0: ่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: กรุงเทพมหานครชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้โดยมีกิจกรรมใน5จุดได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงานหลักภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมากโดยวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:30 นเป็นต้นไปจะมีพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรรวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและให้พรแก่ประชาชนซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือดังกล่าวทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดงานประชาชนยังสามารถร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในพื้นที่จัดงานทั้ง5จุดอาทิถนนคนเดินการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดี50เขตอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพมหานครการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแข่งขันเรือเฉลิมพระเกียรติบริการตรวจสุขภาพรับบริจาคโลหิตตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองและบรรยากาศแห่งความสุขตลอดการจัดงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายขณะที่ภาคเอกชนประเมินว่าอัตราภาษีใหม่ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่สินค้าจากประเทศไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขพร้อมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกโดยย้ำว่าต้องเจรจาเพื่อให้ไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำที่สุด
3: ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้ไปดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ทำให้เราไม่สามารถรับในอัตราที่ 10% ได้หรือว่าไปมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานพักผมก็ยังต้องไปลงในรายละเอียดนะครับว่าทำไมไม่ดำเนินการในด้านนี้ให้เรียบร้อยซะก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการเป็นคู่ค้านะครับที่ดีของทั้งสองประเทศเมื่อเราได้ดำเนินการแก้ไขทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการอุทธรณ์นะครับแล้วก็ขอให้มีการปรับในโอกาสแรกนะครับ
2: ด้านนางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวพร้อมทั้งติดตามอย่างใกล้ชิดในการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรการ301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มซึ่งในระหว่างนี้ทางกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง2ฝ่ายขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแม้อัตราภาษีที่ไทยได้รับจะอยู่ที่ 12.5 แต่ประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันจึงถือว่าภาพรวมของการแข่งขันในตลาดสหรัฐยังอยู่บนเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันจึงยังไม่ใช่ปัจจัยที่น่ากังวลจนกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือการที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมข้อมูลและกำหนดท่าทีในการเจรจาการค้ากับสหรัฐให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายมาริชโยรายงาน
4: รัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
5: นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนสำหรับเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐหรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รัฐบาลจึงอยากให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอนโดยรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ซึ่งการปรับปรุงระบบครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงข้อมูลของประเทศให้เป็นปัจจุบัน
6: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ 2,000 เนี่ยจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
5: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ให้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้การทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้จึงให้เน้นพิจารณาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อน
7: ตอนนี้กำลังทำข้อมูลนะครับแยกลงรายจังหวัดแล้วก็ลงดูข้อมูลว่าทั้งนี้มหาไทยนอกจากเข้าไปช่วยยืนยันสิทธิ์เข้าไปให้ทุกคนขอทบทวนสิทธิ์เราเองร่วมกับทุกหน่วยในการที่จะเข้าไปดูแล้วแหละว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีปัญหานะครับคนเกิดน้อยลงภาคแรงงานก็ยังต้องการแรงงานอยู่นะครับตลาดก็ต้องการประชากรที่โตแต่ว่าทำไมประชากรช่วงที่เราหวังว่าท่านจะเป็นแรงงานเป็นกับกำลังขับเคลื่อนสำคัญเนี่ยท่านอยู่ในภาวะที่ลำบาก
5: ขณะที่นายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีบางส่วนถือหุ้นในบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งตามนโยบายภาครัฐซึ่งไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจึงเห็นควรได้รับการยกเว้นผานิชคาดนาครายงาน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นพบข้อบกพร่องหลายขั้นตอนและมีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า100รายโดยจะสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงานหรือ TOR และพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกอบรวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทั้งนี้คณะทำงานจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไป
4: ช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 13:00 น.ตามเวลาประเทศไทยจะมีวาระพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกซึ่งในโอกาสนี้กรมศิลปากรได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใหม่แห่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6โดยได้ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศในระหว่างที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยอีกทั้งยังได้จัดเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งพิธีสวดมนต์รำโนราบูชาพระธาตุและการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ LINE Official @PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่หรือไม่เนื่องจากเวลานี้รัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังมากขึ้นในการเจรจากับสหรัฐพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าอิหร่านมีทางเลือกอยู่2ทางคือทำข้อตกลงกับสหรัฐหรือเผชิญการโจมตีที่รุนแรงกว่าเดิมหลังสหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านรอบใหม่มานานเกือบ2สัปดาห์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านเมื่อคืนวันพฤหัสบดีจนถึงเช้าวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่13แล้วขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีฐานทัพของสหรัฐในคูเวตบาเรนจอร์แดนและอิรักอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอบโต้
4: จีนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศซึ่งรวมถึงจีนในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าจีนคัดค้านการบังคับใช้มาตรการภาษีแต่ฝ่ายเดียวในทุกรูปแบบพร้อมเน้นย้ำว่าสงครามภาษีและสงครามการค้าไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดเลยทั้งนี้ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่พร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการลดอุปสรรคทางการค้าและลดภาษีนำเข้าสินค้าอย่างไรก็ตามมาตรการภาษีล่าสุดของผู้นำสหรัฐที่เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่อัตราร้อยละ 12.5อาจทำให้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศปะทุขึ้นอีกครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฝรั่งเศสต้องสั่งอพยพประชาชนกว่า 141,000 คนอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรกาเฟเรใกล้กับเมืองบอกโดจังหวัดลองทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยหลังวิกฤตไฟป่าในยุโรปซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลสเปนซึ่งประกาศภาวะฉุกเฉินในแคว้นมาดริดและจังหวัดอาลีบาเตือนให้ประชาชนกว่า 63,000 คนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพยังสถานที่ปลอดภัยหรืออยู่แต่ภายในอาคารพร้อมส่งทหารเข้าไปควบคุมสถานการณ์หลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่และยังไม่สามารถควบคุมได้ด้านนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนระบุว่าสเปนกำลังเผชิญสถานการณ์ที่น่าตกใจซึ่งไม่เพียงแต่หลายจังหวัดของสเปนเท่านั้นที่กำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงแต่ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษาเดลินิวครับที่สนามสุพัชลาไสในรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและในอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแชมป์เก่าสุขุมลาวิทยาลัย2ประตูต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าแชมป์รุ่น18ปีกได้สำเร็จในรอบ18ปีและเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายในปีนี้แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบผลรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ4ของโลกจะชนะยูตะวาตานาเบะกับมายาทาคุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม21-11 19-21 21-19ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเกาซินวากับเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ85ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน0-2เกม9-21และ8-21จบเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น1-2เกม21-15 12-21 และ13-21หยุดเส้นทางวันที่รอบ8คนสุดท้ายเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กในรอบก่อนรองชนะเลิศลาลานาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเรียสนีกูมืออันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต0-6และ3-6จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LGAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์กับอนันทีพงศิริเลิศเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันหดเอาชนะปรัฐกรภาชีรัตกับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์2เซตรวด6-4และ6-1ส่งผลให้พิชพงศ์กับอนันทีได้ครองแชมป์ร่วมกันการแข่งขันโปโลน้ำเอเชียนเอ็กกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตทีมโปโลน้ำสาวไทยชุดเตรียมลุยศึกเอเชียนเกม เอาชนะทีมญี่ปุ่น 17-13 การันตีจบอันดับ2ของตารางคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ามั่นใจในทีมไทยซึ่งจะพยายามทำให้นักเตะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาในสนามและต้องเริ่มต้นรายการนี้ให้ดีพี่เจตกัญจนากุลรายงาน

0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาวตอนบนภาคตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
1: 1นาทีกับกปท
0: 1การจอดล้ำเส้นหยุดรถเสี่ยงอันตรายรถที่วิ่งมาจัดมาชนได้2จอดทับทางม้าลายกีดขวางไม่ให้คนเดินข้ามต้องเดินอ้อมหลบรถที่จอดล้ำเส้นห้ามจอดรถทับทางม้าลายโดยนับจากเส้นก่อนหลังทางม้าลาย3เมตร3จอดติดไฟแดงใกล้รถบรรทุกอาจถูกเฉี่ยวชนหากจอดใกล้ด้านหน้ารถบรรทุกเกินไปอาจโดนเหยียบเกิดอุบัติเหตุรุน

0: แรงได้เพราะเป็นมุมอับที่รถบรรทุกมองไม่เห็นและ4การเล่นเกมพิมพ์ข้อความถ่ายภาพเซลฟี่ระหว่างติดไฟแดงถือว่ามีความผิดเพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่เครื่องยนต์ยังติดอยู่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา43วงเล็บ9ขับรถเคารพกฎลดเสี่ยงลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวคุณและเพื่อนร่วมทางค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าจันจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอนหนูทอทหารรอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าจันทระแปลว่าผู้ส่องแสงทองคำผู้ส่องแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันเป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์4ดวงเป็นบริวารนอกจากนี้จันทร์ยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจันทร
2: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่7ระหว่างตั้งศพที่บ้านชาวมอญจะไม่นิมนต์พระมาสวดมีเพียงคนแก่ผลัดกันอ่านใบลานนิทานชาดกต่างๆเพื่อให้คนมาฟังและอยู่เป็นเพื่อนศพเมื่อครบ3วันแล้วจึงนำโลงมารอภายนอกชายคาบ้านเนื่องจากชาวมอญมีคติไม่ให้นำโลงศพเข้าบ้านเมื่อบรรจุศพลงแล้วจึงแห่ไปวัดนิมนต์พระมาสวดหน้าเชิงตะกอนและทำพิธีเผาต่อไปงานศพของชาวมอญจะไม่ถือว่าเป็นงานที่เศร้าโศกถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองร่วมยินดีกับผู้ตายที่ได้ไปสู่สุคติการแต่งกายไปร่วมงานศพทั้งศพพระสงฆ์และคารวาสจะสวมเสื้อผ้าสีต่างๆต่อมาจึงเปลี่ยนการแต่งกายเป็นเสื้อผ้าขาวดำเพื่อให้เข้ากับกระแสสังคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
8: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: คัจฉาม
0: ิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิมานิปันจสิกขาปดานิสิเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: สะ
1: หันนบยังสระนะมันนาปาทังพันนามาเส
0: อ

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: งฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกําลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจําทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จักทั่วประเทศไทย

0: แล้วมาที่อยู่ออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
1: นี่ต้นขาย
0: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยละไม่คิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิจัยวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
2: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้ง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนได้พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.ร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.ร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกลพระพุทธภาษิตดุปปบัตชังดุระพิระมังดุราวาซาคราดุฆ่าดุโคสมานะสร้างวาโซดุฆ่านุปติตัทะคูตัสมานะจัตทะคูสิยานะจะดุฆ่านุปติโตสิยาแปลความว่าการบวชเป็นของยากความยินดีในการบวชเป็นของยากเรือนที่ครองไม่ดีเป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับคนเสมอกันเป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลถูกทุกข์ติดตามก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกลไม่พึงเป็นผู้ถูกทุกข์ติดตามอธิบายความการบวชที่ว่าเป็นของยากเพราะต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจต้องสละเครือญาติปิยชนมีมารดาบิดาบุตรภรรยาเป็นต้นต้องสละกองโภคะและความสะดวกสบายอย่างคารวะโดยสิ้นเชิงเมื่อบวชแล้วการที่จะยินดีในการบวชก็เป็นของยากเพราะภาวะแห่งผู้บวชไม่เหมือนความเป็นอยู่อย่างคฤหัสถ์ต้องการของร้อนก็ได้ของเย็นต้องการของเย็นก็ได้ของร้อนที่นอนปราศจากฟูกอันอ่อนนุ่มอาหารก็ต้องฉันในเวลาอันจำกัดคือเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นและต้องฉันตามที่บิณฑบาตได้มาเลือกไม่ได้ต้องเว้นขาดจากความเกี่ยวข้องด้วยสตรีเพศในทางรักใคร่เสน่หาต้องอยู่ในกฎข้อบังคับระเบียบวินัยมากมายหลายร้อยข้อเป็นต้นเหล่านี้ทำให้ผู้บวชแล้วอึดอัดเป็นการยากที่จะให้เกิดความพอใจในการบวชแต่ข้อปฏิบัติและกฎเกณฑ์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้มุ่งขัดเกลากิเลสให้สิ้นไปผู้มุ่งต่อพระนิพพานท่านเหล่านี้ย่อมเกิดความพอใจในบรรพชาได้ง่ายอยู่อย่างรู้สึกปลอดโปร่งบางท่านบวชในเมื่อยังไม่เคยผ่านความสุขทางโลกมาเลยเมื่อถึงวัยอันสมควรหนุ่มเรียกวัยหนุ่มความคิดฝันถึงความสุขทางโลกคือความสุขจากเพศตรงกันข้ามคอยเข้ามารบกวนกายและใจอยู่เสมอเห็นชายหนุ่มรุ่นเดียวกันเอิบอิ่มพรั่งพร้อมอยู่ด้วยกรรมคุณ5ก็ให้หวนคิดถึงตนที่ต้องอดทนประพฤติพรหมจรรย์ในวัยที่ยังหนุ่มเช่นนั้นก็คิดฝันอยากศึกออกไปบริโภคกรรมคุณเช่นชายหนุ่มอื่นๆบ้างเห็นสมณะเพศเป็นชีวิตที่อึดอัดขัดข้องเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าความยินดีในการบวชเป็นของยากบางท่านเคยผ่านความสุขทางโลกมาแล้วพอสมควรคิดว่าเมื่อบวชคงอยู่ได้โดยสงบสุขไม่มีสิ่งใดรบกวนแต่ความสุขเป็นสิ่งหวานใจทำให้ระลึกถึงอยู่เนืองๆภาวะแห่งผู้บวชไม่อาจได้รับสุขเช่นนั้นได้การหวนระลึกถึงความสุขเก่าๆเป็นความทรมานใจอย่างหนึ่งเพราะคนที่หวนถึงความสุขเก่านั้นก็คือคนที่กำลังขาดความสุขในปัจจุบันเมื่อขาดความสุขในปัจจุบันหวนถึงความสุขเก่าอยู่เนืองๆและไม่มีความสุขอย่างอื่นมาแทนความอึดอัดความกระวนกระวายก็เกิดขึ้นบางท่านไม่มีปัญหาดังกล่าวมาแต่มีความคับแค้นใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่เช่นเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการปกครองในอาวาสที่อยู่การหมู่เพื่อนร่วมพรหมจรรย์เป็นต้นก็ไม่อาจยินดีในการบวชได้รวมความว่าอุปสรรคในการบวชและความยินดีในการบวชนั้นมีมากซึ่งแต่ละบุคคลมีปัญหาไม่เหมือนกันข้อว่าเรือนที่ครองไม่ดีเป็นทุกข์นั้นมีอธิบายว่าการครองเรือนโดยปกติเป็นเรื่องยากอยู่แล้วลำบากด้วยการทำมาหากินประกอบอาชีพเพื่อให้ได้ทรัพย์มาพอเลี้ยงตนบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขต้องมีที่ดินบ้านเรือนเป็นที่อาศัยเป็นหลักแหล่งพระอรรถกถาจารย์พรรณนาไว้ว่าผู้ครองเรือนต้องนำพาต่อราชกิจของพระราชาต้องรับใช้อิสระชนยงเล็บผู้เป็นใหญ่เหนือตนผู้ครองเรือนต้องสงเคราะห์คนชนข้างเคียงและสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรมแม้เมื่อเป็นอย่างนี้การครองเรือนก็เต็มได้โดยยากยงเล็บเปิดคือให้เต็มความปรารถนาได้โดยยากยงเล็บปิดเหมือนหม้อที่ทะลุและเหมือนมหาสมุทรเพราะฉะนั้นเรือนที่ปกครองไม่ดีจึงให้เกิดทุกข์อธิบายตามแนวของพระอรรถกถาจารย์ว่าผู้ครองเรือนต้องแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งถวายพระราชาเป็นราชปรีได้แก่ภาษีอากรในสมัยนี้มีชีวิตอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของพระราชาหรือผู้ครองรัฐเขาต้องการอย่างไรต้องทำอย่างนั้นไม่เป็นอิสระแก่ตนนอกจากนี้ยังต้องเอาใจอิสระชนคือผู้เป็นใหญ่เหนือตนเช่นเสนาบดีมหามาตย์หรือนายจ้างของตนมีคนที่ต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์มากมายหาได้เท่าไรก็ไม่ค่อยพอใช้เพราะมีทางออกมากเหมือนหม้อทะลุตักน้ำใส่เท่าไรก็ไม่รู้จักเต็มพร่องอยู่เสมอ พระศาสดาจึงตรัสว่าอูโนโลโกโลกคล่องอยู่เป็นนิดตัณหาดาโซจึงต้องเป็นธาตุของตัณหาความทุกข์ของการครองเรือนนั้นพรรณนาไปเท่าไรก็ไม่รู้จักจบสิ้นผู้ครองเรือนย่อมเห็นอยู่ด้วยตนเองแล้วชีวิตของผู้ครองเรือนต่างชนิดต่างรสผู้ครองเรือนยิ่งจนมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นความทุกข์จากความยากจนนั้นคนมั่งมีไม่อาจเข้าใจได้หรือไม่ยอมเข้าใจก็มีความทุกข์ใดๆก็ตามที่จะให้รู้รสมันอย่างทราบซึ่งนั้นต้องเกิดแก่ตนเองคนที่ไม่มีข้าวจะกินไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ไม่มีคนอยากคบหาสมาคมไปที่ไหนก็มีแต่คนมองด้วยความเหยียดหยามก็คือคนจนนั่นเองความจนเป็นศัตรูอันร้ายแรงของความสุขในชีวิตโดยเฉพาะชีวิตของคนในเมืองใหญ่เมืองหลวงการครองเรือนไม่ดีนั้นคือผู้ครองเรือนเกียจคร้านหนึ่งผู้ครองเรือนไม่อับไม่ปรองดองกันสามีภรรยาไม่เข้าใจกันทะเลาะกันอยู่เนืองๆหนึ่งค่าใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายหนึ่งไม่หาของที่หายแล้วไม่รู้จักบูรณะซ่อมแซมของที่ชำรุดหนึ่งมีความเป็นอยู่เติบเกินตัวหรือฐานะของตัวจมไม่ลงหนึ่งหมกมุ่นในอบายมุขหนึ่งลักษณะดังกล่าวมานี้เป็นลักษณะการครองเรือนไม่ดีของพ่อบ้านแม่เรือนรังแต่จะนำความทุกข์มาให้ทำการครองเรือนให้หล่มจมข้อว่าดุโคสมานะสร้างวาโซการอยู่ร่วมด้วยคนเสมอกันเป็นทุกข์นั้นพระอัตถกถาจารย์อธิบายว่ายิ่งอยู่เครื่องหัดแม้จะเสมอกันโดยชาติโคตรตระกูลและโอคะหรือบรรพชิตเสมอกันโดยคุณทั้งหลายมีศีลอาจาระคือความประพฤติพหุสัจจะคือการศึกษาเล่าเรียนมากเป็นต้นก็ตามแต่เมื่อยังทะเลาะกันอยู่ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่เสมอกันการอยู่ร่วมกันกับคนเหล่านั้นเป็นทุกข์ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจคำอธิบายของพระอัตถกถาจารย์เพราะพระบาลีบอกว่าดุโคสมานะสร้างวาโซการอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันเป็นความทุกข์แต่นัยยะแห่งอัตถกถาอธิบายไปว่าคนที่ยังทะเลาะกันอยู่ชื่อว่าผู้ไม่เสมอกันการอยู่ร่วมกับผู้ไม่เสมอกันนั้นเป็นความทุกข์ดูแย้งกับข้อความในพระคาถาพุทธภาษิตอยู่พระอัตถกถาจารย์มุ่งอธิบายให้เห็นความแตกแยกทางความคิดเห็นทำนองว่าแม้จะเสมอกันโดยชาติตระกูลหรือสำหรับบรรพชิตเสมอกันโดยศีลอาจาระเป็นต้นแต่เมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันยังทะเลาะกันอยู่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เสมอกันข้าพเจ้าเห็นว่าพระพุทธภาษิตนี้มุ่งแสดงให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกับคนเสมอกันนั้นเป็นทุกข์เนื่องจากความแข่งแย่งแข่งดีกันการชิงดีชิงเด่นกันการไม่ยอมให้กันดังคำไทยว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้คนจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขก็โดยที่คนหนึ่งเล็กคนหนึ่งใหญ่คือยอมแพ้หรือยอมให้เสียคนหนึ่งถ้าใหญ่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะสัตว์โลกชนิดใดที่จะมีอหังการหรืออัศมีมานะเสมอมนุษย์นั้นเห็นจะไม่มีมนุษย์ที่มีปัจจัยสี่พร้อมแล้วไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยเรื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและมีการบริบูรณ์นั่นแหละยิ่งแข่งขันกันแบ่งอัตราให้ใหญ่ขึ้นแข่งรัศมีกันว่าใครจะใหญ่กว่าใครใครจะแน่กว่าใครจะต้องทำลายหรือประหารกันให้ย่อยยับไปข้างหนึ่งหรืออย่างน้อยก็ให้ฝ่ายหนึ่งยอมรับในความยิ่งใหญ่ของตนต้องด้อยไปข้างหนึ่งจึงจะอยู่ร่วมกันได้ต่อไปในวัดหนึ่งมีสมภารจะวัดสองรูปไม่ได้แม้แต่สุนัขในวัดก็มีตัวโจกอยู่เพียงตัวเดียวถ้าตัวไหนเด่นขึ้นมาตีตนเสมอก็ต้องฟัดกันจนแพ้ไปข้างหนึ่งแต่ธรรมดามีอยู่ว่าตัวที่หนุ่มกว่าย่อมชนะและครองความเป็นใหญ่ต่อไปนักเลงโตสองคนอยู่ตำบลเดียวกันไม่ได้ต้องฟาดกันจนยอมแพ้ไปข้างหนึ่งจึงจะอยู่กันต่อไปได้นี่คือหลักธรรมดาของโลกที่เป็นอย่างนี้มานานแล้วกำลังเป็นอยู่และจะเป็นต่อไปในครอบครัวหนึ่งย่อให้เข้ามาในหน่วยเล็กที่สุดมีหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียวมีสองคนเมื่อไรก็ยุ่งแม้คนที่มีเมียน้อยคือมีเมียตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่ในบ้านหลังเดียวกันถ้าไม่ยอมกันก็ทะเลาะกันทุกวันถ้ายอมเสียคนหนึ่งจึงจะอยู่ร่วมกันได้สองครอบครัวอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจึงมักอยู่กันไม่ยืดต้องแยกกันออกไปย่อให้เล็กลงอีกสามีภรรยาสองคนเท่านั้นอยู่ด้วยกันถ้าเสมอกันไม่ยอมกันก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขถ้าท่านเห็นครอบครัวใดอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขขอให้ท่านแน่ใจว่าไม่คนใดก็คนหนึ่งเป็นผู้ยอมแพ้และเมื่อได้ยอมแพ้แล้วก็ต้องยอมแพ้ตลอดไปตลอดชีวิตแข่งดีขึ้นมาเมื่อไรก็แตกหักเมื่อนั้นพระดำรัสของพระศาสดาที่ว่าการอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันเป็นความทุกข์นั้นน่าจะมีความหมายตรงตัวทีเดียวข้อว่า ผู้เดินทางไกลถูกทุกข์ติดตามนั้นหมายความว่าผู้เดินทางไกลกันดารคือวัฏฏะได้แก่การเวียนว่ายตายเกิดยังเดินทางไกลคือสังสารวัฏอยู่ตราบใดย่อมถูกทุกข์ติดตามอยู่ตราบนั้นทุกข์จะอยู่ติดตามต่อเมื่อตัดวัฏฏะได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเดินทางไกลคือไม่ควรวนเวียนอยู่ในวัฏฏะนานควรรีบเดินทางให้ถึงจุดหมายคือพระนิพพานโดยเร็วเมื่อถึงพระนิพพานแล้วทุกข์ก็อยู่ติดตามเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ป่ามหาวันแห่งเมืองเวสาลีทรงปรารภภิกษุชาววัชีรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุวัชีบุตรภิกษุรูปนั้นเคยเป็นโอรสแห่งเจ้าฤาชวีแคว้นวัชีอันมีเวสาลีเป็นนครหลวงออกบวช ด้วยศรัทธาพำนักอยู่ณราวป่าใกล้เมืองเวสาลีคราวหนึ่งมีการเล่นมหรสพตลอดคืนในเมืองเวสาลีภิกษุนั้นได้ยินเสียงประโคมดนตรีกึกก้องอยู่ระลึกถึงตนที่โดดเดี่ยวอยู่ในป่าแล้วรำพึงว่าเราผู้เดียวเท่านั้นอยู่ในป่าเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในราตรีเช่นนี้ใครเล่าจะด้อยกว่าเราอนิจจาเจ้าชายรัชทายาทแห่งเวสาลีผู้สละราชสมบัติอันจะมาถึงเข้าตามวาระของตนแล้วออกบวชเมื่อเจ้าชายอื่นๆผู้มีวัยเสมอกันกำลังรื่นเริงด้วยมหรสพในวันนักขัตฤกษ์อันเป็นที่เบ่งบานแห่งดอกโกมุตตัวท่านเองต้องมาโดดเดี่ยวอยู่ในป่าเดินจงกรมในที่จงกรมใหญ่60ศอกเห็นพระจันทร์เต็มดวงเด่นอยู่กลางท้องฟ้ายืนพิงแผ่นกระดานหน้าปลายสุดแห่งที่จงกรมมองดูอัตภาพแห่งตนที่ปราศจากผ้าโพกและเครื่องอลังการรู้สึกตนว่าเสมือนท่อนไม้อันไร้ค่าที่เขาทิ้งไว้ในป่ารำพึงอยู่ว่าในราตรีเช่นนี้มีที่ต่ำต้อยกว่าเราแม้เป็นผู้ประกอบด้วยคุณมีการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นแต่เมื่อถูกความไม่ยินดีบีบคั้นก็อดคิดเช่นนั้นไม่ได้เทวดาผู้สถิตอยู่ณราป่านั้นประสงค์จะให้กำลังใจแก่ภิกษุนั้นและให้สังเวชในความคิดเช่นนั้นของท่านจึงกล่าวว่าท่านผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งแล้วก็จริงแต่ชนเป็นอันมากกระยิ่มต่อท่านคือนิยมชมชื่นในตัวท่านเหมือนสัตว์นรกกระยิ่มต่อผู้อยู่สวรรค์ฉะนั้นวันรุ่งขึ้นภิกษุรูปนั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์มีพระประสงค์จะให้เธอมีความสังเวชในฐานะ5อย่างจึงตรัสพระคาถานี้ว่าการบวชเป็นของยากการยินดีในการบวชเป็นของยากเรือนที่ครองไม่ดีเป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับคนเสมอกันเป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลถูกทุกข์ติดตามเพราะฉะนั้นไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกลและไม่ควรเป็นผู้ถูกทุกข์ติดตามมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นโดยลำดับเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุนั้นเป็นผู้เบื่อหน่ายในทุกที่พระองค์ตรัสในฐานะ5อย่างทำลายสังโยชน์10ประการบรรลุอรหัตผลแล้วผู้ได้รับการบูชาในที่ทุกแห่งพระพุทธภาษิตสัทโธสีเลนะสัมปันโนยะโสโภคะสัมปิโตยังยังปะเดสังภัจจิตัทธะตัทเทวะปูชิตะแปลความว่าผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลมียศและพรั่งพร้อมด้วยโภคะไปที่ใดก็ได้รับการบูชาในที่นั้นอธิบายความศรัทธาแปลว่าความเชื่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาหมายเอาความเชื่อที่มีเหตุผลเช่นเชื่อกรรมผลของกรรมเชื่อความที่สัตว์ทั้งปวงมีกรรมเป็นของตนเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ใดพระพุทธองค์สอนศรัทธาไว้ย่อมทรงสอนปัญญาไว้ด้วยทุกแห่งไปลักษณะของผู้มีศรัทธาทรงแสดงไว้ว่าต้องการเห็นผู้มีศีล1ต้องการฟังธรรมของท่านผู้มีศีล1ใจปราศจากความตระหนี่1อันหนึ่งผู้มีศรัทธาจะประสบบุญมากโดยเหตุ3อย่างคือ1เพราะมีศรัทธา2เพราะประกอบพร้อมด้วยทยธรรม3เพราะประกอบด้วยทักขิณยบุคคลรวมความว่าบุคคลจะได้บุญมากก็เพราะมีศรัทธามีทยธรรมที่จะให้และมีทักขิณยบุคคลคือผู้มีศีลควรรับทักขิณาในวงเล็บของทำบุญข้อว่าสมบูรณ์ในศีลความว่าสมบูรณ์ในศีลทั้งที่เป็นโลกีและโลกุตระศีลที่เป็นโลกิยะคือศีลของปุถุชนศีลที่เป็นโลกุตระคือศีลของอริยชนหรือของพระอริยเจ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอริยคันตศีลมีลักษณะไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอันตัณหาและทิฏฐิไม่ครอบงำอันหนึ่งผู้สมบูรณ์ในปาริโมกขสังวรศีลยินทรียสังวรศีลอาชีวะปาริสุทธิศีลและปัจจัยสันนิสิตศีลเรียกว่าผู้สมบูรณ์ด้วยศีล
2: ปาติโมกสังวรสำรวมในศีลปาติโมกคือวินัยอันมีทั้งข้อห้ามและข้ออนุญาตอินทรียสังวรศีลคือการสำรวมอินทรีย์หกได้แก่การระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดีหรือยินร้ายครอบงำได้เวลาเห็นรูปโดยตาเป็นต้นอาชีวปริสุทธิศีลคือมีการเลี้ยงชีพหมดจดเว้นมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดปัจจัยสันนิสิตศีลได้แก่ความระวังเกี่ยวกับการใช้ปัจจัย4ก่อนบริโภคกำลังบริโภคหรือหลังบริโภคพ่อว่าภูมิยศความว่ามียศคือความเป็นใหญ่วงเล็บอิสริยยศมียศคือบริวารปริวารยศและมียศคือคุณความดีเกียรติยศเป็นที่นิยมนับถือของคนทั่วไปพ่อว่าพรั่งพร้อมด้วยโภคะนั้นความว่าเป็นผู้มีโภคะ2ประการคือทรัพย์ภายนอกมีวัวควายช้างม้าที่ดินบ้านเรือนเป็นต้น1ทรัพย์ภายในเรียกอริยทรัพย์มีศรัทธาเป็นต้นมีปัญญาเป็นที่สุด1บุคคลผู้ประกอบด้วยคุณลักษณะดังกล่าวมาในณที่ใดย่อมได้รับการบูชาในที่นั้นทุกแห่งไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภกิตตคหบดีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องกิตตคหบดีเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในภาลวักวรรณนาคือเกี่ยวท่านได้กล่าวไว้ถึงความดำริของคนผ่านแม้พระคาถานี้สัทโทสิเลนะสัมปโนก็มาแล้วในภาลวักนั้นเหมือนกันในที่นั้นพระอนุนเถระทูลถามพระศาสดาว่าสักการะเป็นอันมากมีแก่จิตตคหบดีนั้นเมื่อมาสู่สำนักของพระองค์เท่านั้นหรือว่าแม้ไปในที่อื่นก็ได้รับสักการะอย่างนี้เหมือนกันพระศาสดาตรัสตอบว่าอานนท์เมื่อจิตตคหบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ดีไปที่อื่นก็ดีสักการะย่อมเกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะอุบาสกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสสมบูรณ์ในศีลคนอย่างนี้ไปที่ใดลาภสักการะย่อมเกิดขึ้นแก่เขาณที่นั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสัทโทสีเลนะสัมปโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นสัตบุรุษที่ปรากฏในที่ไกลพระพุทธภาษิตดูเรสันโตปกาเซนติหิมะวันโตวะปับบะโตอะสันเตถะนะดิสันติรติงคิตายทาสราแปลความว่าปราทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าสัตบุรุษเพราะกิเลสมีราคะเป็นต้นของท่านสงบแล้วแต่ในที่นี้พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาบุคคลผู้มีบุญอันเคยทำไว้แล้วมากในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเคยสั่งสมกุศลมูลไว้มากได้อบรมภาวนามามากว่าสัตตบุรุษสัตตบุรุษนั้นย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนภูเขาใหญ่คือหิมวันตะบรรพตในวงเล็บภูเขาหิมาลัยย่อมปรากฏแก่ผู้ยืนอยู่แม้ในที่ไกลอธิบายโดยไม่ละทิ้งอรรถกถาในว่าคนดีคนมีบุญมีกุศลกรรมอันเคยสั่งสมไว้แล้วมากย่อมมีกัลยาณเกียรติฟุ้งขจรไปทั้ง4ทิศฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและโทนลมส่วนคนพาลพระอรรถกถาจารย์อธิบายต่อไปมีกรรมชั่วอันหนักในปัจจุบันหมดหวังในความสุขในโลกหน้าเป็นผู้เห็นแก่อามิตรบวชเพื่อการเลี้ยงชีพอย่างเดียวชื่อว่าอสัตตบุรุษอสัตตบุรุษนั้นย่อมไม่ปรากฏแม้ในที่ใกล้รวมความว่าคนชั่วแม้อยู่ใกล้ก็ไม่มีใครอยากคบหาสมาคมไม่มีกัลยาณเกียรติฟุ้งขจรไปเขาเป็นเหมือนลูกศรที่เขายิงไปในราตรีที่มืดไม่อาจมองเห็นได้เกียรติของคนดีนั้นแม้การเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ยังมีคนยอมรับยังมีคนระลึกถึงในสมัยที่มีคนดีเช่นนั้นก็มีคนชั่วอยู่มากเหมือนกันแต่ประวัติของคนชั่วไม่มีใครเอามาเรียนคงหายไปกับชีวิตดับของเขาเมื่อเราอ่านประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์สมัยโบราณสมัยกลางหรือสมัยปัจจุบันเราจะได้เห็นตัวอย่างชีวิตของคนดีมากหลายซึ่งได้สร้างความดีหรือสิ่งอันดีงามไว้ให้ประเทศชาติของเขาเราไม่ลืมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระนารายณ์มหาราชพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชและพระปิยมหาราชเป็นอาทิที่เราจำพระนามและพระราชประวัติของท่านเหล่านี้ก็เพราะท่านมีคุณความดีแก่ประเทศชาติมากพระเกียรติขององค์ท่านยังดำรงอยู่แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมานานแล้วก็ตามเมื่อเราอ่านประวัติบุคคลสำคัญหรือบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ทางวิชาการเราจะเห็นว่าท่านเหล่านั้นได้กระทำสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติมากมายโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากส่วนตัวเราไม่ลืมกาลิเลโอ มีชีวิตอยู่ระหว่างพ.ศ.2107ถึง2185อายุได้78ปีชาวอิตาลีผู้ได้พบหลักการคำนวณสุริยุปราคาจันทรุปราคาผู้ค้นพบความดึงดูดของโลกซึ่งเป็นผลจากการที่ได้เห็นโคมไฟแกว่งและต่อมาทำให้เกิดความคิดสร้างเข็มทิศขึ้นมาได้ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่โลกทั้งโลกต่อมาเขาได้คิดเครื่องสูบน้ำร้อนดังเล็บปลอดวัดความร้อนในอากาศวัดความร้อนในตัวคนไข้เป็นประโยชน์หลายอย่างแก่โลกมาจนบัดนี้เขาได้สร้างกล้องส่องทางไกลให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังเป็นคนแรก

0: วงเล็บเปิดเรื่องนี้ตามประวัติว่าลิปเปอร์ซี่ชาวฮอลันดาได้ค้นพบมาก่อนแต่ใช้ได้ผลเพียงเล็กน้อยไม่ได้ประโยชน์มากกว่าในตาเปล่าเท่าไหร่นักวงเล็บปิดใช้ส่องดูดาวก็ได้เขาได้ค้นพบว่าดวงจันทร์นั้นไม่มีแสงในตัวเองเขารู้ด้วยกล้องโทรทัศน์ของเขาว่าในดวงจันทร์มีห้วงเหวและภูเขาเขาได้พบว่าโลกของเรานี้หมุนได้และหมุนไปรอบดวงอาทิตย์เราไม่ลืมปาสเตอร์ดวงเล็บหลุยปาสเตอร์ชาวฝรั่งเศสพ.ศ. 2375ถึง 2438ผู้ได้ทำประโยชน์ยิ่งใหญ่ให้แก่โลกด้วยการค้นพบทฤษฎีพาสเจอไรเซชันหมายถึงการอุ่นของบริโภคด้วยความร้อน55ดีกรีเซนติเกรดแล้วจะเก็บรักษาไว้ได้นานไม่บูดเน่าและไม่เสียรสเหล้าองุ่นรสดีอาหารบางชนิดเช่นนมสดและอาหารกระป๋องที่ชาวโลกบริโภคอยู่ในปัจจุบันล้วนได้ผ่านกรรมวิธีพาสเจอไรเซชันมาแล้วทั้งสิ้นความจริงพาสเจอไรเซชันตามตัวก็แปลว่าทำอย่างที่พาสเตอร์ทำนั่นเองเป็นการให้เกียรติแก่พาสเตอร์พาสเตอร์นี่เองผู้ค้นพบว่าโรคทั้งหลายเกิดจากเชื้อที่เรียกว่าไมโครเดสหรือไมโครออร์แกนซิอุสหรือเยิร์มส์วงเล็บจุลินทรีย์เมื่อโรคเกิดขึ้นหน้าที่ของแพทย์คือฆ่าจุลินทรีย์เสียพาสเตอร์เห็นผู้บอกให้ฆ่าจุลินทรีย์ที่มือแพทย์วงเล็บในขณะที่ทำการผ่าตัดคนไข้ที่เครื่องมือในการผ่าตัดที่สำลีที่ผ้าพันแผลในห้องผ่าตัดซึ่งแพทย์ทั่วโลกได้รับมาใช้อยู่จนทุกวันนี้วิธีการฉีดยาป้องกันโรคก็ได้มาจากพาสเตอร์ยาฉีดช่วยคนที่ถูกงูกัดและถูกสุนัขบ้ากัดก็สำเร็จมาจากความพยายามอันยิ่งใหญ่และเสี่ยงภัยอย่างยิ่งของปาสเตอร์เราไม่ลืมไมเคิลฟาราเดย์ชาวอังกฤษพ.ศ. 2334ถึง2410ผู้สร้างความก้าวหน้าทางวิชาเคมีอย่างมากมายและสร้างแรงไฟฟ้าให้เป็นพลังใช้งานช่วยเหลือมนุษย์ได้เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่โลกมนุษย์ในด้านอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นผู้ให้พลังแก่โลกวงเล็บเปิดส่วนการนำไฟฟ้ามาให้แสงสว่างแก่มนุษย์นั้นเอดิสันนักค้นคว้าชาวอเมริกันได้นำเอาหลักของฟาราเดย์มาค้นคว้าต่อและประสบผลสำเร็จทำให้สว่างสวายอยู่เวลานี้วงเล็บปิดเราไม่ลืมฟลอเรนซ์ไนติงเกลพ.ศ. 2363ถึง 2453 ชาวอังกฤษผู้ก่อกำเนิดพยาบาลเราไม่ลืมมาดามคูรีพ.ศ. 2410ถึง 2477 สตรีผู้ยิ่งใหญ่ในโลกวิชาการได้ค้นพบเรเดียมโรคใช้รักษาโรคมะเร็งในด้านการประพันธ์หนังสืออันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เป็นอันมากเราไม่ลืมเชกสเปียร์เกิดเตชาวเยอรมันยอร์ดเอริทชาวอังกฤษเฮเลนเกเลอร์สตรีชาวอเมริกันเป็นอาทินักประพันธ์ไทยเราไม่ลืมร้นเกล้าร้นกระหม่อมรัชกาลที่6แห่งบรมราชกรีวงศ์คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเราไม่ลืมนมส.หรือกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์สุนทรภู่เป็นต้นท่านผู้เอ่ยพระนามและนามมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของท่านผู้ได้ประกอบคุณงามความดีไว้เป็นมรดกของชาติและของมนุษยชาติทั้งมวลท่านเหล่านี้เป็นผู้ปรากฏในที่ไกลเหมือนขุนเขาหิมวันและยิ่งกว่าขุนเขาหิมวันเสียอีกเพราะคนอยู่คนละทวีปก็ยังรู้ยังเห็นมีคนเป็นอันมากที่เกิดมาเพื่อกินนอนเมถุนแล้วก็ตายไปยังไม่มีความหมายอะไรแก่โลกเลยนอกจากไม่ทำประโยชน์อะไรแก่สังคมมนุษย์แล้วยังเบียดเบียนสังคมให้เดือดร้อนเสียอีกด้วยเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงมิพระเชตวันทรงปรารภธิดาของอนาถปิณฑิกาเศรษฐีชื่อจุลสุภัทธามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนางจุลสุภัทธานางจุลสุภัทธาเป็นธิดาของอนาถปิณฑิกาเศรษฐีเมืองสาวัตถีวันหนึ่งอุคหาเศรษฐีแห่งอุคหานครแห่งขออภัยแห่งอุคหานครสหายของอนาถปิณฑิกะมากรุงสาวัตถีเพื่อเยี่ยมเยียนอนาถปิณฑิกะมอบหมายหน้าที่ต้อนรับให้จุลสุภัทธาตลอดเวลาที่อุคหาเศรษฐีพักอยู่ที่เรือนรับรองของอนาถปิณฑิกะนั้นจุลสุภัทธาได้ต้อนรับบริการอย่างดีประกอบกับนางมีอาจารสมบัติน่ารักอุคเศรษฐีจึงพอใจมากต้องการสู่ขอนางให้แก่บุตรของตนบังเอิญ ระลึกขึ้นมาได้ซึ่งสัญญาที่เคยให้กันไว้กับอนาถบิณฑิกเศรษฐีสมัยยังหนุ่มเมื่อเรียนวิชาในสำนักอาจารย์เดียวกันว่าถ้าคนหนึ่งมีธิดาคนหนึ่งมีบุตรก็จะให้แต่งงานกันอุคะเศรษฐีจึงถือโอกาสนี้สู่ขอจุลสุภัทธาให้บุตรของตนแต่เนื่องจากอุคะเศรษฐียังไม่นับถือพระพุทธศาสนายังเลื่อมใสเดรัจฉินิครนอยู่วงเล็บเปิดเรียกตามภาษาในคัมภีร์ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิวงเล็บปิดอนาถปิณฑิกะจึงลังเลว่าจะให้ลูกสาวของตนแก่บุตรของอุคะเศรษฐีหรือไม่เขาไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงเล็งพระญาณทราบอุปนิสัยของอุคะเศรษฐีแล้วจึงทรงอนุญาตให้อนาถปิณฑิกะยกบุตรีของตนให้แก่บุตรของอุคะเศรษฐีได้เรื่องโอวาทการทรงตัวเจ้าสาวพึงทราบโดยในเดียวกับเรื่องของนางวิสาขาอันท่านรจนาไว้แล้วในปุพพภักปุพพวักวรรณนาอุคเศรษฐีเลื่อมสายพวกเปลือยในวงเล็บนิครนิกายที่คำพรในฐานะเป็นอรหันต์ของตนวันหนึ่งได้ชวนพวกเปลือยมาบริโภคอาหารที่บ้านให้คนไปตามนางจุลสุภัทธามาไหว้แต่จุลสุภัทธาไม่ยอมไปเพราะละอายขวนเขินขุยเขินแม้เศรษฐีจะให้คนไปตามบ่อยๆก็ไม่ยอมไปเศรษฐีโกรธคิดว่าเป็นการดูถูกท่านจึงให้คนขับไล่ออกจากบ้านแต่กุฎุมพีพี่เลี้ยง8คนของจุลสุภัทธาที่อนาถปิณฑิกะส่งมาอยู่ด้วยได้ชำระความแล้วเห็นว่าจุลสุภัทธาไม่มีความผิดจึงให้เศรษฐีถอนคำสั่งเสียเศรษฐีเมื่อหายโกรธแล้วก็ยอมแม่ผัวของจุลสุภัทธาได้ยินลูกสะพายกล่าวสรรเสริญสมณะของตนวงเล็บของจุลสุภัทธาหนึ่งเนืองก็อยากรู้ว่าสมณะของลูกสะพายเป็นอย่างไรหนอวันหนึ่งจึงถามว่าสมณะของเจ้าเป็นอย่างไรเจ้าจึงสรรเสริญสมณะเหล่านั้นหนักหนาสมณะเหล่านั้นมีปกติอย่างไรมีสมาจารอย่างไรจุลสุภัทธาเมื่อจะประกาศคุณแห่งสมณะของตนมีพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้นแก่แม่ผัวนั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอินทรีย์สงบนงเล็บตาหูไม่หลอกแหลกมีใจสงบเดินยืนเรียบร้อยมีจักษุทอดลงต่ำเมื่อเดินหรือยืนพูดจาพอประมาณสมณะของฉันเป็นเช่นนั้นกายกรรมของท่านสะอาดวจีกรรมของท่านไม่มัวหมองมโนกรรมของท่านหมดจดดีสมณะของฉันเป็นเช่นนั้นท่านไม่มีวันทินมีรัศมีดุจแสงและมุกดาบริสุทธิ์ทั้งกายภายนอกเต็มแล้วด้วยธรรมอันหมดจดทั้งหลายสมณะของฉันเป็นเช่นนั้นแม่ผัวได้ฟังคำพรรณนาคุณแห่งสมณะของนางจุลสุภัทธาแล้วอยากจะเห็นสมณะเช่นนั้นบ้างขอร้องให้นางจุลสุภัทธานิมนต์มาให้ดูนางจุลสุภัทธารับคำแม่ผัวแล้วยืนอยู่บนปราสาทชั้นบนผินหน้าไปทางเชตวนารามอธิษฐานใจอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์สาวกของพระองค์เพื่อเสวยพระตักหารในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับนางด้วยพระเจโตปริยญาณหรือโทรจิตแล้ววันนั้นเองอนาถปิณฑิกเศรษฐีสดับธรรมกถาแล้วทูลอาราธนาพระพุทธองค์เพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นแต่พระศาสดาตรัสว่าได้รับอาราธนาเสียแล้วเมื่อเศรษฐีสงสัยและทูลถามว่าตนเป็นผู้มาก่อนผู้อื่นทั้งหมดพระองค์ทรงรับอาราธนาของใครตรัสตอบว่ารับของนางจุลสุภัทธาเศรษฐีทูลว่านางจุลสุภัทธาอยู่ไกลถึง120โยชน์อาราธนาอย่างไรพระศาสดาตรัสเล่าให้เศรษฐีทราบแล้วตรัสว่าสัตตบุรุษทั้งหลายย่อมเกิดในที่ไกลเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเพราะการเสด็จไปโปรดของพระศาสดาในครั้งนั้นอุกะเศรษฐีได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาน
1: ั่งคนเดียวพระพุทธภาษิตเอกาสนังเอกัสเสยังเอโกจรมะตันนิโตเอโกดมะยะมัตตานังวะนันเตระมิโตสิยาแปลความว่าภิกษุพึงเป็นผู้พอใจในการนั่งคนเดียวนอนคนเดียวเป็นผู้เดียวเที่ยวไปและไม่เกียจคร้านเป็นผู้ฝึกตนและพึงเป็นผู้จินดีอยู่ในราวป่าอธิบายความขอยกเอาคำอธิบายของพระอัฏฐกถาจารย์มากล่าวก่อนท่านพรรณนาไว้ว่าคถาจารย์มากล่าวก่อนท่านพรรณนาไว้ว่าภิกษุผู้ไม่ละกรรมฐานแม้นั่งอยู่ท่ามกลางภิกษุทั้งพันก็

กรรมฐานมีหนังเป็นที่5กรรมฐานนี้อุปัชฌายะจะให้แก่ภิกษุในวันบวชทีเดียวคือในขณะบวชอยู่นั่นเองวงเล็บปิดข้อว่าเป็นผู้เดียวไม่เกียจคร้านความว่าอาศัยกำลังแข้งของตนเลี้ยงชีพเที่ยวไปผู้เดียวในทุกอิริยาบถข้อว่าผู้เดียวฝึกตนความว่าฝึกตนด้วยการประกอบกรรมฐานในที่ทุกแห่งมีที่พักกลางวันและที่พักกลางคืนเป็นต้นจนบรรลุมรรคผลข้อว่าพึงเป็นผู้ยินดีในราวป่าความว่าพึงยินดีอยู่ในราวป่าอันสงัดจากเสียงทั้งหลายมีเสียงสตรีและเสียงบุรุษเป็นต้นเพราะภิกษุผู้อยู่พลุกพล่านเป็นปกติไม่อาจฝึกตนได้คำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์มีเพียงเท่านี้ว่าโดยหลักการเดิมภิกษุหรือสามเณรต้องอยู่ด้วยกรรมฐานทุกอิริยาบถไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนฉันพูดคือให้ทุกอิริยาบถเป็นกรรมฐานไปหมดด้วยอิริยาบถที่เป็นกรรมฐานนั้นท่านจึงมีอินทรีย์สงบมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมสะอาดมีจักษุทอดลงต่ำขณะเดินเพียงเท่านี้ก็เรียกร้องความเลื่อมใสของมหาชนได้มากแล้วมูลกรรมฐานนั้นแปลว่ากรรมฐานเบื้องต้นหรือกรรมฐานเดิมอุปัชฌายะจะบอกให้ทั้งภิกษุและสามเณรในขณะกำลังบวชอยู่นั่นเองบอกกันในบวชทีเดียวการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นของไม่สะอาดโสโครกนั้นเป็นเครื่องบรรเทาความกำหนัดในกายเพราะความกำหนัดในกายเป็นข้าศึกของพรหมจรรย์ความจริงความงามของคนนั้นอยู่เพียงแต่ผิวหนังเท่านั้นเองพอเจาะผิวหนังออกสิ่งโสโครกต่างๆก็ทะลักออกมาอันหนึ่งเมื่อผิวหนังพิการไปเช่นเป็นโรคผิวหนังบางอย่างความงามอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดก็หมดไปทันทีโดยปกติสิ่งโสโครกในกายก็ซึมออกมาจากทวารทั้ง9เป็นประจำอยู่แล้วคือออกจากตาหูจมูกปากทวารหนักทวารเบามนุษย์จึงต้องมีภาวะภาระชำระร่างกายอยู่เสมอนอกจากทวารทั้ง9แล้วเหงื่อยังซึมออกมาจากรูขนทั่วร่างกายอีกด้วยน้ำเหงื่อนั้นเมื่อออกมาผสมกับสิ่งอยู่ตามผิวกายกลิ่นสาบเมื่อไปเนื่องด้วยเสื้อผ้าก็พลอยทำให้เสื้อผ้านั้นเหม็นสาบไปด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์นั้นอันที่จริงเมื่อมองดีๆก็จะเห็นว่ามันคือเครื่องห่อหุ้มสิ่งโสโครกนั่นเองจึงต้องเปลืองออกซักทุกๆวันร่างกายเป็นของเหม็นด้วยสภาพจึงต้องอาศัยเครื่องภายนอกช่วยผัดพอกรูปไร้คือนำเครื่องหอมมาผัดพอกรูปไร้ให้รู้สึกว่าหอมแต่ก็ทนอยู่ได้ไม่นานเมื่อความเหม็นในกายออกมาก็ต้องชะล้างและผัดพอกรูปไร้กันใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้จนตายไปเมื่อตายแล้วกายนี้ก็เหม็นยิ่งนักเป็นที่สะอิดสะเอียนทั่วไปภิกษุผู้มีสติเป็นไปในกรรมฐานทุกอิริยาบถอยู่เช่นนี้เป็นผู้คลายกำหนัดในกามเพื่อนคือตัณหาหนึ่งเล็บตัณหาดุติโยปุริโซไม่อาจเข้าใกล้ได้จึงชื่อว่าเป็นผู้นั่งคนเดียวนอนคนเดียวยืนเดินคนเดียวคนเดียวเที่ยวไปเที่ยวไปอย่างผู้ไม่เกียจคร้านเพราะมีงานอยู่เป็นประจำงานนั้นคือกรรมฐานนั่นเองเป็นงานหน้าที่โดยตรงของภิกษุสามเณรเป็นผู้ฝึกตนทรมานตนด้วยการฝึกอินทรีย์มีตาหูเป็นต้นให้สงบที่ฝึกนั้นท่านแสดงว่าต้องเป็นที่สงบมีแนวป่าเป็นต้นเพราะที่พลุกพล่านโดยคนมากไม่อาจให้กรรมฐานดำเนินไปโดยสะดวกได้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อทรงประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระเถระผู้มีปกติอยู่คนเดียวหนึ่งเล็บเอกวิหารีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเถระชื่อเอกวิหารีพระรูปนี้เป็นผู้ปรากฏในบริษัท4ว่านั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเดินยืนผู้เดียวภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระตถาคตเจ้าทรงประทานสาธุการดีแล้วดีแล้วดังนี้ทรงสั่งสอนว่าธรรมดาพึงเป็นผู้สงบสงัดแล้วตรัสอานิสงส์ในวิเวกว่าเอกาสนังเอกะเสยังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้พูดไม่จริงตกนรกพระพุทธภาษิตอภูตวาดีนิรยังอุเปติโยวาปิกัตวานักโรมิจาหะอุโภปิเตเปจะสมาภาวันตินิฮีนะกัมมามะนุจาปรถะแปลความว่าผู้พูดไม่จริงย่อมตกนรกหรือว่าผู้ใดทำแล้วกล่าวว่าไม่ได้ทำผู้นั้นทั้งสองเป็นมนุษย์ที่มีกรรมเลวทรามละโลกนี้ไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าอธิบายความคนพูดมาจริงก็คือคนพูดเท็จหนุ่มเล็บมุสาวาทคนพูดเท็จมีหลายพวกมีจุดประสงค์ต่างกัน

0: ังคนพูดเท็จเพื่อตลกขนองเพื่อได้หัวเราะเฮฮากันคนฟังก็รู้เหมือนกันว่าเขาพูดเท็จแต่เห็นว่าเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงจึงมักไม่ค่อยถือสาหาความคนพวกนี้เป็นพวกขนองปากอยากจะพูดอยู่เรื่อยพูดอะไรก็ได้ขอให้ได้พูดเมื่อพูดมากเข้าไม่มีความจริงจะพูดก็เอาเรื่องโกหกมาพูดข้อนี้ก็ตรงกับที่คนไทยเราพูดเสมอว่านอนมากฝันมากพูดมากโกหกมากนั่นเองบางคนพูดเท็จเพื่อสินจ้างรางวัลได้แก่พวกรับจ้างเขาเป็นพยานเท็จที่เป็นมิจฉาชีพบาปมากด้วยเพราะทำความเดือดร้อนให้แก่คนบริสุทธิ์มากพวกนี้เข้าลักษณะที่ว่าปั้นน้ำให้เป็นตัวบางคนพูดเท็จเพื่อให้เขารักพวกนี้ได้แก่พวกประจบสอพลอยกยอปอปั้นเขาไม่สวยก็ว่าเขาสวยก็ไม่ดีตามความรู้สึกของตนก็ชมว่าดีรู้ว่าอะไรเขาชอบก็ชมเชยสิ่งนั้นจนบางทีเขายิ้มในหน้าด้วยรู้เท่าทันแต่คนพวกนี้หน้าหนาพอถ้ามาฉีกแรงๆจริงๆก็ไม่เจ็บเอาเรื่องคนนั้นมาพูดเอาเรื่องคนนี้มาว่ารู้ว่าเขาไม่ชอบใครก็ใส่ไฟให้แรงเข้ารู้ว่าเขาชอบใครก็ระบายสีเสียเฉิดฉายสดใสไปเลยทั้งนี้ก็เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคือให้เขารักตนเรื่องไม่เกิดขึ้นจริงก็ปั้นขึ้นมาเช่นคนนั้นคุณหรือท่านอย่างนั้นอย่างนี้ผมหรือดิฉันเดือดดาลจริงๆเถียงกันเสียแทบแย่จนเกือบจะวางมวยกันแล้วหรือผมอธิบายกันเสียแทบแย่กว่าเขาจะเข้าใจคุณได้ที่แท้เรื่องไม่จริงทั้งนั้นถ้าเรื่องจริงผู้พูดในใจจริงไม่ถือเป็นเรื่องเสียหายแต่ต้องระวังเรื่องกาลเทศะด้วยบางคนพูดเท็จเพื่อหักลานประโยชน์พวกอื่นหรืออิจฉาริษยาเขาหาความใส่เขาเพื่อให้เขาเสียหายการพูดเท็จอย่างนี้มีโทษมากแม้ใช้ผู้อื่นไปทำก็เหมือนทำเองตัวไม่พ้นบาปดังเรื่องนางสุนทรีซึ่งจะแสดงต่อไปนี้บางคนพูดเท็จเพื่อเอาตัวรอดเช่นเด็กพูดเท็จกับพ่อแม่เพราะกลัวถูกทำโทษหรืออยากไปเที่ยวแต่ถ้าบอกความจริงว่าไปเที่ยวพ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่ให้ไปจึงเลี่ยงบอกว่าไปค้นคว้าวิชาที่บ้านเพื่อนบ้างไปทำนั่นทำนี่บ้างแต่ความจริงนัดเพื่อนไว้ไปดูหนังทำผิดแล้วหากพูดความจริงกลัวถูกลงโทษจึงพูดเท็จเช่นทำของในบ้านแตกพ่อแม่ถามว่าใครทำแตกไม่มีใครรับมีแต่คำว่าหนูเปล่าทั้งนั้นบางทีก็พ้นตัวไปบางทีก็ถูกตีทั้งชุดเลยการพูดเท็จเพื่อเอาตัวรอดนี้มีมากเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์เพื่อให้รอดอันตรายเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งคือสัญชาตญาณในการหนีภัยสัตว์โลกที่วิ่งหนีอันตรายและวิ่งเข้าหาอาหารเท่านั้นจึงจะดำรงชีวิตพืชพันธุ์ให้ยังยืนอยู่ได้ในโลกนอกจากนั้นต้องสูญพันธุ์ไปหมดคนพูดเท็จมีอีกหลายประเภทพูดมาเท่านี้เห็นว่าพอสมควรแล้วคนพูดเท็จที่หักลานประโยชน์ผู้อื่นใส่ความผู้อื่นนี่แหละต้องตกนรกอย่างแน่นอนดังเรื่องต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์เรื่องปริภาชิกาชื่อสุนทรีเวลานั้นพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีลาภสักการะความเคารพนับถือเกิดขึ้นมากแก่พระศาสดาและพระสงฆ์สาวกส่วนพวกเดรัจฉินิครนทั้งหลายเสื่อมลาภสักการะจึงริษยาพระศาสดาคิดหาทางกำจัดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งวันหนึ่งประชุมตกลงกันว่าควรใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือทำลายกิตติคุณของพระผู้มีพระภาคพวกนั้นมีสาวิกาอยู่คนหนึ่งรูปสวยเธอชื่อสุนทรีอุเลปแปลว่างามพวกเขาขอร้องให้นางสุนทรีไปใส่ร้ายพระพุทธเจ้าเพื่อให้คนเสื่อมความนิยมนับถือเธอไม่รู้ว่าแผนของพวกเดรัจฉีต้องการเอาชีวิตของเธอเป็นเครื่องมือแสวงหาลาภผลให้แก่พวกตนนางสุนทรีรับทำงานนั้นเธอเดินเข้าเดินออกในวัดเชตวันอยู่เป็นประจำตอนเช้าเดินออกจากวัดตอนเย็นเดินเข้าไปในวัดเมื่อคนทั้งหลายถามนางก็ตอบว่าไปนอนกับพระพุทธเจ้าวงเล็บเปิดแต่ความจริงนางนอนในวัดของพวกเดรัจฉีนิครนวงเล็บปิดทำอยู่อย่างนี้ชั่วระยะหนึ่งพวกเดรัจฉีรู้ว่าบัดนี้เสียงเล่าลือกระชอนไปทั่วเมืองสาวัตถีแล้วว่านางสุนทรีปริภาชิกาไปนอนกับพระสมณโคดมทุกคืนพวกเขาได้จ้างนักเลงให้ฆ่านางสุนทรีเสียแล้วเที่ยวประกาศว่านางสุนทรีหายไปสองสมันล่วงไปจึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลว่านางสุนทรีหายไปสงสัยนางจะถูกฆ่าพระราชาตรัสถามว่าสงสัยใครบ้างพวกเขาทูลว่านางสุนทรีอยู่ในวัดเชตวันหลายวันแล้วพวกเขาไม่ทราบว่าชีวิตของนางยังอยู่หรือไม่พระราชาทรงอนุญาตให้ไปค้นวัดเชตวันพวกเขาพาพวกอุปถัมภ์ไปยังวัดเชตวนารามค้นหานางสุนทรี พบที่กองหยากเยื่อที่ทิ้งดอกไม้ใกล้พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าพวกเดรัจฉียกศพนางสุนทรีขึ้นเตียงนำไปสู่พระนครทูลพระราชาให้ทรงทราบว่าสาวกของพระสมณโคดมฆ่านางสุนทรีแล้วหมกไว้ที่กองหยากเยื่อด้วยคิดว่าจะปกปิดกรรมลามกที่ศาสดาของตนทำแล้วพระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงไปเป่าประกาศให้ประชาชนทราบเถิดพวกเดรัจฉีพากันไปทั่วนครกล่าวโทษว่าท่านทั้งหลายจงดูเถิดดูกรรมของพวกสมณะสักยบุตรฆ่านางสุนทรีอยากเยื่อในวัดเชตวันเพื่อปกปิดกรรมอลามกของพระสมณะโคดมแล้วไปยังทวารแห่งพระราชนิเวศอีกพระราชารับสั่งให้พาศพของนางสุนทรีไปยังป่าช้าพีดิบแล้วรักษาไว้คือยังไม่ให้เผาชาวนครสาวัตถียกเว้นพระอริยสาวกเชื่อเรื่องนี้แล้วเที่ยวด่าว่าภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุกราบทูลเรื่องแด่พระตถาคตพระพุทธองค์ให้ภิกษุทั้งหลายกล่าวต่อไปว่าคนพูดไม่จริงย่อมตกนรกผู้ใดทำแล้วกล่าวว่าไม่ได้ทำคนทั้งสองพวกนั้นเป็นผู้มีกรรมอันเลวทรามละโลกนี้ไปแล้วเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าหนึ่งเล็บคือตกนรกด้วยกันพระเจ้าประสิทธิโกศลยังไม่ทรงตรงพระทัยเชื่อเรื่องที่พวกเดรัจฉีเที่ยวเปล่าร้องว่าสิทธิของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฆ่านางสุนทรีจึงทรงราชบุตรออกสืบได้ความจริงว่านางสุนทรีนั้นถูกพวกนักเลงกลุ่มหนึ่งฆ่าตายโดยรับจ้างพวกเดรัจฉีมาซื้อสุราดื่มกันเมาไม้และคุยกันถึงเรื่องนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลรับสั่งให้พวกเดรัจฉีเข้าเฝ้าแล้วทรงบังคับว่าพวกเธอจงเที่ยวไปท่วมพระนครและประกาศว่านางสุนทรีนั้นพวกข้าพเจ้าฆ่าเองแต่พวกข้าพเจ้ายกโทษให้แก่พระสมณะโคดมความจริงโทษของสาวกพระสมณะโคดมไม่มีเป็นโทษของพวกข้าพเจ้าฝ่ายเดียวส่วนพวกนักเลงได้รับพระราชอาญาสมควรแก่กรรมของตน
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีตะกอยุติประธรรมโอรสสักครู่เพื่อนำท่านมารับฟังการถ่ายทอดสดพิธีถวายเทียนข้าพรรษาและการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมในช่วงก่อนชนะงานครับ
2: 43คนโอ้โหดีมากเลยนี่แหละมาแสวงหาบุญอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่สร้างมงคลในชีวิตของพวกเราบุพเพกตะบุญญาตาเอตัมมังคุปตมังการได้สั่งสมบุญไว้เป็นมงคลอย่างสูงสุดเพราะชีวิตของเราบุญเนี่ยแหละเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งฝากเป็นฝ่าตายไว้ได้เอาดีแล้วเอาอนุโมทนาด้วยว่าไงเอาทำว่าไป
3: ก็อันดับต่อไปจะได้กล่าวคำถวายเทียนจำพรรษาผ้าอาบน้ำฝนผ้าไตรจีวรเครื่องสังฆทานพร้อมด้วยของบริวาร นะครับทั้งสองคณะเลยแล้วก็ญาติพี่น้องคณะศรัทธาที่อยู่หลังๆก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับผมจะขออนุญาตกล่าวนำนะครับตั้งนโม3จบพร้อมๆกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุมะยังพันเตอิมานิปะทีปะยุคานิเจวะวสิกาสาติกานิจะสะปริวารานิเตมาสังพุทธัสสะปูชนทายะอิมัสมิงอาราเมนิยาเทมะสาธุโนพันเตอยังเตมาสังพุทธัสสะปูชนทายะปะทีปะยุคานันเจวะวัสสิกาสาติกานันจะทานัสสะอานิสังโสอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะปิยะชนานังทีขรตัง หิตายะสุขาย

0: ยะสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายเทียนจำพรรษาผ้าอาบน้ำฝนพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ไว้ณอารามนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาขออานิสงส์แห่งการถวายเทียนจำพรรษาผ้าอาบน้ำฝนเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลละนานเทิน
1: สาธุเอาเข้ามาได้เลย
0: เดี๋ยวช่วยกันประเคนด้านหน้านี้ก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวค่อยเลี้ยงแถวเข้ามานะฮะเลี้ยงให้เป็นแถวให้สวยงามเลยนะครับ
1: มาทยอยเข้ามา
0: ทยอยเข้ามาครับ
1: นี่เข้ามา
0: ไม่มาแล้วมั้งใช่ครับเดี๋ยวรับพรก่อนครับ
1: วันนี้ก็วันที่25แล้วเดี๋ยววันที่29ก็วันอาสาฬหบูชาหลังจากนั้นก็เป็นวันเข้าพรรษาเพราะนั่นนี่ก็ใกล้ชิดวันเข้าพรรษามาแล้วเราก็ไม่ทราบว่าเราจะมีพรรษาต่อไปหรือเปล่าเพราะชีวิตของทุกคนเนี่ยมันเป็นของเปราะบางอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสมาเข้าไปถึงพรรษานี้อย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงพรรษาเป็นโอกาสเป็นเวลาที่พระเจ้าพระสงฆ์ท่านอยู่จำพรรษาในวัดตลอดไตรมาสเพราะนั้นในวัดแต่ละวัดจึงอยู่เป็นพระอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะแล้วเมื่อพระท่านอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะไม่ได้ไปแลมทางทางอื่นก็เป็นโอกาสที่ให้ท่านได้ภาคเพียรในการศึกษาข้ออัดข้อธรรมร่วมกันจากนั้นก็มาปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของตนเองก็เป็นโอกาสที่คณะศรัทธาญาติโยมที่จะเข้ามาอุปถากภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นด้วยการใส่บาตรด้วยการถวายเครื่องทายทานให้ท่านมีความสะดวกมีความสบายในความเป็นอยู่ของท่านเพราะว่าเมื่อบวชเข้ามาแล้วการเลี้ยงชีพของท่านแตกต่างจากคฤหัสถ์คฤหัสถ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายเราสามารถไปทำมาค้าขายไปทำไร่ไถนาแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงชีวิตได้แต่ภิกษุผู้บวชเข้ามาในพระศาสนาแล้วท่านมีพระวินัยจำกัดไว้ไม่สามารถไปแสวงหามาด้วยการทำไร่ไถนาทำมาค้าขายได้แต่การเลี้ยงชีวิตของท่านก็มีความจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงชีวิตด้วยข้าวปลาอาหารวัตถุต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆทั้งหลายเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละเพราะพระบวชเข้ามาแล้วก็มาจากลูกชาวบ้านหลานชาวนาท่านก็เอาปากเอาท้องเข้ามาด้วยท่านก็เอาเรือนกายเข้ามาด้วยท่านไม่ได้ปากท่านไม่ได้เย็บไว้ด้วยนี่ท้องท่านก็ไม่ได้แขวนไว้ในบ้านแล้วก็เข้ามาแต่ตัวเป่าๆพวกๆไม่ได้อย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อท่านเข้ามาบวชในพระศาสนาท่านเอาปากเอาท้องเข้ามาด้วยท่านก็จำเป็นจะต้องมีอยู่มีกินมีใช้มีจ่ายต่างๆทั้งหลายแต่ด้วยพระวินัยจำกัดว่าท่านไม่สามารถไปแสวงหามาจากการทำมาค้าขายทำไร่ไถนาอย่างกับพวกเราคฤหัสถ์คฤหัสถ์ได้แต่การเลี้ยงชีวิตของท่านต้องอาศัยความศรัทธาความเลื่อมใสจากคณะศรัทธาญาติโยมชาวพุทธเราทั่วไปนั่นแหละให้การอุปถากบำรุง เมื่อท่านได้รับความสะดวกสบายจากการได้รับการอุปถากจากคณะศรัทธาญาติโยมจากการถวายนับตั้งแต่การใส่บาตรการถวายใช้ต่างๆทั้งหลายเรียกว่าทายทานทั้งหลายให้ท่านมีความสะดวกไม่เป็นปริโภคความกังวลในความเป็นอยู่ของท่านแล้วท่านเอาโอกาสนั้นแหละมารีบเร่งศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในพรรษาก็เป็นโอกาสที่พวกคณะศรัทธาญาติโยมชาวพุทธเราจะได้มีโอกาสในการบำรุงในการอุปถากภิกษุในพระศาสนานี้ในวัดในวัดต่างๆทั้งหลายเพราะฉะนั้นในการเข้าพรรษาผู้คณะศรัทธาญาติโยมบุคบาสิกาทั้งหลายก็ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งจิตเจตนาอธิษฐานจิตลงไปว่าในพรรษานี้พวกเราจะทำอย่างไรได้อันเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับชีวิตของพวกเราที่จะเกี่ยวเนื่องกับภิกษุในวัดในวาเราจะเข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมอบรมจิตอบรมใจของเรามาสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาทุกวันพระหรือเราจะใส่บาตรทุกวันถ้าเราไม่สามารถใส่บาตรทุกวันทำไมสามารถถวายพระตาหารแก่ภิกษุทุกวันเราก็กำหนดเอาวันเกิดของเราเราจะใส่บาตรทุกวันเกิดของเราเราเกิดวันจันทร์เราก็ใส่บาตรทุกวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้นี่แหละเป็นการตั้งจิตเจตนาไว้ในการสั่งสมบุญไว้ในชีวิตของพวกเราหรือเราจะเข้ามาเลยในพรรษาเราสามารถปลงวางภาระหน้าที่การงานของเราต่างๆทั้งหลายเราจะเข้ามาอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมในวัดในวาต่างๆทั้งหลายมันก็เป็นความเหมาะสมหรือแม้เราจะไม่มีโอกาสเข้ามาในวัดอยู่ในวัดมาปฏิบัติธรรมในวัดเพราะเรายังมีภาระหน้าที่จะต้องรับผิดชอบต่างๆทั้งหลายในครอบครัวของเราเราอาจจะตั้งจิตเจตนาว่าตลอดพรรษานี้แหละที่ก่อนอื่นฉันเคยเที่ยวเคยเล่น เคยไปเสพสิ่งมึนเมาไปเที่ยวเล่นเหลวไหลไปคุกเข้ากับกามคุณทั้งหลายต่อจากนี้ในพรรษานี้เราจะไม่ไปเกือกกั้วสิ่งเหล่านั้นเลยเราจะไม่ไปเที่ยวไปเล่นเราจะไม่ไปกินเหล้าเมายาขี้ฝิ่นกินกัญชาต่างๆทั้งหลายเล่นการพนันพนันอะไรต่ออะไรเราจะละเว้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหมดสิ้นเราอยู่ในบ้านอยู่ในเรือนแล้วเราก็จะรักษาตัวของเราเปรียบประดุจเหมือนอยู่ในวัดแล้วเราก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนาซะก่อนหลับก่อนนอนทุกวันเราตั้งจิตเจตนาอย่างนี้ลงไปแล้วเมื่อเราปฏิบัติตามจิตเจตนาของเราได้ตลอดพรรษาเราจะมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ว่าในพรรษานี้จะเป็นพรรษาที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตของเราอย่างยิ่งเป็นพรรษาที่นำเอาชีวิตของพวกเราเข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมะชีวิตเมื่อชีวิตของเราเข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมะแล้วมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นหลักยึดแล้วธรรมะนั่นแหละจะนำพาชีวิตของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในพรรษาเข้าพรรษานี้แล้วเราอย่าประมาทนอนใจเพราะชีวิตของเราไม่แน่เราจะกะเกณฑ์ว่าฉันจะไปจำพรรษาหน้าพรรษานู้นพรรษานี้มันไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าเราจะไปอยู่ถึงพรรษานู้นพรรษานี้ได้แต่พรรษานี้แหละแน่นอนแล้วอีก 2-3 วันเท่านั้นแหละเข้าพรรษาเป็นของแน่นอนเราก็ตั้งจิตเจตนาเอาพรรษานี้แหละเอาปัจจุบันนี้อย่าไปคอยหวังเอาอนาคตอย่าไปคอยหวังเอากินน้ำบ่อหน้าเอาน้ำบ่อนี้แหละบ่อปัจจุบันนี้แหละเดี๋ยวนี้แหละเมื่อเราตั้งจิตเจตนาอย่างนี้แล้วเราก็ตั้งอกตั้งใจที่จะทำให้ได้ตั้งจิตเจตนาของเราให้ได้แล้วในวันนี้หลังจากฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ววัดป่าบ้านตาดเราก็จะมีบวชภิกษุเข้ามาในพระศาสนาเพิ่มเข้ามาในพระศาสนาอีก8รูปเพราะนั้นศาสนาของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวมาได้ก็เพราะมีกุลบุตรกุลธิดาเข้ามาบวชเข้ามาในพระศาสนาสืบสานสืบต่อพระศาสนาต่อไปพอมีภิกษุเข้ามาไม่มีลูกหลานเข้ามาบวชเข้ามาในพระศาสนาศาสนาเราขาดภิกษุขาดภิกษุสามเณรไปแล้วศาสนาเราจะอยู่ได้อย่างไรล่ะใช่มั้ยล่ะศาสนาเราอยู่ได้ก็เพราะมีภิกษุสามเณรเข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นแบบอย่างต่ออุบาสกอุบาสิกาและแนะสอนอุบาสกอุบาสิกาให้เข้าใจให้มีความรู้ความฉลาดในธรรมวินัยแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นเจ้าของศาสนาทั้ง4หมู่ก็คือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้มีความฉลาดในธรรมแล้วก็มีเป็นผู้ทรงธรรมในพุทธบริษัททั้ง4ศาสนาของเราเจริญในศาสนาเจริญในเราทั้งนั้นแหละนี่แหละจะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านใดที่ไม่มีภาระธุระรัดตัวจนเกินไปเราจะอยู่ร่วมในการอนุโมทนาในการบวชภิกษุเข้ามาในพระศาสนานี้อีก8รูปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเพราะเป็นการสั่งสมบุญเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐอย่างยิ่งเท่ากับพวกเราได้ร่วมกันรักษาศาสนาให้มีอายุยืนยาวต่อไปนั่นเองนี่อันนี้ความสำคัญอย่างยิ่งแล้วเมื่อวานนี้หลวงพ่อก็ได้ไปประชุมอยู่ที่เจดีมหามงคลบัว101เจดีมหามงคลบัวที่101อยู่ที่บ้านบัวก่อนจะเข้าตัวเมืองน่ะ4แยกบ้านบัวก่อนที่จะเข้าตัวเมืองเนี่ยถ้าใครผ่านไปที่101เราจะเห็นเจดีย์ใหญ่อยู่ข้างใกล้4แยกบ้านบัวเนี่ยนะก่อนที่จะเข้าตัวเมือง101เป็นเจดีย์หลังแรกเป็นเจดีย์แรกขององค์หลวงตามหาบัวเพราะเมื่อครั้งที่หลวงตาท่านยังดำรงขันอยู่นั้นก็มีคณะศิษยานุศิษย์มีเท่าแก่สมหมายซึ่งเป็นเจ้าของโรงสีบัวสมหมายนั้นมาเป็นประธานก็มาขออนุญาตหลวงตาสร้างเจดีย์ขึ้นมาที่จังหวัด101เพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะของคณะศิษยานุศิษย์ผู้ที่มีความเคารพเลื่อมใสในองค์หลวงตาแล้วก็เป็นโอกาสได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ประวัติขององค์หลวงตาในเจดีย์นั้นด้วยเมื่อได้มาขออนุญาตหลวงตาอย่างนั้นหลวงตาก็อนุญาตให้สร้างพอได้ที่คณะศิษยานุศิษย์มีเท่าแก่สมหมายเป็นประธานก็ได้ร่วมกันสร้างเจดีย์มหามงคลบัวขึ้นมาหลวงตาท่านไปท่านชี้ให้ดูป้ายสี่แยกบ้านบัวนั่นเนี่ยท่านดูที่นี่ไอ้บ้านนี้มันมาตั้งไว้คอยรับเจดีย์มหามงคลบัวนี่พอดีมันคล้องจองกันไปเลยใช่ไหมตอนนี้เจดีย์ก็ใหญ่โต ใหญ่โตโก้หรูหรางามมากแต่ตอนนี้พอเจดีย์หลังนี้สร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันคือเจดีย์นี้ก็มอบถวายวัดป่าบ้านตาดสร้างแล้วมอบถวายวัดป่าบ้านตาดที่ดินก็เป็นที่ธรณีสงฆ์วัดป่าบ้านตาดพอเป็นที่ธรณีสงฆ์แล้วมันจะไปสร้างเป็นวัดไม่ได้มันก็เป็นเพียงแค่เจดีย์เท่านั้นเมื่อเป็นเจดีย์เท่านั้นมันก็ไม่มีพระเขาไปอยู่ไม่มีพระเขาไปอยู่ถ้าพระไปอยู่ก็พระไปเพียงแค่ไปพักไปแวะไปผ่านเท่านั้นวันสองวันเท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนทางอื่นทางไกลที่เขาไม่รู้จักเขาไม่ทราบเขาผ่านมาเขาก็เข้าใจว่าเจดีย์นี้เป็นเจดีย์ส่วนบุคคลเป็นเจดีย์ของท่านแก่สมหมายเขาก็ไม่กล้าเข้าไปในเจดีย์ตอนนั้นเจดีย์นั้นก็เลยตั้งอยู่เฉยๆเท่านั้นเองไม่ได้เป็นประโยชน์มากดังที่พวกเราเจตนาพวกเราเริ่มสร้างต้องการว่าเจดีย์หลังนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะเป็นที่กราบไหว้สักการะของศิษยานุศิษย์ของคนทั่วไปแล้วก็เป็นโอกาสได้เข้ามาศึกษาประวัติเรื่องราวของหลวงตาเพื่อจะน้อมนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเองเพื่อความสุขความเจริญในชีวิตของตนเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็พิจารณาเห็นว่าก็มาถามคนที่ผ่านไปผ่านมาว่าเอ้าเคยผ่านไปเห็นไหมก็ผ่านไปเห็นเจดีย์มหามงคลบัวไหมเขาว่าเห็นอยู่แล้วได้เข้าไปไหมว่าไม่ได้เข้าทำไมไม่เข้าล่ะเอ้าเจดีย์ของท้าวแก่สมัยไม่ใช่หรือเจดีย์ของหลวงศรีไม่ใช่หรือก็เข้าใจอย่างนั้นบอกเอ้าไม่ใช่มันเจดีย์ของคณะสงฆ์นี่แหละเจดีย์ของพระศาสนาเราโดยมีวัดป่าบ้านตาดเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลพอบอกอย่างนี้เขาจึงกล้าเข้าไปเพราะนั้นเมื่อเรามาพิจารณาเรามาปรึกษาหารือในหมู่มาในหมู่ศิษยานุศิษย์ในหมู่คณะสงฆ์ในหมู่ครูบาอาจารย์แล้วก็ว่าเจดีย์แห่งนี้ควรจะสร้างเป็นวัดขึ้นมาแต่ด้วยติดขัดว่าเจดีย์แห่งนี้เป็นที่ธรณีสงฆ์วัดป่าบ้านตาดไม่สามารถไปสร้างวัดได้แต่ถ้าเรามีที่ดินติดกับเจดีย์นี้เราก็เอาที่ดินแปลงนั้นแหละมาขอสร้างเป็นวัดพอเป็นอย่างนี้แล้วเฒ่าแก่สมหมายก็เลยไปซื้อที่ดินที่ติดกับเจดีย์นี่แหละอีก7ไร่ขึ้นมาแล้วก็ได้นําเอาที่ดินนะที่ดิน7ไร่นี่แหละขอสร้างเป็นวัดเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้ไปประชุมกับทางจังหวัดทางผู้ว่าทางในอำเภอทางสำนักพุทธทางอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายแล้วก็ทางเจ้าคณะภาคทางเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภออะไรต่ออะไรก็ประชุมกันก็ลงมติที่ประชุมลงมติกัน 100% ว่าควรจะสร้างวัดพอเห็นพ้องกันแล้วไม่มีใครคัดค้านทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการอบต.อะไรต่ออะไรก็เห็นพ้องจองกันหมดยกมือหมด 100% ไม่มีคัดค้านแม้แต่เสียงเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทางจังหวัดก็บอกว่าอ้าวให้ทางสำนักพุทธเนี่ยทำเอกสารมาแล้วก็เซ็นมาตามขั้นตอนแล้วก็มาถึงท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าก็จะเซ็นให้ก็เป็นอันว่าได้รับอนุญาตในการสร้างวัดต่อเมื่อได้รับการอนุญาตสร้างวัดแล้วเราก็ได้เอาการอนุญาตสร้างวัดนี่แหละขอสร้างตั้งวัดต่อไปตอนนี้ขอตั้งวัดเมื่อขอตั้งวัดก็ต้องส่งเอกสารเข้าไป ส่งรูปถ่ายเข้าไปทางสำนักพุทธชาติแล้วก็ทางเถรสมาคมเมื่อผ่านทางนู้นแล้วก็จะประกาศตั้งวัด เสร็จเรียบร้อยก็คิดว่าสิ้นปี70นี้คงจะได้วัดเพิ่มขึ้นมาในพระศาสนานี้อีกหนึ่งวัดแต่เมื่อตั้งวัดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีเจ้าอาวาสไปกำกับดูแลหลวงพ่อก็ยังมองหน้ามองตาเนี่ยพวกเราเนี่ยนะคณะสนศรัทธาญาติโยมก็มองพระที่นั่งอยู่ข้างหลังหลวงพ่อเนี่ยจะส่งองค์ไหนไปเป็นเจ้าวาดที่วัดป่าเจดีย์มหามงคลบัวนั่นเนี่ยก็ต้องส่งไปนะส่งไปเหรอเอาใครไปดีครูอ้อเหรอเอาหลวงพ่อบัณฑิตไปไงหลวงพ่อบัณฑิตอาวุโสอายุมากแล้วต้องส่งใครไปเป็นเจ้าวาดนะนี่ต้องแล้วแต่หลวงพ่อคงจะให้จับฉลากกันมั้งแล้วคณะสัตยาโยมต้องเตรียมต้องไปใส่บาตรไปอุปถากเด้อแต่ว่าเจดีย์แห่งนั้นน่ะเวลาเราจัดงานบุญทีไรนะมีการสวดมนต์ไหว้พระแต่ทุกวันนี้ก็มีเจ้าคณะอำเภอท่านได้มาพาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระแต่ละวันพระมาทุ่มนึงมาสวดมนต์ไหว้พระมานั่งภาวนากันก็มาไม่ต่ำกว่า100 คนทุกวัน สิบกว่าปีมาแล้วแต่เมื่อพวกเราลงไปในการทำบุญเจดีย์นั้นก็เราก็จะเลือกเอาวันเสาร์อาทิตย์ของเดือนวันใดวันหนึ่งพอเราไปทำบุญก็ไปทีครั้งใดก็ตามเนี่ยคนนี่เลยมากกว่าพันคนเพราะว่าจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสารคามจังหวัดกาฬสินต่างหลั่งไหลมาทั้งนั้นเนี่ยมันต้อง 3-4 จังหวัดนะต่างหลั่งไหลมาเพราะลูกศิษย์หลวงตามากมายอยู่ทั้งแถบนั้นเพราะฉะนั้นสร้างวัดนี้ขึ้นมาแล้ววัดใหญ่วัดป่าจีนหามงคลบัวนี้ศรัทธาญาติโยมที่อุปถากดูแลบำรุงภิกษุผู้ไปอยู่ในวัดป่าเจดีย์แห่งนั้นเนี่ยหลวงพ่อมั่นใจว่าเหลือล้นมากจะไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าวัดป่าบ้านตายก็ว่าได้เลยนะศรัทธาญาติโยมจะหนาแน่นอย่างนี้แหละเป็นประจำเลยนะเนี่ยเพราะนั้นต่อไปก็คงจะต้องได้ตั้งพระไปเป็นเจ้าวาดไปดูแลบริหารอยู่ที่นั่นกันต่อไปวันนี้ก็คณะศรัทธาญาติโยมจากกรุงเทพก็ได้มาถวายผ้าอาบน้ำฝนมาถวายเทียนพรรษาอันนี้เป็นการรักษาประเพณีของชาวพุทธเราเพราะว่าศาสนาเรามีอายุยืนยาวมาได้นี้ก็ต้องประกอบไปด้วยประเพณีต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แหละเพราะถ้าหากมีแต่ภาคปฏิบัติอย่างเดียวไม่มีประเพณีในต่างๆทั้งหลายในของพวกเราชาวพุทธเช่นประเพณีในการถวายผ้าป่าประเพณีทอดกฐินประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนประเพณีอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้ศาสนาอยู่ไม่ได้หรอกเหมือนกับต้นไม้ถ้าไม่มีแต่แก่นอย่างเดียวล้วนๆน่ะมันอยู่ไม่ได้ล่ะล้มตายอย่างแน่นอนเลยแต่ถ้าต้นไม้มันมีแต่เปลือกกับพีมันก็ไม่มีคุณค่าไม่มีอายุยืนยาวต้นไม้ที่จะมีคุณค่าและมีอายุยืนยาวได้ก็เพราะมีทั้งเปลือกมีทั้งกับพีแล้วก็มีทั้งแก่นต้นไม้นั้นจึงมีอายุยืนยาวและเป็นประโยชน์ได้ศาสนาเราจะมีอายุยืนยาวได้ก็ต้องมีทั้งเปลือกทั้งกับพีและทั้งแก่นเปลือกกับพีก็คือประเพณีของเราต่างๆทั้งหลายเนี่ยที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติมาจนซึมซับเข้าไปในสายเลือดของพวกเราชาวพุทธนั่นแหละงานบุญต่างๆทั้งหลายอันนี้แหละเป็นประเพณีเป็นเหมือนเปลือกกับพีที่รักษาแก่นไว้ห่อหุ้มแก่นก็คือการปฏิบัติธรรมการอบรมจิตอบรมใจของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่คณะศรัทธาญาติโยมจากทางอื่นทางไกลถ้าทางใกล้ทางอื่นแต่ทางไกลก็มีแต่กรุงเทพมีแต่จังหวัดต่างๆทั้งหลายมากมายทางใกล้ก็นี่แหละตั้งแต่ชาวบ้านตาดเป็นต้นไปออกไปถึงจังหวัดอุดรออกไปถึงอำเภอต่างๆทั้งหลายนี่ทางใกล้กระจายออกไปจนถึงทางไกลต่างจังหวัดต่างหลั่งไหลมาสู่วัดป่าบ้านตาดนี้ก็เพื่อรักษาประเพณีของพวกเราชาวพุทธแล้ววันนี้ก็จะได้ร่วมกันอนุโมทนาในการบวชพระขึ้นมาในวัดป่าบ้านตาดอีก8รูปแล้วก็นี่ก็ใกล้วันอาสาฬหบูชาวันที่29ในอาสาฬหบูชาเท่าที่วันสำคัญของวัดป่าบ้านตาดที่ผ่านมาก็คือวันสามแดนโลกธาตุในวันที่30พฤษภาคมเราก็ไปบิณฑบาตใส่บาตรรอบเจดีย์ก็เห็นความเรียบร้อยเห็นความสวยงามเกิดขึ้นมาในวันนั้นแต่นี่ผู้คนก็มากจนผู้วาดท่านบอกว่าโอ้โหคนนี่มาใส่บาตรก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นนะนี่มันหนาแน่นไปแต่ว่าที่ของเรากว้างมันก็ไม่ต้องมาเบียดเสียดเหมือนกับมาใส่บาตรอยู่ที่หน้าวัดเนี่ยมันมายืนเบียดเสียดกันหลายชั้นไอ้ข้างหลังก็ใส่บาตรก็ไม่ถึงมาเบียดกันมากระทบกันแต่พอไปอยู่รอบเจดีย์แล้วที่มันกว้างเราก็2รอบพระเดิน2แถวเดิน2แถวแถวซ้ายกับแถวขวาเราก็ยืนรอบวิหารเจดีย์นั่นน่ะเพราะวิหารเจดีย์ของเรารอบนั่นมันตั้ง7ไร่นั่นน่ะพื้นที่นั่นเพราะฉะนั้นรองรับคนได้ทั่วประเทศไทยมารวมกันจุดเดียวยังรับได้นะลองดูสิทำไมเชื่อลองดูเลยชาวพุทธเราทั้งประเทศไทยมารวมอยู่ในวันที่29วันอัสรหบูชามาใส่บาตรรอบเจดีย์รอบเจดีย์มหาบ่อเจดีย์วัดป่าบ้านตาดนี่เด้อ9ก็ขอบอกข่าวแจ้งข่าวนี้ไปให้ทราบทุกท่านทุกคนเด้อ

วันที่29วันอาสาฬหบูชาวัดป่าบ้านตาดสถานที่ที่เราจะมาใส่บาตรในวันอาสาฬหบูชาก็คือรอบเจดีย์วิหารในวัดป่าบ้านตาดเราซึ่งเป็นสถานที่กว้างเป็นสถานที่สะดวกแล้วก็เป็นสถานที่สวยงามบรรยากาศสวยงามมากเลยเรามาใส่บาตรเราได้รูปถ่ายไปเป็นที่ระลึกสวยงามเอาไปอวดลูกอวดหลานได้ต่อไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นงานที่เกิดขึ้นมาในวัดป่าบ้านตาดแล้วก็เป็นงานมงคลสำหรับพวกเราอย่างยิ่งเมื่อพวกเราได้มาร่วมบุญกันก็เป็นการสั่งสมบุญไว้ดังในมงคลสูตร38ประการที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ในมงคลของชีวิตว่าบุพเพกตบุญญาตาเอตัมมังคนุปตมังการได้สั่งสมบุญไว้เป็นมงคลอันสูงสุดเพราะบุญที่เราสั่งสมแล้วนี้แหละเป็นมงคลในชีวิตมงคลชีวิตของพวกเรานี่แหละจะนำพาชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนไปสู่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะหน้าต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์จะได้อนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรพากันตั้งใจรับพรยะถาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวามีวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปายจันโทปนรโสยะถามติโชติระโสยะถาติโยวิวัจฉันตุสัมภโร

0: ขอเชิญกราบพระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระควตาธัมโมมังนมสามิสุปาติปันโนพระควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ
1: แล้วคณะเราจะไปวัดไหนต่อฮะไป
2: เดินทางเข้าหนองคายครับผม
1: ฮะ
2: เดินทางเข้าจังหวัดหนองคายครับผม
1: เข้าหนองคาย
2: ครับผม
1: เออเอามีเวลาจะไปทางจีดีทางวิหารเราก่อนใช่ไหมล่ะ
2: ครับผมไปครับผม
1: เออแวะไปเลยเอารถบัสออกไปจอดที่หน้า
2: พ
1: ิพิธภัณฑ์นู่นเลยนะ
2: ครับผม
1: แล้วก็เดินขึ้นมากราบจีดีวิหารของเรานะเอาเดินทางปลอดภัยไอ้มีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตทุกคนนะอ้าวมีอะไรมาพออว่าไงแล้วอยู่ดีมีสุขไหมล่ะในชีวิตนักบวชเอออ้าวตั้งใจภาวนานะชีวิตเราผ่านโลกผ่านสงสารมามากแล้วใช่ไหมมันก็มีเท่าที่เราผ่านมานั่นแหละมันไม่มีอะไรวิเศษเกินนั้นหรอกแต่สิ่งที่มันจะวิเศษที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้นั่นมันอยู่ที่จิตใจของเรามันเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติเราไม่มีใครหยิบยื่นให้แก่เราได้เงินทองยศถาบรรดาศักดิ์จะหยิบยื่นให้แก่กันได้แต่ธรรมของพระพุทธเจ้านี้ต้องปฏิบัติด้วยตัวเราเองตามหลักอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเมื่อเราปฏิบัติแล้วไม่มีคำว่าโมฆะนะเพราะฉะนั้นเอาตั้งใจปฏิบัติให้ดีนะให้มีความเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าตลอดไปนะไปจัดอาหารทานซะก่อนนะไปจัดอาหารทานซะก่อนนะเอาโชคดีโชคดี
3: บวชพระมาใส่นี่เลยครับท่านในที่จะบวชพระนะครับใส่ที่ขันนี่เลยครับนะครับครับเพราะว่านะครับร่วมบุญบวชพระนะครับเรียนเชิญที่ขันที่อยู่ข้างหน้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยนะครับ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมดุธรรมโมและการนิพพานในช่วงก่อนฉันทังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:24 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางธานีครับ
5: ผู้มีผ้ากาสาวะพันคอพระพุทธภาษิตกาสาวะกันท่าบะบะหะโวปาปาธรรมาอสัญญาตาปาปาปาเปหิคัมเมหินิริยังเตอุปัชเรแปลความว่าชนเป็นอันมากผู้พันคอด้วยผ้ากาสาวะมุเลเปิดคนนุ่งเหลืองผมเหลืองมุเลปิดแต่มีทำลามกไม่สำรวมคนบาปเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเพราะกรรมอันหลามกของตนอธิบายความผ้ากาสาวะหรือกาสายะเป็นผ้าสีเหลืองหม่นคล้ายๆสีกรักคือเหลืองแกมดำจีวรพระที่ถูกต้องตามพระพุทธานุญาตเป็นสีอย่างนั้นพระนั้นเป็นบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งปฏิญญาณตนเป็นพรหมจารีเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องเพศตรงข้ามในทางรักใคร่เสน่หาปฏิญญาณตนเป็นผู้ประพฤติธรรมและคนทั้งหลายก็รับรู้อย่างนั้นจึงเสียสละอุปถัมภ์บำรุงพระนั้นได้รับการบำรุงจากคนทุกชั้นตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมาจนถึงคนยากจนได้รับการบำรุงด้วยปัจจัย4พร้อมบริบูรณ์พระบางส่วนเมืองไทยมีอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่มดีกว่าประชาชนบางส่วนเป็นอันมากสิ่งเหล่านั้นได้มาโดยการเสียสละของชาวบ้านผู้มั่งมีบ้างยากจนบ้างพระได้รับความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาจากชาวบ้านทุกหมู่เหล่าตั้งแต่พระราชาลงมาจนถึงคนธรรมดาสามัญได้รับการยกเว้นหลายอย่างมีสิทธิพิเศษหลายอย่างเพราะทางบ้านเมืองถือว่าเป็นนักพรตผู้ประพฤติธรรมตั้งอยู่ในธรรมไม่มีใครเบียดเบียนบีบคั้นเมื่อฐานะของพระเป็นอยู่อย่างนี้พระจึงควรต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบให้พอเหมาะพอควรกับภาวะของตนเช่นสำรวมในศีลมีใจอยู่ในธรรมแต่ถ้าหากประพฤติลามกก็บาปมากบาป2ชั้น3ชั้นเป็นการหลอกลวงตนเองหลอกลวงประชาชนย่ำยีพระศาสนา ดูหมิ่นผู้ศรัทธาเริ่มใสว่าเป็นคนโง่ไม่รู้จักอะไรพระที่ปฏิบัติลามกจึงมีโอกาสตกนรกได้มากเคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนชั้นประถมว่าในเมืองนรกนั้นราวเหล็กเท่าต้นตาลยังไม่พอแขวนจีวรพระทานน้ำหนักไม่ไหวว่ามีคนตายแล้วฟื้นขึ้นมาเล่าให้ฟังว่าพระตกนรกกันมากเหลือเกินบางท่านวิญญาณไปพบเห็นคนเดินกันมาเป็นฝูงแต่ไกลพอเข้ามาใกล้เห็นถนัดว่ามีรูปร่างอย่างมนุษย์หน้าตาหน้าเกลียดอย่างที่สุดศีรษะโล้นร่างกายสูบผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกจำนวนเป็นพันๆหมื่นๆเมื่อคนพวกนี้เดินเลยไปแล้วก็มีผู้คุมเดินตามหลังมา2คนถือสมุดบัญชีเปิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อผู้คุมมาใกล้วิญญาณของท่านผู้นั้นได้ถามว่าพวกนั้นคือใครกันผู้คุมตอบว่านี่คือพวกพระที่เคยบวชอยู่ในเมืองมนุษย์แต่เมื่อบวชอยู่จิตใจไม่อยู่ในศีลในธรรมช่อโกงหลอกลวงชาวบ้านมาสร้างประโยชน์ส่วนตัวทะเลาะวิวาทชกต่อยกันในหมู่สงฆ์เมื่อสิ้นชีวิตแล้วจึงมาตกนรกอยู่จนกว่าจะสิ้นเวรที่ได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นการเป็นพระผู้พันคอด้วยผ้ากาสาวะนั้นถ้าทำดีก็ได้บุญมากถ้าทำชั่วก็ได้บาปมากเมื่อบวชแล้วท่านจึงสอนให้สำรวมในศีลยินดีในธรรมเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวะมหาวิหารทรงปรารภสัตว์ผู้ถูกทุกเบียดเบียนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสัตว์ผู้ถูกเบียดเบียนท่านพระมหาโมคคัลลานะกับพระลักขณะลงจากภูเขาคิจกูฏเห็นอัตภาพของเนรยิกสัตว์ผู้ถูกทุกเบียดเบียนมีเปรตซึ่งมีแต่ร่างกระดูกเป็นต้นจึงทำการแย้มให้ปรากฏเมื่อพระลักขณะถามท่านจึงว่าเวลานี้ไม่ใช่การขอให้ถามเมื่อไปเฝ้าพระศาสดาเมื่ออยู่ในที่เฝ้าพระศาสดาพระมหาโมคคัลลานะจึงบอกว่าท่านได้เห็นเนรยิกสัตว์มีเปรตที่มีแต่ร่างกระดูกเป็นต้นโดยนายว่าผู้มีอายุผมลงจากภูเขาคิจกูฏได้เห็นภิกษุในพุทธศาสนามีกายเร่าร้อนไปทางอากาศพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์เหล่านั้นเคยบวชในศาสนาของพระทศพลพระนามว่ากัสสปเป็นผู้ลามกทำกรรมอันไม่สมควรแก่เพศบรรพชิตของตนจึงต้องเสวยผลแห่งทุจริตกรรมของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ากาซาวกันท่าบะหะโวเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นกินก้อนเหล็กดีกว่าพระพุทธภาษิตเสโยอโยคุโลพุตโตตัตโตอังคิสิคูปโมยันเจพุนเชยะดุสีโลระทั่งปินดังอาสั้นยะโตแปลความว่าบริโภคก้อนเหล็กที่ร้อนจัดเปรียบด้วยเปลวไฟยังดีกว่าการเป็นผู้ทุศีลไม่สำรวมบริโภคอาหารของชาวเมืองอธิบายความที่เป็นอย่างนั้นท่านอธิบายว่าการกินก้อนเหล็กแดงอันร้อนจัดแม้จะต้องทนทุกข์ทรมานเพียงใดก็ทุกเพียงชาติเดียวเท่านั้นหรือเพียงแค่ตายแต่การเป็นผู้ทุศีลไม่สำรวมไม่ใช่สมณะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจารีและแล้วอยู่บริโภคอาหารที่ชาวเมืองถวายด้วยศรัทธานั้นจะต้องตกนรกเป็นเวลานานความร้อนและความทุกข์ในนรกนั้นยิ่งกว่าความร้อนและความทุกข์ในการกินก้อนเหล็กแดงมากนักโทษแห่งความเป็นผู้ทุศีลพระศาสดาได้ทรงแสดงไว้มากยกมาพอเป็นตัวอย่างดังนี้ผู้ทุศีลไม่เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ที่เพื่อนพรหมจารีตักเตือนไม่ได้เป็นผู้ต้องถึงทุกข์เพราะถูกติเตียนต้องเดือดร้อนเพราะการสรรเสริญของภิกษุผู้มีศีลเพราะความทุศีลนั้นเขาย่อมมีผิวพรรณหยาบดุจผ้าเปลือกไม้อันหนึ่งคนเหล่าใดถือเยี่ยงอย่างของผู้ทุศีลคนเหล่านั้นย่อมได้รับความทุกข์ทำทยธรรมของผู้ถวายด้วยศรัทธาให้มีค่าน้อยเป็นคนสะสางได้ยากชำระให้สะอาดได้ยากเหมือนหลุมคูดที่หมักหมมไว้นานปีเป็นผู้ที่ใครๆพากันรังเกียจเหมือนดุ่นฟืนเผาศพแม่เธอปริญญาณความเป็นภิกษุอยู่ก็หาเป็นภิกษุไม่เหมือนลาที่ติดตามฝูงโคจะเป็นโคไปได้อย่างไรเป็นผู้ต้องหวาดหวั่นอยู่เป็นนิดประดุจบุคคลผู้มีเวรภัยอยู่รอบด้านไม่ควรที่ใครๆจะอยู่ร่วมด้วยเหมือนซากศพแม้เธอจะประกอบด้วยคุณมีความรู้เป็นต้นก็เป็นผู้ไม่ควรเป็นที่เคารพบูชาของเพื่อนพรหมจรรย์ประดุจไฟในป่าช้าไม่ควรเป็นสิ่งบูชาของพระอัมพู่บูชาเพลิงเธอเป็นผู้ไม่ควรแก่การบรรลุคุณวิเศษปานคนตาบอดทั้งสองข้าง ผู้อภัพในการเห็นรูปเป็นผู้หมดหวังในการบรรลุธรรมดังลูกคนจันทานไม่มีหวังในราชสมบัติแม้จะสำคัญตัวว่ามีความสุขก็จัดว่าเป็นผู้มีทุกข์โดยแท้พระผู้มีพระภาคได้แสดงโทษแห่งผู้ที่ทุศีลไว้อีกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมประสบความเสื่อมแห่งโภคะชื่อเสียงข้างเสียของเขาย่อมฟุ้งไปเป็นผู้เก้อเขินไม่องอาจในท่ามกลางประชุมชนก่อนตายเป็นผู้หลงไหลไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อตายแล้วย่อมบ่ายหน้าไปสู่ทุคติภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทุศีลมีธรรม3เป็นคนไม่สะอาดมีความประพฤติน่ารังเกียจเป็นคนเน่าในหมักหมมเหมือนกองหยากเยื่อสางได้ยากบุคคลประเภทนี้แลเรากล่าวว่าอันบัณฑิตพึงรังเกียจวงเล็บเปิดชิขุดชิตับพระบุคคลวงเล็บปิดเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเมื่อคบบุคคลผู้เช่นนั้นอยู่แม้จะไม่ดำเนินตามปฏิปทาของเขาชื่อเสียงข้างเสียก็ย่อมฟุ้งไปว่าเป็นผู้มีมิตรเลวมีสายชั่วเหมือนงูที่เปื้อนคูดแล้วแม้จะยังไม่กัดแต่ย่อมเปื้อนมือของผู้จับชั้นใดก็ฉันนั้นพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเมืองเวสาลีทรงปรารภภิกษุผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวคุมุทามีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวคุมุทาพวกภิกษุที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำวคุมุทานั้นกล่าวอุตริมนุสธรรมคือคุณอันยิ่งเหนือคุณของมนุษย์ธรรมดาให้กันและกันเช่นรูปหนึ่งบอกเครือหัดว่าภิกษุรูปนั้นรูปนั้นเป็นโสดาบันเป็นสกทาคามีเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์ส่วนภิกษุนั้นก็อวดอุตริมนุสธรรมให้เพื่อนเหมือนกันทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านเลื่อมใสแล้วถวายปัจจัย4แก่พวกตนพระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วตรัสถามภิกษุพวกนั้นว่าพวกเธอพากันกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมให้กันและกันแก่พวกคฤหัสถ์เพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องหรือเมื่อภิกษุเหล่านั้นรับเป็นสัตว์แล้วทรงติเตียนโดยอเนกประยายแล้วทรงบัญญัติจตุถปราชิกสิกขาบทอยู่ในปราชิกสิกขาบทที่4แล้วตรัสพระคาถาว่าบริโภคก้อนเหล็กแดงร้อนแรงเหมือนเปลวไฟดีกว่าเป็นผู้ทุศีลบริโภคก้อนข้าวของชาวเมืองมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นอันนี้โปรดดูรายละเอียดในจตุสิกขาบทมหาวิพังคัมภีร์พระวินัยเรื่องย่อว่าสมัยนั้นในแคว้นวัชชีเกิดข้าวยากหมากแพงอาหารหาได้ยากภิกษุที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำวคุมุทาต้องการให้ปัจจัยเกิดขึ้นแก่พวกตนโดยวิธีอวดคุณวิเศษให้กันและกันและลาภผลก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อออกพรรษาแล้วไปเฝ้าพระศาสดาที่ป่ามหาวันเมืองเวสาลีซึ่งเป็นนครหลวงของแคว้นวัชชีภิกษุจากที่อื่นๆก็มาเฝ้าเหมือนกันแต่สู้ผอมส่วนภิกษุพวกที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำวคุมุทาผ่องใสเพราะอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารพระศาสดาตรัสถามว่าเมื่อเกิดข้าวยากหมากแพงนั้นให้ชีวิตเป็นไปได้ด้วยการประพฤติอย่างไรภิกษุวักพวกวักคุมุทาทูลว่าอวดอุตริมนุสธรรมให้แก่กันและกันฐานะ4พระพุทธภาษิตจตาริธานานินโรปมัตโตอาปัชตีประดารูปะเซวีอปุญญลาภังนะนิกามะเซยังนินดังตติยังนิระยังจตุทังอปุญญาลาโภจะคติจะปาปิกาพีตสะพีตายะระติจะโทธิโทกิการาชาจะดันดังคารุกังปะเนติตัสมานโรปะดารังนะเซเวแปลความว่านรชนผู้ประมาทเสพพัญญาลุงเล็บหรือสามีของผู้อื่นย่อมถึงฐานะ4อย่างคือได้บาป1ไม่ได้นอนตามปรารถนา1ถูกติเตียน1นรก1เพราะฉะนั้นวงเล็บเปิดเมื่อรู้ว่าการชอบเสพพัญญาหรือสามีของผู้อื่นวงเล็บปิดเป็นบาปคติชั่วความยินดีของชายผู้กลัวและหญิงผู้กลัวก็มีเพียงเล็กน้อยพระราชายังจะต้องลงโทษหนักอีกจึงไม่ควรเสพพัญญาวงเล็บหรือสามีของผู้อื่นอธิบายความผู้เป็นชู้กับพัญญาหรือสามีของผู้อื่นที่ว่าเป็นบาปนั้นเพราะทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้ครองของเขาในกรณีที่สตรียินดีด้วยบาปน้อยลงมาแต่บาปจะมากยิ่งขึ้นในกรณีที่ข่มขืนสตรีโดยพละการ คือไม่ได้รับความยินยอมจากสตรีส่วนในกรณีที่สามีเขายินดีหรือรู้แล้วก็ยินดีพอใจไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองอนุญาตให้ภรรยาของตนประพฤติเช่นนั้นได้บาปจะมีแก่หญิงชายคู่กรณีหรือไม่ขอช่วยกันคิดดูสามีอาจพอใจในชายผู้นั้นเป็นส่วนตัวหรือได้รับผลประโยชน์เป็นเงินทองข้าวของอย่างใดอย่างหนึ่งจะบาปหรือไม่เทียบการฆ่าคนถ้าฆ่าด้วยเมตตากรุณาเช่นที่คนบางชาตินิยมทำแก่สัตว์เลี้ยงของตนเมื่อสัตว์นั้นได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัสเขาฆ่าเสียเพื่อให้มันพ้นจากความทุกข์ทรมานหรือบางคนไม่อาจทนต่อความทารุณของโลกที่มีต่อชีวิตตนขอร้องให้เพื่อนฆ่าตนเสียผู้ฆ่าจะบาปหรือไม่ถ้าบาปบาปนั้นมากน้อยเพียงใดศีลข้อกามเมสมิจฉาจารท่านบัญญัติไว้เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเพื่อไม่ให้การส่องเสพของมนุษย์ซ้ำซ้อนเช่นเดรัจฉาน

ภรรยาถือว่าเป็นการประพฤติผิดเป็นการประพฤตินอกใจเมียหลวงผิดศีลข้อกามีเหมือนกันแต่ในสังคมที่มีกฎหมายอนุญาตหรือยอมรับสิทธิแห่งชายให้มีภรรยาหลายคนได้เช่นในสังคมมุสลิมชายนั้นผิดศีลหรือไม่หญิงที่มาทีหลังถือว่าเป็นกามีสุมิจฉาจารกับสามีของหญิงอื่นหรือไม่บาปที่ว่านี้เป็น subjective หรือ objective reality ถ้าเป็นแบบ objective reality บาปย่อมไม่ขึ้นกับบทบัญญัติของสังคมย่อมเป็นจริงในตัวของมันเองถ้ากามีสุมิจฉาจารเป็นความจริงโดยประมัด objective แล้วใส่ใครจะเชื่ออย่างไรจะนิยมอย่างไรก็ตามย่อมไม่พ้นบาปไม่พ้นนรกถ้ากามีสมิจฉาจารเป็นความจริงโดยสมมติสังคมไหนสมมติว่าบาปก็บาปสังคมไหนสมมติว่าไม่บาปก็ไม่บาปเหมือนความจริงทางกฎหมายหรือระเบียบประเพณีความผิดความถูกขึ้นอยู่กับสังคมบัญญัติการกระทำอย่างเดียวกันอาจผิดในสังคมหนึ่งและไม่ผิดในอีกสังคมหนึ่งสำหรับคำว่า subjective นั้นมีคำอธิบายว่าคือสิ่งที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมิได้เป็นจริงในตัวของมันเองเช่นกฎหมายบ้านเมืองแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันไปแล้วแต่จะสมมติกันส่วน objective reality นั้นคือความจริงอันไม่ขึ้นกับสิ่งอื่นคือเป็นจริงในตัวของมันเองใครจะเข้าใจอย่างไรมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของผู้นั้นเช่นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงใครจะเข้าใจอย่างไรก็ช่างมันเป็นไปตามธรรมดาของมันผู้เขียนหญิงชาวยิวสมัยก่อนพระเยซูหากประพฤติผิดศีลข้อ3กาเมสุมิจฉาจารบัญญัติของพวกยิวให้ลงประชาทัณฑ์คือช่วยกันปาด้วยไม้ค้อนก้อนดินจนตายการลงทัณฑ์อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นความชอบมาถึงสมัยนั้นถึงสมัยนี้ถ้าใครลงทัณฑ์หญิงแบบนั้นโลกก็จะถือว่าเป็นความป่าเถื่อนทารุณโหดร้ายอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามขอสรุปไว้ในที่นี้ตอนนี้ก่อนว่าการประพฤติธรรมนั้นต้องประพฤติให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนและสอดคล้องตามความรู้สึกของสังคมเข้าทำนอง In Rome do as Romans do วงเล็บเปิดอยู่ในกรุงโรมจงทำอย่างที่ชาวโรมันทำวงเล็บปิดถ้าจะไม่ถือสุภาษิตนี้ก็ต้องเป็นคนเข้มแข็งจริงๆมีอิทธิพลที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้วกกลับมาหาพุทธภาษิตอีกที่ว่าผู้ประพฤติกามีสมิจฉาจารไม่ได้นอนตามปรารถนานั้นน่าจะเป็นว่าโมเที่ยวหลบซ่อนหนีราชภัยหรือภัยอันเกิดจากการถูกจับกุมคุมขังหรือการปองร้ายของสามีเขาจึงนอนไม่สนิทมัวสะดุ้งอยู่เพราะกลัวภัยที่ว่าถูกติเตียนนั้นความแจ่มแจ้งอยู่แล้วส่วนข้อว่าต้องตกนรกนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างดังกล่าวมาแล้วตอนที่ว่าด้วย subjective หรือ objective realityชอบใจในคำว่าความยินดีหรือความพอใจนุ่งเล็บความสุขของชายผู้กลัวและของหญิงผู้กลัวมีเพียงเล็กน้อยอธิบายว่าการประพฤติกามสุมิจฉาจารต้องเป็นการลักลอบทำที่ลักลอบก็เพราะกลัวเหมือนขโมยต้องทำลับๆเปิดเผยไม่ได้การประพฤติในกามจะให้มีความสุขเต็มที่เท่าที่อนุภาพของมันจะให้ได้นั้นต้องไม่มีความหวาดระแวงไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลแต่ผู้ประพฤติกามสุมิจฉาจารจิตย่อมกังวลมีความหวาดกลัวความสุขจึงไม่เต็มที่มีเพียงเล็กน้อยแต่บางคนเปิดเผยว่าอาการที่ตั้งที่ต้องลักลอบกระทำนั้นตื่นเต้นดีและให้ความสุขความเพลิดเพลินไม่จืดจางใหม่อยู่เสมอดังนี้เป็นต้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภนายเขมกะผู้เป็นบุตรเศรษฐีคนหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องนายเขมกะบุตรเศรษฐีนายเขมกะเป็นหลานของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีเขาเป็นคนรูปงามมากหญิงทั้งหลายเห็นเขาแล้วถูกราคะครอบงำไม่อาจดำรงอยู่ตามปกติได้เกิดความกระสันขึ้นต้องการเสพเมถุนธรรมกับเขานายเขมกะเองก็ชอบทางนี้อยู่ด้วยจึงประพฤติในกามสุมิจฉาจารอยู่เนืองๆคือ1ราชบุรุษจับเขาได้นำไปแสดงแด่พระราชาประเสนที่โกศลพระราชาประเสนที่โกศลทรงเกรงใจอนาถปิณฑิกจึงไม่ว่าอะไรรับสั่งให้ปล่อยไปนายเขมกะก็ไม่ได้งดเว้นคงประพฤติในกามสุมิจฉาจารอยู่ร่ำไปถูกราชบุรุษจับได้เป็นครั้งที่2ครั้งที่3พระราชารับสั่งให้ปล่อยไปตามเคยเพราะทรงเกรงใจเศรษฐีอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีทราบเรื่องนั้นแล้ว

0: พาเขาไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องพระองค์ให้ทรงทราบขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้ธรรมให้ฟังพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมให้นายเขมกะฟังว่านรชนผู้ประมาทชอบเสพปัญญาของผู้อื่นย่อมถึงฐานะ4อย่างเป็นอาทิดังพรรณนามาแล้วเมื่อจบเทศนานายเขมกะได้บรรลุโสดาปัตติผลบุพกรรมของนายเขมกะในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปนายเขมกะเป็นนักมวยที่เก่งที่สุดได้ยกธงทอง2แผ่นขึ้นไว้ที่สถูปทองของพระกัสสปทศพลแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าเว้นหญิงที่เป็นญาติสายโลหิตเสียแล้วหญิงอื่นนอกจากนั้นเมื่อเห็นข้าพเจ้าแล้วจงกำหนัดนี่คือปุพพกรรมของนายเขมกะความปรารถนาเช่นนี้ทำไมจึงสำเร็จได้การบวชที่ย่อหย่อนพระพุทธภาษิตกุโซยทาดุขหิโตหัตถะเมวานุกันตติสามัญยังดุปรามทั้งนิระยายูปกัตติยังกินจิสิทธิลังกัมมังสร้างกิริท่านชยังวตังสร้างกัสสรังบรมจริยังหน้าตังโหติมหัปปพลังกยิราเจกยิราเทนังดัทหะเมนังพระกเมสิทธิโลหิปริบาโชพิโยอากิรเตระชังแปลความว่าเหมือนอย่างว่ายาคมบางที่บุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือได้ฉันใดความเป็นสมณะที่บุคคลรูปคลำไม่ดีวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดคือปฏิบัติชั่วทั้งที่เป็นสมณะวงเล็บปิดย่อมดึงบุคคลผู้นั้นไปสู่นรกได้ฉันนั้นการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ย่อหย่อนวัดที่เศร้าหมองพรหมจรรย์ที่ระลึกขึ้นแล้วกินแหนงตนเองสามอย่างนี้ไม่มีผลมากถ้าจะบวชให้บวชจริงๆพึงบากบั่นในเรื่องการบวชนั้นให้มั่นเพราะการบวชที่ย่อหย่อนละหลวมย่อมจะเกลียทุลีคือโทษลงยิ่งขึ้นอธิบายความกุโซในที่ทั่วไปแปลว่ายาคาแต่ในที่นี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าหญ้ามีคมหรือใบไม้มีคมอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ใบตาลก็เหมือนกันจัดเข้าในคำว่ากุโซทั้งสิ้นหญ้าหรือใบไม้มีความคมนั้นบุคคลใดจับมันโดยปราศจากความระวังแล้วดึงมามันย่อมบาดมือคนนั้นได้ฉันใดการปฏิญาณตนเป็นพรหมจารีหรือสมณะผู้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วไม่ปฏิบัติให้เหมาะสมกับเพศหรือภาวะที่ตนปฏิญาณไว้ทำความชั่วทั้งที่บวชอยู่การประพฤติเช่นนั้นย่อมคร่าบุคคลนั้นไปสู่นรกได้วงเล็บเปิดดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในเรื่องที่2และเรื่องที่3แห่งวรรคนี้วงเล็บปิดการบวชจึงเป็นเหมือนมีด2คมอยู่ทำดีก็ดีมากทำชั่วก็ชั่วมากในคาถาที่2ทรงแสดงคำ3อย่างว่าไม่มีผลมากคือการงานที่ย่อหย่อน1วัดที่เศร้าหมอง1พรหมจรรย์ที่ระลึกขึ้นแล้วรังเกียจกินแหนงตัวเอง1การงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งของตนถ้าต้องการผลสำเร็จที่ดีงามต้องทำอย่างเข้มงวดกวดขันทำอย่างขยันหมั่นเพียรจึงจะมีผลมากถ้าทำย่อหย่อนผลก็หย่อนคนอังกฤษพูดเสมอว่าถ้าหวังสำเร็จจงทำงานให้หนัก Work hard you will succeed เมื่อสำเร็จผลที่มุ่งหมายแล้วเราก็จะมีความสุขกายสบายใจฝ่ายร้อนจะนอนเย็นฝ่ายเย็นจะเข็นใจสุภาษิตไทยอันละเมียดละไมคมคายนี้ก็พูดสั่งสอนกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าต้องการผลมากก็ต้องทำงานให้หนักผลดีที่เกิดจากการทำงานเป็นผลที่น่าพึงใจอย่างยิ่งไม่มีโทษไม่ต้องระแวงว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นวัดที่เศร้าหมองวัดคือข้อวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้บำเพ็ญพรตเช่นวินัยบางอย่างของพระในพุทธศาสนาที่พระญาติให้ทำเช่นอุโบสถกรรมปวารณากรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงามของสมณะอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งความประพฤติอันเป็นสมบัติผู้ดีเช่นเสขียวัตรและอภิสมาจาริกวัตรวงเล็บเปิดอภิสมาจารคือความประพฤติอันงามยิ่งวงเล็บปิดเช่นควรเดินนั่งนอนพูดอย่างไรในที่นั้นๆควรวางตัวอย่างไรสิ่งเหล่านี้รวมเป็นวัดทั้งสิ้นผู้มีวัดดีใครเห็นก็เกิดความเลื่อมใสมีผลดีทั้งแก่ตนเองและแก่พระศาสนาส่วนผู้มีวัดไม่ดีวัดสมองมีมันญาติเลวย่อมทำให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้คลายความเลื่อมใสลงไปเป็นผลร้ายทั้งแก่ตนเองและแก่พระศาสนาวัดที่สมองจึงไม่มีผลมากพรหมจรรย์ที่ระลึกขึ้นมากินแหนงตนเองคือรังเกียจตนเองเหมือนคนมองเห็นตนเองเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลทั้งนี้เพราะพรหมจรรย์ของผู้นั้นไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ต้องอาบัติเล็กๆน้อยๆบ้างอาบัติหนักบ้างอยู่เป็นประจำอ อาสาทะคือความชื่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่บังเกิดขึ้นในใจการประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้ไม่มีผลมากเพราะมัวกินแหนงตนเองอยู่ในพระคาถาสุดท้ายตรัสว่าถ้าจะบวชให้จริงถ้าจะบวชให้จริงพึงบากบั่นพยายามในการบวชนั้นให้มั่นอธิบายว่าในขณะที่ยังบวชอยู่ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะพรหมจารีอยู่พึงปฏิบัติตนให้เคร่งครัดอยู่ในกรอบแห่งธรรมวินัยถ้าเห็นว่าไม่สามารถประพฤติปฏิบัติได้ท่านก็อนุญาตให้ลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ์ได้การบวชที่ย่อหย่อนนั้นยิ่งจะเกลียดทุลีมีทุลีคือราคะเป็นต้นให้มากขึ้นในตนพูดง่ายๆว่ายิ่งบวชนานกิเลสยิ่งพอกพูนมากทั้งราคะโทสะและโมหะทั้งนี้เพราะไม่ได้ปฏิบัติไปตามแนวของผู้บวชจริงบวชเพื่อหวังลาภยศสรรเสริญสุขอันเป็นเสมือนก้อนเขละคือน้ำลายที่พระตถาคตเจ้าทรงขายแล้วบวชเพื่อเป็นอยู่สบายในชีวิตปัจจุบันพูดง่ายๆว่าบวชเพราะเห็นว่าเป็นทางเลี้ยงชีพได้สะดวกสบายดีไม่ต้องทำมาหากินอะไรเพราะเครือข่ายเขาบำรุงอยู่ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสไว้ในเทศนาเสือป่ากันที่9หน้า100ว่าการเคารพพระภิกษุก็ดีการบำรุงด้วยปัจจัยทั้ง4ก็ดีนับว่าเป็นความประพฤติอันดีในส่วนเครือข่ายจัดเป็นกุศลกรรมอันประเสริฐได้ส่วนหนึ่งบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่จึงสั่งสอนลูกหลานให้ปฏิบัติต่อกันมาหลายชั่วคนแต่ผลอันมีมานั้นมีทั้งทางดีและทางเสียทางดีคือเป็นทางบำรุงพระศาสนานั้นได้กล่าวมาแล้วส่วนทางเสียนั้นได้บังเกิดตามมาในภายหลังคือคฤหัสถ์ผู้เคารพนอบน้อมและบำรุงผู้ที่บวชด้วยปัจจัยทั้ง5นั้นปัจจัยทั้ง4นั้นมิได้เลือกบุคคลที่ควรเคารพหรือมิควรสักแต่ว่านุ่งผ้ากาสาวพัดแล้วก็เคารพและบำรุงเสมอกันหมดความเคารพและบำรุงโดยไม่เลือกเช่นนี้ย่อมเป็นสาเหตุให้เกิดผลร้ายคือเกิดมีคนที่เกียจคร้านเข้าไปบวชในพระศาสนาโดยรู้สึกว่าหากินได้ง่ายกว่าเป็นคฤหัสถ์อยู่เพราะไม่ต้องทำอะไรนอกจากโกนหัวกับนุ่งห่มเหลืองเท่านั้นก็ได้รับความเคารพนอบน้อมได้มีข้าวกินอิ่มท้องได้มีผ้านุ่งห่มได้มีเรือนพอพักอาศัยได้มียูกยาพอที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บคนที่เข้าไปบวชเพราะเกียจคร้านเกินไปที่จะคงเป็นคฤหัสถ์อยู่เช่นนี้มีได้เป็นอันมากก็เพราะคฤหัสถ์โดยมากบำรุงเท่ากับผู้ที่มีความตั้งใจดีแท้จริงมุ่งบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีแท้จริงพระศาสนาจึงกลายเป็นที่อาศัยแห่งผู้ที่ปรารถนาเอาเปรียบแก่เพื่อนมนุษย์โดยรับความบำรุงของเพื่อนมนุษย์ฝ่ายเดียวไม่ต้องขวนขวายออกกำลังกายหรือความคิดเพื่อทำประโยชน์ตอบแทนเลยนอกจากคนเกียจคร้านยังมีคนที่ร้ายกว่านี้อีกจำพวกหนึ่งคือพวกที่แท้จริงเป็นผู้มีใจทุจริตคิดหากินโดยทางช่อโกงหรือแม้ขโมยเพื่อนบ้านซึ่งถ้าจะทำการทุจริตในขณะที่เป็นคนธรรมดาอยู่ก็ไม่ถนัดจึงเอาผ้ากาสาวพัดหุ้มห่อตัวเพื่อปลอมตัวเป็นภิกษุซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปแล้วทำการทุจริตต่างๆได้สะดวกโดยอาศัยความนิยมนับถือแห่งชนทั้งหลายอันมีอยู่ในผู้ทรงผ้ากาสาวพัดคนจะพวกนี้แท้จริงควรจะนับว่าเป็นคนร้ายอย่างฉกรรจ์เพราะนอกเหตุแล้วต้องจัดว่าเป็นผู้ทำลายพระศาสนาพาให้คนพากันคลายความนิยมในพระภิกษุซึ่งปฏิบัติได้นั้นไปด้วยทั้งเป็นผู้เปิดช่องให้ผู้อื่นซึ่งไม่ได้ถือพระพุทธศาสนามีโอกาสพูดจาแคะไขติเตียนพระศาสนาของเราได้ถนัดทำให้เป็นที่เสื่อมเสียทั่วไปไม่เฉพาะแต่ในส่วนพระพุทธศาสนาทั้งเป็นที่เสื่อมเสียกิตติยศแห่งคนไทยที่นิยมเคารพนับถือและทำนุบำรุงคนที่ประพฤติชั่วหลอกลวงเช่นนี้แท้จริงพวกที่ขโมยเพศเอาผ้าเหลืองเป็นเครื่องห่มกันตัวและปกปิดความชั่วเช่นกล่าวนั้นควรนับว่าเป็นผู้ร้ายอย่างชั่วช้าหาควรที่จะกรุณาอย่างใดไม่เพราะเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างใดคงให้แต่โทษร้ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเครือข่ายที่บำรุงคนพวกนี้ก็เหมือนอุดหนุนโจรให้ปล้นพระศาสนาและอุดหนุนผู้ร้ายที่ทำลายเกียรติคุณของชาติเมื่อแลเห็นโทษแห่งการบำรุงคนนุ่งเหลืองโดยไม่เลือกหน้าเช่นนี้แล้วจึงจำจะต้องกล่าวว่าแท้จริงการที่ผู้ประพฤติบกพร่องในหน้าที่แห่งพระภิกษุยังคงมีอยู่ได้นั้นต้องนับว่าเป็นความผิดของเราทั้งหลายผู้เป็นเครือข่ายส่วนยาที่จะแก้นั้นแท้จริงเราทั้งหลายมีอยู่ในมือของเราเองแล้วแต่หากไม่ใช้ยานั้นเท่านั้นยาที่กล่าวนี้คือการเลือกเคารพและบำรุงแก่ผู้ที่ควรเคารพและบำรุงกล่าวคือเคารพและบำรุงแก่เฉพาะพระภิกษุผู้ปฏิบัติควรแก่หน้าที่แห่งพระภิกษุตามความที่สมเด็จพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายได้ทรงตั้งพระหฤทัยไว้ให้กระทำกล่าวคือ 1. เป็นผู้ที่ได้ตั้งใจในทางเนกขัมละคฤหัสถ์วิสัยทิ้งบ้านเรือนและสมบัติเพื่อจะได้กระทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ 2เป็นผู้ตั้งใจอุตสาหะเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพื่อให้ยืนยงคงอยู่มิให้เสื่อม3เป็นผู้สั่งสอนชักจูงใจแห่งชนให้ประพฤติสัมมาจารีตั้งอยู่ในศีลธรรมรักษาความสุจริตและละเว้นทุจริตเพื่อจะได้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน4เป็นผู้ประพฤติตนดีงามเป็นตัวอย่างแก่สามัญชน5เป็นผู้ไม่เอาเปรียบเพื่อนบ้านไม่ใช่คอยแต่นั่งรับความบำรุงเปล่าๆแล้วและไม่ทำประโยชน์ตอบแทนผู้ที่ประพฤติพร้อมด้วยองค์5เช่นนี้จึงจะเป็นผู้ที่สมควรได้รับความเคารพและการทำนุบำรุงแห่งเราทั้งหลายรวมความตามกระแสพระราชดำรัสว่าการบำรุงภิกษุสงฆ์นั้นดีอยู่แต่ให้เลือกเคารพบำรุงเฉพาะองค์ที่ประพฤติดีและตั้งใจบำเพ็ญประโยชน์เพราะการบำรุงไม่เลือกหน้าเป็นโอกาสให้คนทุจริตคิดมิชอบแอบแฝงเข้ามาอาศัยพระศาสนาเป็นที่พักพิงหากินเหมือนสนับสนุนโจรให้ปล้นพระศาสนาทำให้คนอื่นผู้ไม่เลื่อมใสดูหมิ่นผู้เคารพบำรุงได้ว่าเป็นคนโง่การเลือกบำรุงเฉพาะผู้ปฏิบัติชอบจึงเป็นยาอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประพฤติมิชอบสำหรับแก้ผู้ประพฤติมิชอบแต่ยังนุ่งเหลืองห่มเหลืองอยู่ให้กลับตัวหรือสึกเสียเป็นทางให้ผู้บำรุงมีภาระน้อยลงให้ผู้ประพฤติชอบได้รับการบำรุงทั่วถึงเหมือนหญ้ากับต้นข้าวขึ้นรวมกันอยู่เมื่อถอนหญ้าซึ่งแย่งอาหารต้นข้าวออกหมดแล้วต้นข้าวก็มีโอกาสเจริญเติบโตได้มากและทำให้ชาวนามีภาระในการบำรุงน้อยลงสิ่งที่บำรุงลงไปก็ได้แก่ต้นข้าวโดยทั่วถึงเพราะฉะนั้นระหว่างเวลาที่บวชอยู่ผู้บวชจึงควรตั้งใจบวชจริงๆตั้งใจปฏิบัติชอบเพื่ออานิสงส์แก่ตนเองบ้างแก่ผู้ปฏิบัติบำรุงตนบ้างทำให้สักการะที่ทายกทำแล้วแก่ตนมีผลมากมีอานิสงส์มากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภภิกษุว่ายากรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุว่ายากภิกษุรูปหนึ่งเผลอไปทำต้นหญ้าต้นหนึ่งให้ขาดเธอรังเกียจกรรมนั้นว่าจะเป็นอาบัติมีโทษอันเศร้าหมองจึงเข้าไปหาภิกษุเพื่อนการรูปหนึ่งบอกความนั้นภิกษุผู้เป็นเพื่อนกล่าวว่าการถอนหญ้าหรือเด็ดหญ้าจะมีโทษอะไรสมมติว่าจะมีโทษอยู่บ้างแต่เมื่อท่านแสดงอาบัติแล้วก็เป็นอันพ้นจากโทษนั้นดังนี้แล้วเอามือทั้งสองถอนหญ้าขึ้นมาถือไว้เป็นเชิงว่านี่ไงผมทำให้ดูก็ได้ไม่เห็นกลัวอะไรภิกษุทั้งหลายอื่นผู้มีศีลเป็นที่รักทราบเรื่องนั้นกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบพระทศพลทรงติดตันวงเล็บเปิดรูปที่เอามือทั้งสองถอนหญ้าวงเล็บปิดเป็นอันมากแล้วตรัสพระคาถาว่ากูโซยาธาดุขไหฮิโตหญ้าคมบางที่บุคคลจับไม่ดีเป็นอาทิความชั่วไม่ทำเลยดีกว่าพระพุทธภาษิตอกตังดุกตังเสยโยปัจฉาตปฏิดุกตังกตัญจะสุกตังเสยโยยังกตวานานุตปฏิแปลความว่ากรรมชั่วไม่ทำเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วย่อมตามแผดเผาในภายหลังส่วนกรรมใดทำแล้วไม่ตามเผาในภายหลังกรรมนั้นเป็นกรรมดีทำไว้นั่นแหละดีกว่าอธิบายความคนส่วนมากไม่ค่อยเชื่อว่ากรรมชั่วจะตามแผดเผาในภายหลังได้จึงมักปลงใจเชื่อว่าการทำกรรมชั่วถ้าคนไม่เห็นไม่มีใครจับผิดไม่มีใครฟ้องร้องกรรมนั้นก็ไม่มีผลชั่วแต่ประการใดเพราะเขาได้เห็นคนบางคนบางจำพวกทำกรรมชั่วแล้วยังดำรงอยู่ได้ในความสุขที่เป็นเช่นนี้ส่วนมากเขาได้เห็นอาการภายนอกแห่งบุคคลเหล่านั้นส่วนกรรมชั่วที่มันตามแผดเผาจิตใจเผาความรู้สึกของผู้กระทำให้เราร้อนกระวนกระวายทุกครั้งที่ระลึกถึงนั้นเขาไม่ได้เห็นผู้กระทำความชั่วเล่าแม้เสวยผลเป็นความร้อนใจอยู่ก็ไม่กล้าเผยความจริงกับใครเพราะความละอายความร้อนใจความกระวนกระวายใจหม่นหมองใจทุกครั้งที่ระลึกถึงกรรมชั่วที่ตนเคยทำนั้นเป็นผลโดยตรงของกรรมชั่วบางคนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับผลอันเป็นความร้อนใจนี้จะติดตามอยู่เสมอปรากฏขึ้นในความรู้สึกไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดตรงกันข้ามคนที่ได้สร้างกรรมดีไว้ผลอันเป็นความสุขใจอันเป็นผลโดยตรงก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ระลึกถึงความดีอันนั้นนี่แหละท่านว่าความดีเป็นของทิพย์ไม่รู้จักหมดพอนึกถึงก็มาให้ปริติปราโมททุกครั้งไปความรู้สึกชุ่มชื่นใจเพราะระลึกถึงกรรมดีนั้นทำให้ผู้นั้นมีสีหน้าผ่องใสมีความเบากายเบาใจเหมือนได้บริโภคอาหารทิพย์ที่เขาว่าสวรรค์ในอกก็อยู่ตรงนี้เองเมื่อได้ลิ้มรสสวรรค์ในอกอยู่อย่างนี้เสมอเมื่อสิ้นชีพก็ย่อมได้เสวยสุขในสวรรค์จริงๆอย่างแน่นอนส่วนกรรมชั่วบางอย่างแม้จะให้ความสุขความรื่นรมย์ใจบ้างในขณะที่ทำแต่ระยะเวลานั้นสั้นมากเพียงชั่วโมง2ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นแต่ความเดือดร้อนที่มันอาจตามเผาในภายหลังนั้น ตามไปตลอดชีวิตนึกขึ้นทีไรก็เศร้าหมองหม่นไหม้ไร้ความสงบในดวงใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่ากรรมชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าเพราะมันตามแผดเผาภายหลังได้ส่วนกรรมดีทำไว้นั่นแหละดีเพราะไม่ตามแผดเผาภายหลังเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภหญิงขี้หึงคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องหญิงขี้หึงคนหนึ่งสามีของหญิงนั้นได้อภิรมย์กับหญิงรับใช้ในบ้านของเขาเองคนหนึ่งลงเล็บเอาคนใช้เป็นเมียหญิงนั้นรู้เข้าจึงจับหญิงรับใช้มัดมือมัดเท้าแล้วตัดหูตัดจมูกของเธอเสียขังไว้ในห้องหนึ่งเมื่อสามีกลับมานางต้องการปกปิดกรรมของตนจึงชวนสามีไปวัดฟังธรรมของพระพุทธเจ้าขณะนั้นพวกญาติของหญิงขี้หึงนั้นมาเยี่ยมเธอที่บ้านไม่พบเธอและสามีแต่ได้พบหญิงคนใช้ซึ่งถูกตัดหูและจมูกถูกขังไว้ในห้องเกิดเมตตาจึงแก้หญิงนั้นออกแล้วนำไปวัดเชตวันกราบทูลให้พระทศพลทรงทราบท่ามกลางบริษัท4พระศาสดาตรัสว่าทุจริตไม่ควรทำเพราะคิดว่าคนอื่นจะไม่รู้ส่วนสุจริตยังความปราโมทย์ให้เกิดขึ้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอากตังดุกตังไสโยเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาหญิงขี้หึงและสามีได้สำเร็จโสดาปัตติผลส่วนหญิงคนใช้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทยเธอกลับเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติคุ้มครองตนพระพุทธภาษิตณครังยถาปัจจันตังคุตตังสันตระบาหิรังเอวังโคเปทะอัคโนโวมาอุปัจจกาคณาตีตาหิโซจันตินิระยัมหิสมัปปิตาแปลความว่าเธอทั้งหลายจงคุ้มครองตนเหมือนชาวนครคุ้มครองนครที่ตั้งอยู่ปลายแดนทั้งภายในและภายนอกขณะอย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายเสียเพราะว่าคนที่ปล่อยให้ขณะวงเล็บเวลาล่วงเลยไปเปล่าๆย่อมเศร้าโศกเสียใจวงเล็บภายหลังต้องเบียดเสียดกันในนรกอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าปัจจันตนครคือเมืองปลายแดนที่เขาทำประตูและกำแพงเป็นต้นให้มั่นคงชื่อว่าทำให้มั่นคงภายในเมื่อทำป้อมและคูเป็นต้นให้มั่นคงชื่อว่าทำให้มั่นคงภายนอกปัจจันตนครนั้นเขาต้องทำมั่นคงทั้งภายในและภายนอกชั้นใดพวกท่านทั้งหลายจงตั้งสติไว้จงปิดทวารทั้ง6อันเป็นภายในไม่ปล่อยสติซึ่งรักษาทวารทำอายตนะภายใน6วงเล็บมีตาเป็นต้นให้มั่นไม่ให้อายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นมาขจัดอายตนะภายในวงเล็บเปิดคือไม่ให้รูปมามีอิทธิพลต่อตาจนเป็นเหตุให้หลงไหลในรูปวงเล็บปิดไม่ละสติที่รักษาทวารอย่างนี้เรียกว่ารักษาและคุ้มครองตนไว้ได้ทั้งภายในและภายนอกรวมความในตอนนี้ว่าให้คุ้มครองรักษาตนโดยใช้สติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาอายตนะภายในมีตาหูเป็นต้นมิให้อยู่ใต้อำนาจของอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นใช้สติเป็นเครื่องคุ้มครองทวาร6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อว่าขณะลงเล็บเวลาอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสียนั้นพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าบุคคลใดไม่คุ้มครองตนด้วยดีดังกล่าวมาโอกาสอันงามย่อมล่วงเลยเขาไปโอกาสอันงามคือโอกาสที่บังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเลยเปิดปัจจุบันยังเป็นพุทธกาลอยู่เพราะศาสนาของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่พระธรรมวินัยยังดำรงเป็นสิ่งแทนพระพุทธองค์อยู่และปิดโอกาสที่ได้เกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาโอกาสที่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิโอกาสที่มีอายตนะ6คือมีอวัยวะร่างกายครบบริบูรณ์เวลานี้พวกเราชาวไทยส่วนใหญ่ได้มีโอกาสอันงามนี้แล้วขออย่าให้โอกาสนี้ล่วงไปเสียเปล่าโดยมิได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์คนที่ปล่อยให้โอกาสงามล่วงเลยไปเปล่าๆจะเสียใจภายหลังดังพระพุทธภาษิตว่าคณาตีตาหิโซจันติอันหนึ่งเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วย่อมไม่หวนกลับมาอีกเหมือนสายน้ำไม่ไหลกลับพวกเราส่วนมากมีอวัยวะแขนขาบริบูรณ์นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วเราจะยอมขายแขนข้างหนึ่งของเราด้วยเงิน1,000,000 บาทไหมถ้าเราไม่ยอมขายแสดงว่าแขนข้างหนึ่งของเรามีมูลค่าเกิน1,000,000 บาท2แขน2ขาของเรา2ดวงตาของเราตีเป็นมูลค่าเท่าใดคนที่เสียแขนเสียขาไปข้างหนึ่งหรือทั้ง2ข้างถ้าเขามีเงินพอซื้อแขนคืนมาได้เท่าไรเขาก็ยอมเสียเงินการเกิดมามี อวัยวะบริบูรณ์จึงเป็นลาภและเป็นทรัพย์อันดีงามอันดีเยี่ยมอย่างหนึ่งควรถือโอกาสนี้บำเพ็ญคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปแม้เวลาในการประกอบการงานก็เหมือนกันถ้าใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบการงานให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์คนทั้งหลายเมื่อเวลาล่วงเลยไปก็นำเอาประโยชน์ติดตัวไปด้วยยิ่งเวลาล่วงเลยไปมากประโยชน์ก็บังเกิดมากขึ้นไม่เสียเวลาเปล่าไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจภายหลังเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุอาคันตุกะหลายรูปมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอาคันตุกะภิกษุภิกษุเหล่านั้นเข้าจำพรรษาในหัวเมืองปลายแดนแห่งหนึ่งได้อยู่เป็นสุขเฉพาะในเดือนแรกเท่านั้นในเดือนที่สองพวกโจรได้มาปล้นบ้านอันเป็นที่โคจรบิณฑบาตของภิกษุเหล่านั้นจับชาวบ้านเป็นเฉลยไปเป็นอันมากตั้งแต่นั้นมาพวกชาวบ้านมัวยุ่งอยู่กับการสร้างและซ่อมแซมปัดจันตะนครเพื่อป้องกันโจรจึงไม่มีโอกาสบำรุงภิกษุเหล่านั้นอย่างเต็มที่ภิกษุเหล่าหาความสำราญไม่ได้แต่ก็ทนอยู่จนตลอดไตรมาสครั้นออกพรรษาแล้วท่านเหล่านั้นได้ไปเฝ้าพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีพระทศพลตรัสถามว่าพวกเธออยู่กันสบายดีหรือภิกษุเหล่านั้นทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าช่างเถิดภิกษุทั้งหลายอย่าคิดอะไรมากเลยการอยู่เป็นสุขตลอดกาลหนึ่งนิดนั้นหาได้ยากภิกษุควรคุ้มครองรักษาอัตภาพเหมือนพวกมนุษย์คุ้มครองรักษาพระนครดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าณครังยะธาปัจจันตังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นเกิดสังเวชบรรลุอรหัตผลแล้วผู้เห็นโทษว่าไม่เป็นโทษพระพุทธภาษิตอวัชเชวัชะมะติโนวัชเชอวัชะดัสโนมิชาลิธิสมาดานาสตากัจฉันติลุคติงวัชัญจะวัชโตยัตตวาอวัชัญจะอวัชโตสมาลิธิสมาดานาสตากัจฉันติสุขติงแปลความว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีมติว่ามีโทษในธรรมอันไม่มีโทษเห็นว่ามันมีโทษในธรรมอันมีโทษสมาทานวิชชาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุกขติส่วนสัตว์ผู้รู้ธรรมที่มีโทษว่ามีโทษธรรมอันไม่มีโทษว่าไม่มีโทษสมาทานสัมมาทิฏฐิย่อมไปสู่สุขติอธิบายความสุจริตทั้งปวงชื่อว่าธรรมอันไม่มีโทษทุจริตทั้งปวงชื่อว่าธรรมอันมีโทษผู้เห็นสุจริตว่ามีโทษเห็นทุ
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีตะโกยติพระธรรมบทเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านมารับฟังกันถ่ายทอดสดการปรารภธรรมตามได้อาศัยหลวงพ่อสุธรรมธรรมโมในช่วงหลังจัดงานครับ
2: และวันเข้าพรรษาเพื่อร่วมบวชพระจากคณะสิบโพธารามหนึ่งครอบครัวเจ้าเฮียโพธารามสองพันสองนัทสันศรีรัตน์ลัคนากุล 1,000 สามประเสริฐวนาทิพย์จุมพลเดชา 1,500 สี่เสาวนีชาติเชิดศักดิ์ 500 ห้าปริดาพิทักษ์สถิต 200 รวม 4,200 เอามาแล้วทำบุญงานบวชพระนอนถวายปัจจัย500บาทโดยนายนพพรนางเกศรหิรันมาพรน้องเอวากิตยาหิรันมาพรเจ้าข้าเป็นว่าขอน้อมถวายปัจจัยร่วมงานบุญอุปสมบท500นายสำรองนางยุพารัตน์นศปิยธิดาคำใสสุขคุณยายเริ่ม40บาทอ้าวอนุโมทนาด้วยเอามามาเลยใครมีอะไรว่ามาว่ามาเอามาเอามาเลยมาเลยว่าไงว่าไงเกินนี้ถวายสังฆทานวิหารทานและธรรมทานคุณแม่สมคิดเลิศล้ำและครอบครัวอุทิศบุญกุศลให้กับคุณพ่อพันโทเฉลิมเลิศล้ำถวายปัจจัยเท่าไหร่เนี่ย900บาทสังฆทาน3ชุดเทียนข้าวพรรษา1คู่อ้าวอนุโมทนาด้วยได้อ้าวมาเลยมาเลยมาเลย ปัจจัยไปทางโน้นอันนี้ข้าพเจ้านางสุภาพรคำเพชรดีขอถวายปัจจัย4,300บาทอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อถิ่นคุณแม่สงวนคำเพชรดีเอามายายมาเออมาวางลงเออเอาก็ให้อยู่ดีมีสุขนะมีบุญรักษาพระคุ้มครองตลอดไปนะดีมากเลยเอาเหรอเออดีมากเลยเอาให้บุญรักษาด้วยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เอาเข้ามาลูกหลานเข้ามาเออดีมากเลยเข้ามาเออเอามากราบน้อมถวายปัจจัยปวดพระแปดรูปดวงจันทร์แก้วมณีจันฉายน้อยหลุนด็อกเตอร์วงเดือนปั้นดีนายทินนวันฮะทินนวัตปั้นดีจำนวน500บาทอุทิศบุญนี้ให้กับคุณแม่บังออนปั้นดีแม่เหรียญครบรอบวันตาย27ปีพ่อสุรพลปั้นดีพ่อถุงเงินเอาอยู่ดีมีสุขนะกราบน้อมถวายปัจจัยบวชพระแปดรูปแม่ชีเลียมจับจิตแม่ชีนัดเคอร์นาวจำนวน 1,200 บาทอุทิศบุญนี้ให้กับนางเตือนใจรัศจันทร์นางเลี้ยงรัศจันทร์สาธุเอามาเลยมาเลยมีอะไรว่ามามามามามาเอานางพรทิพย์ร่วมทำบุญบวชพระ100เอาเข้ามาเลยมาเลยเออจะได้เอาท่านรองผู้ว่าอุดรมาบวช ด้วยเด้อเนี่ยเดี๋ยวท่านบอรองขึ้นเป็นร่วมบวชพระกันไปทางศาลาในเลยนะร่วมบวชพระด้วยในณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีร่วมบวชพระ 1,000 บาทนี่แหละอันนี้สงอันนี้จะหนุนส่งให้ขึ้นผู้ว่าโดยเร็วเด้อดีมากอนุโมทนาด้วยเอาใจเออทางนู้นร่วมงานบวชชันชินชันทันทัศนีและครอบครัว100อ่ะเอามาๆ มาเข้ามาอุ้ยหมอนี่มันไม่ได้เรื่องยังมาเกะกะวัดซื้อๆมันขี้ข้านมันกินกันนอนกินกันนอนจนอ้วนเป็นหมูอยู่เนี่ยท่านคนดุคนมันมันบ่ได้อ้วนมันแนวนี้หรอกนี่มันบอกลักษณะคนขี้ข้านคนกินแล้วก็นอนคนเฮ็ดเบียดเฮ็ดง่ายมันบ่อ้วนเท่านี้ดอกเว้ยร่วมทำบุญบวชพระ500นางพรสวรรค์ทานดีกุลของบุตรธิดาเอามาเลยโอ้พอแดดออกเลือมตาแล้วเอามาเลยทำบุญบวชพระคุณกัญญานุจนาถ 1,500 คุณสมหวังเตชะจ จรจรูญยิบ200คุณณภาพร

0: หานวิริยะ300คุณพิรตาเป้าวิสิทธิ์200อ้าวอุบาสิกาอาริยาอริยะวงตระกูล 1,000 มาเลยมาเลยมาเลยทำบุญบวชแล้วเอาต่อไปเอามาบวชเลยไปบวชชาติหน้าเนอะเออพอดีครบรอบ1ปีได้บวชพระเออดีมากเลยอันนี้สงฆ์อันนี้แหละจะส่งให้คุณยายไปสู่สุคติพบที่ดีคติที่งามตลอดไปเด้อและอันนี้สงฆ์ก็กลับมาย้อนรักษาพวกเราให้เป็นบุคคลผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์หายโรคหายภัยให้จะไปป่วยตลอดไปเด้อดีมากเลยอ่ะเอาเข้ามาเออเอามาเลยเอาเข้ามาโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นไม่ขีดไฟเลยเด้อเนี่ยเนี่ย
1: มันมีขายอยู
0: ่
1: ค่ะ
0: เหรอมันยังมีขายอยู่เนาะเออในหลวงรอ9เลยใช้ไม่ขีดไฟตอนนี้นึกว่าไม่ขีดไฟมันหมดตลาดไปแล้วหมดยุคเพราะเดี๋ยวนี้ไม้ไอ้ที่มันจะมาทำก้านไม่ขีดแต่มันหายากขึ้นยากขึ้นเพราะมันใช้ไม้เนื้ออ่อนนะเดี๋ยวนี้มันใช้แต่ไฟแช็กแพงไหมเนี่ยฮะแพงไหม
2: มาร์คชดินกันหาใต้ที่ผมนมัสการท่านไว้ว่าได้ทุนรัฐบาลไทยไปเรียนวิศวะที่อเมริกา
0: โอ
2: ้4ปีมีค่าเครื่องบินมีค่าใช้จ
0: ่าย
2: เป็นลูกพอดาวเรืองพอของสำนักช่างเทศบาล
0: เออ
2: ตอนสร้างพิพิธภัณฑ์
0: ใช่ใช่
2: รับงานมาขอพร
0: ดีมากเลยเรามีโอกาสได้รับทุนอย่างนี้แสดงถึงความสามารถของเรามีอยู่แล้วเราไปต่อยอดความสามารถของเราให้เพิ่มพูนขึ้นเพราะนั้นบอกเลยว่าที่เราไปเนี่ยเราไปแสวงหาไปหาความรู้กลับมาเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันจะดึงเราจูงเราออกไปนอกลู่นอกทางจากการศึกษาเล่าเรียนเราต้องรู้จักเบรกต้องรู้จักจับยั้งชั่งใจถามดูตัวเราเองว่าขณะนี้เรามาเนี่ยเราเอาหัวใจของพ่อแม่ไปด้วยเอาหัวใจของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาให้ทุนเรามาด้วยเพราะนั้นถ้าเราปีกแวะออกไปเลยถามเลยคนเหล่านั้นเขารู้เขาดีใจไหมถ้าเขาไม่ดีใจแสดงว่าอันนั้นผิดเราไม่ควรแต่ถ้าสิ่งที่เราจะไปเราจะทำถ้าเขารู้เขาดีใจไหมเขาดีใจอันนั้นทำเลยควรต่อเราอย่างยิ่งเพราะไม่มีใครปรารถนาดีกับเราพ่อแม่ยิ่งกว่าผู้ที่ให้ทุนเราเขาต้องการให้เราไปด้วยความบั่นขยันในการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มีความสำเร็จกลับมาแล้วเมื่อเรามีความสำเร็จกลับมาเมื่อไหร่ตัวเราเองจะภูมิใจในตัวเราเองพ่อแม่ก็จะภูมิใจตัวเราเองผู้ที่เขาให้ทุนเราเขาก็จะดีใจว่าเออเขาให้ทุนเราเขาไม่ผิดหวังเลยแล้วต่อไปเราจะกลับมาเป็นกำลังของประเทศชาติได้อย่างดียิ่งก็ขอให้เราไปด้วยเดินทางด้วยความปลอดภัยและก็อยู่ด้วยความปลอดภัยจากภัยอันตรายจากอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีความสำเร็จจากการศึกษาสมดังความปรารถนาประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วไอ้วิชาความรู้ที่เราไปศึกษามาให้นำพาชีวิตเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปเด้อลูกหลานเด้อเออเอาโชคดีไว้โชคดี
3: ดีมากเลย
0: อ้าวนี่วัตถุมงคลหลวงตา
2: โคตรม
0: ห
2: าม
0: ี
2: นาคร
0: ับ นั่นเนี่ยดีมากเลยเนี่ยหลวงตา ท่านจะคุ้มครองปกปักรักษาเราผู้เป็นลูกหลานเนี่ยให้มีความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาโลกเดียวต่อไปด้วยอันนี้ไปไว้ติดมอบให้ใครเป็นที่ระลึกเอาดีมากเลยให้เจริญก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนตลอดไปเนี่ยลูกหลานเนี่ยเอาโชคดีโชคดีโอ้ยได้ลูกหลานแบบนี้นะใครเป็นพ่อแม่เขาก็มีดีใจภูมิใจเลยเว้ยดีมากดีมากเลยให้มีความสำเร็จประสบแต่ฝันเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตในการทำหน้าที่ต่อไปด้วยลูกหลานเนี่ยดีมากเลยแล้วดีมากแล้วนี่แล้วพวกเราจะได้ภูมิใจที่สุดเลยว่ามีลูกมีหลานอย่างนี้ใช่ไหมล่ะยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิบใบอีกใช่ไหมล่ะให้มีแบบนี้ตลอดไปเนาะเอาดีโชคดีทุกคนโชคดีทุกคน
3: มาแล้วครับคุณยาย
0: โอ้ยยายนี่ว่าไงเนี่ยยายนี่เอฟซีที่แท้จริงเลยไปตามไปทุกคนทุกแห่งไปทุกที่โอ้ยมายายบ้าว่างลงมา
3: ลงมาสบายดี
0: แล้วดีมากเลยแล้วเมื่อไหร่จะทิ้งวิแชร์นี่สักทีหนึ่งทิ้งไปแล้วมาเดินรอบศาลานี่นะไปนั่งเอาเปรียบคนอื่นเขาคนอื่นก็เดินแต่ยายนั่งทิ้งแล้วเนาะพรุ่งนี้เดินมาเนี่ยยายนี่โอ้เอฟซีแท้จริงเลยอ้าวนี่ยายสุขภาพร่างกายยายแข็งแรงเนอะยายนี่โอ้เอฟซีที่แท้จริงเลยหาลูกหาหลานอย่างนี้ยากเด้อบนโลกนี้พายายไปหาบุญไปแสวงหาบุญตลอดทุกที่ทุกแห่งจะยากลำบากขนาดไหนก็ดันด้นไปเพื่อให้ยายมีบุญเพื่อให้ยายได้บุญเอาเข้ามาเดี๋ยวจะได้ไปขึ้นไปนู่นขึ้นไปบนศาลาไปร่วมบวชพระกันเด้อมาตัวน้อยเร็วเร็วเร็วตัวน้อยมาเร็วเอามาวางลงนี่เร็วมาเร็ววางลงเลยดีมากเลยเดี๋ยวจับไอ้ตัวน้อยเดี๋ยวจับตัวน้อยมาอยู่หลวงปู่ด้วยเดี๋ยวเอาติดไปซื้อขนมเหรอเอาเตี๋ยวไปซื้อขนมด้วยไอ้ตัวน้อย
3: เอาอะไรมาดู
0: เอาดีมากอนุโมทนาด้วยเหรอ
3: เอาเลย
0: ร่วมทำบุญบวชพระเอาอนุโมทนาด้วยเหรอนางแววมยุลาพิษ300สาธุทำบุญบวชพระเอาอนุโมทนาด้วยลูกหลานทุกคนบวชพระเอาบวชพระตอนนี้อีกหน่อยมาบวชเอวเองเลยเราพ่อยศแม่หนูหวาพันหลวงพร้อมครอบครัว200ร่วมทำบุญบวชพระเอามาเร็วตัวน้อยเร็วตัวน้อยเก่งมากเลยตัวน้อยเก่งมากมาอยู่กับหลวงปู่เนาะไม่ต้องกลับบ้านแล้วเนาะมาอยู่วัดกับหลวงปู่ดีกว่าตกลงไม่เอาทำไมล่ะมาอยู่วัดวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านแล้วแน่ดีมากเลยไอ้รู้เก่งๆนะจ๊ะเรียนซื้อเก่งๆนะมาไม่ตายใครเอามาเนี่ยโอ้ยใครเอามาก่อนไม่ไม่รู้ว่าใครก็ยึดไว้แล้วไม่ได้เอากลับไปหรอกสีแจกปุ๊บแม่ที่แม่ขาวไปนะก็มัดบ่เป็นหรอกเราก็ดูมีที่พักหรือเปล่าถามใครดูฮะตรงไหน
3: ผมมันไม่มีที่นอนเดี๋ยวไปลงทะเบียนกับพี่ตชดที่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเขาจัดให
0: ้อ้าวไอ้นี่หลงทางมันจะใสนี่อุ้ย
4: มันจะคัน
0: จนจะคันจะมืดแล้วพึงบ้าดิขีดไล่แท้เอานึกว่าล้านหนึ่ง
4: อันนี้เฮ็ดบุญกับหลวงพ่ออันนี้ถวายหลวงพ
0: ่อโอ้ยดีมากเลยกำลังถามหาอยู่นี่
4: เขาลดราคา
0: หรือเปล่าเลยอ๋อถ้าบนลดราคาก็บอกเอามาเลยสิถ้าบนลดราคาก็บอกเอามาเลยคอยจะของลดราคาเอาไปปูที่ห้องเฮ้าเว้ยเออดีมากเลยเออพวกไม้ตาดเอาไปแจกพวกข้างในไปใช้นี่ไม่ใช่เอาไปบูชาที่นี่
4: เอ
0: า
3: ว่าถวายมันแล้วเนาะ
4: ม
3: ัน
4: จะมีแล้วใส่มาอีกหลวงพ่ออันนี้บ่รู้ตั้งได้บ่นะคะหมายถึงว่าตั้งใจซื้อมาเป็นแมวใส่เทียนหมายถึงว่าถ้าความลมมันจะพอดีบ่หรือว่ามัน
3: ได้มันจะพามันล้มเนี่ยเบา
4: เทียนเป็นแบบนี้แม่เจ้าค
0: ่ะเป็นแล้ว
4: ถ้าทำบ่ดีก็จะบ่ซื้อธนาได้บ่เจ้าค
0: ่
4: ะ
0: ได้
4: ต้องเรา
0: เป็นไหม้ป่ะเนี่ย
4: ไม่
0: เป็นไหม้มันจะไฟไหม้เอานี
4: ่เออแมนห
0: ลวงพ่อพอมันน้ำตาเทียมมันยดบ้านเนี่ยไฟไหม้
4: จะ
0: ไ
4: งเป็นพันหน่อยแล้วกัน
0: เออใช่
4: อ
0: ัน
4: นี้ก็สูง
0: อันนี้เอาไปใส่ที่กติจะใส่จะเอาไปใส่ว่าไงอยู่ที่ไหนบ้านผือโอ้มันก็ไม่รู้จักดีแท
5: ้
0: เจ้าขอยังไม่รู้จักเลยผู้คันจ้องอยู่ที่ไหนยังไม่เคยได้ยินชื่อเลย
3: หลวงพ่อเต้นแค่ดี
5: เ
3: ยี่ย
5: ม
3: ชื่อ
5: เ
3: นี่
5: ยเออย้ายมาที่นี่จากพรรษานี้
0: เอาไปเอาใครจะบวชหน้าขึ้นไปเด้อรับพรกันฮะเออได้ทั้งนั้นน่ะรับพรรับพรได้ขึ้นไปไม่เขาพ้องไปหมดแล้วเลยฮะเลยเอายะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเกปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นระโสยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยปิวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปปันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสิริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนยสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสทิหิมภาวันตุเต เอาไปขึ้นไปบวชภาคกันก่อน
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการได้ทอดสดการปารภธรรมตามได้อาศัยและการได้พรในช่วงหลังจันทร์ยังหันของหลวงพ่อสุธรรมเถรธรรมโมจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาดำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 10:27 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีเสนอรายการธรรมะ

ามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจักขุชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระโศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากดีปายู่ขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักในพระราชฤทัยว่าธรรมชาติคือสายใยแห่งชีวิตทั้งมนุษย์ป่าพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ต่างเชื่อมโยงกันเป็นวงจรที่เกื้อกูลกันอย่างลึกซึ้งที่สำคัญทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
1: น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่านี่นะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลย
0: ในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ได้พระราชทานโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่บ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างและชักชวนให้ราษฎรมาช่วยกันปลูกต้นไม้รักษาป่าณวันนี้ป่ารักน้ำแห่งแรกณบ้านถ้ำติ้วได้เปลี่ยนสภาพจากป่าเสื่อมโทรมมาเป็นผืนป่าที่ร่มรื่นด้วยพันไม้ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในความสำคัญของป่าจากบ้านป่ารักน้ำบ้านถ้ำติ้วโครงการป่ารักน้ำได้ขยายผลในการช่วยฟื้นคืนและรักษาผืนป่าในหลายพื้นที่ในจังหวัดสกลนครและใกล้เคียงพระราชดำริในการรักษาสายใยแห่งธรรมชาติในลักษณะคนอยู่คู่กับป่าได้อย่างมีความสุขคนไม่ทำลายป่าป่าให้อาหารและความร่มรื่นกับคนเป็นแนวทางที่ก่อเกิดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริโดยการจัดระเบียบพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้ราษฎรมีที่อาศัยดำรงชีวิตโดยไม่บุกรุกป่าอีกพร้อมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตปลูกฝังจิตสำนึกให้ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่เสื่อมโทรมปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริได้เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยรักษาผืนป่าต้นน้ำลำธารในภูมิภาคต่างๆในภาคเหนือเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานางผาเก้งอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยภาคใต้เช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นิคมสร้างตนเองสุขิรินทร์บ้านศิลปาชีพอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสนับเป็นความหวังที่คนไทยจะได้ตระหนักในคุณค่าของสายใยธรรมชาติที่เกื้อกูลทุกสรรพชีวิตดังพระราชดำรัสที่ว่าเราควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างระมัดระวังและทำนุบำรุงให้คงอยู่ตลอดไปมิใช่ให้ประวัติศาสตร์จารึกได้ว่าทรัพยากรเหล่านี้ถูกทำลายหมดสิ้นในระยะเวลาอันสั้นแค่อายุของเรา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนตุลาคมพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าบุพเพนิวาสขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: วันนี้พระใจบุญท่านมาหลวงพ่อสังวาลเป็นใจบุญพระเวสสันดรในนามของพระเรานะหายากนะพระใจบุญกว้างขวางอย่างนี้นะหายากมากนะพระใช้ไม่ได้นั้นมีเต็มไปหมดในวัดป่าบรรจาบยิ่งมากจะเข้าไปนั้นเราจะไปเจอพระใช้ไม่ได้อยู่ในวัดป่าบรรจาบนะเข้าใจไหมพระใช้ไม่ได้มีเยอะพระที่ดีนี่หายากอย่างหลวงพ่อสังวาลนี่หายากท่านเป็นผู้มีอำนาจวาสนากว้างขวางไปที่ไหนบริษัทบริวารเยอะเพราะท่านทำบุญท่านเป็นนักเสียสละไปที่ไหนเสียสละเรื่อยๆที่นี่เวลาเปิดทางกว้างให้ไหลออกเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็ไหลเข้ามามากเหมือนกันเข้าใจไหมที่ผู้ใดตะหนีทีเหนียวไม่อยากให้ทานไปตึกไม่ให้มันออกเข้าใจเหรือไม่ให้มันออกมันเลยไม่เข้าเจอก็ใครตะหนีทีเหนียวปิดไม่ให้มันออกมันไม่เข้าใครไม่ตะหนีเปิดออกเมื่อเปิดออกแล้วมันก็ไหลเข้าได้ที่กว้างขวางนั่นแหละดีละพระท่านไหนฟังแล้วยังอ่ะนี่ท่านช่วยชาติของเรามาเฉลี่ยนี่นะท่านโอ้ยช่วยมากมากไก่กองลูกศิษย์ของท่านมีเยอะทุกภาคมีเยอะทีเดียวรวมกำลังเข้ามาช่วยชาติของเรานี่นี่ท่านมานี่ก็มาด้วยอำนาจวาสนาบุญญาภิพันธ์แห่งความเสียสละของท่านไปที่ไหนท่านจะมีลูกศิษย์ลูกหามากนะอาลาพอใจเลยพวกเรา
3: ครับผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านครับได้ร่วมกันตั้งจิตถวายผ้ากฐินทานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตสัปปริวาลังกฐินทุสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโฆอิมังสัปปริวาลังกฐินทุสังปฏิคันหาตุปฏิคเหตวาจะอิมานิทุเสนะกัจินังอัตรตุอัมหากังทีฆรตังนิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ
2: เขาวางไว้ตรงกลางเขาวางไว้ตรงกลางวางไว้ ใครองค์สวดที่ไหนล่ะเริ่มยังที่เริ่มสวดเอาสวดคารวะทางออกจากอาสมที่กำลังนั่งอยู่นี่ออกไปหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรรอบอาสมนี่รอบแล้วอย่าเอาอัปโลกอัปโลกไม่เป็นไรละตอนสวดอัปโลกเอาเอาเลยเตือนบอกให้รู้ตั้งแต่ต้น
4: อิดานิโพพันเตอิดังสัปปริวารังกทินาดุสังสังขัสสะกทินาธาราระหะกาเลเยวะอุปนังอิดิเสจกาเลเอวังอุปันเนนดุเสนากทินาธาโรวะสังอุทานังภิกขุนังภควตาอนุญาโตเยนะอากังคมานัสสังขัสสะปัญจกัปปิสันติอานามันตาจาโรอาสมาดานาจาโรขณภูชนังยาวัฏฐาจีวรังโยจัตถาจีวรุปาโดโสเนสังภวิสติจตุสุปิเหมันติเกสุมาเสสุจีวรกาโลมหันติกโตภวิสติอีดานิปนาสังโฆอากังคตินุโฆกทินทารังอุดาหุนากังคติ
2: อากังพูดพร้อมกันที่ก็กำหนดกันแล้วทุกอย่าง
4: โสโคปนะพันเตกมินัทธาโรภควตาปุกลัสสะอัทธาระวเสเนวะอนุญญาโตนานยตระปุกลัสสะอัทธาราอัทธตังโหติกมินันติหิวุตังภควตานะสังโฆวากันโนวากัตถินังอัทธรติสังยะกังนัสสะจะสามัคคียาปุกลัสสะปุกลัสสะวะอัทธาราสังขัสสะปิกังนัสสะปิตัตสะวะปุกลัสสะปิอัตถตังโหติกัตถินังอิดานิกัตสิมังกัตถินะตุสังดัสสามะกัตถินังอัทธริตุงโยจินะจีวโรวาดุบละจีวโรวาโยวาปนะอุสหิสติอัจเจวะจีวระกัมมังนิทวาเปตตวาสัพพวิธานังอปริหาเปตตวากัตถินังอัทธริตุงสมัทโธภวิสติ
2: องค์ที่สามว่า
5: วิธาอัมเหสุอายัสมาญาณสัมปันโนสัพพมหัลลโกบหุตสุโตธัมมทโรวินยทโรสัพพรหมจารีนังสันดัสสโกสมาดัปปโกสมุตเตชโกสัมปหังสโกบะหุนังอาจาริโยหุตวาโอวาดโกอนุสาสโกสมุตสมัทโธจะตังตังวินยกัมมังอวิโกเปตตวากทินังอัฏฐริตุงมัญญามหาเมวังสัพโพยังสังโฆหิมังสัพพริวารังกทินะดุสังอายสมะโตญาณสัมปันนัสสะดาตุกาโมตัสมิงกะทะทินังอัฏฐรันเตสัพโพยังสังโฆสัมมะเทวะอนุโมทิสติอายสมะโตญาณสัมปันนัสเสวะหิมังสัพพริวารังกทินะดุสังดาตุงรุจติวานุวาสบัตสบัตสิมัตสะสังขัสสะ
4: รุจติพันเต
6: ยะติอายสมะโตญาณสัมปนัสสะอิมังสัพพริวารังกทินะดุสังดาตุงสบัตสิมัตสะสังขัสสะรุจติสาธุพันเตสังโฆอิมังกัตถินะดุสสะปริวารภูตังทิจีวรังวัสสาวาสิกัตถิติกายะอกหิตวาอายสมะโตญาณสัมปนัสเสวะอิมินาอัปโลกเนนะดะดาตุกัตถินะดุสังปนะอัปโลกเนนะดิยะมานังปินะรูหะติทัสสมาทังอิดานิยติดุติเยนะกัมเมนะอกุเปนะภานารเหนะอายสมะโตญาณสัมปนัสสะเดมาติกัมมะสันนิทานังกะโรตุ
4: สาธุเ
2: นก็ส่วนก็มาส่วนที่ใครล่ะส่วนล่ะเราต้องลงเอา
7: สวดก็สวด

0: นังญาติสังฆาสปาตะกันลังสังโฆอิมังกัคเคนะดุสังอายัสมะตวญาณสัมปนัสสะดาเรยะกัคเคนังอัฏฐาริตุงเอสาญาติสุนัยพันเตสังโฆยิดังสังฆาสกัคเคนะดุสังอุปนังสังโฆอิมังกัคเคนะดุสังอายัสมะตวญาณสัมปนัสสะเตทิกัคเคนังอัฏฐาริตุงยัตสายัสมะตวคามติเอมัสสะกัคเคนะดุสสะอายัสมะตวญาณสัมปนัสสะทานังกัคเคนังอัฏฐาริตุงโสตุนหัสสะยาสนาคามาติโสภาสยะทินังอิดังสังเทนะกัคเคนะดุสังอายัสมะตวญาณสัมปนัสสะกัคเคนังอัฏฐาริตุงขมาติสังขาสะทัสมาตุนหีเอวะเมตังภารยามิ
1: เสร็จแล้วให้พรพร้อมเลยอย่างนะเสร็จแล้วที่นี่จะให้พรอนุโมทนาให้พรพร้อมกันหมดเลยที่นี่นะถ้าจะอนุโมทนาทิยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครัง เมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทิฏฐิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตกัตติยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเทเจเตอุปัตตวาสัพเพเตทุนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินัสสันตุอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฏกาวรรณวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจะเตจะสาทยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุตะวันโนจะโภคังวุฒิจะยัสวาจะตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังอราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตเจ็ดที่นี่ไม่มีอะไรไม่มีเจ็ดแล้วนะเอาไปเลย
2: หลังจาก ประธานได้ถวายกฐินแล้วนะครับกรุณานั่งอยู่กับที่ก่อนท่านพระอาจารย์อนุตามหาบัวจะให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11เป็นเวลา40นาทีนะครับเพื่อออกอากาศไปทั่วประเทศนะครับกรุณารับฟังการสัมภาษณ์ท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัวโดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญพิธีกรของสถานีโทรทัศน์ช่อง11ครับ
3: นมัสการหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนกับผมในฐานะผู้แทนของกรมประชาสัมพันธ์ขอโอกาสที่จะนมัสการเรียนถามหลวงตาแทนคณะพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานในวันนี้และแทนพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านรับชมทางสถานีโทรทัศน์อยู่ในวันนี้นะครับหลวงตาครับขอนมัสการเรียนถามหลวงตาว่าวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมมากันเยอะจำนวนเป็นเรือนแสนก็ทุกคนอยากจะทราบว่าหลวงตามีความรู้สึกอย่างไรกับที่เราได้ทำกฐินทองคำช่วยชาติในวันนี้ครับหลวงตาครับ
1: นี่ถามได้เลยเนี่ยมากระถิ่นก็ทราบหลวงตามีความรู้สึกยังไงวะอาจารย์มีความรู้สึกซาบซึ้งภายในจิตใจของพี่น้องชาวไทยเรามากเพราะแสดงความรักชาติความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันทั้งใกล้ทั้งไกลทั่วประเทศไทยมาในงานนี้ทั้งนั้นหลวงตาจึงรู้สึกซาบซึ้งภายในใจเป็นอย่างมากเที่ยวเอาแค่นั้นก็ก่อนเขาจะถาม
3: ครับหลวงตาครับที่หลวงตาได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะนำทองคำเข้าคลังหลวง10ตันแล้วก็เงินดอลลาร์ประมาณ10ล้านดอลลาร์นั้นหลวงตาเห็นอย่างนี้รวมกับที่ผ่านๆมาแล้วหลวงตาคิดว่าตอนนี้ความหวังนั้นใกล้เข้ามาหรือยังครับหลวงตาครับครับคือเรียนถามหลวงตาว่าที่หลวงตาได้ตั้งเป้าหมายตั้งใจไว้ว่าจะนำทองคำเข้าคลังหลวงให้ได้10ตันแล้วก็เงินดอลลาร์ให้ได้10ล้านดอลลาร์จากที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่ญาติโยมมากันมากมายหลวงตาคิดว่าตอนนี้ความหวังที่จะถึงตรงนั้นใกล้เข้ามาหรือยังครับ
1: ถ้าญาติโยมเขาให้เราก็มีความหวังเต็มที่ถ้าญาติโยมเขาไม่ให้มาเต็มท้องฟ้าก็ไม่มีความหมายแต่เวลานี้ที่แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือว่าพี่น้องชาวไทยมาด้วยความรักชาติด้วยความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงกันหลวงตาจึงมีความหวังเป็นอย่างมากว่าชาติไทยของเรานี้จะพึ่งได้ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีด้วยการเสียสละแห่งคนทั้งชาติเราไม่สงสัยเช่าชุดเป็นมาแล้วนี้ก็ทองคำเราก็ได้จำนวน5ตันกว่าแล้วตั้งแต่เริ่มช่วยชาติบ้านเมืองมาสำหรับทองคำได้5ตันกว่าเวลานี้ยังขาดอยู่อีก4ตันกว่าแล้วดอลลาร์เวลานี้ได้7ล้านแล้วแล้วมีกว่าบ้างเล็กน้อยต่อไปก็จะได้พยายามให้น้องทั้งหลายได้ช่วยกันเต็มกำลังความสามารถตลอดมาอย่างที่เราทั้งหลายได้ขวนขวายช่วยกันเรื่อยมาอย่างนี้แหละหลวงตาจึงมีความหวังอย่างมากกับพี่น้องชาวไทยเราว่ายังไงต้องยกความเรื่องจมทั้งหลายเหล่านี้ลงสู่ทะเลหลวงยกความมั่งมีสีสุขความแน่หนามั่นคงขึ้นด้วยความเสียสละของพี่น้องชาวไทยเราให้ถึงจุดที่หมายจนได้ไม่สงสัยคือทองคำคาดแน่ในใจแล้วเวลานี้ว่าจะได้สิบตันแล้วดอลลาร์ก็คาดเป็นเชียงข้างกันไปว่าจะได้ไม่ต่ำกว่า10ล้านเนี่ยเวลานี้ก็ได้มากทุกอย่าง

0: ือคล้องคล้องไปแล้วทุกอย่างทองคำก็จะ5ตังกับ280กว่ากิโลแล้วยอนล่าเขาจะ7ล้านกว่าเวลานี้ส่วนที่อยู่ในคลังหลวงไม่ถึง7ล้านแต่นับทางบัญชีที่ยังไม่ได้มอบคลังหลวงเข้าไปด้วยแล้วก็7ล้านกว่าแล้วสำหรับทองคำนั้นที่เข้าคลังหลวงก็จะอ่านพี่น้องหลายทราบทั่วหน้ากันแล้วแล้วยังเพิ่มเขาอีกเช่นวันนี้พี่น้องทั้งหลายได้มาบริจาคทองคำดอลลาร์เงินสดรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ก็จะเข้ารวมแล้วหลอมก่อนที่จะมอบทองคำเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวงของเราโดยการเข้าไปสู่กับงานธนาคารชาติของเราซึ่งจะมีขึ้นวันที่10ธันวาคมนี้นี่หลวงตาก็คาดไว้แล้วจากความเชื่อที่น้องทั้งหลายนั้นว่าอย่างไรทองคำเราเมื่อถึงวันที่10ธันวาคม2545นั้นจะต้องได้ทองคำ500กิโลเป็นอย่างน้อยนะวันนั้นนะนี่หลังจากนี้แล้วก็จะรวบรวมทองคำที่พี่น้องบริจาคเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันนี้คือวันกฐินช่วยชาติของเราเมื่อรวบรวมทองคำมาแล้วก็จะไปถอนเงินจำนวนทั้งหมดที่บริจาคนี้เวลานี้เมื่อบริจาคแล้วก็เข้าสู่บัญชีกฐินช่วยชาติของเราทั้งหมดพอรวบรวมทองคำได้เป็นทองคำล้วนๆมารู้จำนวนแล้วก็จะรีบไปถอนเอาเงินที่ฝากธนาคารนี้ซึ่งเป็นเงินกสิณช่วยชาตินี้ออกมาทั้งหมดมาซื้อทองคำรวมหลอมเข้าให้ครบจำนวน500กิโลแล้วก็จะมอบเข้าสู่คลังหลวงในวันที่10ธันวาคม2545ค่อนข้างแน่นอนแล้วนี่หลวงตาจึงขอฝากความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหัวใจว่าพี่น้องชาวไทยเราเท่านั้นที่จะยกชาติไทยของเราขึ้นจังหลบลึกได้ชาติใดเมืองใดจะมากมายขนาดไหนเราไม่ไปหวังพึ่งเขาเราหวังพึ่งชาติไทยของเราโดยเฉพาะนี่เท่านั้นว่าจะต้องยกชาติไทยของเราขึ้นให้ได้เป็นสมบัติที่เป็นสักขีพยานก็คือว่าทองคำจะได้น้ำหนักสิบตันดอลลาร์เคียงข้างกันไปค่อนข้างแน่ใจว่าจะได้ถึง10ล้านโดยไม่สงสัยนี่จึงขอฝากความไว้วางใจความเชื่อมั่นกับพี่น้องทั้งหลายไว้ในหัวใจของหลวงตาด้วยแล้วฝากความไว้วางใจนี้ไปหาพี่น้องหลายทั่วหน้ากันอย่าให้หลวงตาเสียหน้าขายหน้านะเชื่อพี่น้องทั้งหลายแล้วยันหลวงตาลงทะเลหลวงตาพลิกหัวขึ้นมาแล้วจะฟาดเป็นเป็ดตัวใหญ่ไล่พวกนี้ลงทะเลแทนเลยถ้าหลวงตาผิดหวังตอนนี้นะให้ระวังพี่น้องทั้งหลายหลวงตาบัวเป็นเป็ดจะไม่เหมือนใครเป็นนะเป็ดทั้งหลายไม่น่ากลัวมากแต่หลวงตาของท่านทั้งหลายจะเป็นเป็ดแล้วเอาแหลกเหลวหมดไม่มีอะไรไม่มีที่อยู่ที่หลับที่นอนหลวงตาจะเชื่ออารวาสไปแหลกไปหมดแม้ที่สุดไปนั่งส้วมอยู่ในห้องส้วมห้องน้ำห้องส้วมก็จะไปตีให้ชาแตกกระจายไปหมดทั่วประเทศไทยจึงขอให้ระวังพี่น้องทั้งหลายถ้าไม่อยากให้เหตุร้ายเกิดขึ้นในบางไทยขอให้ได้ทองคำมาตามความมุ่งหมายดังที่หลวงตาฝากคำเชื่อถือไว้นี้เรียบร้อยแล้วหลวงตาบัวจะไม่เป็นเปรตพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่หายห่วงกับพี่น้องทั้งหลายเมื่อหายห่วงแล้วหลวงตาบัวจะดีทีเดียวเลยนี่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตของหลวงตาบัวที่สำบุกสำบังแบกพบแบกชาติด้วยความเจ็บแก่เจ็บตายนรกหมกไหม้ที่ไหนไปหมดเหมือนจัดทั่วไปสวรรค์ชั้นพรหมก็ไปแล้วทางนั้นขึ้นร่องร่องด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวนั่นแหละเป็นผู้ทำเองแล้วมันก็ใสลงถ้าเป็นกรรมชั่วถ้าดีก็ใสขึ้นแล้วตกลงก็ขึ้นเหมือนเราขึ้นบันไดลงบันไดเนี่ยขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมลงนรกอเวจีมีหลวงตาเคยแบกเคยหามมามากแล้วพิจารณามันจ้าอยู่ในหัวใจนี้แล้วตามธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ด้วยโลกวิถูรู้แจ้งโลกขนาดชัดเจนไม่สงสัยสั่งสอนโลกด้วยความ แม่นยำเรียกว่าสวาขาจะทำจัดไว้ชอบแล้วหลวงตาก็ได้ปฏิบัติตนเต็มกำลังความสามารถอย่างนั้นเรื่อยมาแม่ข้าเชื่องจากหลักธรรมหลักวินัยไปสมบุกสมบานเอาเป็นละตายเข้าไหว้ผลก็ปรากฏขึ้นจากการพระนิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายว่ากิเลสที่เคยเป็นภัยต่อสัตว์โลกทั้งหลายมีตัวของเราเป็นสำคัญได้ขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจจิตใจได้ส่งแสงสว่างจ้าขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้หลวงตาไม่มีห่วงอะไรในโลกนี้ที่ห่วงอยู่เวลานี้คือที่ห่วงพี่น้องชาวไทยเราเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ตนข้นแค้นนั่นแหละจึงได้พากันฟื้นฟูขึ้นมาโดยมีหัวหน้าเป็นผู้นำการเป็นผู้นำไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยจะเอาเทวดามาเป็นผู้นำก็ตามถ้าเขาไม่เชื่อถือสักอย่างเดียวไม่มีความหมายเลยจะเอาอินเอาพรหมตรงไหนมาเป็นหัวหน้าก็ไม่มีความหมายถ้าไม่เขาไม่เคารพนับถือเขาไม่เชื่อฟังสักอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีความหมายทั้งนั้นแต่นี้ทำไมพี่น้องทั้งหลายกับหลวงตาบัวจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาตั้งแต่เริ่มช่วยชาติบ้านเมืองพี่น้องทั้งหลายไม่ลดหย่อนอ่อนข้อในการเสียสละด้วยความเชื่อทำตามทุกสิ่งทุกอย่างว่าเด็ดเด็ดด้วยกันว่าอะไรเป็นด้วยกันเลยตลอดมาเช่นวันนี้ก็ดูสิทุ่งของเราเนี่ยหน้าวัดป่าบ้านตาเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนศรัทธาที่รักษาทั้งหลายมาบริจาคทานทั่วกันหมดเนี่ยวันนี้ได้เงินเท่าไหร่ก็ไม่ทราบยังหลวงตายังไม่นับแต่การที่นับเงินนี่เรายังไม่ได้ตั้งกรรมการไปดักประตูวัดไว้ก่อนถ้าเงินเราไม่ได้จำนวนที่เราต้องการหลายๆล้านแล้วเราจะปิดประตูพวกนี้ไม่ให้ออกไล่เอาเงินตำกระป๋องกระเป๋าจะเรียบร้อยแล้วเราถึงจะไล่ออกที่นี่ก็ใจแม่ไม่ให้ระวังให้ดีนะลูกเต้าหลานเหลียนใครมาที่ไหนมีหมูมีหมาเป็ดไก่มาด้วยต้องคิดเอาหมาตัวละ50ตังค์ใครตัวละ50ตังค์เด็กคนละบาท2บาทใครมีลูกหลายคนให้ได้มาหลายๆคนให้แต่พ่อกับแม่ลูกก็ได้ไม่ได้นะเสียวันนี้เราก็จะให้ตำรวจไปจับที่ไว้ใครพ่อแม่มาแล้วไม่พ่อแม่บริจาคหรือว่าแม่ก็ไม่บริจาคลูกก็ไม่บริจาคแล้วพากันกับพ่อกับแม่ไปอย่างนี้หลวงตาบัวจะยึดเด็กไว้หมดให้เอาเงินมาไถ่เอาแล้วถึงจะปล่อยแล้วปล่อยแล้วขับด้วยเข้าใจมั้ยขับออกจากบ้านนี่แหละความเสียสละของเราใครมีมากน้อยเท่าไรเอาเสียสละลงไปฝนตกที่โลกจะหยาดทำท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มได้ด้วยความเสียสละของเราฉันใดการช่วยชาติของเราก็เราไม่ไปหาเอาสมบัติเงินทองมาจากมหาเศรษฐีกับหนุ่มผีที่ไหนแหละหาจากคนไทยที่รักชาติในตัวเองนั่นแหละแม้จะมีเงิน1บาท2บาทแบ่งมาได้เป็นสตางค์เป็นสลึงจนได้นั่นแหละมาเสียสละคือความพอใจของพี่น้องชาวไทยเราจึงเชื่อแน่ว่าทองน้ำหนัก10ตันยังไงก็ไม่พ้นเงื้อมมือของพี่น้องชาวไทยเราออกจากทุกข์ตาเสียใจทั่วประเทศนี่แหละคำว่าทุกข์ตาเสียใจคืออะไรเมื่อ 3-4 ปีผ่านมานี้มันจะตมจะมองหน้ากันไม่ได้เลยเวลานี้เราก็ฟื้นฟูขึ้นด้วยความรักชาติความเสียสละของเราจนกระทั่งได้ลืมหน้าลืมตาอ้าปากได้พอประมาณเวลานี้กำลังจะฟื้นตัวขึ้นให้หนักแน่นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ดำเนินตามนี้นี่เราเรียกว่าหัวหน้านะมันจะเป็นนิสัยวาสนาเกี่ยวโยงกันยังไงหลวงตาไม่อาจพูดได้ถึงจะรู้อยู่ทางเต็มใจก็ไม่อาจพูดได้ว่าไปยังไงพวกเราทั้งหลายจึงมาเคารพนับถือเชื่อฟังกันในฐานะว่าเป็นอันเดียวกันเลยเอาไว้เป็นอวัยวะเดียวกันได้เพราะอะไรนี่บุพเพนิวาสชาติบางก่อนมีมาดั้งเดิมแล้วความไม่เคยเกี่ยวโยงกันจะเกี่ยวโยงกันไม่ได้ความไม่เคยเคารพนับถือกันจะเชื่อฟังกันมาได้ความที่เคยกันแล้วมองเห็นหน้าปั๊บวิ่งจะตามกันเลยมีเยอะเราจะยกตัวอย่างย่อๆมาเป็นคติให้พี่น้องหลายฟังคือนายพานป่าคนหนึ่งเขาเป็นเศรษฐีเขาทำบุญให้ทานสร้างโบสถ์ถวายพระนี่เวลาเขาจะตายเกิดความขัดข้องกับคู่บารมีเขาแล้วล่ะคือเมียเขาแล้วพอดีตายไปเขารู้สึกเขาเสียใจให้เมียเขาตายไปจะไปเป็นนายพรานป่านั่นไปหาล่าสัตว์กินในป่าเมียตายแล้วปั๊บมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีอยู่ที่กรุงอะไรลืมมาละอย่าให้พูดชนะเราลืมชื่อแล้วเศรษฐกรุง สาวัตถีหรือกรุงไหนก็สร้างเถอะอยู่เมืองนั้นแหละเข้าใจไหมเมืองที่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะตายแล้วมาอยู่ที่นั่นที่นี่ก็เขาอยู่ปราสาททุ่งหกชั้นเจ็ดชั้นนะเขามองเห็นหัวของเขาน่ะเข้าใจไหมภูเพนิวาสชาติบางก่อนเคยสร้างบารมีมาด้วยกันแต่เวลานั้นเขาไปเป็นนายพรานป่าตื่นเช้าเขาก็นำเนื้อมาขายตลาดใส่ร้อใส่เตียนมาขายผู้หญิงคนนี้ที่มีลูกสาวคนเดียวเท่านี้แหละลูกเศรษฐีอยู่บนปราสาทมองดูผู้ชายคนนั้นมองเช้ามองเย็นตอนเช้าเขาเอาของมาขายตลาดตอนเย็นก็มองอยู่ข้างบนจิตใจมันปฏิพัทธ์ยินดีนั่นเห็นไหมนี่เราความผูกพันผูกเพนว่าชาติบางก่อนเห็นกันลูกนุ่นเขาเดินมาถนนนุ่นเขาไม่รู้สึกตัวอะไรเลยแต่ผู้หญิงคนนี้ดิ้งอยู่นี่เห็นไหมล่ะมีบริษัทบริวารห้อมล้อมจะไปไหนต้องรักษาทุกด้านทุกทางหาทางออกไม่ได้งานนั่นเขาคิดถึงผัวเขามากตอนเย็นผัวเขาจะกลับไปจากตลาดไปใครในป่าเขากับผู้ป้าบอกเข้าห้องน้ำไปห้องน้ำเขาก็เลยหนีจากห้องน้ำปุ๊บปั๊บออกไปนู่นเลยออกไปหาผู้หญิงนี่เขามองเห็นผู้ชายคนนั้นนะกำลังขับแล้วขับเปลี่ยนมาเขามองเห็นแล้วเขาก็ลงทันทีปั๊บไปดักข้างหน้าพอไปถึงข้างหน้าแล้วก็ผู้ชายคนนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวมาก็ปุ๊บปั๊บเข้าไปหาผู้หญิงนั้นนี่จะไปไหนจะไปด้วยฟังที่นะผู้ชายคนนั้นก็เป็นผัวอยู่แล้วจะว่าไงผู้เพนี่ว่าทางนั้นก็ให้กันขึ้นไปเลยไปได้กันมีลูกตั้งโอ้ยจังเท่าไหร่เจ็ดคนในยุคห้าคนแต่ลืมเสียแล้วมีแต่ลูกชายนี่อันนี้นานแล้วไม่อ่านให้จำทั้งหลายท่านทั้งหลายจำแล้วก็แล้วกันนะนี่บุพเพนี่ว่าชาติบางก่อนเห็นกันแค่เท่านั้นดูใจกันแล้วนี่แหละเป็นอย่างนั้นนี่ออกมาย่อๆเพียงเท่านี้ไม่พูดมากนี่พวกเราทั้งหลายที่เคยมาเกี่ยวที่มาเกี่ยวข้องกันมีจำนวนมากน้อยอย่างไรเราเชื่อแน่ในบุพเพนี่ว่าชาติบางก่อนของเราว่าเคยสร้างบุญว่าจะสร้างเป็นผู้สร้างวาสนาบารมีมาด้วยกันเพราะฉะนั้นถึงเข้ากันได้แม่หลวงตาบัวจะเป็นลูกชาวนาพ่อชื่อนายทองดีแม่ชื่อนางก็ตามนะหลวงตาบัวชื่อไอ้บัวตัวเก่งๆขโมยอ้อยเขาเก่งๆนั่นแหละแล้วเวลานี้ก็มันก็มาแล้วตอนนี้หลวงตาบัวก็มาเป็นอาจารย์พี่น้องทั้งหลายว่ายังไงพี่น้องหลายเชื่อฟังตามเพราะเหตุใดให้พิจารณาเรื่องนี้ก็แล้วกันนะสายเจียวโยงมันมีอย่างนี้ถ้าไม่มีสายเจียวโยงแล้วเอาเทวดามาเป็นผู้นำไม่มีความหมายเงินจะตาวหนึ่งไม่หลุดออกจากมือเลยนี่เป็นยังไงเงินของเราเดี๋ยวนี้กลายเป็นทองคำตั้งน้ำหนักร่วมเขาสิบตันที่จะห้าตันกว่าแล้วดอลลาร์ก็ได้ตั้งเจ็ดล้านแล้วที่นี่เงินไทยเรานี่เนี่ยที่แยกไปซื้อทองคำนี่941ล้านนะนี่ชื่อทองคำเข้าสู่ข้างหลวงนอกจากนั้นจะแยกไปสร้างทั่วประเทศไทยตั้งแต่คนทุกคนจนสถานสงฆ์โรงร่ำโรงเรียน40หลังโรงพยาบาลอยู่หลังโรงราชการต่างๆช่วยไปหมดนี่เป็นเงินแผนกหนึ่งนี่ก็ออกมาจากน้ำใจของพี่น้องหลายที่มีความเชื่อถือซึ่งกันและกันและเชื่อบุญเชื่อกรรมด้วยบริจาคนะจึงขอฝากความไว้วางใจกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาในงานนี้จงพากันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะให้มีความสมัครสมานซึ่งกันและกันเหมือนอวัยวะของเราเนี่ยอวัยวะนี้ถ้ามันไม่เจ็บไม่ปวดแข้งขาอวัยวะส่วนใดการทำงานการไปมาหาสู่ที่ไหนสะดวกหมดถ้าอวัยวะของเราบกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วแม้ที่สุดขาถูกน้ำปักก็เดินขยับขยับไม่สามารถขี่กันเข้าใจไหมร่างกายไม่สามารถขี่เราก็เป็นทุกข์มีชาติไทยของเราถ้าไม่มีความสามารถขี่เราก็เป็นทุกข์ได้นะเพราะงั้นจึงขอประสานกันเข้าเป็นความสามารถขี่เป็นลูกพ่อเดียวกันมีพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีเป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ของพวกเรานอกนั้นก็เป็นพี่เบื้องปกครองกันมาโดยอัดโดยทำเป็นลำดับลำดาเพื่อความสมานสามารถขี่อยู่ดีกินดีของคนทั่วประเทศไทยแล้วจะเป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขในคนทั้งชาติด้วยนับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราลงมาท่านพี่น้องหลายจำไว้อันนี้พูดเพียงเท่านี้ซะก่อนว่ามีปัญหาอะไรมาถ้าตอบได้ก็จะตอบอีกถ้าตอบไม่ได้ก็ส่งคืนถามมาน
1: มัสการเรียนถามหลวงตาค่ะว่าตั้งแต่หลวงตาได้ดำเนินงานตามโครงการช่วยชาติมาเนี่ยนะคะหลวงตามีอุปสรรคในเรื่องการทำงานตามโครงการนี้ยังไงบ้างไหมคะ
0: อุปสรรคที่มีประจำตัวก็คือกินแล้วต้องถ่ายเข้าใจไหมเวลานี้มันก็กวนอยู่เนี่ยนะแต่เราทำท่าอย่างนี้เฉยๆเข้าใจไหมทำท่าเฉยๆผึ่งพายธรรมชาติความจริงอันนั้นมันกำลังกวนในเวลานี้นี่แหละอุปสรรคเอาว่าไปอุปสรรคอื่นไม่พูดมันมีอยู่ทั่วไปแหละผัวเมียนั่งทะเลาะกันไม่มีอุปสรรคไงเพราะอะไรผัวมันดื้อไปหาอีหนูเมียมันก็ดื้อไปหาไอ้หนูมันก็ทะเลาะกันนี่ก็ไม่สามัคคีกันเข้าใจหรือถ้าอยากให้สามัคคีผัวเมียต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตต่อกันทั่วประเทศไทยเราซึ่งเป็นแดนแห่งชาวพุทธแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันเอาละไอ้เรื่องความแตกเล่าที่ไหนหลวงตาบัวไม่เคยเห็นไปที่ไหนทองคำเขาเอามาให้เสียไหนดอลลาร์เขาเอามาให้เสียไหนเงินสดเขาก็ไม่เสียเลยไม่มีเป็นดุบไม่มีอะไรเป็นดุบสากละเอาถามต่อไป
1: ค่ะนมัสการเรียนถามหลวงตาอีกข้อนึงค่ะว่าหลวงตาก็ตอนนี้ก็อายุ790แล้วนะคะทีนี้หลวงตาตั้งเป้าหมายไว้ว่าหลวงตาจะหาทองคำเข้าคลังหลวงให้ได้10ตันทีนี้หลวงตามีความวิตกกังวลบ้างไหมคะว่าเป้าหมายตรงนี้หลวงตาจะทำไปถึงตรงนั้นไหมคะ
0: หลวงตาไม่กังวลพอหลวงตาได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วประเทศไทยแล้วว่าหลวงตาพยายามจะเอาทองคำจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายมารวมกันให้ได้10ตันเมื่อหลวงตาตายไปแล้วขอให้พี่น้องหลายเดินตามรอยของหลวงตานี้หลวงตาได้สั่งเสียไว้แล้วหลวงตาตายแล้วทองคำ10ตันนี้คงจะติดเพราะลูกศิษย์ลูกหาจะตามรอยหลวงตาไปจนได้นั่นแหละนอกจากคนกำลังถามนี่จะตามหรือไม่ตามเท่านั้นเอง
1: ก็คงจะตามแล้วค่ะหลวงตา
0: ถ้าตามก็พอใจถ้าตามเรื่องพอใจ
2: ครับหลวงตาครับขอนักการเรียนถามหลวงตาหลวงตาเคยพูดบอกว่าหลวงตาเป็นคนยากคนจนหลวงตาเป็นคนที่มีหนี้สินมากคนหนึ่งประชาชนก็สงสัยว่าเวลาหลวงตาไปที่ไหนก็มีคนนำปัจจัยมาร่วมทำบุญกับหลวงตามากมายทำไมหลวงตาถึงบอกว่าหลวงตาเป็นคนยากจนหลวงตาเป็นคนมีหนี้สินมากครับหลวงตาครับ
0: ยากจนก็ยากจนในสิ่งไม่มีนั่นละสิ่งที่มีแล้วหลวงตาไม่ยากจนเข้าใจหรือนี่เป็นคนยากจนในการผู้ที่ไม่มีผู้ที่เขามีแล้วเขาก็ไม่ยากจนหลวงตานี่ไม่ยากจนในสิ่งที่มีเช่นทำเต็มหัวใจออกกงหลวงตาไม่มีคำว่าจนกอกขมุนตั้งแต่2493มาจนกระทั่งมานี่จิตใจนี่เปี่ยมประดุจสว่างจ้าทั่วโลกธาตุนี่ฟังให้ดีนะนี่มาประกาศโกหกพี่เราทั้งหลายหรือฝังที่เราสอนโลกทั้งโลกเรามาสอนโลกเพื่อความร่มจมแล้วทำเท่านั้นเป็นเครื่องที่ฉุดลากทำนี่เราปฏิบัติมาแล้วพูดตามความจัดความจริงนำออกประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานทุกอย่างไม่ให้ด่างพร้อยคิดดูที่ว่าเงินพี่น้องทั้งหลายบริจาคมาทั้งทองคำนี่มาเข้ามาจุดเดียวคือหลวงตาสมบัติของคนทั้งประเทศทองคำดอลลาร์เงินสดผ่านเข้ามาหลวงตานี้บาทหนึ่งหลวงตาไม่เคยแตะฟังที่น่ะท่านทั้งหลายไปหาที่ไหนอีกผู้ที่รับเงินเป็นส่วนรวมของคนทั้งประเทศมาแล้วบาทหนึ่งไม่หลุดลอยไปไหนด้วยความทุจริตนี่เรามีในหัวใจของเราเต็มส่วนไม่มีอะไรนี่ละที่ว่าเราบริสุทธิ์เต็มที่เรามีความเมตตาเต็มส่วนอันนี้เราบอกว่ามีส่วนทรัพย์สินเงินทองนั่นก็ต้องหวังอาศัยพี่น้องทั้งหลายมาส่งเสริมเข้าก็จะมีเมื่อมีมากในหลวงตาแล้วก็จะไปมีในคลังหลวงนะนะเมื่อคลังหลวงเรามีแล้วเรามีความชุ่มเย็นทั่วประเทศไทยเอาละโอเคนี่ก่อนนะเอาแล้วถามมาอีก
2: ครับหลวงตาครับตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาหลวงตาสงเคราะห์ทางโลกมาเยอะช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงพักช่วยเรือนจำต่างๆมามากมายลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าเรื่องเหล่านี้หลวงตาบอกว่าไม่ต้องการจะให้ไปเปิดเผยที่ไหนทำไมหลวงตาคิดอย่างนั้นครับ
0: อันนี้เป็นความจริงนะคือแต่ก่อนหลวงตานี่คือปัดเรื่องเงินเนี่ยไม่เกี่ยวข้องจริงๆแม้จะมาสร้างมาแล้วได้มาเท่าไหร่นี่ออกสร้างเริ่มตั้งแต่สงเคราะห์คนทุกคนจนเรื่อยมานะจนกระทั่งมาก้าวเข้ามาสู่การช่วยโลกนี่แหละแล้วไปสงเคราะห์ที่ไหนเขาจะมาขอลงหนังสือพิมพ์แล้วปัดหมดเราไม่ต้องการเราทำประโยชน์ให้โลกเท่านั้นพอเท่านั้นพอเราไม่ต้องการชื่อเสียงอะไรอะไรกิตติศัพท์ที่คุณอะไรเราไม่เอาเราเอาแต่ประโยชน์ที่ให้ได้คนที่มารับสงเคราะห์จากเราได้รับไปตอนนั้นเราเป็นที่พอใจนี่อะไรในเบื้องต้นเราจึงไม่ประกาศใครจะมาลงหนังสือพิมพ์เราปัดเลยไม่ให้ลงแล้วทีนี้ทำไมจึงต้องมาประกาศก็เพราะเหตุผลว่าเขามา เราเก็บธรรมดาธรรมชาติของเราด้วยความดีดีของเราทำแล้วเราเป็นที่พอใจเก็บไว้อย่างเงียบเงียบเงียบเงียบอยู่ตลอดมาครั้งต่อมานี่มันก็มีเรื่องมีราวหลวงตาทำอะไรพวกนี้ไม่ยอมรับความจริงนี่แหละเรื่องมันจะออกนะเราทำความจริงเต็มสัดเต็มส่วนทั่วบ้านทั่วเมืองเขาไม่ยอมรับความจริงใครไม่ยอมรับความจริงตัวปลอมๆใครก็แล้วกันถ้าเราไม่ยอมรับความจริงก็เราก็ปลอมคนหนึ่งในประเทศไทยนี่หลวงตาเอาเงินมาเข้าคลังเอาสมบัติมาเข้าคลังหลวงดอลลาร์เข้าคลังหลวงเงินทองเข้าขอนี่กระจายทั่วบ้านทั่วเมืองเขาไม่ยอมรับว่าหลวงตาได้ทำอย่างนั้นมีแต่ว่าหลวงตานี่ได้เงินมาจากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยนี่ล่ะเอามาเข้ากรุงหลวงหมดเข้าใจไหมล่ะนี่หลักตรงมันที่จะได้เปิดเอามาเข้ากรุงหลวงหมดสมบัติเงินทองอยู่คนทั้งโลกทั้งประเทศไทยเขาเห็นกันนั้นแต่พวกหูหนวกตาบอดพวกเจตนาทำลายชาติบ้านเมืองให้ชิบหายล่มจมนี่ไม่ยอมรับความจริงแต่หาแต่ความจอมปลอมหาแต่การทำลายเขานั้นมาจุดมาเผาชาติบ้านเมืองเราทำความดีเขาก็ไปตามเผาตามเผาเข้าใจไหมล่ะว่าเอามาเข้าคุ้งตัวเองหมดเข้าตัวเองนี่ละทีนี้หลวงตาก็เลยดึงคุ้งออกนี่ออกไปบอกว่าพวกนี้มันตาบอดกันหมดทั้งโคตรทั้งแส่มันนั่นหรือมันจึงไม่เห็นหลวงตาบัวไปทำประโยชน์ให้โลกเงินเหล่านี้เอาไปไหนว่าเงินเข้าอยู่ในกระสอบกระสอบกระสอบเป็นกระสอบกระสอบเอาไปไหนที่แรกไม่ยอมรับจนกระทั่งทองคำและดอลลาร์เข้าคลังหลวงที่นี่เมื่อมันปิดไม่อยู่เพราะมันคนรู้กันทั้งโลกแล้วมันก็หลีกมาเนี่ยมาว่าส่วนเงินสดนั่นน่ะหลวงตาเป็นได้เป็นกระสอบกระสอบหลวงตาไปซุกไว้ที่ไหนเราก็บอกว่าหรือเอาเข้าพุงเจ้าของหมดเหลือแบบหลวงตาก็บอกว่าพุงหลวงตานั่นคือคนทุกคนจนทั่วประเทศไทยหลวงตาให้หมดเลยแล้วพวกเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของเราเรารับรักษาให้หมดเป็นคนไข้ของเราตลอดมาจากนั้นก็ดีละที่นี่สร้างสถานสงเคราะห์โรงล่ำโรงเรียนนี่คือพุงหลวงตาเข้าใจไหมล่ะนี่ละพุงหลวงตาไปดูเอาข้าไม่ตาบอดหมดทั้งโคตรมันให้ไปดูเอาถ้าตาถ้าหากมันตาบอดมันจะหัวแตกทั้งโคตรโดนตึกของหลวงตาที่สร้างโรงเรียนหลวงตาที่สร้างไว้แล้วสิมันไม่เห็นโดนเอาโดนเราก็บอกโรงเรียน40หลังสร้างให้โรงเรียนทั่วประเทศไทยแล้วโรงพยาบาล40หลังสร้างในโรงพยาบาลนั้นมีอะไรบ้างที่เราช่วยตั้งแต่เครื่องไม้เครื่องมือแพทย์รถลาตึกรามอะไรช่วยหมดช่วยหมดตลอดมาเวลานี้เราช่วยโรงพยาบาลเกือบ200โรงแล้วนะช่วยมามากขนาดนี้แหละนี่แหละที่เราเปิดเพราะเขาหาว่าหลวงตาเอาสมบัติของพี่น้องหลายเข้าซุกในพุงของตัวเองหลวงตาจึงบอกว่าพุงของตัวไม่มีมีแต่ตามนั้นแหละที่ว่าเข้าใจเหรอนี่แหละเหตุผลกลไกที่นำมาเปิดก็เพราะมีเรื่องให้เปิดถ้าไม่มีเรื่องหลวงตาไม่จำเป็นต้องเปิดเปิดไปหาอะไรเราพอทุกอย่างแล้วหวังอะไรเอาถามต่อไป
2: ครับหลวงตาครับแล้วเจอปัญหาอย่างนี้นะครับมีคนเข้าใจหลวงตาในทางที่ไม่ถูกแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคมากมายขอเรียนถามว่าหลวงตาเคยรู้สึกท้อถอยเหนื่อยอ่อนแล้วก็อยากจะหยุดพักผ่อนไหมครับหลวงตาครับ
0: เวลาอยากนอนเราก็หยุดพักผ่อนนอนให้เราวิ่งแข่งการอยากนอนเราไม่วิ่งหมอนเสืออยู่ที่ไหนเราจะวิ่งเข้าเสือเข้าหมอนเท่านั้นน่ะนะอย่างอื่นไม่มีเอาหรือสงสัยตรงไหนอีกเอาถามมา
1: ก็จะขอนมัสการเรียนถามหลวงตาค่ะว่าทำไมหลวงตาถึงกำหนดให้วันทอดกฐินวันนี้เนี่ยเป็นวันทอดกฐินประวัติศาสตร์นะคะ
0: วันอะไรวัน
1: ทอดกฐินทองคำช่วยชาติ
3: ประว
1: ัติศาสตร์นะคะ
0: คือแต่ก่อนเราก็รวมประวัติศาสตร์มาเรื่อยๆพอได้พอสมควรแล้วก็มายกเป็นวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เข้าใจไหมเรารวมกฐินทั้งหมดรวมการรวบรวมของพี่น้องหลายที่มรดิจากเราแล้วมารวมมาถึงวันนี้เราก็เรียกว่าเป็นกฐินประวัติศาสตร์เพราะคราวนี้ออกกว้างขวางมากนะออกทั่วประเทศไทยไม่ว่าสถานที่ทำการทำงานโรงหอโรงแรมที่ไหนให้เอากองผ้าป่าไปตั้งกึกลงไปซึ่งเท่ากับว่านี่เทวดามาสู่บ้านของท่านจะฉุดลากบ้านของท่านขึ้นจากหลุมลึกท่านรู้หรือยังความหมายว่างั้นเพราะงั้นเราถึงบอกได้เลยว่าเอาเรื่องผ้าป่านี้ไปตั้งได้เลยใครรังเกียจผ้าป่านี้เรียกว่าคนนั้นรังเกียจชาติตัวเอง รังเกียจตัวเองเป็นคนหนักธาตุเป็นคนขวางธาตุไม่ควรอยู่ในเมืองไทยแล้วเฉี่ยให้คนขวางธาตุไม่ควรอยู่ในเมืองไทยแล้วเฉี่ยให้ลงทะเลเสียคนประเภทนั้นเข้าใจไหมคนประเภทไหนที่

0: หามงคลแก่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศทีเดียวไปตั้งที่ตรงไหนเป็นมงคลที่ตรงนั้นไม่เป็นเสนียจันไรไม่เป็นผ้าป่าประเภทคนขอทานแต่เป็นผ้าป่าประเภทของเทพบุตรเทวดามาจะมาฉุดลากชาติไทยของเราใครยินดีที่จะฟื้นฟูชาติไทยของเราขึ้นเอาบริจาคได้ผ้าป่าแล้วย้อนเข้ามาก็เข้าสู่ข้างหลวงหายใจโล่งทั่วหน้ากันเข้าใจไหมล่ะเออเอาหามาอีกถ้าตอบได้มันจะหมดเวลาแล้วมั้งเนี่ย
1: ครับมีอีกครับหลวงตาครับยังพอมีเวลาครับขอนมัสการเรียนถามหลวงตาว่าในสังคมโลกทุกวันนี้นะครับมีแต่การแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นมีแต่สิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหากันทั้งนั้นอยากจะขอรัตนาหลวงตาได้ให้คติธรรมนำทางพวกเราที่จะพ้นทุกข์พ้นปัญหาทั้งหลายครับหลวงตาคร
0: ับที่ว่าชิงดีชิงเด่นนะมันไม่ได้ใช้ชิงดีชิงเด่นละมันชิงความชั่วช้าละโมกตกเปรตกันทั้งนั้นแล้วนะผู้ชิงดีชิงเด่นท่านเสาะแสวงหาแต่ความดีความดีทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านแม้ที่สุดพระที่ท่านบวชมาท่านเข้าในป่าในเขาภาวนามาเล่าภาวนาให้กันฟังคนนี้เล่าอย่างนี้คนนั้นเล่าอย่างนั้นมีแต่ความดีความดีความเป็นมหามงคลได้จากกันแล้วท่านก็ลีตัวเอาไปทีนี้ชิงกันทำความเพียรเข้าใจไหมชิงกันทำความเพียรประกอบคุณงามความดีอยู่ในที่นั้นเรียกว่าท่านชิงดีชิงเด่นกันนี่เข้าใจไหมไอ้พวกส่วมพวกฐานมันชิงมูดชิงคูดกันต่างหากจะไม่ว่ามันชิงดีชิงเด่นอะไรทำไม่เห็นด้วยเลยเพราะงั้นจึงปิดนี่ไม่ใช่ชิงดีชิงเด่นเรื่องที่เด็ดตันหามันชิงส่วมชิงฐานกันต่างหากมันไม่ได้แข่งชิงสมบัติเงินทองเข้าของที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติและตัวเองแต่อย่างไรเลยนะหาจังหวะหรือยัง
1: ครับหลวงตาครับยอดที่ร่วมถวายกันมาจนถึงขณะนี้ครับ9โมงถึงเวลา 9:20 เนี่ยนะครับ 59,377 กองยังขาดอยู่อีก 24,623 กองที่เราตั้งใจกันไว้นะครับหลวงตาในช่วงสุดท้ายที่จะเรียนถามหลวงตาเนี่ยหลวงตามีอะไรจะฝากถึงพี่น้องญาติโยมคนไทยทั่วประเทศและทั่วโลกที่รับฟังเราอยู่ในวันนี้ครับหลวงตาครับ
0: ฝากถึงก็คือที่ขาดนี่หามาให้หมดเข้าใจมั้ยเดี๋ยวนี้ขาดอยู่เท่าไหร่ลืมแล้ว
1: ขาดอีก 24,623 กองครับ
0: เวลานี้กองผ้าป่าทองคำเราขาดอยู่
1: 24,623ครับ
0: 24,620กองให้หามาเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมเมื่อพอเดี๋ยวนี้แล้วหลวงตาก็จะหายห่วงเข้าใจหรือห่วงเท่านั้นแหละมันขาดนี่แหละการถามการตอบเราหลงหน้าหลงหลังไม่เหมือนแต่ก่อนนะต้องขออภัยพี่น้องหลายด้วยนะพูดไปพูดไปตัดพูดขาดแล้วและเรื่องราวก็ไม่ติดต่อกันจึงขออภัยนะพูดไม่ติดต่อกันเพราะความจำเหลวไหลมากนะเดี๋ยวนี้ก็อายุถึงขนาดนี้แล้วยังขึ้นธรรมะขึ้นบนเวทีมันเคยมีหรือก็มีแต่หลวงตาบัวผีบ้าองค์เดียวนี่เท่านั้นแหละนะ
1: ครับหลวงตาครับตอนนี้ได้สมควรแก่เวลาที่ญาติโยมจะได้ถวายกฐินช่วยชาติกันในครั้งนี้กับหลวงตาครับ
0: ได้เวลาถวายกฐิน
1: ครับ
0: คว้าเงินในกระเป๋าไว้เรียบร้อยทุกคนตำรวจเขาไม่ทราบว่าเขาไปยืนขวางหน้าอยู่นู่นหรือเปล่าก็ไม่ทราบเรายังไม่ได้สั่งเขาอาจจะรีบไปก่อนเราแล้วก็ได้เพราะเขากลัวอำนาจหลวงตาบัวแล้วสิมันจะขวดดูเงินใครออกจากเวลามาจากบ้านมีเงินเท่านั้นกลับไปบ้านแล้วมีเงินไปเท่าไหร่เนี่ยถ้าอย่างมีเหลืออยู่ตับขึ้นมาเอามาบริจาคซะก่อนให้ได้ครบ 80,000 กองแล้วก็ไล่ส่งเลยก็ใช่ไหมเอาละพอ
1: ครับขอพระเดชพระคุณหลวงตาครับที่ได้กรุณาให้ธรรมะ
0: เลยเอาเสร็จแล้วนะขอบคุณทุกท่านที่มาในงานนี้แล้วงานนี้เป็นงานอย่างใหญ่หลวงนะเป็นงานชาติของเราที่ขนขวายสมบัติเข้าสู่กลางหลวงนะเอาให้จริงจังทุกคนโอ้ยตอบไปงั้นละเอาไปนี่อะไร
2: พี่น้องที่เคารพครับในภาพที่ท่านเห็นอยู่ทางจอโทรทัศน์เวลานี้คณะท่านรองนายกรัฐมนตรีคณะท่านสุวิทย์คุณกิติกำลังนมัสการลาท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัวนะครับขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องไปยังที่ได้รับการชมรับชมการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11ของกรมประชาสัมพันธ์อยู่ในเวลานี้นะครับว่ายอดกฐิน 84,000 กองนับเมื่อเวลา 9:20 นได้จำนวน 59,377 กองนะครับยังขาดอยู่ 24,623 กองสำหรับเงินดอลลาร์ก็จะรวบรวมให้ได้จำนวนพอสมควรท่านพระอาจารย์

0: ก็จะส่งมอบเข้าสู่บัญชีทุนสำรองเงินตราของฝ่ายออกบัตรต่อไปโดยบัญชีทุนสำรองเงินตราของฝ่ายออกบัตรก็คือคลังหลวงแบบที่ท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัวได้เมตตาแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับความจริงที่เกิดขึ้นในขณะที่ได้นำทองคำทองรูปพรรณและทองแท่งทั้งหลายที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยกำลังถวายท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัวอยู่ในขณะนี้เป็นภาพความจริงที่ปรากฏขึ้นคือว่าทองคำเมื่อนำไปถวายนำไปหลอมในเบ้าหลอมนั้นทองเมื่อถูกความร้อนก็จะยุบตัวลงนะครับยุบตัวลงแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกก็คือว่าทองคำเหล่านั้นเนี่ยมีกลิ่นระเหยขึ้นมาจากเตาหลอมด้วยกลิ่นของทองคำนั้นเป็นกลิ่นหอมที่น่าประหลาดที่สุดในแผ่นดินไทยก็คือกลิ่นอายตัวของผู้ที่เคยสวมใส่ทองคำนั้นและได้นำมาถวายเพื่อค้ำจุนชาติและทองที่ละลายนั้นก็มีสีแดงข้นนะครับเป็นน้ำข้นๆเหมือนเลือดของคนไทยดังนั้นพี่น้องประชาชนชาวไทยก็คงจะทราบดีนะครับว่าทองคำที่ท่านนำมาถวายในวันนี้ก็จะนำไปค้ำจุนฐานะการเงินของชาติของเราให้มั่นคงถาวรสืบไปนะครับและจะเป็นแผ่นค้ำจุนแผ่นดินไทยให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปตลอดจน 5,000 ปีนะครับส่วนเงินดอลลาร์นั้นก็จะรวบรวมและก็นำไปเข้าบัญชีทุนสำรองเงินตราของฝ่ายออกบัตรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรงนะครับโดยไม่ได้นำไปทำอย่างอื่นอย่างใดเลยและเงินบาทนะครับที่เจ้าหน้าที่ทางการเงินกำลังนับอยู่ในเวลานี้ก็จะนำเป็นยอดเงินรวมทั้งหมดนะครับแล้วนำเข้าบัญชีเมื่อส่งเข้าสู่บัญชีแล้วนะครับเมื่อได้เวลาเหมาะสมท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัวก็จะถอนเงินบาทเหล่านี้ออกจากบัญชีซึ่งท่านเป็นผู้เซ็นชื่อสั่งจ่ายแต่เพียงผู้เดียวนะครับเมื่อถอนเงินบาทมาแล้วก็จะนำไปซื้อทองคำบริสุทธิ์ 99.99% แล้วรวมกับทองคำที่หลอมเป็นทองคำที่ได้จากทองที่พี่น้องบริจาคเป็นทองรูปพรรณเนี่ยนะครับส่งมอบเข้าสู่คลังหลวงต่อไปครับภาพที่ท่านเห็นอยู่ในเวลานี้ก็จะเป็นภาพที่พี่น้องประชาชนชาวไทยผู้รักชาติทั้งหลายนะครับได้พากันหลั่งไหลนำหยาดเหงื่อแรงงานที่เป็นเงินตราและทองคำจะตลอดจนเงินดอลลาร์นะครับเข้ามาถวายท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัวอยู่ในเวลานี้ครับ
1: นะร้อยแปดกองเนี่ยร้อยแปดกองควรจะพอแล้วเป็นยังไงล่ะตอบปัญหาวันนี้เป็นยังไงล่ะตอบปัญหาเขาวันนี้เป็นยังไงล่ะรับเหรอโอ้ยเราเป็นป้าเราไปถามคนละ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนตุลาคมพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าบุพเพนิวาสในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ธรรมภาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเล่นว่าเจตนาที่เป็นบุญขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้มาถึงเวลาฟังธรรมนั่งสมาธิให้พากันตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันขึ้นกับดวงใจดวงเดียวเท่านั้นแหละการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกคำว่าพุทโธให้เราระลึกพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีความเพียรความหมั่นความขยันเป็นผู้มีความอดความทนไม่ท้อแท้อ่อนแอถ้าหากว่าท่านจิตใจอ่อนแอก็ไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญทานจนนับไม่ถ้วนรักษาศีลทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ท่านปรารถนาโพธิญาณมาเรียกว่าเป็นผู้มีจิตใจอันเข้มแข็งไม่ย่อท้อพระองค์มุ่งต่อพระโพธิญาณผลที่สุดกำลังจิตใจที่ไม่ท้อถอยนั้นบำเพ็ญทานรักษาศีลมาสี่อสงไขยแสนมหากัปก็ได้มาตรัสรู้เป็นพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโคดมนี่แหละถ้าเราฟังแต่เวลานี้ก็เหมือนกับง่ายถ้าฟังถึงว่าท่านตั้งสัตว์อธิษฐานไว้จากตั้งนั่นมาจนถึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่สี่อสงไขยแสนมหากัปไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยกับกันนั้นท่านว่านานที่สุดเราทุกคนที่ได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่นี่บัดนี้นั้นมันไม่นานไม่นานเหมือนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาแค่นั้นเรื่องเล็กที่เราทำอยู่นี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานะมันเรื่องใหญ่ใหญ่ที่สุดละถ้าจะว่าถึงการทำบุญสุนทานทำจนกระทั่งว่าความตนีเหนียวแน่นในจิตใจนั้นหมดสิ้นไปจึงให้ชื่อว่าทานบารมีของพระโพธิสัตว์เต็มแล้วก็ชาติสุดท้ายชาติที่เป็นเวสสันดรสาดกทานลูกก็ได้ทานเมียก็ได้ส่วนวัตถุเข้าของนั้นเรียกว่านับไม่ถ้วนใครต้องการอะไรปรารถนาอะไรมาขอจากพระองค์สมัยอยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมใครมาขออะไรท่านก็สละให้จนกระทั่งว่าไปทานช่างเผือก ร้างเผือกตัวเชือกแน่นหนาไปอยู่ที่ไหนฟ้าฝนชนทาไม่ตกลงมาตกลงมาฝนตกดีไม่เหมือนปีนี้ปีนี้เนี่ยเพราะโมมีเวชสันดอนฐานช้างจึงเกิดอดน้ำบังเวชสันดอนสาดกนั้นท่านไม่ท้อไม่ถอยทานลูกน้อยสองคนตาดำๆท่านก็สละทานให้ตาชูชกต่อมาก็มาเป็นพระเทวทัตนั่นทีนี้พอรับทานสองกันหาสลีนั่นแล้วเทวดาก็บันดมบันดาลไม่ให้กลับเมืองเดิมของตาแก่หลงทางกลับไปเมืองเวชสันดรนั่นอีกปู่ย่าตายายก็เลยไถไว้ก็พ้นภัยไปทีนี้ตาชูชกชูชกนี่โลภมากพอพระเจ้าสนใจแลกเอาเงินทองแลกแล้วก็กินเลี้ยงกินเลี้ยงก็กินมากซะหน่อยพวกเทศเวชสันดรหรืออันนั้นเขายังแต่งเป็นโครงเป็นอันนั้นว่าตาชูชกเนี่ยมันโลภมากจนตายแล้วกินมากเข้ามากเข้ากินเลี้ยงพระเจ้าสนใจจนตายมันท้องไม่ย่อยมันกินมากเขาจึงแต่งเป็นโครงว่าตาชู้ชกเก็บขาหมูใส่ลีไลลีไลเก็บขาไก่ใส่ลีลั่นลีลั่นขาหมูมันพร่ำเท่าแห่งมัดปากพร่ำเลี้ยวคุ้งหูกินจนท้องอืดในคืนวันนั้นก็เลยตายตาชูชกกินจนตายแสดงคนเราถ้าโลภมากมันตายทีนี้พอตายแล้วมันคนเมืองอื่นคนเฒ่าถามหาญาติพี่น้องยังก็ไม่มีเงินที่พระเจ้าปู่พระเจ้าตาไทยเอาหลานน้อยสองคนก็เลยบ่มีญาติพี่น้องมาเอาเงินนั่นก็เรียกว่าเข้าคลังของพระเจ้าสนใจตามเดิมนั่นให้เราเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้สามารถอาถรรพ์ในขั้นยังไม่บวชท่านก็ทำบุญทำทานจนกระทั่งว่าไม่มีใครสามารถทำได้เหมือนท่านทีนี้มาเกิดปัจจุบันชาตินี้เสด็จออกบรรพชา6,000 ษาล่วงแล้วจึงได้ไปนั่งภาวนาใต้ร่มไมโพเดือน6เพ็ญจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโคดมโคตหมดเรื่องหมดราวแล้วบัดนี้ไม่ต้องมาทุกข์มาเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนชาวโลกอีกต่อไปเพราะพระองค์เข้าสู่นฤพานอันเป็นสถานที่มีความสุขกายสบายใจหมดทุกอย่างเป็นที่อิ่มที่พอมาจากภาวนาฉะนั้นเราทุกคนที่นั่งภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าออกนี้ก็ให้ระลึกถึงกับพุทธเจ้าถ้าจิตของเรานี่แหละทําทานยังไม่เต็มที่เสียสละยังไม่ได้เต็มที่ไม่ได้เต็มที่เหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นท่านบำเพ็ญได้ทุกอย่างผลที่สุดนะบุญบารมีอันนั้นพาให้จิตใจของพระองค์มีความสามารถอาถรรพ์จะเห็นได้ว่าในคืนเดือน6เพ็ญนั่งภาวนาใต้ร่มไม้ต้นไมโพ ท่านตั้งใจไว้ว่าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีนี่ถ้าเราฟังคำข้อนี้นั่นแสดงความเด็ดขาดของพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวตายไม่กลัวเน็ดกลัวเหนื่อยท่านเอาจริงว่าคืนวันนั้นเอาจริงๆยอมตายในที่นั่งดีกว่าไปตายที่อื่นแสดงถึงความตั้งใจเต็มที่จนกระทั่งกิเลสมารสังขารมารต่างๆจะมาดึงหัวใจพระองค์ให้หลงไหลไปกับโลกนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วเดียวจิตของพระองค์หยุดแล้วไม่ทำบาปต่อไปไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปต่อไปไม่คิดสิ่งที่เป็นบาปต่อไปทำอะไรก็ทำด้วยเจตนาเป็นบุญพูดอะไรก็พูดกล่าวตัดตามเจตนาที่เป็นบุญนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงออกทางกายด้วยทางวาจาด้วยทางจิตทางใจด้วยเป็นนักเสียสละอย่างเอกด้วยมนุษย์ในโลกนี้สามารถเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นคำที่เราเอามาภาวนานี้พุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีความสามารถอาหารจริงๆวันนี้จึงให้พากันนึกภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในไม่ให้แสสายไปตามกระแสอารมณ์กิเลสภายนอกจงรวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของตัวเองคนเราในโลกนี้ถ้าไม่ภาวนาที่พึ่งนี้ยังไม่สมบูรณ์ต้องภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้จึงเป็นที่พึ่งได้จริงๆพึ่งได้ทางญาติทางโยมสมัยครั้งพระพุทธเจ้าภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้จริงๆเพราะว่าใจบำเพ็ญทานใจรักษาศีลใจภาวนาทำมาโดยลำดับจนกระทั่งความท้อถอยในใจไม่มีมีแต่สามารถอาจอ่านทั้งนั่งสมาธิภาวนาอุบายธรรมต่างๆก็เกิดมีขึ้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้สามารถอาจอ่านไม่ท้อแท้อ่อนแอไม่กลัวตายเมื่อความไม่กลัวตายนั่นแหละมีอยู่ในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าท่านก็มีความสามารถอาจารย์นั่งภาวนาอุบายภาวนาของพระพุทธองค์ก็อนาปาลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมานี่แหละพระองค์เอาตรงนี้เป็นที่ภาวนาและในคืนวันนั้นตั้งใจภาวนาเอาจริงเอาจังจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเพราะจิตใจท่านไม่ท้อไม่ถอยเห็นนั้นเราทุกคนทุกดวงใจต้องเชื่อต่อคุณพระพุทธเจ้าให้เต็มใจเต็มกายวาจาจิตอยู่เตือนใจของเราให้รู้สึกสำนึกผิดการมาเกิดในโลกนี่มันเป็นมาเกิดผิดไม่ใช่ถูกเพราะว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารของเราทุกคนได้ทุกเวลาเมื่อมีโรคประขันตัวตนอยู่ที่ไหนภัยอันตรายมันก็มีอยู่ในที่นั้น และคืนนี้วันนี้เราท่านทั้งหลายก็มาสู่สถานที่ฟังธรรมสถานที่นั่งกรรมฐานภาวนาคือถ้ำผาปล่องนี้สถานที่เช่นนี้ก็หายากอยู่ส่วนมากนั้นมักจะเป็นสถานที่ไม่ค่อยเงียบดีไม่เหมือนที่นี่ที่นี้มันเป็นที่เงียบสงัดถ้าหาว่าผู้ใดตั้งอกตั้งใจภาวนาเอาจริงๆแล้วก็จะได้จิตใจสงบระงับติดตัวไปเพราะว่าใจคนเรานั้นมันแล้วแต่ตัวเจ้าของเองพาไปพาประพฤติดีปฏิบัติชอบบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาร่างกายเขาไม่ว่าทำดีข้าพเจ้าก็ไปด้วยถ้าคนใจบาปพากายไปทำบาปทำกรรมมันก็ไปด้วยในนั้นเวลานี้จึงไม่ควรคิดนึกปรุงแต่งไปเรื่องภายนอกเรื่องภายนอกไม่มีที่จบที่สิ้นอำนาจของตัณหามากมายเล่เหลี่ยมมารยาสาไถในหัวใจมันมากมายทีเดียวจงพากันตั้งอกตั้งใจบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธนี้ไม่ใช่เมียเพียงแต่คำพูดเสกสรรขึ้นมาเท่านั้นถ้าพวกเราทั้งหลายไปเกิดในสมัยพระพุทธเจ้ามีชีวิตที่ว่าอยู่โปรดสัตว์ลื้อขนสัตว์อยู่นั้นจะมีความปีติยินดีในคุณพระพุทธเจ้าเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วดีเท่าพระพุทธเจ้าไปได้โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงเอาพุทธคุณมาลำเลียงให้เราเห็นได้ศึกษาเราเรียนได้สวดทยายทุกวันทุกคืนอย่างนั้นจิตใจของเรานั้นอย่าไปท้อแท้อ่อนแอในการปฏิบัติธรรมะคนไหนก็ตามมาชักจูงให้ไปทางที่ผิดเราอย่าไปเชื่อมันง่ายๆต้องเชื่อต่อพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าว่าใครก็ตามถ้าประพฤติตามพระธรรมวินัยสัตตุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะมีความเย็นอกเย็นใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายพุทโธพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่ามีแต่อย่างต่ำพุทโธอย่างต่ำก็มีพุทโธอย่างกลางก็มีพุทโธอย่างสูงสุดก็มีให้เรารวบรวมกำลังจิตกำลังใจนี้เข้ามาภายในอย่าให้มันไปภายนอกถ้ามันปรุงแต่งคิดนึกไปภายนอกมันจะไม่เห็นจิตเห็นใจไม่เห็นตัวเราเองกิเลสต่างๆมันจะล่มเข้ามาแย่งแท่นบัลลังก์เหมือนสมัยพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้นะพญามารมาโจมตีใหญ่แต่พระองค์ก็เอาอุบายภาวนาวางเฉยให้ได้เมื่อจิตของพระองค์วางเฉยความยุ่งยากต่างๆมันก็หายไปมีแต่ความตั้งใจมั่นในธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัติคือการปฏิบัติตามธรรมะจึงให้พากันนึกน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะว่าในมนุษย์โลกนี้พระพุทธเจ้ามาอุบัติบังเกิดขึ้นมาแล้วท่านดับขันเข้าสู่นิพพานแต่ท่านก็ยังฝากพระธรรมวินัยคำสอนที่พระองค์ทรงสอนไว้ให้พวกเราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอว่าเราเกิดมาไม่ได้พบไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าถ้าเราตั้งจิตตั้งใจให้ดีแล้วไม่ไปไหนต้องมีเวลาพบมีเวลาเข้าใจถูกต้องได้สิ่งใดที่เราไม่เคยทำเราก็ไม่เข้าใจก็เห็นว่าเป็นของยาก เราจะไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนาก็ไม่ค่อยจะได้เพราะว่ากิเลสมารสังขารมารที่มันมีอยู่ในหัวใจของคนเรามันเปิดเผยมันจะมีแต่ความโลภะจิตอยู่ในจิตใจของเราทุกคนจึงให้พากันรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในว่าในร่างกายของเรานี้มีอะไรอยู่จึงรู้จักยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ในที่ต่างๆถ้าเราตั้งใจทำความดีจริงๆบุญมันก็เท่ากันก็ว่ามันเลี่ยลาดมาถึงได้อย่างเราเกิดมาชาตินี้ถ้าว่าคนรุ่นเก่าเขาไม่ได้บำเพ็ญภาวนาไว้หรือไม่ได้หล่อพระพุทธรูปไว้เราเกิดมาสุดท้ายภายหลังก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะชีวิตของคนเรานั้นมันมีภัยอันตรายรอบด้านคนใดก็ตามถ้าหากว่านึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วท่านว่าใจย่อมสบายพระพุทธเจ้านั้นผู้ใดเลื่อมใสศรัทธากราบไหว้บูชาจนจิตใจนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาในใจจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ตามมีแต่ความสุขความสบายเพราะใจถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ว่าจำแต่แค่เพียงภาษาเท่านั้นเอาจิตใจประพฤติตามปฏิบัติตามภาวนาพุทโธล่วงเข้าไปอยู่ในหัวใจดวงจิตดวงใจก็จะมีความสุขสบายความสุขสบายในใจนี้ท่านว่าเป็นความสุขอันสูงส่งนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนเดินไปมาที่ไหนก็เป็นสุขทั้งนั้นเพราะใจภาวนาเราทุกคนก็มีความประสงค์ต้องการอยากจะได้บุญกุศลภายในจิตใจนั้นก็ให้ตั้งใจภาวนาเอาเองพุทโธพระพุทธเจ้ามันก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละธัมโมพระธรรมก็อยู่ที่ใจสังโฆคุณพระอริยสงฆ์สาวกก็อยู่ที่ดวงใจของเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังมันไม่ยอมไม่มีอะไรทำก็ทำเรื่อยไปเป็นธรรมเนียมของนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายในทางพุทธศาสนาท่านมีความเพียรความหมั่นความขยันไม่เกียจคร้านท้อถอยตั้งใจภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกใจมันอยู่ที่ไหนจิตใจคนเราไม่ได้อยู่อื่นไกลที่ไหนมันมีอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้แหละดวงจิตดวงใจนั้นถ้ารูปร่างกายแตกดับแต่ว่าจิตมันไม่แตกไม่ดับมันก็แสวงหาพบใหม่ชาติใหม่เกิดขึ้นมาอีกเพราะอวิชชาความหลงความไม่รู้ในจิตรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้ได้อะไรมันไม่มีเหลือวิสัยของคนเราที่มีความเพียรไปได้เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอาจริงเอาจังกันเสียทีการนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ประพฤติดีปฏิบัติชอบในทางพุทธศาสนานี้ให้พากันจงน้อมนำมาเข้ามาภายในอย่าให้ใจออกไปภายนอกใจของคนเราถ้าอยู่ภายนอกอะไรอะไรมันก็ออกนอกไปเรื่อยล่ะแต่ไม่ถูกจุดที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์พระพุทธเจ้านั้นท่านต้องเรายังไม่แก่ไม่ชราก็เอามาภาวนาในใจให้ได้จำอะไรไม่ได้ก็เขียนคำภาวนาไว้ในใจว่าพุทโธพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าไปถึงไหนมนุษย์และเทวดาก็แสดงเป็น สิ่งที่มหัศจรรย์เป็นมงคลการภาวนานี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดในทางพุทธศาสนาไม่มีที่ใดที่จะเหลือไปได้แต่ถึงกระนั้นจิตใจคนเราก็ยังไปติดไปคล้องอยู่แค่กระแสโลกนั้นจงพากันรวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้สามารถอาฐานนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอในหัวใจตั้งใจบำเพ็ญภาวนาให้ได้ยากนั่นแหละคนใจบุญใจกุศลจะมาเกิดในโลกนี้ส่วนมากคนใจบาปนั่นแหละมีมากที่สุดอุบายต่างๆที่กล่าวมานี่เป็นอุบายเตือนจิตใจเราท่านทั้งหลายจะได้ลุกขึ้นมาตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยจุกีติคายุโกภวะอาภิวาธนาสีริสนิจังบุตธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโอสุขังภาลัง
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจารุสำนักสงฆ์ธรรมภาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเล่นว่าเจตนาที่เป็นบุญในการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนเมษายนขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนเมษายนพุทธศักราช2550ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ข้องเกียรติอัครประเสริฐคุณผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์ในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงใครขอกราบขอพระคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ได้เมตตามาเป็นองค์ประธานในครั้งนี้พระโพธิธรรมอาจารย์เถระหรือองค์หลวงปู่สุวัฒน์สุวโจได้ความเคารพแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นแบบอย่างและเสาหลักแห่งวงพระกรรมฐานเป็นอย่างมากอีกยังทั้งยังได้เคยอยู่ศึกษาอบรมกับหลวงตาณจังหวัดอุดรธานีอีกด้วยทำให้คณะศิษย์รู้จักรู้สึกคุ้นเคยในข้อวัตรปฏิบัติและในข้ออัตถข้อความข้อธรรมขององค์หลวงตาอย่างเป็นพระคุณล้นพ้นอีกด้วยความเมตตาขององค์หลวงตาไม่ได้จำกัดแค่อยู่แต่ในรั้ววัดองค์หลวงพระภิกษุสามเณรในหมู่ชนที่สนใจพระพุทธศาสนาหรือกล่าวว่าทางด้านจิตใจเท่านั้นก็หาไม่หากจะได้แผ่กระจายปัจจัย4เครื่องดำรงชีพไปสู่ความทุกข์ยากลำบากทางด้านกายทั้งมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ทั่วสารทิศในทุกวันคืนทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งรับทราบได้จากวิทยุเสียงธรรมกว่าร้อยสถานีทั่วประเทศและจากสถานีโทรทัศน์ เสียงธรรมผ่านดาวเทียมหรือจากทางอินเทอร์เน็ตจึงได้เหมือนกับว่าการสงเคราะห์โลกขององค์หลวงตาจะไม่มีวันหยุดถอยมันอ่อนกำลังลงเลยกลับซ้ำหากจะมากขึ้นอีกด้วยคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงปู่สุวัตสุวโจได้ทราบซึ้งในเมตตาในความเมตตาต่อโลกอันหาที่สุดที่ประมาณไม่ได้นี้จึงถือโอกาสในการจัดงานฉลองเปิดพระบรมพระธาตุศรีสุวัจคุณานุสรณ์นี้ด้วยการสั่งสมเพิ่มพูนบุญและแบ่งเบาภาระขององค์หลวงตาอีกแรงหนึ่งด้วยการจัดงานพระป่าสงเคราะห์โลกขึ้นบัดนี้ได้เวลาเป็นอุดมมงคลแล้วกระผมขอกราบอาราธนานิมนต์องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งชาวเราได้โปรดเมตตาให้อุปราชแสดงธรรมแต่คณะศิษย์คณะศรัทธาและรับพระป่าสงเคราะห์โลกในการต่อไปด้วยเทอญขอกราบอาราธนาครับผม
3: ของเราทางมหาบาลขอเราจะไม่บายจะไม่มี
4: มาแล้วครับ
5: มาแล้วครับผม
3: ยังไม่เห็นจะยิงละ
5: เอาหันไปข้างนอกครับผม
3: เหรอ
5: ให้คนข้างนอกได้ยินนะครับผม
3: เหรอคร ับ
4: ได้ยินชัดครับตรงนี้ผมได้ยินชัดครับข้างนอกได้ยินชัดแต่ว่าไม่สะท้อนหนาตรงทางคร
3: ับ
4: ผม
3: เออได้พูดยิงเขาก็ไปได้ยินพูดยิงยิงออกข้างนอกป่ะได้ยิน
5: ท
3: ั่
5: วคร
3: ับ ไอ้ชั่วเอาแดดบ้างๆก็แดดบ้างๆก็เวลานี้กำลังสู้คนกำลังสู้แดดเมื่อเช้ากันก็ร้องไห้แล้วเดี๋ยวเราว่าคนกำลังสู้แดดใครจะฟังพูดได้อย่างนี้ก็พูดได้สบาย
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: แดดก็แดดเถอะเราการแดดก็กล้าทำงานเราแดดได้แต่ดีนะเออแต่ไม่กลัวเราประสาแดดอยู่ว่าเราก็กล้าดับยาตาแดดตาแดดสาระเอาข้าวมาเลี้ยงลูกหรือมีพวกตาแดดสาระพวกว่าตาแดดไม่เป็นข้าวทำงานไม่เป็นพวกเราพวกทำงานเป็นเอาข้าวมาเลี้ยงลูกหรืออะไรพวกเราซื้อตาแดดหรืออะไรอย่ากลัวนะหลวงตาไม่พาครัวหลวงตาเขาเคยตาแดดเคยก็กล้าดับยามาแล้วอย่างที่หลวงตาบัวเป็นชาวนาเข้าใจไหมหลวงตาบัวเคยเป็นชาวนาการชาติการไถการปักการดำเคยกินทุกอย่างแล้วตอนซื้อจะได้มาบวชนี่อายุได้20 ปีกับ9 เดือนได้เริ่มออกมาข้าวข้าการสวพัฒน์ตั้งแต่วันที่ 12สิงหาโอพฤษภาเขาบางถือว่าเจ็ดสิบเจ็ดไม่เห็นกลัวแดดนี่ว่าเนี่ยพี่น้องจะหลายเดินตามหลังหลวงตาอย่ากลัวแดดนะเนี่ยอย่าไปกลัวแดดหลวงตาไม่พากลัว นี่นะเดี๋ยวไว้นั่นก่อนวันนี้นับว่าเป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธเป็นจำนวนมากได้รวบรวมกำลังศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างทุตุปัจจัยทายทานชีวิตจิตใจเวล่ำเวลาให้เสียสละมาทั้งหมดเพื่อบุญเพื่อกุศลเข้าสู่ดวงใจจะได้นำเราไปสู่สวรรค์นิพพานซึ่งท่านผู้ดีทั้งหลายท่านไปสวรรค์ไปนิพพานกันไม่เหมือนกับคนชั่วช้าละโมกสร้างแต่บาปหาบแต่กรรมตั้งแต่วันเกิดมาก็สร้างบาปแล้วจนกระทั่งถึงวันตายได้จนกระทั่งหนักไม่มีอะไรต้านทานได้มีตั้งแต่นรกอเวจีต้านทานได้พวกนี้เรามาสร้างคุณงามความดีวันนี้เพื่อฉุดลากตัวเองให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงโดยในงานนี้โดยมีนายก้องเกียรติอัครประเสริฐกุลผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานและพลทวิบูลศักดิ์หนีพานแม่ทัพน้อยที่สองพลฮะฮะ
4: ที
3: ่
4: สอง
3: แม่ทัพน้อยที่สองพลตำรวจตรีอำนวยมหาผลรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3เป็นประธานดำเนินงาน มหากุศลของเราในครั้งนี้วันนี้ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วในพิธีการต่างๆเช่นยกพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่เบื้องบนพวกเราทั้งหลายก็ได้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาแล้ววันนี้เราจะได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเพราะเสียงอัดเสียงธรรมมีน้อยมากที่เราจะได้ยินได้ฟังไม่ได้เหมือนเสียงเพลงเสียงที่ระบำลำโป้มีอยู่ทุกแห่งทุกคนไปที่ไหนก็ได้ฟังแต่เสียงเลอะเทอะเธอหูตาจิตใจเราจึงเลอะเทอะเธอหาความสุขไม่ได้วันนี้เราได้เข้ามาฟังอัดฟังธรรมให้มาบริจาคการกุศลผลประโยชน์แก่เราทุกวิถีทางที่เราได้ช่วยกันด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคี ยังมีท่านหัวหน้าที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้เป็นประธานในงานนี้ก็เรียกว่าดูร่วงไปด้วยดีมีผลมหาศาลวันนี้จะได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเสียงอัดเสียงธรรมนี้มีน้อยมากที่จะได้ยินได้ฟังไม่เหมือนเสียงอย่างอื่นนะวันนี้พากันตั้งอกตั้งใจจิตใจจดจ่ออยู่กับหัวใจตัวเองนะอย่าส่งใจเข้ามาหาผู้เทศมันห่างไกลกัน กับผู้นั่งฟังเทศกับผู้เทศห่างไกลกันมากอาจจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจงตั้งใจตั้งสติลงที่ใจให้ความรู้มีสติครอบอยู่ที่หัวใจธรรมเทศนามากน้อยจะไหลเข้าสู่ใจนี้ได้ความอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งจิตก็จะมีความสงบร่มเย็นในขณะที่ฟัง การฟังเทศท่านบอกอานิสงส์ไว้ถึง5อย่างผู้ฟังจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนั่นสองสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งจะได้เข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วข้อสามว่าไงลืมแล้วแหละแล้วลืมแล้วล่ะนะ ได้เพียงสองสามข้อแล้วจิตผู้ฟังอะไรฮะจิตผู้ฟังย่อมมีความสงบผ่องใสเมื่อจิตรวมอารมณ์เข้าสู่ธรรมที่ท่านกำลังเทศนี้เราจะสงบแล้วจะเกิดความผ่องใสอะไรพระหนึ่งเหรอ
4: ความเห็นถูกต้องครับผม
3: จะทำความเห็นให้ถูกต้องหลวงตานี่เทศไปเรียนไปด้วยนะมันจำไม่ได้แล้วเวลานี้จะทำความเห็นให้ถูกต้องจิตผู้ฟังข้อ5จิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสอันนี้เป็นสำคัญมากพระพุทธเจ้าประทานคำให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีสาวกเป็นประธานที่ได้มาเป็นสังฆังสรณังคัจฉามิของพวกเราอยู่นี้ล้วนแล้วแต่การได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าลงมาฟังหลายครั้งหลายหนจิตมีความสงบผ่องใสกระจ่างแจ้งขึ้นมาสติปัญญาเกิดขึ้นนอกจากความสงบร่มเย็นและสว่างสวายเกิดขึ้นภายในใจแล้วสติปัญญามีความสอดส่องมองทะลุทั้งใจทั้งใจจนกลายเป็นโลกวิถีก็เกิดขึ้นที่ใจแต่การอบรมจิตใจนี่เป็นสำคัญ ขอให้ท่านทั้งหลายได้ละมีการอบรมจิตใจบ้างอย่ามีตั้งแต่เรื่องตกแต่งภายนอกอันนั้นก็ดีอันนี้ไม่ดีตกแต่งนั้นตกแต่งนี้ส่วนกายวาจาใจความประพฤติหน้าที่การงานของตนไม่ได้ตกแต่งแก้ไขดัดแปลงเลยก็หาความสวยงามไม่ได้ไปที่ไหนก็ชมแต่ความสวยงามของผู้อื่นของคนอื่นของสัตว์อื่นวัตถุต่างๆของอื่นที่นั่นดีอันนั้นดีอันนี้ดีส่วนเจ้าของไม่ทราบว่าดีหรือไม่ดีเพราะไม่ดูไม่ได้ตกแต่งกายวาจาใจของตนให้ไปทางที่ถูกที่ดีเพราะฉะนั้นจึงรับธรรมนี้ไปฟังเสียงอัดเสียงธรรมแล้วเข้าไปปรับปรุงแก้ไขตนเองมันไม่คิดไม่ดีในทางใดให้แก้ไขทันทีแต่วาจาการพูดมีการกระทบกระเทือนกันได้ถ้าพูดไม่ถูกทางขัดหูคนอื่นแล้วก็ย่อมเป็นการกระทบกระเทือนการกระทำกระทบกระเทือนคนอื่นก็เป็นทุกข์ด้วยกันดีไม่ดีเกิดฟืนเกิดไฟเผาไหม้กันได้จึงต้องได้รับการอบรมทางจิตใจเป็นสำคัญ ก่อนจะพูดอะไรออกไปให้พิจารณาซะก่อนอย่าพูดพร่ำพิมไปตามใจที่ชอบซึ่งเป็นนิสัยของใจมาดั้งเดิมอย่างนั้นไม่ดีไปที่ไหนมัก แต่รับความกระทบกระเทือนเสมอจิตที่มีการอบรมแล้วท่านบอกว่านี่สัมมะกรณังสยโยใครควรแล้วจากหัวใจที่มีธรรมประจำอยู่แล้วจะพูดออกมาก็ได้คิดซะก่อนจะกระทำอะไรให้มีการคิดอ่านใจซองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เป็นความดีงามสำหรับเราวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาฟังอาจฟังธรรมให้ฟังให้ดีตั้งจิตลงตั้งสติลงที่จิตไม่ต้องส่งจิตมาหาผู้แทนนะให้ตั้งจิตลงที่ตัวเองในทรวงอกนี่แหละแล้วตั้งสติรับทราบอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อจิตมีผู้เฝ้ามีผู้รักษาคือสติเป็นผู้รักษาอยู่แล้วธรรมะที่ท่านแสดงไปนั้นมากน้อยจะไหลเข้าสู่ความรู้ความรู้จะให้ความเข้าใจออกมาโดยลำดับลำดานี่เวลาเพลินกับการสงัดฟังธรรมต่อไปจิตใจมีความสงบเย็นในขณะที่ฟังเทศนั้นจิตสงบผ่องใสนี่สำคัญตรงนี้นะเมื่อสงบแล้วก็ผ่องใสกระจ่างแจ้งออกไปมีการฟังเทศมีอานิสงส์ห้าอย่างขอให้ท่านทั้งหลายนำธรรมนี้ไปปฏิบัติแล้วเกิดกับโลกมีแต่ความสกปรกโสมมเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มเขาเต็มเราหาความสะอาดพอที่จะได้ชมตนเองบ้างไม่มีตั้งแต่เกิดมาสร้างมาแต่ความชั่วสั่งสมแต่ความชั่วชาติละโมกทั้งกายก็สั่งสมทั้งจิตก็สั่งสมความประพฤติก็สั่งสมคนทั้งคนมีตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกโสกโปกรกรุงรังใช้ไม่ได้นะต้องให้มีธรรมเป็นเครื่องซักขัดเกลาซักฟอกเหมือนกับน้ำที่สะอาดซักฟอกสิ่งโสกโปกสิ่งโสกโปกนั้นย่อมสะอาดไปตามน้ำที่สะอาดซักฟอกลงไปนี่ให้เอาธรรมไปซักฟอกกายวาจาใจของตน ให้มีความสะอาดสะอ้านเวลาจะหลับจะนอนก็อย่าลืมพุทโธธัมโมสังโฆเราเกิดมานี้เกิดมาด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้แล้วทุกอย่างเวลาจะหลับจะนอนให้กราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆเข้าที่ใจของเราขอบิณฑบาตให้พี่น้องทั้งหลายนั่งภาวนาเคยนั่งภาวนาไหมนั่งท่าไหนก็ได้เวลาเรายังไม่เข้าใจนั่งพับเพียบก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้หรือ จะนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิก็ได้ให้มีพุทโธพุทโธแล้วสติติดแนบกับพุทโธห้ามความคิดที่มันเคยคิดมาตั้งแต่วันเกิดตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งมาพุทโธธัมโมสังโฆเดี๋ยวนี้นั้นมันคิดมามากต่อมากแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรคราวนี้ให้คิดกับพุทโธให้คิดกับธัมโมให้คิดกับสังโฆที่เป็นธรรมะเลิศโลเลิศเลอโลกทั้งหลายกราบไหว้ธรรมทั้งนั้นเนี่ยให้เราคิดอันนี้เข้าสู่ใจของเรา แล้วนึกประจำใจไว้มีสติคุ้มครองอยู่เสมอเช่นพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้ปีสติกำกับอย่าให้คิดอย่างอื่นให้คิดแต่คำว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆเรียกว่าสร้างธรรมขึ้นที่ใจเมื่อสร้างธรรมขึ้นที่ใจแล้วใจจะมีความสงบร่มเย็นไปโดยลำดับเมื่อสงบร่มเย็นมากเข้าใจนี้จะมีความสว่างสวยจากการอบรมภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการภาวนามาเป็นศาสดาเอกสอนโลกมาจากการภาวนา พุทธังสรณังคัจฉามิของพวกเราธรรมังสรณังคัจฉามิธรรมเกิดขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าเพราะการภาวนาเราได้กราบไหว้ธรรมอยู่ทุกวันนี้สังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์เกิดขึ้นด้วยการภาวนามีธรรมเต็มหัวใจแล้วสอนโลกเป็นสาระของโลกได้เป็นที่ตายใจดังที่พวกเราชาวพุทธได้นับถืออยู่เวลานี้ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าจนตลอดชีวิตธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาฝากเป็นฝากตายกับพระธรรมจนกระทั่งถึงตลอดชีวิตสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระสงฆ์สาวกตลอดชีวิตนี่มาเป็นคณะของใจเราจากใจของท่านที่วิเศษเรียบร้อยแล้วไปที่ไหนอย่าลืมพุทโธธัมโมสังโฆ เวลากิเลสมันหนาแน่นเข้ามานี่พุทโธกลายเป็นมูดเป็นคูดเป็นส้วมเป็นฐานไปหมดนะแต่กิเลสตัณหานี่กลายเป็นทองคำทั้งแท่งไปเวลานี้ให้ดูหัวใจของเรามันเห็นกิเลสตัณหาเป็นทองคำทั้งแท่งเห็นธรรมเป็นมูดเป็นคูดไปหรือมันเห็นเป็นยังไงให้ดูใจเจ้าของธรรมเป็นของเลิศเลอนำสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะธรรมเท่านั้นไม่ได้ให้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะกิเลสตัณหามันพาดีพาดีนตลอดเวลาทั้งเขาทั้งเขาทั่วโลกดินแดนมีแต่ฟืนแต่ไฟของกิเลสก่อขึ้นเผาหัวใจสัตว์โลกสุดท้ายก็แสดงกิริยาอาการออกมาไม่พอใจรบราฆ่าฟันจนเป็นเท่าเป็นฐานไปหมดมีตั้งแต่กิเลสแต่นั้นละสร้างความทุกข์สร้างความทิ่มหายให้โลกท่านไม่ได้สร้าง ท่านมีแต่เป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟคือดับไฟที่มันรุ่งร้อนไปด้วยอำนาจของใจชุ่มเย็นให้ดับให้มุดให้มอดลงไปใจมีความสว่างสวยเย็น

ขึ้นมาเย็นขึ้นมาเพราะการภาวนาวันหนึ่งเรานั่งภาวนาไม่ต่ำกว่า5นาทีจะนั่งพุทธแล้วจะบริกรรมพุทโธก็ได้มีสติกำกับอย่าให้คิดไปกับอะไรให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธค่ะแล้วธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือคำบริกรรมคำใดก็ได้ให้มีสติกำกับรักษาอย่าให้คิดอย่างอื่นให้คิดแต่ธรรมบทที่ตนนำมาบริกรรมนี้เท่านั้นเช่นพุทโธก็ให้มีสติอยู่กับพุทโธและพุทโธติดต่อกันไปสติติดต่อกันไปธัมโมติดต่อกันไปและสติติดต่อกับธัมโมกันไปสังโฆก็ให้ติดต่อกันไปสติติดต่อกับสังโฆเรื่อยๆไปใจเมื่อได้รับการอบรมหรือหล่อเลี้ยงด้วยธรรมแล้วจะสงบลงไปสงบลงไปใจบางดวงจะเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาโดยที่ตนไม่คาดไม่ฝันเลยเช่นพุทโธพุทโธจิตค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาแสดงเป็นความสว่างสวยแน่นหนามั่นคงเกิดความอัศจรรย์ภายในใจของตนที่กำลังพุทโธพุทโธนั้นมีมากต่อมากสำหรับนักภาวนาเว้นแต่ผู้ไม่เคยภาวนาเลยนี่จนกระทั่งวันตายมันก็ไม่ได้อัดได้ทำเข้ามาครองใจจะได้แต่ฟืนแต่ไฟจากกิเลสตัณหานั่นมาเผาตัวเองตั้งแต่วันเกิดวันตายหาความวิเศษวิโสอะไรไม่ได้เลยมีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งลมหายใจหมดแล้วก็ตายจมไปเลยจมไปเลยใช้ไม่ได้อย่างนี้อย่านำมาใช้ในวงมนุษย์เราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธให้นำพุทโธธัมโมสังโฆเข้ามาครองใจเมื่อพุทโธพุทโธกับสติติดแนบกันแล้วใจจะมีความสงบเย็นสงบเย็นจากนั้นก็สว่างสวยเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจของตนเมื่อจิตได้ลงสงบเป็นความสว่างสวยภายในใจแล้วคนเราย่อมมีความตื่นเต้นมีความกระตือรือร้นที่จะภาวนาต่อไปถึงไม่รู้ว่าเหมือนวันก่อนวันนี้ก็เอาอีกต่อไปก็เป็นอะไรอีกถ้าเป็นได้มากเข้ามากเข้าจิตก็ค่อยสว่างสวายขึ้นมาการเป็นจิตแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาเช่นอย่างจิตพระอรหันต์ท่านนั่นน่ะพระอรหันต์จิตพระอรหันต์กับจิตเราต่างกันมากมายเราฟ้ากับดินนะจิตเราคลุกเคล้าไปด้วยมูดด้วยพูดคือขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้ราคะตัณหาเต็มอยู่ในหัวใจจะหาความสะดวกสบายที่ไหนได้ส่วนจิตของพระอรหันต์ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธราคะตัณหาไม่มีมีแต่ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันสว่างสวยอยู่ตลอดเวลายิ่งท่านผู้สิ้นจากทุกข์จากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วอยู่อิริยาบถใดท่านสว่างจ้าตลอดเวลานอนอยู่ร่างกายนอนความสว่างก็อยู่กับการนอนยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่ความสว่างอยู่ก็อยู่กับการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่มีเวลาไหนที่จะพลาดพลาดจากความสว่างสวยที่เป็นอยู่ในประจำใจนั้นเลยนี่ละจิตเวลาได้อบรมให้ดีแล้วเป็นอย่างนั้น ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าใจนะความเลวร้ายที่สุดก็คือใจพาให้เลวร้ายตกนรกอเวจีมีแต่คนสร้างบาปสร้างกรรมทำความชั่วช้าละโมกหาบาปหากรรมแต่ตนจึงตกลงในนรกว่าไม่มีหรือว่าพระพุทธเจ้าองค์เลิศเลยที่ได้เป็นผู้สอนไว้พวกเราเป็นคนตาบอดหูหนวกจะไม่ยอมฟังเสียงท่านเหลือถ้าไม่ยอมฟังเสียงแล้วเราจะจมอีกนะต้องฟังเสียงท่านบาปมีพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ยอมรับบาปว่ามีบุญว่ามีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีเหมือนกันหมดทุกพระองค์นี่แหละจอมปราชญ์ท่านแสดงเป็นแบบเดียวกันแต่เราพ่วงหูหนวกตาวอดจะลบล้างทั้งหมดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วก็สร้างตั้งแต่สิ่งเพราะชั่วช้าละโวกที่ตนสำคัญว่าไม่มีนั่นแหละเผาหัวใจตนเองคนที่ไปตกนรกบอกไม่ก่อนโดยสำคัญว่านรกไม่มีบาปไม่มีนั่นแหละมันตกกันเต็มอยู่ในนรกที่ไหนจะมากยิ่งกว่าสัตว์นรกเต็มไปหมดนะ นี่คือความสำคัญของตนเองหลอกลวงตนเองให้สร้างแต่ความชั่วช้าละโมกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีขั้นตายแล้วก็ตัวผู้ที่ปฏิเสธนั้นล่ะไปรับกรรมของตัวเองหนักเบามากน้อยก็รับเต็มเหนียวเต็มเหนียวให้พา

ดีท่านก็ปล่อยเสียถ้าสะพานแล้วก็เราก็ไปจมคนเดียวท่านไม่จมให้พาฟังเสียงท่านนะเกิดมาตั้งแต่วันเกิดนี้ในเรื่องพุทโธหรือไม่ล่ะไอ้พี่จะน่าที่เราเป็นลูกชาวพุทโธเกิดได้ง่ายหรือพระพุทธเจ้าสร้างพระบริวารถึง3ขั้นขั้นแรก16อสงไขยแสนมหากัปประเภทที่2 8อสงไขยแสนมหากัปประเภทที่3 4อสงไขยแสนมหากัปติดแนบด้วยแสนมหากัปแสนมหากัปกว่าจะได้เป็นมาเป็นพระพุทธเจ้าสอนโลกให้เราทั้งหลายพอลืมหูลืมตาไปสวรรค์นิพพานได้ก็เพราะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั่นเองอย่าประมาททำทั้งหลายเห็นว่ากิเลสดีกิเลสพาโลกให้ล่มจมมามากต่อมากแล้วยังไม่เฉดหลับอิ่มพอกันอยู่เหรอยังจะพากันจมไปในกิเลสด้วยความคิดชั่วช้าลามกการปฏิบัติตัวด้วยความเป็นคนเลวทรามอย่างนั้นตลอดไปจะจมตลอดไปนะจะไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้ถ้าความดีของตนไม่มีถ้ามีความดีของตนความดีนั่นแหละจะฉุดลากขึ้นมาเพราะฉะนั้นคือให้รีบทำความดีเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่ตายแล้วทำไม่ได้นะแล้วตายแล้วจะนิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมาหาประโยชน์อะไร ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะกุศลธรรมมาแปลว่าการสร้างกุศลให้สร้างเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่ตายแล้วมันสร้างมาได้นะยุติทันทีเลยการสร้างบาปก็ดีสร้างบุญก็ดีแต่ผลนั้นไม่ยุติผลจะเป็นเครื่องเสวยได้ทั้งดีทั้งชั่วเป็นสุขได้ทั้งจากบาปจากบุญได้ทั้งสองให้พากันสร้างตั้งแต่บัดนี้วันนี้ก็เป็นวันอุดมมงคลอย่างยิ่งแล้วที่เราได้มา พร้อมเพียงสามัคคีกันได้มาบำเพ็ญมหากุศลครั้งนี้โดยยกพระสารีริกธาตุขึ้นบนที่สูงสุดแล้วเสร็จแล้วก็ได้มาฟังอัตฟังธรรมเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจตนเองแล้วกลับไปบ้านไปเรือนก็ให้มีพุทโธติดตัวไปที่ไหนก็ตามแต่รถก็นั่งไปพุทโธติดใจไปธรรมโมสังโฆติดใจไปนี่เรียกว่าผู้เฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนเป็นผู้มีราคาราคาแต่คนไม่มีพุทโธธรรมโมสังโฆเลยขึ้นบนจรวดดาวเทียมมันก็ไปร้อนอยู่บนจรวดดาวเทียมมันจมตายแล้วก็จมไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่มีพุทโธติดกับหัวใจแล้วจะไม่มีวันทางวันขึ้นได้เลยขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พากันจดจำเทศนาว่าการก็เพียงเท่านี้แหละสำหรับหลวงตาเวลานี้มันไม่ชราแล้วเทศไปเทศไปธาตุขันอ่อนไปอ่อนไปแล้วสุดท้ายก็เทศไม่ได้แล้วก็ต้องหยุดไม่เหมือนแต่ก่อนที่ยังหนุ่มยังน้อยเทศไปเท่าไรก็ได้หมุนเป็นไฟไปเลยก็ได้เราเคยฟังเทศเราตั้งแต่ยังหนุ่มน้อยกลับมาดูทุกวันนี้มันเข้ากันไม่ได้เลยทั้งๆจะเป็นคนเดียวนั่นแหละเทศคือธาตุขันเครื่องมือแสดงธรรมมันอำนวยเทศสะดวกสบายไหลไปเลยเหมือนผืนคนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ถ้าเทศอย่างนั้นชักตายเลยตายตกสมาธิก็ได้นั่นเป็นอย่างนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายระลึกธรรมที่สอนวันนี้เป็นมงคลอันสูงสุดแล้วจะจิตใจหูตาของท่านทั้งหลายวันนี้มาเห็นกันก็มาในนามของกุศลตาก็เป็นมงคลหูก็ได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมเป็นมงคลทุกอย่างใจก็เป็นมงคลมีน้ำซ้ำเวลานี้ก็ยังได้ฟังอัดฟังธรรมเป็นมงคลล้นหัวใจของเราให้นำธรรมที่เป็นมงคลนี้เข้าสู่จิตใจของตนไปบ้านไปเรือนอยู่ที่ไหนอย่าลืมพุทโธธัมโมสังโฆให้นึกอยู่เสมอไปในใจแล้วเวลาจะหลับจะนอนดังที่เคยพูดแล้วให้ลืมกาพุทโธธัมโมหรือสังโฆสักก่อนเรียบร้อยแล้วให้นั่งภาวนาอย่างน้อยได้5นาทีนึกพุทโธคำเดียวนั่นแหละมีสติติดแนบอยู่กับพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆก็ได้ทุกวันวันละ5นาทีต่อไปจิตของเราจะมีความสงบดีไม่ดีจะเกิดความตื่นเต้นอัศจรรย์ขึ้นมาในขณะที่นั่งภาวนาโดยที่เราไม่คาดไม่คิดก็ได้พากันจำมาสิ่งนี้ท่านเป็นมาแล้วท่านจึงมาสอนพวกเราให้นำไปประพฤติปฏิบัติจิตใจจะได้มีความสง่างามอยู่โลกนี้ก็สง่างามด้วยอาด้วยธรรมไปโลกหน้าก็สง่างามด้วยบุญด้วยกุศลอย่าไปอับ
เฉาเมาแต่กองทุกข์อยู่ในนรกกับเวทีใช้ไม่ได้เลยนะ

0: ตอนก็เลยทำนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์แก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านทั้งหลายมีท่านผู้เป็นประธานเป็นต้นโดยทั่วกันเถิดขนาดกี่นาทีนั้นเหนื่อย
1: 24นาท
0: ี
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: 24ครับเอาละแค่นี้ก็พอตอนนี้นะว่าเทศได้มาก24นาทีเหนื่อยเทศมากเหนื่อยเป็นไรพวกนี้สังเทศฮะ
2: ดีครับผม
0: พวกอยู่นี่เนี่ยยืนนั่งหลับอยู่นี่เนาะ
3: วนัตยานแห่งชาติเสาประดง
0: ฮะ
3: วนัตยานแห่งชาติเสาประดงครับผมเดิมทีก็เป็นภูเขาเป็นภูเขาไฟเก่าครับผม
0: ภูเขาไฟ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ระเบิดไฟ
3: ครับผมที่มันระเบิดขึ้นมาเป็นไฟนะครับผม
0: เออได้แล้ว
3: ครับอยู่ตรงนี้ครับผม
0: คู่มันระเบิดไหม
3: มันเป็นตะบ่อครับผมเดี๋ยวจะเป็นบ่อครับผม
0: คน
1: ก็ยังไม่อยากกลับเพราะมีโรงทานเยอะโรงทานมีสองฝั่งของนู้นก็มีโรงทานของนี้ก็มีโรงทานครับผมก็คงจะอยู่อีกต่อเพราะว่าโรงทานพักอยู่ด้วยก็คงไม่ให้หนีแล้วพรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วยครับผมพรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วยครับผมโรงทานยังอยู่เขาก็คงอยู่ไว้ทานกับโรงทานครับแล้วส่งโรงทานไปโรงทานไปเขาใหญ่ด้วยครับ
0: ใหญ่ด้วยอะไ
1: รครับ
0: ผมไปชุกชุกไปเช้า
1: วันนี้วันเสาร์ครับผม
3: วันนี้เป็นวันจักรีครับผมวันจักรีครับผม
1: วันนี้วันจักรี
0: วันเราก็เสร็จอะไรบนแรกเสร็จอะไรก็บนแรกจ้าง
1: ไม่ทำลูกตาชมไม่อยากมียังใจเย็นยังไม่อยากมีอะไรก็เยอะเลย
0: ถ้าไปได้แล้วเราก็อยู่ได้ด้วยว่าอยู่มีแต่ว่าไปได้เท่ากับไล่ไป
1: ไม่ได้ไ
0: ปไปได้ไปกันได้อยู่ก็ได้แล้วก็แก้กันจะกันซื้อเพราะฉะนั้นเราจะไปแล้วก็ไปเราจะอยู่แล้วก็อยู่ที
1: ่
0: ถ้าไปก็ได้ต้องไปท่าเดียวใช่ไหมล่ะปริวุฒิเราว่าเกือบเป็นเกือบตายแล้วว่าอยู่เมื่อไรแล้วไปแล้วไปงานแล้วเออมูไปง่ายได้อย่างนี้ล่ะเออลงไปนะเย็นดีเยอะจ้าสบายสบายโอเคที่หกโมงถึงหกโมงหกโมงสิบแปดนาทีนาฬิกาเราไปทราบกองเลยนะครับหกโมงสิบแปดนาท
1: ีฮ
0: ะ
1: ทุกคนมันก็คงจะไม่ตก
0: ลมดีเยอะนะที่เรานั่งเห็นว่าลมดีเนี่ยเย็นสบายสบายลมมันดีเย็นสบายเทศกับวันละเทศละวันละวิจารณ์เทศล็อกคอละล็อกคอมีอยู่กับเทศล็อกคอละเทศล็อกคอบัวในบัวเนี่ยละบอกให้ฟังละเทศล็อกคอกับจัวร้อยละจัวร้อยจังหวัดจัวร้อยเนธถือว่าเด็กเขาเรียกเนธตะก้อนเรียกจัวทั้งจัวทั้งเนธเด็กนี่จัวและบุ้งพี่จะเนธเขาที่บวชไปแทนเขาที่บวชหลวงตาไปแทนเนธจะขึ้นว่าบอกว่าเล่าทุกข์กับเนธโอ้เนธเลยทำอะไรเอาที่เขาที่บวชหลวงตาไปแทนแล้วจะแทนอะไรให้เขาฟังเราอะเนธก็บอกว่าเว้ยมันจะยากอะไรวะภาษาเทศมันจะยากอะไรเนธหน่อยบอกลูกตาเดินไปตามข้านี่ก็ได้กันเทศว่าเดินไปตามข้านี่ก็ได้กันเทศก็ไปถึงบ้านเขาก็ได้กันได้พอดีว่าเทศแต่จะว่าได้แล้วสิไอ้บอกแล้วเด้อว่าใส่ยังไงที่เอาเนธกันเทศไปตามข้าเลยบอกเขาเด้อเข้าไปกันเดินไปสักเดียวก็ยี่ดกท่าที่ไหนอ่ะดกท่าวัดขันอยู่ท่าไปเลยเห็นไหมแล้วก็เนี่ยจะกันสอนก็ดกตาไอ้ดกตาจำเป็นกันเทศก็เดินไปดกท่าแล้วก็ตักก็ดกท่าเนี่ยดกพ่อ ตักตะกอยมันเป็นรกท่าเขาว่ากันนะตักตะกอยมันเป็นรกท่าหลวงพ่อก็กระทอกเรื่อยละตักตะกอมันเป็นรกท่าไปเรื่อยเรื่อยที่นี่พอดีเห็นรกเห็นไก่มันบินผ่านมาผ่านหน้ามาเลยนี่กันดึงอีกแล้วเดียวบินไปมาเนี่ยมันแบนไก่ปลาเข้าใจว่าตักก็ๆมันแบนดอกท่าบินไปมามันแบนไก่ปลาว่ากันทองไปเรื่อยนะพี่ตักก็ๆมันแบนดอกท่าบินไปว่ามันแบนไก่ปลาไปเรื่อยเลยพอดีเห็นดอกเขียนมันบินผ่านมาสักหลาละบินผ่านฟ้ามันแบนดอกเขียนเขาว่าเข้าใจว่าอะไรแต่ขึ้นที่แรกตักก็ๆมันแบนดอกท่าบินไปว่ามันแบนไก่ฟ้าบินพัดฟ้ามันแบนดอกเขียนก็ถึงเวลาก็ขึ้นแล้วขึ้นชาวบ้านแท้ที่หลวงพ่อเคยพ่อดีเขาเอากล้วยมาเป็นกันเทศไปแจ้งกันเทศหลวงพ่อนั่นแหละหลวงพ่อตะก็ก่อนเข้าใจว่า เขาเอากล้วยเอาอย่างต่ออย่างหลายกล้วยละหลายประเภทมีถงแดงมีกล้วยนะเขาเทศกันเทศมหาราชผู้เฒ่าขึ้นไปกันเทศก็แท้กันตักก็ๆมันแบนดอกท่าเขาว่าเลยนะบินไปบ้ามันแบนไก่ป่าบินผ่านฟ้ามันแบนดอกเขียนไอ้ท่านกล้วยสวยโล่งสวยโล่งไอ้ท่านถมสักขโยกขึ้นฟ้าเห็นกล้วยเขาน่ะแล้วถมมันดีอยู่ถมมันแข็งอยู่แล้วแท้กันเนี่ยกล้วยมันอยู่ตั้งนานเลยใครท่านกล้วยสวยน้องสวยน้องใครท่านถงสักขโยกขึ้นฟ้าเขาก็ไปปลดอะไรแล้วเขาจะปลดกล้วยออกที่เขาเลยก็กล้วยที่กล้วยมันมีหลายกล้วยเนี่ยกล้วยด้ากล้วยหอมกล้วยเนี่ยกล้วยไทยหลายประเภทผู้เฒ่าเสียดายกล้วยขนาดว่าก็ใจจะบอกเสียดายกล้วยที่เขาจะเอาดีเนี่ยว่ามันสวยลูกสวยลูกเสียไม่เห็นอย่างแบบว่าเขาก็ว่าปุ๊บปั๊บยกปุ๊บอะไรกล้วยเง่ากล้วยหอมบ่เป็นหยางผมว่านี่เห็นละมันเป็นตะสั่งมันเป็นตะสั่งตั้งแต่กล้วยตีบน้อยเขาได้เอากล้วยตีบน้อยดีเอากล้วยเง่ากล้วยหอมไม่หันอันนี้ได้กับถงได้ทั้งถงได้ทั้งกล้วยไปเลยเนี่ยหลวงพ่อเทศเข้าใจไหมเดินประจำท่าก็ได้ก่อนการเทศหลวงป่าบัวก็เทศอยู่มันได้อย่างแน่มือดีเหรอเฮ้ยมันได้อย่างที่ไปเลยนี่นะเข้าใจไหมตักก็ก็มันแบนดอกท่าบินไปบ้ามันแบนไก่ป่าหรือว่าบินไปฟ้ามันแบนดอกเขียนที่เห็นกล้วยเขาอยู่หัดเห็นว่าไผ่ท่านกล้วยสวยโล่งสวยโล่งรัวเนี่ยไปท่านถงสักโยกขึ้นฟ้าเห็นถงเขาจะได้ถงเขาก็ปลดกล้วยออกบกเลยเขาก็จะเอาถงมาให้โอ้ยกล้วยเง่ากล้วยหอมบ่เป็นอย่างมันเป็นจะสั่งแต่จะกล้วยตีบน้อยต้องลงเอาทั้งกล้วยเง่ากล้วยหอมเอาทั้งถงมาพอกเลยรวยใหญ่ดอกก็ตะก็เข้าใจว่าจบแล้วจบแล้วจบแล้วเอาละไปแล้วไปแล้วตะก็เข้าไปแล้วท่านก็จะไปได
4: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนเมษายนพุทธศักราช2550ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.ร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.ร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนดำเนินจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนจาริกภาคเหนือขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

0: เมื่อพระอาจารย์มั่นเทศจบลงแล้วท่านก็ลงมากราบพระเถระแล้วปลีกตัวไปพักผ่อนตามอัธยาศัยท่านเจ้าคุณอุบาลีได้กล่าวชมเชยธรรมเทศนาของท่านในถ้ำกลางบริษัทว่า
1: ท่านมั่นแสดงธรรมไพเราะมากหาผู้เสมอเหมือนได้ยากและแสดงธรรมเป็นมุตโตไทยคือแดนแห่งความหลุดพ้นที่ผู้ฟังไม่มีที่น่าเคลือบแคลงและสงสัยนับว่าแสดงได้อย่างละเอียดละออดีมากฟังแล้วทำให้ได้ข้อคิดและเพลินไปตามไม่มีเวลาอิ่มพอและเบื่อง่ายเลยท่านเทศมีบทหนักบทเบาและเน้นหนักลงเป็นตอนๆพร้อมทั้งการคลี่คลายความสลับซับซ้อนแห่งเนื้อธรรมที่ลึกลับซึ่งพวกเราไม่อาจแสดงออกมาอย่างเปิดเผยได้แต่ท่านสามารถแยกแยะธรรมนั้นๆออกมาชี้แจงให้เราฟังได้อย่างถึงใจโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยพระอย่างท่านมั่นเป็นพระที่หาได้ยากยิ่งท่านเป็นพระปฏิบัติจริงและรู้ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จริงๆอัตมาแม้นจะเป็นผู้ใหญ่กว่าท่านแต่ก็เคารพเลื่อมใสธรรมของท่านอยู่ภายในเท่าที่ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วรู้สึกได้ข้อคิดอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งใครๆไม่อาจพูดได้อย่างท่านอาตมาเองเชื่อว่าท่านเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในอริยธรรมขั้น3อย่างเต็มภูมิแม้นท่านจะไม่บอกภูมิที่บรรลุว่าภูมินั้นๆแต่ก็ทราบได้อย่างไม่มีข้อสงสัยท่านเองยิ่งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออาตมามากจนละอายท่านในบางคราวท่านไม่เคยแสดงอากัปกิริยากระด้างวางตัวเย่อหยิ่งแต่อย่างใดให้เห็นเลยนอกจากวางตัวแบบผ้าขี้ริ้วซึ่งเห็นแล้วอดเลื่อมใสอย่างจับใจไม่ได้ทุกครั้งไปเท่านั้น
0: ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่วัดเจดีหลวงพอสมควรแล้วก็กราบลาท่านเจ้าคุณอุบาลีเพื่อออกแสวงหาที่วิเวกตามอำเภอต่างๆที่มีป่าเขามากในเขตจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านทุดงไปของท่านเพียงองค์เดียว
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนจาริกภาคเหนือขับร้องโดยกำเนิดบมแดนครับคืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าเปิดโลกธาตุเสียบ้างขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: นี่คิดอันนี้มาหลายวันแล้วคิดเพื่อให้ได้ยินทั่วถึงกันใครอยู่ที่ไหนก็ให้ได้ยินทั่วถึงกันแต่ปิดมันไม่ดีพอดีในช่างเขาก็มาเจอกับท่านปัญญาเราวิศวะปรมาณูเข้าไอ้ที่นี่ติดกันใหญ่เลยไม่ดีจะขาหน้าจะของใช่ไหมต้องพยายามมาทำนี่หลายวันแล้วนะเนี่ยยังไม่เสร็จมาเจอวิศวะปรมาณูเข้าว่าไงท่านปัญญาเราเก่งมากเรื่องนี้งั้นไปถามดูแล้วเวลาพูดไปสัมผัสเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการสร้างปัญชนเป็นคนบ้าอะไรอย่างนี้เวลาพูดจะสัมผัสแล้วก็ถามดูโอ้โหไม่มีอะไรที่อั้นเลยเครื่องยนต์กลไกเรือเหาะเรือบินจรวดดาวเทียมทำเป็นหมดนี่ไม่ใช่เล่นๆนะแต่ท่านก็บอกว่าจะทำคนเดียวไม่สำเร็จท่านบอกไงเพราะโรงงานทำนี่มันอย่างน้อยต้อง 7,000 ขึ้นไป 7,000 คนเป็นหมื่นๆแต่เราวิธีทำมันรู้มันเนี่ยทำเลยมันไม่ชัดด้วยมันเป็นอะไรไม่ทราบเลยมาแก้กันสองเพราะพวกช่างนี้มาหลายวันแล้วนะมีวันนี้ดูอาจจะเอาให้ท่านเห็นมีท่านบรรยามาคอยดูแลอย่างนี้พูดเขาคือพูดโดยลำพังมันไม่ค่อยได้ยินมันต้องมีเสียงขยายออกไปได้ยินพอเลยมีใครพูดกันนะเข้าติดต่อกับพระเนี่ยมีโอ้มีแต่ว่าไม่ครบพอมีเรื่องนี้มาเรื่องนั้นหมดไปเรื่องนี้มาเรื่องนั้นหมดไปมีเรื่องนี้มาเรื่องนั้นหมดไปเทศกับมันกันเท ทปนี่เครื่องอะไรเครื่องที่อัดอย่างทันสมัยนั้น3นาทีต่อกัน3นาทีต่อกันก็มี3เครื่องมีแล้วเวลานี้ยังกำลังสั่ง2เครื่องเป็น5เครื่องนู่นเนาะเสียก็ท้าทุกเดือนก็ได้อีกอย่างเลยไปเพราะงั้นถึงไม่ห้ามไม่ใครเอาไฟเข้ามาเราห้ามเด็ดขาดไม่ให้เอาเข้ามาไฟของเราเอากำปั้นอยู่นี่เอออยู่ในนี้ก็กำปั้นเอาเครื่องเราแต่ไม่พอใช้ได้นี่ออกแค่นี้มีบ้างเล็กน้อยก็อยู่ในโกดังนั่นเสียงไม่ค่อยออกมาละให้มันมีพอดีพอดีมีสายมีอะไรไม่ให้มากกว่านั้นเรายังมีตกวิจารณ์ในเรื่องเหล่านี้เรื่องไฟฟ้าเข้าวัดกรรมฐานนี่มีตกวิจารณ์มากและจะไม่ผิดด้วยจะเป็นไปตามนั้นแน่ๆนะไฟฟ้าเข้ามาทีแรกก็ขอความสะดวกเอาตู้เย็นเข้ามาฟังเสร็จความสะดวกอะไรเลยอาหารการบริโภคสิ่งที่อย่างสะดวกว่าเอาตู้เย็นเข้ามาพอจะแม้กับโรงหมัดโรงมวยก็มาอยู่ที่นี่อ่ะนั่นระบำลำโป้เข้ามาไปพระในเตียงนอนเนี่ยนะว่าไงตกเตียงไปนู่นนั่นเนี่ยเนี่ยมันจะแหลกหมดวัดกรรมฐานมันจะแหลกตรงนี้ไปฟ้านไม่สงสัยหรอกเวลานี้กำลังรอจังหวะอยู่เหมือนอีแรกอีกามันจับต้นไม้รอซากตกอยู่นั่นมีรอจังหวะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเข้าวัดไหนก่อนพอเห็นเข้าวัดหนึ่งนี่ก็พึบเลยอ่ะหมดบัตรจะไม่มีเหลือจำไว้นะคำพูดคำนี้จะไม่ผิดเพราะฉะนั้นเราห้ามอย่างเด็ดขาดเลยอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับไฟฟ้าจะเข้ามานี่ให้ตัดทั้งหมดไม่มีก็ไม่เอาเลยเพราะว่าส่วนเสียมันมากจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาพระนี่แหลกหมดเลยศาสนาไปพร้อมๆกันเลยเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยถ้าลงมันนี่จะเข้าตรงไหนแล้วแหละจริงๆห้ามไม่ให้เข้ามาถ้าหัวใจยังจะมีอัตมีธรรมอยู่รู้เรื่องโลกเรื่องธรรมอยู่แล้วห้ามให้เข้ามานอกจากใจมันด้านอยู่ทั้งหมดไม่มีอนิธรรมภายในใจเลยอันนั้นมันก็เหมือนคนตายใช่ไหมใครจะสวดกุศลให้ไม่สวดให้ก็ไม่เป็นไรถึงแม้มันตายแล้วนะถ้ายังมีลมหายใจอยู่แล้วก็ควรรู้เรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นมันค่อยคืบคลานเข้ามาคืบคลานเข้ามาเพราะสิ่งยั่วยวนเนี่ยมันดึงตลอดเวลามันดึงมันล่าอยู่ตลอดเวลาขัดธรรมที่จะนำมาสร้างฐานนั้นพอเอื้อมเสร็จปั๊บมันตีข้อมือหักไปแล้วหักไปแล้วข้อมือหักถ้าจะเอื้อมเสร็จธรรมมาต้านทันมาสิบการกันไม่ทันเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้น แล้วว่าโลกเจริญจริงโลกมันเจริญจริงแต่ธรรมมันเป็นยังไงให้จับพิจารณาเอาตอนนี้อีกทีถ้าลงธรรมไม่มีในหัวใจของสัตว์โลกแล้วไม่มีอะไรดีเลยในโลกนี้มันจะเป็นไฟไปหมดไม่ว่าลำไม่สดไม่แห้งอ่ะไฟมันไหม้ได้หมดอันนี้เรื่องของไฟที่เหลือปัญหานี่มันไหม้ได้หมดเหมือนกันถ้ามันมีน้ำดับไฟคือทำก็เสียอย่างเดียวเท่านั้นคือเป็นสิ่งที่น่าวิตกวิจารณ์มากนะพวกเราอะไรก็อย่าให้เกิดเป็นความสะดวกแก่ลูกแก่หลานแก่ตัวของเราอันนั้นสั่งเข้ามานี่สั่งเข้ามาแล้วสั่งฟืนสั่งไฟเข้ามาเผาบ้านเผาเมืองให้ล่มจมไม่คิดนี่แหละตัวสำคัญอยู่ตรงนี้นะคือน้องทั้งหลายคิดอย่างนี้อันใดที่เป็นสิ่งมงคลเป็นประโยชน์แก่เด็กลูกหลานและตัวของเราให้พยายามนำสิ่งนั้นเข้ามาและโลกจะเย็นอย่างการทำบุญให้ทานการไหว้พระสวดมนต์ให้เราทำให้เด็กดูและสอนเด็กให้เป็นที่เข้าใจเป็นลำดับลำดับไปกราบพระกราบครั้งที่หนึ่งบอกให้ลึกถึงพุทโธครั้งที่สองกราบให้ลึกถึงธรรมโมขั้นที่สามกราบให้ลึกถึงสังโฆแล้วก็อธิบายย่อๆให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าดีอย่างไรถึงได้กราบท่านพระธรรมดีอย่างไรถึงได้กราบท่านพระสงฆ์ดีอย่างไรถึงได้กราบท่านอันนี้พ่อแม่ควรจะศึกษามาได้พอประมาณเพื่อจะปฏิบัติเองและลูกเต้าหลานเหลือซึ่งจะเดินตามรอยของพ่อของแม่ไปให้ได้มีความถูกต้องดีงามติดหัวใจและความประพฤติของเด็กบ้างจะไม่คิดหาแบบกลมมาทั้งหมดทั้งที่ตาก็เห็นอยู่เนี่ยตาใสเสียวเห็นไม่เด็ดเห็นมันน่าสงสารนี่มากนะ เราคิดเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่ให้คิดถึงอนาคตของเด็กเด็กนี้ยังจะมีอนาคตไปนานถึงเราจะตายก็ตามเด็กจะสืบอนาคตไป แล้วจะสืบไปด้วยวิธีการใดจะสืบไปด้วยน้ำหรือไปด้วยไฟเราก็พิจารณาให้ดีอย่างนี้แต่ความสะดวกสบายอันนี้เป็นความเสียหายเมืองไทยเรามันถูกเอาเผากินนิสัยเป็นอย่างนั้นเป็นด้วยกันหมดทุกภาคหลวงตาบัวก็อยู่เมืองไทยสิพูดตามเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่าไงก็มันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแก้ไขยังไงอ่ะนั่นแหละสิ่งที่ดีงามที่สุดพยายามแก้ไขอย่าปล่อยเลยตามเลยบ้านเมืองเป็นของเราทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยของเรานี่เป็นสมบัติของทุกคนทุกคนอย่าได้ทำลายสิ่งใดที่เป็นการทำลายส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติแล้วควรคำนึงให้มากจะเห็นแต่พุงตัวเองว่ามันโตมันใหญ่กว่าภูเขาและมันใหญ่กว่าประเทศชาติบ้านเมืองนั่นแหละคือท้องปากที่มันจะกลืนบ้านกลืนเมืองอยู่กับพวกนี้ทางเข้าใจนะพวกเห็นแต่ตัวให้สอนเด็กกราบพุทโธธัมโมสังโฆทั้งสิ้นว่าแล้วอธิบายให้ฟังย่อนั่นเด็กจะได้คตินี้ไปใช้การทำบุญให้ทานทำลายก็บอกให้เด็กรู้เรื่องรู้ราวการทำบุญให้ทานนี่สอนเด็กสอนเราเองให้เป็นคนมีอัธยาศัยกว้างขวางอยู่กันได้ด้วยความพึ่งเป็นพึ่งตายกันด้วยการให้ทานกันด้วยการสงเคราะห์ไม่ใช่อยู่ด้วยกันเพราะความตะหนีขี้เหนียวเห็นแก่ตัวเพราะนั้นเข้ากับใครไม่ได้แม้แต่เศรษฐีก็ไม่มีใครเข้าไปเหยียบบ้านเนี่ยเศรษฐีจะหนีนะถ้าคนมีใจกว้างขวางแม้จะทุกข์จะจนก็ตามเขาไม่ได้เห็นว่าคนนั้นเป็นคนทุกข์คนจนเขาเห็นว่าคนนั้นเป็นคนที่น่าคบชุ่มเย็นมากนั่นแล้วพิจารณาคือนั่นแหละธรรมของพระพุทธเจ้าที่ปกครองโลกมาให้ร่มเย็นเป็นอย่างนี้นะมีความให้อภัยกันเสมออย่าเห็นเกี่ยวว่าเรานี่ดีกว่าเพื่อนถ้าเราดีกว่าเพื่อนเราจะอยู่กับเพื่อนไม่ได้ว่าเราดีกว่าคนก็อยู่กับคนไม่ได้เราดีกว่าใครก็จะอยู่กับคนนั้นไม่ได้เราต้องเป็นความเสมอภาคเขากับเรามีน้ำหนักเท่ากันคนเหมือนกันนั่นจำให้ดีนะเกิดอยู่ในบ้านก็พ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์แบบ 100% เหมือนกันแล้วจะให้มาลุมเกิดในท้องคนเดียวสมมติว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพนะใครก็เป็นลุงก็เกิดกับแม่คนเดียวที่อยู่กรุงเทพมันตายแล้วท้องแม่คนนั้นใช่ไหมมันคุณอยู่ที่ไหนมันก็ต้องเกิดที่นั่นอยู่ในป่าแม่อยู่ในป่าพ่ออยู่ในป่าก็เกิดในป่าออกมาเป็นคนได้ไม่ประมาทกันถ้าจะเกิดที่ไหนก็ตามคือคนให้จำมาตรงนี้นะเหมือนกับธนบัตรจะใบละ5ละ10ใบละ100ละ1000ก็ตามออกมาจากมือไหนเป็นถ้ามือไหนเป็นธนบัตรจริงแล้วใช้ได้กันทั้งนั้นมีสิทธิ์เสมอภาคมีคุณภาพเท่ากันนี่แหละมนุษย์เราก็เป็นแบบธนบัตรนั่นเองให้ทากันจำเอาไว้นะอย่าเห็นว่าคนนั้นปลอมคนนี้ด้อยน่าดูถูกเหยียดหยามแล้วก็เหยียดดูถูกเหยียบย้ำเขานั่นแหละคือคนที่โง่คือคนที่เลวที่สุดไปเที่ยวเหยียบย้ำดูถูกเขาต่างๆนานาต้องให้อภัยกันมนุษย์เราอยู่ด้วยกันนี่ถูกต้องถ้าอยู่ไหนก็ตามที่สุดจริงๆแล้วเกิดมาจากท้องแม่ไม่มีอะไรอ่ะมีแต่ท้องแม่เท่านั้นเป็นที่เกิดของแต่ละคนละคนถ้าเกิดมาแล้วก็มาประสบพบเห็นสิ่งนั้นพบเห็นสิ่งนี้ก็มาก็ว่าคนนั้นมั่งคนนี้มีหรือว่ากันไปธรรมดาเป็นของสมมุติที่ใช้อยู่ในโลกนี้เท่านั้นเวลาจะไปก็มาแก่ตัวก็ไปแค่ตัวนั้นเท่านั้นถ้าหาว่าสร้างความชั่วก็มีแต่ความชั่วแล้วมันเผาหัวไปถ้าสร้างความดีความดีนั่นแหละเป็นเครื่องประยุกต์หัวใจดวงนี้หัวใจดวงไม่ตายนี่ไม่ตายนะหัวใจให้ท่านทั้งหลายเข้าใจไว้นะมีใครที่จะรู้อับรู้ธรรมรู้จิตใจของโลกรู้จิตใจของตนเองได้ชัดเจนถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนพระพุทธเจ้าของเราแหละพระพุทธเจ้ามีรู้จริงๆรู้ละเอียดละออมากถึงเรื่องจิตเพราะฉะนั้นจึงต้องเลิกพยุงจิตด้วยการสร้างความดีเพราะเราจะพึ่งจิตตายไปแล้วร่างกายพึ่งไม่ได้แล้วเวลานี้ร่างกายมันหมดสภาพแล้วพึ่งไม่ได้แล้วจิตนี้อะไรจะพึ่งตัวเองคือความดีนะจิตอาศัยความดีเนี่ยไปพาให้ไปเกิดในสถานที่ดีสติที่พึงหวังส่วนบาปนั้นมันมีแต่จะโยนลงนรกปรารถนาสิ่งนี้ก็ได้สิ่งนั้นปรารถนาสิ่งนั้นมาได้สิ่งนี้นั่นคือเรื่องของบาปมันไม่ให้สมหวังเรื่องบาปแต่เรื่องของบุญแล้วปรารถนาสิ่งใดเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาบุญเพราะเราสร้างไว้ทำอะไรก็มีแต่ทำดีกันดีพอปรารถนาคนเราเขาจะปรารถนาความชั่วสิ่งชั่วล่ะก็ต้องปรารถนาความดีความดีนั่นแหละจะมาสนองเราเพราะเราเป็นคนรักความดีและสร้างความดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้สร้างความดีไว้เป็นที่เกาะของใจนะเวลาจำเป็นมาเราเดินทางวันนี้ก็เราก็รู้เนี่ยพอเดินทางแดดกลางวันแสกๆร้อนๆเนี่ยเรามองเห็นร่มไม้อยู่ข้างทางทั้งๆที่เรายังไม่ได้เข้าร่มไม้เราเย็นแล้วนั่นคือที่พึ่งที่ร่มเย็น นี่ก็เหมือนการบุญกุศลเวลาร้อนมาคนเราต้องหาที่เกาะเราดูคนตกน้ำสิคว้าโน่นคว้านี้คว้าได้แล้วเกาะหมดแม้ที่สุดซากผีก็เกาะเพราะความกลัวตายมันมีกำลังมากยิ่งกว่าความกลัวผีผีจะไหลมาก็ตามจะต้องเกาะเข้ากับทางชีวิตไว้ในเวลานั้นนะแต่ตามธรรมดาแล้วกลัวผีคนเราเวลาจะตายจริงๆแล้วต้องอาศัยซากผีนั่นเป็นที่เกาะเข้ากับทางชีวิตนี่เพราะชีวิตนี่มีคุณค่าและมีน้ำหนักมากยิ่งกว่าความกลัวนี่ละการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างไว้เพื่อให้เกาะอย่างนี้เองเพราะจิตนี้มันไม่ตายไม่เคยตายเลยออกนี้ไปนั่นออกนั่นไปนี่ออกนี้ไปสูงๆต่ำๆนั่นเป็นเรื่องของบุญของบาปถ้าลงไปต่ำก็เรื่องบาปเราสร้างบาปไว้มันก็พาต่ำสร้างความดีไว้ก็พาไปสูงไปสูงถ้าความดีมากคือมากก็ดีถึงเดียวผ่านเลยสร้างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนั่นคือเป็นผู้มีความดีมากหนุนได้เต็มที่หลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นจึงเป็นผู้ไม่เกิดนะแต่ผู้ไม่เกิดนั่นไม่ใช่ผู้ดับไม่ใช่ผู้สูงนะผู้เสวยบรมสุขผู้ไม่เกิดคือผู้เสวยบรมสุขไม่ใช่ผู้ตายไม่ใช่ผู้ชิบหายให้พากันจำเอาไว้ศาสนาพระเจ้าสอนอย่างแม่นยำทีเดียวแล้วใครอยากจะทราบเรื่องศาสนาพระเจ้าแม่นยำหรือแม่นยำพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงประเสริฐจริงหรือไม่ประเสริฐจริงเอาปฏิบัติหลักธรรมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความประเสริฐของพุทธเจ้าความมีอยู่ของพุทธเจ้านั่นแหละมันจะได้เห็นในหัวใจของเราเมื่อเราก็เจอในหัวใจของเราจริงๆแล้วด้วยธรรมที่พาให้ประเสริฐนั้นทำไมจะไม่ยอมรับพุทธเจ้าว่าประเสริฐประเสริฐด้วยอะไรท่านสอนพวกเราไว้ก่อนโดยซ้ำไปพอเราไปรู้แล้วทำไมจะไม่ยอมรับพุทธเจ้านี่แหละเป็นของสำคัญความมีบุญบาปนี้พระพุทธเจ้าองค์ไหนปฏิเสธไม่เคยมีนะพระพุทธเจ้าเกิดมานี่นับเป็นล้านล้านล้านล้านทั้งที่ทำไมถึงมากมายนักพระพุทธเจ้าสมมติว่านะวันนี้เกิดองค์หนึ่งนะเมื่อวานนี้เกิดองค์หนึ่งแล้ววันศีลยันย้อนลงไปนู้นก็เกิดวันละองค์ละองค์มาเนื้อต่อไปข้างหน้านั้นนะเมื่อเจ้ามีมากเท่าไหร่พระพุทธเจ้าเกิดไปตามลำดับลำดาเป็นอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อหนึ่งกับหนึ่งบวกกันเนี่ยก็ต้องเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นล้านล้านขึ้นมาได้อย่างนี้เพราะอุบัติอยู่เรื่อยผู้ที่ทำความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายเราจะเห็นได้ในอะไรที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ประทวดพระมารดาแล้วเสด็จลงมาสัตว์โลกทั้งหลายมีความกระหึ่มปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้านี่มากแสนมากที่สุดและประกาศตนขึ้นในเวลานั้นมากมายกายกองนี่คือท่านเหล่านี้แหละที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ดำเนินตามทางแห่งความปรารถนาของตนผู้สำเร็จได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระพุทธเจ้าขึ้นมาท่านเหล่านี้แหละที่จะเป็นพระพุทธเจ้าสืบทอดไปเรื่อยๆเรื่อยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมากมายกองที่นี่สรุปลงมาแล้วพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามไม่เคยปรากฏในคัมภีร์ตำหนักตำราที่ไหนเลยว่าได้ปราศได้ปฏิเสธบุญไม่มีบาปไม่มีนะฟังสิยอมรับกันทั้งนั้นว่าบุญมีบาปมีบุญให้ความสุขแก่สัตว์โลกจริงๆตามคุณภาพของบุญที่มีมากน้อยแก่บุคคลผู้นั้นนั่นบาปก็เป็นสิ่งที่ราวีสิ่งที่บังคับกดขี่ข่มเหงหรือบีบคั้นสัตว์โลกตามมากตามน้อยของบาปที่มีในบุคคลคนนั้นนี่เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและจะเป็นอีกตลอดไปไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เลยนี่และนรกมีสวรรค์มีฟังสิผู้ไปเห็นแล้วมาพูดกับผู้ที่พูดอย่างด้นเดาพูดตามคำบอกเล่าใครจะแน่กันเอาสิพิจารณาที่ท่านทั้งหลายเราท่านเหล่านี้เป็นผู้ไปเห็นมาแล้วทั้งนั้นเห็นมาแล้วจึงพูดมันจะผิดไปไหนเอาดังท่านทั้งหลายได้มาเห็นมาตาบันตานี่แล้วไปพูดข้างนอกไปพูดพูดได้อย่างอาถรรพ์ทีเดียวผิดกับที่เราเคยได้ยินคำบอกเล่าเขาว่าตาบันตามีไอ้หลวงกระบวนหุบเข้าใจนั่นแหละที่เรามาเห็นด้วยตาของเรามาเห็นว่าตาบรรดาด้วยมาเห็นสลาลงหลวงตาบัวด้วยแล้วเห็นท่าเห็นเดินเป็นในกิจยามญาติของพระของเรียนการทุกปฏิบัติเป็นไงไอ้หลวงตาบัวที่ดุเก่งๆนี่ดุไปทางไหนดุให้คนล่มจมหรือดุให้คนเสียหายตรงไหนหรือดุให้คนละความชั่วทำความดีไปสวรรค์นิพพานหรือดุแบบไหนน่ะหลวงตาบัวไม่เห็นตัวเองแล้วอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายจะสงสัยที่ตรงไหนแล้วทำไมจะพูดไม่ได้เต็มปากล่ะไปแล้ววันนี้ไปเห็นว่าตาบรรดาแล้วเป็นอย่างนั้นนั้นไปเห็นแล้วไปเห็นหลวงตาบัวแล้วท่านดุอย่างนั้นนั้นวันนี้ใช่ไหมล่ะมันเก่งกว่าแม่นยำยิ่งกว่าคำบอกเล่าเขาเป็นไหนคำบอกเล่าเขาว่าเป็นอย่างนั้นนั้นผิดบ้างถูกบ้างนะไอ้คนที่ไปเห็นมาแล้วไปรู้มาแล้วนี่มันจะผิดที่ตรงไหนเนี่ยเอาฟังให้ดีนะท่านทั้งหลายนะแล้วที่พระพุทธเจ้าเองเป็นผู้เห็นบาปเห็นบุญด้วยจักสุญาณที่ จ้งกระจ่างทั้งที่สุดไม่มีอะไรเสมอในโลกนี้ท่านฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เสมอกันหมดในเรื่องพยานความอย่างทราบความเป็นอยู่ในสัตว์โลกทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในไตรโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะลี้ลับพยานคือความอย่างทราบของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์เดียวและสิ่งเดียวเลยฟังเนี่ยนี่แหละท่านเห็นแล้วอย่างนี้ท่านจึงนำมาสอนพวกเราไม่ได้สอนแบบความตาบอดไม่ได้สอนด้วยคำบอกเล่าเขาเล่าให้ฟังว่าเขาว่างท่านไปเห็นจริงๆท่านรู้จริงๆนรกก็เห็นจริงสวรรค์เห็นจริงพรหมโลกเห็นจริงนิพพานเห็นจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วจริงๆที่มาสอนเพราะฉะนั้นจึงสอนจริงเรียกว่าสวาขาโตพระกตาธรรมโมถ้าทำอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ดีแล้วคือไม่ผิดเข้าใจไหมไปเห็นแล้วถึงมาพูดมันก็ไม่ผิดแล้วสิเนี่ยท่านตรัสไว้ชอบแล้วพวกเราจะมาปฏิเสธยังไงถ้าเราเชื่อกิเลสแล้วผิดหายนะกิเลสมันหลับตาพูดมันหลับตาเดินนะแล้วมันหลับตาเดินแล้วมันกระจุงเราให้หลับตาไปเหมือนกันนรกมันก็ไม่รู้ล่ะไม่มีนรกก็ตกเอาตกเอาเหวไม่มีแล้วมันกระจุงไปเหวมันแล้วเวลาจะตกนั่นไอ้นั่นกิเลสไม่ตกเราตกเอาตกเอาแล้วตกนรกพวกใครตกพวกเราเนี่ยตกกิเลสไม่ได้ตกนะนี่มันหลอกเราหลอกเราที่โง่ต่อมันต่อเล่ห์เหลี่ยมของมันแล้วจมไปธรรมะพระพุทธเจ้าฉุดลากขึ้นมาไม่ยอมฟังนี่ที่ให้จำไม่ดีนะเลือกระหว่างพระพุทธเจ้ากับกิเลสจะเอาตรงไหนเอาไหนดีกิเลสมันหลับตาพูดมันหลับตาหลอกคนเราก็เชื่อเพราะเราโง่อยู่แล้วหลับตาอยู่แล้วมันก็ยิ่งมาปิดตาเขาอีก2ชั้น3ชั้นมันทำไมจะไปเป็นมหาโง่ล่ะศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่จอมปราดไม่มีใครเสมอเหมือนเลยสอนบอกเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมเชื่อเพราะสัตว์โลกไหนจึงต้องจมอยู่อย่างนี้ด้วยความไม่เชื่อถ้าเชื่อเสียอย่างเดียวเท่านั้นมากน้อยเท่าไรก็ผ่านก็ได้ผ่านก็ได้ผ่านก็ได้ทางนี้ปลอดภัยนะทางนี้อย่าไปนะเป็นภัยท่านบอกนี่ให้หลบให้หลีกเราไม่เห็นให้ยอมรับผู้ที่เห็นผู้ที่รู้ผู้ที่บอกสิ่งที่ปลอดภัยบอกแล้วว่าปลอดภัยสถานที่ปลอดภัยบอกว่าปลอดภัยทางเส้นปลอดภัยบอกว่าปลอดภัยเส้นที่มีขวากมีหนามมีทุกข์มีความลำบากลำบนมีบาปมีกรรมไม่ให้ไปเส้นไปทางนรกอย่าไปอย่าสร้างบาปไม่ใช่เป็นของดีเราก็ไม่ทำเสียบาปจะมาจากไหนมาหาเราก็เหมือนทางเนี่ยทางไปนี่ไปนี่นี่ทางแยกไปผิดนี่ทางแยกไปสายนั่นอย่าไปเส้นนี้ให้ไปทางสายกงนี่นะแล้วทางสายกงไปไหนทางสายกงไปที่สุกโตไปที่สมหวังก็ไปถึงที่สมหวังถ้าแยกไปตามทางนี้ทางที่นั่นห้ามแล้วไม่ให้แยกไปมันก็ผิดแยกไป91 491 29 429แล้วก็แยกไปผิดจนถูกตัวไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นคนเอาล่มจมจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะความทิฏฐิมานะสำคัญว่าตนดีนี่แหละความสำคัญว่าตนดีนั่นแหละมันเร็วที่สุดพาให้คนได้จมทุกวันนี้ให้ประกันจำนะความรู้เราอย่าไปประมาณนักถ้าเอาความรู้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปสอนหัวใจให้เราทุกข์ก็ทุกข์เถอะการต่อสู้กิเลสต้องสู้บ้างส่วนกิเลสบีบหัวเรามันยิ่งทุกข์กว่านี้เราต่อสู้กิเลสมันจะทุกข์ไปถึงไหนวะว่ามันเป็นไรจำไม่ดีนะก็ลงเร็วว้าอย่างนี้แล้วโขมันถึงใจเข้าใจไหมอ๋อเป็นก็เป็นตายก็ตายนี่แหละที่ไปพูดให้ฟังว่าเวลาเด็ดต้องเด็ดสิกิเลสมันเด็ดขนาดไหนมันเผ็ดร้อนขนาดไหนธรรมะไม่เด็ดไม่เผ็ดร้อนไม่ทันกันต้องเอาธรรมะเพศนี้ออกมาต่อสู้กันมันเด็ดมากเราก็เด็ดมากเข้าใจไหมเอาจนมันหมอกกระแตหนึ่งเดียวเคยเห็นแม่กระแตเพื่อนไม่เคยไปดูในวัดเรานี่แต่กระแตนี่ไม่หมอกเราเห็นคนวิ่งก็ป่าเลยมันว่าจะไปกินหัวมันพวกนี้มันเป็นพวกยักษ์หูสั้นยักษ์หูกว้างรู้จักไหมแต่วัดตาบรรดานี้เป็นพระนี่ยักษ์หูเป็นหูกว้างจริงนะไม่กินกระแตเพราะฉะนั้นมันเป็นเล่นกับพระสนุกสนานไปเลยนั่นมนุษย์ก็ต่างมนุษย์นี่อาจารย์จำมานาที่ทั้งหลายนี่สอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนอย่างเต็มภูมิเลยนะเราสอนไม่ว่าจะสอนใครสอนเรายิ่งหนักกว่านี้นะท่านทั้งหลายเคยได้ยินไม่ใช่หรือหลวงตาบัวสอนเจ้าของดักเจ้าของเคยพูดให้ฟังแล้วไม่ใช่มาพูดอวดท่านทั้งหลายนะพูดให้เป็นที่ยืนยันให้เป็นที่แน่ใจว่าไม่ผิดพูดเป็นที่แน่ใจว่ายืนยันได้ไม่ผิดทั้งเหตุคือการดำเนินมาทั้งผลเป็นที่พอใจที่รับจากการดำเนินมาเผ็ดร้อนๆเป็นยังไงบ้างเวลามาพูดเวลานี้เผ็ดร้อนไหมท่านทั้งหลายเห็นไหมนี่กิริยาความเผ็ดร้อนนี้ออกมาจากไหนหรือออกมาจากความโมโหตัวเลยอะให้พิจารณาให้ดีนะกิเลสเผ็ดร้อนธรรมะเผ็ดร้อนได้นะให้เอาตรงนี้เข้าใจไหมนี่พูดออกด้วยความเผ็ดร้อนด้วยธรรมะต่างหากเพื่อจะเผาหัวกิเลสต่างหากนะนี่แหละให้ประกันจำเอาและสอนทุกสิ่งทุกอย่างเวลาฝึกทรมานเจ้าของก็เคยแล้วตั้งแต่ก้าวออกจากมหาบัวเข้าใจไหมสอบมหาบัวนี่โอ้ยสอบตกที่ตัวสั่นเกือบจะล้มทั้งหงายสิมันโมโหสอบไม่ได้ฟาดกันเลยสองสามปีสี่ปีถึงได้นะเกือบตายพอได้แล้วแต่ที่นี่กูออกละว่างั้นเลยเพราะได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้วว่าเราจะเรียนเพียงแค่ประโยคสาม นี่เท่านั้นนอกจากนั้นเราจะออกประพฤติปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพานเพื่อเป็นพระอรหันต์พูดง่ายๆนะมันมีแต่หันไปหันมาอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเดียวเนี่ยเข้าใจไหมจากความเป็นจากเป็นพระอรหันต์นี่ยากเต็มหัวใจเพราะฉะนั้นจึงออกแบบนั้นแหละออกแบบขึ้นเวทีแล้วไม่ต้องมีกรรมการถ้าเป็นนักมวยก็ไม่ต้องมีกรรมการมาห้ามเลยเอาใครเก่งอยู่บนเวทีใครไม่เก่งเอาพังไปเลยไม่ต้องพุทธลาหนึ่งให้ความโง่นะครับพุทธลาธรรมามันเองคนนั้นนี่ละเข้าใจไหมล่ะพักกันที่จนเต็มที่เต็มฐานแล้วอยากจะพูดให้มันเต็มปากใช่ว่าตั้งแต่เราไม่ได้มองดูเมฆดูหมอกไม่ได้มองดูอะไรทั้งที่ตาก็มีหูก็มีไม่ได้ฟังเต็มหูไม่ได้ดูเต็มตามาเป็นเวลา9ปีอยู่บนเวทีเขาเพิ่งหยอกออกมาแล้วก็มีใครก็ลุมเห็นไหมล่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าเป็นหลังอะไรถ้าชนะก็ยังไม่ได้คนมาลุมเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมตั้งแต่อยู่ในภูเขานั่นพอพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพเท่านั้นละเพิบหมดเลยมหาบัวไม่มองเห็นตัวเลยหลวงตาบัวเข้าใจไหมมหาบัวหมดแล้วตั้งแต่นู่นอ่ะจะออกครับสนามสอบไปแล้วล่ะตั้งนั้นก็เป็นหลวงตาบัวขึ้นบนเวทีตั้งแต่บัดนั้นพอพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นล่วงพับเท่านั้นแหละเพิบเลยเกาะจนไม่เห็นตัวกระทั่งบัดนี้ไม่ทราบว่าจะชนะไม่ชนะไม่ถามถึงเลยว่าเราชนะหรือไม่ชนะน่ะทั้งลุ่มอยู่นี่พูดถึงเรื่องการดับอําดับจริงๆเรื่องการอยู่การกินก็อ๋อมันถึงกันจนกระทั่งเดินไปนี่ภาษาภาคอีสานแล้วว่าคลองเครื่อนเนี่ยคลองเครื่อนนิดหน่อยเดี๋ยวนะล่มตูมด้วยมันทำไมมันถึงล่มมันไม่มีกำลังร่างกายมันอ่อนเต็มที่แต่หัวใจมันไม่ได้เป็นงั้นมันดีบผึ่งหันฟังสิกายอ่อนเพราะอะไรอีกยิ่งดีดขึ้นดีดขึ้นที่นี่ถึงเวลาที่จะมาฉันอาหารตามกำหนดที่เรากำหนดไว้เช่น7วันบ้างหรือ10วันก็แล้วแต่เลยนะเราถึงจะฉันถ้าไม่ถึงวันนั้นยังไงมันจะตายให้ตายไปฟังดินี่ระดับเจ้าของนี่พูดให้ท่านทั้งหลายฟังดูทั้งหลายดูแต่ปากที่เฉยนั่นอันนี้กำลังด้วยนะหวดไม่ให้กินหวดไม่ให้นอนเข้าใจไหมเอาขนาดนั้นหวดนั่งภาวนาจนก้นแตกฟังได้ไหมเป็นยังไงตัวไปเมื่อไหร่นี่แล้วไม่ได้บวชมาตัวคนเพื่อพูดเพื่อความยืนยันของธรรมพุทธเจ้าว่าเอาจริงเถอะลงแล้วได้จริงแล้วจะไม่เจอของจริงไม่มีนั่นพูดง่ายความว่างั้นของจริงพร้อมอยู่แล้วที่จะให้เจอขอให้คนเข้าไปหาความจริงนั่นพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนด้วยการปฏิบัติมาแล้วเห็นแล้วรู้แล้วจึงสอนไม่ได้สอนแบบด้นเดากำหมัดอย่างพวกเราทั้งผู้ดิบไม่ได้เคยปฏิบัติเลยก็เก่งไปให้คะแนนเขาไปตัดคะแนนเขาปฏิบัติไม่เคยปฏิบัติโง่โอ้อวดได้จำได้ตั้งแต่มันชื่อมันจำได้แต่คำบอกเล่าเรียนมากี่ประโยคก็ตามเต็มหัวใจมีแต่ชื่อของกิเลสมีแต่ชื่อพระโพธิพันธ์ตัวโพธิพันธ์ไม่มีในหัวใจแล้วก็อวดตัวว่าเก่งมากเก่งนี่มันมีมากเวลานี้พอกิเลสมันเข้าไปแทรกนั้นสำคัญว่าตัวรู้ตัวฉลาดแล้วมันหาความจริงไม่มีเลยเอามันเห็นความจริงสินี่เราดัดอย่างนี้นะเวลาดัดกิเลสตั้งที่พูดนี้นะเราพูดอย่างย่อให้ฟังนี่วิธีดัดใครก็ตามไม่หนักเหมือนดัดเจ้าของดัดเจ้าของบางทีว่าไม่ว่าจะตายก็ไม่มีเหลือล่ะมีของเราเอาไม่มีเหลือก็มอบเลยตายแบบอื่นโลกทั้งหลายเคยตายมาแล้วตายแบบนี้ยังไม่เคยมีให้มันเห็นก็ทีเป็นตัวอย่างเถอะนะนี่ใส่เจ้าของแล้วสุดแล้วมันก็ไม่เห็นตายก็เป็นลูกตะวัวบุกอยู่โอ้โหนี่เห็นไหมล่ะนี่ล่ะเป็นยังไงธรรมะพุทธเจ้าแล้วเมื่อปฏิบัติถึงขั้นนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงถ้ามันจะรู้ในหัวใจเจ้าของเองไม่ต้องสะทกสะท้านถ้าลงไปรู้ได้เห็นในหัวใจเจ้าของเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะสะท้านไปตรงไหนเห็นแล้วจึงพูดตะกี้นี้ได้พูดแล้วว่าเห็นแล้วจึงนำมาพูดรู้แล้วถึงนำมาพูดมันจะผิดตรงไหนนั่นฟังที่บาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีกิเลสก็ดีมรรคผลนิพพานก็ดีรู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างจึงนำมาพูดมันจะผิดไปไหนวะเราอยากจะพูดอย่างนี้นะแต่นี่ไม่ใช่หลวงตาบัวพูดแล้วคนอื่นพูดจะหานะเราหลวงตาบัวทำงานหน้าที่แท้ มันถึงใจที่ทั้งหลายลูกศิษย์จะถากดไม่มีผลในดีงามเป็นเครื่องตอบแทนเลยเสียเล่เสียเหลี่ยมเสียคนมายาให้กิเลสหมอบล่ามเกียรติไม่สมชื่อสมนามของพุทธบริษัทลูกศิษย์ทศกัณฐ์ผู้จอมปราบเลยให้มันได้บ้างสิเวลามันขี้เกียจที่ท่านดัดมันลงให้มันหนักเข้ามั่งสิมันจะไปไหนมันขี้เกียจที่ท่านมาไหนว่างั้นเอาถ้าอยากจะนอนก็หมอนมัดติดคอมันนี่ตายไปไหนไปเลยไม่ลำบากมันหรอกล้มตรงไหนหมอนตรงนั้นแล้วเสื่อมมัดติดหลังมันเนี่ยไปมันจะเก่งขนาดไหนคำนั้นนี่วะแล้วไม่ให้กินแม่น้าบอกนี่นะเข้าใจไหมเอาถ้าจะเก่งจริงไม่ต้องกินแล้วเอาเสื่อมมัดติดหลังเอาหมอนมัดติดคอไม่ต้องกินแล้วไปเลยอาเป็นขนาดไหนวะสุดท้ายมันก็ดำมาหาข้าวอยู่ในหม้อนี่แหละถ้ามึงจะมาหาข้าวในหม้อนี่มึงต้องทำงานนะมึงภาวนาเข้าใจไหมถ้ามึงไม่ภาวนากูไม่ให้มึงกินเอามึงกินมึงจะภาวนาไหมภาวนาพอกินอิ่มแล้วนะนี่เดี๋ยวกินอิ่มแล้วมันออกเลยเดี๋ยวกินนะพอกินอิ่มแล้วขอพักสักหน่อยเถอะมันสุดท้ายแพ้มันสุดท้ายแพ้มันพวกเรามีแต่พวกแพ้มันมีแต่ขอสักหน่อยเถอะวัน เป็นไงหลวงตาบัวพูดเอาไหนฟังไหมต้องมีขบขันด้วยเข้าใจไหมในทุกอย่างต้องอย่างนั้นสิเอาดัดนะเพื่อความดีไม่อย่างนั้นเราจะไม่ทันความชั่วนะมันจะเผาโลกวินาศให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาในตัวของเราเองแต่ละคนละคนถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องครองใจไม่มีธรรมบนหัวใจเป็นเครื่องชะล้างเป็นเครื่องถล่มความดีเอาไว้แล้วยังไงก็ใจของเรานี่จับเป็นพื้นไปหมดนะให้ระมัดระวังมีน้ำเท่านั้นเป็นเครื่องดับไฟเป็นของสำคัญมากทีเดียวที่เราเห็นด้วยตาของเราทุกคนทุกแห่งอยู่ในบ้านในเรือนเห็นหมดน้ำดับไฟได้สบายสบายส่วนอื่นที่เขามาดับนั้นเรายกไว้เสียเราที่เห็นด้วยตาเนื้อของเรานี่ก็ทำนั่นแหละเป็นเครื่องดับกิเลสตัณหาอาสวะดับได้จริงๆพระพุทธเจ้าถึงยิ่งเสด็จได้เพราะน้ำดับไฟนี่แหละพากันเอาไปปฏิบัตินะเอาละพอเอวังน้ำพกเอวังได้เป็นอะไรไปวะทีนี้จะให้พรวันนี้เอาใหญ่แต่ที่เอาใหญ่ได้เพราะอะไรเพราะตั้งแต่ก่อนโรคหัวใจนี่พอพูดไม่ได้นะมันจะตกทีเดียวจะหายไปเลยคือโรคตะกรกำเริบโรคหัวใจพอเราพูดมากนี่มันก็ต้องสะท้อนพูดมากอะไรลมมันยิ่งสะท้อนแล้วเดี๋ยวก็พักมันโอ้ตายแล้วหยุดแล้วเท่านั้นไปไม่ได้นะแต่นี่โรคหัวใจค่อยสงบลงมาไม่ปรากฏตั้งแต่ไปตรวจสีร่างมานี่เพราะมันจึงได้ขยับบริเวณไม่รู้จักลงต้องพาเอวังเฉยเนี่ยเข้าใจไหมเอาละนี่ให้ฟอนยะถาวาลิวะหาปูราปริปูเรนตีสาครังเอวะเมวะอิโตชินนางเปตานางอุปกปติอิทธิตังปฏิตังสุมหังอิตเมวะสมิจตูสเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชานตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทธาปจายิโนสัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังต้องเทศวันนี้ถึงไหนล่ะถึงใจไหมถือว่าถึงยังไงผู้เทศเกือบตายไหมถึงทะลุไหมท่านยังไม่ถึงเนาะท่านผู้เทศจนเทศจนที่เกือบตายฟังยังไม่ถึงอยู่เลยห่วยว่าไปขาดขนาดที่ว่าสมิเดียวนี้อ๋อแล้วเทศจนเท่าที่ทะลุอะไรตัวเนาะเป็นท่านแล้วแค่จะให้เข้าใจไม่ได้ในเทศด้วยกำลังคุณย่างน่ะคุ้มร้องคุ้มร้องเพื่อจะให้เข้าใจนั่นเองยังไงนะหมอวิลเลียมฟังเทศวันนี้ถึงใจไหมถึงใจไหมวันนี้ต้องของนักเทศนะแล้วเป็นไงฟังเทศวันนี้ถึงใจไหมล่ะมันต้องอย่างนั้นสิข้าพี่เด็กต้องเอาอย่างนั้นนะไปเทศเนอะเนอะอันน่ะเอาเถอะวิธีนี้ไม่ผิดแหละครูพุทธเจ้าเคยใช้มันได้จนสลบเข้าใจไหมเราก็ไม่มีที่อื่นเราจะเป็นเครื่องยืนยันเครื่องยุคเสนาก็จะเราเอาจนก้นคลองก้นแตกก็เคยมาแล้วหนูก้นแตกนะก้นคลองของเราจนนั่งภาวนาจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะก้นมันคลองหมดเวลานั่งภาวนาไม่ยอมลุกเวลาลุกแล้วนั่งมันคลองหมดเนี่ยคนขนาดนั้นคลองดิคนนั่งมีแต่หัวค่ำจนยันสว่างทำไมมันจะเอาหมังมาจากไหนมันจะไม่แตกใช่ไหมมันก็คลองหมดเนี่ยแต่เราก็ไม่เสียใจนี่พูดถึงเรื่องวิธีต่อสู้เด็ดถึงคราวเด็ดต้องเด็ดเข้าใจไหมล่ะอ่ะอะไรแถมมันไม่อยู่ที่นี่แค่มาล้ำอะไรมาอะไรถึงเช้าอ๋ออ่ะมาวันนี้พากันเสียเที่ยวไหมมาเยี่ยมหลวงตาบัว
4: มาจากทางแล้วไปฝันเ
3: ห
4: รอ
3: เนื้อ
4: บรรยากาศเหมือนฝัน
3: วันนี้ก็เรียกอะไรเปิดโลกแต่วันนี้เปิดโลกกับท่านด้วยเนื้อวันนี้เปิดโลกกับท่านวิธีวันนี้เป็นวันหนึ่งที่รุนแรงมากที่สุดจนที่เหลือมันเกี่ยวหมอบเลยหมอบมุมนั่นเลยเขาหมอบมุมนี้มันจะกลัวถูกตีวันนี้เอารุนแรงเคยจำถึงก้อนเคยจำไปตามเรื่องคือเป็นยังไงใครที่เคยมาตะกอนเกิดมันจะจัดเข้าแม่ไปรับ มารับที่หลังนะเห็นได้รับแต่หาที่แตกจริงจริงเนี่ยโอ้ทุกคนจริงจ้ะนี่ก็รุ่นนี่น่าเออรู้จะรู้รานบอกนี่พลาดละไปเออมั่งเลยนะพอแล้วถึงจะของเราอันนั้นร้ายยังบางมันบริมีปวดเต็มบางครั้งอย่างนี้นุ่งก็นุ่งอะไรมากอย่างนุ่งอะไรนุ่งแค่นี้คือนุ่งแบบนี้สลัดแบบดูว่าได้นุ่งเท่ากับโว้ยอย่าเบิ้งเท่าตัวต้องเก็บเองบางที่เท่าหมูหมาเท่าไรกันคุณมีทายมีไปต่อยมันจะเงียบแง่มันเท่าจะตูดหมาเท่าหมูหมาเท่าไรกัดนะครับมันไปเบิ้งอะไรนั่นมันยังวันมุนอยู่เลยว่ามันทำมันโตมันเนอะแต่วางกันถึงเท่าโมโหกันแน่สั่นเท่าไปอย่างใจวัดใจไหมโอ้บางคนเฮ้ยทิ้งน้อยไม่ได้ทิ้งน้อยทิ้งไงเออกำเด็กมันถูกกันนั่นแหละว่ามากว่าเสียเพียงยังเว้ยเขาหน้าอยู่เพียงยังเรื่องแบบพอยมากแล้วครับเจ้าเราก็จะให้เจ้ามากก็ถือว่าเพียงยังหัวหางเมียทำเสร็จแล้วเขาไปจะเสียใจเลยที่คุณเขาหน้าเลยตัวนั่นละเขาพอยมากที่เขาหาเข้าเองเขาใจบอกโอ้ไรวันนี้เขาจะมีเอาวันนี้แล้วเป็นไงฟังเขาว่าน้องตาบัววันนี้อ่ะ
5: ใช่มาก
3: ก็ต้องอย่างนั้นที่ไม่ชัดที่เรียนไม่เหมาะอ๋อที่เรียนเหมาะหมอกข้อมูลนั่งหมอกข้อมูลนี่เป็นอะไรไปไล่ประโยชน์มีมันไปที่เด็กเช่นท่านเป็นบ้านเป็นเมืองคนมันจะคิดขายไปหมดโลกเลยทั้งติดตาใส่เสียอยู่นี่มันจะตายทั้งเป็นเพราะที่เด็ก

0: Ừ, tôi biết rồi.
1: Không có mà.
0: Đấy.
1: Mà cái hàng này thì nó hút cả vàng bắp lên.
0: Nó luôn như cái vàng đó nè, nó cái vàng nó như cái luôn như nó của bên này. Nó là khi tăng cái bạc tàu tăng leo nè. Nó luôn như cái kia bên cái vàng. Nó mà cái vàng họ bên này nó luôn như cái vàng như. Nhưng mà cái vàng mà không mà không có thể một thì chuẩn lăng thang. Nó
1: có
0: nên là khi đang trong đồ gì đấy nó là trong khi nó bỏ ra nên là khi các vũ khí nó bị bật vũ khí mình mình vu và mình sẽ làm bất cứ một phần sẽ làm nên
1: anh như thế nào vậy anh như thế nào vậy ra phải đi ra nó bật rồi ra ra ra ra ra không một lên rồi ra được bật rồi đây là
0: คนมากอย่างนี้นะครับท่านกล่าวว่าที่ถือก็มากคนเป็นหลายที
1: ่หรือกระดอนเป็นลูกเป็นหางดงน้องเป็นปล่อยเป็นงานของ
0: แล้ววันนี้ก็สมใจหรือไปเข้าแล้ววันนี้นะวันนี้ก็ถือถือว่าถือนะ
1: มาดง
0: นั่นคือก็ได้นั่นเนี่ยเดี๋ยวนั้นเอออาลาจะอ่านอาลาขึ้นนะเขาทุกคนนะเลิกกันทีพระเทพจะเต็มเหนียวแล้วอะไรก็เต็มเหนียวแล้วอาลาเลิกกันทีเมื่อวะแต่ถ้ามาเก็บทำกับพวกเนนพวกข้าพวกเด็กขึ้นตุ๊บเลยล่ะ
1: พอดีนะพ่อเทพยืนยันว่าเราไม่จริงต่อใครยืนยันใครยืนยันเราไม่ได้
0: อ๋อเขาลงได้เห็นเนี่ยมันไม่ยืนยันได้ยังไงเออลงได้เห็นแม้แต่เด็กไปขั้นมาได้เมื่อไรไปเห็นเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเด็กใช่ไหมล่ะมันจะพูดได้เต็มปากเลยเด็กแล้วผู้ใหญ่จะขั้นมาได้เมื่อไรเรื่องที่อยากถ้าอยากขายตัวแล้วจะขั้นเด็กให้เด็กมีขยันมอง
1: ม
0: ี
1: จ
0: ิตมี
1: จิตได้หายาก
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบุญญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าเปิดโลกธาตุเสียบ้างในรายการนานาสารธรรมครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนั้นต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชวนกุลเชษฐโถวัดเจติยาคิริวิหารหรือวัดผู่ทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเทศว่าธรรมะของเก่าขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: นะโมตัสสะพระภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภุคเบสุอานะนุสุเตสุธัมเมสุปีปีเอามือลงตั้งใจฟังต่อไปวันนี้จะแสดงธรรมเรื่องของเก่าซึ่งท่านพระอาจารย์เจ้าคุณปู่หินมาเป่งอำเภอศรีเชียงใหม่ท่านแสดงในวันทอดกฐินสามัคคีคณะกรุงเทพพระมหานครมาทอดท่านขึ้นแสดงธรรมด้วยท่านเองแล้วท่านแสดงว่าเต็มบวชมาแสดงธรรมก็แสดงของเก่าเรื่อยๆมาจนถึงบัดนี้ทำไม่เป็นของใหม่เป็นของเก่าทานศีลสมาธิ

าก็เป็นของเก่ามีแต่ของเก่าทั้งหมดมีท่านแสดงแม้เรื่องนี้ท่านพระอาจารย์หลวงมันท่านก็เคยแสดงทำเรื่องของเก่าทานก็ทานของเก่าศีลก็รักษาอันเก่าสมาธิก็อันเก่าปัญญาก็อันเก่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงยักย้ายไปเป็นของใหม่นะโมนะโมก็เป็นของเก่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นของเก่าทั้งหมดนี่ท่านแสดงแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสรู้ธรรมของเก่ามารู้มาเห็นธรรมของเก่านี่เองพระองค์มากำหนดรู้เห็นธรรมของเก่าเมื่อเป็นธรรมของเก่าแล้วท่านจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะมารู้มาเห็นธรรมของเก่าท่านจึงแสดงธรรมของเก่าที่ท่านรู้ท่านเห็นนั้นแก่ท่านพระปัญจวัคคีย์ว่าปุเบสุคณะนุสุเตสุธรรมเมสุดังนี้ว่าธรรมอันนี้เป็นของเก่าเรามิได้สดับตรับฟังมาจากใครมิได้ศึกษาเราเรียนมาจากใครไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนเราในธรรมของเก่านี้ว่านี่ทุกนี่เหตุแต่เกิดทุกนี่คือธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกเรารู้เองเราเห็นเองเพราะเป็นของที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมไม่สูญหายไปจากโลกเป็นแต่เราเป็นผู้ค้นพบค้นเห็นธรรมของเก่าเท่านั้นเราจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงพ้นไปจากทุกข์ได้นี่พระองค์แสดงแก่ท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ปาอิสิปตนะมริกทายวันใกล้เมืองพาราณสีสมัยนวลธรรมของเก่าคืออะไรที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นธรรมของเก่าคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ซึ่งเป็นธรรมอันประเสริฐเป็นธรรมของพระอริยเจ้าอันประเสริฐคือทุกหนึ่งเหตุให้เกิดทุกหนึ่งธรรมเป็นที่ดับทุกหนึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์หนึ่งท่านรู้ท่านเห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงท่านรู้ท่านเห็นในสัจธรรมว่านี่ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี่คือธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดังนี้นี่ทุกนั้นท่านเห็นอย่างไรเห็นว่านี่เป็นทุกข์ท่านเห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์แม้จะเกิดในกำเนิดไหนกติไหนในภพไหนขึ้นชื่อว่าความเกิดมาเป็นรูปเป็นนามต้องเป็นทุกข์ด้วยกันดังนั้นจะเกิดในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3คือการพบรูปภพก็ตามเกิดในวิญญาณถี่ที่7ในสัตวาส9ก็ตามขึ้นชื่อว่าความเกิดแล้วต้องเป็นทุกข์ด้วยกันดังนั้นนี่ท่านเห็นความเกิดเป็นทุกข์จะเกิดในอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์
เดรัจฉานก็ตามจะเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกชาติศาสนาก็ตามดีชั่วก็ตามจะเกิดเป็นพวกเทพเจ้าเทวบุตรเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวมหาพรหมก็ตามขึ้นเกิดแล้วต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นนี่ท่านเห็นความเกิดมันเป็นทุกข์เห็นความแก่เป็นทุกข์ขึ้นชื่อว่าความแก่เมื่อแก่เข้ามาแล้วมันต้องเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปเราเคยเห็นคนแก่มาเมื่อแก่เข้ามาแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่สะดวกสังขารร่างกายมันก็อ่อนก็เพลียไปตามันก็มืดไปหูมันก็ตึงก็หนักไปจมูกมันก็จืดจางจากกลิ่นไปลิ้นมันก็จืดจางจากรสไปกายก็หดเหี่ยวลดน้อยถอยกำลังลงไปความเจ็บความปวดก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยโรคภัยไข้เจ็บก็เพิ่มขึ้นไม่ใช่จะแก่งอมแต่ร่างกายเหี่ยวแห้งหรือลดถอยกำลังอย่างเดียวความเจ็บก็แก่ขึ้นความตายก็แก่ขึ้นความทุกข์เพราะความแก่มันก็แก่ขึ้นกล้าขึ้นทวีขึ้นนี่ท่านเห็นความแก่มันเป็นทุกข์เห็นความเจ็บเป็นทุกข์ขึ้นชื่อว่าความเจ็บแล้วจะเก็บที่ตรงไหนในอวัยวะร่างกายจุดไหนก็ตามตรงไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าความเจ็บแล้วต้องเป็นทุกข์ด้วยกันดังนั้นจะเก็บแข้งเก็บขาเก็บหูเก็บตาเก็บที่ไหนขึ้นชื่อว่าความเจ็บความปวดต้องเป็นทุกข์แม้ใจข้าได้ลงเก็บใจแล้วก็เป็นทุกข์มีความเจ็บใจเสียใจขับแค้นใจแต่ร่วนแล้วเป็นทุกข์เบื่อกันทั้งนั้นนี่ท่านเห็นความเจ็บไข้ได้พยาธิโรคโรคาอาพาธเข้าเบียดเบียนร่างกายเกิดขึ้นที่ร่างกายมันเป็นทุกข์เพราะร่างกายนี้เป็นก้อนของทุกข์เป็นก้อนของโรคท่านเห็นความตายเป็นทุกข์คนเราเกิดมาถ้าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงจะว่าเป็นสุขแต่นี้เกิดมามีแก่มีเจ็บมีตายและทั้งใครๆก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่มีใครปรารถนาโดยกันทั้งนั้นแต่ว่าเป็นของที่เหลือวิสัยห้ามไม่ฟังเอาไว้ไม่ฟังเพราะสังขารร่างกายอันนี้มันตกอยู่ในกฎของอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เป็นไปตามความปรารถนาและความหวังความอยากของใครๆเกิดมาแล้วมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายเวลาจวนจะตายก็ยิ่งเป็นทุกข์ดิ้นรนระวนระวายกระเสือกกระสนไม่อยากตายความเจ็บความปวดพายามัจจุราชคือความตายมันไม่ถอยเลยมีแต่มันขยับเข้ารัดรึบีบรัดเข้าให้แข้งให้ขาชักงอดิ้นรนตาเหลือกตาลานแลบลิ้นปิ่นตา
ลาจะตายมันแสนที่จะทุกข์เพราะไม่อยากตายความตายก็รัดรึงเข้าลมหายใจก็ค่อยผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลงนี่มันจะไม่ทุกข์อย่างไรในอวัยวะร่างกายความเจ็บความตายรัดรึงก็หมดกำลังผลที่สุดเมื่อขาดจากลมหายใจมันก็ถึงแก่ความตายตอนนั้นมันก็เป็นทุกข์ยิ่งใหญ่ใครใครจะพ้นไม่ได้นี่ท่านเห็นทุกข์เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เห็นความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันเป็นทุกข์เห็นความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกข์เห็นความเสียใจเป็นทุกข์เห็นความขับแค้นใจเป็นทุกข์ไม่อยากตายมันก็ขับแค้นขึ้นใจเห็นประสบสิ่งที่ไม่ชอบใจเป็นทุกข์เห็นพัดพาดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจไปเป็นทุกข์เห็นไม่สมความรักความปรารถนาปรารถนาใดไม่สมประสงค์แม้อันนั้นก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นขันธ์ทั้งห้าคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่ประกอบไปด้วยอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าขันเป็นเราเราเป็นขันขันเป็นตนของเราเห็นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นทุกข์นี่ท่านเห็นทุกข์สัจเห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นทำเป็นเหตุเกิดทุกข์คือเห็นตัณหาความอยากความดิ้นรนความปรารถนาความทะเยอทะยานเป็นเหตุเกิดทุกข์ทุกข์ทั้งหลายทุกข์ในกำเนิด4ในกติ5ทุกข์ในภพทั้ง3ทุกข์ในวิญญาณผี7ในสัตวะ9ที่จะเกิดจะมีขึ้นเพราะเหตุแห่งตัณหาคือความอยากเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดขึ้นแท้ที่จริงสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวจุติแปรผันหรือเอาในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณ4 7ในสัตวะ9ให้เป็นทุกข์ร่ำไปเพราะเหตุแห่งตัณหาคือความอยากเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดนี้พระองค์เหตุให้เกิดทุกข์คือเห็นตัณหาความอยากนี้นี่ได้เป็นเหตุให้เกิดภพอีกเกิดในกำเนิด4เกิดในกติ5เกิดในภพทั้ง3เกิดในวิญญาณผี7เกิดในสัตวะ9เพราะเหตุแห่งตัณหาคือความยินดีที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งความกำหนัดมีความเพลิดเพลินลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีของตนที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ในใจของตนนั่นเอง

มีความใคร่ความอยากความรักความกำหนัดในกามรมที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจมีความทะเยอทะยานอยากโน้นอยากนี้อยากเป็นโน้นเป็นนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดแท้แต่ตนมีความอยากอย่างใดมีความรักความกำหนัดความยินดีอย่างไรก็มีความทะเยอทะยานพุ่งเฟ้อตามความอยากตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีของตนที่มีอยู่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจไม่รักไม่กำหนัดไม่ยินดีสิ่งใดที่ตนไม่ชอบไม่พอใจไม่รับไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่อยากให้เกิดมีไม่อยากให้พบให้เห็นเช่นเราได้สิ่งใดมาด้วยความรักด้วยความพอใจไม่อยากให้สิ่งนั้นพัดพาจากไปเมื่อมันพัดพาจากไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจมันก็เลยเป็นทุกข์หรือเราเกิดมาไม่อยากให้มีแก่ไม่อยากให้มีเจ็บไม่อยากให้มีตายเหล่านี้เป็นต้นเมื่อความเกิดมีความแก่ความเจ็บความตายมีอย่างนี้แต่ความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนั้นมาผลักดันคัดค้านมิให้มีความแก่ความเจ็บความตายเมื่อความแก่ความเจ็บความตายไม่เป็นไปตามความอยากของตนที่ตนอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายอย่างนี้ความแก่ความเจ็บความตายมันมีมาไม่เป็นไปตามความบากความอยากความหวังของตนมันก็เลยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะความอยากเหตุฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะตนเองขาดสติปัญญาไม่รู้สัจธรรมตามเป็นจริงว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นทุกข์ตัณหาคือความอยากความไม่รู้ว่าความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์เราก็เลยประยุทธ์เอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายมันจึงเป็นทุกข์อย่างนี้นี่ทำเป็นเหตุจะเกิดทุกข์ท่านรู้ปัญญารู้ธรรมเป็นเหตุเกิดทุกข์อันนี้ก็เป็นของเก่าความเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมมันเก่าไม่ใช่ธรรมมันใหม่เพราะสัตว์ทั้งหลายก็ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในภพทั้งสามนี่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ภพเก่าคติเก่ากำเนิดเก่านั่นเองทำเป็นเหตุเกิดทุกข์ก็ของเก่าตัณหาคือความอยากนี้ก็ของเก่าเป็นเหตุเกิดทุกข์เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยมันก็อันเก่านั่นเองแม่ปัญญาเห็นธรรมมันที่ดับทุกข์ธรรมมันที่ดับทุกข์อันทุกข์ทั้งหลายที่ดับที่จะดับไปโดยไม่เหลือทุกในกำเนิด4ทุกในคติ5
ทุกข์ในภพทั้ง3ทุกข์ในวิญญาณผีที่7ทุกข์ในสัตวะ9ที่จะดับไปนั่นต้องดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัณหาความอยากนี้ทุกข์จึงจะดับไปทุกข์ในกำเนิด4คือสัตว์ที่เกิดในกำเนิด4สัตว์เราได้เกิดในเท่าใครหรือนำคำที่สกปรกเส้นหมูนอนเป็นต้นนี่มันก็เป็นทุกข์มีใช่หรือนี่เป็นกำเนิดที่หนึ่งสัตว์เราได้เกิดในไข่เช่นนกเป็ดไก่เหล่านี้เป็นต้นมันก็ต้องเป็นทุกข์มีความเบียดเบียนมีความแก่ของจิตคนตายเช่นเดียวกันสัตว์เราได้เกิดในครรภ์มีสัตว์เดรัจฉานบางจำพวกมีสุนัขสุกรโคกระบือเหล่านี้เป็นต้นหรือมนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาเกิดในครรภ์มันก็เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นสัตว์เราได้เกิดทุกข์ขึ้นเส้นสัตว์นรกเปรตอสุรกายพวกเทพเจ้าเราอภิสมานกายเหล่านี้ก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าความเกิดมาแล้วต้องเป็นทุกข์นั่นและทำเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เหล่านี้ซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดใหญ่กับตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปในของเก่าท่านก็บอกแล้วว่าคือตัณหาความอยากนี้เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์อยู่ร่ำไปและทำให้ที่ดับทุกข์ทุกข์จะดับไปดับอะไรทุกข์จึงจะดับนั่นทุกข์ในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3จึงจะดับธรรมที่ดับทุกข์ท่านก็ให้ดับตัวเหตุตัวปัจจัยนี้เพราะตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัณหาความอยากนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ให้เกิดทุกข์ต่างๆท่านชี้หน้าตาบ่งเจาะจงตัวตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ว่ายายังตัณหาตัณหาคือความอยากความปรารถนาความดิ้นรนนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์โอโนภวิกาเป็นเหตุให้เกิดภพให้เกิดในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณผี7ในสัตวะ9ให้เป็นทุกข์ร่ำไปเพราะเหตุแห่งตัณหาคือความอยากนั่นได้คือความยินดีราคะคือความกำหนัดกำหนัดในความยินดียินดีในความกำหนัดตตระตตราภินันดินีความเพลิดเพลินรุ่มหลงพุ่งเฟ้อเห่อเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีตัณหาความอยากความรักความกำหนัดความยินดีมันไม่อยู่ที่ไหนล่ะฮะไม่ใช่มันอยู่ที่ใจของเรานี่เหรอน่ะนี่แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าท่านรู้ธรรมของ
เก่าอย่างนี้และท่านรู้ธรรมดับทุกข์อันทุกข์ทั้งหลายที่จะดับไปต้องดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาเพราะตัวตัณหาเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่ดับตัณหาคือความอยากทุกข์มันก็ไม่ดับถ้ายังมีตัณหาคือความอยากความปรารถนาความดิ้นรนอยู่ทุกข์ทั้งหลายมันก็มีอยู่น่ะมันไม่หมดผู้จะดับเสียซึ่งทุกข์เพิ่งดับเสียซึ่งตัณหาคือความอยากถ้าไม่ดับตัณหาคือความอยากทุกข์ก็ไม่ดับไม่หมดแน่ทำเป็นที่ดับทุกข์ท่านจึงเจาะจงเฉพาะตัณหาทีเดียวให้ดับตัณหาทีนี้โยตัสสะเยวะตัณหายะอาเสสวิรากานิโรโธธรรมที่ดับทุกนั้นเพิ่งทำตัณหาคือความอยากนี่แหละให้สิ้นไปเพิ่งดับตัณหาคือความอยากนี่แหละโดยไม่ให้เหลือนั่นเถียวไปจากใจของตนพอใจของตนเป็นตัณหาเนี่ยท่านไม่ให้ตัณอื่นเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ใช่ตัณหามันไม่อยากอะไรเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้มันอยู่เฉยๆอ่ะเป็นปกติอย่างนั้นมันไม่มีความรักความกำหนัดความยินดีอะไรเลยสวยหรืองามไม่สวยหรือไม่งามมันก็ไม่รู้และมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นปกติตั้งอยู่ตามปกติตามหน้าที่มันเท่านั้นแน่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาทานว่าร่างกายอันนี้มันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกติมันไม่ประรักไปชังไข่ไม่หลงอะไรไม่มีความรักความกำหนัดความยินดีอะไรมันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกติมีน้ำท่านท่านยังชี้ลงอีกว่าให้รู้ตามเป็นจริงมันเป็นธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุธาตุมัตตโกมันเป็นธาตุร่างกายอันนี้ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกขี้ขนตนตัวทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายแต่ละส่วนแล้วเป็นธาตุมันเป็นธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดินน้ำลมไฟมันรักใครมันชังใครมันหลงกับใครมันอยากอะไรนิสสโตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขานิสชีโวไม่มีชีวิตศูนย์โยมันว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากตัวตนเราเขาเนี่ยส่วนธรรมที่ดับทุกข์นั้นท่านจะจงบ่งให้ดับเสียซึ่งตัณหาคือความอยากความดิ้นรนความปรารถนาความรักความกำหนัดความยินดีนี่เองในกามารมณ์ทั้งหลายนี่เองนั่นให้ดับเสียซึ่งตัณหาคือความอยากนี้โดยไม่ให้เหลือนั่นเถี่ยวอยากจะโกละเสียซึ่งตัณหาคือความอยากปฏินิสโกวางเสียซึ่งตัณหาคือความอยากมุตติปล่อยเสียซึ่งตัณหาคือความอยากอนาระโยอย่าเข้าไปพัวพันในตัณหานั้นน่ะอย่ามัวเมาในความรักความกำหนัดความยินดีในความอยากนั้น
พราะความรักความกำหนัดความยินดีความอยากความปรารถนาริ้นรนนั้นเป็นตัณหาเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์อนารโยพึงสละสลัดตัดขาดจากความรักความกำหนัดความยินดีนั่นเรียกว่าทำให้ที่ดับทุกข์ท่านหมายเจาะจงให้ดับเสียซึ่งตัณหาคือให้ทำตัณหาความอยากนี่แหละให้สิ้นไปจากใจของเราให้ดับเสียซึ่งตัณหาคือความอยากนี้ไปจากใจของเราโดยไม่ให้เหลือนั้นนั่นเดียวให้ละให้วางให้ปล่อยให้สละสลัดตัดขาดจากตัณหาคือความอยากนี้ไปจากใจของเราทุกข์จึงจะดับไปหมดถ้าไปดับตัณหาคือความอยากนี้ทุกข์ก็ไม่ดับนี่ทำให้ที่ดับทุกข์เรื่องเข้าใจข้อปฏิบัติให้ถึงทำให้ที่ดับทุกข์คือศีลสมาธิปัญญานั่นเพิ่งทำศีลของตนให้เป็นปกติทำใจของตนให้เป็นสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นทำปัญญาตนให้รอบรู้ในสัจธรรมคือให้รอบรู้ให้รู้เห็นในสัจจะทำทั้งสี่คือทุกเหตุเกิดทุกทำที่ดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เนี่ยธรรมเหล่านี้เป็นของเก่าคุเบสุอนัตนุสุเตสุธรรมเบสุอันนี้เป็นของเก่าไม่เป็นของใหม่ทุกข์ก็ของเก่าเหตุให้เกิดทุกข์ก็ของเก่ากิเลสตัณหาน่ะอะไรมันเป็นของใหม่เรามันหลงธรรมของเก่าเนี่ยดังประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวันที่ท่านจะตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนั้นในวันเพ็ญเดือน6นั่นเองนะเวลาใกล้พบค่ำนั่นในวันนั้นน่ะตอนกลางวันพระองค์ได้วิเวกสงบสงัดอยู่พระองค์เดียวในบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเวลาใกล้พบค่ำมีโสตศรียพามสองคนพี่น้องเยี่ยวยาพาเดินผ่านมานั้นเห็นพระองค์เกิดความเชื่อความเลื่อมใสเลยน้อมเอายาพาเข้าไปถวายพระองค์พระองค์รับแล้วม้วนยาพานั้นเป็นบัลลังก์สำหรับรองประทับที่นั่งคันเวลาพบค่ำพระองค์ก็เข้าสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่งบนบัลลังก์หญ้าคานั่นเอาขาขวาทับขาชายมือขวาทับมือชายตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าคือใจมีสติควบคุมใจอยู่เพราะท่านทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเอิงก่อนด้วยใจเป็นใจใจ มีใจพูดถึงก่อนเรียกว่าดำรงสติตั้งสติไว้เฉพาะหน้าหน้าก็คือใจเพราะท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจมีใจพูดถึงก่อนแม่ท่านจึงเอาสติตั้งไว้ที่ใจกำกับใจควบคุมใจอยู่มันเป็นอย่างนั้นเห็นพระพักไปสู่ทิศตะวันออกเห
ห็นหน้า

0: เห็นหลังเข้าสู่ต้นพระสิมหาโพธิ์หลับตาดีๆนั่นแล้วพระองค์อธิษฐานจิตให้แน่นลงไปว่าการนั่งครั้งนี้ของเราเป็นการนั่งครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตปัจจุบันถ้าเราไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในคืนวันนี้ก่อนสว่างเราจะไม่ลุกจากที่นั่งเลยเป็นเด็ดขาดแม้หนังเนื้อเอ็นกระดูกจะหลุดลุ่ยไปจากกันก็ตามทีเลือดจะเหือดแห้งไปก็ตามเถิดถ้าเราไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นพุทธเจ้าในคืนวันนี้ก่อนสว่างแล้วเราไม่ยอมลุกจากที่นั่งตายเสียดีกว่าแท้แล้วเป็นอยู่ไม่ดีเลยดังนี้พระองค์ได้อธิษฐานทับพระหาฤทัยคือใจของท่านให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินไม่มีความหวั่นไหวต่อมรณะต่อมรณะภัยคือความตายเมื่อพระองค์ได้ฐานจิตจำลงให้หนักแน่นแล้วอย่างนี้ในเบื้องต้นพระองค์ก็หวนพิจารณาเรื่องอดีตหนหลังนะพิจารณาไปว่าสมัยเรายังทรงพระชนอยู่ยังเป็นเด็กอยู่สมัยนั้นพระบิดาและพระประยุรญาติทั้งหลายอาละพาเราไปแรกนาขวนที่ทุ่งนาแล้วก็ทิ้งเราปล่อยว่าเราไว้คนเดียวที่ร่มว่าสีสมพูส่วนพระบิดาและพระประยุรญาติทั้งหลายจะพากันไปเล่นนักสัตว์ฤกษ์ที่ทุ่งนาสนุกสนานจนลืมเวลาลืมเราผู้เดียวปล่อยให้เราผู้เดียวอยู่ร่มว่าสีชมพูในสมัยนั้นเราอยู่สบายนักเรานั่งขัดบัลลังก์สมาธิตั้งกายให้ตรงดำรงสติปลายเฉพาะหน้าคือใจมีสติควบคุมใจอยู่เรากำหนดพิจารณาลมหายใจเข้าออกมิให้ฟังเผลอมีสติควบคุมจิตให้รู้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกทุกประโยคมิให้ฟังเผลอแม้ลมหายใจเข้าหายใจออกจะยาวสั้นหยาบละเอียดอย่างไหนๆก็ตามเราเป็นผู้มีสติควบคุมจิตรู้อยู่กับลมหายใจทุกประโยคเพื่อให้พังเผื่อในสมัยนั้นจิตของเราค่อยสงบไปตามลำดับไปตามลำดับลำดับความสุขก็เกิดขึ้นตามลำดับลำดับแห่งความสงบของจิตลมก็ละเอียดไปตามลำดับลำดับแห่งความสงบของจิตเวทนาก็ค่อยสงบละเอียดไปตามลำดับลำดับแทนความสงบของจิตผลที่สุดจิตของเราก็ลงถึงถีติจิตคือจิตดั้งเดิมรวมลงไปพักอยู่เฉพาะจิตล้วนๆไม่มีนิมิตอะไรเกี่ยวปนและแม้แต่ภายในอารมณ์ของจิตก็ไม่มีไม่มีเวทนาความเจ็บปวดรวดราวเข้าไปเสียดแทงจิตประเภทนั้นเพราะจิตประเภทนั้นเป็นจิตที่ละเอียดสุขุมมากเลยเวทนาไปแล้วเราแสนที่สบายเป็นนิมุตติสุขคือความสุขไม่มีเวทนาความเจ็บปวดเข้าไปเสียดแทงเลยสบายยิ่งนักนี้พระองค์ระลึกย้อนไปทางอดีต ครั้งเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่พระองค์ได้เพ่งสารนะได้เจริญสารนะฮะเอาลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์มีสติควบคุมจิตให้อยู่กับลมหายใจทุกประโยคไม่ให้ฟังเผลอนี่เรียกว่าการเพ่งสารในสมัยนั้นนะเมื่อพระองค์พิจารณารูปอย่างนั้นจึงมาดำริว่าวิธีนั้นชะรอยจะเป็นวิธีตัดสรู้กระมังพระองค์จึงนำเอาวิธีนั้นมาดำเนินในคืนวันนั้นเอาของเก่านั่นเองไม่เอาของใหม่นานพระองค์นำเอาวิธีของเก่านั่นแหละวิธีนั้นมาดำเนินในคืนวันนั้นนั่นมีสติควบคุมจิตรู้อยู่กับลมหายใจทุกประโยคได้ตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานของสังขารทั้งหลายไม่หวั่นไหวไปตามสังขารตามคิดความปรุงความแต่งของจิตนั่นนะสังขารภายนอกคือร่างกายก็ไม่หวั่นไหวไปตามแม้มันจะเจ็บจะปวดอย่างไรก็ไม่หวั่นไหวสติของพระองค์ควบคุมจิตอยู่กับลมหายใจทุกประโยคได้ตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานของสังขารทั้งหลายคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติรู้ใจของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคไม่ได้ฟังเผลอวิริยทิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติรู้ใจของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคไม่ได้ฟังเผลอจิตทิบาทเอาใจพักไฟด้วยความมีสติรู้ใจของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคมิได้พังเผื่อมิมังสิทธิบาทมันค้นคว้าพินิจพิจารณาด้วยความมีสติปัญญาน่ารู้ให้รู้ใจรู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคมิได้พังเผื่อเมื่อสติของท่านทันจิตควบคุมจิตอยู่แล้วมีกำลังกว่าจิตจิตก็ไม่สามารถที่จะเด็ดลอดไปจากสติได้จิตของท่านก็ค่อยสงบไปตามระดับความสุขก็เกิดขึ้นตามความสงบของจิตตามระดับแม้ลมคือธาตุค่อยละเอียดไปตามระดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยสงบไปตามระดับผลที่สุดจิตของพระองค์ก็รวมลงใหญ่ทีเดียวถึงสีจิตดั้งเดิมเข้าพักอยู่เฉพาะจิตล้วนๆไม่มีอารมณ์อะไรเจือปนไม่มีเวทนาความเจ็บปวดเข้าไปเสียดแทงจิตประเภทนั้นแสนที่จะสบายรวมลงถึงสีติจิตเป็นจิตที่เรื่องประพัดสอนอยู่อย่างนั้นไม่มีเวทนาความเจ็บปวดเสียดแทงเข้าไปรบกวนจิตประเภทนั้นพระองค์ก็มีสติรู้ว่าจิตของเรามารวมอยู่มาพักอยู่ไม่รบกวนจิตปล่อยให้จิตพักจิตรวมอยู่อย่างนั้นเป็นแต่มีสติรอบรู้จิตว่าจิตเรามารวมแล้วก็ไม่ถอนจิตเมื่อจิตของพระองค์รวมพอประมาณจิตของท่านก็ถอนขึ้นพิขณะจากสีติจิตพิขณะขึ้นคือถอนขึ้นมาจากสีติจิตบ้างเล็กน้อยสติของพระองค์บริบูรณ์ไม่บกพร่องเป็นมหาสติมหาปัญญาไม่มีการทั้งเผลอเมื่อจิตของท่านถอนจากสีที่จิตมาบ้างเล็กน้อยตอนนี้ท่านได้ญาณที่หนึ่งเร เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณคือรู้จักระลึกชาติหนหลังได้ทั้งของพระองค์และสัตว์อื่นตั้งแต่หนึ่งชาติจนถึงอเนกชาติหาประมาณไม่ได้ในการท่องเที่ยวเกิดแก่กระจายในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถี17ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดหาต้นหาปลายไม่ได้หาประมาณไม่ได้ในการท่องเที่ยวเกิดแก่กระจายในเรื่องอดีตชาติหลังๆนั้นเกิดในอบายภูมิทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานพระองค์ก็รู้ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพบุตรเทวดาพระองค์ก็รู้ชาติของพระองค์และสัตว์ไม่มีที่สิ้นสุดสาวไปเท่าไรหรือไปเท่าไรก็ไม่มีที่สิ้นสุดในการท่องเที่ยวเกิดใหญ่กับตายในเรื่องอดีตผลหลังชาติหลังๆในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถี17ในสัตวาส9นาคองค์รู้ตอนนี้เมื่อพระองค์กำหนดรู้รึกชาติหลังได้อย่างนี้เกิดความสะดุดระทดทอดใจใหญ่สงสารชาติของตนและสัตว์อื่นที่ท่องเที่ยวเกิดใหญ่กับใจในเรื่องอดีตชาติคนหลังเกิดความเกรงกลัวในความเกิดน่ะว่าเป็นทุกข์เกิดในกำเนิดไหนคติไหนในภพไหนแต่ล้วนแล้วเป็นทุกข์เป็นของไม่จิรังยั่งยืนยักย้ายเปลี่ยนแปลงผันแปรไปอย่างนั้นน่ะเห็นความเกิดว่าเป็นทุกข์เมื่อเห็นความเกิดเป็นทุกข์มันก็เห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อยู่นั่นเองเกิดความชอดใจใหญ่จนเป็นเหตุให้น้ำพระเนตรคือน้ำตาของพระองค์ไหลลงทีเดียวนี่เกิดความโศกความเศร้าเกิดความร้องไห้รำไรรำพันพระองค์จึงมองหวนคิดว่าจากนั้นชาติข้างหลังได้นี้ว่าชาตินั้นเป็นอันนั้นเที่ยวเกิดแก่กับตายในเรื่องอดีตไม่มีที่สิ้นสุดท่านจะเกิดความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรสงสารชาติของตนและสัตว์อื่นเพราะเหตุอะไรถ้าเกิดความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรก็เป็นทุกข์เท่านั้นเองมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าเกิดความเสียใจความขับแค้นใจในชาติคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในเรื่องอดีตมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นแก้ไม่ได้ท่านจะมานั่งเศร้าโศกซบเหงาเศร้าโศกก็ทำไมแน่นะพระองค์จึงสาวอาเหตุเข้ามาโอปนัสโตน้อมเข้ามาให้เป็นสัจจาอนุลมยานน้อมเข้ามานั่นรู้จักความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์แล้วความโศกความเศร้าเป็นทุกข์แล้วน้อมเข้ามาอะไรเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายพาสัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายให้เป็นทุกข์จนร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดในเรื่องอริชาติทั้งหลายพระองค์ก็รู้ได้รู้ตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยนั่นตัณหาคือความอยากนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกนี้พระองค์รู้ได้ถ้าไม่ดับตัณหาคือความอยากนี้ถ้าไม่ทำตัณหาคือความอยากนี้ให้สิ้นไปถ้าไม่ดับตัณหาคือความอยากนี้ให้ดับไปโดยไม่ให้เหลือนั้นเดียวทุกข์ทั้งหลายมันก็ไม่ดับแน่ถ้าไม่รู้ว่าตัณหาเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ก็เป็นอวิชชาเป็นผู้หลงไม่รู้จริงน่ะถ้าไม่รู้ตัวเหตุตัวปัจจัยเนี่ยมันก็เป็นอวิชชาเป็นผู้หลงเท่านั้นเม เมื่อเป็นวิชาแล้วมันก็เป็นปัจจัยาการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งวัฏฏะทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดให้เกิดแก่กับตายเป็นทุกข์ทุรำไปในกำเนิดในกติในภพต่างๆหาต้นหาปลายไม่ได้มันก็เป็นปัจจัยาการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งวัฏฏะวนแห่งวัฏฏะทุกข์นี่แหละยามต้นรวงรู้ได้นะมันเป็นอย่างนี้รู้ทุกรู้เหตุเกิดทุกแล้วก็รู้ธรรมที่ดับทุกถ้าไม่ทำตัณหานี่ให้สิ้นไปถ้าไม่ดับตัณหานี่โดยไม่เหลือนั่นเถี่ยวทุกทั้งหลายก็ไม่ดับรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นฝ่ายที่ไม่หวั่นไหวศีลก็ได้แก่ปกติของจิตสมาธิก็ได้แก่ความไม่หวั่นไหวไปตามความเกิดแก่กับตายไปตามตัณหานั่นเองปัญญาก็คือความรอบรู้ตัดกระแสของตัวเหตุตัวปัจจัยตัดกระแสของสมุทัยคือตัณหานี่ตัดกระแสของภพของกำเนิด4กติ5ของภพทั้ง3นี้เองให้ขาดไปรู้จักตัดกระแสอันนี้คือตัณหาเนี่ยปัญญาจิตมันจึงจะเป็นปกติจึงจะเป็นสัมมาสมาธิมันจึงไม่หวั่นไหวนั่นทุกข์เนในปฐมยามพระองค์รู้ได้กำหนดชาติหนหลังพร่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีที่สิ้นสุด
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชวนกุลเชษฐโธวัดเจติยาคิริวิหารหรือวัดผู่ทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเทศว่าธรรมะของเก่าในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับคราวนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบุญญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: มาหลายองค์ด้วยอยู่วันนี้นะ
3: มาถวายทอง
2: เออ
3: เ
2: ออ
3: สำคัญต้องมาถามคุณธรรมวาน
2: ฮะวัดไหน
3: วัดสังฆทาน
2: ครับอ๋อวัดสังฆทานมาถวายทองเหรออ๋อถวายก็ถวายมาเออ วางไว้นั่นแล้ววางไว้นั่นเออวางไว้นั่นแล้วทองเท่าไรล่ะ
4: 11บาท
2: ฮะ
4: 11บาท
2: 11
4: ครับ
2: 11บาท
4: ดอลลาร์24
2: ดอลลาร
4: ์
2: 44 ทอง11บาทดอลลาร์
3: 24 ครับ
2: เออดอลลาร์24ดอลลาร์โอ้ทองคำ11บาท
3: คร
2: ับ เรามันก็หลงหน้าหลงหลังไปเลยเนี่ยมันวุ่นต่อวุ่นจะให้ว่าไง ใช้สมองทั่วคนทั่วทั้งประเทศมันก็เลอะได้ที่สมองนั่นนะเออเดี๋ยวตอนเย็นๆ 5:00 น.จะสะพายบาตรไปบิณฑบาต เขาจะแก้หน้าให้เขาจะทำไงโอ้ยนี่หลวงปู่ท่านมาบิณฑบาตไอ้มาครูแล้วรีบหามาครูมามีไหมอยู่อ่ะเขาจะพูดแก้ตัวให้แก้ตัวอะไรเราเป็นบ้าพอแล้วแก้อะไรมันก็ไม่ตกก็แก้ไปมันจะเป็นนั่นเดี๋ยวนี้ครับจำไม่ค่อยนั่นละเพราะมันยุ่งนี่ตะกี้นี้ก็ว่าอะไรไอ้งานทั้งหลายทั้ง3งาน4งานในไปวันพรุ่งนี้นะไปเอาพูดให้ชัดเจนดูที่มันเป็นยังไงวันพรุ่งนี้ที่มันเป็นยังไงวันพรุ่งนี้อ่ะไปงานไหนต่องานไหนบ้าง
5: โยมนิมนต์ไปรับทองกับรับผ้า

0: ่สองที่นิมนต์เอาไว้เขาก็ให้ไปรับทองที่บ้านแล้วไปรับผ้าป่าที่โรงงานครับบ้านกับโรงงานห่างกัน8กิโลครับ
1: แล้วมันต้องสามแห่งใช่หรือ
0: สามแห่งสองเจ้าภาพครับ
1: นั่นดิแล้วจะทำงานแต่เราคนเดียวน่ะนะไปหารับตรงนั้นตรงนี้เหมือนคนขอทานเราทำนี่เราทำเพื่อชาตินะเราไม่ได้ทำเพื่อเรานะให้คิดกันเราทำนี่เราทำเพื่อชาตินะเราไม่ได้อะไรสักแปรหนึ่งนะนี่อันนั้นติดนั่นติดนี่นี่เราเลยกลายเป็นคนขอทานไปเที่ยวยกมือไหว้ถึงนั่นยกมือไหว้นี้เราไม่ไหว้นะสลักทีเดียวขาดสะบั้นไปหมดเลยสามแดนโลกธาตุเราไม่มีอะไรในหัวใจเราทำนี่เราทำด้วยความเมตตาล้วนๆต่อพี่น้องทั้งหลายนะให้คิดแยกแยะบ้างสิมันพิลึกกึกกือนี่ว่าโถเกินเหตุเกินผลทั้งที่ไม่เอาอะไรเลยเราเป็นบ้าคนขอทานหาแบกร่างไปนู่นแล้วก็แบกร่างไปนี่แล้วแบกร่างไปนู่นอย่างวันพรุ่งนี้สามแห่งแบกร่างไปสามแห่ง มันก็เกินไปว่ะโอ้เอาแยกกันไปวันที่19บ้างไม่ได้หรือเอาพิจารณาเขาสิข้าย้ายไปที่ไหนก็ไปงั้นวันเดียวสามแห่งสี่แห่งมันไม่ไหวนะเออลองไปพิจารณากันนะ
0: ท่านลบบอกว่าเอาเหมือนเดิมครับตัดพุทธบูชาไปเดี๋ยวไปปรึกษาเขาดูว่าไปเป็นวันที่19หรือเปล่าหรือเขาจะไปรวมที่เดียวกัน
1: แล้วให้พากันแยกแยกบ้างนะ
0: ครับ
1: เราคนเดียวรับแต่ขนาดนี้แล้วยังจะวิ่งขอทานยกมือจากที่นั่นที่นี่มันจะตายในร่างกายนี่นะให้คิดบ้างที่พี่น้องทั้งหลายเราทำนี่เพื่อพี่น้องทั้งหลายนะ เราไม่ได้ทำเพื่อเรานะ ควรคิดแบ่งหนักแบ่งเบาให้พอเหมาะพอสมนี่เรียกว่าทำเข้าใจไหมใครก็จะเอาตามใจเจ้าของตามใจเจ้าของผู้ที่จะวิ่งตามนั้นมันเป็นคนเช่นไรล่ะอายุสังขารกับขนาดนี้แล้วแล้ววิ่งนู้นวิ่งนี่ยกมือจากที่นั่นยกมือนี่ไม่ได้นะเราปัดทีเดียวขาดสะบั้นไปเลยนะสามเดชโลกธาตุเราไม่เคยห่วงอะไรทั้งนั้นนะห่วงพี่น้องทั้งหลายนี่แหละว่าจึงคอยให้แบกบักแบกเบาให้พอดีพอดีบ้างสิอย่าให้มันเกินไปนะทำอะไรซะเลยประมาณไม่ดีทั้งนั้นน่ะผิดต้องอยู่ในความพอดีพานเข้าใจนะ นี่เรามาช่วยชาตินะเราไม่ได้มาเป็นบ่อยของใครนะเข้าใจเหลือหัวใจเรามันจ้าครอบโลกธาตุพูดมันชาติอย่างนี้นะอุตส่าห์ลงมาบืนมาหาพี่น้องทั้งหลายอยู่เวลานี้นะมันของเล่นเมื่อไหร่แล้วอุตส่าห์ขนาดนั้นน่ะเพราะความเมตตาถ้าไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยกลายเป็นเรื่องอื่นขึ้นมาแล้วมันเป็นโรคไปแล้วนะเราสลัดทีเดียวได้เลยไปแห่งเดียวนะให้ไปพิจารณากันนะสามแห่งนั่นนะแยกไปวันที่19สักวันหนึ่งพอดีมันวิ่งโน่นวิ่งนี่เวลาควรจะไปนี่ย่นเข้ามาเวลานี้ย่นเข้ามาเราเลยจะตายนะให้พิจารณาซะนะไม่ควรไปก็ไปไม่ควรไปเราไม่ไปทั้งนั้นเลยนั่นเห็นไหมล่ะเวลาจะตัดไปอย่างนั้นนะเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยสบายสบายดูลมหายใจอยู่นี่ถ้ามันเลยเหตุเลยผลให้เพิ่งคนพิจารณาแบ่งหนักแบ่งเบานะ วันนี้ก็ทั้งวันเลยเห็นไหมล่ะก็เราละเทศพามาจำนวนมากเท่าไหร่งานนี้ก็เทศสอนด้วยความเมตตาสงสารภาคปฏิบัติจิตตภาวนาของพระรักษาศีลขาบทวินัยและจิตตภาวนาก็สอนตั้ง47นาทีไม่ใช่เลยวันรุ่นมันก็หนักไม่ใช่เล่นนะจากนั้นมาก็เรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อมาเรื่อยๆหรือวันพรุ่งนี้ยังจะไปแบกถึง3งาน4งานจะไหวได้ยังไงขอให้ครับการพิจารณาแยกแยะนะควรแบ่งไปวันที่19ก็ให้แบ่งไปบ้างละดีนะจะยาวเป็นวันเดียวกันหมดนี่ตายหรือไม่ดีสลัดหมดเลยไม่ไปนั่นเข้าใจเลยล่ะถ้ามันเหลือบากกว่าแรงก็จะฝืนหาอะไรความพอดีมีอยู่นั่นเราอุตส่าห์พยายามเต็มกำลังความสามารถนะมา7ปีนี่แหละบึกบืนเพื่อพี่น้องชาวไทยเราเพราะความเป็นห่วงเป็นใยไม่มีหลักมีเกณฑ์มันเป็นหน้าเป็นหลังทั้งที่เป็นประเทศทั้งประเทศนี่เราก็ห่วงใยไม่เขาดูถูกหยาดหยามชาติไทยของเราจนเกินไปเราจุ่มพยุงทุกอย่างนะเราทำนี่เราทำเราคิดหมดคิดอะไรแล้วไม่เคยผิดนี่ก็พยุงชาติไทยของเราให้พอมีหน้ามีตา

ยิ้มแย้มแจ่มใสไปมาหาสู่กับชาติทั้งหลายในต่างประเทศประเทศเขาประเทศเราไปมาหาสู่เขาก็มีฐานะเราก็มีฐานะมีหน้ามีตาไปมาหาสู่กันได้อย่างสง่าผ่าเผยเราคิดอย่างนั้นเราเพื่อกู้หน้าพี่น้องทั้งหลายไว้นี่เราจึงต้องพยุงพยุงเต็มเม็ดเต็มหน่วยหลอกจากนั้นแล้วยังได้เตือนเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์เวลานี้เมืองไทยเราเป็นเมืองฟุ้งเฟ้อเมืองลืมนู่นลืมตัวมาตลอดตั้งแต่ปู่ย่าตายายไม่เคยอดอยากขาดแคลน อยู่เย็นเป็นสุขมาเรื่อยทีนี้นิสัยที่อยู่สบายสบายใช้สบายอะไรมาความมาเข้ามามันก็ติดลึกเข้าลึกเข้าและสุดท้ายเหตุการณ์มันไม่เหมือนเก่าที่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปนิสัยนี้ไม่เปลี่ยนแปลงดูสุราลืมเนื้อลืมตัวนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็จมลงจมลงเห็นไหมปี540เมืองไทยมันใบไม้เหลืองไปหมดนั่นจนเราล้องโก้เห็นไหมติดหนี้ที่สินเขาคิดเป็นเงินนะคน62ล้านคนในระยะนั้นคิดเป็นเงินที่ติดหนี้เขามาแล้วตั้งแต่เด็กขึ้นไปคนละ 50,000 บาท 50,000 บาททั้งประเทศติดหนี้เขานักไหมนี่แหละที่เอามากินนอกจากนั้นให้ไปค้นในบัญชีใหญ่นู่นอีกนะได้ตัวเลขตัวจริงมาชัดเจนแล้วร้องโกกเลยเรานั่นโถจะทำไงคนทั้งประเทศหัวจ่อลงไปทะเลหลวงแห่งความร่มจมหมูหมาเป็ดไก่ก็วิ่งตามเจ้าของหัวจ่อไปตามกันหมดจะร่มจมด้วยกันนี่เคยตอบเคยพามานานเท่าไหร่บรรดาผู้ย่าตายายอุตส่าห์พยายามหาตอบบ้าไฟมาลูกหลานทั้งหลายมาถึงขนาดนี้จนกระทั่งถึงพลเมืองถึงมีถึง62ล้านคนแล้วจะรวมกันไปจมลงทะเลหลวงทั้งหมดเป็นไปได้หรือบรรดาผู้ย่าตายายของเราก็จะเป็นห่วงเป็นใยดีไม่ดีอกจะแตกไปเลยเป็นห่วงหลานที่ไม่เป็นท่าด้วยความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจนกระทั่งทำลายตัวเองความเฟ้อเหิมเนี่ยเป็นการทำลายชาติไทยเราให้จมไม่มีเมืองใดบ้านใดที่เขามาทำลายให้เมืองไทยเราล่มจมเมืองนั้นมารบเมืองนี้มารบเมืองนั้นมาบีบเมืองนี้มาคั้นเอาสมบัติเงินทองของพี่น้องชาวไทยเราไปจนไม่ละติดเนื้อติดตัวอย่างนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้มันเป็นความเฟ้อเหิมเมืองเมื่อลืมตัวมาบีบบังคับเป็นข้าศึกตัวเองแล้วข้าศึกก็ส่องรวมต่างคนกับต่างก็เป็นแบบเดียวกันถุงเฟ้อเหิมแบบเดียวมันก็เป็นยักษ์เป็นผีกัดตับกัดปอดช่างตัวเองช่างตัวเองแล้วสุดท้ายก็หัวจ่อลงไปทะเลหลวงอะไรเจ้นี่แหละเราอดไม่ได้นะเราจึงได้สอนทั้งการประหยัดมัธยัสถ์ให้รู้เนื้อรู้ตัวเหตุการณ์ทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราต้องพลิกตัวปรับตัวของเราให้ทันไม่งั้นไม่ทันเก่าจมได้นี่ถึงนี้อุตส่าห์พยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ช่วยทางด้านวัตถุเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปคิดดูที่ทองคำได้ตั้ง11กิโล3 11 11ตันกับ31กิโลครึ่งนี่มากกว่าคลังหลวงเรียบร้อยแล้วนะเวลานี้ก็ได้อีกเพิ่มกว่าอีกตั้ง140กิโลเป็นประเภททองคำน้ำไหลซึมนี่ก็หนุนกับคลังหลวงก็นับว่าค่อยอุ่นหนาฝาข้างขึ้นมาบ้างพอหายใจได้แต่เราก็ยังไม่พ้นความหมองใจเพราะเราไปดูทองคำในคลังหลวงเองจึงต้องมารบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายบินตบาดออดอ้อนระวังที่นั่นที่นี่ให้เป็นทองคำประเภทน้ำไหลซึมค่อยไหลซึมเข้าไปพอจะได้หายใจครึ่งปอดไม่มากได้ครึ่งปอดก็ยังพอทนคนเราแต่มากขึ้นไปมันก็หายใจเต็มปอดก็ยิ่งสบาย นี่แล้วเราตะเกียกตะกายกับพี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายดูซะนะเราบวชมาในพุทธศาสนาเราไม่เคยสนใจกับอะไรตั้งแต่บวชมาจากนั้นก็ออกทางด้านปฏิบัติฟาดกับกิเลสนี่ยิ่งแล้วเลยไม่สนใจเป็นตายอะไรไม่รู้เอาให้ปั่นลงไปเท่านั้นโดยไม่มีเจตนาอื่นอย่างใดที่จะมาแบ่งสรรปันส่วนไปนอกจากความพุ่งเพื่อมรรคผลนิพพาน นี่ก็ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราปฏิบัติมาก็เป็นเวลา9ปีเต็มเรียน 7,000 ษาได้ปริญญา 7,000 ษาได้พรรษา7ได้ปริญญาความตั้งใจฐานเอาไว้ว่าได้ปริญญา3ประโยคเท่านั้นจะออกปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสโดยชาวเดียวพอเรียนจบท่านป้าก็ออกทันทีเลยฟาดไปจนกระทั่งพรรษา16เป็นเวลา9ปีนี่ตกนรกทั้งเป็นเราอุตส่าห์พยายามสำหรับเราเองไม่เคยเหมือนว่าไม่มองเมฆมองใครทั้งนั้นใครจะเป็นอะไรก็เป็นอะไรก็ตามเป็นผ้าคีรีห่อมูห่อคู่อยู่ในป่าในเขานั่นแหละผ้าคีรีห่อมูดคือห่อมูดห่อคู่ในป่าเขา
ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงอ่ะอยู่ในหัวใจเราเราไปอยู่ในป่าในเขาอันนี้มันก็ติดอยู่ในหัวใจเราเราก็ทนทุกอย่างจนกระทั่ง เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดท้ายก็ทำพระพุทธเจ้ากล้าแข็งรุนแรงขนาดไหนเพราะจะเป็นศาสดาได้เพราะทำนี่เราก็ฟัดที่เหลือให้ขาดไปบ้านลงไปเต็มหัวใจของเราจนกระทั่งสว่างจ้าขึ้นมาดังที่พูดนี่ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ไม่มีสมมุตินี่ธรรมชาตินั้นไม่มีสมมุติโลกทั้งหลายมีสมมุติใครจะยอมรับไม่ยอมรับ ก็แล้วแต่ใครเรื่องความจริงเป็นอย่างนี้เป็นอื่นไปไม่ได้จิตใจได้จ้าขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นแล้วไม่เคยมีทุกข์ปรากฏแม้เม็ดหินไม่ทรายเลยในหัวใจไม่มี หมดมีแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งละ และความแปลกประหลาดสัจจันทร์เป็นนิพพานเที่ยงอยู่ในนั้นวันไหนมันจะเปลี่ยนแปลงไม่มีนี่ละจิตที่ได้ฝึกฝนอบรมให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว ทรงความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นเป็นธรรมธาตุเต็มหัวใจแล้วไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเข้ามาทำลายได้เลยโกรธอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเนี่ยเรียกว่านิพพานนอกสมมุติไปแล้วในสมมุติมีโกรธอนิจจังทุกขังอนัตตานอกสมมุติไปแล้วไม่มีธรรมชาตินี่ไม่มีตลอดไปนั่นกี่กับกี่การก็ไม่มีมีแต่บรมสุขอยู่อย่างนั้นจะ พูดโลกเขาเรียกว่าบรมสุขแต่ธรรมชาตินั้นยังเหนืออีกนั่นนั่นถ้าพูดเลยกันโลกจะไม่เข้าใจจะเข้าใจเฉพาะผู้เป็นผู้เป็นแล้วพูดก็ไม่พูดสำคัญอะไรก็เจ้าของเป็นนี่เทศก็เพื่อชักเพื่อจูง ให้บรรดาชาวพุทธทั้งเราได้ข้อคิดบ้างไม่มากก็น้อยพอเป็นกติเครื่องเตือนใจจะเป็นสาระคุณหนุนจิตใจของเราให้ไปสู่ทางที่ดีคติที่งามจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะได้ยินได้ฟังคติตัวอย่างอดีงามแจกครูบาอาจารย์นี่แหละที่เรานำมาแสดง เราไม่ได้นำมาแสดงเพื่อโอ้อวดหาอะไรอะไรบกพร่องในหัวใจจึงต้องอยากอวดอยากโอ้นั่นถ้าอยากมันก็เรียกว่าความหิวมีอวดอะไรโอ้อะไร นี่แหละได้อุตส่าห์พยายามมาจนกระทั่งมาถึงวาระที่ช่วยชาติบ้านเมืองเราก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ช่วยชาติบ้านเมืองมันเหตุการณ์ทั้งหลายมันก็หมุนเข้ามาอย่างนี้แหละไอ้เราเองก็จะตายอยู่ด้วยในปีนั้นปี544ต่อกันนั่นน่ะมันจะตายและสุดท้ายก็ผ่านมาได้ด้วยยาปฏิหารยาเทวดาบันลิบบันดาลผ่านขึ้นมาได้จากนั้นขึ้นเวที นำพี่น้องทั้งหลายด้วยวัตถุรวมตั้งแต่ทองคำดอลลาร์เงินสดมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งบัดนี้สมบัติทั้งหลายนั้นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างภาคภูมิใจของพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคสมบัติทั้งหลายนี้จากความหมองแหนคือใจซึ่งเป็นเจ้าของมาเป็นสมบัติส่วนกลางทองคำก็เข้าสู่กลางหลวงได้ตั้ง11ตัน31กิโลนี่เรียกว่ามอบต้องเข้าสู่กลางหลวงเรียบร้อยแล้วที่ยังไม่มอบเวลานี้ก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นทองคำประเภทน้ำไหลซึมได้ร้อยต้องดูมันได้140 ดอลลาร์ก็10ล้าน2แสนกว่านี่จากนั้นเราก็เอาดอลลาร์มาหมุนช่วยเงินไทยเงินไทยนี้ออกปลูกอะไรพวกอะไร ให้อุ้ยมันหลายแห่งนะทางราชการก็ดูเอา ที่ลาดยาวเป็นเท่าไหร่ตึก2หลัง3ชั้น49ล้านนั่นนี่แหละเงินพี่น้องทั้งหลายทั้งนั้นออกไปอย่างนี้ส่วนไอ้ตึกตามโรงพยาบาลต่างๆนะ มันที่เราช่วยอยู่นี่มันตั้ง200กว่าโรงพยาบาลนะมันจะมากขนาดไหนที่ดูที่ตึกนี่มากต่อมากรถยนต์มันก็มันจะถึง200คันนะมั้งที่ช่วยตลอดบางแห่งก็มากเช่นอย่างโรงพยาบาลศูนย์ตั้ง4คันบางแห่งก็3คันบางแห่ง2คันตามความจำเป็น เรื่อยมาอย่างนี้นี่แล้วเงินสด สำหรับทองคำร้อยทั้งร้อยเข้าทั้งหมด ไม่แยกแยะไปไหนเลย ตอนแรกก็เข้าเพียง10ล้าน2แสนกว่าจากนั้นก็หมุนเข้ามาช่วยเงินไทยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ผลก็เป็นที่ภาคภูมิใจเดินไปที่ไหนในเห็นแต่สิ่งก่อสร้างผ่านหูผ่านตาที่เวลาเดินไปข้างถนนมี เต็มไปหมดอย่างนั้นเนี่ย เราก็ภาคภูมิใจที่เราช่วยพี่น้องทั้งหลาย โดยไม่มีอะไรรั่วไหลแตกซึมเลยนี่เราช่วยด้วยความเมตตาช่วยได้ทำล้วนๆเจ้าของก็ตายใจได้คนอื่นก็ตายใจได้เชื่อถือได้ใครจึงมาบริจาคตลอดเห็นไหมนี่
ถ้าเขาเชื่อว่าได้เขาจะมาบริจาคหาอะไรได้มาเท่าไรก็ไหลซึมไปหมดทั้งหมดใครจะมาบริจาคหัวใจเขาหัวใจเราเป็นหัวใจคนด้วยกันพี่ถูกเจ้าดีมารู้ด้วยกันนี่ก็คือตายใจพอใจเนื่องจากเล่าจะเป็นเจ้าของผู้รับสมบัติของท่านทั้งหลายเป็นรับเป็นผู้รับผิดชอบตายใจตัวเองเรียบร้อยแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรที่จะมาติดมือเราด้วยความมัวหมองต่างๆเป็นความทุจริตแม้บาทเดียวเราไม่เคยมีฟังสิหาผู้นำท่านทั้งหลายจะไปหาที่ไหน แล้วทำขนาดนั้นแหละผู้นำนำจริงๆเรื่องการเรื่องทำกงไปกงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมหลายสารพันกงกงไปกงมาบริสุทธิ์บอกว่าบริสุทธิ์เราบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวต่อไปนี้มันก็เป็นแบบเดียวกันนี่ถ้าเรายังไม่ตายนะช่วยไปอย่างนี้ก็บริสุทธิ์อย่างนี้เลยจนมาที่ตายใจสำหรับเราตายใจอยู่แล้วเรื่องความบริสุทธิ์ที่นี่บรรดาผู้เกี่ยวข้องก็เป็นแบบเดียวกันบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็ต้องตายใจด้วยที่เพราะความบริสุทธิ์นี่แหละเราช่วยอย่างนี้นี่ทางด้านวัตถุก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่เราเห็นนี่นะทีนี้จากนี้ก็เป็นทางด้านนามธรรมและแก่การเทศนาว่าการสั่งสอนตั้งแต่วันออก ช่วยชาติบ้านเมืองไปที่ไหนเทศนาว่าการ ทีนี้นี่ธรรมสมบัติสำคัญมากนะวัตถุสมบัติที่เราก็ช่วยชาตินี่โลกทั้งหลายเห็นกันทั่วหน้าทั่วตาแต่ธรรมะนี่โลกทั้งหลายไม่คิดเราคิดเต็มหัวใจที่ได้เริ่มจะออกสู่โลกช่วยโลกคราวนี้ธรรมะคราวนี้ธรรมะจะได้ออกสู่โลกแหละ แต่ก่อนโลกเขาไม่รู้ว่าธรรมะเป็นยังไงคราวนี้ธรรมะจะได้ออกสู่โลกเรียกว่านามธรรมวัตถุธรรมนามธรรมวัตถุได้แก่สมบัติเงินทองข้าวของเข้าสู่ส่วนรวมแห่งชาติไทยของเราทีนี้ธรรมะสมบัตินี่เข้าสู่ใจไปที่ไหนเทศที่นั่นที่นั่นเป็นเวลา7ปีนี้แล้วพระวัดเทศจะเอาคําเทศมาจากไหนพิจารณาสิเทศถึง7ปีนี่มันกี่พันกี่หมื่นกันว่าฟังสิเนี่ยเราไม่อยากพูดน้อยๆนะไอ้หมื่นมันจะน้อยไปมันก็เทศทุกวันทุกวันนี่ล่ะอุตส่าห์เทศสอนพี่น้องทั้งหลายก็นี่ออกผลนี่ออกมาจากการปฏิบัติธรรมะที่เรานำมาสอนพี่น้องทั้งหลายออกจากภาคปฏิบัติล้วนๆพูดแล้วสาธุทางปริยัติเราก็เรียน เรียนจนเป็นมหาแต่ไม่มีความแน่นอนตายใจในตัวเองได้นะที่ไหนจนกระทั่งถึงพระนิพพานก็ยังไปตีตั้งเวทีขึ้นไปตีพระนิพพานอยู่เรียนพระนิพพานนิพพานแท้ฮะพระนิพพานมีหรือไม่มีนะนั่นเห็นไหมล่ะนี่พอแยกออกจากปริยัติที่ท่านชี้ถูกต้องโดย ไม่มีสงสัยแล้วเอานั่นมาปฏิบัติมันก็ถูกต้องตามนั้นผลปรากฏขึ้นมาตั้งแต่ความสงบร่มเย็นของใจเป็นจิตเป็นสมาธิขึ้นมาจิตเป็นปัญญาขึ้นมาปัญญาขั้นใดภูมิใดมันจะรู้ขึ้นภายในใจนี่เป็นผลของการปฏิบัติแล้วก็มาเป็นสมบัติของตนเป็นลำดับด้วยเนี่ยส่วนเราเรียนมานี่เป็นความจำได้มากได้น้อยเพียงไรเป็นความจำหลงลืมได้ง่ายๆจึงไม่จัดมาเป็นสมบัติของตนส่วนที่ปฏิบัติมานี่รู้มากน้อยเพียงไรเห็นประจักษ์ประจักษ์เป็นสมบัติของตนได้ตลอดไปเลยนี่แหละธรรมะอันนี้แหละที่ออก มาสอนโลกเวลานี้พูดง่ายๆนะเต็มเนี่ยเวลาที่แรกเรียนหนังสือเรียนมาแล้วออกมาปฏิบัติเวลาปฏิบัติยังไม่ได้ผลทางด้านธรรมะทางภาคปฏิบัติก็เอาปริยัติมาช่วยเทศเวลาจำเป็นหากมีไปอยู่ในป่าในเขาเขามานิมนต์ไปเทศแล้วจะทำยังไงก็ต้องเทศก็ต้องอาศัยปริยัติเพราะเราหายังไม่ได้ภาคปฏิบัติเรายังไม่มีทุนมีรอนเราก็อาศัยปริยัตินั่นแหละเทศกินกล้วยหอมกล้วยไข่ก็ไปเรื่อยเข้าใจไหมล่ะส่วนเงินทองของสมบัติอื่นไม่เอาเทศแล้วเทศวัดไหนวันไหนโลให้วัดนั้นหมดเราไม่เคยแตะเป็นอย่างนี้ตลอดมา จนกระทั่งธรรมะได้ปรากฏขึ้นทางภาคปฏิบัติเวลาธรรมะได้ปรากฏขึ้นเนื้อการปฏิบัติเน้นหนักเราไม่ได้มุ่งว่าธรรมะเกิดอย่างนี้ให้ถึงพระนิพพานนะเป็นอรหัตตบุคคลทั้งเป็นนี้เป็นที่เป็นจุดมุ่งหมายของเราก็พุ่งอย่างนั้นเลยอย่างนี้ธรรมะปฏิบัติออกมาธรรมะก็เกิดสมถะธรรมก็เกิดสมถะธรรมเกิดเป็นยังไงสมาธิธรรมเกิดขึ้นอีกเป็นยังไงจนกระทั่งถึงวิปัสสนาธรรมเกิดวิปัสสนาเป็นชั้นใดชั้นใดบ้างตั้งแต่ตรุณวิปัสสนาวิปัสสนาอ่อนๆจนกระทั่งวิปัสสนาแจ้งขาวถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาเป็นมหาสติมหาปัญญาที่ละเอียดสุดยอดฆ่ากิเลสขาดบั้นหมดโดยสิ้นเชิงในมหาสติมหาปัญญานั่นแหละ
นี่มันก็ขึ้นเกิดขึ้นภายในใจเกิดขึ้นภายในใจแล้วธรรมะที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรแทนที่จะไปสั่งสอนผู้อื่นผู้ใดไม่เคยมีแต่เกิดขึ้นมากน้อยก็มาแก้เจ้าของแก้เจ้าของตลอดเวลาธรรมะที่เกิดจริงๆเราปฏิบัติธรรมถึงขั้นทำเกิดนี่พุ่งเกิดพุ่งออกมาแล้วก็มาแก้กิเลสที่มันเป็นตัวภัยขวางอยู่ในหัวใจเราออกไปเรื่อยๆไม่เคยสนใจที่จะไปสั่งสอนใครนี่พูดให้มันเต็มยศ สั่งสอนเจ้าของเกิดขึ้นมาอุบายอะไรก็มาแก้กิเลสแก้กิเลสแก้กิเลสเรื่อยไปจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจหมดแล้วจ้าไม่มีอะไรเหลือที่นี่ธรรมะจะว่ามีมากมีน้อยฟังพี่นาสิเขาพูดแล้วสาธุเราไม่ไปหาข้อตามปริยัติมาเทศทีนี้เอาออกจากภาคปฏิบัติล้วนๆเลยประเทศที่ไหนที่ไหนมีแต่ภาคปฏิบัติล้วนๆออกเลยหากจะสมบัติสมบันกับปริยัติก็เป็นคาถาบาลีพูดโยกศัพท์ขึ้นมาแปลบ้างผ่านไปเพียงเท่านั้นอันหลักใหญ่จริงออกจากใจเพราะใจนี้เป็นพระไตรปิฎกใหญ่ของพระพุทธเจ้าของพระสาวกทั้งหลายพระไตรปิฎกนั้นจะตรวจจริตทีหลังนะพระไตรปิฎกจริงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านทรงไว้แล้วตั้งแต่วันตรัสรู้นั่นนั่นอยู่ในใจของท่าน นี่เราก็ปฏิบัติเวลามันปรากฏมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่แหละสวดคาถาธรรมตัดไว้ชอบแล้วรู้ตามนั้นก็รู้ชอบแล้วเนี่ยสงสัยไปไหนแน่นอนในตัวเองแน่นอนในตัวเองก็ ก็ทำหมู่เพื่อนเกาะเข้ามาแต่ก่อนไม่สนใจการปฏิบัติก็จะว่าพิสดารอยู่บ้างก็ไม่ค่อยผิดไม่ผิดเพราะบรรดาพระทั้งหลายท่านไปมักจะไป2องค์3องค์ไปเที่ยวกรรมฐานแต่เรานี่ไปองค์เดียวที่นิ่วเลยไปองค์เดียวองค์เดียว หลวงปู่มั่นก็ส่งเสริมด้วยถ้าว่าไปเดียวธรรมหาต้องไปนั่นท่านที่นิ่วเลยให้ไปองค์เดียวไปองค์เดียวเพราะฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานเราจึงมีแต่องค์เดียวองค์เดียวทั้งนั้นเป็นก็เป็นตายก็ตายข้าวไม่กินกี่วันช่างมันเพราะป่าช้าอยู่กับเราความเป็นความตายอยู่กับเราความรู้อยู่กับใจของเรามันควรจะเป็นจะตายมันก็รู้เองแล้วมันจะตายจริงกับบิณฑบาตมาฉันซะบ้างพอฉันเสร็จแล้วก็ฟาดกันใหญ่กับกิเลสเลื่อยมาจนกระทั่งตั้งแต่พรรษา7ถึงพรรษา16เป็นเวลาเท่าไหร่ปี9ปีต้องนับได้ว่าวันที่ก็เคยพูดให้ฟังแล้ววันที่15พฤษภาคม2493หลังวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครนั่นละเป็นสถานที่โลกข้าศึกขาดสะบั้นลงในภูเขาลูกนั้นตั้งแต่นั้นมาก็จนกระทั่งถึงป่านนี้แล้วเทศมากี่ปี55 56ปีนี้แล้วธรรมะไปมาจากไหนถ้าไปมาจากคัมภีร์เวลาหมดไปนานแล้วนะแต่นี้เอาคัมภีร์ใหญ่มีอะไรที่ไรก็เทศออกจากคัมภีร์ใหญ่เมื่อที่ใหม่ไม่มีงัดที่เก่าขึ้นมาเทศเพราะพวกนี้มันหูทื่อตาทื่อพอแรงแล้วแหละเราก็หูทื่อตาทื่อด้วยกันทื่อต่อทื่อซัดกันงัดของเก่าของใหม่ออกมาเทศเราจึงไม่คำนึงว่าเราเทศวันหนึ่งนี่เอาของเก่าหรือของใหม่มาเทศแล้วพวกนี้ก็คงไม่คำนึงว่าท่านเอาของเก่าหรือของใหม่มาเทศฟังวันนี้ท่านจะได้ฟังเทศเก่าหรือฟังเทศใหม่นะก็ไม่เคยคิดกันมีแต่จะไปฟังเทศเราพูดเทศเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะงัดของเก่าของใหม่มาเทศแท้กันอยู่นี่เนี่ยหูก็หูเก่าปากเก่ามันก็ฟังกันอยู่อย่างนี้ก็สบายกันไปอย่างนี้เห็นไหมล่ะ นี่เราทำพระพุทธเจ้าพูดให้มันชัดเจนเปิดเผยตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติมรรคผลนิพพานเปิดอยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติขอให้เชื่อศาสดาเถิดมรรคผลนิพพานจะอยู่ในเงื้อมมือจนได้นั่นแหละถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเอาเถอะเท่าไรใจอวดจริงด้วยกิเลสพาอวดจมทั้งนั้น พากันเข้าใจนะการปฏิบัติธรรมนี้เอาสดร้อนมาสอนท่านทั้งหลายเอาตัวเป็นตัวประกันมาเลยพูดอย่างไม่สะทกสะท้าน เวลามันมืดมันก็มืดเคยพูดให้ฟังแล้วไม่ใช่เหรอที่ไปที่เขาที่บนไปฉันลานข้าวก่อนนั้นจิตเตสังกิริเถสทุกขติปฏิกังขานไปฉันเพลนโอ้ยจนกระทั่งอกจะแตกมันกลืนไม่ลงก็บวชในพรรษาเดียวในพรรษานั้นก็เรียน7ตำนาน12ตำนานจบแล้วก็เรียนปฏิโมกจบปฏิโมกได้สวดในกลางพรรษาพอออกพรรษามาแล้วภาษิตอะไรที่จะยกมาเป็นคำเทศคำอะไรนี่ไม่มีเพราะยังไม่ได้เรียนแล้วเขาก็นิมนต์เป็นไปก็เป็นหัวหน้าไอ้หัวหน้าก็มีแต่พระอันพรรษาเดียวเราก็บวชพรรษาเดียวซะด้วยนะเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนบวชก่อนกันเป็นวันเป็นเวลาเท่านั้นเนี่ยแล้วเป็นหัวหน้าไปแล้วก็ไปเทศเอาหนังสือพกไปเทศคือไปไหนหนังสือพกเนี่ย
ไปเทศพอแก้พอ

ผ่านไปได้แล้วกินกล้วยหอมเก่าๆเข้าใจไหมฮะนี่วันนั้นพอเทศจบแล้วพวกหมู่บ้านต่างๆเขาหลั่งไหลมาละสิ เขาหลั่งไหลมาเขามาก็หืดก็หอบมาโอ้ยเป็นไงท่านเทศจบแล้วยังท่านเทศจบแล้วโอ้ยเทศจบแล้วจบแล้วก็มายากอีตาหนึ่งยังจะตามข้ามันอยู่เราไม่ลืมนะมันพูดเองนะมันไม่ใช่ผู้เทศเราเป็นผู้เทศมันเทศจบแล้วก็จะไปยากอะไรท่านฉันเทศแล้วจะเทศให้ฟังมันจะยากอะไรวะก็มันไม่ได้เทศเราเป็นผู้เทศเราจะตามข้าเดี๋ยวนี้มันตายยังไม่รู้ถ้ายังไม่ตายไปตามหามาหน่อยนะเราจะฆ่ามันไอ้นี่นะนี่ละมันครับมันแค้นขนาดนั้นเวลาจนกรอกจนมูลหาอะไรจะเทศไม่ได้เราจะเอาอะไรเทศให้เขาฟังอะไรเทศให้เขาฟังนี่ทุกข์ที่สุดในชีวิตแห่งพระของเรามีข้างนั้นลงถึงใจไม่มีลืมนะ นี่ละเวลามันอัดอั้นตันใจมันเทศไม่ออกติดเขาติดเราเป็นกระแพงต้านออกบทจอบธรรมะจะออกไปไหนออกไม่ได้นะ นี่เวลามันติดเขาอยู่หัวใจติดหัวตัวเองติดเขาติดเรานี่เวลามาปฏิบัติกิเลสกระจายออกจากฟ้ากิเลสขาดจากบ้านเราเขาก็ไม่ติดเราก็ไม่ติดโล่งสว่างจ้าไปหมดทั่วโลกได้โลกธาตุติดอะไรว่างั้นแหละอย่างที่เทศนี้ไม่คุยถ้าควรที่จะแทรกมาบางน้อยไหลออกเองออกเองนะนี่เราทำมากเกิดที่ใจที่จากการปฏิบัติทำมูเจ้าสดสดร้อนๆอย่างนี้ถ้าใครปฏิบัติตามต้องรู้ต้องเห็นตามนิสัยวาสนาของตนมีความสามารถมากน้อยเพียงไรที่จะธรรมะจะเป็นโมฆะทั้งๆปฏิบัติถูกต้องดีงามอยู่แล้วไม่มีกิเลสก็เหมือนกันกิเลสก็เป็นอาการลิโกทำให้เกิดกิเลสเมื่อไรเกิดเป็นบาปเป็นกรรมเมื่อไรเป็นได้ทั้งนั้นอาการลิโกทำให้เกิดกุศลผลบุญอันดีงามจากขึ้นในตัวเองเมื่อไรได้ทางนั้นทางนั้น นี่ก็ปฏิบัติมาจนจนกระทั่งถึงป่านนี้แหละพิจารณาสิแล้วเป็นยังไง ก็กระทั่งถึงมาช่วยชาตินี่นั่นตั้งแต่นั้นมานี่55ปีนี่แล้ว2493มานี่เทศที่เรียกเทศสอนพระก่อนเทศสอนพระเฉพาะชาวบ้านนี่เทศแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วพุ่งพุ่งพุ่งเทศเฉพาะสอนพระเฉพาะวัดป่าบันตาจนกระทั่งนานมาค่อยกระจายไปสุดท้ายออกช่วยชาติบ้านเมืองเลยเทศเป็นแกงหม้อใหญ่ไปหมดทั้งประเทศเลยนี่นี่แหละการเทศนาวาการมานานเท่าไหร่แล้วกี่กันไปหามาจากไหนธรรมะจะว่าคุยหรือไม่คุยก็เทศอยู่ทั้งนั้นอ่ะไม่ทราบของเก่าของใหม่งัดออกมาเทศอยู่เรื่อยผู้ฟังก็เอาหูเก่านะมาเขาก็ไม่สนใจว่าจะฟังได้ฟังของเก่าของใหม่นะวันนี้เขาก็มาฟังเราก็งัดออกมาเทศไม่ทราบว่าใครใครโกหกใครละฟังเอานะเข้าใจไหมโกหกเราก็ไม่มีเจตนาไอ้ผู้นั้นก็ไม่มีเจตนามันพอดีกันนั่นแหละกับพวกจอมเซอร์ด้วยกันผู้เทศกับจอมเซอร์ผู้ฟังกับจอมเซอร์งัดแต่ของเก่ามาเทศแล้วฟังกันนัวเนียเข้าใจไหมเอ้นี่พูดมันสนุกซะหน่อยสิว่า นี่แหละเรื่องธรรมแล้วพูดมาจะไงมาถึงตรงนี้ล่ะมีการช่วยชาติบ้านเมืองแล้วออกจากนี้ก็ได้ช่วยบ้านเมืองอย่างที่ว่ามันจะล่มจมเราเคยชี้เกินไว้เมื่อไรมันจะเป็นนิสัยวาสนาแล้วเราไม่สงสัยอันนี้นะนิสัยวาสนาเกี่ยวโยงกันเคยเป็นพี่เป็นน้องเคยเป็นญาติเป็นมิตรเคยเป็นเจ้าเป็นนายเคยเป็นครูเป็นอาจารย์เกี่ยวโยงกันแล้วเวลาพูดอะไรก็รู้เรื่องกันทำตามกันชาติไทยของเราก็ว่าเอาช่วยชาติจะช่วยนี่บรรดาพี่น้องต่างหลายพร้อมหน้ากันทั้งประเทศนะไปเทศที่ไหนแน่นหมดแน่นหมดไม่มีที่ว่าคนจะมีจำนวนน้อยไม่เคยมีไปเทศที่ไหนเหมือนกันหมดจนกระทั่งยุติการเทศผลที่ได้มาแล้วก็ยังที่ว่าเนี่ยต้องทำได้เท่าไรได้เท่าไรนี่ก็เป็นที่พอใจด้วยความเกี่ยวโยงนิสัยวาสนาบุพเพนิวาสชาติบางก่อนของเราเคยเป็นครูเป็นอาจารย์หรือเคยเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรามาพูดอะไรมันก็รู้เรื่องผลก็ปรากฏขึ้นมาจากอำนาจวาสนาของพวกเรานั่นแหละนี่จนกระทั่งถึงบัดนี้ที่นี่ก็มาพูดถึงในวันพรุ่งนี้จะให้เราไปอีก3ราย4รายมันจะตายเราก็บอกนะนี่เรามาช่วยชาตินะวะเราไม่ได้มาเป็นคนขอทานนะเราพูดจริงๆมันหนักเกินไปเราก็ไม่เอาสลัดพวกเดียวหายเลยล้ำเดียวเราก็ธาตุว่างหมดไม่มีอะไรเหลือในใจดวงนี้เวลาแสดงมานี่ก็เอากิริยามาแสดงเฉยกิริยาของธรรมชาติที่ว่างเปล่าศูนย์เปล่าของใจดวงนี้ออกมาเป็นภาพพจน์บ้างเป็นตามสมมูลนิยมก็พูดกันไปพูดกันมาอย่างนี้แหละแต่ลงธรรมชาติพอหยุดปั๊บนี่ปุ๊บเป็นธรรมชาตินั้นแล้วว่างเปล่าหมดศูนย์เปล่าหมด
ไม่มีอะไรเหลือสมมุติแดงสมมุติไม่มีเลยคำว่าแดงสมมุติไม่มีเหลืออะไรจิตจิตว่างเปล่าโดยวิมุตติธรรมโดยธรรมธาตุโดยนิพพานธาตุนั่นนี่ละธรรมพระพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหนขอให้พี่น้องทั้งหลายพิจารณานะอย่าเฉื่อยชานะปฏิบัติศาสนาก็มานานมานานมาขั้นนานมืดยิ่งหนาเข้าไปทุกวี่ทุกวันใช้ไม่ได้นะเนี่ยเช่นอย่างผู้มาอยู่วัดอยู่วาก็เหมือนกันมาอยู่กับครูบาอาจารย์ที่แรกก็อ่อนน้อมถ่อมตนต่อมาจะมาสั่งสมทิฏฐิมานะกันก็เป็นหมากัดกันภายในวัดได้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันมาสั่งสมกิเลสอยู่ในวัดใดวัดใดก็เข้าไปเป็นหมากัดกันอยู่ในวัดนั้นวันนั้นทั้งพระทั้งคารวะหญิงชายเนี่ยเป็นไปได้เพราะกิเลสมันคอยชอบจับครองตัวพอได้โอกาสเมื่อไรมันจะโผล่บังแผ่บังพานออกมาล่ะเนี่ยมันเป็นงั้นนะต้องตีหัวมันให้ดีนะทุกคนทุกคนนี่วันนี้เทศน์นึงอะไรมาถึงนี่แล้วเราก็เลยลืมไปซะนั่นเนี่ยจะพากันตั้งอกตั้งใจเรื่องศีลเรื่องธรรมให้ถือเป็นสมบัติสำคัญภายในใจนะเวลาเป็นเวลาตายเวลานี้อยู่ด้วยกันก็ต่างเวลาตายเนี่ยต่างคนต่างไปนะเหมือนจะรวมกันอยู่นี่นะออกจากนี้แล้วต่างคนต่างไปถิ่นฐานบ้านเรือนของตนอันนี้เวลาออกจากนี้แล้วต่างคนต่างไปตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนกรรมจำแนกแจกไปให้เป็นประเภทใดมันก็เป็นไปตามนั้นนะเวลานี้เป็นคนทั้งคนเป็นลูกชาวพุทธล้วนๆอย่านอนใจให้ตั้งใจไปพุทธปฏิบัติไอ้เรื่องกิเลสที่จะมาหลอกลวงให้ออกนอกลู่นอกทางเต็มไปในหัวใจเราพอเราจะมาสร้างคุณงามความดีเช่นจะมาวัดมาว่าอุปสรรคขึ้นแล้วนะในใจนะขัดข้องเรื่องนั้นขัดข้องเรื่องนี้สุดท้ายก็โอ้ไม่มีรถกดข้างเอ้ยน้ำมันแพงไอ้มันไปหาซื้อนะว่าสแตกมันมากขนาดไหนมันไม่เห็นว่าแพงไม่แพงมันไม่คิดนะพวกนี้เข้าใจไหมต้องว่าสแตกมันมึงทันกันกับอันนั้นนะเข้าใจไหมกับความลืมตัวของเราฟุ้งเฟ้อเหิมต้องฟัดมันนะเอานี่แรงๆตีมันพอจะสะดุดบ้างนี่สะดุดบ้างหรือยังหรือไปนี่จะไปซื้อมารถ4คันหน้าคันบ้านเดียวหลังเดียวมีรถ5คัน6คัน10คันหรืออะไรที่ไหนมีจะเกินแล้วเดินเข้าไปในห้องนอนก็รถติดอะไรก็รถติดเข้าไปในครัวก็รถติดอะไรก็รถติดนี่แล้วจะเอาช้อนตักอาหารขึ้นมาก็รถติดเลยมันมีแต่ความเฟื่องเหิงมากกี่ขวางเลยไม่ได้สะแตกเข้าใจไหมล่ะเอามันชัดอย่างนี้สินะนี่แหละความฟุ้งเฟ้อต้องเอามันหนักๆอย่างนี้ไม่งั้นมันไม่ดูตัวนะการพูดอย่างนี้เราไม่ได้มีความเดี๋ยวแบบมีน้ำหนักของธรรมต่างหากที่เรียกว่าเราพูดอย่างนี้เป็นความหยาบโลนเราไม่มีในใจเรามีแต่น้ำหนักต่อน้ำหนักซัดกันพอดีกันความหมายว่างั้นกิเลสมันหนักธรรมะต้องหนักซัดกันเลยมีเท่านั้นเรื่องธรรมที่จะให้ไปคิดอย่างโลกเพราะว่าหยาบโลนอย่างนั้นนี่ไม่มีในธรรมรู้ดาวาเก่าของธรรมนี้เป็นธรรมล้วนเหมือนกับเขาถางไม้ควรถางหนักถอดควรถางเบาๆควรถางเรียบๆเรียบๆไปอันนี้การแนะนำสั่งสอนควรหนักๆควรเน้นๆควรเบาก็เบาควรสุภาพธรรมดาก็สุภาพธรรมดาก็สอนคนให้ดีเป็นอย่างนั้นคนหนาคนบางต่างกันมันคดมันงอก็ต้องเอาหนักโอ้พุทธศาสนาเป็นของเลิศเลยขนาดไหนมันผ่านก็ได้หัวใจสนะมันตื่นตัวทันทีคนเราขอให้ทำแล้วผ่านก็ได้หัวใจมีแต่กิเลสครอบอยู่ในหัวใจอยู่ที่ไหนหมดค่าหมดราคาเทวดาอินพรหมอะไรก็ตามนะกิเลสครอบแล้วก็อยู่ในแค่นั้นแค่นั้นแล้วทำครอบหัวใจให้ถึงที่สุดวิมุตติจ้ามองเห็นจ้าไปหมดเลยสูงขนาดไหนธรรมนี่โลกุตตรธรรมขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเกิดมาในชาตินี้เราเลือกเกิดไม่ได้นะกรรมพาเกิดมานะนี่นะมาเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นท่านเป็นแล้วนี่คือกรรมพามาเกิดเมื่อเกิดในที่เหมาะสมพระพุทธศาสนาแล้วอย่าปล่อยอย่าวางการทำบุญทานอย่าตะหนีที่เหนียวมีมากมีน้อยแบ่งสรรปันส่วนกันไปคนเราจะสนิทสนมกันโดยการเสียสละแต่ก็คิดติดพันกันไม่ได้เราแค่ละกายต่อกันก็คือเห็นแก่เป็นคนตะหนีที่เหนียวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ฉวยโอกาสพวกคนพวกนี้ไปที่ไหนไม่มีใครติดแล้วนะนี่เขารังเกียจแต่คนที่มีความเสียสละมีความเมตตาต่อกันนี้ไปที่ไหนกว้างกว่าสนิทกันได้หมด ไม่ว่าจะอยู่ในแห่งหนตำบลใดญาติธรรมเข้ามาหากันใครก็เป็นธรรมธรรมแล้วเชื่อกันได้เลยนี่อย่างที่พวกเราทั้งหลายมานี่ใครรู้จากบ้านเรือนของอะไรอยู่ที่ไหนทำประสานกันไว้หมดให้ตาใจต่อกันได้เข้าใจไหมล่ะนั่นเป็นอย่างนั้นนะเรื่องธรรมเป็นเครื่องประสานไม่ใช่เครื่องทำลายแต่กิเลสทำลาย
มีแต่ยุ่ยแย่

0: ่อกวนทำลายที่นั่นที่นี่เป็นกิเลสทั้งนั้นส่วนทำประสานประสานประสานพากันจำเอาวันนี้เทศไปถึงไหนไม่ทราบของเก่าของใหม่ผสมผสานกันมางัดออกมาเทศผู้ฟังก็เพลินไปไอ้ผู้เทศก็เพลินไปไม่ทราบของเก่าของใหม่พากันจำมานะนี่ก็ทางวัดสังฆทานท่านก็มาถวายทานนี่ท่านก็สืบทอดมรดกมาจากหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสังวาลท่านเป็นพระที่สำคัญมากมีอัตยศัยกว้างขวางมีบริษัทบริวารมากท่านมีนิสัยวาสนากว้างขวางเวลาช่วยชาติท่านเอาช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราเรียกว่าแขนซ้ายของเราเราเป็นผู้นำท่านก็เป็นแขนซ้ายติดกันไปเอาท่านก็เอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราก็เอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นคุณของท่านจึงมาฝังอยู่ที่หัวใจเราเราไม่เหมือนใครนะเอาธรรมเขาจับลงถึงไหนถึงนั่นเลยถอนไม่ขึ้นถ้ามันมีผลที่จะมาถอนเหนือนั้นแล้วถอนไม่ขึ้นเราฝังจริงอย่างกับพ่อหลวงพ่อสังวาลฝังจริงๆรักนับถือกันจริงๆเชื่อกันอย่างถึงเป็นถึงตายนี่แหละท่านล่วงไปแล้วคุณอันนี้ของท่านยังเสมออยู่ตามเดิมเพราะฉะนั้นจริงเลยถึงท่านเสมอนี่เวลามีโอกาสไปก็ไปเยี่ยมศพของท่านถ้าไปแล้วก็ไปยืนที่ในศพก็ยืนแผ่เมตตาสงสารแบบเมตตาอุทิศส่วนกุศลถึงท่านที่สร้างคุณงามความดีมาตั้งแต่ท่านบวชมาจนกระทั่งบัดนี้หรือการใดสมัยใดก็ตามเราก็อุทิศส่วนกุศลของเราที่ได้สร้างมามากน้อยแผ่ไปถึงท่านให้ท่านได้รับความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเนี่ยที่เราไปเยี่ยมท่านเยี่ยมด้วยความเห็นบุญเห็นคุณต่อกันท่านว่าอะไรแล้วเป็นพิษเป็นไอเลือดเป็นเขาเรียกไปอะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นมาจากนั้นอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของมาหาเราเนี่ยท่านว่าอะไรก็ตามเรายอมรับทันทีปัดไม่หรอกปัดไม่ลงนั่นแหละเพราะความดีมีต่อกันสลัดกันไม่ได้เลยนี่วันนี้ก็เห็นสมควรนะมั่งเนี่ยหมดแล้วมั่งของเก่าของใหม่ก็หมดของเก่าก็หมดแล้วไอ้พวกนั้นคอยฟังก็ฟังกันไปจ้ะเราไม่มีทางไปแล้วเราจะหยุดเอาละพอเป็นไงล่ะพระเราฟังเทศวันนี้ล่ะพากันตั้งใจปฏิบัตินะพระลูกพระหลานเรานี่ยังไม่เกิดนั่นเราบวชเรานี่จึงเรียกว่าพระลูกพระหลานให้พากันไปประพฤติปฏิบัติศีลธรรมเป็นเครื่องประดับตัวสวยงามมากนะพระเรานี่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องประดับคารวะเขามีเครื่องประดับส่วนพระเรานี่มีทำเป็นเครื่องประดับให้สวยงามด้วยศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติแล้วก็จากนั้นก็วิมิติสมบัติไปที่ไหนสง่างามไปหมดนี่แหละเครื่องประดับของพระสวยงามที่สุดไม่มีอะไรเกินเทวบุตรเทวดากราบไหว้บูชาทั้งนั้นเครื่องประดับของพระคือศีลคือธรรมไอ้พวกเรานี่แต่งตัวซะจนกระทั่งจะไปไม่ได้ลากเข็นกันไปเพราะมันหนักด้วยเครื่องแต่งตัวเทวดาเห็นแล้วเขาถมน้ำลายขี้อย่างนี้ เขาไม่อยากดูมันแต่งตัวอะไรนี่เหมือนขี้ก็ว่าเขาอย่างนี้มันแต่งตัวอะไรนี่เหมือนขี้เขาว่าพี่ก็ว่างั้นแต่งตัวแบบศีลสมบัติสมาธิสมบัติเห็นที่ไหนเขากราบไหว้บูชาเลยนั่นเข้าใจเหรอเอาละพอพวกบ้าที่เราอยู่เนี่ยแล้วว่าจะอะไรมันก็จะเจ้าหัวเป็นไรละวันนี้เทศวันนี้เข้าใจไหมล่ะบอกพระลูกพระหลานน่ะตั้งใจปฏิบัติรักศีลรักธรรมอะไรไม่เหมือนรักศีลรักธรรมนะได้ศีลได้ธรรมมาแล้วสง่างามตายในตัวไม่ใช่วันนี้กี่นาทีมันเริ่ม
1: 34คร
0: ับ
1: ฮะ34นาที
0: เท่านั้นน่ะพอดีอ่ะคือมันเร่งเรื่อยทีนี้พอจะเวลาเหนื่อยพอเหนื่อยก็อยู่ไปนั่นแหละไปดังเทศอีกวันนี้เทศอีกกันยังไงมื้อเช้านี้จังหันเสร็จแล้วก็มีเทศบ้างเล็กน้อยใช่ไหมแล้วตอนบ่ายก็เอาอยู่แล้วตอนนี้เอาอยู่เนี่ยมันจะมาจากไหนเทศมันต้องงัดของเก่ามาสิก็ของใหม่มันหมดงัดของเก่ามาสิผู้ฟังเพลินไปเรื่อยมันบ้าต่อบ้าผู้เทศก็บ้าแบบหนึ่งผู้ฟังก็บ้าแบบหนึ่งไม่สนใจของเก่าของใหม่บุกไปเข้าใจเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับเทศมันเหนื่อยแล้วทุกคน เพื่อนตัวยังหนุ่มน้อยเทศโอ้โหไหลไปเลยนะอันนี้มันเป็นคนละคนเทียบแล้วนะสมัยหนุ่มกับสมัยกับสมัยนี้แต่แค่นี้เป็นคนละคนคือมันไม่ทันใจเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันหมุนติ้วเลยจ้ะฟังจนกระทั่งรัวเหมือนปืนกลมันรวดเร็วตอนที่ได้เทปมาให้ใส่เทปมันติดเทปนี่พอเทปจบแล้วก็เลยมีโอกาสอยู่บ้างก็เอาให้พระเปิดเทปให้เราฟังหน่อยมิจะเราเทศให้หมู่เพื่อนฟังเราจะไม่เคยฟังเทศตัวเองเอาเปิดฟังเทปออกเทปเทศสอนพระมันก็หมุนติ้วฟังมันโอ้โหขนาดนี้เฉยเลยเจ้าของเองนะออกอุทานโอ้โหขนาดนี้เฉยเลยคือเทศอยู่แล้วมันพุ่งมันพุ่งดำลมหายใจหมดทำยังไม่หมดรีบสูบลมหายใจยังฟิวมันติดแทบดังฟิวแล้วก็พุ่งโอ้ขนาดนี้เฉยเลยนั่นเรากำลังวางตาดีไปอย่างนั้นทุกวันหัวตายอยู่กับแบบนั้นตายมันผิดกันมากเลยนะเราพูดถึงเรื่องที่ว่าแต่อะไรเทศเขาฟังเขาฟังนะนั่นคือว่ามันอัดอั้นตันใจคือติดเราติดเขาที่พันหัวใจหาทางออกไม่ได้นี่มันทุกข์มากนะอันนี้จากนั้นมาแล้วปฏิบัติเต็มเหนี่ยวฟัดกิเลสที่มันติดมันขวางมันรัดมันปกคลุมเราไว้นั้นออกออฟาดก็มันจนออกหมดแล้วเวลานี้เลยไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงบ้างไม่ทราบของใหม่ของเก่าออกมาพร้อมกันไปเลยงัดออกมาเทศด้วยเข้าใจไหมเลยไม่ทราบว่าติดหรือไม่ติดคล้องหรือไม่คล้องมันออกมาด้วยกันของใหม่ของเก่าด้วยไปเลยมันต้องแต่ได้แต่ที่จะว่าไงมันเป็นอย่างนั้นเพื่อนนี่แบบไอ้ท่านทั้งหลายได้ฟังหลวงปู่ม่านกันเทศไม่อัศจรรย์นะคือตั้งแต่แค่ธรรมะปฏิบัติปิตภาวนาล้วนๆสมาธิปัญญาขึ้นเลยพุ่งฟังยุบเทินเลยนะที่อยู่ยืนสังเกตถึง4ชั่วโมงไม่มีใครพี่ใครเปลี่ยนถ้านั่งนี่เป็นหัวต่อเลยเหมือนไม่มีคนเสียงท่านออกแววพุ่งนั่งอยู่ยังไงเป็นอย่างไรมันลิงคือจิตธรรมะท่านก็ไปกล่อมจิตตอนที่จิตสงบลงแน่วมันก็ไม่กังวลกับร่างกายมันจะเจ็บปวดที่ไหนล่ะเมื่อจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องแล้วจิตแน่วได้รับความสุขจากธรรมนั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านเชิญงานตะกอน4ชั่วโมงถึงจบนู่นฟังสิท่านต่อมานี่3ชั่วโมงสุดท้ายเพียง2ชั่วโมงจบนะจากนั้นไม่เชื่ออยู่เลยโอ้ยอัศจรรย์ท่านเชิญอัศจรรย์จริงๆนี่แหละทำออกจากท่านก็สมัยก็เรียกว่าพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันท่านแตกฐานก็ด้วยนะธรรมะเชิญออกจากภาคปฏิบัติล้วนฟังแล้วเถินท่านจบลงแล้วนะ3-4ชั่วโมงก็ตามนะท่านจบแล้วเรายังเถินอยู่ภายในใจของเราไม่อยากให้ท่านจบเราต้องฟังต่อไปอยู่นั่นมันเหนื่อยที่ไหนล่ะเรื่องทำกับใจถ้าเข้าสัมพันธ์กันแล้วร่างกายไม่มีความหมายนะมันไม่สนใจนะมีแต่เธออย่างนี้อย่างนี้สร้างกับร่วงไปเสียมีแต่ทำอาชีพการเกิดจากภาคปฏิบัติงานไม่เกิดจากภาคปริยัติคือการจำได้เฉยๆมาเป็นกรรมของตัวขึ้นมาไม่มีภาคปริยัติเป็นความจดจำได้เท่านั้นไม่ใช่เป็นสมบัติของตัวเธอภาคปฏิบัตินี้ต่างหากเรานำภาคปริยัติมาพิสูจน์ปฏิบัติภาคทำปรากฏขึ้นในใจของเรามากน้อยมากน้อยนี่เป็นสมบัติของเราเห็นประจักษ์เรื่อยไปเลยนี่แหละภาคปฏิบัติปฏิเวทก็คือความรู้แจ้งในผลงานของตัวเป็นลำดับตั้งแต่จิตมีความสงบขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมือถือพร้อมเป็นปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเลยนั่นแหละผู้ทรงอาจทรงธรรมอยู่ที่ไหนโอ้โหเทวดาเทวดาก็ยิ้มยิ้มย่องพูดอย่างนี้ก็ระลึกถึงท่านอาจารย์ฟันท่านเก่งนะทางพวกเทพพวกเทวดาท่านเก่งพวกผีพวกอะไรเก่ง ขึ้นไปวันนั้นไอ้เรามันนิสัยอย่างนี้ถ้ามีครูบาอาจารย์แปลกหน้าขึ้นไปซึ่งเป็นอาจารย์ลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านนั่นแหละยิ่งเน้นความสนใจมากเข้ามาเข้าจะไม่ยอมไปไหนจะดูอากัปกิริยาทั้งลูกศิษย์ของท่านที่มาเยี่ยมท่านทั้งท่านจะแสดงอาการต้อนรับกันอย่างไรบ้างฟังไม่เหมือนกันนะลูกศิษย์ของท่านไปแต่ละองค์ละองค์มาองค์นี้มาต้อนรับแบบนี้แบบนี้ทางธรรมต้อนรับแบบนี้กิริยาอย่างต้อนรับแบบนี้องค์ไหนมาก็ไม่ได้ซ้ำกันนั่นเห็นไหมล่ะเป็นเองของท่านนะนั่นนั่นละเพลินเราฟังทีนี้ก็มาถึงจุดนี้วันนั้นท่านอาจารย์ฟั่นไปกราบเยี่ยมท่านแล้วก็ไปคักข้างที่นั่นพอตกค่ำก็มาก็แน่ใจแล้ววันนี้ท่านจะต้องเทศใหญ่แล้วว่าเพราะลูกศิษย์ลูกหาผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่มาท่านอาจารย์ฟั่นไปพอขึ้นไปกราบนะไอ้เรานี่ไปเตรียมรออยู่แล้วแหละรออยู่แล้วพอท่านขึ้นไปกราบพอกราบแล้วท่านพูดขึ้นมายิ้มนะท่านตอบวันนี้โอ้ยเราเหมือนไก่ตาแตกไม่รู้เรื่องพอกราบหลวงพ่อว่าเป็นว่างั้นนะอาจารย์ว่านวันนี้หอมอะไรแปลกๆนะว่างั้นจะว่าถูกว่าเทียนอะไรก็ไม่ใช่ว่าทางนั้นท่านตอบว่าเออใช่แล้วนั่นเห็นไหมล่ะท่านตอบเพียงเท่านั้นเรางงเป็นบ้าอยู่เลยเออวันนี้หอมอะไรแปลกๆนะจะว่าเป็นธูปเป็นเทียนก็ไม่ใช่ว่าท่านตอบทันทีท่านจันมั่นนะท่านตอบเออใช่แล้วเท่านั้นท่านเข้าใจแล้วสององค์ท่านแต่พวกบ้าอยู่นี่งงเป็นไปหมดเราจับไว้เลยเราไม่ถอยนะถ้าอย่างนี้ไม่ถอยแล้วเราพอได้โอกาสเวลาขึ้นไปหาท่านเรามันเป็นนิสัยซอกแซงอยู่เอาจนได้แล้วแหละพอไปขึ้นไปก็ไอ้เมื่อคืนนี้คืนนั้นอ่ะที่ท่านอาจารย์ฟั่นขึ้นไปท่านกราบครูอาจารย์แล้วท่านพูดออกมาทั้งยิ้มว่าวันนี้เป็นหอมอะไรนะเหมือนกับถูกก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่หอมแปลกๆว่าที่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าเออใช่แล้วนั่นมันหมายความว่าไงเหรอจะหมายความว่าไงพวกลูกเทวดาทั้งหลายมาล้อมอยู่แล้วเขามารอฟังเทศว่าไงท่านหอมมันนั่นแล้วเราถึงรู้เรื่องแน่อย่างนั้นท่านรู้กันแล้วนะท่านเห็นแล้วนั่นท่านเห็นด้วยกันแล้วพอท่านนี่พระบูพูดหลังนั้นท่านตอบใช่แล้วท่านนั้นรู้กันหมดแล้วทั้งสององค์นั่นแต่พวกนี้จนกระทั่งป่านนี้มันยังไม่รู้จะว่าไงอาจารย์ท่านเก่งอยู่ทางด้านจิตรู้นั่นรู้นี่รู้ครูอาจารย์แต่ละองค์ละองค์เวลาขึ้นไปหาท่านน่ะมันจะมีความรู้พิสดารแปลกๆต่างๆมาให้เป็นสติได้มากมายนะองค์นั้นมาองค์นี้มาท่านเวลาท่านพูดจะมาให้กันฟังท่านไม่ได้มีนะเรื่องโลกมีแต่ทำล้วนๆ 100% ขึ้นไปหากันมีแต่ 100% แล้วอยู่ด้วยกันในวงปฏิบัติด้วยกันนอนกันท่านไม่เคยพูดเรื่องโลกสงสารนะไม่มีมีพูดปั๊บเป็นเรื่องธรรมทั้งนั้นท่านพระปฏิบัติผู้มุ่งธรรมมุ่งผลนิพพานจะไม่เอาโลกเข้าไปเกี่ยวพันเลยเป็นแต่ทำล้วนๆพอมองเห็นกันซึมเข้าหากันแล้วด้วยความสนิทติดใจต่อกันยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาพูดออกมาก็ได้คติจากกันและกันไปเป็นกำลังใจเพิ่มเข้าไปทั้งสองฝ่ายนะเป็นอย่างนั้นวันนี้เข้าใจแล้วนะเทศวันนี้นะพอเข้าใจแล้วนะมันจะไม่เทศภาคปฏิบัตินะบ้าไปกลางๆนี่ก็พอเข้าอกเข้าใจ ให้พากันรักษาสมบัติให้ดีนะศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติให้ขนขวายหาเรา นี่เป็นเครื่องประดับพระสวยงามมากที่สุดเทพบุตรเทวดาอินพรหมกราบทั้งนั้นนะเข้าใจเลยเครื่องประดับอื่นสู้ไม่ได้เลยสู้ศีลสู้ธรรมไม่ได้พระนี่งามอยู่ที่ศีลที่ธรรมนะไม่ได้งามที่อะไรนะหัวร้อนๆก็ตามแต่งามอยู่ภายในอยู่จิตใจรักกันนั่นแหละนะขอขอบบุญขอบคุณแล้วอนุโมทนาซะก่อนให้พรซะก่อนนะท่านวันนี้ท่านจะไปแล้วขอดูโวคารขอบคุณด้วยนะที่ได้มาถวายทองคำเป็นกำลังหนุนเข้าชาติไปของเราต่อไปต่อกันไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในเดือนธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ऊचा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमं การบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและอีซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนมกราคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเนตรว่ามหาลัยพุทธศาสนาก็เชิญท่านฟังครับ
1: สองสามผลนะสองสาม
2: ผลอันนั้นต้องร้านอะไร
1: กะทิกะทิต้องเปิดในสามหน้าแบบนี
2: ้มาแล้ว
1: การดู
2: เราไม่ใช่จริงหรือ
1: ไงทีนี้เขาแปลจากภาษาอังกฤษปัญญาก็บอกไม่อ่านไม่ถูกต้อง
2: เขาอ่านจริงไหมล่ะ
1: ไม่ได้
2: มันเจ๊ก็ได้ก็
1: ต้องเป
2: ิ
1: ด
2: ใน
1: ข้างหล
2: ัง
1: ข้างหน้าค่ะต้องเปิดในข้างหล
2: ัง
1: เลย
2: ใครจะรู้เรื่องมันตัวเอ้าล็อกตึงแล้วลงมาดู
1: เป
2: ิ
1: ดจากข้างหล
2: ัง แ
1: ค่
2: ลู
1: กแค่อาจารย์ก่อน
2: ถ้าเปิด
1: ข้าง
2: หลัง
1: ไ
2: หน
1: ดูจากลูกแค่อาจารย์นั่นก่อน
2: ดูจากลูก
1: แค่ด
2: ู
1: จากลูกแค่บ้านนี้นะคะก็เปิดจากข้างหล
2: ัง
1: อย่างนี้เวลาพระอ่านพระอ่าน
2: ข้างหลัง
1: แล้วก็ม
2: ี
1: ลูกเป็นชื่อเรื่องแล้วก็มีรูปขึ้นแทนรูปขึ้นแทนบ้านนี้เขาก็สารบันเรื่องแล้วก็อ่านเอาขนาด
2: นี้เรื่องนี้เรื่องนะบ้านเอา
1: ทำนี้
2: เอาทางหัวลงทางจริงขึ้นให้อ่านผมก็รักจูนตัวเดียวก็ไม่ได้นะภาษาจีนมีแค่ตัวเดียวก็ไม่ได้จริงไม่ได้เลยภาษาอังกฤษยังได้ร่องภาษาจีนมีตัวเดียวก็ไม่ได้นะภาษาหยวนนู้นมันภาษาหยวนก็ไม่ได้โอ้ยตัวหนังสือหยวนนะภาษาหยวนมันได้ร่องแต่ยังไม่ลืมหมดเลยอ่ะภาษาอะไรอะไรก็ฝึกหยวนเข้ามาแล้วภาษาหยวนแต่ก่อนก็พูดได้ร่องนี่ไม่ได้ร่องเขาอยู่ก็พักภาวนาอยู่กับพวกเรียนเรียนภาษาเขา
1: ทีนี้เขาฝากกราบเรียนท่านอาจารย์ด้วยว่าความเขามีความปรารถนาอยากนิดเนี่ยนิดคุณเสงเนี่ยเขาฝากกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าเขามีความปรารถนาอยากได้ความหันไปประจำที่ไต้หวัน
2: ความเขาเป็นบริหารก็ประจำนั่นเองนะพระพุทธเจ้าไม่หวงห้ามผูกขาดนี่วะใครจะเป็นบริหารอยู่ในบ้านเจ้าของตั้งเจ้าของทำเจ้าของให้เป็นบริหารก็อยู่ได้สบายจะหาจากที่อื่นหาลำบากด้วยแล้วใครจะบอกเราว่าใครเป็นบริหาร
1: จะทำให้ปิดบ้าน
2: อันนี้ให้เขาไปส่งของวัดรวมตอนอันนี้เขารอส่งของจนมาไม่มาหลายวันเลยขี้เกียจรอวันนี้เลยเขาไปละไปวัดสุริยภูมิมาหลายวันละของยังมาไม่ถึงเมื่อวานนี้เมื่อวานก็ว่าถามถ้ามาก็ถึงตอนเย็นเมื่อวานไปท่านถามดูไม่มีก็ไม่เอาไม่มาก็ไม่เอาไปเลยรอนานได้เหนื่อยของชิ้นเดียวของอื่นมีมากมายจะพาเสียต่างๆไปนะให้ไปเลยวันนี้เอาไปมากเหมือนกันก่อนไปวัดดอยทองเตยดีเอาไปแบบเดียวกันเลยเพราะนั่นก็จะแยกไปวัดถึงพอตันด้วยมันเคยแยกไปว่าหลวงพ่อตังค์เสมอฉะนั้นเวลาไปเราถึงออกไปมากเลยกันวัดปูวัดศรีลมปูวัดธรรมเจดีย์มากเหมือนกันอ่ะข้าพเจ้าครับหนาวเมื่อคืนนี่ดิตอนนี้ก็หนาวกบทุกคืนไม่รู้ว่าลมชุดสี่ระวังชุดสามขึ้นเมื่อวันเช้าที่สามขึ้นเมื่อเช้าที่สิบสี่ ลบก่อนทุกคืนจะไม่หนาวทำไมหนาวคืนเราเมื่อว่าหนาวก็ทุกคืนถ้าให้เราเป็นตลอดไปเราจะฟาดมือหนึ่งขึ้นฟาดเมฆมันหนาวอยู่ข้างเรายอมเสียงปูนี่ก็เขาขายที่ให้นั่นก็ซื้อไว้พระซื้อไว้ไม่เสียหายพระซื้อไว้เป็นประโยชน์แก่โลกเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งนั้นแหละนะเขาจำเป็นจริงจะเป็นจะตายก็ยิ่งเขาไปหารักเนี่ยไปพึ่งรักนี่ท่านก็ปลูกอะไรยางอะไรต่อไปเวลาจะเกิดผลประโยชน์นี่ก็เอาเขาจะไปตัดยางพระท่านไม่เอาอะไรแล้วนี่ก็หลายไม่ถึงพันไร่หรือวัดท่านทูอย่างกินหน้าวัดทั้งนี้ก็มีวัดแต่ละบุตรส่วนใหญ่แล้วคือทางด้านป้าขนนทางนี้ก็มีเรือสมุทรโยมแล้วก็เลยอาศัยพระไม่ทำอะไรหรอกมันซื้อไว้ให้เป็นประโยชน์

หนึ่งร้อยกว่าไร่เหมือนกันเมื่อวานท่านทำเพียรเล่าให้ฟังว่าเขาไปพาดูเขาไปพาไปดูว่าคือไปเรื่องไงวะไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะมันเป็นยงหนาแน่นเนี่ยจุดน่าดูนะแม่ค้าก็ไปดูที่นั่นด้วยก็เป็นต้นน้ำอยู่ด้วยมันก็หนาทุกเย็นเก็บความเย็นไว้แล้วก็เก็บน้ำมาก็ซื้อแล้วโอ้ถ้าหลายแล้วก็พระพุทธกรรมฐานไม่ยากละไปเร็วถ้าป่าอย่างนั้นเนาะโยกพระกรรมฐานชอบป่าออกจากนี่ก็ไปนั่นออกจากนั่นก็มานี่เนี่ยอย่างที่ว่านี่เหมาะมันอยู่ในย่านกลางอะไรทางมาเขาเล่าคนนี้แล้วหนึ่งทั้งนั้นมันอยู่ในย่านกลางนี่บินเท่าไหร่ก็สองกิโลเฮ้ยสองกิโลมันจะไกลอะไรวะมีบินเท่าไหร่อยู่สองสามบ้านดูว่างั้นแหละวันนี้จะไม่มีที่ภาวนานะจะมีแต่บ้านผู้บ้านคนไร่นาล้วนสวนไปหมดหาที่จะภาวนาพักผ่อนหย่อนใจซึ่งเป็นความเรื่องใหญ่โตนั่นแหละมันจะไม่มีสถานที่พักผ่อนใจของสำคัญนี่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้กำลังทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนี่เราจะเอาอะไรเป็นกำลังอะไรเนี่ยถ้าวิเศษเป็นกำลังก็เป็นไฟเผาเนี่ยมันบรรจุได้ทั้งไฟทั้งน้ำนะเนี่ยใจถ้าเอาทำเข้าไปบรรจุมันก็เย็นถ้าเอาน้ำเข้าไปบรรจุมันก็เย็นถ้าเอาไฟบรรจุมันก็ร้อนเราจะเอาอะไรบรรจุก็ต้องศีลธรรมด้วยบรรจุชาร์จแบตเตอรี่แล้วที่จะบำเพ็ญอย่างนั้นมันจะไม่มีอย่างนี้ค่อยหมดไปผมบอกว่าถ้าใครสว่างนั้นก็ให้รับไว้ว่าเพราะของมุ่งมาหาเราเนี่ยฟังว่าเราก็เลยบอกพระไว้ก็ถ้าเขาจะเราสว่างจริงก็ไอ้พวกเขาเสียว่ะเราว่างเราจะไปดูบอกว่าว่างจะไปดูสักวันเมื่อที่มันร้อยกว่าไร่นะบ้านเราร้อยกว่าไร่บ้านนี้จะกว้างกว่าบ้านเราด้วยที่ซื้อใหม่นะที่กำลังเริ่มสร้างวัดปีนี้ข้าศึกหลายด้านหลวงตาแย่ทีนี้นะไม่ทราบของมือทางไหนทางนี้ก็ศาลาใหญ่ก็จะขึ้นมันศาลาก็จะขึ้นเกือบเท่านี้แล้วมั้งธรรมดามัน20 เมตรทางกว้างหรือว่า15 เมตรแคบกว่านี้หน่อยแล้วกล่าวว่ามันอยู่ในย่านผู้คนแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับวัดนี้ด้วยเลยทำให้กว้างบ้างทางยาว20 เมตรของกว้างหรือว่า15 เมตรก็น้อยแล้วก็เครื่องถูกสร้างทั้งหมดก็ออกจากวันนี้ทั้งนั้น 100% เลยออก 100% เนี่ยสั่งเลยทั้งนี้เป็นผู้จ่ายทั้งหมดอะไรที่ควรจะไปเอาทางตลาดได้เลยเช่นพวกเรียกพวกยาพวกคุณพวกตายนี่ก็ให้เอาทางรถมาจ่ายทางนี้ทางยาที่ควรจะว่าจากนี้เช่นไม้ขนจากนี้ไปเลยอยู่ใต้ถุนนี้ถ้าเลยให้ทางวัดแล้วก็ไม่ให้ทางโรงเรียน

0: พราะธรรมดาเราผมนั่งบางนี่ก็โรงเรียนไหนจำเป็นมาขอให้อันนี้จำเป็นทำรับเราแล้วเราตกลงก็ขนไปนี่ข้าสื่อหลายด้านเราแย่เหมือนกันนะจะหมุนทางไหนทางไหนรั่วแถวนี่ก็จะขึ้นนะทางนั้นก็เสารั่วก็ออกมาแล้วนั่นนั่นก็จะขึ้นมันจะขึ้นพร้อมๆกันนะพวกรั่วพวกอะไรวัดรั่วก็จะขึ้นพร้อมๆกันมาสึกสึกหลายด้านปีนี้มานี่เมื่อสองสามวันนี่ก็โรงพยาบาลศูนย์ก็มาฝากเงินเราไปล้านกว่าโรงพยาบาลศูนย์ล่มเมื่อไรวะเอาเรื่องโรงพยาบาลศูนย์น่ะโอ้กินจุวะต้องบอกงั้นนะเราว่าให้ร้องนี่กินจุนะวะฝากไปตั้ง30 กว่าล้านแล้วจะเล่นโอ้โรงคนเขาไม่ได้มากขนาดนี้โรงนี้ฝากไป30 กว่าล้าน35-36 ล้านแล้วนี่หูเครื่องนี้หูกับอะไรเครื่องเกี่ยวกับเรื่องคลอดเรื่องอะไรนะรวมสองส่วนสองมีล้านกว่าวันนี้เราให้เขาไปส่งของไม่ได้ไปจ่ายเช็คเลยวันนี้เราจ่ายเช็คนั่นแหละนอกจากอยู่ในอุดรนี่30,000-40,000-50,000ก็จ่ายเงินสดจ่ายที่แถวอุดรส่วนมากจ่ายเงินสดที่อุดรแล้วร่วมแสนก็มักจะจ่ายสดทั้งนั้นจะยื่นให้เลยยื่นให้เลยยื่นให้เลยถ้าออกตรงนี้ไปแล้วก็เป็นเช็คไปเลยเช็คไปเรื่อยไปหมดเลยเวลาเราตายเนี่ยมันให้พระโดยภาวนาผู้จะทรงมรรคทรงผลอยู่ในป่าอย่างนั้นแหละแต่ทรงมรรคทรงผลเอาสินค้ามาบรรจุห้างร้านห้างร้านคือพุทธศาสนานี่เรียกว่าห้างร้านใหญ่ๆมรรคผลนิพพานคือสินค้าผู้ปฏิบัติได้มรรคผลนิพพานเข้าทรงแล้วก็เป็นสินค้าเข้าบรรจุในห้างร้านใหญ่ๆแล้วมันก็สง่างามไม่มีแต่ชื่อเฉยๆชื่อมรรคผลนิพพานเต็มคัมภีร์เวลาหาผู้จะทรงไม่มีหาตัวหาตนไม่มีใช้ไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยทั้งเหตุทั้งแล้วก็ทั้งสินค้าทั้งร้านห้างร้านใหญ่ๆด้วยพุทธศาสนาสินค้าก็คือมรรคผลนิพพานทั้งพุทธกาลมีแต่ผู้ทรงมรรคผลนิพพานทรงมรรคผลนิพพานสินค้าเต็มห้างร้านสมัยทุกวันมีแต่ห้างร้านเปล่าห้างร้านเปล่าไม่มีสินค้าใครก็เรียนจนปากแฉะมันได้ถึงจะเรื่องบาปเรื่องบุญมาพูดมาคุยเรื่องมรรคผลนิพพานเรียนมาเท่าไหร่ก็ไม่พ้นความสงสัยเจ้าความผู้เรียนนั่นแหละสงสัยมากยิ่งกว่าผู้ไม่เรียนนะผู้ไม่เรียนก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวจะเอาอะไรมาสงสัยผู้เรียนนี่ที่เรียนไปงั้นเอ๊ะจะจริงไหมนะจะใช่ไหมนะใช่ไหมนะเลยสุดที่สุดนู่นขึ้นไปถึงนิพพานก็ยังไปตั้งเวทีรบกับนิพพานต่อสู้กับนิพพานเรียนถึงนิพพานก็สงสัยนิพพานฮั่นนี่มีแต่การเรียนเฉยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นะไม่ว่าท่านว่าเราจบไหนก็จบเถอะจบได้แต่ความจำไม่เฉยความจริงไม่ได้เอาอะไรมาเป็นข้อยืนตัวล่ะมาเป็นสักขีพยานไม่ได้แต่จะลงปากเฉยแล้วก็มาพ่นน้ำลายจากกันอวดภูมิลงปากความจำไม่เฉยไม่ได้อวดความจริงเอาความจริงมาอวดมั่งกันมั่งสินี่แหละที่ว่าท่านมันเพียรอยู่ในป่าในเขาผู้จะทรงความจริงผู้นี้ไม่อวดละทรงแน่ๆเราจึงสอดแสวงหาไว้ให้ต่อไปนี่เราตายแล้วมันป่าก็จะหมดไปเวลาควรจะได้ก็ได้ทั้งป่าทั้งบ้านเมืองกับศาสนาก็แยกกันไม่ออก อย่างที่ซื้อไว้แล้วนี่ทั้งบ้านเมืองก็ได้นะเต็มที่ทั้งพระก็ได้อาศัยแถวนั้นนะพระผู้ทรงมรรคทรงผลท่านทรงออกมาจากป่าทั้งนั้นนี่นะจึงเรียกว่ามหาวิไลสิมหาวิไลพุทธศาสนาคือป่าคือเขาลำนาวไพรตามถ้ำเงื่อมผานั่นมหาวิไลอาจารย์สอนมหาวิไลตั้งแต่ขั้นพุทธกาลกับพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกลงมาก็สาวกอรหันต์อรหันต์มีแต่พวกปริญญาเอกปริญญาเอกนั้นไม่ใช่เอกตาข้างเดียวเหมือนพวกเราพวกเรามีเอกตาข้างเดียวสิถ้าพอข้างนี้บอดแล้วหมดเลยเพราะตามี2ข้างนะข้างนึงมันบอดไปแล้วยังเหลืออยู่ข้างเดียวเรียกว่าปริญญาเอกหรือเอกตาข้างเดียวพอข้างนี้บอดแล้วเสร็จพระพุทธเจ้าเอกไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีคู่แข่งนั่นมันต่างกันนะนั่นแหละท่านครูเป็นปรมาจารย์ซะด้วยนะไม่ใช่อาจารย์ธรรมดาสอนมหาวิทยาลัยในป่าหลักวิชาขึ้นเกศาลงมานะขาทันตาตะโจนี่แหละหลักวิชาที่สอนสถานที่เรียกมหาวิทยาลัยคือป่าคือเขาลำนาวไพรอาจารย์มาสอนในมหาวิทยาลัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกนะที่ทำหน้าที่แทนพระองค์ก็มีแต่ปรมาจารย์พระอรหันต์อรหันต์ทั้งนั้นสอนของนี้เข้าไปศึกษาเริ่มตั้งแต่เกศาลงมานะขาตาแต่จุอาการ32เดือนนี่แหละพอเรียนนิดแหลกแตกกระจายหมดแล้วกระจายหมดรู้ไปหมดเลยฮะ 80,000 สมขันธ์ไม่ออกจากนี้ออกจากไหนวะฮะท่านไปเขียนว่า 80,000 สมขันธ์ออกทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้นอาจต้นธรรมอยู่ที่นี่พอเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วออกมาโลกเย็นไปหมดเลยฮะองค์ไหนสําเร็จออกมาองค์ไหนก็เรียนมานี่ทําโลกให้เย็นให้เย็นได้มากได้น้อยในทางพุทธการเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะออกมาจากมหาลัยเราอยากพูดว่าแทบทั้งนั้นเลยนะคือผู้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วถ้าอยู่ในบ้านในเรือนนี่มีแต่มีน้อยมากนะเท่าที่เห็นในตำราไม่กี่รายนะอย่างพระเจ้าสุโธทนะนี่สำเร็จในหอประสาทจวนจะสวรรค์พระพุทธเจ้าทรงลูกพระเศียรพระอะไรพระราหุลลูกทางนี้พระอานนท์ลูกทางด้านพระปิสดางข้างหลังจวนจะนิพพานสำเร็จในเวลานั้นนะพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทให้สำเร็จนี่เป็นพระหลานขึ้นในหอประสาทมีนั่นครับสันอามาตย์คนหนึ่งไม่ใช่สันปฏิมาอามาตย์ที่ตามเสด็จพระเจ้านะสันอามาตย์คนหนึ่งที่ขึ้นอยู่บนคอช้างเมาเหล้าแป้อยู่บนคอช้างพระเจ้าเสด็จบิณฑบาตนี่ดูสินี่เวลานี้กำลังแอ่อยู่นี่ตอนบ่ายนี่แหละจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลจากความโศกเศร้าว่ะก็พอเราได้ตอนบ่ายเมียตายละสิโศกเศร้าง้อจะเป็นจะตายจะสลบสลายเขาเลยพาเข้าไปหามเข้าไปวัดกันสิไปหาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังสําเร็จพระอรหันต์นี่คนหนึ่งเรียกว่าง่ายมีน้อยอย่างนี้นะที่ว่าสําเร็จง่ายมีน้อยทั้งอย่างนั่งเขมากับเหมือนกันนี่ก็เป็นหลานพระพุทธเจ้านางเขมาอันนี้ก็สําเร็จมีหลายองค์อยู่แต่เรียกว่าน้อยมากที่สุดนอกนั้นไม่ถึงแต่สำเร็จมาจากมหาลัยเหรอมหาลัยในป่าในเขาสังฆังสนังกัจฉามิพวกเราเริ่มมาตั้งแต่พุทธังสนังกัจฉามิพระพุทธเจ้าสำเร็จในป่าธรรมังสนังกัจฉามิธรรมังธรรมะเกิดในป่านั่นสังฆังสนังกัจฉามิพระสงฆ์สาวกตรัสรู้บรรลุธรรมในป่าในป่าในป่านั่นสาระพวกเราสำเร็จมาจากป่าเท่านั้นนะที่ออกมานอกๆนี่มีนิดหน่อยเช่นอย่างสามเณรปลงผมกำลังปลงผมอยู่พิจารณาผมสำเร็จอรหันต์ขึ้นในเวลานั้นอย่างนี้มีเรียกว่าดูสังคีจะสามเณรหรืออะไรมีน้อยมากเห็นเป็นลายๆไปอย่างนั้นแหละแต่ส่วนที่สำเร็จมาจากมหาลัยดังที่ว่านี่โอ้พรรณนาไม่ได้เลยเรียกว่ารังใหญ่เลยว่างั้นเถอะนะที่ไหนที่ไหนออกนี่ออกจากมหาลัยนั้นนี่ออก สำเร็จอยู่ที่นั่นสำเร็จอยู่ที่นั่นที่นั่นสำเร็จอยู่มหาวิทยาลัยทั้งนั้นนะในป่าในเขาในป่าในเขารับการศึกษาจากครูจากอาจารย์แล้วไปอบรมนี่มาประดับห้างร้านนะสิประดับศาสนาศาสนาคือห้างร้านใหญ่ๆผู้ทรงมรรคผลนิพพานมาเท่ากับด้วยสินค้าอันยอดเยี่ยมมาประดับห้างร้านคือศาสนานั่นห้างพุทธการเปลี่ยนนั่นเดี๋ยวนี้มันจะมีตั้งแต่ห้างร้านเปล่าๆนะมีห้างร้านพุทธศาสนามีอย่างทุกวันเนี่ยเต็มไปบ้านไปเมืองหมดอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละในคัมภีร์ใบลานความจดความจำมีเต็มหมดแต่ผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลเป็นเครื่องยืนยันเหมือนกับสินค้านะห้างร้านนั้นไม่มีนี่นะมันจะไม่มีถึงต้องในสอดแสวงหาไว้ผู้ที่ท่านทรงมานี่ท่านก็ทรงในป่าอย่างสมัยปัจจุบันนี้พ่อแม่อาจารย์มั่นของเรานี่นี่แต่อยู่ในป่าเท่านั้นท่านไม่ได้ออกมาในบ้านในเรือนอะไรอยู่ในป่าในเขาในป่าในเขาเป็นประจำจนกระทั่งอายุสังขารสิ้นไม่ได้ออกจากป่าเลยครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นนั้นแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านมีมากขนาดไหนก็ไม่ถึงเกินในป่าในป่าทั้งนั้นนี่นะก็อย่างนั้นแล้วป่าจึงเป็นของสำคัญมากป่ากับศาสนาแยกกันไม่ออกถ้าแยกป่าจากศาสนาเมื่อไรแสดงว่าตัดแล้วผ่าครึ่งซี่ออกไปแล้วศาสนาคนถ้าคนเราก็ยังเหลืออยู่50ตังค์50ตังค์มาเราไปกินแล้วไล่พระออกจากป่าเท่ากับไล่มารเข้ามากินตับพระตับศาสนาไม่มีเหลือเลยศาสนาเป็นของคู่เคียงกันมาดั้งเดิมแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเราสอนมาทุกวันนี้ไม่ขีดไม่จางเน้นหนักลงในป่าตลอดมานะพระโอวาทสอนมาอย่างนั้นจะไม่มีเหลือถ้าไม่มีเหลือแล้วก็เรื่องผู้จะทรงมรรคทรงผลก็ไม่มีอีกเหมือนกันนะถ้าป่าเขายังมีผู้บำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาแล้วผู้ทรงมรรคทรงผลยังมีไม่สงสัยเราแน่ใจว่ามีแล้วก็ยังมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนในทางที่ถูกที่ดีอยู่ด้วยแล้วแล้วท่านผู้นั้นก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลด้วยในการมาแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาอันนี้ก็ยิ่งได้คล่องเร็วผิดกับเราปฏิบัติสุ่มสี่สุ่มห้านะยังทุกวันนี้ก็ยังพอเป็นไปอยู่นี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งนี้ลูกศิษย์ลูกหาเดี๋ยวพอเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นลูกศิษย์ต้องลงปู่มั่นทั้งนั้นโอเพชรน้ำหนึ่งดังที่เคยเล่าให้ฟังนี่เหล่านี้มีแต่ลูกศิษย์ท่านทั้งนั้นนะใครจะผิดไอ้ลูกศิษย์ลูกหาได้มากเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราอะเท่าที่ปรากฏชื่อหรือนามมีใช่ๆทั้งนั้นนะนู่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาหลวงปู่พรมนี่เพชรน้ำหนึ่งนั้นนั่นเนี่ยแล้วด้วยมาจนกระทั่งหลวงปู่คำดีแค่ตะไคร้หลวงปู่ฟั่นแล้วเนี่ยมีแต่เพชรน้ำหนึ่งนี่เป็นลูกศิษย์ของท่านและท่านเหล่านี้เองเป็นผู้แนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายที่ยังเหลืออยู่เวลานี้ได้รับว่าคำสอนจากท่านแล้วก็ปฏิบัติในป่าในเขาทรงแน่ๆแต่ท่านผู้ทรงมรรคทรงผลอย่างแท้จริงเรียกว่าเป็นผู้ทรงความจริงนั้นท่านไม่ได้โอ้อวดธรรมะไม่ใช่เป็นของโอ้อวดรู้ก็รู้เหมือนไม่รู้มีเหมือนไม่มีเพราะท่านมีความหิวโหยมีความทะเยอทะยานเหมือนกิเลสแล้วกิเลสแล้วเอาเรียนเข้าไปนี่จำเข้าไปมันก็เป็นกิเลสแล้วเนี่ยข้าจะว่าเรียนธรรมจะเป็นธรรมถ้าเดียวมีอย่างหรือไม่มีเรียนธรรมกิเลสต้องเข้าตีตลาดแทรกไปพร้อมแทรกไปพร้อมพอเรียนได้นักธรรมนักธรรมตีธรรมโททำเอกกิเลสเข้าแล้วนักธรรมตีนักธรรมโททำเอกกิเลสเท่านั้นแหละว่าขึ้นยิ่งมหาวิทยาลัยแล้วยกขาก้าวไม่ออกหนักยิ่งมีคนมายกยอเลยโอ้โหนี่ตู้พระไกรปิฎกเคลื่อนที่นั่นเลยเป็นบ้าไปเลย เห็นไหมกิเลสเขาตีตลาดไม่รู้เรียนให้มันเหนือกิเลสที่เมื่อเหนือแล้วรู้หมดมันจะอยู่ตรงไหนนะว่างั้นเลยฟังแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะว่างั้นเลยถ้าลงในเรียนเหนือกิเลสแล้วยังไงก็มองตับมันได้หมดมันอยู่ได้เคยอยู่ได้หัวตับเรานี่ฟาดมันพังกระจายไปแล้วมันไปอยู่ได้หัวตับใครวะทำไมมันจะไม่รู้ปิดไม่อยู่ว่างั้นเลยนั่นจริงๆพูดเรียนเหนือกิเลสสิรู้เหนือกิเลสฆ่ากิเลสได้ความรู้พุทธเจ้าเป็นความรู้เหนือกิเลสมาสอนโลกนี่นะไม่ใช่ความรู้แต้มหน้าของกิเลสนะความรู้พุทธเจ้าความรู้พระอรหันต์เป็นความรู้ที่เหนือกิเลสเหนือโลกทั้งนั้น ที่ท่านนำมาสอนโลกเพราะฉะนั้นอุบายวิธีการสอนเหล่านั้นจึงไม่มีใครสอนได้เหมือนท่านเราไปเรียนคำสอนจากท่านที่เป็นสิ้นกิเลสแล้วก็ตามแต่เราก็เป็นผู้ครองเป็นกิเลสครอบหัวอยู่คนมีกิเลสครอบหัวอยู่มาแสดงก็ไม่พ้นที่กิเลสจะไปตีตลาดจนได้แล้วฮะไม่ไปไหนนะกิเลสมันเร็วขนาดนั้นนะไม่ทันภัยน่ะสามแดนโลกธาตุเนี่ยรู้ว่ากิเลสเป็นภัยต่อสัตว์โลกมีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้รู้ว่ากิเลสเป็นภัยต่อสัตว์โลกเพราะพระพุทธเจ้าสังหารสังหารกิเลสนี่เมื่อสังหารกิเลสแล้วเลิกก็เลิกเพราะกิเลสถูกสังหารแล้วนี่ทำเกิดเพราะปราบกิเลสแล้วนั่นมันนำธรรมที่พ้นจากกิเลสที่เหนือกิเลสแล้วมาสอนโลกจึงไม่มีอะไรเหมือนความรู้พระพุทธเจ้าความรู้พระอรหันต์ท่านไม่ได้เหมือนความรู้ของใครนะกิริยาอาการนี้ธาตุขันธ์นี่มันเป็นเรื่องของโลกเป็นธรรมดาเป็นที่สิงสถิตอยู่ของจิตที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์นั่นแสดงออกมาที่แสดงเป็นในความเป็นอยู่ของตัวเองก็ไม่เหมือนใครแสดงจากความบริสุทธิ์จะเหมือนอะไรวะในโลกนี้อาจธรรมที่ท่านแสดงออกมาก็เหมือนกันมันต้องผิดแปลกจากโลกจากโลกไปโดยดีแหละลวดลายเขาออกมาอยู่นั่นแหละเนี่ยพูดทรงมากทรงผลต้องเป็นพูดอยู่อย่างนั้นเราจึงต้องสอดแสวงให้ไว้นี่ก็ยังดีใจได้พูดเสริมเครื่องแห่งหนึ่งผาแดงก็ทำดีก็อยู่นั่นแล้วเสริมเครื่องก็มีอีกนั่นก็นับว่าดีท่านเราเป็นสถานที่บำเพ็ญเรานี่เป็นชั้นเอกนั่นเนี่ยสถานที่บำเพ็ญชั้นเอกอย่างพูดเสริมเครื่องผาแดงเป็นที่ชั้นเอกแต่ระวังมันจะเป็นเด็กตาครั้งเดียวแล้วต่อไปเรากลัวเหมือนกันนะขั้นอยู่ไปนานไปมันกลายเป็นเอกตาครั้งเดียวไปเลยมันเลอะเทอะเถอะแล้วยิ่งพวกญาติพวกโยมไปชุ่มจ้ามมันเลอะไปหมดจนอย่างวัดป่าวัดต่างนี่เลอะไปหมดเลยเราโมโหเราจะฆ่าคนแถวนี้เราจะฆ่าเข้าฆ่าเราจะฆ่าแถวทางด้านเหนือของวัดก่อนฆ่าทางด้านทิศใต้ทางด้านเหนือของวัดใครอยู่นั่งเราจะฆ่าให้แหลกหมดถ้าเราฆ่านะเวลาเลอะเทอะอยากไปเมื่อไรก็ไปอยากมาเมื่อไรก็มาอยากออกเมื่อไรออกอยากเข้าเมื่อไรก็จุ่นจั่นจุ่นจั่นจนกระทั่งเอ๊ะมันยังไงกันนี่มันไงก็เคยปฏิบัติอยู่ในกรอบตลอดมานี่แล้วอนุโลมมาจะเป็นจะตายนี่อนุโลมเต็มที่นะเนี่ยโอเคแตกนู่นน่ะมันอะไรเมื่อมันเต็มที่แล้วก็ผางมาสักทีนึงให้ได้ลึกรู้บ้างว่าเรื่องมันไม่มีอยู่เพียงเท่านี้นะยังเยี่ยมกว่านี้ยังมีนะเราอยากเข้าใจอยากภูมิใจนะว่านี่ปฏิบัติดีเข่งคัดนะเพ่งกว่านี้ยังไม่ให้ได้รู้ซะบ้างนั่นเนี่ยป่านะเขาเกี่ยวข้องกับใครวันคืนเดือนปีมีแต่ฟัดกับกิเลสอยู่บนเวทีตลอดเวลาไม่มีเวลาลงเวทีลงที่ไหนอียบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนมีแต่สติครอบกับหัวใจเจ้าของตลอดเวลานั่นใจเมื่อไรได้รับการรักษาบำรุงรักษาอยู่ก็ต้องเจริญนะสิอันนี้มีแต่ปล่อยให้กิเลสเขาไปกินตับหมดพวกนี้พวกไม่มีตับนะยิ่งหลวงลูกศิษย์หลวงปู่หลวงตาบัวแล้วไม่มีตับทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงได้เอาผ้าห่อไว้นี่อายตับเจ้าของไม่มีตัวโลกก็เห็นหลวงตาบัวก็ห่อเหมือนกันไม่ห่อไม่ได้เขาเห็นตับอีก เอาละวันนี้เท่านั้นแหละ ไม่ได้ห่อตรงแต่ไอ้นั่นละห่าแว๊กๆอยู่ข้างล่างมันห่อมันนั่นมันมีตับนั่นไม่ห่อมันห่าแว๊กๆ12ตัวนั่นอันนั้นมันมีตับไม่ต้องห่อมันก็ได้นู่นเดี๋ยวก็กระทึกดิเลิกกันละที่นี่หนาวเมื่อเช้านี่ยังหนาวเราเมื่อว่าหนาวเมื่อเช้านี่หนาวกว่าทุกวันนะถ้ามาดูตลอดพานท่านบอกว่า14เงื้อว่างั้นเหรอวะเราเมื่อว่ามันลง9ลง10เมื่อวานนี่มันลง13ครึ่งเมื่อเช้าลง14ก็แสดงว่าไม่หนาวเท่าวานนี่มันห่มผ้าผิดผ้ายังไงไม่รู้นะหนาวเมื่อคืนนี่คงอากาศจะเข้าช่องไม่ได้เข้าช่องแล้วมันเข้าถึงตัวมันก็หนาวแล้วสิครับเหรอก็จะว่าไงจะห้ามไว้ผูกไว้กับ ผูกขาหนึ่งขาหนึ่งก็จะขาดกันไปเลยเลยไปก็ว่าอย่างนั้นแหละเยอะไหมแล้วต้องเยอะหน่วยนี้มาวันนี้อมนี่มันฟันแน่นดีแก่นคูณแก่นคูณผมฟันแน่นเขารู้สึกปวดฟันเอานี่มาอมแน่นตึงนะแก่นคูณมีสำคัญมันแข็งแรงมากแล้วทำมาบ่ายบ่ายสามโมงแล้วค่อยๆถูกน้ำจากบารังรถรถตายตรงหน้าเราเลยไอ้หน้าที่เราถูกว่ามันจะตายขึ้นเลยทีนี้น้ำฝนทั้งปีนะยินพื้นที่วันนี้ไม่ชุ่มเลยฝนไม่พอน้ำกินต้องได้รดน้ำให้ต้นไม้เล็กๆที่เราปลูกว่าดวงจะตายก็สดชื่นดีนั่นตายไปเยอะนั่นเงื่อนอาทิตย์หนึ่งมารอบทีวันหนึ่งตายไปครั้งหนึ่งวันหนึ่งตายหนึ่งอาทิตย์หนึ่งรอบทีเจ็บวันมาตายทีนึงก็ยังดีอยู่ถ้าจะตายทั้งทีเนี่ยฝนทั้งทีน้ำไม่พอใช้ในพื้นที่ของวัดเลยสวยงามขาเมื่อวานว่าต้องทำเพียงเมื่อเช่นนี้เส้นขามันก็ก้าวลุกโดยไม่ต้องมันขัดลุกขึ้นป้าทันทีหรือไม่ดีร่มนะเนี่ยตรงนี้มันเป็นมาสักอาทิตย์นี้เมื่อวานก็ไปแก้เพิ่งเกิดลุกขึ้นแล้วเนี่ยร้องยันตรงนี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25เดือนมกราคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเนตรว่ามหาลัยพุทธศาสนาในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้ฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นปุริทันโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่7ครับ

เหล่านี้พอจะทราบได้ว่าความเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์เพื่อผลที่ตนมุ่งหวังเป็นสิ่งสำคัญมากทำให้ผู้นั้นมีความสนใจจดจ่อไม่เผลอเรอและเลื่อนลอยปล่อยใจปล่อยตัวนับว่าเป็นผู้มีหลักยึดของใจด้วยดีพูดอะไรก็พอรู้เรื่องกันบ้างไม่ต้องพูดซ้ำๆซักๆจนกลายเป็นเรื่องรำคาญและหนักใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านพระอาจารย์มั่นกลับไปภาคอีสานเที่ยวที่สองนี้ทำให้ผู้คนพระเนนตื่นเต้นและกระตือรือร้นกันทั้งภาคเพราะท่านเที่ยวจาริกและอบรมสั่งสอนในที่ต่างๆเกือบทุกจังหวัดเริ่มผ่านไปแต่จังหวัดนครราชสีมาศรีสะเกษบนนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองคายเลยลมสักเพชรบูรณ์และข้ามไปเวียงจันทน์ท่าแขกประเทศลาวกลับไปมาหลายตลกในแต่ละจังหวัดจังหวัดที่มีป่ามีเขามากท่านชอบพักอยู่นานเพื่อการบำเพ็ญเป็นแห่งๆไปเช่นทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวจังหวัดสกลนครมีป่ามีเขามากท่านพักจำพรรษาอยู่แถบนั้นคือจำพรรษาที่หมู่บ้านโพนสว่างอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครแถบนั้นมีแต่ป่าแต่เขาพระธุดงค์จึงมีประจำไม่ได้ขาดตลอดมาจนทุกวันนี้เพราะท่านเหล่านี้ชอบป่าชอบเขามากเวลาท่านเที่ยวจาริกในหน้าแล้งที่พักกลับนอนโดยมากก็เป็นร้านแค่เล็กๆปูด้วยฟากที่ทำด้วยไม้ไผ่แผ่ออกเป็นแผ่นแบนๆยาวประมาณ1วากว้าง2หรือ3ศอกสูงประมาณ1ศอกเฉพาะแต่ละรูปอยู่ห่างกันตามแต่ป่าที่ไปอาศัยกว้างหรือแคบถ้าป่ากว้างก็อยู่ห่างกันออกไปประมาณ20วามีป่าขั้นมองไม่เห็นกัน

0: ถ้าป่าแคบและอยู่ด้วยกันหลายรูปก็ห่างกันราว15วาแต่โดยมากตั้งแต่20วาขึ้นไปอยู่น้อยองค์ด้วยกันเท่าไรก็ยิ่งอยู่ห่างกันออกไปมากพอได้ยินเสียงไอหรือจามเท่านั้นญาติโยมพากันมาทำทางสำหรับเดินจงกรมให้ท่านประจำที่พักองค์ละหนึ่งสายยาวประมาณ5วาหรือ10วาทุกองค์สำหรับทำความเพียรในท่าเดินและเดินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนตามแต่สะดวกในเวลาต้องการถ้ามีพระขี้กลัวผีหรือกลัวเสือไปอยู่ด้วยท่านมักจะให้อยู่ห่างๆหมู่เพื่อนเป็นพิเศษเพื่อเป็นการฝึกทรมานให้หายพยศความขี้ขลาดของตัวเสียบ้างจนมีความเคยชินต่อป่าดงพงลึกและสัตว์เสือหรือผีต่างๆที่จิตไปทำความสำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นๆมาหลอกตัวเอาจะได้เหมือนท่านที่เคยฝึกมาแล้วบ้างไปที่ไหนจะไม่ต้องหามความกลัวไปด้วยเพราะวิธีนี้ท่านถือว่าได้ผลดีกว่าการปล่อยตามใจซึ่งไม่มีวันจะเกิดความกล้าหาญได้เลยถ้าไปอยู่ใหม่ๆต่างองค์ก็นอนกับพื้นดินไปก่อนโดยเที่ยวหาใบไม้แห้งหรือใบไม้สดมารองนอนถ้ามีฟางก็เอาฟางมาปูรองที่นอนท่านว่าหน้าเดินอ้ายเดินยี่ซึ่งเป็นฤดูฟ้าใหม่ฝนเก่าประสานกันนี้รู้สึกลำบากอยู่บ้างเวลาฝนตกต้องเปียกและตากฝนทุกปีบางครั้งนอนตากฝนตลอดคืนจนกว่าจะหยุดกรดก็สู้ไม่ไหวเพราะทั้งฝนทั้งลมต้องทนหนาวตัวสั่นอยู่ในกรดนั่นแหละตาก็มองไม่เห็นจะหนีไปไหนก็ไม่ได้ถ้ากลางวันก็ยังชั่วบ้างแม้จะเปียกก็พอมองเห็นนั่นเห็นนี่และกวานั่นกวานี่มาช่วยปิดบังฝนได้บ้างไม่มืดมิดปิดตาเสียทีเดียวผ้าสังฆาฏิและไม้ขีดไฟซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต้องเก็บไว้ในบาตรเอาฝาปิดไว้ให้ดีส่วนจีวรเอาไว้สำหรับห่มกันหนาวขณะฝนกำลังตกมุ้งที่กางไว้กับกรดต้องลดลงเพื่อกันฝนสาดเวลาลมพัดแรงไม่เช่นนั้นก็เปียกหมดตกตอนเช้าไม่มีผ้าห่มบิณฑบาตก็ยิ่งแย่ใหญ่พอตกเดือน3เดือน4หรือเดือน5อากาศเริ่มร้อนขึ้นก็ขึ้นบนภูเขาหาพักตามถ้ำหรือเงื่อมผาพอบังแดดบังฝนได้บ้างถ้าไปตอนเดือนอ้ายเดือนยี่ซึ่งพื้นที่ยังไม่แห้งดีก็ทำให้เป็นไข้และชนิดจับสันที่เรียกกันว่ามาลาเรียซึ่งใครเป็นเข้าแล้วก็ไม่ค่อยหายเอาง่ายๆเสียเวลาตั้งหลายๆเดือนกว่าจะหายขาดหรือบางทีก็กลายเป็นไข้เรื้อรังไปเลยคิดอยากไข้เมื่อไรก็เป็นขึ้นมาชนิดที่เขาเรียกว่าไข้พ่อตามแม่ยายนายเกลียดชังรับประทานได้แต่ทำงานไม่ได้คอยแต่จะไข้ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ว่าแต่พ่อตาแม่ยายใครๆก็คงจะเบื่อหน่ายเหมือนกันไข้ประเภทนี้ไม่มียารับประทานในสมัยโน้นใครเป็นเข้าต้องปล่อยให้หายไปเองไข้ที่น่าเข็ดกลับประเภทนี้ผู้เขียนเองเคยถูกมาบ่อยที่สุดเวลาเป็นขึ้นมาแล้วก็ต้องปล่อยให้หายไปเองเช่นกันเพราะไม่มียารักษาท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเรื่องพระธุดงค์เป็นไข้ป่าไข้มาลาเรียนับแต่องค์ท่านลงไปถึงลูกศิษย์บางองค์ถึงกับตายไปก็มีฟังแล้วเกิดความสงสารสังเวชท่านและคณะของท่านมากมายรอดตายมาแล้วถึงได้มาสั่งสอนธรรมพอเป็นร่องรอยแก่คณะลูกศิษย์ได้ยึดถือและปฏิบัติตามท่านบ้างแต่ก่อนที่ท่านพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์สาวยังไม่ได้ผ่านไปอบรมสั่งสอนพอให้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผีเรื่องคนกลับบ้านภาคอีสานทั้งภาคเป็นภาคที่นับถือผียังเป็นชีวิตจิตใจจริงๆจะทำนาทำสวนปลูกบ้านสร้างเรือนอะไรๆแทบทั้งนั้นต้องลงเลขลงยามหาวันดีเดือนดีปีดีหาเลิกงามยามดีและเส้นสวงวิงวอนผีให้เห็นดีเห็นชอบก่อนถึงจะลงมือทำอะไรลงไปได้ไม่ฉะนั้นหากมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเช่นไอบ้างจามบ้างตามธรรมดาธาตุขันธ์แม้แต่สุนัข ก็ยังมีได้เป็นได้แต่เป็นต้องหาว่าผิดผีเขาแล้วต้องไปเชิญหมอมาทำนายทายทักให้ในทันทีทันใดหมอสมัยนั้นก็เก่งจริงเก่งกว่าหมอสมัยนี้เป็นไหนๆเป็นต้องทายปอออกมาว่าผิดผีตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างทันทีเมื่อไปบวงสรวงแล้วจะหายหวัดก็หายจามก็หายไอก็หายแม้ผู้เป็นจะยังไอยังจามฟิกฟิกแฟกแฟกอยู่ก็ตามถ้าหมอสมัยนั้นว่าหายแล้วก็หายไปตามและสบายใจไปเลยทั้งที่ไอและจามฟิกฟิกอยู่นั่นแหละฉะนั้นจึงกล้าเขียนว่าหมอสมัยนั้นเก่งจริง และคนไข้สมัยนั้นเก่งจริงหมอบอกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไม่ต้องสนใจหาอยู่หายามารักษากันเอาหมอกับผีมาเป็นยารักษาเป็นหายเรียบไปเลยแต่พอท่านอาจารย์ทั้งสองผ่านไปและอบรมสั่งสอนยังมีเหตุผลเรื่องบ้าผีและบ้าหมอทายผีก็ค่อยจางลงจนแทบไม่มีเลยแม้หมอเสียเองก็ยอมรับพระไตรสรณคมคือถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนการถือผีไหว้ผีต่างๆแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทุกวันนี้แทบจะไม่มีใครทำกันก็ว่าได้เวลาที่ไปตามหมู่บ้านต่างๆทางภาคอีสานไม่ค่อยโดนและเหยียบผีและเหยียบเครื่องสังเวยผีเหมือนแต่ก่อนนอกจากเขาจะพากันไปทำอยู่ใต้ดินซึ่งสุดวิสัยที่จะไปเที่ยวซอกแซกเห็นจึงนับว่าภาคอีสานมีวาสนาอยู่บ้างไม่พากันกอดคอกันตายกับผีไปตลอดชาติยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบไหว้บูชาแทนผีบ้างในการต่อมาชาวอีสานที่ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์ทั้งสองคงไม่ลืมบุญคุณท่านเพราะเป็นผู้มีพระคุณแก่คนภาคนั้นจนสุดที่พรรณนาทั้งนี้เขียนตามประวัติที่ท่านเล่าให้ฟังส่วนจะผิดหรือถูกผู้เขียนก็ทราบไม่ได้ในระยะนั้นอาจจะไม่เกิดหรือยังเป็นเด็กอยู่มากที่พ่อแม่พานับถือผีเป็นชีวิตจิตใจเหมือนคนทั่วไปก็ได้จึงขออภัยด้วยสมัยโน้นไม่ว่าการอบรมคฤหัสถ์หรือพระเนนท่านได้ทุ่มเทกำลังและความสามารถทุกด้านเพื่อให้คนเป็นคนจริงๆท่านเที่ยวไปบางหมู่บ้านมีนักปราชญ์บัณฑิตประจำหมู่บ้านมาถามปัญหากับท่านก็มีความว่าผีมีจริงไหมบ้างว่ามนุษย์เกิดมาจากไหนบ้างว่าอะไรทำให้ผู้หญิงกับผู้ชายเกิดรักชอบกันเองโดยไม่มีโรงร่ำโรงเรียนสอนให้รักชอบกันบ้างว่าสัตว์ชนิดเดียวกันตัวผู้กับตัวเมียทำไมจึงเกิดรักชอบกันเองบ้างว่ามนุษย์และสัตว์ไปเรียนความรักความชอบซึ่งกันและกันมาจากไหนจึงได้เกิดรักชอบกันขึ้นมาบ้างแต่ผู้เขียนก็จำได้บ้างเล็กน้อยรายละเอียดทั่วถึงจึงนำมาลงไว้เท่าที่จำได้จะถูกหรือผิดประการใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้เขียนเองเพราะเป็นผู้จดจำผิดพลาดคลาดเคลื่อนมาตามนิสัยที่เคยเป็นมาประจำแม้แต่จำคำที่ตนเคยพูดและเรื่องของตัวที่เคยเป็นมาก็ยังมีผิดพลาดได้เสมอมาอย่างแก้ไม่ตกจึงไม่สามารถจดจำคำของท่านทุกคำด้วยความถูกต้องได
1: ้ปัญหาที่ว่าผีมีจริงไหมท่านแก้ว่าไม่ว่าแต่ผีหรือสิ่งใดๆในโลกถ้าสิ่งนั้นมีอยู่จริงสิ่งนั้นต้องเป็นอิสระไปตามความมีอยู่ของตนไม่ขึ้นอยู่กับความสนับสนุนหรือทำลายของใครที่ไปว่าสิ่งนั้นมีจริงหรือสิ่งนั้นไม่มีถึงจะมีหรือจะสูญไปแต่สิ่งนั้นต้องมีอยู่ตามธรรมชาติของตนไม่มีการเพิ่มขึ้นและลดลงตามคำเสกสรรของใครๆผีที่มนุษย์สงสัยกันทั่วโลกว่ามีหรือไม่มีก็เช่นกันความจริงผีที่ทำให้คนเกิดความกลัวและเป็นทุกข์กันนั้นเป็นผีที่คนคิดขึ้นที่ใจว่าผีมีอยู่ที่นั่นบ้างที่นี้บ้างผีจะมาทำลายบ้างต่างหากจึงพาให้เกิดความกลัวและเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าอยู่ธรรมดาไม่ก่อเรื่องผีขึ้นที่ใจก็ไม่เกิดความกลัวและไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นผีจึงเกิดขึ้นจากการก่อเรื่องของผู้กลัวผีขึ้นที่ใจมากกว่าผีจะมาจากที่อื่นแต่ผีจะมีจริงหรือไม่นั้นแม้จะบอกว่าผีมีจริงก็ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันกันพอให้เชื่อได้เพราะนิสัยมนุษย์เราไม่ชอบยอมรับความจริงแม้ไปเที่ยวขโมยของเขามาเจ้าของตามจับตัวได้พร้อมทั้งของกลางและพยานหลักฐานมาอย่างพร้อมมูลยังไม่ยอมรับตามความจริงแถมยังปั้นพยานเท็จขึ้นหลอกลวงเพื่อหาทางรอดตัวไปจนได้โดยไม่ยอมรับว่าตัวทำผิดนอกจากถูกบังคับด้วยหลักฐานพยานเท่านั้นก็ยอมรับโทษไปทั้งที่ใจจริงและกิริยาที่แสดงออกไม่ยอมรับว่าตัวผิดเวลาไปเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำแล้วมีผู้ไปถามว่าคุณทำผิดอะไรถึงต้องมาติดคุกและเสวยกรรมอย่างนี้นักโทษคนนั้นจะรีบตอบเป็นเชิงแก้ตัวทันทีว่าเขาหาว่าผมขโมยของเขาแต่จะยอมรับตามความจริงว่าผมไปขโมยของเขาอย่างนี้ไม่ค่อยมีรายไหนถูกถามรายนั้นต้องตอบอย่างเดียวกันนี่คือมนุษย์เราโดยมากเป็นอย่างนี้ปัญหาที่ว่ามนุษย์เกิดมาจากไหนท่านตอบว่ามนุษย์เราต่างก็มีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดแม้ผู้ถามก็ไม่ได้เกิดจากโพรงไม้แต่มีพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูมาเหมือนกันจึงไม่ควรถามถ้าจะตอบว่า มนุษย์เกิดจากอวิชชาตัณหาก็ยิ่งจะมืดมิดปิดตายิ่งกว่าไม่ตอบเป็นไหนเพราะไม่เคยรู้ว่าอวิชชาตัณหาคืออะไรทั้งที่มีอยู่กับตัวทุกคนเว้นพระอรหันต์ท่านเท่านั้นแต่ไม่สนใจอยากรู้และปฏิบัติเพื่อรู้สิ่งดังกล่าวนอกจากจะตอบว่าเกิดจากพ่อกับแม่ที่เห็นกันอยู่นี้เท่านั้นผู้ถามก็จะหาว่าตอบตัดสำนวนจึงลำบากในการตอบตามความจริงเพราะผู้ถามไม่ได้สนใจกับความจริงเท่าไหร่นักในธรรมท่านว่ามนุษย์และสัตว์เกิดจากอวิชชาปัจจยาสังขาราจนถึงสมุทโยโหติและดับภพชาติอันเป็นความดับทุกข์ทั้งมวลจากอวิชชายะตเววะอเสสวิราคะนิโรธาสังขระนิโรโธจนกระทั่งถึงนิโรโธโหติเหล่านี้ก็มีอยู่กับจิตของทุกคนที่มีกิเลสบนหัวใจถ้ายอมรับความจริงแล้วก็นี่แลพาให้เกิดเป็นมนุษย์และสัตว์อยู่เต็มโลกจนจะหาที่อยู่ที่กินกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะอวิชชาตัณหาความหิวโหยไม่มีเวลาลดตัวเป็นต้นเหตุทั้งที่ยังไม่ตายก็เตรียมหาที่เกิดและที่อยู่กินอยู่แล้วนี่แลตัวที่พาให้มนุษย์และสัตว์เกิดและเป็นทุกข์อยู่เต็มโลกถ้าอยากทราบก็จงดูจิตดวงที่เต็มไปด้วยกิเลสประเภทที่พาให้ร้อนรนกระวนกระวายสายแสหาที่เกิดที่อยู่ทุกๆขณะนี้จะได้พบสิ่งที่มุ่งหวังอย่างสมใจและหายสงสัยในตัวเองไม่ต้องไปถามใครอันเป็นการแสดงความงมงายของตัวให้คนอื่นเห็นว่าตัวยังบกพร่องเรื่องของตัวอยู่มากเพราะจิตเป็นตัวขนองและจองหองไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้ในโลกหากแต่ขาดความสนใจเหลวแหลเท่านั้นจึงไม่รู้ความดื้อดึงของตัวและทำให้คว้าน้ำเหลวโดยไม่มีอะไรติดมือพอเป็นความสมหวังบ้างที่ว่าอะไรที่ทำให้มนุษย์หญิงชายและสัตว์ชนิดเดียวกันเกิดความรักชอบกันโดยไม่มีโรงร่ำโรงเรียนสอนให้รักชอบกันท่านตอบว่าเพราะราคะตัณหาความรักชอบไม่ได้อยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ในโรงร่ำโรงเรียนและครูที่ควรจะไปเรียนกับสิ่งดังกล่าวนั้นแต่รำหน้าด้านไม่มีอย่างอายมันเกิดและอยู่กับใจของมนุษย์หญิงชายและสัตว์ต่างหากจึงทำให้ผู้มีสิ่งลามกนี้กลายเป็นหญิงชายและสัตว์ผู้ลามกไปตามอำนาจของมันโดยไม่รู้สึกตัวและไม่เลือกชาติชั้นวรรณะและวัยอะไรทั้งสิ้นถ้ามีมากก็ยิ่งทำให้โลกกลายเป็นโลกกวินาศไปได้อย่างไม่มีปัญหาหากไม่มีสติปัญญาสกัดกั้นมันไว้บ้างพอให้น่าดูก็จะกลายเป็นน้ำล้นฝั่งท่วมทับหัวใจและท่วมบ้านเมืองให้ฉิบหายป่วนปี้ไปได้โดยไม่มีอะไรยังเหลือพอให้เป็นที่น่าดูบ้างเลยสิ่งที่เกิดอยู่ที่จิตใจของสัตว์โลกและเจริญอยู่ที่จิตใจของสัตว์โลกตลอดมาก็เพราะมันได้รับการบำรุงส่งเสริมอย่างเหลือเฟือเสมอมาจึงมีกำลังเขย่าก่อกวนและทำลายสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนเสมอมาไม่มีวันเวลาผ่อนตัวพอให้หายใจบ้างเลยโดยมากเคยได้ยินแต่น้ำท่วมบ้านท่วมเมืองผู้คนและสัตว์ตลอดทรัพย์สินสมบัติต่างๆให้พินาศฉิบหายแต่ไม่เคยสนใจสังเกตดูน้ำราคะตัณหาไม่มีเมืองพอดีท่วมหัวใจสัตว์โลกตลอดสมบัติที่พึงพอใจให้ฉิบหายวายปวงไปทุกระยะเวลาโดยไม่นิยมว่าหน้าแล้งหน้าฝนเลยจึงไม่เห็นความเสื่อมโทรมของโลกที่กำลังเป็นอยู่และจะเป็นไปว่ามีสาเหตุเป็นมาอย่างไรเพราะต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างส่งเสริมโดยไม่สนใจดูความเสื่อมโทรมเพราะน้ำนี้เป็นต้นเหตุการมองหาความสงบสุขของโลกจึงเป็นสิ่งที่ออกจะสุดวิสัยไปได้ถ้าไม่มองดูตัวที่กำลังก่อเหตุผู้ถามเฉพาะความรักชอบระหว่างหญิงชายและสัตว์เท่านั้นไม่ถามถึงความเกลียดชังกริ้วโกรธและทำลายเพราะราคะตัณหาเป็นต้นเหตุบ้างเลยแต่ท่านก็อธิบายเกี่ยวโยงไปถึงความไม่ดีทั้งหลายที่ราคะตัณหาไปเที่ยวก่อกรรมทำลายไว้อย่างไม่มีประมาณบ้างแล้วท่านว่าราคะตัณหานี่แหลเป็นสื่อมวลพาให้หญิงชายและสัตว์รักชอบกันและเป็นผู้อำนวยการให้หญิงชายและสัตว์ยินดีซึ่งกันและกันตามหลักธรรมชาตินอกนี้ไม่มีอะไรทำให้เกิดความรักชอบเกลียดชังซึ่งกันและกันได้เวลาราคะตัณหาใช้เล่ห์เหลี่ยมไปทางรักคนและสัตว์ก็รักเวลามันใช้เล่ห์เหลี่ยมไปในทางเกลียดทางโกรธหรือทางทำลายคนและสัตว์ก็ต้องเกลียดต้องโกรธและทำลายกันได้มันต้องการเลี้ยงมนุษย์และสัตว์ไว้ด้วยวิธีให้รักชอบกัน มนุษย์และสัตว์ก็รักชอบกันประหนึ่งจะไม่มีวันเหินห่างจืดจางจากกันเลยเวลามันต้องการให้มนุษย์และสัตว์ที่อยู่ใต้อำนาจของมันเกลียดโกรธกันก็จำต้องเป็นไปตามมันจนได้ไม่มีทางขัดขืนพวกโยมไม่เคยทะเลาะกันบ้างหรือระหว่างสามีภรรยาซึ่งแสนรักกันมาก่อนวันแต่งงานจึงต้องมาถามอาตมาอาตมาคิดว่าโยมรู้เรื่องนี้ดีกว่าพระเป็นไหนท่านย้อนถามเขาตอนจบประโยคเขาตอบท่านว่าเคยทะเลาะกันเสียจนเบื่อไม่อยากทะเลาะกันเลยท่านแต่ก็จำต้องทะเลาะกันจนได้เรื่องของโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวชังกันเดี๋ยวโกรธกันเดี๋ยวเกลียดกันทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่ดีแต่ก็แก้ไม่ตกสักทีท่านถามเขาว่าโยมพยายามแก้มันจริงๆหรือไม่ใช่ว่าโกหกอาตมาเล่นเปล่าๆหรอกหรือถ้าต่างพยายามแก้กันอยู่บ้างแม้ไม่ได้มากเข้าใจว่าจะไม่เป็นไปอยู่บ่อยทำนองผักชีจิ้มน้ำพริกกับอาหารเช้าเย็นคือเช้าก็ทะเลาะกันเย็นก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไม่หยุดจนได้หย่าร้างกันไปก็มีในบางรายผู้ที่พลอยเป็นเชื้อเพลิงไปด้วยคือลูกๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยก็จำต้องหาบาปหาบกรรมไปด้วยต่างก็ร้อนเป็นไฟไปตามๆกันเข้ากับใครไม่ติดเพราะความอิจฉาระอาใจละอายเพื่อนฝูงถ้าต่างฝ่ายต่างสนใจอยู่บ้างเพียงแต่เริ่มจะทะเลาะกันก็ทราบอยู่ด้วยกันว่าเป็นเรื่องไม่ดีต่างก็พยายามระงับและแก้ไขตัวให้ถูกต้องเสียในขณะนั้นเรื่องก็จะระงับไปเองต่อไปก็ไม่มีเรื่องทำนองนั้นเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งเวลาจะโกรธจะเกลียดก็ควรคิดถึงความหลังบ้างคิดถึงอนาคตที่จะอยู่อาศัยกันไปตลอดชีวิตบ้างมาบวกลบกันกับความไม่ดีที่เกิดขึ้นเวลานั้นจะพอมีทางระงับได้โดยมากคนเราที่เป็นไปในทางไม่ดีก็เพราะความอยากให้ได้ตามใจหวังของตัวอย่างเดียวและอยากให้ใจคนในครอบครัวมาอยู่ใต้อำนาจของตัวคนเดียวโดยไม่คำนึงถึงความผิดถูกซึ่งเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะเป็นไปได้เรื่องจึงระบาดออกมาและลุกลามไปไหม้คนอื่นให้เดือดร้อนไปด้วยนอกจากนั้นยังอยากให้ใจของคนทั้งโลกมารวมอยู่ในอุ้งมือของตัวคนเดียวซึ่งเป็นลักษณะความคิดเพื่อกั้นน้ำมหาสมุทรด้วยฝ่ามืออันเป็นความคิดที่ผิดวิสัยจึงเป็นเรื่องไม่ควรคิดไม่ควรทำอย่างยิ่งถ้าฝืนคิดไปก็อกแตกตายเปล่าๆการอยู่ด้วยกันต้องมีหลักที่ถูกต้องดีงามเป็นเครื่องยึดเครื่องดำเนินทั้งฝ่ายสามีและภรรยาตลอดลูกๆและคนงานในบ้านแม้กับคนอื่นหรือคนในวงงานก็ควรปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผลที่เป็นทางลงรอยกันได้หากคนอื่นไม่ยอมรับความจริงก็เป็นความผิดของเขาผู้ไม่มีขอบเขตเหตุผลสำหรับตัวเขาและเป็นความเสียหายอยู่กับตัวเขาเองตนไม่มีส่วนผิดและยังพอมีหลักยึดเพื่อการครองตัวต่อไปการอบรมสั่งสอนประชาชนและพระเนนถ้ามีคนมาเกี่ยวข้องมากท่านก็แบ่งเป็นเวลาไม่ให้ตรงกันคือบ่ายราว 4-5 โมงเย็นอบรมคณะญาติโยมแต่1ทุ่มขึ้นไปอบรมพระเนนพอเลิกจากประชุมต่างองค์ต่างไปที่พักของตนและประกอบความเพียรเวลาพักอยู่ตามจังหวัดต่างๆทางภาคอีสานท่านปฏิบัติต่อประชาชนพระเนนอย่างหนึ่งในเที่ยวแรกกับเที่ยวที่2เวลาท่านไปพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และกลับไปอุดรเที่ยวที่3คือเที่ยวสุดท้ายท่านปฏิบัติกับประชาชนพระเนนอีกอย่างหนึ่งซึ่งผิดกับแต่ก่อนอยู่มากแต่ทั้ง2ตอนหลังนี้จะรอไว้เขียนข้างหน้าเพื่อให้เรื่องติดต่อกันไม่ขาดความท่านสนใจสั่งสอนพระเนนมากเป็นพิเศษถ้าปรากฏว่ารายใดภาวนาจิตเป็นไปและรู้เห็นสิ่งต่างๆเกี่ยวกับภายนอกหรือภายในท่านจะพยายามสนใจและเรียกมาสอบอารมณ์เป็นพิเศษเพราะตามธรรมดาของผู้ปฏิบัติภาวนาทั่วๆไปย่อมมีจริตนิสัยแปลกต่างกันการปฏิบัติและความรู้ที่เกิดขึ้นจากการภาวนาก็มีความแปลกต่างกันเป็นรายๆแต่ผลคือความสงบสุขเย็นใจนั้นเหมือนกันที่แปลกต่างกันก็คืออุบายวิธีและความรู้ความเห็นที่ปรากฏขึ้นในขณะภาวนาบางรายก็รู้เกี่ยวกับสิ่งภายในด้วยเกี่ยวกับสิ่งภายนอกด้วยเช่นเห็นพูดผีเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเห็นเทวบุตรเทวดาเป็นต้นเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเห็นคนหรือสัตว์มาตายอยู่ต่อหน้าบ้างเห็นเขาหามผีมาทิ้งไว้ต่อหน้าบ้างเห็นร่างของตัวออกไปนอนตายอยู่ต่อหน้าบ้างเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของผู้ เพิ่งรู้เพิ่งเห็นในขณะเริ่มต้นภาวนาและจิตเริ่มสงบซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องแม่นยำได้ทุกๆกรณีไปทั้งไม่แน่ใจว่าที่ปรากฏขึ้นมาแต่ละอย่างนั้นจะมีความผิดถูกแฝงอยู่ประการใดบ้างบางรายที่เป็นนิสัยไม่ชอบใคร่ครวญก็อาจเห็นผิดไปตามและจะถือเอาว่าเป็นความจริงก็ยิ่งเป็นทางล่อแหลมต่อความเสียหายในอนาคตมากขึ้นแต่นิสัยที่จิตออกรู้สิ่งต่างๆดังกล่าวมาขณะที่จิตสงบลงมีจำนวนน้อยมากร้อยละ5คนก็ทั้งยากแต่ก็ต้องมีรายหนึ่งจนได้ที่จะปรากฏเช่นนั้นขึ้นมาจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้รับการแนะนำจากท่านผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในทางนี้มาก่อนเวลาพระธุดงค์ท่านเล่าผลของการภาวนาที่ปรากฏในลักษณะต่างๆกันถวายครูอาจารย์และเวลาอาจารย์ชี้แจงวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่รู้ที่เห็นให้ผู้มาศึกษาไต่ถามฟังรู้สึกว่าซาบซึ้งจับใจเพลิดเพลินในการฟังไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆเวลาอธิบายท่านแยกประเภทแห่งนิมิตออกเป็นตอนๆและอธิบายวิธีปฏิบัติต่อนิมิตนั้นๆอย่างละเอียดละออมากผู้ฟังหายสงสัยและร่าเริงในธรรมที่ท่านแสดงให้ฟังพร้อมทั้งความมีแก่ใจที่จะบำเพ็ญตนให้ยิ่งๆขึ้นไปแม้รายที่ไม่ปรากฏเห็นนิมิตเกี่ยวกับสิ่งภายนอกแต่ก็น่าฟังไปอีกทางหนึ่งเวลาถ้าเหล่าความสงบสุขของใจที่รวมลงสู่ความสงบตลอดอุบายวิธีที่ท่านทำถวายอาจารย์ผู้ที่ยังไม่สามารถถึงขั้นที่ได้ยินได้ฟังในขณะนั้นก็เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นขึ้นมาที่จะพยายามทำให้ได้อย่างนั้นบ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างทั้งผู้ที่มีจิตเป็นไปและผู้ที่กำลังตะเกียกตะกายต่างก็ได้รับความปลาปลื้มปิติในขณะฟังบางรายเวลาจิตสงบลงปรากฏว่าได้ไปเที่ยวบนสวรรค์ชมวิมานชั้นต่างๆจนจวนสว่างใจถึงกลับสู่ร่างและรู้สึกตัวขึ้นมาก็มีบางรายลงไปเที่ยวปลงธรรมสังเวชกับพวกเสวยกรรมต่างๆกันในนรกก็มีบางรายทั้งขึ้นไปเที่ยวบนสวรรค์ทั้งลงไปเที่ยวในนรกดูสภาพทั้งสองแห่งซึ่งมีความแตกต่างกันมากคือพวกหนึ่งรื่นเริงบันเทิงแต่อีกพวกหนึ่งคร่ำครวญด้วยความทุกข์ทรมานซึ่งไม่มีกำหนดว่าจะพ้นโทษไปได้เมื่อไรก็มีบางรายก็ต้อนรับแขกคือพวกพูดผีและเทวดาที่มาจากที่ต่างๆคือชั้นบนบ้างรุกเทพบ้างขณะที่จิตสงบลงบางรายก็เสวยความสงบสุขที่เกิดจากสมาธิประเภทต่างๆกันตามกำลังของตัวบ้างบางรายก็พิจารณาทางปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ออกเป็นแผนกและแยกให้สลายจากกันจนเป็นคนชิ้นคนละชิ้นละส่วนและทำให้สลายลงสู่คติเดิมของตนบ้างบางรายก็กำลังเริ่มฝึกหัดและกำลังล้มลุกคลุกคลานเหมือนเด็กกำลังฝึกหัดนั่งบ้างเดินบ้างต่างๆกันบางรายภาวนาบังคับจิตให้ลงอย่างใจหวังไม่ได้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจร้องไห้บ้างบางรายได้ยินท่านสนทนาธรรมประเภทต่างๆตามภูมิที่ตนรู้เห็นกับอาจารย์เกิดความปิติและอัศจรรย์ในธรรมนั้นแล้วร้องไห้บ้างบางรายก็ไปเป็นทัพพีนอนแช่อยู่กับแกงไม่รู้รสของแกงว่าเป็นอย่างไรและทำตัวขวางหม้อต้มหม้อแกงอยู่ซึ่งเป็นธรรมดาของหลายอย่างอยู่ด้วยกันย่อมมีทั้งดีทั้งชั่วปะปนกันไปแต่ไหนแต่ไรมาผู้มีสติปัญญาก็เลือกเก็บเอาเฉพาะที่เห็นว่าดีและเป็นประโยชน์ก็เป็นสาระแก่ผู้รอบครอบนั้นรายเช่นนี้แม้ผู้เขียนเองก็ไม่รับรองตัวคงต้องมีส่วนอยู่ด้วยจนได้ท่านผู้อ่านกรุณาผ่านไปอย่าได้สนใจเพราะเรื่องเช่นนี้แม้ในบ้านและในตัวเราเองก็อาจมีในบางครั้งบางคราวและอาจมีอยู่ทั่วไปท่านมาอยู่อบรมสั่งสอนภาคอีสานเที่ยวที่สองนี้ปรากฏว่าหลายปีแต่การจำภาษาไม่ค่อยซ้ำที่เก่าในปีหลังพอออกภาษาแล้วก็ออกเที่ยวทุดงตามป่าตามเขาไปแบบสุขโตเหมือนนกที่มีเฉพาะปีกับหางบินไปเที่ยวหากินในที่ต่างๆตามความสบายบินไปจับต้นไม้และหากินบนต้นไม้ใดบึงหรือหนองใดพออิ่มแล้วก็บินไปอย่างสบายหายห่วงไม่คิดว่าไม้ต้นนั้นผลไม้นั้นเปลือกตมนั้นบึงนั้นหนองนั้นเป็นของมันผู้ปฏิบัติธรรมได้แบบนกก็เป็นสุขไปทางหนึ่งซึ่งยากจะทำได้เพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกชอบอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกชอบติดถิ่นฐานบ้านเรือนผู้จะออกไปโดดเดี่ยวดังท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติมาในบ้านต้นและจวบบรรปลายคือเวลาท่านอยู่เชียงใหม่ จึงรู้สึกฝืนใจไม่น้อยเลยขออภัยถ้าเทียบก็ราวกับจูงสัตว์บกใส่น้ำใส่ฝนฉะนั้นแต่ถ้าใจคุ้นกับธรรมแล้วกลับตรงข้ามคือชอบไปคนเดียวอยู่คนเดียวอิริยาบถทั้ง4เป็นเรื่องของคนคนเดียวใจดวงเดียวไม่มีอารมณ์เครื่องก่อกวนยุ่งเหยิงนอกจากทำเป็นอารมณ์อันพาให้สบายเท่านั้นฉะนั้นท่านผู้มีใจเป็นเอการมณ์คือมีธรรมเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียวจึงเป็นใจที่แสนสบายและสว่างไสวไม่มีอะไรมาปกปิดกำบังให้อับเฉาเมามัวเป็นผู้อยู่ตัวเปล่าจากอารมณ์ชมสันติสุขด้วยธรรมชาติที่มีอยู่กับตัวอย่างสมบูรณ์ไม่เกรงกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและสิ้นไปหมดไปเพราะเป็นอากาลิกธรรมคือธรรมที่ปราศจากการสถานที่มีอยู่กับใจที่ปราศจากสมมุติเครื่องหลอกลวงพระอาจารย์มั่นท่านดำเนินแบบสุขโตไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขนำหมู่คณะโดยสุขโตแต่บรรดาลูกศิษย์ที่พยายามตามให้เป็นไปตามความประสงค์ท่านรู้สึกว่ามีน้อยในธรรมขั้นสูงแต่ก็ยังนับว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยู่มาก

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่7ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเนตรว่าปรากฏการขณะทำสมาธิตอนที่สองขอเชิญท่านฟังครับ
1: เมื่อกายปรากฏอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ย่อมปรากฏแต่ถ้าจิตดูรูปคือกายนี้ละเอียดลงไปแล้วจนกระทั่งสามารถรู้ส่วนละเอียดของร่างกายด้วยความเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆแล้วจิตสงบนิ่งลงไปสู่ความเป็นอัปปนาสมาธิจนกระทั่งรูปคือวัตถุที่มองเห็นนั้นหายไปหมดในตอนนี้สุขเวทนาก็หายไปทุกขเวทนาก็หายไปยังเหลือแต่อุเบกขาเวทนาเพราะสุขทุกข์เกิดอยู่ที่กายถ้าจิตยังรู้สึกว่ากายยังปรากฏอยู่ก็มีเวทนาคือสุขและทุกข์หรืออุเบกขาปะปนกันไปถ้าหากจิตพิจารณากายจนกายหายไปหมดแล้วมองไม่เห็นกายก็ยังเหลือแต่นามธรรมคือตัวรู้จิตตัวผู้รู้นี่สามารถที่จะปรุงความรู้ให้เกิดขึ้นในขั้นนามธรรมมีสิ่งที่รู้ปรากฏอยู่ในลักษณะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ภายในจิตแต่จิตไม่ได้สำคัญมั่นหมายในความเกิดและความดับนั้นว่าเป็นอะไรเป็นแต่เพียงรู้อยู่ว่ามีสิ่งที่รู้แล้วก็แสดงอาการเกิดดับในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมีอันเป็นไปอยู่อย่างนั้นจิตก็นิ่งเด่นเฉยอยู่ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งที่ให้รู้ก็มีอยู่จิตตัวผู้รู้ก็เด่นอยู่

นิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความรู้ของท่านอัญญาโกณฑัญญะเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมทำไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะไม่สามารถที่จะเรียกชื่อได้เพราะไม่มีสมมติบัญญัติสัจธรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัตินั้นย่อมไม่มีชื่อเสียงเรียงนามว่าจะสมมติบัญญัติเรียกว่าอะไรมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้นเพราะอาศัยที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้อย่างนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าท่านเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันได้ใจความว่าความรู้ของจิตที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่สามขั้นตอนตอนต้นเป็นความรู้ที่เกิดจากสัญญาความทรงจำที่เราอาศัยเป็นหลักหรือเป็นแนวน้อมนึกพิจารณาเห็นจะพิจารณาพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีรูปกับนามเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้โดยน้อมนึกอวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นวิปัสสนาในขั้นปฏิบัติเมื่อผู้มาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตยอมรับและเชื่อมั่นในความเป็นที่ตัวเองค้นคิดพิจารณาแล้วจิตจะเข้าไปสู่ความสงบในเมื่อสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิจิตก็สามารถที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้ตามแนวทางที่เราได้น้อมนึกพิจารณามาแล้วนั้นความรู้ในขั้นนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจิตรู้อะไรขึ้นมาจิตกับสิ่งที่รู้นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความรู้ในขั้นนี้มีสมมติบัญญัติตามภาษานิยมของโลกเมื่อจิตรู้ตามรู้ตามรู้ตามเห็นสิ่งที่รู้ไปจิตก็ค่อยสงบลงไปเรื่อยๆเพราะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกก็เป็นอุบายทำจิตละเอียดลงไปจนกระทั่งจิตรู้สึกว่ากายไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วจิตก็จะสามารถรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาแต่คำว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาในความรู้สึกในขณะที่จิตรู้เห็นอยู่จะไม่มีจิตจะมองเห็นในสิ่งที่รู้ที่เห็นปรากฏการอยู่เท่านั้นแต่ไม่มีสมมติบัญญัติใดๆที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้จิตเดินในขั้นวิปัสสนากรรมฐานอย่างละเอียดเมื่อจิตกำหนดรู้แต่เพียงเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่แค่นั้นโดยไม่ได้นึกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในขณะนั้นก็ตามเมื่อจิตเพ่งจ้องมองดูความเกิดดับอยู่ภายในจิตจิตก็จะย่อมจิตก็ย่อมจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเองและความรู้สึกว่าจิตขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนานั้นเราจะกำหนดรู้เอาตอนไหนเพราะเมื่อจิตนิ่งลงไปแล้วมีแต่สิ่งที่รู้เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นแล้วไม่มีภาษาที่จะสมมติบัญญัติ

เราจะกำหนดที่ตรงไหนว่าเป็นเครื่องหมายของวิปัสสนากรรมฐานอันนี้จิตไม่ได้กำหนดเมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบและความรู้เช่นนั้นพอมาเกิดรับรู้สัญญาในทางภายนอกมีความรู้สึกว่ามีกายมีผ้าครบบริบูรณ์แล้วจิตจึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าสิ่งที่เรารู้เห็นอยู่ภายในเมื่อตะกี้นี้นั่นแหละคือลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาวะธรรมอันนี้ภาษาสมมติบัญญัติจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตออกจากสมาธิมาแล้วแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในจุดที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ย่อมไม่มีสมมติบัญญัติเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสัจธรรมคือของจริงในเมื่อสัจธรรมของจริงปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติเพราะฉะนั้นในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจึงได้แต่เพียงว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อผู้ปฏิบัติมาทำจิตให้มีความละเอียดถึงขั้นนี้หน้าที่ที่จะค้นคิดพิจารณาอะไรต่อไปในขณะที่จิตเป็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่สามารถที่จะน้อมจิตไปสู่ความเป็นอื่นได้นอกจากจิตจะถอนจากความเป็นเช่นนั้นแล้วจิตจะปฏิวัติตัวไปเองเพราะภูมิรู้อันนี้เป็นภูมิรู้ที่อยู่เหนือสัญญาเจตนาที่จะน้อมนึกเป็นความรู้ที่เรียกว่าอัตโนมัติความรู้ความเห็นความเป็นในขั้นนี้เกิดจากอะไรเกิดจากศีลสมาธิปัญญาที่เราอบรมดีแล้วศีลปริภาวิโตสมาธิมหัพพโลโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเทวะอาสเวหิวิมุตติศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตปัญญาที่มาอบรมจิตนั้นคืออะไรก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ภายในจิตตลอดเวลานั่นเองนั่นแหละคือตัวปัญญาที่ย้อนกลับมาอบรมจิตเมื่อจิตไม่มีอาการตื่นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจิตก็อยู่ในสภาพแห่งความเป็นปกติอย่างเต็มที่ถ้าหากว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิตจิตมีอาการไหวถ้าเกิดความยินดีขึ้นมาก็เป็นกามสุขขันธิกานุโยคถ้าเกิดไม่พอใจขึ้นมาก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคถ้าจะดูในแง่ตัณหาถ้ายินดีก็กามตัณหาถ้าติดก็ภวตัณหาถ้าไม่ยินดีก็วิภวตัณหาถ้าหากจิตอยู่ในความเป็นปกติภาพนิ่งเด่นอยู่แม้อะไรจะผ่านเข้ามาก็นิ่งเด่นอยู่อย่างนั้นไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความติดไม่ยึดไม่ถืออะไรนิโรธะคือความดับก็ปรากฏขึ้นคำว่านิโรธความดับนี่ไม่ใช่ว่าดับจิตโดยไม่มีความรู้สึกมันดับแต่เพียงอาการแห่งกิเลสเท่านั้นแต่อาการแห่งความรู้ซึ่งว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังนั้นยังปรากฏอยู่ทีนี้เพียงแค่ว่ามีสิ่งเกิดดับเกิดดับปรากฏอยู่ภายในจิตเท่านั้น
ยังมีหลักฐานที่จะพึงยืนยันอีกว่าในการใดแลธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปอันนี้คือจุดสูงสุดของการปฏิบัติจิตทีนี้ใครจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามอย่าได้ไปทำความเคลือบแคลงสงสัยในวิธีการนั้นๆการปฏิบัติแบบไหนถูกหมดไม่มีอะไรผิดแต่ถ้าเข้าใจผิดในเมื่อความรู้เกิดขึ้นมันก็มีความผิดถ้ารู้ผิดมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ารู้ถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้ารู้ว่าจิตมันดับหมดไม่มีอะไรเหลือมีแต่ความว่างจิตก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นมันก็เป็นค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นความรู้ที่ผิดในเมื่อจิตมันปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้วไปมีความสงบนิ่งเด่นอยู่แม้ไม่มีอะไรเหลืออยู่ตัวจิตผู้รู้มันก็ยังมีปรากฏอยู่จิตตัวผู้รู้เนี่ยไม่มีการดับพุทธะคือผู้รู้พุทธะคือผู้ตื่นพุทธะคือผู้เบิกบานจะปรากฏเด่นชัดต่อเมื่อจิตตัดกระแสแห่งอารมณ์ตัดกระแสแห่งกิเลสให้ขาดสิ้นลงไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วไปสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่อันนั้นคือความปรากฏขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติในเมื่อธาตุแท้แห่งความเป็นพุทธะปรากฏขึ้นแล้วธาตุแท้แห่งความเป็นธรรมะก็ย่อมปรากฏขึ้นอยู่ในจุดเดียวกันเมื่อมีทั้งสองอย่างพร้อมสังฆะคืออริยสงฆ์ก็ปรากฏพร้อมในจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นวิสุทธิธรรมสามารถที่จะรวมเป็นเอกมรรคเอกธรรมเป็นธรรมดวงเดียวที่สามารถปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมตามขั้นตอนแห่งความสามารถของผู้ปฏิบัตินี่คือภูมิจิตขั้นสุดยอดของนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติอยู่ในสายแห่งโลกียธรรมก็อาศัยเรื่องของนามรูปนี่แหละเป็นเครื่องรู้ผู้ปฏิบัติอยู่ในสายโลกุตระคือโสดามรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรครูปกับนามนี่แหละเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติผู้ที่สำเร็จพระอริยบุคคลทั้งสี่จำพวกนั้นภูมิจิตจะหยาบหรือละเอียดกว่ากันนั้นสุดแท้แต่ภูมิปัญญาของท่านแต่ความหมดกิเลสสม่ำเสมอกันหมดแต่ภูมิแห่งความรู้คือสติปัญญานั้นย่อมน้อยมากกว่ากันบางท่านก็เพียงแต่รู้ว่าตนได้ตนถึงแม้จะนำมาอธิบายให้ใครฟังก็แทบจะหาคำพูดไม่มีบางท่านทำจิตให้สงบลงเพียงนิดหน่อยมีปฏิภาณความรู้กว้างขวางมีโวหารสามารถที่จะโต้ตอบหรืออธิบายธรรมะได้อย่างละเอียดละออแม้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องท่านกัจจายนะว่าเป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดสามารถอธิบายหัวข้อแห่งธรรมที่ย่อที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้กว้างขวางพิสดารได้เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาของพระสาวกย่อมมีแคบมีกว้างมีละเอียดมีหยาบกว่ากันแต่ภูมิจิตที่สำเร็จความเป็นอริยบุคคลนั้นมีความเสมอกันภูมิจิตที่สามารถทำอาสวะคือกิเลสให้หมดสิ้นไปนั้นมีเสมอกันแต่ภูมิปัญญาต่างกันเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในพระเถระบางท่าน
ซึ่งบางทีเราอาจจะไปถามปัญหา

ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งท่านอาจจะตอบไม่ตรงกับความรู้ของเราบางทีเราก็จะไปเข้าใจผิดหรือไปยกโทษท่านว่าท่านผู้นี้ไม่มีภูมิภูมิความรู้ที่จะพูดเป็นภาษากับภูมิธรรมภายในจิตนั้นต่างกันบางท่านรู้มีลักษณะรู้ได้หมดกิเลสด้วยแต่ว่าไม่สามารถที่จะนำมาอธิบายให้ถูกต้องตามภาษาสมมติบัญญัติได้โดยถูกต้องหรือตรงกับจุดประสงค์ของผู้ฟังเมื่อผู้ฟังไปแก่แต่ตำรับตำราอย่างเดียวจึงเผลอไปยกโทษบางท่านที่ให้คำตอบไม่ถูกต้องตรงกับความรู้ความเห็นของตัวเองว่าเป็นผู้ไม่มีภูมิอันนี้เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายจะพึงสังเวยและอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริงท่านจะไปถือพวกถือพรรคถือคณะว่าหมู่เขาหมู่เราอาจารย์เขาอาจารย์เราขอให้ยึดถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะที่พึงถือพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นครูเพราะสาวกที่เผยแผ่ศาสนาอยู่ในปัจจุบันนี้ถอดแบบจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางนั้นเพราะฉะนั้นการที่ถือพรรคถือพวกถือลัทธิแห่งการปฏิบัตินั้นย่อมยังสอดแสดงว่าเป็นผู้ยังมีกิเลสยังมีอุปาทานในการยึดมั่นถือมั่นถ้าตราบใดที่เรายังยึดถือมั่นพวกในเราในเขาของเราของเขาอยู่เราก็ยังไม่หมดอุปาทานบางทีคณะนี้โจมตีคณะโน้นคณะโน้นโจมตีคณะนี้อะไรทำนองนี้ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์กันจริงๆนั้นขอได้โปรดทำจิตให้เป็นกลางให้ปล่อยวางลงไปว่าผู้ประพฤติผิดเข้าใจผิดเป็นบุคคลผู้ที่น่าสงสารผู้ปฏิบัติถูกทำถูกต้องและได้ผลดีเป็นบุคคลผู้ที่น่าอนุโมทนาผู้ที่ทำผิดไม่ใช่ผู้ที่นักปฏิบัติธรรมจะต้องไปกล่าวจ้วงจาบด้วยคำพูดหยาบคายแม้ว่าเขาจะทำผิดก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราไปกล่าวจ้วงจาบด้วยวาจาที่หยาบคายเป็นการสร้างบาปกรรมขึ้นใส่ตัวเองอย่าไปสำคัญว่าคนทำผิดด่าไม่เป็นไรไม่บาปคนทำผิดเราด่าก็บาปคนทำผิดเราตำหนิก็บาปแต่ถ้าเราติเพื่อก่อนั้นได้บุญแต่ตำหนิเพื่อจะให้เสียหายเสียชื่อเสียเสียงนั่นบาปมันบาปอยู่ที่ตรงไหนเพราะเรากล่าวคำหยาบพลุสวาจายะเวรมณีผิดอกุมันเป็นอกุศลกรรมบถเป็นวจีทุจริตในเมื่อวจีของเรายังหยาบยังทุจริตอยู่มันก็ผิดศีลข้อมุสาวาทเพราะคำหยาบเป็นฉายาแห่งมุสาวาทเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติพึงสังวรระวังเรื่องนี้ไว้ให้ดีพยายามทำความรู้แจ้งเห็นจริงให้มันปรากฏขึ้นภายในจิตของตัวเองถ้าเรายังสำคัญว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นนั่นแสดงว่าเรายังโง่กว่าเขาถ้าเรามีความสำคัญว่าเราเนี่ยโง่กว่าเขาไม่เก่งเท่าเขาเราก็ยังโง่อยู่อีกนั่นแหละแต่ถ้าเราสำคัญว่าเรามีความรู้สึกเป็นกลางๆมีความเป็นธรรมอย่างแท้จริงนั่นเราเริ่มฉลาดขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นขอให้สังวรระวังในเรื่องการกล่าวตำหนิติเตียนซึ่งกันและกันหรือการถือพรรคถือพวกถือหมู่ถือคณะ
พระพุทธเจ้าสอนว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เรายังจะมาถืออหังการมมังการมีตัวมีตนมีเรามีเขามีพรรคมีพวกมันก็ผิดต่อหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบัดนี้เรานั่งสมาธิมาพอสมควรแล้วขอให้ทุกท่านจงกำหนดจิตออกจากสมาธิแล้วพักผ่อนลุกได้ต่อเมื่อเรากำหนดพิจารณาดูตั้งแต่ต้นที่จะนั่งสมาธิว่าเราได้ทำอะไรบ้างเริ่มต้นแต่จุดธูปเทียนไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตากำหนดอารมณ์เครื่องบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์เป็นเครื่องรู้เครื่องพิจารณาของจิตแล้วจิตของเรามีความเป็นไปอย่างไรสงบหรือไม่สงบรู้หรือไม่รู้ได้ผ่านสมาธิขั้นไหนอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีปีติไหมมีความสุขไหมมีนิมิตไหมมีความรู้อะไรเกิดขึ้นไหมจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายที่เราจะออกจากสมาธิว่าจิตของเราสงบไหมหรือไม่สงบแล้วทีนี้เมื่อเราพิจารณาดูอย่างนั้นแล้วเราก็กำหนดรู้จิตของเราอีกทีหนึ่งว่าอะไรมันเกิดขึ้นความคิดอะไรเกิดขึ้นเราก็กำหนดรู้ความคิดอันนั้นความคิดนี้มันดับไปเราก็ปล่อยมันไปความคิดใหม่เกิดขึ้นเรากำหนดรู้เรียกว่าตามรู้ให้มันทันความคิดของเราเองสำหรับผู้ที่บริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่สงบบริกรรมอย่างไรมันก็ไม่สงบก็ควรจะเปลี่ยนเป็นวิธีนี้คือวิธีที่จะนั่งหลับตาก็ตามลืมตาก็ตามให้คอยจ้องดูความคิดของเราเองว่ามันจะคิดอะไรขึ้นพอคิดกำหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาพับกำหนดรู้เมื่อเราทำอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรเพราะเราดูทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจด้วยความมีสติจะทำให้สติของเราเด่นขึ้นมีกำลังขึ้นแล้วเราจะสามารถรู้ทันความคิดของเราเองเมื่อเรารู้ทันความคิดของเราเองต่อไปเราจะคิดอะไรคิดด้วยความรู้เท่าทันสิ่งที่เราคิดนั้นมันจะไม่สามารถดึงเอาจิตใจของเราให้ไปเกิดทุกข์ทรมานความจริงคำว่าความรู้ตามความหมายของคำว่ารู้ในสมาธิหรือสมาธิปัญญานั้นก็หมายถึงจิตสามารถรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เราเคยนึกคิดว่ามันวุ่นวายมาแต่ก่อนโดยปกติที่เรายังไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์เราดูอะไรเราได้ยินได้ฟังอะไรหรือสัมผัสอะไรในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่จะพึงเกิดขึ้นมันก็มีอยู่สองอย่างคือพอใจไม่พอใจนอกจากจะเกิดความพอใจไม่พอใจแล้วมันยังจะต้องปรุงแต่งไปอีกแล้วก็หาเรื่องไปเรื่อยๆจนตัวเองต้องเกิดทุกข์เกิดวุ่นวายขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสมาธิมีสติปัญญารู้เท่าทันเรามองดูอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูรู้อะไรทางจมูกรู้รสทางลิ้นสัมผัสทางกายแม้แต่นึกคิดในใจเรามีจ้องดูอยู่ไม่เผลอความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ
พราะอาศัยความรู้เท่าทันอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาสิ่งใดที่เรารู้เท่าทันสิ่งนั้นมันไม่สา

ามารถที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดทุกข์ได้นี่คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นก็อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางกายถ้ามีอาการอย่างนั้นแก้ไขโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มันหายไปถ้ามันจะสำรักก็หาวิธีแก้ไขอาการสำรักให้มันหายไปแล้วกำหนดจิตภาวนาไปใหม่ไม่ต้องไปรู้หนอหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เองเพียงแต่รู้เท่านั้นแหละไม่ต้องไปหนอมันอย่าไปกลั้นปล่อยอะไรก็ได้นะมันเกิดสำลักขึ้นมาก็แก้ไขด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับทางกายหรือน้ำลายที่มันจะสำลักถ้ามันจะสำลักถ้าไม่กลืนก็บ้วนทิ้งซะทีนี้ก็ภาวนากันต่อไปถ้ามันจะไอก็ไอให้มันหายถ้ามันจะหาวก็หาวให้มันหายอันนี้เป็นเรื่องมันเป็นตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายเราแก้ไม่ได้ถ้าอย่างเรานั่งนานมันปวดแข้งปวดขาเราจะไปนึกว่าปวดหนอปวดหนอปวดหนอปวดหนออยู่นั่นถ้าจิตไม่สงบแล้วมันก็ไม่หายปวดในเมื่อมันทนไม่ไหวก็พลิกก็อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางกายถ้ามีอาการอย่างนั้นแก้ไขโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มันหายไปถ้ามันจะสำรักก็หาวิธีแก้ไขอาการสำรักให้มันหายไปแล้วกำหนดจิตภาวนาไปใหม่ไม่ต้องไปรู้หนอหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เองเพียงแต่รู้เท่านั้นแหละไม่ต้องไปหนอมันอย่าไปกลั้นปล่อยอะไรก็ได้นะมันเกิดสำลักขึ้นมาก็แก้ไขด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับทางกายหรือน้ำลายที่มันจะสำลักถ้ามันจะสำลักถ้าไม่กลืนก็บ้วนทิ้งซะทีนี้ก็ภาวนากันต่อไปถ้ามันจะไอก็ไอให้มันหายถ้ามันจะหาวก็หาวให้มันหายอันนี้เป็นเรื่องมันเป็นตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายเราแก้ไม่ได้ถ้าอย่างเรานั่งนานมันปวดแข้งปวดขาเราจะไปนึกว่าปวดหนอปวดหนอปวดหนอปวดหนออยู่นั่นถ้าจิตไม่สงบแล้วมันก็ไม่หายปวดในเมื่อมันทนไม่ไหวก็พลิกซะเปลี่ยนอิริยาบถซะมันก็หายไปเป็นแต่เพียงว่าเรากำหนดรู้ถ้าหากสามารถที่จะ ถ้ามันเกิดเวทนาขึ้นมาเจ็บปวดถ้าเราสามารถที่จะกำหนดจิตให้วิ่งเข้าสมาธิได้อย่างฉับพลันก็ทำแล้วมันจะหายปวดเพราะจิตเข้าสมาธิอย่างแท้จริงแล้วมันจะไม่มีตัวปรากฏในความรู้สึกในเมื่อตัวไม่มีแล้วความเจ็บปวดมันก็ไม่มีเพราะเวทนามันเกิดจากกายเท่านั้นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยเกิดจากกายส่วนอุเบกขาเวทนานั้นมันเกิดจากใจโดยเฉพาะไอ้เรื่องของความทุกข์ที่เกิดทางฝืนไม่ได้หรอกอย่างบางท่านปฏิบัติแล้วต้องอดอาหารต้องนั่นอย่างนี้อย่าไปทำอาตมาเนี่ยเคยอดข้าวเป็นอาทิตย์แล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าคนที่ยังมีกิเลสเป็นเชื้ออยู่แม้การทรมานตนด้วยการย่างตนโดยบนฐานเพลิงด้วยการทรมานตัวเองด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทำเขาให้หมดกิเลสไปได้แต่กิเลสมันจะหมดไปด้วยเหตุผลเราจะรู้เหตุผลก็ต้องค้นคิดพิจารณาเมื่อเราค้นคิดพิจารณาจิตมันรู้เหตุรู้ผลว่าทุกข์เกิดจากไหนสุขเกิดจากอะไรทำอย่างนี้มันเป็นทุกข์ไหมทำอย่างนั้นมันสุขไหมอะไรทำนองนี้มันรู้เหตุรู้ผลมันแล้วมันก็ปล่อยวางไปเองถ้าหากเรายังไม่รู้จริงเห็นจริงแล้วเราจะไปละอย่างไรมันก็ละไม่ได้หรอกกิเลสอาตมาขอยืนยันว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปละเอาได้กิเลสที่ละได้คือละการไม่ทำละการไม่พูดแต่ความรู้สึกทางใจเนี่ย
ตั้งใจละเอาไม่ได้เอาถ้าใครไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูจิตของตัวเองก็แล้วกันการละกิเลสทางกายก็คือศีล5ข้อเอาปฏิบัติตามศีลในข้อที่จะละเมิดด้วยกายเช่นการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการดื่มกินสุราเมรัยงดเว้นจากการทำ4ข้อเป็นอันละกิเลสทางกายเรเว้นจากพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลถ้าเรางดเว้นเป็นการละกิเลสทางวาจาละได้แต่กายกับวาจาแต่ส่วนใจนี่ต้องอาศัยอบรมศีลสมาธิปัญญาให้มีกำลังกล้าถึงขนาดประชุมพร้อมลงเป็นองค์อริยมรรคความประชุมพร้อมขององค์อริยมรรคซึ่งเกิดจากศีลสมาธิปัญญานี่ตัวที่เด่นชัดที่สุดก็คือสติเราภาวนาจุดมุ่งเพื่อให้เรามีสติอย่างเดียวแม้ว่าเราจะรู้อะไรมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่สติยังหย่อนสติยังบกพร่องอยู่มันก็ยังไกลต่อความสำเร็จถ้ามีสติสัมปชัญญะพร้อมจนกลายเป็นมหาสติซึ่งเรียกว่ามหาสติปัฏฐานนั่นแหละจึงจะเกิดปีการประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคภายในจิตของเราในเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะมีอริยมรรคประชุมพร้อมศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นเจตสิกฝังแน่นอยู่ในจิตจิตเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญารวมลงเป็นหนึ่งเป็นตัวจิตเองทีนี้เมื่อจิตเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยธรรมชาติของศีลสมาธิปัญญาแล้วมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีกิเลสแล้วจิตของเราก็จะปฏิวัติตัวคือกลับสภาพเป็นความไม่มีกิเลสจิตลักษณะของจิตเป็นแต่เพียงรู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้ร้อนรู้เย็นเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอาตมาขอถามดูที่ว่าไอ้คนวิกลจริตเราเรียกว่าคนไม่มีสติใช่ไหมแล้วเขามีจิตเวทนานั่นมันก็มีอาตมาอยากทราบว่าเขามีจิตหรือเปล่าเขาก็ยังมีจิตพอจิตเขาไม่มีสติเขาจึงกลายเป็นคนวิกลจริตสติถ้าจะว่าโดยส่วนรวมกันแล้วถ้าจิตไม่มีอะไรก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีสติก็ไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ไม่มีถ้าไม่มีจิตโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบสองอย่างคือกายกับจิตทีนี้เมื่อจิตมีแต่ตัวจิตอันเดียวไม่มีกายเป็นส่วนประกอบทำอะไรไม่สำเร็จแต่เมื่อมาก่อร่างขึ้นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตอันนี้ก็อาศัยประสาท5คือประสาทตาประสาทหูประสาทลิ้นประสาทกายแล้วก็ประสาทหัวใจซึ่งเราเรียกว่ามันสมองเป็นสื่อสัมพันธ์ให้เกิดความรู้สึกนึกคิดซึ่งแสดงอาการออกมาด้วยการคิดดีและคิดชั่วเพราะฉะนั้นสภาพความเป็นจริงของจิตนั้นเป็นแต่เพียงสภาพที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่หาระเบียบไม่ได้คิดเรื่อยเปื่อยไปแต่เมื่อมีสติเป็นเครื่องประกอบซึ่งเรียกว่าเจตสิกสตินี่เป็นเจตสิกที่ประกอบอยู่ในจิตถ้าคนมีสติอ่อนๆก็กลายเป็นคนปัญญาอ่อนถ้าคนมีสติเข้มแข็งก็กลายเป็นคนมีปัญญาโดยธรรมชาติถ้าสติที่ได้ฝึกฝนอบรม
ด้วยการเพ่งพินิจในเครื่องรู้อันเป็นอุบายให้เกิดกำลังกล้าขึ้นมาสติมีกำลังเราเรียกว่าพลังจิตเช่นอย่างนักใช้อำนาจจิตทั้งหลายโดยปกติแล้วเพียงแต่นึกอย่างเดียวเพียงแต่ใช้พาการนึกอย่างเดียวแล้วจิตมันจะไม่มีพลังจะต้องอาศัยการฝึกหัดเพ่ง เพ่งเทียนเพ่งกสิณเพ่งอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อจิตมีเครื่องรู้จิตก็มีสติสัมปชัญญะดีขึ้นในเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตก็มีพลังถ้าหากอาศัยการเพ่งกสิณก็สามารถใช้พลังจิตใช้ประโยชน์ในทางนอกได้เช่นอย่างอาจจะใช้พลังจิตช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเช่นอย่างพวกหมอมนต์วิชาไสยศาสตร์ทั้งหลายเช่นมนต์ต่อดูเป็นต้นถ้าลำพังแต่นึกในจิตว่าให้กระดูกนี่มันต่อกันมันก็ไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นเขาจึงมีคาถาอาคมท่องบนท่องคาถาแล้วเป่าลงไปกระดูกสามารถต่อกันได้คาถานั่นแหละคือเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นส่วนประกอบให้จิตกับสตินี่เกิดพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตกับสติเนี่ยเราจึงมีพึงทำความเข้าใจว่าจิตนี่สักแต่ว่านึกว่าคิดแต่หาความเป็นระเบียบไม่ได้แต่เมื่อมีสติเข้าประกอบเป็นเจตสิกแล้วความคิดของจิตนั่นจะยิ่งขึ้นอย่างที่เรามาหัดภาวนานี่หัดเพื่อให้จิตของเราเกิดสติมีสติเข้มแข็งขึ้นเพื่อจะได้จัดระบบความคิดของจิตนี่ให้มันมีระเบียบดีขึ้นปราศจากกันไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจดจ้องจะฟังคำพูดของผู้พูดเมื่อจิตของเราไม่อยู่กับคำพูดก็เรียกว่าเราขาดสติอันนี้ว่ากันโดยธรรมดาธรรมดาที่ได้อีกอันหนึ่งไม่ใช่ลักษณะขาดสติอันนี้เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เคยภาวนาเป็นมาแล้วถ้าหากการฟังถ้าจิตมันไม่ยอมรับมันก็เข้าไปสู่ความสงบในเมื่อสงบแล้วมันก็ไปค้นคว้าตามหน้าที่ของมันเองอันนี้ลักษณะหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องขาดสติอย่างการฟังเทศฟังไปถ้าหากว่าไอ้ภูมิของผู้เทศกับภูมิของเรามันไม่ตรงกันจิตมันจะไม่เอาไหนมันจะเข้าไปสู่ความสงบแล้วไปค้นคว้าของมันเองต่างหากโดยไม่สนใจกับคำพูดของผู้พูดอันนี้ไม่ใช่ลักษณะขาดสติแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะให้จิตมันอยู่กับคำพูดของผู้พูดพอเสร็จแล้วมันไม่ใช่ลักษณะของความสงบแต่มันลอยเลื่อนไปทางอื่นคือมันลืมไปอันนี้เป็นลักษณะของการขาดสติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์และมีความจริงตามขั้นภูมิของเขาหลักวิชาไสยศาสตร์เขาก็มีความจริงตามขั้นภูมิของเขาเช่นอย่างมนต์ต่อกระดูกดังที่ว่านั้นความจริงมันก็ปรากฏเป็นส่วนมากคือว่าผู้ที่เขาเรียนแล้วเขาก็สามารถที่จะต่อกระดูกได้แม้ในระดับชนชั้นปัญญาชนเช่นคุณหลวงสุภาษลาใสก็เก่งในวิชาต่อกระดูก ทีนี้ในเมื่อเอาคาถาวิชาไสยศาสตร์มาบริกรรมหรือมาท่องบทนั้นมันเป็นการผิดอันนี้ผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ความรู้จริงความรู้เท่าเอาทันของผู้ใช้พระพุทธเจ้าก็ใช้วิชาไสยศาสตร์ในคราวจำเป็นเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าใช้วิชาไสยศาสตร์อะไรที่เราน้อมไปเพื่อผลตอบแทน
ในการท่องบ่นคาถาอาคมหรืออธิษฐานจิตอันนั้นคือไสยศาสตร์เข้าใจป่ะอะไรที่เราท่องบ่นซึ่งเป็นคาถาอาคมแล้วต้องการผลตอบแทนในความสำเร็จตามความปรารถนาสิ่งนั้นเรียกว่าไสยศาสตร์เช่นท่องบนคาถาอาคมเช่นท่องบนอูนุยังอูนุยังแล้วก็ให้หนังมันเหนียวเนี่ยอธิษฐานให้หนังเหนียวอันนี้เรียกว่าไสยศาสตร์ถ้าเราไปไหว้พระเนี่ยสาธุสาธุข้าพเจ้าไหว้พระแล้วพรุ่งนี้ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอันนี้ไสยศาสตร์แต่ถ้าเราท่องบนหรือกราบไหว้โดยมุ่งที่จะทำให้จิตบริสุทธิ์สะอาดเนี่ยเป็นการฝึกฝนอบรมจิตเป็นพุทธศาสตร์ล้วนๆอาจจะเป็นคาถาในศาสนาพราหมณ์ก็ตามแต่ถ้าเราเอามาท่องบนเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเพื่อให้รู้จริงเห็นจริงโดยไม่ต้องอธิษฐานขออะไรอันนี้เป็นพุทธศาสตร์เราท่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเราขอว่าภาวนาพุทโธแล้วเลิกภาวนาแล้วขอให้ได้ทำนองนี้มันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ไหว้พระพุทธรูปองค์เดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งไสยศาสตร์เป็นได้ทั้งพุทธศาสตร์แล้วแต่ผู้นั้นจะกำหนดไปในด้านไหนอย่างสมาธินี่ก็ไสยศาสตร์เหมือนกันถ้าอย่างสมมติว่าทำสมาธิแล้วให้สามารถเกิดเป็นหมอดูได้แล้วก็มองหาทรัพย์สมบัติหรือให้เกิดพลังจิตเพื่อจะใช้ในการที่จะบังคับกดขี่ข่มเหงน้ำจิตน้ำใจของคนอื่นให้มาตกอยู่ในอำนาจของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นไสยศาสตร์แล้วยังเป็นมิจฉาสมาธิอีกแต่ถ้าทำไปเพื่อไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมุ่งแต่ความบริสุทธิ์สะอาดจิตอย่างเดียวอันนั้นเป็นพุทธศาสตร์ล้วนๆเราทำความรู้สึกของเราไสยศาสตร์บางอย่างที่เขาเรียนแล้วมันเกิดความยุติธรรมมาเกิดความอยุติธรรมขึ้นมาเช่นอย่างสมมติว่าใครก็ตามเรียนมหาเรียนพวกเสน่ห์มหานิยมอ้าวเรียนเสน่ห์มหานิยมพระพุทธเจ้าว่าเป็นติรัจฉานวิชชานะเรียนเครื่องรางของขลังก็เป็นติรัจฉานวิชชาทำไมจึงว่าอย่างนั้นท่านไปกำหนดเอาตรงที่ว่าเมื่อเก่งแล้วขาดศีลและธรรมไม่มีศีล5ทำอย่างไม่มีศีล5ว่างั้นเถอะอย่างเรียนมนต์อยากได้ลูกสาวใครก็เอาสีพึ่งไปติดเอาให้เขาวิ่งตามอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นการกดขี่ข่มเหงเช่นอย่างคนที่เขาไม่เลื่อมใสเราเขาไม่นับถือเราแล้วเอาวิชาอาคมไปข่มจิตข่มใจให้เขามานับถือเราอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นการทำเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าใครรู้ไว้แต่ไม่ทำอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ตำหนิเมื่อเราทำสมาธิดีแล้วนะทำสมาธิดีแล้วภายหลังมาเราจะท่องคาถาบทไหนมันขลังหมดเช่นอย่าง อะไรที่มีคาถาต่อกระดูกบทหนึ่ง จัตตาโรยถาปัตโตเอโกปัตโตอธิษฐามิเกิดขึ้นเมื่อท้ามหาราชทั้ง4เอาบาท4ใบไปถวายพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าจะอธิษฐานใช้ของใครคนใดคนหนึ่งก็กลัวจะเสียพระทัยจึงเอาบาททั้ง4ที่มารวมกันเข้าแล้วพระองค์ก็อธิษฐานจิตว่าจัตตาโรยถาปัตโตเอโกปัตโตอธิษฐามิบาทนี้มี4ใบเราอธิษฐานจิตเพื่อให้บาทนี้รวมเป็นใบเดียวกันนี่คือพระพุทธเจ้าใช้ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นี่มีประโยชน์จะว่าไม่มีประโยชน์และเขาก็มีความจริงของเขาตามขั้นภูมิของเขาที่มีประโยชน์นั่นคือมีประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ใช้ให้ถูกศีลธรรมแต่ถ้าไปใช้ผิดศีลธรรมแล้วไปใช้มันทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแล้วอันนั้นเรียกว่าฉาและวิชาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิชาอาคมหรืออาวุธเช่นอย่างอาวุธเช่นอย่างปืนอย่างเงี้ยนะคนที่ไม่มีศีลธรรมก็เอาใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องกิเลส
คำว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจแต่กิเลสก็เป็นสิ่งสำหรับคน

0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งความอยากอย่างจะเห็นได้ชัดๆในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาฟังเทศน์เนี่ยนอกจากอยากจะรู้ธรรมะแล้วก็ยุ่นอยากจะได้บุญอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของกิเลสทั้งนั้นแต่ว่าที่เรามีกิเลสเนี่ยมันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดความกระตือรือร้นเช่นผู้ที่จะสร้างโลกคือสร้างหลักฐานให้มั่นคงก็อาศัยอำนาจกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตัณหานี่แหละความทะเยอทะยานมันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนจิตใจคนเราให้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นซึ่งมันเป็นวิสัยของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนถ้าคฤหัสถ์หมดจากโลกถ้าคฤหัสถ์แล้วโลกมันจะเสื่อมต้องรักษาความอยากเอาไว้แต่เมื่อเราจะใช้กิเลสให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงคือเรียกว่าเกิดประโยชน์แก่ตัวเองด้วยเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยหมายถึงว่าไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเราก็ควรจะมีศีลเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสถ้าหากว่าใครจะใช้กิเลสไปในทางไหนก็ตามให้นึกถึงศีล5ข้ออย่ากลวยอย่าลิเป็นขโมยอย่ากลวยอย่าลิเป็นโจรปล้นอย่ากลวยอย่าช่อโกงโดยเอาศีลข้ออทินาทานมาเป็นขอบเขตนี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเพียงข้อเดียวนอกนั้นคิดเอาเองและอีกอันหนึ่งที่ชาวพุทธเรายังเข้าใจผิดและตำหนิพระพุทธเจ้าซึ่งหลายปีมาแล้วได้ยินท่านผู้รู้ท่านหนึ่งเขียนบทความไปอ่านในที่ประชุมของเจ้าคณะจังหวัด71จังหวัดสมัยนั้นมีเพียง71จังหวัดมีข้อความตอนหนึ่งว่า คำสอนในทางพระพุทธศาสนาบางอย่างพระสงฆ์ไม่ควรนำมาสอนประชาชนเพราะจะทำให้ประชาชนขี้เกียจงอมืองอเท้าเช่นคำว่าสันโดษเป็นต้นนี่เข้าใจผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างชัดๆคำว่าสันโดษจะแปลว่าความพอไม่ได้หมายความว่าพอเฉพาะเท่าที่มีอยู่พอเท่าที่มีอยู่พอตามสติกำลังความสามารถของตนนี่มาไขความอยู่ตอนนี้ใครจะมีความสามารถใช้สติปัญญาของตนเองเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือส่วนรวมขนาดไหนอย่างไรก็ตามใช้ไปเถอะก็รวมลงแล้วก็คือว่าอย่าให้เกินขอบเขตของศีล5ก็แล้วกันมันอยู่ในหลักอันเดียวกันทีนี้อีกอย่างหนึ่งศีล5ข้อเนี่ยนอกจากจะเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นอุบายตัดผลเพิ่มของบาปกรรมวันนี้เรามีศีล5บริบูรณ์ถ้าเรายึดศีล5เป็นหลักปฏิบัติตลอดไปบาปกรรมที่จะเพิ่มผลอันเป็นวิบากที่เราจะต้องไปรับในการข้างหน้านั้นมีเท่าไหร่ก็ยุติอยู่เพียงแค่นี้ถ้าหากเราไม่เคร่งในศีล5ข้อเราไปละเมิดข้อใดข้อหนึ่งก็เรียกว่าบาปเก่าแทนที่มันจะมีน้ำหนักเพียงกิโลเดียวถ้าไปทำเพิ่มก็หนักขึ้นขีดหนึ่งเพิ่มเป็นกิโลเศษขึ้นไปทำทีไรมันก็เพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีถ้าเรางดเว้นไม่ทำแล้วมันก็ยุติกันเพียงแค่นี้ส่วนที่มีแล้วก็มีแล้วไปการข้างหน้าเราไม่ได้ทำเราทำแต่ความดีผลเพิ่มของบาปมันก็ไม่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหลักความดีเนี่ยก็คือหมายความว่า เราต้องทำดีทำดีทำดีทำดีอย่างเดียวเท่านั้นในเมื่อตั้งใจแต่จะทำดีอย่างเดียวมันก็ดีเรื่อยๆไปเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วมาเป็นเครื่องถ่วงความดีมันก็บ่งชัดอยู่แล้วว่าไม่เป็นอันเดียวกันตามภาษาพูดแต่ความจริงถ้าเราจะชั่งน้ำหนักถ้าสมมติว่ามันเป็นสิ่งซึ่งเป็นวัตถุบุญกับบาปเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วมันก็มีน้ำหนักเท่ากันเป็นของเบาบาปเป็นของหนักอันนี้เป็นโวหารในทางเทศเป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจการเรียนไสยศาสตร์ราศีดำไม่ใช่ราศีเขาดำเพราะการเรียนไสยศาสตร์มันดำเพราะเขาใช้ไสยศาสตร์ไปทำความชั่วเรียกว่าไปทำในสิ่งซึ่งมันไม่ยุติธรรมในเมื่อทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมมันก็เป็นความบาปบาปมันก็ทำให้ผู้ทำนั้นหมดสง่าราศีไสยศาสตร์มันเป็นของกลางกลางพูดเฉพาะหลักวิชาเป็นของกลางกลางไม่ได้ทำให้คนหน้าดำหน้าแดงหรืออะไรได้ทั้งนั้นแต่ที่ทำให้คนต้องหน้าดำก็ใช้ไสยศาสตร์ไม่ถูกทางมันก็เหมือนกันกับคนที่ทำความชั่วบ่อยๆเนี่ยผิวหน้าเขาจะไม่ผ่องใสหน้าตามันดำอะไรทำนองนี้เหมือนกันบังเอิญมีอาจารย์ที่มนต์ขลังอยู่นั่นองค์หนึ่งทีนี้พอท่านภาวนาทำจิตสงบแล้วอธิษฐานจิตมันก็เกิดพระพุทธรูปก็เกิดเคลื่อนที่ขึ้นมาอย่างอาจารย์บางองค์ที่ท่านปลูกเสกของที่วางอยู่ในพานเนี่ยพอปลูกเสกได้ที่แล้วของนั้นมันจะกระโดดบางทีก็กระโดดตีกันผงผังขึ้นมาก็มีในสายลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นนี่มีอยู่องค์หนึ่งแต่องค์นั้นไม่ได้ตั้งใจจะปลูกเสกไม่ได้เรียนไสยศาสตร์อะไรหรอกถ้าท่านภาวนาจิตสงบลงไปแล้วถ้วยโถโอไตที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านเนี่ยห่างประมาณสักเมตรหนึ่งนี่กระโดดตีกันผงผางขึ้นมาไอ้เป็นแบบนี้ก็มีได้อำนาจของจิตนี่มันเป็นสิ่งที่มีพลังมากพระเจ้าจึงกำหนดขอบเขตเอาไว้ว่ามิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิการเริ่มต้นด้วยการภาวนาเนี่ยที่ให้มีศีลแล้วก็เจริญเมตตาเนี่ยเพื่อฝึกหัดจิตของผู้ภาวนาให้มีความรู้สึกอายต่อบาปอกุศลศีลเนี่ยมันเป็นเครื่องตัดสินความถูกความผิดเราคิดอยู่ในจิตในใจของเรานี่ในตอนแรกๆเรามีศีลเราก็เว้นเฉพาะกายกับวาจาแต่เมื่อมันละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วแม้แต่จิตก็ไม่คิดที่จะละเมิดศีลข้อนั้นๆ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเนตรว่าปรากฏการขณะทำสมาธิตอนที่2ในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่21ครับ
2: ท่านว่าเวลามองพวกผีที่หอบขนครอบครัวผัวเมียลูกหลานผ่านมาเป็นจำนวนมากนั้นไม่ผิดอะไรกับมนุษย์เราย้ายครอบครัวย่างเรือนลักษณะการไปที่เต็มไปด้วยภาระแบกหามต่างๆย่อมแสดงให้เห็นความทุกข์ความกังวลหม่นหมองเช่นเดียวกับมนุษย์ย้ายครอบครัวและสัตว์บางจำพวกเช่นมดขนไข่จากที่นี่ไปอยู่ที่นั่นนั่นแหละทำให้คิดในธรรมบทว่ากรรมจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันและเสวยผลต่างๆกันตามวิบากของตนที่ทำไว้ใครเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ใดย่อมตกอยู่ในอำนาจแห่งกรรมดีชั่วสุขทุกข์ด้วยกันไม่มีพิเศษจากกรรมต่างกันอะไรเลยผู้ทำดีผลที่สนองตอบก็เป็นสุขผู้ทำชั่วผลนั่นก็เป็นทุกข์คำว่าสุขหรือทุกข์มีได้ในสัตว์ทั่วไปไม่นิยมชาติกำเนิดเป็นเพียงหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้น ทั้งกายหยาบกายละเอียดสรุปแล้วก็คือเรือนร่างแห่งความสุขทุกข์เราดีๆนี่เองจึงไม่ควรตื่นเต้นในการเกิดซึ่งเท่ากับการตายในขณะเดียวกันผู้ไม่อยากตายแต่ยังปรารถนาอยากเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ก็เท่ากับปรารถนาความตายอยู่นั่นเองท่านว่าผมนำเรื่องของผีของเทพที่เคยพบเห็นมาเทียบกับเรื่องของตัวและสัตว์ทั่วไปจนได้ความชัดเจนว่าล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดต่างๆที่ถูกขังไว้ในที่แห่งเดียวกันฉะนั้นทำให้เกิดความสลดสังเวชต่อความเกิดตายที่เราและสัตว์ทั้งหลายกำลังตกอยู่โดยไม่มีวันเวลาว่าจะพ้นไปได้เมื่อไรและทำให้มีความขยันทางจิตตภาวนาเพื่อรื้อถอนกิเลสอันเป็นตัวนำของภพชาติมากขึ้นตามเหตุการณ์ที่ประสบมาคำว่าภพหรือชาติก็คือที่ตั้งแห่งทุกข์โดยตรงผู้ประสงค์ความสุขอันสมบูรณ์จึงไม่ควรปรารถนาความเกิดซึ่งเป็นการขัดแย้งหรือตัดรอนความประสงค์นั้นนอกจากความสิ้นเชื้อภายในใจนั้นเป็นความสุขอันสมบูรณ์แท้ท่านว่าไม่เพียงทราบเรื่องเปรตผีเทวบุตรเทวดาเท่านั้นแม้ท่านอาจารย์มั่นที่นิพพานแล้วยังเมตตามาเยี่ยมและแสดงธรรมโปรดท่านเสมอส่วนมากโอวาทท่านอาจารย์มั่นที่แสดงแก่ท่านหนักไปในความไม่ประมาทโดยยกสติขึ้นเป็นเครื่องประกันความเพียรว่าผู้มีสติในอิริยาบถนั้นๆไม่เฉพาะเวลาเข้าที่ทำสมาธิภาวนาหรือเข้าทางจงกรมโดยความมีสติจึงจะเรียกว่าทำความเพียรสตินั่นแหละคือทำรับรู้ทำต้านทานทำต่อสู้ทำหลบฉากในวิธีการรบทำคืบหน้ากล้าตายในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตถ้าขาดสติเพียงอย่างเดียวก็เจ๊งท่านอาจารย์มั่นสอนนักปฏิบัติจึงควรบำรุงสติสติควรมีอยู่กับธรรมทุกขั้นทุกภูมิของจิตไม่ว่าขั้นเริ่มฝึกหัดไม่ว่าขั้นจิตเป็นสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มฝึกหัดทางปัญญาไม่ว่าขั้นปัญญายาอันแหลมคมสติมีความจำเป็นกับธรรมทุกขั้นไปตลอดสายสติไม่ควรให้อยู่ในวงจำกัดว่าควรมีน้อยเพียงนั้นหรือควรมีมากเพียงนั้นแต่ควรให้มีจนแก่กล้าเป็นขั้นมหาสติได้ยิ่งดีเพราะสติเป็นธรรมสำคัญในวงความเพียรที่ผู้ปฏิบัติควรสนใจอย่างยิ่งไม่ว่ากิจใดทั้งในและนอกทั้งหยาบและละเอียดสติเป็นธรรมจำเป็นที่ควรแทรกอยู่ด้วยทุกกรณีสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิสติต้องเป็นพี่เลี้ยงให้เป็นไปถ้าขาดสติเป็นเรื่องขาดมากกว่างานทุกชิ้นที่ขาดไปไม่ได้ทำจะทำงานใดหรือไม่แต่สติไม่ควรให้ขาดไปจากตัวจากใจผู้พยายามบำรุงสติไม่ลดละไม่ว่ากิเลสจะหนาแน่นเพียงไรในหัวใจจะต้องเบิกทางให้เดินจนได้คือสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิจะเกิดและมีกำลังได้ด้วยอำนาจสติเป็นเครื่องบำรุงหนีไม่พ้นทางเชื่อมโยงแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงวิมุตติพระนิพพานได้แก่สตินี่แลเป็นผู้สนับสนุนใครจะเจริญสมถะหรือวิปัสสนาขั้นใดก็ตามถ้าขาดสติแล้วสมถะและวิปัสสนานั้นไม่มีทางเจริญได้เลยนับแต่เริ่มแรกปฏิบัติมาจนสุดทางเดินผมไม่มองเห็นธรรมใดที่เด่นและฝังลึกในใจเท่าสตินี่เลยสติเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยารักษาของสมาธิและปัญญาทุกขั้นธรรมดังกล่าวนี้จะเจริญได้จนสุดขั้นของตนล้วนขึ้นอยู่กับสติเป็นผู้บำรุงรักษาโดยจะขาดไม่ได้ท่านจงฟังให้ถึงใจยึดไว้อย่าหลงลืมว่าสตินี่แหละคือขุมกำลังใหญ่แห่งความเพียรทุกด้านต้องผ่านสตินี้ก่อนจะเคลื่อนไหวโยกย้ายความคิดเห็นไปในทางใดหยาบหรือละเอียดในธรรมขั้นใดต้องมีสติเป็นตัวการสำคัญในวงความเพียรปัญญาเมื่อถึงคราวคิดค้นจงคิดค้นให้เต็มฝีมืออย่าออมแรงกลัวปัญญาจะล้นฝั่งถ้าสติมีกำกับปัญญาไปทุกระยะที่พิจารณาคิดค้นแล้วปัญญาจะไม่ล้นฝั่งกลายเป็นความเหลวไหลไปได้ที่ปัญญากลายเป็นน้ำล้นฝั่งจนหาที่จอดแวะและยุติไม่ได้นั้นเพราะขาดสติกำกับปัญญาจึงกลายเป็นสัญญาไปจนหาจุดความจริงไม่เจอปัญญาที่มีสติเป็นเพื่อนสองต้องก้าวขึ้นสู่หาปัญญาโดยไม่คาดหมายลงใจมีมหาสติมหาปัญญาเป็นเพื่อนสองแล้วกิเลสจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็ไม่ทนความแตกทลายเพราะอำนาจของมหาสติมหาปัญญาไปได้การทำความเพียรอย่าสนใจมองดูเวลาสถานที่หรือสิ่งใดยิ่งไปกว่าการมองดูจิต

เดียวกันอย่าให้เสียเวลาไปเปล่าสติปัฏฐาน4และสัจธรรม4นั่นคือสนามรบจงทุ่มเทสติปัญญาศรัทธาความเพียรลงที่นั่นอย่าสงสัยว่ามรรคผลนิพพานจะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกไปจากวงสติปัฏฐาน4และสัจธรรม4นี้ธรรมดังกล่าวเป็นที่ยืนยันรับรองมรรคผลมาแต่ดึกดำบรรพ์และยังเป็นธรรมรับรองมรรคผลเต็มภูมิอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องการบกพร่องไม่สามารถถึงที่ประสงค์ได้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาศรัทธาความเพียรของแต่ละรายไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมดังกล่าวที่เป็นธรรมยืนยันรับรองตายตัวอยู่แล้วท่านจงทำความมั่นใจต่อมรรคผลด้วยการคุ้ยเคียขุดค้นสติปัฏฐานหรือสัจธรรม4ให้เต็มภูมิสติปัญญาที่มีอยู่ท่านจะเป็นผู้หยิบยื่นมรรคผลให้แก่ท่านเองด้วยความสามารถของตนโดยไม่คาดฝันในวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนที่อธิบายนี้คือที่รวมแห่งมรรคผลว่าไม่มีอยู่ในที่อื่นใดท่านจงพยายามตามนี้จงหายสงสัยในองค์พระศาสดาองค์พระธรรมและองค์พระสงฆ์ตลอดครูอาจารย์ที่โลกว่าท่านเข้าสู่นิพพานไปแล้วคำว่านิพพานไม่ได้อยู่ตามจุดที่โลกคาดคะเนหรือเดากันแต่อยู่ที่โลกไม่สามารถคาดเดาได้ท่านจะเห็นนิพพานที่นั่นเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นครูอาจารย์และเห็นท่านเองที่ตรงนั้นแล้วหายสงสัยโดยประการทั้งปวงที่นั่นคือที่ไหนเล่าก็คือสติปัฏฐาน4และสัจธรรมทั้ง4กับใจที่มีมหาสติมหาปัญญาคุ้ยเคียขุดค้นอย่างละเอียดทั่วถึงจนเป็นธรรมของจริงล้วนๆขึ้นมาทุกส่วนไม่มีความรู้ความเห็นใดปลอมแปลงแฝงอยู่ในสติปัฏฐาน4และสัจธรรมทั้ง4นั่นเลยต่างอันต่างจริงคือสติปัฏฐาน4ก็จริงสัจธรรมทั้ง4ก็จริงใจก็จริงด้วยปัญญานั่นแลคือวิมุตตินั่นแลคือนิพพานนั่นแลคือที่สถิตอยู่แห่งองค์ศาสดาองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์และครูอาจารย์ที่ท่านบริสุทธิ์จะเป็นที่ไหนกันอีกเล่านั่นแลคือที่ยุติความกังวลนั่นแลที่ปล่อยวางภพชาติทั้งมวลนั่นแลคือที่ปล่อยวางทุกข์ทั้งปวงท่านปล่อยวางกันที่ตรงนั้นท่านจงพยายามในข้อปฏิบัติเพื่อความปล่อยวางที่จุดนั้นอย่าคาดคะเนอย่าเดาให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าเพราะธรรมนั่นไม่ใช่ธรรมคาดคะเนไม่ใช่ธรรมเดาแต่เป็นธรรมจริงใครจริงในข้อวัดปฏิบัติที่ประทานไว้ผู้นั้นจะเข้าถึงธรรมจริงปราศจากความด้นเดาใดๆทั้งสิ้นดังนี้พอเมตตาสั่งสอนจบลงท่านอาจารย์องค์นั้นก็ก้มลงกราบโดยทางสมาธิภาวนาเสร็จแล้วท่านอาจารย์มั่นขยับเคลื่อนองค์เล็กน้อยแล้วหายลับไปเลยคราวนี้ท่านไม่ได้เหาะมาโดยทางอากาศเวลาจากไปองค์ท่านก็หายลับไปเลยท่านว่าตามนิมิตสำหรับท่านอาจารย์มั่นเอาแน่ไม่ค่อยได้คือบางทีท่านเหาะลอยมาทางอากาศและกลับไปทางอากาศแต่บางทีก็เดินมาอย่างธรรมดาและหายไปอย่างธรรมดารูปลักษณะท่านเป็นร่างเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ท่านเมตตาสั่งสอนท่านมาในร่างเดิมท่านว่าท่านอาจารย์มั่นมาเมตตาสั่งสอนท่านเสมอท่านอาจารย์องค์นี้มีนิสัยวาสนาแปลกๆอยู่บ้างที่สำคัญก็คือท่านชอบอยู่ในป่าในเขาและชอบเที่ยวคนเดียวแม้จะออกมาเกี่ยวข้องกับหมู่คณะบ้างก็เพียงชั่วคราวและชอบเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆมีเสือเป็นต้นแต่ชีวิตท่านก็ผ่านมาได้ด้วยความราบรื่นปลอดภัยครั้งหนึ่งตอนกลางวันท่านพักจำวัดอยู่ในกุฏิเล็กๆเผอิญวันนั้นโยมมาดาท่านไปที่วัดไม่ทราบอะไรดลใจให้โยมท่านไปร้องเรียกท่านให้ลงไปศาลาอย่างรีบด่วนโดยบอกว่าเวลานี้มีพระนางมัสสีมาอยู่ที่ศาลาขอนิมนต์ท่านลงไปศาลาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทั้งร้องเรียกทั้งยืนคอยท่านอยู่หน้ากุฏิให้รีบลงไปโดยด่วนจนท่านตกใจตื่นทั้งหลับและรีบลงมาจากกุฏิทันทีไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นอะไรที่ว่าพระนางมัสสีอยู่ที่ศาลาจะจริงหรือเท็จก็ยังไม่ได้พิจารณารีบลุกพรวดพราดลงจากกุฏิเลยในเดี๋ยวนั้นน่าอัศจรรย์เกินคาดเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เริ่มเกิดขึ้นในขณะนั้นคือพอท่านลงจากกุฏิมาด้วยความรีบด่วนได้ประมาณ3วาเท่านั้นต้นไม้ใหญ่หน้ากุฏิท่านก็หักล้มลงทับกุฏิท่านในขณะนั้นจนแหลกละเอียดไม่มีชิ้นเหลืออยู่เลยถ้าท่านยังนอนหลับอยู่ในกุฏิโดยโยมท่านมิทันหันแล้วอย่างไรก็คงหลับเตลิดไปเลยจนป่านนี้คงไม่มีวันตื่นแน่นอนท่านว่านี่แลคือกรรมที่ยังสืบต่ออยู่จึงยังไม่ถึงที่ชีวิตก็ยังผ่านมาได้ถึงวันนี้

ไม่งั้นก็คือขณะนั้นแน่นอนเป็นวาระสุดท้ายท่านพอเรื่องผ่านไปแล้วท่านจึงถามโยมมารดาว่าเพราะเหตุไรอยู่ๆจึงมาเรียกปลุกท่านอย่างรีบด่วนจนไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวรีบลุกออกมาทั้งที่กำลังเป็นบ้าหลับบ้าตื่นและเวลาตื่นขึ้นมาแล้วยังงงงันอยู่เลยแม้กระทั่งไม้ล้มทับกุฏิโยมมารดาบอกว่าเหมือนมีอะไรบันดาลใจให้ต้องรีบไปปลุกท่านให้ลุกเพื่อมาดูพระนางมัสีประกอบกับขณะนั้นก็ปรากฏเห็นพระนางมัสีมานั่งอยู่บนศาลาจริงๆด้วยโดยพระนางทรงบอกเองว่าตนเป็นพระนางมัสีจึงอยากให้พระลูกชายมาต้อนรับและดูพระนางมัสีแต่ก่อนเคยได้ยินแต่ชื่อในพระเวสสันดรชาดกไม่คาดฝันว่าจะได้เห็นองค์พระนางมัสีเองเสด็จมาอยู่ที่ศาลาในป่าเช่นนั้นจึงทำให้เกิดความตื่นตันใจยังบอกไม่ถูกจึงรีบไปปลุกลูกชายให้ตื่นและรีบลงไปศาลาหาพระนางมัสีเรื่องก็ดังที่ปรากฏนั่นแลโยมท่านว่าผมเองก็อัศจรรย์ไม่เคยคิดคาดว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นผมต้องตายแล้วแต่บัดนั้นท่านว่าขณะฟังท่านเล่าขนลุกสู้ทันทีท่านว่ากรรมบันดาลจริงๆที่ว่าพระนางมัสีมานั่งอยู่ที่ศาลานั้นน่าจะเป็นเทวดานิมิตเพศเป็นพระนางมัสีมาช่วยชีวิตท่านไว้ไม่เช่นนั้นก็คงจบไปแล้วในวันนั้นไม่ได้เป็นท่านมาจนบัดนี้เลยฟังโยมท่านพูดว่าเป็นผู้หญิงจริงๆนั่งอยู่บนศาลารูปร่างสวยงามมากไม่เคยเห็นหญิงใดสวยงามเหมือนหญิงที่ประกาศตนว่าเป็นพระนางมัสีซึ่งนั่งอยู่บนศาลานั้นแต่เวลาพากันกลับมาดูอีกหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วไม่เห็นมีพระนางมัสีอยู่ที่นั่นเลยเห็นแต่รูปพระเวสสันดรกับรูปพระนางมัสีที่มีอยู่บนศาลามาดั้งเดิมเท่านั้นใครๆนึกประหลาดและอัศจรรย์ไปตามๆกันที่เหตุการณ์เปลี่ยนไปในทํานองนั้นท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกหวุดหวิดต่อชีวิตมาหลายครั้งคือเคยเผชิญกับเสือมาหลายครั้งไม้ล้มทับกุฏิแหลกละเอียดองค์ท่านเทวดาบันดาลให้หนีพ้นไปได้อีกครั้งสุดท้ายนี้ก็หวุดหวิดไปเหมือนกันคือวันนั้นเดินทางไปพักในป่าใหญ่นอกบ้านแห่งหนึ่งเนื่องจากเดินทางมาจากเขาพอมาถึงที่นั่นค่ำพอดีจึงแวะพักในป่านั้นพอตกกลางคืนราว3ทุ่มทั้งฝนทั้งพายุโหมกันมาอย่างหนักทั้งลูกเห็บเม็ดโตๆก็ลงพร้อมกันหาที่หลบหลีกไม่ได้ต้องยืนพิงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งด้วยความจำเป็นตามองไม่เห็นอะไรฝนก็ตกเต็มที่ลูกเห็บก็ลงราวกับพังหินลงจากภูเขาพายุใหญ่ก็โหมกันมาเหมือนต้นไม้จะถอนไปทั้งรากทั้งโคนขณะยืนเปียกฝนมือข้างหนึ่งถือกรดต่างไว้บ่าข้างหนึ่งสะพายบาตรยืนหนาวตัวสั่นอยู่ใต้ต้นไม้เหมือนลูกนกถูกฝนไม่นึกไม่ฝันเหตุไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นในขณะนั้นคือกิ่งไม้ใหญ่ถูกพายุพัดทนไม่ไหวหักขาดตกลงถูกกรดในมือท่านแหลกละเอียดหมดบาดหลุดบาตกกระเด็นไปคนละทิศละทางคราวนี้เป็นอันว่ายังเหลือแต่ตัวกับลมหายใจทนหนาวอยู่คอยวาระสุดท้ายจะมาถึงบริขารชิ้นใดตกไปไหนก็ไม่มีทางทราบได้เพราะเป็นเวลากลางคืนฝนกำลังตกหนักพายุกำลังแรงเต็มที่ตามองไม่เห็นอะไรมีแต่ยืนหลับตาดูลมหายใจอยู่เท่านั้นว่าจะหยุดทำงานกันขณะใดยังมีติดตัวอยู่เฉพาะสบงกับจีวรที่นุ่งห่มปกปิดกายเท่านั้นทั้งเปียกปอนไม่มีดีเลยความหนาวเหน็บเจ็บปวดประกอบไปทั้งร่างชนิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนึกว่าตัวเองตายไปครึ่งหนึ่งแล้วเนื่องจากความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจนหาอะไรเทียบไม่ได้เวลานั้นยืนนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูที่ทรงได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตัวที่กำลังได้รับอยู่เวลานั้นมากมายท่านไม่เห็นเป็นอะไรยังเล็ดรอดอันตรายทั้งหลายมาจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาสอนโลกส่วนเรามีทุกบ้างชั่วระยะเวลาฝนตกเท่านี้ยังทนไม่ไหวก็ควรตายไปเสียอย่าเสียดายชีวิตเลยพอฝนและพายุสงบลงซึ่งเป็นเวลานานประมาณ2ชั่วโมงเศษจึงพอมีลมหายใจคืนมาบ้างทีแรกนึกว่าตายไปกับฝนกับพายุและลูกเห็บหมดแล้วคืนนั้นไม่ได้พักหลับนอนทั้งคืนทั้งยืนทั้งนั่งตัวสั่นอยู่ตลอดสว่างขณะที่ฝนกำลังตกนั้นก็บังเอิญมีงูสามเหลี่ยมใหญ่ตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาหาท่านไล่ก็ไม่ยอมหนีมันเลื้อยเฉียดมาที่เท้าก้มลงดูใกล้ๆจึงทราบว่าเป็นงูสามเหลี่ยมที่พอมองเห็นได้บ้างก็เพราะเป็นหน้าเดินหงายแม้จะมืดด้วยอากาศฝ
ลก็ยังพอมองเห็นได้งูตัวนั้นจากไล่ไม่ยอมหนีแล้วมันยังมาขดตัวอยู่ข้างๆคนอีกห่างกันประมาณครึ่งเมตรเท่านั้นจึงทำให้คิดปรงอนิจจังว่าคราวนี้เราเป็นทุกข์เต็มทนแต่งูตัวนี้เวลาฝนตกคงนึกสนุกจึงออกเที่ยวหาอาหารกินแทนที่จะไปเที่ยวหาอาหารทำไมจึงกลับมานอนขดอยู่ข้างเราอย่างนี้ซึ่งไล่ก็ไม่ยอมหนีชะรอยมันคงจะมาเป็นมิตรกับเราในยามทุกข์ยากกระมังพอปรงอนิจจังตกก็เลยหยุดไล่ปล่อยให้มันนอนอยู่ตามสบายแต่ไม่แสดงกิริยาท่าทางน่ากลัวอะไรเลยคงอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างนั้นเองจวนสว่างมันถึงได้หนีไปส่วนท่านเองหนีไปไหนไม่ได้เพราะตามองไม่เห็นอะไรไฟก็จุดไม่ได้ไม่ขีดไฟที่เก็บไว้ในบาทก็ถูกกิ่งไม้ใหญ่ตกลงมาทับหลุดมือหายไปไหนก็ไม่มีทางทราบได้เทียนไขและโคมไฟที่อยู่ในบาทก็เช่นกันไม่ทราบตกหายไปไหนจำต้องทนนั่งลิงนอนลิงเฝ้างูสามเหลี่ยมอยู่จนถึงสว่างเมื่อสว่างพอมองเห็นอะไรได้บ้างจึงเที่ยวค้นดูบริขารต่างๆที่ตกหายไปเฉพาะกรดถูกกิ่งไม้ทับแหลกไม่มีชิ้นดีเลยส่วนบาทถูกไม้ทับบู้บีบไปหมดแต่ยังพอแก้ไขได้จึงนำมาทุบตีที่บุบๆออกพอได้ใส่อาหารฉันในวันต่อไปตอนเช้าชาวบ้านออกมาดูท่านต่างพากันมาปรงธรรมสังเวชว่าท่านมีบุญมากไม่ตายไปเสียแต่คืนนี้น่าสงสารท่านเหลือประมาณแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เวลานั้นเพราะทางบ้านก็หลังคาถูกพายุพัดกระเจิงไปตามลมก็มีเยอะเหตุการณ์ขนาดนี้ถ้ายังไม่ถึงคราวก็ผ่านพ้นไปได้แต่ใครเล่าจะอยากเจอบ้างเหตุการณ์ทำนองนี้นี่แหละชีวิตของพระธุดงค์กรรมฐานที่ท่านพยายามฟันฝ่ามาแต่ละองค์ก่อนจะได้เป็นครูอาจารย์นำธรรมมาสั่งสอนคณะลูกศิษย์ชีวิตท่านเป็นมากับความทุกข์ทรมานดังที่ทราบอยู่ขณะนี้แม้เช่นนั้นท่านก็มายอมลดละความเพียรที่ท่านนั่งลิงนอนลิงทนหนาวตลอดคืนก็คือการรบฆ่าศึกอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้เรียกว่าวิธีจนตรอกถูกฆ่าศึกคือฝนตกพายุพัดลูกเห็บตกและกิ่งไม้หักตกลงมาทับบริขารแหลกกระจุยกระจายซึ่งเป็นฆ่าศึกชนิดล้อมรอบขอบชิดจนหาทางออกไม่ได้ที่เรียกว่ารบฆ่าศึกแบบวิธีจนตรอกตัวเองแทบตายแต่ก็ยังผ่านพ้นมาได้นับว่ายังไม่ถึงคราวและผ่านมาจนได้เป็นครูอาจารย์ให้อัดให้ทำคณะลูกศิษย์ยังได้ฟังธรรมเดนตายจากท่านถ้าองค์ท่านไม่เหลือเดนมาธรรมก็คงไม่เหลือเป็นธรรมเดนมาถึงพวกเราเมื่อคิดดูแล้วคณะลูกศิษย์รู้สึกได้เปรียบท่านอยู่มากอยู่ๆก็ได้ฟังไม่อยากเย็นเข็นใจเหมือนท่านผู้ควรท่านอาจารย์องค์นี้ทุกข์ก็มาทั้งเป็นทุกข์ซ้ำซากนับแต่เริ่มปฏิบัติมาภูมิธรรมท่านก็สูงหน้าเคารพบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่พวกเราแม้ทุกวันนี้ท่านไม่ได้ลดหย่อนความภาคเพียรเพราะท่านเคยได้ผลด้วยความเพียรจึงพยายามเพียรเรื่อยมาไม่เคยเห็นผลจากความเกียจคร้านอ่อนแอท่านจึงไม่ยอมอ่อนแอท่านที่เคยเห็นผลในทางใดก็มักเพียรในทางนั้นดังได้กล่าวแล้วข้างต้นท่านอาจารย์องค์นี้ควรเป็นทิฏฐานุคติได้เป็นอย่างดียากจะมีผู้ทำได้อย่างท่านภูมิจิตภูมิธรรมท่านน่าเคารพเลื่อมใสมากทางสมาธิก็เก่งรู้ได้ทั้งข้างในข้างนอกเกี่ยวกับพวกเปรตผีเทวดาพญานาคยากจะมีผู้รู้เห็นได้อย่างท่านทางปัญญาท่านก็ดีทุดงควัตนับว่าท่านเป็นผู้รักชอบมากและรักษาไว้ด้วยดีตลอดมาท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงในบรรดาลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นด้วยกันสมัยท่านอาจารย์มั่นยังอยู่ท่านได้รับความชมเชยว่ามีนิสัยในการสงเคราะห์เทวดาพูดเรื่องเทวดาเปรตผีพญานาครู้เรื่องกันเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบอยู่โดดเดี่ยวในป่าในเขาคนเดียวมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ดีประคองความเพียรดีไม่ค่อยตื่นเต้นตามโลกสงสารที่นิยมนั้นๆนี้ๆกันอย่างง่ายดายถือป่าเข้าถ้ำเงื่อมผาเป็นที่อยู่เรื่อยมาตามทางดำเนินของครูอาจารย์ที่พาดำเนินไม่เป็นคนมีนิสัยกลับกรอกประจบสอพลอที่เขานอกออกในวิ่งใต้เขาเหนือได้แต่ยึดถือเอาสาระประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้ชอบมีแต่ชื่อไม่มีตัวจริงถ้าเป็นเงินก็มีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินส่วนท่านอาจารย์องค์นี้เป็นผู้มีคุณธรรมที่น่าชมเชยและชมว่าเป็นผู้พูดน้อยแต่ต่อยมากไม่ค่อยมีการพูดพร่ำลมๆแรงๆซึ่งความจริงไม่ค่อยมีดังที่ควรจะเป็นแต่ท่านอาจารย์องค์นี้
ชอบพูดจริงทำจริงเป็นนิสัยสมเป็นพระปฏิบัตินับแต่วันบวชมาจนบัดนี้ดังนี้สำหรับอดิเรกลาภท่านไม่ค่อยมีมากแต่บรรดาพระและคณะศิษย์ท่านก็ทราบได้ดีถึงสาเหตุที่ท่านไม่ค่อยมีสิ่งเหล่านี้มากเนื่องจากท่านชอบเที่ยวอยู่แต่ป่าแต่เขาเป็นนิสัยไม่ค่อยออกมาบ้านเมืองที่มีผู้คนมากและท่านอยู่ไม่ค่อยเป็นที่เป็นฐานที่ผู้คนจะพอทราบและเข้าถึงท่านได้ง่ายๆอีกประการหนึ่งท่านมีนิสัยไม่ชอบกลืนกลนวุ่นวายกับผู้คนและเครื่องทยทานทั้งหลายยิ่งกว่าการสนใจในธรรมจึงทำให้มีนิสัยชอบในทางเป็นนักแสวงธรรมและอยู่ตามสถานที่ที่เห็นว่าการบำเพ็ญเพื่อธรรมที่ตนมุ่งหมายจะสะดวก

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรม SBT TVผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปอยู่ขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: นี่เดี๋ยวพูดถึงเรื่องที่มันแสดงปฏิหารเต็มที่นะวันนั้นจนถึงได้เราออกปากพูดดังก็เลยทีเดียววัน

ี้จะมีเหตุการณ์ใดแน่นอนมันว่าเพราะพิลึกพิลั่นเหลือเกินจะเตือนใจมาสามหนนี้แล้วว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์ใดแน่นอนเอาคอยฟังไปนะว่านี่กระเทือนถึงสามหนนี้แล้วว่าคือตอนกลางคืนอย่าหกโมง50นาทีเป็นเวลาที่ท่านจันมั่นล่วงเสียชีวิตสิ้นลมหายใจ6โมงกับ50นาทีผมรู้มันเป็นวันที่20หรืออะไรนั่นน่ะตั้งแต่นั้นน่ะเริ่มแสดงนะกับเราพอตื่นเช้ามาก็เราจะออกเดินทางพอสั่งแล้วรถเขาจะมาตามนั้นน่ะเราจะมารถมารับเราแล้วเราไปถึงอุดรแล้ววันหลังเราจะเอาของไปบางสกุลทอดผ้าป่ามีจักเป็นต้นที่วัดหนองกอพอตื่นเช้ากลางคืนนี่ฝนกันหนำน้ำท่วมหมดเลยนะหิดสายหูสายตาเพราะเดือนอ้ายเดือนยี่ไม่น่าฝนจะตกขนาดนั้นท่วมหมดเลยนะกลางทุ่งนา นี่รถจะไปไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยสั่งท่านถุยไปเองเป็นผู้จัดการทำหน้าที่เพื่อเราท่านไปบอกโยมอุปถัมภ์ท่านที่วัดบ้านนาขามบอกว่ารถที่จะมารับท่านอาจารย์นี่เป็นรถเก๋งมันจะข้ามทุ่งนานี้ไปไม่ได้ให้เอารถของเราอยู่ในบ้านนี่มีสองคันไปรับท่านมาตอนฉันเสร็จแล้วให้ไปรับท่านมาแล้วมาขึ้นรถเก๋งคันนี้รถเก๋งคันนี้ให้บอกเขาว่าให้เขารออยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่ให้ข้ามทุ่งนาไปไม่ได้ว่างั้นนะท่านมาสั่งเสียเรียบร้อยเป็นท่านถุยเองสั่งเฮ้ยคันเวลามาเป็นรถเก๋งมาก็ให้อยู่ที่นั่นแต่ว่าท่านอาจารย์จะเดินทางมาเองฟังที่น่ะก็ทางนี้บอกว่าให้เอารถที่บ้านของเรานี่ไปรับท่านมาขึ้นรถเก๋งคันนี้กลับอุดรมีท่านทุยสั่งแต่พวกนี้ไม่จะเป็นอย่างนั้นพอรถเก๋งมาบอกให้รถเก๋งรอที่นี่ท่านอาจารย์จะขึ้นรถใหม่จะเดินทางมาเองมาขึ้นรถที่นี่นั่นแทนที่จะเอารถไปรับเราขึ้นมาขึ้นรถคันนี้ต่อกลับไม่ทำนี่เสียเวลานานท่านทุยพอถึงตั้งห้าโมงเช้าแล้วคนขับรถเขาก็เดินไปเดินดูทางไปเอ๊ะนี่ก็พอจะมาได้ทำไมจึงมาไม่ได้นะเขาก็เดินจนกระทั่งถึงวัดพอเขาไปก็ถามเขาก็รู้เรื่องว่ารถทางนั้นเขาไม่มารับตามที่ท่านทุยสั่งให้มารับเราไปขึ้นรถเก๋งเขาไม่มาเนี่ยกลับตะลปัดแล้วนี่นะท่านทุยก็บึ่งเลยจ้ะมาบ้านนาขามมาที่นั่นอ้าวรถจำได้หมดบ้านนั้นมีรถ7คันหายหมดไม่มีรถเหลืออยู่ในบ้านสักคันเดียวเลยออกไปตลาดปากคาดหมดเลยท่านทุยไปรออยู่ตั้ง2ชั่วโมงมันถึงได้เห็นรถสองแถวคันหนึ่งแคกๆๆเข้ามาท่านก็เลยเอารถคันนี้ไปหาเรานี่ทำให้เสียเวลาเรื่อยๆนะนี่คือท่านจันฟันนะไม่ใช่อะไรนะก็คือนี่ท่านเอียนไปจากกรุงเทพนี่แล้วไปค้างที่อุดรไปพักฉันจังหารที่อุดรฉันจังหารที่บ้านตั้งโรงก็ได้ทราบข่าวท่านอาจารย์ฟั่นเสียเมื่อคืนนี้ตามเวลานั้นนะจากบ้านตักลงเขาบอกนั่นแหละท่านเอียนฉันอย่างเดียวก็ไปโรงพยาบาลจึงนำเรื่องนี้ไปหาเราเรื่องราวเป็นอย่างนั้นทีนี้พอไปถึงวัดแล้วไอ้รถสองแถวไปติดเครื่องไงมันก็ไม่ติดนี่เห็นไหมฤทธิ์ของท่านอาจารย์ฟั่นเป็นอย่างนั้นนะรถดีๆถามรถดีๆอยู่แล้วรถดีๆอยู่นี่แหละแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทราบนะแล้วติดเปิดดับปุ๊บหายเงียบอยู่อย่างนั้นมันกระเทือนใจเรื่อยแล้วก็พูดออกมาทันทีแล้วนี่มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะค่อยฟังเกิดแน่นอนเราบอกสามหนเนี่ยกระเทือน

0: ใจนี่วะแล้วก็พอดีรถทะเบียนเนี่ยไปจากอุดรนั่งรถไปเข้าไปวัดดงสียมพูพอไปลงรถปั๊บทะเบียนวิ่งก็มาหาเราเรากำลังนั่งอยู่รถติดเครื่องมันไม่ติดเราก็นั่งรอท่านยันวิ่งมาหามากระซิบว่านี่ท่านจันฟันเสียแล้วเมื่อคืนนี่วะตอน6:50 ว่าไงเอาละที่นี่ได้ความแล้วก็บอกนี่ละเหตุการณ์ได้ความแล้วทีเนี้ยเอาติดเครื่องปืนมือไปเลยไม่ยากเลยออกจากนี่ปั๊บเราก็กงไปนู่นเลยไปวัดอุดมสมพรไปถึงนู่นแล้วก็มืดนั่นแหละมืดเลยไปวัดอุดมสมพรนี่แหละเรื่องท่านจันฟันท่านบังคับไม่ให้ติดเครื่องก็ไม่ติดนี่พอทราบข่าวว่าท่านเราทราบข่าวว่าท่านเสียตอนนั้นนะติดเดี๋ยวนั่นเลยไปเลยเราก็ต้องไปวัดท่านจันฟันนี่เรื่องราวเป็นอย่างนั้นนี่ท่านตั้งหน้าปฏิบัติต่อเราคือจะไงต้องให้เราไปก่อนงานศพนี่ความหมายว่างั้นนี่เป็นอันเรื่องราวสำคัญอันหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากคือสร้างเจดีย์ท่านเราปัดตั้งแต่ต้นแล้วเราไม่เป็นหัวหน้าเหนื่อยมากแล้วให้ครูบาอาจารย์หรือใครเป็นประธานสร้างเจดีย์นี่ประชุมกันอยู่ถึง3 ปีนั่นก็อย่างนั้นแหละไม่ว่าพออันนี้ลงอันนี้ไม่ลงทะเลาะกันตลอดถึงปีที่3วันนั้นคณะกรรมการมาประชุมกัน5 คนหมดหวังเนี่ยก็เกี่ยวกับเราอีกแหละท่านจันฟันนะเขาก็เลยประชุมกันใหญ่เลยนะมันทางวัดกับเจ้าคณะจังหวัดทางนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้กำกับการตำรวจกับพ่อค้าประชาชนยกขบวนกันไปหาเราที่วัดป่าบันตาดไม่ใช่ธรรมดาไปเต็มคันรถไปก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังถึงเรื่องว่าสุดสิ้นแล้วไม่มีทางการประชุมกันไม่รู้กี่ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายมีคณะกรรมการมาประชุมเพียง5 คนแล้วเจดีย์ของหลวงปู่ฟั่นนี้ถ้าไม่ใช่ท่านอาจารย์ยกแล้วไม่ขึ้นแน่นอนขึ้นอย่างนี้เลยมองหาใครไม่เห็นแล้วเรื่องเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังมันสุดสิ้นก็มีแต่ท่านอาจารย์นะที่จะยกขึ้นได้เราฟังดูเหตุผลแล้วเราก็รับนั่นนะเราก็เลยรับพอรับเสียงก็ลั่นออกทันทีท่านใดในเวลานั้นถึงกรุงเทพพอเรารับแล้วเจดีย์ก็ขึ้นเลยนั่นอย่างปูปักเดียวแบบปฏิหารเนื่อเป็นอย่างนั้นนะท่านจันฟั่นกับเราแบกกันอยู่มากนะเจดีย์ก็ประติดอยู่กับเราพอเรารับคำเดียวฉะนั้นพร้อมหมดทุกอย่างเลยนี่เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านมรณภาพจึงทรมานเรารถก็ติดเครื่องก็ไม่ให้ติดอะไรก็ไม่ให้ติดให้ไปไม่ได้อยู่นั่นนะจนได้ทราบข่าวว่าท่านล่วงล้ำไปแล้วเรื่องสะดวกหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะท่านจันฟัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้กระเทือนทั้ง3 โลกธาตุมาเป็นเวลา 2,500 กว่าปีคำว่าธรรมสะเทือนหรือกระเทือนโลกธาตุมาเกือบสะ2,600ปีนี้หมายถึงธรรมความจริงที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้รับสัมผัสรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติของตนด้วยการบำเพ็ญธรรมธรรมจะเป็นธรรมที่หยาบปานกลางหรือละเอียดเพียงไรก็ตามไม่มีเครื่องมือใดในโลกนี้จะมาพิสูจน์ให้ทราบได้ว่า นี่คือทำขั้นกลางได้พิสูจน์แล้วด้วยเครื่องมืออันนี้นี่คือทำขั้นหยาบได้พิสูจน์แล้วด้วยเครื่องมืออันนี้และนี่คือทำอันละเอียดได้พิสูจน์แล้วด้วยเครื่องมืออันละเอียดหรือด้วยเครื่องมืออันนี้ดังนี้ไม่มีเครื่องมือใดจะสามารถและผู้ใดจะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือต่างๆเพราะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาก็ไม่เคยพิสูจน์ทำทั้งหลายด้วยเครื่องมือเหมือนโลกทั้งหลายที่ใช้กันเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ทรงพิสูจน์ด้วยข้อปฏิบัติข้อปฏิบัตินั้นแลเป็นเครื่องพิสูจน์ธรรมะและใจเป็นภาชนะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาธรรมไม่ว่าขั้นใดๆใจจึงเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าใจการที่จะรับทราบธรรมหยาบกลางละเอียดหรือละเอียดแค่ไหนก็ตามมีใจเท่านั้นเป็นได้ทั้งเครื่องพิสูจน์เป็นได้ทั้งเครื่องรับรองพระจักธรรมจึงมีใจเท่านั้นเป็นผู้จะรับทราบหรือพิสูจน์รับรองทุกสิ่งทุกอย่างดังพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญการบำเพ็ญนั้นเป็นการพิสูจน์หาเหตุหาผลเพื่อความเหมาะสมที่ควรจะได้รู้ได้เห็นธรรมประเภทต่างๆขึ้นมาจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาเมื่อได้ตรัสรู้แล้วเรียกว่าใจนั้นได้เข้าถึงธรรมอย่างเต็มที่เพราะการพิสูจน์ด้วยข้อปฏิบัติเต็มภูมิด้วยเหตุนี้เวลาพระองค์ประกาศพระศาสนาจึงสอนทั้งด้านปริยัติคือการศึกษาให้รู้ให้เข้าใจมากน้อยตามกำลังหรืออัธยาศัยของผู้นั้นๆเมื่อศึกษาเรียนพอรู้วิธีการแล้วก็เริ่มดำเนินคือเริ่มปฏิบัติตามวิธีการที่ได้ศึกษามาแล้วโดยถูกต้องนั้นเป็นลำดับธรรมดาอันดับ3ก็คือปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมได้แก่ผลที่รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาภายในจิตใจอันเนื่องมาจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นแล้วปรากฏขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนจนถึงความรู้แจ้งแทงตลอดไม่มีเครือบแคลงสงสัยถึงธรรมอันสมบูรณ์เต็มที่ภายในใจใจกับธรรมจึงกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแต่ขณะได้ถึงใจกับธรรมได้ถึงกันอย่างเต็มที่แล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอย่างนี้เรื่อยมาและธรรมนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเพราะที่ทรงคัดเลือกมาสั่งสอนสัตว์โลกนี้ก็คือศาสดาเป็นผู้คัดเลือกเองว่าเหมาะสมแล้วจึงให้นามธรรมที่คัดเลือกแล้วนั้นว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมแก่การแก้กิเลสทุกประเภทไม่ว่ากิเลสส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดหรือกิเลสชนิดผาดโผนโลดเต้นชนิดหยาบโลนที่สุดก็ตามไม่นอกเหนือจากมัชฌิมาที่มีพลังพอๆกันคือมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องปราบปรามกิเลสก็ต้องเป็นชนิดที่ผาดโผนโจรทยานเอาจนกิเลสหมอบราบไม่เหมือนกันกิเลสถึงจะหมอบถ้ากิเลสยังเหนือธรรมอยู่ธรรมต้องหมอบธรรมต้องแพ้เมื่อธรรมเหนือกิเลสต้องหมอบกิเลสต้องประราชัยไปได้ไม่ว่าขั้นใดธรรมต้องเหนือกิเลสอยู่เสมอ ทำเครื่องปราบปรามนั้นอ่ะเรียกว่าเนื้อมีพลังเหนือกิเลสนี่ท่านก็เรียกว่ามัชฌิมาคือเป็นเครื่องมือสำหรับปราบปรามกิเลสประเภทนั้นๆให้เหมาะด้วยความเหมาะสมกิเลสประเภทยาบมัชฌิมาก็เป็นประเภทเดียวกันกิเลสผากโผนโจรทยานขนาดไหนมัชฌิมาปฏิปทาก็ต้องตามกันให้ทันขยี้กันให้แหลกด้วยอำนาจแห่งมัชฌิมาธรรมที่มีกำลังเหนือกิเลสประเภทนั้นๆขั้นกลางขั้นละเอียดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันท่านเรียกว่ามัชฌิมาทั้งนั้นไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาดังที่ว่าปฏิบัติเป็นกลางกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักแล้วกิเลสมันมีความยิ่งความหย่อนและมัชฌิมาปฏิปทาเลยกิเลสต่อยหน้าต่อยหลังก็จะเฉยไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นมันก็เป็นมัชฌิมาหัวต่อละสิไม่ใช่มัชฌิมาเครื่องต่อสู้เครื่องปราบปรามกิเลสได้เพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากกว้างขวางมากเราอยากจะทราบมัชฌิมานี้มีความลึกตื้นอย่างละเอียดและเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยความรู้แจ้งภายในใจของเราเราต้องปฏิบัติเราถึงจะรู้เราต้องต่อสู้กับกิเลสเสียก่อนว่าต่อสู้กับกิเลสประเภทนี้ต่อสู้กันด้วยวิธีใดมีความเข้มข้นอดทนทรหดอดทนขนาดไหนสติปัญญามีความฉลาดแหลมคมขนาดไหนจึงปราบกิเลสประเภทนี้ลงได้อย่างราบคาบทีเดียวแล้วกิเลสประเภทต่อไปนั่นล่ะสมมุติว่าประเภทกลางเราทำอุบายเราปฏิบัติอย่างไรต่อสู้กับกิเลสประเภทนั้นด้วยวิธีการใดบ้างด้วยการปฏิบัติของเรานี่เรียกว่าเราเป็นผู้ทำหน้าที่เองปฏิบัติเองหรือว่าต่อสู้กันเองรบกันกับกิเลสเองด้วยเครื่องมือที่เราเห็นว่าเหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆด้วยตนเองแล้วกิเลสประเภทกลางก็หลุดลอยออกไปด้วยเครื่องมือประเภทนี้นะข่าวขั้นละเอียดนะกิเลสละเอียดขนาดไหนสติปัญญาซึ่งเป็นมัชฌิมาก็ละเอียดไปตามกันอีกและละเอียดยิ่งกว่ากิเลสเข้าไปก็เหนือกิเลสเมื่อเหนือกิเลสแล้วก็ปราบกิเลสได้สุดท้ายก็กิเลสหมดภายในจิตใจไม่มีเหลือด้วยการปฏิบัติของตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นต้องทราบได้ชัดเจนทั้งเหตุคือการต่อสู้การบำเพ็ญหรือการปราบปรามกิเลสประเภทต่างๆทราบได้ประจักษ์ภายในตัวเองทั้งเหตุทั้งผลก็รู้ได้อย่างชัดเจนกิเลสถุดลอยลงไปแล้วมีผลเป็นที่พึงใจไปโดยลำดับนะเมื่อเราได้ผ่านมาเสียเองแล้วการพูดธรรมะจะเป็นฝ่ายเหตุก็ตามฝ่ายผลก็ตามย่อมพูดได้ด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่ผิดพลาดไปไหนได้เลยเพราะพูดออกมาจากการที่เคยทำแล้วรู้แล้วเห็นมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลได้ผ่านมาประจักษ์ใจดังพระพุทธเจ้าของเราที่ประกาศธรรมสอนโลกกระเทือนทั้งสามโลกธาตุนี้ทรงแสดงด้วยความรู้ความเห็นของพระองค์ที่เคยดำเนินมาเองอย่างประจักษ์พระทัยไม่สงสัยการสั่งสอนโลกจึงเป็นไปด้วยความสะดวกและราบรื่นดีงามทั้งสัตว์โลกได้รับผลเป็นที่พึงพอใจเป็นจำนวนมากเพราะศาสดาองค์เอกทั้งการปฏิบัติเอกทั้งความรู้ความเห็นเอกทั้งการแนะนำคำสอนสัตว์โลกด้วยความฉลาดแหลมคมไม่มีใครเกินศาสดาในโลกนี้นี่เป็นเรียกว่าปฐมพุทธกาลปฐมกาลมัชฌิมากาลปฐมกาลที่ว่าเรียกว่าครั้งพุทธกาลคือการ เวลาที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เมื่อแปลตามสัพท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นธรรมก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยการสอนก็สอนอย่างถูกต้องแม่นยำไม่ลูบไม่คลำเพราะรู้แล้วเห็นแล้วจึงนำมาสอนสาวกที่สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ซึ้งถึงใจอันใดก็ตามถ้าลงได้เข้าถึงใจอย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าทางดีทางชั่วมันมีพลังได้เหมือนกันหมดทางชั่วเช่น มีความเครียดแค้นต่อผู้ใด อย่างถึงใจแล้วแม้จะไม่เคยฆ่าคนก็ตามผู้นั้นฆ่าคนได้เพราะถึงใจใจจึงเป็นพลังสำคัญมาก เมื่อได้เข้าถึงใจแล้วใจมีความสามารถอาถรรพ์ที่จะทำโดยไม่ต้องคำนึงถึงบาปถึงบุญใดเลยเห็นเรื่องธรรมเป็นหมายถึงความดีลงได้ซึ้งถึงใจแล้วอ้าวตายก็ตายเป็นก็เป็นโลกนี้มีป่าช้ากันทุกแห่งโหนตำบลหมู่บ้านตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานทั้งในน้ำบนบกบนอากาศไม่มีที่ไหนที่จะว่างเว้นจากป่าช้าว่าไม่มีมันมีอยู่ด้วยกันเรากลัวไปหาอะไรเนี่ยสิ่งที่จะเป็นที่พึงหวังของเราดังพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้แล้วเป็นสิ่งที่เราต้องการอย่างยิ่งเรายังจะเสียดายชีวิตของเรายิ่งกว่าธรรมเหล่านี้อยู่เหรือหมดเป็นฉะนั้นมันก็ต้องหนักในธรรมถึงวาระที่จะเข้าเอาเป็นเอาตายกันด้วยการประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นไปได้อย่างถึงใจถึงใจตายก็ตายไม่เสียดายชีวิตยิ่งกว่าต้องการยิ่งกว่าความมุ่งมั่นที่จะรู้เห็นธรรมอันเป็นที่พึงพอใจและหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลซึ่งเคยจมอยู่ในวัฏฏะนี้มาเป็นเวลานานแล้วนี่แหละธรรมของจริงจริงมาตั้งแต่ไหนๆตลอดคำว่าเรียวแหลมนั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติธรรมมีความสามารถหนักเบามากน้อยต่างกันเพราะเรียกว่าศาสนาเรียวแหลมความจริงเป็นอย่างนี้ท่านทรงสั่งสอนมาอย่างนี้แต่พิษแทนเปลี่ยนแปลงปฏิบัติไปอย่างนั้นเสียไม่ถูกทางหรือรูปคำคำไปเสียนะศาสนาเรียวแหลมศาสนาผิดพลาดมันไม่ผิดพลาดคนผิดพลาดคนปฏิบัติไม่ถูกการปฏิบัติถูกผลเป็นที่พอใจต้องได้รับโดยลำหนักท่านจึงเรียกว่าสมัคคาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมทั้งหลายไม่เป็นที่สงสัยแล้วเพราะศาสดาเป็นผู้ตรัสเองผู้ตรัสเองก็คือผู้รู้แจ้งเห็นจริงมาเองแล้วไม่สงสัยนิยานิโกเป็นธรรมที่จะนำออกไม่ใช่นำเข้าหากองทุกข์ให้ล่มจมในวัฏฏะสงสารหาประมาณไม่ได้ในที่ไหนกำเนิดเกิดที่ไหนมีตั้งแต่แบกกองทุกข์จนกระทั่งถึงวันตายไม่อิ่มไม่พอมีเหลือคนเราชาติเรายิ่งเป็นชาติมนุษย์มันควรจะเข็ดจะหลับเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เป็นของดีก่อนที่จะหลุดรอดออกมาจากท้องแม่ก็สลบสลายจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่เราก็ไม่ได้มองดูจุดความจริงนั้นว่าเด็กที่ตกคลอดออกมามีความทุกข์ความลำบากขนาดไหนเพราะแม่ดีใจว่าลูกเกิดขึ้นมาแต่สำหรับลูกนั้นสลบสลายจนไม่มีสติสตังมันทุกข์ขนาดนั้นรอดตายมันไม่ใช่ทุกข์เหลือเวลาเกิดออกมาแล้วกับเรื่องความทุกข์ความลำบากไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเฒ่าแก่ชรามันติดแนบมาด้วยกันเด็กก็เป็นทุกข์ขนาดเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทุกข์ในลำดับของหนุ่มของสาวให้พอเหมาะพอดีกับนั่นน่ะตะพอดีกับวัยแล้วเลื่อยไปเป็นแต่เพียงว่าใจไม่มองดูจุดความจริงตอนนั้นจึงไม่เห็นมีแต่ความเพลิดเพลินลื่นเลิงบันเทิงลืมเนื้อลืมตัวลืมวันเวลาลืมความล้มความตายลืมป่าช้าที่มีในตัวไปเท่านั้นเองจริงไม่ได้มองเห็นความทุกข์ซึ่งมีในตัวยิ่งเท่าแก่ชรามันก็ยิ่งเห็นได้ชัดแสดงอยู่ตลอดเวลานี่เรื่องความทุกข์เป็นอย่างนี้เมื่อมันเข้าถึงใจแล้วมันก็พยายามได้คนเราได้กล่าวถึงเรื่องความทุกข์ผู้ที่ได้ทราบซึ้งในธรรมพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงเรื่องทุกขสัจนี้

ก็ต้องเห็นภัยอย่างถึงใจและปฏิบัติตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีความมุ่งมั่นแล้วจากนั้นก็มีแต่ความขยันหมั่นเพียรเอาจริงเอาจังเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่หมายป่าช้าเพราะอยู่ที่ไหนมันก็มีอยู่แล้วป่าช้าเพราะมีอยู่กับตัวตัวไปไหนป่าช้าก็ติดแนบไปกับตัวเพราะเกิดก็คืออันนี้แก่ชราก็คืออันนี้ความทุกข์ความลำบากก็คือร่างกายนี้ตายก็คือร่างกายนี้จิตมันไม่ได้ตายแต่เป็นแต่เพียงว่าอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมเท่านั้นกรรมจึงผลักไสไปตามวิบากของกรรมดีบ้างชั่วบ้างสูงๆต่ำๆลุ่มๆดอนๆหาความสม่ำเสมอไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามคนมีบุญแม้จะยังไม่พ้นจากทุกข์ผู้นั้นก็ยังมีเครื่องเสวยมีเครื่องบรรเทาเหมือนกับเรามียาประจำบ้านเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็บำบัดรักษาได้หรือมีเครื่องป้องกันแดดป้องกันฝนมีสิ่งที่ระงับดับทุกข์ได้เพราะคำว่าบุญความหมายถึงยาแก้ทุกข์นั่นเองบรรเทากันไปได้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเราทุกคนได้ผ่านโลกนี้มานานพอสมควรที่จะรู้ความจริงซึ่งมีอยู่รอบตัวเราทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองและผู้อื่นสัตว์อื่นไปที่ไหนมองดูที่ไหนถ้าสติปัญญามีความจดจ่ออยากจะทราบเหตุทราบผลและทราบทั้งวันทั้งคืนทำไม่มีความสงบคือทำของจริงน่ะของจริงไม่มีความนิ่งนอนตัวอยู่แสดงความจริงอยู่ตลอดเวลาผู้ที่จะพิจารณาด้วยสติปัญญาให้เห็นแจ้งเห็นจริงตามสิ่งที่มีอยู่นั้นก็ได้เห็นจริงๆได้รู้จริงๆได้ละได้ปล่อยวางจริงหายกังวลจริงๆและหลุดพ้นได้จริงๆโดยไม่สงสัยไม่ว่าสมัยโน้นสมัยนี้ไม่ว่าสมัยไหนความจริงมันเป็นความจริงอย่างนี้ตลอดมาและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปผู้ใช้ปัญญาตามหลักความจริงนี้แล้วก็จะรู้เห็นอย่างชัดเจนไม่สงสัยไม่ว่าจะปัจจุบันนี้หรือจะว่าวันพรุ่งนี้ก็ตามถ้าเราพิจารณาอย่างนี้มันก็เข้าใจการภาวนานั่นแหละสำคัญมากการทำบุญให้ทานอย่างอื่นเป็นบริษัทบริวารของการภาวนาการภาวนานี้เป็นเหมือนกับเรากั้นทำนบใหญ่เอาไว้สำหรับเป็นที่รวมแห่งน้ำทั้งหลายที่ไหลมาจากที่ต่างๆลงในทำนบนั่นทั้งหมดบุญกุศลสินทานที่เราได้บริจาคก็ดีรักษาศีลก็ดีมากน้อยเพียงไรจำได้ไม่ได้ไม่สำคัญจะไหลรวมลงที่จิตตภาวนาเพราะใจเป็นภาชนะที่รวมแห่งบุญและบาปทั้งหลายบุญก็รวมลงที่นั่นบาปก็รวมลงที่นั่นแต่บุญกับบาปถึงจะอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันบุญต้องเป็นบุญบาปต้องเป็นบาปเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันเนี่ยมีจำผู้หญิงมีจำนวนเท่าไรผู้ชายมีจำนวนเท่าไรมองดูก็รู้มีความต่างกันอยู่เช่นนั้นนั้นท่านจึงสอนให้ภาวนาเพราะเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติได้แก่บุญกุศลที่เราสร้างมามากน้อยรวมลงไปที่นั่นจิตภาวนาจิตตั้งได้แล้วเขาเรียกว่าทำนบได้เป็นอย่างดีหลายกุศลทั้งหลายไหลรวมถึงภาวนามีความเย็นมีความสงบสุขมากเพียงไรก็ยิ่งเห็นสมบัติของตนประจักษ์อยู่ภายในใจนั้นชัดขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งแทงทะลุปุพงไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนั่นแหละถนัดมหากุศลเต็มอยู่ภายในจิตจิตเป็นของไม่ตายแต่ต้องเปลี่ยนไปตามอำนาจแห่งกรรมดังที่ท่านว่ากรรมังสัตเตวิพัชติได้ดีดังหินับปณีตังกรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้มีความประณีตเลวทรามต่างกันท่านว่าจิตอยู่ในตามอำนาจของกรรมเพราะฉะนั้นเราสร้างกรรมดีนั่นแหละเป็นของดีกรรมชั่วก็เหมือนเราจับไฟมันร้อนจับน้อยก็ร้อนน้อยจับมากก็ร้อนมากโดดเข้าไปหมดทั้งตัวไฟก็ไหม้เอาแหลกเป็นเท่าเป็นฐานไปเลยใครอยากจะเป็นอย่างนั้นมนุษย์เรายิ่งฉลาดกว่าสัตว์อยู่แล้วและพุทธศาสนาท่านสอนให้คนมีความเฉลียวฉลาดในการรักษาตัวให้

มีอยู่ประจำตัวเช้าสายบ่ายเย็นมีอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราจะหาเรื่องเพราะอำนาจของกิเลสมันกล่อมหัวใจเราไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีแล้วบนเวลาตายทำไมมีเวลาน่ะเราต้องแก้กันอย่างนี้เวลายังมีชีวิตอยู่ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสมันไปได้หมดโอกาสโลกเขาเกิดมากับโอกาสเกิดมากับเวลาเกิดมากับสถานที่ทำไมเราจึงอาภัพอำนาจวาสนาไม่มีโอกาสเวลาที่จะบำเพ็ญความดีแก่ตนเลยและทำอย่างอื่นทำไมมีเวลานั่นมันไม่แพ้กิเลสอย่างหลุดลุ่ยไปอีกแล้วเหรอสำหรับชาวพุทธแล้วแต่พอยังยิ่งนักปฏิบัติต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วเวลามันก็มันมีอยู่กับเราไม่ใช่มีอยู่ที่ไหนเรื่องความหาเรียกหาเรื่องต่างๆนั่นก็คือเราละหาเรื่องเองเรามันมาจากกิเลสประเภทกล่อมคนให้หลับสนิทเราก็เทิมไปตามมันถ้าไม่มีเวลาก็ยอมกันทันทีไม่ได้คิดเลยถ้าที่เหล็กกล่อมโอ้ไม่มีเวลาโอ้ยทำมันลำบากนะกล่อมเพียงเท่านั้นก็หลับสนิททำกล่อมไม่ค่อยจะหลับไม่ค่อยจะเชื่อเพราะเห็นไรเพราะกิเลสเวลานี้กิเลสมันเหนือธรรมภายในใจธรรมภายในใจของเราจึงมักแพ้กิเลสเสมอด้วยเหตุนี้จึงพยายามผิดธรรมขึ้นภายในจิตใจของเราให้มีกำลังและให้รู้เท่าทันกับปัญญาของกิเลสที่แสดงตัวออกมาในแง่ต่างๆซึ่งจะทำให้เราเสียท่าเสียทีเสียเวลาตายเปล่าๆพร้อมหน้าของกิเลสแล้วมันก็ครอบงำหัวใจไปตลอดสายอีกแล้วต้องแก้ด้วยธรรมสติปัญญาพิจารณาตัวเองถึงเชื่อคนฉลาดอย่างนี้คือการประพฤติปฏิบัติต้องหาอุบายวิธีพลิกแพงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับปัญญาของกิเลสธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมเหนือโลกเหนือกิเลสทำไมเรามาปฏิบัติจริงจะให้กิเลสเหยียบธรรมของพุทธได้เอาให้ธรรมพุทธเจ้าเหยียบกิเลสด้วยการปฏิบัติของเราสิจิตเป็นของสำคัญพยายามทำให้สงบให้ได้ทำไมทำไม่ได้จิตเป็นของที่ฝึกฝนอบรมได้พระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยจิตตภาวนาสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านประเสริฐด้วยจิตตภาวนาด้วยการฝึกอบรมจิตไม่ใช่ด้วยการปล่อยไปตามยถากรรมเราปล่อยไปตามยถากรรมกับพระพุทธเจ้าท่านฝึกสอนให้ฝึกหัดอบรมมันขัดแย้งกันไหมถ้ามันขัดแย้งกันก็เรียกว่าเราเป็นข้าศึกต่อธรรมในขณะเดียวกันเราก็เป็นบ่อยของกิเลสตลอดไปหาความเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษไม่มีหาความเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณไม่เจอในใจมันก็กำดำกำขาวไปเมื่อกำดำกำขาวไปอย่างนั้นแล้วตายก็ตายแบบกำดำกำขาวเสวยทุกข์ไปด้วยแบบกำดำกำขาวเหมือนกระเดือนบ่งกือหาทางออกทางไปไม่ได้หลีกเลี่ยงจากภัยไม่ได้เราไม่ใช่กระเดือนบ่งกือเราเป็นคนทั้งคนเราต้องหาอุบายพลิกแพลงแต่งแก้ไขตัวเองให้ได้อัตตาเหตโนนาโถคือความรับผิดชอบเราแทนพระพุทธเจ้าสอนลงเน้นหนักลงในความรับผิดชอบของตัวเองแต่ละคนละคนให้ปฏิบัติตัวเองด้วยตัวของตัวเองเราจะหวังพึ่งใครก็จนลืมเนื้อลืมตัวเพราะนิสัยของมนุษย์มักเป็นอย่างนั้นด้วยกันเวลา เป็นเด็กก็หวังพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งพี่เลี้ยงนางนมพอโตขึ้นมาก็หวังพึ่งอีกแบบหนึ่งหวังพึ่งคนอื่นโตขึ้นมาเท่าไรก็หวังพึ่งคนนั้นหวังพึ่งคนนี้หวังพึ่งเขาอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจที่จะหวังพึ่งตัวเองคำว่าอิอัตตาเหตุโนนาถนาโถตนเป็นที่ของตนมันก็เป็นโมฆะไปหมดนี่การปฏิบัติธรรมจึงให้รู้ว่าอัตตาเหตุโนนาโถนี่เป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะผลิตขึ้นมาให้มีในตัวของเราเวลาตายใครจะช่วยเราพี่ป้าน้าอาสามีภรรยามานั่งเฝ้ากันอยู่เฉยหายใจให้เราก็ไม่ได้จะถอดความทุกข์ทรมานภายในร่างกายของเราออกก็ไม่ได้อย่างมากก็ร้องห่มร้องไห้กันนะร้องไห้เสียน้ำตาทำไมนักปฏิบัติก็เรียนคติธรรมดาความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นคติธรรมดาเป็นทางหลวงอันใหญ่โตใครจะพอปลูกบ้านปลูกเรือนขวางถนนนั่นได้หรือนี่แหละเป็นถนนหลวงนั่นพิจารณาให้เห็นชัดเจนเราช่วยตัวของเราเองด้วยสติปัญญา

ฝึกหัดไว้เสียตั้งแต่บัดนี้เวลาตายถึงจะไปฝึกไม่ทันเหมือนอย่างเขาจะไปต่อยมวยอยู่บนเวทีขึ้นไปต่อยกับคู่ต่อสู้แล้วยังจะไปฝึกหัดมวยอยู่นั่นแล้วตายต้องฝึกหัดฝึกซ้อมทุกแง่ทุกมุมจนเป็นที่แน่ใจแล้วก็ขึ้นถึงขนาดนั้นยังถูกนอกเข้าลงมาได้อันนี้เราก็รีบฝึกหัดของเราจะตั้งแต่บัดนี้ให้พยายามช่วยตัวเองอย่าหวังพึ่งผู้อื่นจนเกินเหตุเกินผลผิดไปหวังพึ่งตนเองนั่นแหละเราเป็นผู้รับผิดชอบเราคำหวังพึ่งตัวเองจึงเหมาะสมกันอย่างนี้พยายามทำให้จิตใจได้รับความสงบอย่างน้อยสงบเราจะกำหนดภาวนาทำบทใดก็ตามเราจะดิ้นรนกระวนกระวายอยากได้ผลมากยิ่งกว่าเหตุที่เราบำเพ็ญอันนั่นก็เป็นเรื่องทำให้เราเกิดความทุกข์ความกังวลและเกิดให้น้อยเนื้อต่ำใจว่าตนไม่มีวาสนาหรือมีวาสนาน้อยไม่มีอำนาจวาสนาเกิดมาอาภัพภาวนาก็มีความสงบมันเป็นอย่างนั้นนะมันหลอกเรื่อยๆพอวิ่งตามกิเลสแล้วอุ้ยวาสนาได้มาจากไหนกองเท่าภูเขาไม่ได้คำนึงว่าวาสนาน้อยหรือมากล่ะเหมือนเวลาวิ่งตามกิเลสจนหัวปักเนี่ยเราต้องคิดแยกแยะกันอย่างนี้มันถึงจะเห็นโทษในสิ่งที่มีโทษเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณและทันกับเหตุการณ์แห่งความจริงทั้งหลายด้วยสติปัญญาของเราเองทำใจให้สงบจะกำหนดพุทโธพุทโธก็ให้รู้อยู่กับคำว่าพุทโธไม่ต้องสนใจไปอื่นและไม่ต้องคาดผลที่จะพึงเกิดขึ้นภายในใจของเราขณะที่ภาวนานั้นผู้กำหนดอนาปานสติกำหนดลมเข้าหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้อยู่กับลมเท่านั้นไม่ต้องไปคาดผลใดๆการกำหนดรู้อยู่กับลมนั่นแหละคือการสร้างเหตุเพื่อผลอยู่แล้วเมื่อจิตเป็นปัจจุบันอยู่โดยสม่ำเสมอสืบเนื่องกันไม่ขาดว่าขาดตอนความสงบเย็นใจอันเป็นผลจะพึงปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นความสงบแน่นลงไปไม่ว่าจะภาวนาด้วยทำบทใดก็ตามผลเป็นที่ต้องการนั่นเหมือนกันคือสงบสุขวิธีการในปลายเหตุนี้แล้วแต่จริตนิสัยผู้ที่ชอบในทำบทใดก็นำทำบทนั้นมาสุดท้ายก็เพื่อความสงบเป็นผลเหมือนกันพยายามทำจิตใจเป็นของฝึกหัดอบรมได้เวลามันผาดโผนโจรทยานนั่นก็เพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ฟังอัดฟังธรรมเหมือนโรคไม่ฟังยาคอยแต่เมนจิตนี่เหมือนกันมันคอยแต่โรคอเวจีเผารนอยู่ทั้งวันทั้งคืนภายในจิตใจยังไม่เห็นโทษของมันเพราะกิเลสนี่แหละเป็นตัวเหตุให้เกิดผลไม่พึงใจขึ้นมาแล้วเอาธรรมเข้าไปชะล้างเข้าไประงับให้สงบโดยการภาวนามีเวลามันอยู่กับเราทำไมไม่มีเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นผู้เสาะแสวงหาความดีสำหรับเราทำไมจะไม่ได้เราไม่ใช่คนเป็นคนอาภัพวาสนาเราเป็นคนมีวาสนาบุญญาภิญญาผ่านเช่นเดียวกับคนทั่วไปเราจึงไม่มีความเชื่อความสงสัยในศาสนาและประพฤติปฏิบัติตามธรรมท่านนี่แหละหลักของวาสนาจริงๆอยู่ที่ตรงนี้และต่อจากนั้นก็เป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมขึ้นด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายเรื่อยๆขึ้นไปใจสงบเราจะเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากสงบจากความสงบเป็นอย่างนี้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายสายแสของจิตเป็นอย่างนี้จะเป็นข้อเทียบเคียงกันแล้วต่อจากนั้นก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปเป็นคู่แข่งกันได้แล้วระหว่างสุขกับทุกข์เหตุชั่วเหตุดีก็เป็นคู่แข่งกันไปได้เพราะผลชั่วมันเป็นทุกข์ผลของความดีมันเป็นสุขมันก็รู้ได้ชัดๆจิตสงบเย็นสบายทำเรื่อยๆเห็นความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งหลายก็ค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงจิตก็ยอมรับฟังเหตุผลยอมจำนนตนจำนนตนตามเหตุตามผลนั้นไม่ปีนเกลียวไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนนั่นคือว่าจิตรับยอมรับเหตุผลคืออัตธรรมจิตก็เดินไปตามคลองทำนองคลองธรรมแล้วก็มีความสงบร่มเย็นเป็นผลขึ้นไปเรื่อยๆคือมีความเฉลียวฉลาดพิจารณาทางด้านปัญญาอันนี้จังทุกขังอนัตตาท่านประกาศลั่นโลกธาตุมานี้เป็นเวลา
พันปีทำไมจึงไม่ปรากฏสิ่งเหล่านั้นเข้าสู่จิตใจของเราบ้างทั้งๆที่สิ่งนั้นก็มีอยู่กับจิตใจของเราและร่างกายของเราทุกส่วนเหมือนกันทำไมจึงเดินเหยียบย่ำไปมาอยู่ไม่รู้ไม่เห็นของจริงมันมีตั้งแต่ของปลอมเต็มหัวใจเรานี่เหรอมันถึงไม่เห็นของจริงก็ดูหัวใจเจ้าของด้วยสติปัญญาจ่อเข้าไปทั้งหัวใจด้วยจ่อลงไปทั้งอวัยวะส่วนต่างๆที่เต็มไปด้วยจังทุกขังหน้าตาด้วยท่านก็ย่อมจะเห็นแจ้งเห็นชัดขึ้นไปแล้วก็เปิดทางออกด้วยอำนาจของสติปัญญาเป็นผู้มีความสว่างกระจ่างแจ้งคำว่าอนิจจังออกเป็นอย่างนี้ว่าทุกขังเห็นได้ชัดเป็นอย่างนี้ซึ้งถึงใจอนัตตาเป็นอย่างนี้ซึ้งถึงใจเมื่อความจริงได้ซึ้งถึงใจการปล่อยวางโดยลำดับต้องปล่อยวางไปเองไม่ต้องบังคับให้ปล่อยเมื่อเข้าใจแล้วมันปล่อยมันเองเรื่อยจนกระทั่งปล่อยวางหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยนั่นแหละท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังเราจะไปหานิพพานที่ไหนกันขอให้จิตพ้นจากกิเลสเถอะไม่มีใครจะหลงนิพพานเนี่ยเช่นเดียวกับคนติดคุกติดตารางติดอยู่กี่ปีก็ตามพอมันพ้นโทษเท่านั้นมันจะไปถามว่าบ้านผมอยู่ที่ไหนผมมาติดคุกติดตารางหลายปีผมจำทางไปบ้านผมไม่ได้ไม่มีเรื่องนักโทษพ้นโทษแล้วบึงถึงบ้านทันทีมันไม่หลงบ้านมันแหละอันนี้ก็เหมือนกันขอให้พ้นโทษคือเครื่องสิ่งคุมขังจิตใจของเราได้จากกิเลสประเภทต่างๆให้พ้นมันไปเถอะคำว่านิพพานไม่ต้องถามไม่หลงหากรู้ขึ้นภายในใจในขณะนั้นนั่นเองไม่ใช่จะไปขณะใดไม่สงสัยนิพพานเป็นยังไงความสุขประเภทต่างๆที่ท่านกล่าวไว้ในตำรับตำราว่าสุขเกิดจากสมาธิขั้นนั้นๆเกิดขึ้นจากปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงความสุขเกิดขึ้นจากความหลุดพ้นกิเลสเป็นอย่างนั้นๆก็ประจักษ์ภายในใจของตนเองโดยสิ้นเชิงหรือรอบตัวหมดแล้วจะไปถามใครอีกแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ไม่ทูลถามพระองค์ถามยังไงก็เรื่องอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันแต่หาประโยชน์อะไรนะไม่รู้ถึงได้ถามไม่เห็นถึงได้ถามถ้ารู้และเห็นประจักษ์ใจตัวเองแล้วถามทำไมพระพุทธเจ้าสอนก็สอนเพื่อให้รู้ให้รู้ของจริงเมื่อถึงความจริงรู้ความจริงแล้วจะถามใครอีกเนี่ยมันก็มีเท่านั้นรู้ที่ใจนี่แหละใจเป็นของสำคัญมากเราอยากคาดมรรคผลนิพพานให้นอกเหนือไปจากใจที่มีกิเลสคุ้มห่ออยู่นี่เช่นเดียวกับเราคาดความมืดความสว่างเราจะไปคาดโลกไหนก็คาดก็ดูเอาที่มันเป็นอยู่นี้เวลานี้พระอาทิตย์ตามความสมมติก็ว่าพระอาทิตย์ตกว่ะแล้วมันมืดเราก็เห็นอยู่นี้เวลาพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมามันก็แจ้งเราก็เห็นอยู่กับตัวของเราในจิตเวลามันมืดก็มืดเพราะอวิชชาตัณหาอาสวะมันครอบใจใจถึงมืดพอเปิดสิ่งความงามทั้งหลายนี้ออกด้วยความวัดปฏิบัติคุณงามความดีมีจิตตภาวนาเป็นต้นไอ้เมฆหมอกไอ้มืดแปดทิศแปดด้านที่มันครอบอยู่ภายในจิตไม่มีเวลาเวลากลางวันกลางคืนมันก็กระจายตัวของมันออกไปด้วยอำนาจของสติปัญญาชำระล้างกำจัดจนกระทั่งออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วความสว่างอยู่ที่ไหนที่นี่ใครจะไปถามรู้อยู่แล้วนี่อ๋อสว่างแล้วที่นี่ตะก่อนหลงที่นี่รู้แล้วนะนั่นก็มีเท่านั้นอยู่กับที่ตรงนี้แหละอยู่ที่ไหนจะไปคาดให้เสียเวลาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาองค์สุ่มเดาพอจะสอนโลกแบบสุ่มเดาผู้ปฏิบัติเขาปฏิบัติแบบสุ่มเดาๆวันนี้ได้พุทธธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นเครื่องระลึกนำไปประพฤติปฏิบัตินำไปพิจารณาใคร่ครวญแล้วชำระคิดบัญชีตัวเองแต่ละท่านนะท่านบัญชีเรามีอะไรบกพร่องมีอะไรสมบูรณ์ขาดตกบกพร่องที่ตรงไหนนำธรรมของพระพุทธเจ้าไปพิสูจน์พิจารณาตัวเองผลที่จะพึงได้รับจะไม่ผู้อื่นไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดคือเรานั่นแหละขอยุติเพียงเท่านี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการมรดกโลกประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซาอุดีอาระเบียสกัดกั้นขีปนาวุธจากเยเมนที่มุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ
2: เมื่อเวลา 15:03 ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์การเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
3: ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมนี
4: ้นางสาวรัชดาจนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้มีสิทธิตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.สำรวจและขึ้นบัญชีไว้ด้วยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าด้วยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปริศนาถอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีด้วยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวสำหรับข้อกังวลด้านงบประมาณนายเอกนิติยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
6: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตวันนี้เนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตั้งใจช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆพอข้อมูลของประเทศไทยไม่ได้อัปเดตแต่วันนี้การที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยครับไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเราจะวางระบบในการช่วยเหลือคนได้ดียิ่งขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดเราใช้1ปีละ60,000 70,000 ล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญมากกว่าคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าน
5: ายเอกนิติธรรมประภาสยังกล่าวอีกว่าสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแต่ข้อเท็จจริงถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ทราบเรื่องรัฐบาลพร้อมเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยผู้ที่ข้องหรือถูกหลอกใช้จะได้รับการคืนสิทธิ์พร้อมทั้งจะดำเนินการกับผู้ที่นำข้อมูลประชาชนไปใช้โดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังสหรัฐปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เช่นเดียวกับประเทศคู่แข่ง
7: นางสาวรลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยตามมาตรา301ว่ารัฐบาลขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันว่าอัตราภาษีที่มีผลตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569 เป็นการปรับจากฐานเดิมร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 หรือเพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ 2.5 มีใช่การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนพร้อมย้ำว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญจากการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกของไทยกว่า 2,120 รายการได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญหลายประเภทอาทิวงจรรวมยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังโดยรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันตามพิกัดศุลกากรประเภทสินค้าห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการนำเข้าของสหรัฐอเมริกาจึงไม่ควรตีความว่าสินค้าไทยทุกประเภทจะไม่ได้รับผลกระทบรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวควบคู่กับการประเมินผลกระทบและเตรียมแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละกลุ่มโดยยังไม่กำหนดกรอบเวลาว่าการเจรจาจะได้ข้อสรุปเมื่อใดชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยืนยันให้การส่งเสริมการลงทุนไทยและต่างชาติเท่าเทียมกันพร้อมขับเคลื่อนกลไกช่วยยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยปรับตัวรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
8: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ชี้แจงกรณีข้อกังวลของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเกี่ยวกับข้อจำกัดในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและความแตกต่างในการให้การส่งเสริมระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติโดยยืนยันว่า BOI เปิดกว้างให้การส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันโดยพิจารณาจากคุณภาพและประโยชน์ของโครงการเป็นหลักไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติหรือการตั้งโรงงานใหม่เท่านั้นซึ่งผู้ประกอบการไทยรายเดิมสามารถขอรับการส่งเสริมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้หรือเปลี่ยนสายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมใหม่เช่นยานยนต์ไฟฟ้าทางนี้ BOI ได้ขับเคลื่อน4กลไกสำคัญเพื่อยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยประกอบด้วยการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีมาตรการสนับสนุนการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและต่างชาติที่นิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 20%มาตรการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศหรือ local content ที่ให้สิทธิประโยชน์ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบในไทยร้อยละ 40-45 และการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อดึงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกโดยเป้าหมายหลักคือการดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานการผลิตเดิมและประคองผู้ประกอบการไทยให้ก้าวข้ามความท้าทายในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนี้ไปได้โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเข้มธุรกิจนอมินีในจังหวัดกระบี่พบถือครองที่ดินกว่า120ไร่มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท
9: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบพบนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นนอมินีโดยมีชาวอังกฤษจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ปี2543และมีบุคคลสัญชาติไทยร่วมเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในช่วงแรกก่อนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยพบการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นคนไทยออกจากบริษัทและปรับรูปแบบเป็นการถือหุ้นไข้ระหว่าง3บริษัทซึ่งมีกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทดังกล่าวเข้าถือครองที่ดินประมาณ22แปลงรวมกว่า120ไร่มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทและมีการประกาศขายที่ดินอย่างเปิดเผยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนโครงสร้างการบริหารและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายธุรกิจที่มีลักษณะเข้าข่ายนอมินีต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นนายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้าในจังหวัดสระบุรีโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายและยึดของกลางรวม 216,970 ชิ้นอาทิเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นน้ำตาลครีมเทียมผงนมผงโกโก้และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตขนาดใหญ่รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังลักลอบผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปลอมและกระจายจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเสริมทักษะแรงงานไทยรองรับเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ลำเลียงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามความต้องการของตลาด
10: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าหุ่นยนต์ลำเลียงมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมคลังสินค้าโลจิสติกอีคอมเมิร์ซและสถานพยาบาลเพื่อช่วยขนย้ายวัตถุดิบชิ้นงานหรือสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงานและมีส่วนช่วยลดต้นทุนแรงงานเพิ่มความปลอดภัยและยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมยุค 4.0 จึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังคนให้มีทักษะรองรับเทคโนโลยีดังกล่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์จังหวัดชลบุรีจัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการสร้างหุ่นยนต์ลำเลียงระยะเวลา30ชั่วโมงระหว่างวันที่1ถึง4สิงหาคมตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมการอัพสกิลและรีสกิลให้แรงงานมีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดสำหรับการอบรมครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอาทิการออกแบบระบบควบคุมและความปลอดภัยการเขียนโปรแกรมการประกอบระบบไฟฟ้าและโครงสร้างรวมถึงการทดสอบและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ลำเลียงในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงถูกเอาเปรียบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าสคบ.ได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาดอีวีที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการปิดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือ2เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ1166
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ LINE Official @PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมวิถีไทยไปพร้อมกัน
14: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตซึ่งกรีซส่งเข้าไปประจำการในซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ปี2564สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธวิถีโค้ง2ลูกที่ถูกยิงมาจากเยเมนโดยมุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงของซาอุดีอาระเบียเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายก่อนหน้านี้ทางการซาอุดีอาระเบียออกประกาศเตือนภัยในเมืองยันบูและเมืองท่าจีซานซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนเยเมนก่อนจะยกเลิกเตือนภัยดังกล่าวภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลงเหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงขณะที่ซาอุดีอาระเบียต้องลำเลียงน้ำมันผ่านท่อส่งไปยังชายฝั่งทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มูซของอิหร่านสำนักงานอัยการกลางของเบลเยียมเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการเบลเยียมจับกุมพลเมืองแคนาดาเชื้อสายจีนซึ่งเป็นผู้ฝึกงานในกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยกระทำการจารกรรมข้อมูลให้กับประเทศที่3และมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติก่อนแจ้งให้หน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของเบลเยียมดำเนินการตรวจสอบจนนำไปสู่การตรวจคนที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานของผู้ต้องสงสัยรายนี้อย่างไรก็ตามทางการยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของคดีดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น.
15: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
16: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
15: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวกนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
17: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการแสงสองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนตุลาคมพุทธศักราช2516ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านฟังครับ
18: อันนี้จะอธิบายธรรมะป่าให้ฟังกรุณาตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ในขณะที่ฟังคำว่าตั้งใจที่ทำคือทำความรู้สึกไว้จำเพาะตัวการจดจำเนื้อธรรมนั้นไม่จำเป็นผู้คอยสังเกตเฉพาะจิตดวงรู้นี้ให้อยู่กับความรู้ของตัวเองธรรมะที่ท่านแสดงไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสกับความรู้นั้นๆแล้วมีความสืบเนื่องกันไปโดยลำดับเมื่อความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันไปไม่ขาดว่าขาดตอนใจซึ่งมีหน้าที่ทำธุระเพียงอย่างเดียวย่อมมีความสืบต่อแห่งความรู้ของตนไปโดยลำดับแล้วทำให้เกิดความสงบร่มเย็นขึ้นมาในขณะที่ฟังธรรมไม่ใช่ฟังเพื่อจดจำคำพูดจำเรื่องจำราวอันนั้นเราเรียนเอาตามแบบตามแผนตำรับตำราก็ได้การฟังธรรมที่ให้เกิดผลประโยชน์ขึ้นเฉพาะหน้านั้นฟังดังที่อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องดังที่ท่านแสดงไว้ในหลักของการฟังเทศมีอานิสงส์ผู้ฟังธรรมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจในสิ่งนั้นชัดจะบรรเทาความสงสัยเสียได้จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้และจิตผู้ฟังย่อมผ่องใสมี5ประการคำว่าจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนั้นก็คือเนื้ออัดเนื้อธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังในสถานที่ต่างๆกันนั้นไม่เหมือนกันตามแต่อุบายวิธีของท่านผู้แสดงนั่นจะแสดงไปตามจริตนิสัยและความสามารถของตนเราผู้ฟังจึงได้ฟังแปลกๆต่างๆกันไปแต่ส่วนที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจชัดขึ้นไปเป็นลำดับอย่างไรก็ตามหลักของการฟังธรรมเพื่อสำเร็จประโยชน์ในปัจจุบันแล้วต้องตั้งจิตให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวไม่สายแสไปกับสิ่งใดและอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากทำความรู้สึกอยู่กับตัวนี้เท่านั้นแล้วธรรมะที่ท่านแสดงไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสกับความรู้ของเราที่ตั้งไว้แล้วด้วยดีและยิ่งได้ฟังชัดเจนหรือทราบซึ่งยิ่งกว่าที่เราตั้งใจฟังแล้วส่งจิตออกมาภายนอกวันนี้คณะลูกศิษย์ทั้งหลายได้อุตส่าห์มาจากนครหลวงซึ่งไกลแสนไกลถ้าไม่สละเสียทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆก็ไม่อาจมาได้เพราะอำนาจแห่งความเชื่อความน้อมใจเจตนาที่มีความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมต่อคุณงามความดีทั้งหลายถึงได้สละหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติมากน้อยตลอดชีวิตแม้จะเป็นจะตายยังไงก็ได้มอบแล้วกับความมุ่งมั่นหรือเจตนาที่ตั้งไว้แล้วนี้เป็นอันว่าไม่ให้เคลื่อนคลาดไปได้ถึงวันเวลาแล้วเพราะความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญในการบำเพ็ญทานบารมีท่านทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญเต็มสติความสามารถเรื่อยมาตั้งแต่วันรู้จักเดียงสาภาวะจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะต้องบำเพ็ญไปอีกตามเจตนาของตนจนอวสานสุดท้ายแห่งธาตุแห่งขันธ์เรียกว่าทานบารมีผลที่เกิดขึ้นจากทานบารมีก็คือบุญจะต้องส่งเสริมผู้บำเพ็ญนั้นให้รับความสุขความเจริญตามการสถานที่ที่ตนไปอยู่ในสถานที่ใดเวลาใด นี่เรียกว่าเป็นเพื่อนสองของใจเพราะใจเป็นผู้จะต้องไปอยู่เสมอไม่มีเวลาหยุดยั้งทานบารมีจึงเป็นเครื่องประดับหรือเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้รับความสุขความเจริญความสะดวกสบายในขณะอยู่และไปณวันนี้ฟังการอบรมจิตใจและเป็นภาคปฏิบัติที่เรียกว่าจิตตภาวนาไปในตัวอีกด้วยเพราะจิตเป็นสิ่งสำคัญในตัวเราจะคิดจะพูดจะทำอะไรย่อมต่อมาถึงใจที่เป็นนายหัวหน้าที่จะทำให้กายวาจาเคลื่อนไหวไปในทางดีและชั่วย่อมขึ้นอยู่กับใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมในทางถูกต้องทางถูกต้องนั้นนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้สึกจะหาทางใดที่จะเสมอเหมือนได้ทางนี้เป็นทางนิยานิกะธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากความยุ่งเหยิงวุ่นวายและความผิดทั้งหลายอันเป็นเหตุให้นำมาซึ่งโทษที่เราทั้งหลายไม่พึงปรารถนาจึงควรได้รับการอบรมการประพฤติภายนอกการพูดทางวาจาย่อมส่อออกมาจากใจเป็นสิ่งสำคัญเมื่อใจขาดการอบรมสิ่งที่ระบายออกมาต้องทำการกีดขวางแก่ตนเองและผู้อื่นท่านเรียกว่าผิดสิ่งที่ผิดแล้วผลจะต้องนำมาซึ่งความทุกข์เสมอไปแต่เพราะวันนี้จะอธิบายถึงเรื่องการอบรมจิตใจให้เราทั้งหลายพอทราบได้บ้างว่าทำไมจึงต้องอบรมหรือว่าอบรมบ่มอินทรีย์อบรมจิตใจเพราะใจเรายังดิบไม่สุขเหมือนใจพระพุทธเจ้าจึงต้องในการอบรมบ่มอินทรีย์เสมอบ่มไปทุกวันทุกเวลาบ่มด้วยศีลด้วยทานบ่มด้วยการภาวนาเพื่อให้จิตใจมีความชุ่มเย็นผลที่ปรากฏขึ้นจากความทุกข์อบรมนั้นก็เป็นความสุขเมื่อตะกี้นี้ได้พูดถึงการไปของจิตจิตนี้มีการหมุนไปอยู่เสมอเพราะมีสิ่งที่จะทำให้จิตหมุนอยู่ภายในสิ่งที่ทำให้จิตหมุนอยู่ภายในนั้นท่านเรียกว่าสังสารจักรหรือจะเรียกว่าวัฏจักรก็ได้ที่ทำจิตให้หมุนอยู่เสมอใครจะทราบก็ตามไม่ทราบก็ตามในความหมุนของจิตให้เป็นไปในสถานที่ต่างๆลึกไปเกิดในกำเนิดต่างๆจำได้หรือไม่ได้ก็ตามจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องหลักธรรมชาติของจิตจริงๆแล้วต้องหมุนตัวไปอยู่เสมอและไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครสามารถที่จะเรียนรู้หลักธรรมชาติแห่งความเป็นไปของจิตได้อย่างชัดแจ้งหรืออย่างแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแม้จิตจะมีอยู่กับทุกคนก็ตามแต่ผู้นั้นย่อมไม่ทราบวิถีความเป็นมาความเป็นอยู่และความเป็นไปของจิตว่าคิดไปในแง่ใดบ้างและผลแห่งความคิดนั้นจะทำจิตให้มีความสุขความทุกข์ประการใดบ้างเราไม่มีทางทราบได้เพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพวกเราจึงต่างกันที่เรียกว่าสุกและดิบผลไม้ที่ดิบเป็นอย่างไรบ้างรสเป็นอย่างไรสุกแล้วรสเป็นอย่างไรมีพอเทียบได้กับจิตที่จิตที่ยังดิบคือยังไม่รับการอบรมให้มีรสมีชาติพอตัวของตัวจะรับความเสวยอันเป็นที่พึงพอใจบ้างและให้เป็นที่พึงพอใจโดยสมบูรณ์เหมือนจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงอบรมจ นเต็มความสามารถและแสดงผลขึ้นมาอย่างเต็มภูมิจึงเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถรู้ในวิถีจิตจะเป็นไปในทางใดพระองค์ทราบได้โดยตลอดทั่วถึงจึงสมนามว่าเป็นศาสดาของโลกเนี่ยไม่มีผู้ใดที่จะเข้าใจเรื่องหลักธรรมชาติของจิตว่าหมุนตัวไปอย่างไรบ้างหมุนไปกับเรื่องอะไรและอะไรเป็นผู้พาให้จิตใจหมุนจนได้ให้ชื่อให้นามว่าสังสารจักรหรือวัฏจักรโดยมากคำว่าวัฏจักรจะเข้าใจไปภายนอกว่าโลกหมุนแผ่นดินที่หมุนตัวไปนั้นเป็นเรื่องอันหนึ่งเรียกว่าโลกหมุนนั่นอย่างหนึ่งโลกหมุนนั้นไม่ทำความทุกข์แก่ตัวเองเหมือนกับหัวใจของสัตว์ทั้งหลายหมุนซึ่งทำความทุกข์ให้แก่ตนเองเป็นลำดับโลกชนิดนี้หรือใจที่ชนิดที่เป็นวัฏจักรนี้จึงควรได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการอบรมเพื่อความเปลี่ยนแปลงแม้จะหมุนไปเหมือนโลกทั่วไปก็ตามแต่ก็ให้หมุนไปในทางที่ถูกที่ดีไม่ทำความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ตนเองเพราะความหมุนของจิตที่เป็นไปในที่นั้นๆหรือด้วยเหตุนั้นๆการอบรมจิตใจให้ได้รับความสงบเยือกเย็นความหมุนของใจก็ลดกำลังลงไปเป็นลำดับผู้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาจะค่อยทราบเรื่องความหมุนของตนเข้าไปมากน้อยเป็นลำดับเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ทรงทราบเรื่องของพระองค์เองในขณะที่บำเพ็ญตลอดถึงได้ตรัสรู้แล้วเราผู้เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าก็เดินทางสายเดียวกันและปฏิบัติต่อจิตใจซึ่งเป็นตัววัฏจักรเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าอุบายวิธีที่จะแก้ไขดัดแปลงจิตใจให้เป็นให้หมุนไปในทางที่ถูกก็เป็นธรรมแท่งเดียวจากพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วขณะที่จิตสงบเพราะอุบายวิธีต่างๆที่ท่านเรียกว่าภาวนาขณะนั้นจิตสบายจิตหยุดการหยุดงานคือหยุดความคิดความปรุงต่างๆไม่ว่าจะปรุงเรื่องอดีตอนาคตดีชั่วประการใดขณะที่จิตสงบตัวลงไปนั้นเป็นการพักงานของจิตการพักงานไม่ว่าจะพักงานในทางร่างกายไม่ว่าจะพักงานในทางจิตใจย่อมได้รับความสบายเสมอเราทำงานมากๆทำงานหนักๆถ้ามันมีการเท่าก็ทนไม่ไหวเพราะความทุกข์มีมากเนื่องจากงานที่ทำใจก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความคิดความปรุงอยู่เสมอซึ่งเป็นงานของจิตจิตจะหาความสงบเยือกเย็นหรือสบายไม่ได้เมื่อจิตมีความสงบตัวลงไปเราก็ทราบว่าเวลานี้เราสบายเพราะหยุดทำงานนี่เพียงเท่านี้ก็ทราบว่าวัฏฏะได้ระงับตัวลงไปในขณะนั้นความพยายามของเราที่จะให้ยิ่งกว่านั้นยังไม่ตามจริตนิสัยหรือตามความมุ่งมั่นของผู้บำเพ็ญจึงต้องเร่งความภาคเพียรเข้าไปโดยลำดับจิตดุจทักชั่วคราวแล้วพิจารณาต่อไปอุบายวิธีที่จะให้จิตได้รับความสงบจะสงบด้วยอารมณ์ใดก็ตามทำบทใดก็ตามหรือวิธีการใดก็ตามเราย่อมนำวิธีการนั้นๆมาใช้ด้วยความมีสติควบคุมใจเมื่อเราได้รับการอบรมเพื่อความสงบแก่จิตใจอยู่โดย

แต่ตัวเองว่าไงง่ายๆพูดอย่างนั้นเสมอไปท่านจึงสอนให้อบรมในทางที่ดีเหมือนกันน้ำมันเครื่องหล่อลื่นหมุนไปทางไหนก็ให้เป็นสุขะโตคือไปดีเรื่องความหมุนนี้เมื่อมีเชื้ออยู่ภายในจะต้องหมุนโดยแน่นอนใครจะลบล้างไม่ได้นี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมชาติแท้ซึ่งไม่มีอะไรลบล้างได้ความสำคัญมั่นหมายก็ดีความเชื่อไม่เชื่อก็ดีไม่สามารถจะลบล้างธรรมชาติหรือหักห้ามธรรมชาตินี้ได้นอกจากจะปฏิบัติให้เห็นความจริงของวัฏจักรและทำลายสิ่งที่ทำให้หมุนนี้โดยสิ้นเชิงเท่านั้นธรรมชาตินี้ก็หยุดไปเองเมื่อหยุดแล้วท่านเรียกว่าจิตสุขย่อมควรแก่การงานและธรรมทั้งหลายจิตที่สุขรอบตัวแล้วย่อมเป็นภาชนะแห่งธรรมโดยสมบูรณ์หรือจะเรียกว่าธรรมทั้งแท่งก็ได้ไม่ผิดเด็กจะคุยกันมากนักนะกรรมฐานนี่ถ้าเทศมีเสียงอะไรแล้วมันล้มไปดันทันทีอ่ะไม่เป็นท่าล่ะเพียงแต่แยกออกมาพูดนิดนึงเท่านี้ก็ความดีที่เราได้อบรมมาทั้งหลายนั่นแหละจะเป็นเครื่องปรุงแต่งหรือส่งเสริมเราให้เป็นคนดีไม่ใช่พระอินทร์พระพรหมที่ไหนจะมาสร้างสรรค์หรือปรุงแต่งให้เรามีรูปสวยรูปงามให้เป็นคนเฉลียวฉลาดมีสมบัติสิ้นคานบริวารมากมูลมีความสุขความสบายความจริงแล้วก็คือเราเป็นผู้สร้างตัวเราเองเป็นผู้ส่งเสริมหรือเป็นผู้บำรุงตัวเราเองเมื่อบำรุงจิตใจให้เป็นไปในทางอัตทางธรรมแล้วในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนดีเป็นคนงามอย่างลึกซึ้งงามรูปร่างทั้งร่างกายนี้งามประเภทเป็นงามประเภทหนึ่งถ้ามีศีลมีธรรมเป็นเครื่องประดับแล้วความงามในส่วนร่างกายนี้ก็เด่นขึ้นอีกเหมือนกันกับดอกไม้ที่มีรูปสวยและมีกลิ่นหอมด้วยความงามจึงมีงามนอกงามในงามนอกคืองามรูปร่างงามในคืองามด้วยความประพฤติอัธยาศัยแล้วความงามในนี่แหละเป็นเครื่องที่จะดึงดูดจิตใจคนอื่นให้มีความสนใจเคารพนับถือได้มากยิ่งกว่างามภายนอกถ้างามทั้งสองประเภทได้เข้ากลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วก็ยิ่งเพิ่มคุณค่าขึ้นอีกมากมายนั้นท่านจึงสอนให้อบรมตัวให้เป็นผู้งามอย่างลึกซึ้งคืองามด้วยความประพฤติงามด้วยศีลด้วยธรรมความงามด้วยศีลด้วยธรรมนี้ยังจะเป็นเชื้ออันสำคัญที่จะส่งไปให้เป็นผู้งามในโลกหน้าอีกด้วยเพราะโลกหน้านั้นยังไม่มีสิ้นสุดได้ง่ายๆเราต้องอาศัยคุณงามความดีนี้เป็นเครื่องประดับและเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเสบียงหล่อเลี้ยงจิตใจดวงที่หมุนนี้ให้เป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคุณงามความดีคนที่มีคุณงามความดีมีความสุขภายในตัวเพราะการสั่งสมไว้แล้วเกิดสถานที่ใดคติใดก็เป็นผู้ดีเป็นผู้มีความสุขไม่จนกรอบนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสอนให้บำเพ็ญตัวด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเพราะท่านเคยเห็นผลมาแล้วดังท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญคุณงามความดีดังที่กล่าวมาดังที่เป็นมาอยู่นี้ก็คือเป็นผู้สั่งสมเสบียงเป็นผู้สั่งสมคุณสมบัติเข้าสู่ภายในใจหรือโลกนี้ก็เย็นสบายจะไปโลกหน้าก็ไม่เสียหวังมีหวังอยู่เสมอเป็นผู้มีหวังอยู่ทั้งโลกนี้และโลกหน้ายิ่งได้รับการอบรมภาวนาให้จิตมีความสงบเยือกเย็นและมีความแยบคายขึ้นเป็นลำดับ

0: ลำดับด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นชัดภายในตัวอยู่ไหนก็เห็นเพราะเรื่องอยู่กับตัวใจอยู่กับตัวความรู้อยู่กับตัวความประพฤติอยู่กับตัวกิเลสอาสวะอยู่กับตัวหมดไปมากน้อยทราบด้วยตัวเองและหมดไปโดยสิ้นเชิงก็ยิ่งทราบได้ชัดว่าสิ้นแล้วเรื่องวัฏฏะไม่มีอะไรที่จะทำจิตใจให้หมุนอยู่แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตสุขบ่มเต็มที่แล้วก็สุขแต่จิตสุขนี้ไม่เสียไม่เน่าไม่เลนไม่เละเหมือนกับผลไม้ต่างๆกลายเป็นนาคาลิกะธรรมไปเป็นนาคาลิกะจิตคือไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาไม่มีสมมติอันใดเข้าไปเกี่ยวข้องทำลายเป็นสุขล้วนๆอยู่ตลอดไปนั่นแหละที่ท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงก็หมายถึงจิตที่หมดวิปริณามธรรมเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในตัวแล้วเป็นธรรมทั้งแท่งนี่ก็เพราะคุณงามความดีที่เราได้สั่งสมมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งมีกำลังเต็มที่แล้วทำจิตให้เป็นอย่างนี้ได้มีกรุณานำไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติทำจากสิ่งใดที่เป็นภัยแก่จิตใจให้ค่อยหมดไปโดยลำดับความสุขความเจริญเราไม่ต้องไปถามที่ไหนจิตที่ไม่มีความสุขก็เพราะความทุกข์เข้าครอบงำเท่านั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนตุลาคมพุทธศักราช2516ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะมีท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

ขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดและต่อจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2515ในโอกาสเทศนาอบรมพระต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเนตรว่าสำรวมระหว่างรักษาใจกันที่1และกันที่2ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2513มีชื่อกันเนตรว่าการปกครองรักษาตนจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนมีนาคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเนตรว่าก้นมายากิเลสที่แทรกมาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนตุลาคมพุทธศักราช2538มีชื่อกันเนตรว่ากิเลสชอบแต่ความนิ่มนวลอ่อนหวานตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนเมษายนพุทธศักราช2508มีชื่อกันเนตรว่าฝืนใจเพื่อธรรมจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่างานของผู้ต้องการความพ้นทุกข์ต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่25เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2507ในโอกาสลมพระตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าทิฏฐธรรมวิหารธรรมและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนธันวาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าการบวชเป็นของยากจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่ากิเลสกับธรรมไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนมาใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026ทีมวอลเลย์บอลชายไทยชนะกัมพูชา3เซตรวดเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
2: อะระหังสัมมา

ธัมมยังสังฆานุสติเน

0: ตถาวาสัพพเวกัมมังสัพพะมายายังนัมโคปิคันธัมโมเตระภาระตะเวสังโฆวะสังฆี
1: อาชมยาปาจเวคิกวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหัส

จิตมันขึ้นผักฟ้าแล้วผักฟ้าผักตรงนี้ใครจะมาถอนไม่ถอนไม่ได้ถามโลกท่านนะถอนแน่แล้วต้องพูดว่าคนใดคนหนึ่งหรือกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านคนเอาสามโลกท่านมาถอนไม่ได้ถ้าเราทำของเราเองได้เองคุณทำแน่ใจอะไรอย่างนี้เป็นที่แน่นอนและเป็นอคุปธรรมเนาะใครจะเอาอะไรมาถอนมาไหมดูปากนั่งหมดความกำเริบไม่มีความกำเริบแล้วใครจะมาถอนมาทำเลยความนับถือของคนอยู่ข้างนอกความเป็นจริงอยู่กับเจ้าของใครจะมาทำอะไรเป็นอื่นเป็นไปได้แต่ไม่อยากถังนี้มันไม่อยากได้ที่เยอะตรงนี้มันได้เยอะนะเยอะบ้างเลือดกินเลือดดีเนี่ยทำตัวให้ดีแล้วอยู่ที่ไหนไม่เย็นใครไม่ชมเราเย็นเราลูกเราอยู่คนเดียวก็เย็นข้างวัตต์ข้างวัตต์ต้องหากระดึงตอนเราสมบัติแล้วลาออกไปแบบก็ได้ยุบผ่านแล้วคือข้างวัตต์อยู่ข้างวัตต์สุดหนอสุดหนออยู่ที่ไหนสุดหนอคนเดียวก็สุดหนอเนี่ยถ้าไม่เห็นเนี่ยความเราสมบัติเป็นความสุดท้ายจะว่าสุดหนอสุดหนอว่าคือข้างวัตต์วัตต์ได้แล้วออกหมดตาที่เลยจากข้างล่างฝังยุติธรรมลงในจิตใจแล้วถูกข้างวัตตาข้างวัตตาได้ตลอดกาลพอเราพอจะเริ่มฝังไปไม่ได้นะไอ้ตัวที่เกียดมันมาทำลายมั้งตัวที่เกียดมันก็มาตัวง่วงนอนข้างนอนมันก็มามามั้งตัวมันไม่ทำได้ทั้งที่เลยคืออะไรคือตัวมันเพื่อจะกระทำทำลายตัวเองคิดว่าถ้าเป็นคนจริงจะเป็นคนหล่อทำอะไรให้จริงทะลุไปเลยถ้าความจริงอยู่ในใจแล้วพ้นไปไม่หนักถ้าหล่อแหลกนี่เป็นภาพทำนั่งทำจะจับเสร็จทำอะไรไม่จริงคอยอยู่ประจำตีโทษแต่ทำเจ้าของสร้างโทษตลอดเวลาไม่จริงสร้างโทษจิตขวางบังคับเจ้าของไม่มีทางเดินได้นั่นเองพอจะเดินได้ก็เดินที่ศีลสมาธิปัญญาเดินด้วยวิธีใดจึงจะเป็นศีลขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์จะเป็นสมาธิขึ้นมาด้วยความมั่นคงจะเป็นปัญญาขึ้นมาด้วยความเฉลียวฉลาดจะเป็นมุขขึ้นมาด้วยการหลุดพ้นจะสร้างขึ้นมาด้วยความหิวของความคิดเกลียดฝันแอบแต่นี่นะมันเป็นตลาดจากตาจำหน้ามาหนาบางครั้งมันทาตัวผีเป็นเหี้ยนผีมันเหี้ยนทักปากเป็นแง่แล้วไม่เลียวหัวลงทางก้นทางข้างทางเอวทางไหนหัวลงหมดก้นเป็นไงนั่งมั่งก็เจ็บก้นอย่างนอนร่างหัวลงจนนอนหมอบกระแตหัวต่อนั่งภาวนาหลับแต่ภาวนานี่มันได้เรื่องเลยนั่งมันมีสติสตังนั่งมันมีบายแจ้ไขได้ไม่เกิดผลประโยชน์เลยทำเพียงไปก็ไหลไม่ได้ทำความเข้มแข็งยังไงก็ให้รักษาอย่างปีนหลักธรรมเถอะยากลำบากฝืนบังคับฝืนอยู่ในขอบเขตของหลักธรรมมันมีวันหนึ่งจะได้จะดึกใจขึ้นมาเป็นคติที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าต่อเลยกันเลยแต่วันไหนวันนั้นวันคืนปีเดือนหาความสุขให้คนได้ที่ไหนไม่ใช่ผู้หาความสุขไม่ใช่ผู้สร้างที่เหลือให้คนนอกจากเราเป็นคนสร้างมาเองต้องดีนะเพื่อนถ้าเราแน่ใจตรงนี้แล้วเราก็ไม่ยุ่งกับเรื่องอะไรพยายามสร้างถ้าเราเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาเราหากไม่คิดที่เฉยแต่เราได้สร้างมิตรขึ้นมาภายในใจก็ได้ผมก็เหนื่อยนะเมื่อวันถ้าเป็นอายุขนาดนี้รู้สึกยังไงกำลังลดลงลดลงมาตั้งแต่อายุ40ภาพจะของมาตั้งนี้ยืนตัวมาตั้งแต่30กำลังยืนตัวมาถึง40แล้ว20ไปถึง30มันขึ้นมันเลยกำลังรู้อยู่พอเราพักษา15ระหว่างนั้นมันก็ยืนอยู่ที่ตกแล้วอยู่ไปถึง46พออายุ47ไปแล้วรู้สึกลดทุกวันนี้รู้สึกหนักครับเอง
อะไรๆก็เหนื่อยไม่อยากไปไหนทั้งหมดแหมมันไม่อยากไปแล้วตัวแต่ก่อนมันธรรมดาที่สุด

ู่ทรมานอยู่ด้วยความจำเป็นในการในงานนั้นๆการเทศนาละการมันก็อ่อนเพียถ้าอยากเทศพระท่านวุหารมันจะไม่ค่อยมีคือกำลังทางการมันลดมันก็ทำให้กำลังทางจิตลดลงไม่อยากแสดงแล้วท่านนั้นท่านที่จะนำมาแสดงก็ไม่ปรากฏถ้ากำลังมันดีมันก็มันแจกใจที่สุดแล้วแต่มันแค่เป็นความอยากแสดงเพราะมันมีแจกใจที่สุดแล้วแต่ถ้าว่าญาติๆหนึ่งเข้ามาที่นี่มาเกี่ยวข้องปัญหากันแบบจิตใจแล้วมันก็เป็นมันเองถ้าอย่างนั้นมันไหลอะไรก็ต้องบอกดีไม่ดีพูดการยังไม่ทำหลายหายใจเป็นเสียดายกำลังคือมันหมดลมก่อนหายใจนั่นมันไม่แน่อย่างที่วันก็ไม่แน่บางรายมีอย่างนั้นมันก็เป็นได้เหมือนกันไม่รู้จักเลยนะกำลังจะเป็นโผล่เลยเป็นไปเป็นที่แล้วมันถึงที่นี่แต่นานจะเจอที่นี่ที่เกิดมันก็ลายสติลมทะเลไม่เกิดที่บวกไปลบไปต่างฝันประชาชนข้ามเมืองต่างฝันไปลบไปบวกไปลบไปดูผลมันไปสุดท้ายก็ได้ความละอายที่เกี่ยวเนี่ยจะเริ่มดีเรื่องระบอกนี้ไปเป็นอย่างนี้ระบอกนี้เป็นอย่างนี้มันแรงมันใจไม่ไหวมันอยากทำอินอะไรเป็นทางต่อให้เอาตะเกียงเข้าไปทางนี้ขึ้นไปไม่ได้ทำตามถ้าเด็กตื่นขึ้นได้ถ้าแคบตายถ้ามันมีงูแล้วมันตกตายเด็กมันเคยมีงูมั้งว่ามดกัดอาจจะตายเราก็บอกเราไม่เชื่อมีเป็นอุบายด้วยแขนกลางของโง่ต่างหากไม่ใช่อุบายแขนกลางของโง่เราบอกว่ามันบันไดพระองค์มาผ่านแล้วขึ้นตื่นได้หมดทุกลูกก็ได้มันเป็นเรื่องคำบอกของเราถ้าทำอย่างนี้แล้วจะไม่มีอย่างนั้นขึ้นอุปสรรคอย่างนี้จะไม่มีนี่มาทำมาหลังเราไม่เห็นมันเหลือเกินทำไมทำหน้าเราตาเรานี่เป็นสิ่งที่สอนทางนั้นเราสั่งนั้นทำอย่างนี้ถ้าเราผลดีกว่าที่เราสั่งการทำดีที่เราสั่งเราก็ทงจริงเนี่ยเราไม่ได้ว่าแต่ตื่นคำเราทีเดียวตื่นคำเราทีเดียวนะเพราะเราสอนคนให้ดีถ้าอันไหนที่ดีกว่าที่เราสอนแล้วเรายินดีเพราะตรงกับเจตนาของเราที่สอนเพื่อนเพื่อความดีเพื่อคดเป็นดีแต่ที่มันทำแบบนั้นเราตำหนิว่าที่เราสอนไม่ทำแต่ในคำนี้ขึ้นได้ผลผิดกันไม่มากอันนี้ต้องนำไปคิดแบบเราพร้อมคิดนะพิจารณาอีกทีถ้าได้ผลดีกว่าเราก็พิจารณาอีกทีเราชมบอกเป็นคนนี้ไปได้เป็นคนนั้นจะได้เพิ่มขึ้นอีกบอกสองแขนงไปได้สามแขนงสี่แขนงขึ้นมาขึ้นเป็นความดีด้วยกันสมองความประสงค์ที่เราขอคือเจตนาที่สองเรายินดีกับคนเพื่อนบอกนี่เขื่อนนั่นบอกนั่นเขื่อนนี่ไม่ว่างใจจิตลอยความสนใจมีน้อยความจดจ่อที่จะฟังตามหูตามผลตาทำเรื่องสอนมีน้อยเป็นนิสัยเรื่องนี้มาตั้งเด็กแล้วไม่อยากแก้มันก็มีหลักไปสถานที่ใดมีการพฤติกรรมกันลาไปที่ไหนที่ไหนมันกรองหงายตาไม่ว่าอะไรที่เรามาในเมืองเพื่อจะไปหากำเนิดเพื่อนเราไม่ได้เห็นหมู่เพื่อนมาเป็นนักโทษแล้วเราเป็นนักนักโทษเราไม่เห็นอย่างนั้นเราเห็นว่าเราเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนอย่างไรหมู่เพื่อนจะดีเราพยายามติดนั้นตรงนั้นบกพร่องที่ตรงไหนเราจะพยายามที่บอกเสมอจนกระทั่งหาจุดบกพร่องมาได้แล้วเราเป็นที่พอว่าการสอนของเราเนี่ยหนึ่งเป็นการสอนที่ถูกต้องสอนหมู่เพื่อนในปฏิบัติการแล้วได้ผลเป็นที่พอใจขึ้นมาคงกระเจตนาของเรามันเป็นความมุ่งหมายในสอนมาเห็นนั่นเป็นเกินกันไปดูไม่ได้ทำให้เป็นข้อคิดเราเป็นหมู่เพื่อนทำงานศึกษาเลย
มันมีความตั้งใจอย่างไรบ้างมันสอนอย่างนี้ต้องหาให้เป็นคนจริงความจริงคนจริงต้องการคนจริงเข้าถึงความจริงได้ความจริงเป็นผลของคนจริงความจริงอยู่ในคนจริงก็เจอของจริงถ้าเราไม่เจอพิจารณาก็จะทำไม่เหมือนกันถ้าเอาจริงจังมันจะถึงไหนมันรู้กันจะถึงมันรู้มันจะไปแค่ไหนแล้วเราจะตามมันรู้มันจะถึงถ้าความจริงถ้าเราความจริงความจริงที่เป็นทุกข์เป็นความจริงหนีเป็นความจริงไงเวลานั้นเป็นข้าศึกกับเราจะตายถ้าเราพิจารณาเห็นเป็นความจริงอย่างท่านว่าไม่ได้ความจริงอย่างท่านเห็นท่านรู้ท่านสอนเรานั้นความจริงยังไงตามมันตามความคิดตามด้วยปัญญาหรือตามด้วยความคนนอนตายเฉยนั้นไม่เกิดประโยชน์ต้องตามแบบภาษาเขาถ้าการรู้ความจริงขึ้นมาท่านรู้แบบไหนท่านรู้วิธีด้วยวิธีใดท่านมีวิธีที่จะรู้เราต้องนำวิธีนั้นมาใช้มีสติปัญญาเป็นต้นเป็นทางที่จะให้รู้ความจริงนั้นความอดความทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเป็นเครื่องบ่มบ่มรู้ความจริงมีอยู่กับทุกคนไม่นี่นะเป็นเรื่องว่าไอ้เราติดบังตัวเองเท่านั้นถึงไม่เห็นความจริงทั้งที่มีอยู่กับทุกคนอาจจะทำให้เรื่องหน้ามีด้วยการที่ฝากทั้งหมดเลยแต่เขาไม่สามารถมีทุกเรื่องทุกสมุทัยไอ้จิตปัญญาเขามีไปตามแถวของสัตว์เพียงไม่ได้เป็นแถวของมนุษย์มนาเรามันควรได้ควรเป็นได้ถ้าจิตปัญญาประจำมนุษย์ที่มีภูมิถึงกับคนจะได้มาใช้คนจะได้มาเป็นสมานกันมีแต่ที่ว่าคนพิจารณาเรื่องการทำไมไม่รู้ไม่เห็นแต่ถามมันอยู่ทั้งนั้นทั้งคืนทุกเอียดแบกไปแบกมาพาอยู่พากินพาหลับพานอนพายืนพาเดินก็แบกมาพักทั้งคืนกองกระดูกหนังหุ้มมันถ้าทำไมไม่เห็นหนังหุ้มกระดูกมีอยู่ถ้าอย่างก็คือกำลังเขาแปลงจริงทำไมมันก็ไม่เห็นหนังหุ้มกระดูกหนังห่อกระดูกหนังห่อซากผีดิบว่าเอาสับรับเป็นว่างไปนี่คือซากผีดิบดูเข้าไปยังเข้าไปที่นาไปเห็นชัดเจนโอ้โหมันเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงมีเลยพิจารณาแล้วรู้แล้วที่มันมาปลูกฝังหมุดกันไม่ได้ด้นเราเอามาสอนเวลามันได้เห็นร่างกายจริงมันเห็นเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาดินั่นแหละจริงจริงโอ้มันจะเท่านี้เองเท่านี้เองทำไมแต่ความไม่เห็นน่ะมันเกิดอโทอาทางอะไรไม่ทราบกระโดดของตัวเองความรู้กับตัวนี้ร่างกายกับอันเก่านี้ทำไมวันนี้มันรู้แล้วความมันติดบังอยู่ตรงไหนที่มันรู้จริงมันซึ้งภายในจิตนี่ที่เลยไม่ต้องบอกมันหมอบของมันเลยจ้ะพอค้นเข้าไปค้นเข้าไปค้นเข้าไปตอนนั้นมันลืมไปหมดนะลืมเนื้อลืมตัวไปหมดทั้งที่เราพิจารณาร่างกายอยู่นั่นร่างกายที่เราพิจารณาจะพิจารณาในแง่อะไรก็ตามเนี่ยสุภาพสุพังมันเห็นของมันชัดชันเราก็พิจารณาร่างกายของเราเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกในเรื่องกายของเรามันไม่มีเนี่ยมันไปตรงนี้ที่มาคือพอมันเห็นชัดชันแล้วนี่มันซึมซาบไปทุกอวัยวะเนี่ยมันเหมือนกระดาษซึมเนี่ยปัญญาอันนี้เป็นปัญญาที่ละเอียดพูดยากพูดไม่ถูกคือเราไม่ได้ค้นมันคอยซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปตึมเข้าไปเข้าใจไปเข้าใจไปอันนี้เป็นปัญญาอะไรก็ไม่ทราบ

ติดตามไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนมันเห็นความรู้มันเห็นภาพมันชัดเห็นภาพมันส่วนตาจะเป็นหนังก็ตามเป็นเนื้อก็ตามก็ตาเราจะมาทั้งเองก็ดีแล้วอันนั้นก็พังเราลงไปพังนี่ลงไปอันนั้นขาดลงไปนี่หลุดลงไปพังไปมันยิ่งเพลินเห็นแล้วมันยิ่งเพลินลองไปแล้วกันหน่อยเหมือนกับผัดตายมันเปื่อยเน่าเลยนี่ท่านดูไปจนมันถึงที่สูงมันคือความรู้นี้มันซึ้งไปแล้วมันต่อกันไปเรื่อยนะจนถึงที่สุดของมันถึงที่สุดของมันจริงแล้วพวกน้ำเนี่ยมันก็เป็นไอขึ้นบนอากาศมันซึมลงไปท่าดินก็มีเมื่อน้ำมันซึมลงไปหมดแล้วส่วนร่างกายมันก็แห้งกรอบลงไปเป็นข้อยเป็นผุยเป็นผงลงไปความเป็นผุยผงนี้กลายมาเป็นดินมันชักแต่จริงยึดให้ก็ตามเราเชื่อตามหลักความจริงนี้เป็นหลักใหญ่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วผลก็คือความถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากร่างกายเห็นไหมท่านไม่ถูกมันจะถอดเสี้ยนถอดน้ำคือที่เดียวจะต้องใจได้นะตรงนี้กลุ่มที่เราเป็นจุดที่เราต้องใจว่ามันถูกเราลงเต็มที่มันแล้วหมดมีอะไรเหลือแล้วจิตมันก็ว่างไปหมดว่างหมดจริงๆโลกธาตุมันไม่มีอะไรมันเหมือนไม่มีต้นไม้ภูเขาดินหญ้าอะไรทั้งนั้นมีว่างกายออกลงแล้วที่แรกว่ากายลงเป็นดินนะฟังดิมันน่าจะมองเห็นดินชัดๆกายของเรามันสลายไปเป็นดินเป็นส่วนหน้าเป็นหน้าของมันเป็นกายเป็นหน้าไอ้ตัวจิตมันเลยเป็นธรรมชาติที่ว่างว่างนอกจากจิตเป็นธรรมชาติที่ว่างแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ว่างไปด้วยกันทั้งที่ว่ามันรวมไปเป็นดินน่าจะเป็นแผ่นดินไม่เห็นไปทางนี้มันไม่เจอเลยความรู้นั้นมันในรวมตัวเข้ามาอยู่ภายในตัวเองกลายเป็นความว่างของจิตความว่างจิตอันนั้นก็เลยไม่ว่างไปด้วยกันนี่นั่นมันรวมถึงที่มันว่างหมดกายหายหยับในความรู้สึกไม่มีลงอย่างไรกันถ้ามันเห็นกายและธาตุมันเดินนะเห็นแบบนี้แบบไม่เห็นจริงเราเวลาพิจารณาทีหลังเราไม่ต้องไปคาดอย่างที่เราเคยเห็นแล้วกำหนดหลักปัจจุบันมันจะรูปแบบไหนถ้ามันเป็นไปตามหลักปัจจุบันนั้นมันเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งไปจองตรงนี้มันจะเห็นแบบไหนมันนี่เห็นอีกแบบหนึ่งแต่สรุปความแล้วก็เป็นอริยภาพคือความอนิจจังทุกขังตามเหมือนกันหากลักษณะผิดกันถ้าเป็นไปตามธรรมหลักธรรมชาติมันเองโดยเราไม่ได้ปรุงแต่งมาให้เป็นอย่างนั้นนั้นเหมือนมันนั้นมันไม่ต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นไปตามหลักธรรมชาติผลสุดท้ายคือผลที่รับมันก็สงบเย็นเหมือนกันถ้าเทียบกันเหมือนว่าวันนี้เรารับทานอาหารประเภทนี้มีเผ็ดมีเค็มผิดแปลกจากเมื่อวานนี้อาหารประเภทนี้แต่รวมแล้วว่าเป็นอาหารเหมือนกันหากเป็นอาหารคนละชนิดต่างชนิดกันรสชาติจะไม่เหมือนกันมีเค็มมีจืดมีเปรี้ยวบ้างอะไรผิดแปลกแต่มันเป็นไปตามประเภทของมันเราจะว่าไปปรุงให้มันเป็นเหมือนอาหารซึ่งเป็นต่างชนิดนี้จะมีเหมือนหวานไม่ได้รสชาติต้องแตกต่างกันตามประเภทของอาหารแต่ผลสุดท้ายนั่นคือความอิ่มออกเหมือนกันสุดท้ายคือความสงบแน่วของจิตเป็นอันเดียวกันความรู้ในลักษณะต่างๆขณะที่พิจารณามีแตกต่างกันก็ให้มันแตกต่างไปตามธรรมชาติมันเองเราอย่าไปปรุงแต่งกำหนดกายขณะที่กำหนดภาพก็ติดนั่นทำมันติดกันไปเรื่อยๆอ้าวมันจะพิจารณาอยู่บนฟ้ากันมันพิจารณาอยู่บนฟ้ามันเหมือนกับว่าเราพิจารณาอยู่ในหลุมกันเห็นกันอยู่ในหลุมเราจะไปถอยออกมาเฮ้ยนี่เราผิดฐานของการพิจารณาร่างกายแล้วที่แรกเรานั่งอยู่เราพิจารณาส่วนนั้นทำไมส่วนนั้นมากลายเป็นสูงเป็นต่ำไม่ได้มันก็พิจารณาอยู่ในหลุมในบ่อทำงานถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันถอยลงมาตั้งใหม่การพิจารณาเลยไม่ติดต่อเราเห็นจุดไหนแล้วกำหนดจุดนั้นเอามันจะเปลี่ยนไปยังไงให้มันเห็นความรู้ของจิตกับภาพที่ปรากฏจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกส่วนใดก็ตามถ้ามันเห็นติดกันไปเรื่อยตามมันเรื่อยความรู้ของเราจะให้อยู่กับภาพนี้เท่านั้นไม่ไปอยู่กับความสูงความต่ำเพราะภาพนี้สูงไปต่ำไปผิดกับ
ฐานที่เราตั้งมานั่งอยู่ไม่ต้องไปคิดมันจะอยู่สูงอยู่ต่ำให้ตามภาพนี่เห็นเอ้าคำแปลจะภาพไปยังไงไงเนี่ยมันจะแปลอยู่กับภาพที่เราเห็นที่สัมผัสอยู่กับความรู้เวลานี้ทำไมนี่ทั้งหมดตอนนี้อันนี้มันจะเปลี่ยนให้เราเห็นภาพนี้จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามให้มันเห็นตามแท้จริงมันที่มันเปลี่ยนไปสุดท้ายก็ลงแนวไปนี่วิธีการดูนะนั่งปฏิบัติโดยมากล้มลุกคุกคานอยู่ตั้งแล้วล้มแล้วตั้งความมันคือกับฐานเดิมเจ้าของที่เดินมากำหนดลงที่แรกมันเหมือนกับพิจารณาตั้งจมูกแล้วต่อไปทำไมมันเหมือนมันต่ำกว่านั้นแล้วต่อไปทำไมมันเหมือนสูงแล้วมาตั้งลงเรื่อยไม่เป็นประโยชน์เราจะเอามรรคผลนิพพานมากับความสูงความต่ำนั้นเราจะเอาความสงบเย็นใจหรือเอาผลอะไรจากความสูงต่ำเราเอาผลจากสิ่งที่สัมผัสกันไม่ละด้วยสติที่ติดต่ออยู่เสมอนั่นเท่านั้นความสงบก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ฐานสูงฐานต่ำพอเราจะเป็นกังวลกับความสูงต่ำที่เราตั้งไว้แล้วมันเคลื่อนที่ไปเป็นสูงเป็นต่ำเราก็แปลกใจไม่ได้ความรู้แปลกมาพูดให้เราฟังมันเป็นอะไรอะไรจริงๆเนาะเราก็เป็นนักปฏิบัติขึ้นความรู้ความเห็นมันก็แปลกเพราะความตั้งใจที่จะหนารู้มันเห็นอดไม่ได้นะมันต้องพูดให้ครูบาอาจารย์ความอยากรู้จังเนี่ยเอาเรื่องกันเลยคนนิสัยเราไม่ชอบคือถ้าถึงเวลามันมีคนมาพูดถ้าอาจารย์ท่านก็ไม่ถามนะทำรู้นิสัยเราเพราะไม่มีหมู่เพื่อนเอาละเองมีอะไรฟาดลงเต็มที่เขียนการำการันของมันต่างครั้งเขียนด้วยเหตุผลเราก็มีเหตุผลหนึ่งของเราท่านก็มีเหตุผลหนึ่งท่านจนเป็นที่ลงใจของเราในย่าเราก็ยอมเองมันก็ฟาดลงจนเราเป็นที่ยอมรับได้รู้ไปหมดแล้วเราจริงไม่เข้าใจเราเข้าใจเราถูกเข้าใจเราแน่ใจฝืนท่านนี้บางทีคือท่านก็ลงท่านท่านสมาธิอันนี้เราพูดท่านสมาธิมันก็เป็นปัญญาแฝงมันรู้มันเห็นยังไงมันเรื่องปัญญามันพิจารณาไงเรื่องปัญญาแต่นั้นจริงก็หลงแน่เนี่ยเวลาถึงขั้นปัญญาผมก็ไปมันอีกแบบนี้ของผมวิ่งเรื่องค่อยเหมือนข้างหลังมันถึงเวลาคนหนึ่งดีมันจึงไม่ชอบสมาธิดีไม่ดีมันทำเหนือสมาธินอนตายเสร็จนี้เสร็จนี้ที่แรกก่อนเคยทั้งเสร็จสมาธิจนติดไม่สนใจที่จะหาตังค์มันพิจารณาทางหน้าปัญญาการมาเห็นโทษของกรรมของสมาธิมันนอนตายเสียงนี่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือความสงบแน่วอยู่นั่นถ้าผมเกิดอุบายแยบคายถอนที่เด็ดได้แม้ตัวเดียวนี่พอมาทางปัญญามีถอนได้นี่โอ้โหมันเป็นนี่เลยสมาธินอนตายเนี่ยหลักของเมื่อเราไปทางปัญญาลุกไปอย่างใหญ่โตนะอาจจะเกี่ยวกับนิสัยนิสัยอะไรก็ตามเถอะปัญญาเป็นของดีหรอกนั่นเองควรจะพิจารณาเวลามันถอนมันถอนที่เด็กแม่ตัวหนึ่งก็ไม่พ้นจากปัญญาจะเป็นผู้ถอนถ้ามาที่เพียงว่าจับหัวเด็กมามุดไว้เฉยหรือจับหัวมารวมไว้ไม่สามารถจะข้ามนะต้องปัญญาเรามาฟันขาดจากเราจึงไม่ชมเชยเรื่องปัญญาทำมาไม่มีปัญญาเราไม่เห็นด้วยถึงแม้ว่าติดนอกการไหนเราชมเชยปัญญาเวลาเป็นกรอบเป็นมุมปัญญาจะช่วยให้พ้นจากทางด้านปากกาปากความจนกรอบจนมุมทั้งหลายเพราะมันเคยพ้นมาแล้วเราเคยได้ผลมาถึงเวลามันจนจริงจริงจนแทบอกกระแตกบางจุดนะมันพิจารณาไม่เข้าไม่ออกเหมือนตามรอยโคในข้อมันเหยียบจำทั้งวันทั้งคืนมันไปตามรอยไหนตัวไหนรอยไหนเป็นตัวของตัวไหนนี่จิตเวลามันวุ่นเข้าไปจริงๆเป็นแต่ก็ทนไม่ไหวเมื่อทดสอบกันไปทดสอบมาอีกมันมีทางออกตรงไหนอ๋อมันออกนี่ประตูครอบมันมีออกไปประตูครอบตามออกไปมันไปไหนวะตามถึงได้ตอนที่มันวุ่นมากคือมันยังลงกันไม่ได้ปัญญาก็ไม่ยอมถอยเพราะเคยได้ชัยชนะมาแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะแก้นั้นได้ไอ้นั้นมันก็ไม่หลุดลอยไปได้จริงจะเรียกว่าต่างอันต่างไม่ถอยมันก็ถูกเห็นปัญญาไหม

ชอบกิเลสประเภทนั้นชนิดนั้นมันก็ติดอยู่นั่นแหละพอปัญญารอบเมื่อไหร่มันก็ขาดเพราะค้นหาอีกความค้นหานี่ไม่หนักเท่าไหร่การไปเจอเรื่องที่ไปเจอข้อข้องใจขึ้นมาสุดค้นมันได้เห็นได้ผลถ้ามันไม่ได้ก็เมื่อไหร่แล้วนั่นแหละนั่งมาเป็นจุกนอนมาเป็นจุกมันจะพันอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืนคือไม่ยอมแพ้มีแบบสลัดตายมีแต่จะเอาชนะท่าเดียวความแพ้นี่ถึงเราไม่หวังตายก็ให้ตายไปเกิดแต่จะให้ตายด้วยความแพ้ให้ตายด้วยความเป็นนักต่อสู้และพ้นไปได้ผ่านไปได้ชนะได้นะนี่คือความเพียรมันหมุนตัวเลยไม่มีเวลาความขี้เกียจหายหมดหายจริงๆจนได้ล้างเอาไว้มันเลยเถิดมันล้างไม่ได้มันเลยเถิดคนเราเมื่อไม่หลับไม่นอนมันก็เพียรนี่จิตไม่ได้พักผ่อนก็ต้องเพียรร่างกายไม่จะพักผ่อนก็ต้องเพียรการพักผ่อนนอนหลับเป็นสุขภาพทางร่างกายและจิตใจด้วยการพักสงบจิตเป็นสุขภาพทางจิตด้วยเพื่อเสริมกำลังในการออกค้นคว้าจนมันทะลุเลยจนมันมีที่ติดปัญหาโลกสมมติในหัวใจมันแตกกระจายไปหมดแล้วมันมีที่กำหนดหมายว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่อะไรเป็นอะไรผูกมันหมดจากกันนั่นแหละมันถึงจะได้สบายมันหยุดเองหมุนเป็นกองจักรมันสติปัญญาที่หมุนเป็นกองจักรพอมันหมดที่แก้ที่ขอที่ถอนแล้วมันจะหมุนแต่หาอัดมันรู้เท่านั้นมันหยุดเองสติปัญญาเขาเป็นเครื่องมือนี่สติปัญญาเป็นสมมติมันใช้ยีมุดมันเป็นเครื่องมือแก้สิ่งให้หลุดพ้นต่างหากเพราะฉะนั้นมรรคทั้งสี่จึงเป็นเพียงกิริยาเรียกว่าสมมุติทั้งนั้นเมื่อเราพูดถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วทุกก็ดีสมุทัยก็ดีนิโรธก็ดีมรรคก็ดีเป็นสมมุติทั้งนั้นผู้ที่รู้ว่าทุกสมุทัยและนิโรธและมรรคนั่นผู้ที่พ้นกันนั่นผู้ที่รู้ว่ากิเลสดับนั่นกิริยาที่กิเลสดับไปเรียกว่านิโรธนั้นมันก็เป็นสมมติกิริยาของความดับนั้นจึงเป็นสมมติเมื่อดับสนิทลงไปแล้วผู้ที่รู้ว่าดับนั่นคือสมมติเอาอันนั้นต่างหากเราไม่ได้เอาทุกข์เอาสมุทัยเอานิโรธเอามรรคนิโรธมันดับไปแล้วจะไปเอามันอะไรอะไรดับก็กิเลสที่ดับมันดับไปแล้วจะเอาอะไรมรรคถึงมาที่ปัญญาเป็นเครื่องแก้ภัยจริงเครื่องมือเครื่องมือทำงานเห็นได้ชัดอย่างนี้มันมีใครบอกมันรู้เองท่านทุกิโกท่านสอนไว้เป็นคำถึงการของคนของผู้ปฏิบัติถึงการของสัจธรรมรู้อะไรขึ้นมาต้องรู้ด้วยตนเองถึงงั้นมันอยู่เต็มมันจะหมุนตัวเป็นเยอะอยู่ในการถึงมันหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะให้หมุนไปแล้วมันจะหมุนไปหาอะไรเหตุปัจจัยมันคือสิ่งที่กำลังพิจารณาอย่างนั้นมันอะไรกิเลสปัญหาแต่ละอย่างบางอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยให้สติปัญญาผู้ต้องการรู้เหตุรู้ผลของสิ่งนั้นจะต้องหมุนตัวไม่หยุดพอสิ่งนั้นมันระงับลงไปดับลงไปแล้วจะไปหมุนหาอะไรอีกดับโดยสิ้นเชิงแล้วก็ทราบทั้งระดับโดยสิ้นเชิงจะไปสงสัยที่ตรงไหนพอจะไปยกทัพของสติปัญญาขึ้นมาคุ้ยเขี่ยหาอีกอะไรก็รู้ทั้งรอบทั้งหมดจะหาอะไรไม่อยู่ครับคำว่าอยู่นี่เป็นอันหนึ่งต่างหากนะอยู่นั้นเราพูดตามปริยาของจิตที่มันคิดมันค้นมันดุจด้วยความสิ้นสงสัยเรียกว่าอยู่จริงถ้าเราจะพูดตามหลักธรรมชาติจริงเราจะเรียกว่าอยู่ว่าไปไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องนั้นไม่ใช่วิสัยของสมมติจะไปเข้าถึงไปทายหรือทำนายถูกจะให้ชื่อให้นามถูกนั่นฉะนั้นจอมปราบคือมีพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็ต้องให้ชื่อไว้ตัวเป็นคือเป็นหมายแต่คนเราเอาชื่อมาเป็นอุปสรรคของตนเองอยู่ที่มากอันนี้พานอันนี้พานเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันตีความหมายอีกนะมรรคโคหมุนทางถนนทางอะไรนี่แต่สมุทัยของมันเป็นกองทัพมาจากที่ไหนมันเป็นอยู่ที่หัวใจนี้เนี่ยแบบความจริงจริงแล้วมันอยู่ที่หัวใจรู้ก็รู้ที่ตรงนี้

เนี่ยได้อย่างไรได้ความหลุดพ้นแบบอาการนิโกไม่มีการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทางนิพพานเที่ยงก็เที่ยงตรงนี้เองนี่อาการกสิกอาการที่จะทำไม่มีสมมติอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องความเกิดความดับก็มีสิ่งโดนนั่นเองนิพพานกำลังถึงอย่างนิพพานมันถึงอย่างนี้ถึงกับสมมติทั้งหมดเป็นหลักทั้งหมดนี่ถึงรู้ว่านี่สมมติไม่มีในตัวนั้นแหละจะถึงไปไหนถ้าคนนั้นถึงแล้วจะไปรู้อะไรได้ว่านิพพานถึงอย่างนี้มันจะไปพูดออกมาได้ถ้าคนนี้ก็ถึงไปด้วยผู้ที่ว่าที่มันสิ่งที่ศูนย์มันเป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นศูนย์ของโลกกับศูนย์ของนิพพานผิดกันศูนย์ของโลกกับศูนย์ของธรรมผิดกันศูนย์ของโลก1 2 3 4 5 6 7 8 9 0คำว่าศูนย์ของโลกนี่ศูนย์ไม่มีอะไรเหลืออยู่ศูนย์ของธรรมมันเหมือนกับที่ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 0มันเขียนไว้ในนิพพานไทยมันเป็นวงกลมศูนย์แล้วศูนย์ทำไมมันอย่างนี้นะถ้าว่าศูนย์แล้วทำไมมันอย่างนี้เป็นวงกลมถ้าศูนย์ก็ต้องหมดมันปรากฏจนกระทั่งวงกลมที่ว่าศูนย์ผู้ที่รู้ว่าศูนย์มีอยู่นะเหรอคือเสียงกันมากความกลางของอย่างของความศูนย์นี่ใครก็ไม่อยากเป็นทางมันศูนย์ตายกองกันอย่างนี้อีกมันกลางตลาดอีกนะมันไม่ศูนย์แต่มันตายกองกันนั่นชอบนั่นเหรอมันไม่ศูนย์แต่มันตายกองกันอย่างนี้เหรอชอบนั่นเหรอเราเคยพูดปัญหาอะไรนะนิพพานคนมีกิเลสก็คือขณะที่หลับสนิทพอเครียดกันในนิดหนึ่งนิพพานคนมีกิเลสก็คือความหลับสนิทคือไม่ฝันอะไรเลยนั่นพอเครียดนั่นจะหลับก็ตั้งกับตั้งกันก็มีปัญหาไม่มีความเสียดายที่จะตื่นขึ้นมาไม่มีความเสียดายในหน้าที่การงานไม่มีความเพลิดเพลินกับสิ่งใดพอเป็นเรื่องส่วนใจเลยขณะที่หลับสนิทถือว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นมีคำว่านิพพานดับสนิทหรือผู้ไปนิพพานเราเทียบกับอันนี้แต่อันนี้กิเลสตอนนั้นกิเลสมันนอนอวิชชาก็สงบตัวไม่ออกทำงานไม่ออกเคลื่อนผ่านขันก็สงบตัวเจตสิกธรรมสงบตัวหมดเจตสิกธรรมเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อกิเลสไม่ออกทำงานแล้วเครื่องมือทั้งหลายก็ไม่ไหวตื่นหูตาจมูกลิ้นกายไม่ไหวรับสิ่งนั้นสิ่งนี้จิตก็สงบตัวเพราะอวิชชาที่เป็นเครื่องปรุงจิตมันสงบตัวในขณะนั้นนี่เรียกว่าอวิชชานอนก็ได้จึงกลายเป็นนิพพานของคนมีกิเลสขึ้นมาในขณะที่หลับสนิทมีพอเทียบกันได้ทั้งนั้นแต่คำว่านิพพานที่มันผิดกันนี่คือว่านิพพานนั้นไม่มีกิเลสนอนอยู่หมดไปเลยอันนี้มันนอนกิเลสสงบขันธ์สงบจะเทียบกันได้ขนาดนั้นแล้วเราเคยเห็นไหมใครที่นอนหลับอย่างสนิทนั้นน่ะได้เสียดายเวลาหลับเพลินไปไม่ได้มีความสุขเลยเราอยากจะตื่นขึ้นมาเพื่อหาความสุขยิ่งกว่าการนอนหลับสนิทนั้นมีรายไหนไหมในมนุษย์ทั้งโลกนี้จะไม่มีรายไหนพูดขึ้นมาอย่างนี้เลยเราพูดเอาตอนตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ตอนหลับนั่นน่ะซึ่งเป็นที่สนิทยิ่งกว่านี้นั้นน่ะเราไม่ต้องพูดขณะที่หลับสนิทนั่นน่ะมันจะไปสนใจกับการเวลาสถานที่ที่ไหนว่านานหรือไม่นานว่าอยู่ในสถานที่ใดเราจะไปเชื่อใจกับอะไรขณะที่หลับสนิทนั่นเป็นเวลาที่ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นก็เที่ยวนิพพานก็คือว่าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอยากที่หลับของท่านเป็นผู้ที่ผ่านขันออกไปแล้วแล้วเที่ยวอย่างนี้แต่ขณะที่หลับสนิทนั้นน่ะมันสูญไปเหรอ

คนที่หลับสนิทนั่นคือคนสูญไปแล้วเราจะไม่เสร็จละเราจะไม่เสร็จเลยไหมวะมันสูญขณะที่หลับสนิทนั้นมีใครเป็นคนรับภาพอยู่ในขณะที่หลับสนิทนั้นอย่างละเอียดที่ไม่สามารถพูดได้เลยนะคุณนั่นแหละที่เสวยตัวอย่างนี้ใช่ไหมเสวยตัวยังไงความหลับสนิทมันสูงไปไหนถึงนั้นตัวหลับสนิทนั่นสูงไปไหนแล้วนิพานจะสูงไปไหนเอาแบบนั้นแหละเทียบกันนิพานที่ผ่านขันเราพอเทียบกันได้เพียงเท่านี้ขณะที่หลับสนิทเราเป็นขณะที่ต้องการด้วยกันทั้งโลกไม่ต้องการอะไรมารบกวนมายุ่งเหยิงมาขยับเพราะไม่มีอะไรที่มีความสูงยิ่งกว่าขนาดนั้นนั่นแหละเชื่อท่านอนุปาทิเสสนิพพานท่านเป็นอย่างเทียบนะเทียบส่วนสัพพติสาเสสนิพพานรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับขันธ์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับใจกับเพื่อนแสดงอาการที่มาไม่รับทราบเป็นอย่างเดียวมันไม่ประสานท่านไปครอบจิตให้หวั่นไปตามรับทราบเวทนามากน้อยรับทราบเป็นที่แต่จิตตัวเองไปตามเวทนานั้นไม่มีทางเพราะฉะนั้นพระกินาศท่านจะสิ้นชีพไปในอิริยาบถใดด้วยเหตุใดจึงไม่มีปัญหาที่พูดมาท่านเสียหลักเพราะท่านไม่ได้เข้าสมาธิตามเหตุใดจึงว่านั้นก็เพราะว่าความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้อยู่ในกฎของสมาธิไม่อยู่ในกฎของปัญญาไม่อยู่ในกฎของการนั่งสมาธิสมาบัติแต่อยู่ในกฎแห่งความหลุดพ้นในหลักธรรมชาติตัวเองฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะเข้าไปขัดแย้งหรือทำลายธรรมชาตินั้นได้ไม่ว่าจะตายในอิริยาบถใดหรือตายด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามไม่มีปัญหาที่จะไปทำลายกฎธรรมชาติของท่านกฎธรรมชาติของท่านที่ตายตัวแล้วนั้นเป็นกิริยาหนึ่งเท่านั้นที่ท่านองค์นั้นนิพพานท่านนั้นองค์นี้นิพพานท่านเป็นกิริยาอันหนึ่งไม่ใช่เป็นความเสียเนื่องถึงใจว่าจะต้องมีการได้การเสียจากท่านนั้นมีเราฟังด้วยมีอยู่กับทุกคนทำไมไม่รู้สิ่งที่นำมาพูดนี้มีอยู่ที่ไหนไม่มีอยู่กับหัวใจอุบายวิธีที่จะแก้ไขเรื่องนี้ออกมาพูดเรื่องมันรู้ไม่พูดก็ตามมันรู้ในตัวเองจะทำทำไมมันจะไม่ได้ความสามารถมีอยู่เรานิพพานศูนย์หนึ่งดูออกของเราศูนย์จากสิ่งที่โลกหัวถึงมันอิสระตลอดเวลาหรือสิ่งที่มันถ้าลืมนะครับพวกโลกอยู่ตลอดเวลาถึงจากสิ่งนี้เราไม่ชอบอยู่เป็นสุขอยู่เฉยไม่ได้สงบไม่ได้ต้องหานั้นมาขย่าวนี่มาขย่าวสิ่งขย่าวทั้งหลายนั้นอ่ะมันไม่สามารถที่จะเข้าไปสูงจิตข้างหน้ามันสูงขึ้นไปหมดนี่พวกเราอยู่ด้วยความขย่าวรูปมาขย่าวดีขย่าวก็ชอบดูชั่วขยาวก็ชอบดูชอบสัมผัสเหนือใจดีใจชอบแค่ควรใจพอใจที่จะเสียใจพอใจที่จะร้องไห้มันทั้งที่มันพอใจมันทุกข์นี่ก็แปลกอย่างนี้แต่ที่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เพราะจิตไม่สามารถที่จะหาอะไรเป็นชีวิตให้ยิ่งให้ดียิ่งกว่านี้ไปได้

0: มันมีความรู้สึกผิดปกติขึ้นมาในอวัยวะส่วนต่างๆที่รับผิดที่จิตเป็นผู้รับผิดชอบและอุปทานที่มั่นเหนียวแล้วมันจะต้องแสดงอาการความไม่ดีขึ้นภายในจิตใจโรคของใจจึงเป็นไม่ดีกำเริบง่ายเยื่อรังนะครับไม่เคยลงด้วยเราสำนักสังสารก็โดยลำดับลำดับอย่างน้อยก็ให้จิตมีความสงบมีความสงบเป็นความร่มเย็นเป็นที่อยู่อาศัยของจิตก็ยังสบายถ้าเราถ้าหากไม่มีความสงบภายในจิตเลยมันก็จะเกิดอะไรกับภาวะเขาแล้วไปเดือดร้อนอยู่ภายในจิตด้วยวุ่นวายถ่ายแต่เพราะฉะนั้นตรงกำหนดอัตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรทุกคำพีนี่บอกตั้งแต่เรื่องการทั้งวนระวังระวังทวารทั้งหกในภายในภายนอกกับวิปัสสนาอริยภาวนาจะกระทบกันไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนะนี่คือท่านบอกไม่ยินดีจำให้ฟังให้ถึงใจด้วยนี่เรียกว่าทำแต่ได้ชอบแล้วไม่ผิดนะไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเวลาสมาสัมผัสตาหูจมูกนิ้วกายใจการไม่ยินดีเราจะทำยังไงเราต้องมีการบังคับบังคับการพิจารณาแก้ไขหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้ยินดียินร้ายไม่เช่นนั้นไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติต้องมีความติดต่อต่อเนื่องกันกับการรักษาจิตของตนอยู่เสมอจึงเรียกผู้ภาวนาหรือผู้รักษาใจการรักษาใจนอกจากนั้นจะบำรุงใจรักษาไม่ยิ่งก็สิ่งต่างๆบำรุงก็คือทำความสงบร่มเย็นให้แก่ใจเรื่องพิจารณาโดยวัยทางด้านปัญญาเพื่อขอบคุณของจริงจังมีบำรุงใจด้วยความภาคเพียรในแง่ต่างๆเป็นการบำรุงทั้งนั้นเราเคยเป็นท่านหนุ่มน้อยมาแล้วที่พลังพลังภายในใจนี่เคยเป็นมามากต่อมากแล้วไม่ลืมทุกความเป็นฆราวาสไม่ค่อยจะเก็บจะจำอะไรนักนะแต่ทุกในเวลาเป็นพระทุกภายในจิตใจในเวลาเป็นพระนี้รู้สึกและจดจำได้ดีและเป็นคติได้อย่างเหมาะสมอย่างยิ่งดีเมื่อเราปฏิบัติจิตมันดิ้นมันดิ้นเวลาเจ้าเขาได้พอเข็มจริงๆที่เรียนปัญหาก็แต่ก่อนเวลาเรียนหนังสืออยู่ตรงเหมือนไม่มีแต่เวลาออกมาปฏิบัติที่จะเข้าได้ถึงจริงๆมันกลับมาชนเจ้าของต่อสู้เจ้าของต้องฟัดต้องเวียนมันเต็มที่เต็มฐานตั้งแต่วันปฏิบัติมาผมไม่เคยได้รับความสะดวกสบายอยู่เฉยๆเลยเป็นปกตินิสัยของเราอย่างนี้ด้วยจะทำมันจริงๆเพราะความมุ่งมั่นต่อธรรมไม่ใช่มุ่งมั่นดังธรรมดามุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์เป็นคำแน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตใจเพราะก่อนที่จะออกไปที่ปฏิบัติได้มีความเชื่อความใส่ในสาระธรรมอยู่แล้วว่ามรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่เราจะพึงได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะความเชื่อของเราว่ามรรคผลนิพพานนี่ถึงยังไม่เต็มใจยังไม่เต็มไม่เต็มอย่างตามแต่รับว่าจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นแล้วนั่นเป็นอันว่าปลดเครื่องได้หมด 100%เป็นความเชื่อตามสามัญจิต100%ไม่มีสงสัยแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานเพราะท่านเปิดเผยออกมาให้ฟังทุกแง่ทุกมุมนั่งที่นี่ไอ้ความมุ่งมั่นมันก็สมบูรณ์เต็มที่ไม่มีแบบที่ยอมรับกับแง่ใดให้เป็นความสงสัยพอที่ให้ความมุ่งมั่นนั้นลดน้อยถอยลงไปมีแต่ความเพิ่มความมุ่งมั่นขึ้นเรื่อยๆเมื่อเป็นไปนั้นความเพียรมันก็ต้องหนักปกติมันหนักมาแล้วต้องออกมาปฏิบัติทีแรกเริ่มออกมาก็ตั้งใจจะภาวนาเพื่อเห็นจิตดวงที่เคยเห็นเคยรู้แล้วตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่นะจิตที่เคยเป็นแสดงความบริกรรมเห็นเราจำไม่ลืมจนกระทั่งทุกวันเวลาที่แสดงความแปลกประหลาดอะไรต่างๆเห็นสามผลเท่านั้นเรียนหนังสือนี่หลายปีเพราะการทำภาวนาทำอยู่ดีๆไม่เป็นแล้วออกปฏิบัติแล้ว ทีนี้จะเอาสิ่งเหล่านี้ให้ได้มันเป็นภาพพื้นนะหมายถึงว่าขั้นเริ่มแรกยังไงจะต้องเอาจิตดวงที่เคยรู้เคยเห็นที่แปลกประหลาดอะไรต่างนั้นให้ได้รับให้ได้โดยลำดับไม่มีความมัดถอยมันจะนั่งกันต่อสู้กับที่อยู่ตรงหน้าเพราะว่าซึ่งเป็นข้าศึกซึ่งเป็นเจ้าอำนาจเคยบังคับบัญชาจิตใจให้เรามาจนกระทั่งจิตหมอบจมไม่เคยเห็นโทษทั้งมันเลยนานเท่าไหร่เราไม่ทราบเลยแล้วจะฟาดจับฟันจับฟาดจับเหลี่ยมออกจากจิตใจด้วยวิธีการใดต้องทำฝึกกำลังความสามารถเอาเป็นตายเข้าความตายเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันเอาเป็นนั้นความเปลี่ยนต้องนานต้องทุกข์ต้องลำบากแต่ว่าทุกข์เพื่อจะขวางความดีมันก็เหมือนกับคนเป็นทุกข์พวกนั่งมวยกำลังต่อยกันที่ทุกข์มันก็ไม่ได้คำนึงที่เรื่องความทุกข์เพราะความระมัดระวังตัวและความที่จะต่อยเขาให้อยู่ในเนื้อมือนอกเขาเนี่ยมันมีกำลังมากกว่าที่จะมาคิดเรื่องความทุกข์ความลำบากในเวลาทุกข์หรือต่อยกันอันนี้เราก็มันลืมไปเรื่องที่จะมาคิดความคิดเรื่องความยากความลำบากในการประกอบความเพียรเพราะมันความมุ่งมั่นมันอยู่โน้นมันหนักที่ตรงนี้มันต่อสู้กันไปเรื่อยเรื่อยมันไม่พ้นวิสัยของเราขอให้ฟังให้ถึงใจมีทุกคนที่เลือดหาบมาเต็มหัวใจด้วยกันเต็มแม้ผมผู้เทศนี่ก็ตัวหาฟองที่เลือดกองวัฏจักรมาสี่พบสี่ชาติเป็นหน้าสามารถชนะต่างได้แต่เป็นความที่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องพบภาพที่สื่อเนี่ยมาเดินหลังดับเป็นของมีกิจกรรมจิตที่มีวิชาฝังใจโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้เราเชื่อมีพันเปอร์เซ็นต์เราก็เชื่อพันเปอร์เซ็นต์ใครจะมาคัดค้านใครจะมาลบล้างความเชื่อของเราที่ฝังถึงขนาดนี้แล้วเป็นไม่ได้ในสามโลกธาตุไม่มีผู้อันใดที่จะมาขอดถอนความเชื่อของเราอย่างนี้ให้หมดไปได้ว่าตายไม่เคยเกิดมาว่าไม่เคยเกิดไม่เกิดตายเราไม่สงสัยเพราะเรามาจับหลักฐานพยานทางจิตใจของเราได้เมื่อปฏิบัติเข้าถึงความขั้นละเอียดเดิมมาจับได้อย่างชัดเจนต้นสาเหตุมาจากไหนครั้งเกิดแก่เกิดตายเป็นเพราะอะไรอะไรเป็นสาเหตุที่จะเป็นกระทั่งอะไรเป็นสาเหตุก็อันที่เคยเป็นสาเหตุทั้งแดงมันจะพาให้เป็นไปในอนาคตอวิชชาปัจจัยสร้างข้าวนะอันนี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้การทุกข์เราทุกข์มาพอแล้วเราจะเห็นว่าอะไรมันดีในโลกนี้มีโพสต์ทำสงสรุปแล้วทำถ้าทำคำสอนคำโบราณจะมีคือจะสามารถรื้อเรายกเราให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียรของเราที่นำทำขึ้นมาประกอบไปเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรในโลกนี้ว่าจะเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์ก่อนที่จะพุ่งเพ้อเหอเสริมไปตามตัวและลืมความภาคเพียรลืมอัดลืมความซึ่งเป็นความประเสริฐอยู่แล้วกลายเป็นของไม่มีราคาไปเสียโดยไปเห็นสิ่งที่มีคุณค่าราคาว่าเป็นสาระสำคัญนั่นเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นไปตามที่เหลือซึ่งเคยคล้อยตามมันมาแล้วโดยไม่รู้สึกตัวทำต้องคัดค้านเสมอค้านกับกิเลสเพราะกิเลสคัดค้านทำเสมอเพราะฉะนั้นจึงต้องสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้พอกับความต้องการสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสทุกประเภทไม่มีประเภทใดจะนอกเหนือสติปัญญาจะพาความเพียรนี้ไปได้เลยเอาให้หนักแน่นนักปฏิบัติเราเป็นพระทั้งองค์เป็นผู้ชายทั้งคนบุรุษทั้งคนบุรุษทั้งเป็นอาชาในตัวเองขอให้จิตให้ใจอย่าไปคิดข้อแท้ว่าแท้ความคิดข้อแท้อย่างนั้นเป็นเรื่องของกิเลสของเมืองไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เราประพฤติธรรมความคิดเช่นนั้นไม่ได้คิดเพื่อธรรมเป็นความคิดฝ่ายสมุทัยที่จะเพิ่มกิเลสอีกแล้วทำให้เราเกิดความท้อถอยอ่อนใจลงไปโดยลำดับผลประโยชน์ที่จะถึงได้จะไม่ปรากฏเลยไม่สมเจตนาที่เรามุ่งมั่นมาเพื่อธรรมกิเลสมันแท้จริงกับเราตลอดเวลาเผลอไม่ได้เอาให้จำตรงนี้ให้ดีเผลอเมื่อไรที่ต้องแก้ทันทีแก้ทันทีมันคอยทีอยู่เสมอระวังที่คอยทีสติปัญญาเผลอเมื่อไรเป็นออกทั้งขานเผลอเมื่อไรเป็นกลุ่มสัญญาความหมายนี้ยิ่งละเอียดกว่าทั้งขานถ้าถือทั้งเกียรติดูขันอันนี้ทั้งขานจุงแยกออกไป เรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้สัญญานี่มันไม่ได้แยกเวลาเรากำหนดขันมันเงียบสนิทขันใดจะแสดงออกก่อนหน้าหลังเวลาแสดงสัญญาขันนี่มันจะค่อยซึมซาบออกเหมือนกับกระดาษซึมออกไปจนเป็นภาพขึ้นมาทำให้ได้สังขารตรงไปตามภาพนั้นถึงได้ตรงไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะภาพเหตุการณ์ต่างๆที่มันแสดงขึ้นมาเองนะสัญญาภาพขึ้นมามันสร้างขึ้นมาเองสังขารก็จับอันนั้นตรงแต่เรื่อยไปเลยนี่จริงๆเวลาเราเผลอไปไม่ง่ายมันเป็นอย่างนี้หนักก็ทนเราอย่าไปสนใจกับเรื่องความว่าหนักว่าเบาว่าลำบากลำบนผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าของเราทรงดำเนินมาแล้วในทุกแง่ทุกมุมแง่ใดที่เห็นว่าเป็นเหมาะสมเกิดการสั่งสอนชาวโลกให้เป็นไปก็ความรักความตรงความสะดวกสบายพระพุทธเจ้าทรงเลือกเป็นหมดถ้าสติกำลังของผมแล้วก็เห็นแต่มัชฌิมาปฏิปทานี่เท่านั้นอย่างอื่นไม่เห็นเนี่ยนี่ลัดที่สุดเป็นทางลัดทางตรงที่สุดมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีสิ่งใดที่นอกเหนือไปจากนี้พยายามดำเนินกับนี้ทั้งที่ยากง่ายเขายากง่ายอยู่ในทางตรงแล้วเดินทางลัดเดินทางตรงอย่างไรยากกว่าทางมันเดินทางอ้อมยากทั้งยากทั้งอ้อมทั้งโคตรทั้งโค้งหรือไม่ดีหลงทางไปเลยไม่ถูกไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ยึดหลักให้ดีทำจิตใจให้อังอาจแก้ฐานพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงคอยดูสังเกตดูที่เด็กมันจะคิดกระชากขึ้นมาภายในจิตมันอยู่ในจิตไม่ที่เด็กจะเข้าใจอยู่ที่อื่นในคัมภีร์โบราณมีแต่ชื่อที่เด็กปากทำทั้งนั้นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาที่เด็ดพันห้าตัณหาร้อยแปดถึงหลักแต่แขนงไปนั้นแต่แขนงไปอย่างนี้พระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดีพระปรมัตถ์ก็ดีเราไปเห็นตั้งแต่ชื่อทั้งนั้นแหละพระสูตรพระวินัยก็พระปรมัตถ์ชื่อของอัตถ์ของธรรมชื่อของที่เด็ดตัณหาอาสวะประเภทต่างๆที่มันแสดงอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกปุ๊บที่จะแสดงมาที่นี่เมื่อราตรงตอนนี้ผ่านไปแล้วหลายร้อยปีที่เด็ดมีผู้มาเจ็บใจนะเอาทำให้เป็นคุยเป็นหมาไว้ในคำผีใบหลักเป็นแผนที่ทางเดินเราทั้งหลายที่นี้จะอ่านนั้นแล้วก็ไปติดกันแค่ที่ตรงนั้นเรียนได้มากได้น้อยเท่าไรก็ถือความเกิดความจำนั้นว่าเป็นของตัวแล้วว่าตัวรู้ตัวฉลาดทั้งมีกิเลสความเผาร้อนอยู่ในภายในจิตใจร้อนยิ่งกว่าภูเขาไฟทั้งโลกไม่ได้ลดหย่อนลงไปเลยเพราะความจำเป็นหินนอกจากเพิ่มกิเลสขึ้นด้วยความทั้งความเป็นเรารู้ฉลาดเพราะเรียนมากเท่านั้นไม่เห็นมีอย่างอื่นใดนั่นแหละเรียนผิดไปเรียนให้ถูกจำชื่อที่กิเลสปัญหาสภาวะประเภทต่างๆจำวิธีการของหลักทั้งธรรมที่ท่านแนะนำไว้พวกการแก้ไขถอดถอนไม่ปลดเครื่องกิเลสภาวะได้จากนั้นแล้วย้อนเข้ามาสู่ตัวจริงที่อยู่ที่ไหนกิเลสแบบธรรมอยู่ที่ใจคำว่าราคะความกำหนัดยินดีอยู่ที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นที่ใจโทสะความปฏิฆะนี้โกรธความโกรธที่อยู่ต่างๆนี่อยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่ใจก็ยังขึ้นที่ใจโมหะความโลภความหลงความโลภความอยากความทะเยอทะยานนี่มันอยู่ที่ไหนหนังสือท่านมาแสดงความโลภความโกรธความหลงให้เราได้เห็นที่นี่ทันทีแต่ใจนี่มันแสดงตลอดเวลานี่อยู่ตรงนี้ย้อนเข้ามาตรงนี้กิเลสมันอยู่ตรงนี้อย่าไปมองในคำพีนั่นท่านชี้เข็มทิศเข้ามาหาใจแล้วไม่ประมาททำนอกทำในทำนั้นเป็นทำนอกเพื่อชี้แจงเข้ามาสู่ทำในให้เราได้ที่จะปฏิบัติเป็นจริงหมายใต้ทางบอกเข้ามาเข็มทิศชี้เข้ามาตรงนี้เข้ามาที่ใจนี้แล้วทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัตินี้ว่าอย่างนั้นต่างหากไม่จะไปหลงเพลินและกลายเป็นหนอนแทะกระดาษไปหนีจุดตัวมันตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้กับรู้ที่ตรงนี้มีความอาถรรพ์น่าเลยวิธีการปฏิบัติของเราแต่ละองค์ละองค์ให้มีสติปัญญาเป็นสำคัญนะการประกอบความเพียรสติเป็นสำคัญอันดับแรกคือเป็นภาคพื้นแม้การเริ่มต้นสู้หัด ก็ต้องใช้สติมีสติเป็นภาคพื้นเสมอเราจะใช้เกิดเราจะใช้ทางด้านปัญญาไม่ว่าปัญญาขั้นใดสติเป็นของสำคัญอีกเช่นเดียวกันต่อเนื่องกับไปเรื่องหลักสติจึงเป็นของจำเป็นอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าสติสัมปัสขปัตถียาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงเป็นว่าฟังที่ทั้งปวงไม่มีเลือกไม่มีเย็นครอบหมดเลยเราจะทำจิตการงานภายนอกภายในสติต้องมีพยายามฝึกให้ดีอย่าไปสนใจกับอะไรเราอยากคิดว่าอะไรมาเป็นภัยต่อเราว่ารูปมาเป็นภัยต่อเราเสียงมาเป็นภัยต่อเรากลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมาเป็นภัยต่อเราคนนั้นคนนี้มาเป็นภัยต่อเราอะไรมันเป็นความคิดความปรุงของจิตใจซึ่งออกจากใจนี้เองไปปรุงเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวนั่นขึ้นมาก่อกวนตัวเองต่างหากผู้ก่อเรื่องนี่ขึ้นมานั่นคือใจใจผู้ก่อเรื่องและเรื่องนี้อย่างนั้นอย่างนี้ดูตรงนี้เมื่อดูตรงนี้ดูไม่หยุดไม่ลดไม่ละเราจะต้องทราบว่าที่ก่อเรื่องที่หาเรื่องให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นคือที่ไหนนั้นก็รู้ที่ใจเท่านั้นพอใจสงบเงียบลงไปมันไม่มีเรื่องโลกมันก็เหมือนไม่มีถึงจะมีก็ตามไม่มีใครจะให้ความหมายมันความรู้อยู่กับตัวเองไม่ได้ให้ความหมายสิ่งใดทั้งหมดแม้ที่สุดแม้ขันห้าที่มีในตัวเองเมื่อจิตไม่ให้ความหมายมันเสียขันห้ามันก็เป็นเช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่เราเห็นอยู่ด้วยกันนี่ของเรานี่เหมือนดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ภายนอกมันมีความหมายในตัวของมันที่ไหนเราก็ให้ความหมายมันให้ชื่อให้นามมันนั่นน้ำนั่นลมนั่นไฟนั่นต้นไม้มีภูเขานั่นหินนั่นชายว่าไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดจิตหมายปลายทางร่ายร่ายบ้าเลยจิตไม่มีสติเหมือนจิตไม่ก็ให้ความหมายเสียจิตจะมาระวังตัวดีเหมือนก็ไม่มีอะไรเราก็ได้สนุกก็เรื่องก็ราวอยู่ภายในใจได้อย่างเต็มไม่เต็มถ้านั่งจิตของเรายังเสียดายที่จะไปสนใจรู้กับสิ่งนั้นสนใจรู้สิ่งนี้แล้วนั่นแหละคือเรื่องที่เด็กมันผลักดันออกไปให้เราคิดกับเรื่องภายนอกมากยิ่งกว่าเรื่องภายในที่เด็กมันหลอกไปนู้นให้เราตัดทุกเงามันนู้นตัวที่เด็กจริงๆมันอยู่ที่ใจไม่ได้ตัดทุกมันไม่ได้ขยำขยี้มันตรงไหนมันจึงต้องสนใจเรื่องที่จิตนี้จิตมันไม่มีจิตที่ควรจะจับได้ว่าตรงที่เป็นไหนเอาจะตั้งคำบริกรรมก็ตั้งให้แม่นดำมันรู้อยู่กับคำบริกรรมไม่เอาอะไรละคำบริกรรมเท่านั้นจะเป็นคุโทจะเป็นภาษาอยู่ตรงนี้รู้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยแล้วความรู้มันก็ค่อยสืบเนื่องเข้ามาแต่ต้องจิตที่ตั้งชนะอารมณ์ต่างมันก็สู้ความตั้งใจสู้การบังคับบัญชาจิตด้วยสติไม่ได้แล้วมันก็จะล่ำเข้ามาแต่แรงของจิตล่ำเข้ามาสู่จิตเป็นความสงบเย็นขึ้นนั่นเห็นได้ชัดเห็นได้การพิจารณากายเหมือนกันจะพิจารณาอสุภะเป็นของปฏิกูลโสโครกภายในร่างกายทุกสัดทุกส่วนไม่มียกเว้นก็คือร่างกายอันนี้แหละเป็นกองปฏิกูลนี่ตามหลักความจริงความปิ่นเกลียวของธรรมความรู้สึกของเราความรู้ความเห็นของเราที่มันปิ่นเกลียวธรรมว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้นคือตัวกิเลสอย่างแน่นอน 100% พยายามแก้ตรงนี้ด้วยการแยกธาตุแยกขันธ์แยกอวัยวะส่วนต่างๆมาเห็นทั้งเป็นฝ่ายปฏิกูลทั้งเป็นฝ่ายธาตุอะไรเป็นธาตุปฐวีกับธาตุอาโปกับธาตุวายุกับธาตุจนกระทั่งมาถึงมโนกับธาตุประมาณนี้เนี่ยพิจารณากายเรื่องร่างกายเอาเรื่องความตายเกิดมาแล้วมันตายคนตายมีคุณค่าอะไรไหมไม่เห็นมีคุณค่าสู้ปลาตัวหนึ่งก็ไม่ได้ปลาตัวหนึ่งตายนี่เข้าตลาดสัตว์ต่างๆตายนี่หนังมันเข้าตลาดมีประโยชน์ไปหมดทุกชิ้นทุกอันของมันแต่มนุษย์เรานี่ตายนี่มีประโยชน์อะไรถ้ามันทำประโยชน์ให้เสียตั้งแต่บัดนี้ยิ่งเราเป็นข้าด้วยแล้วก็เป็นเพศพิเศษด้วยการงานของเรานี่เฉพาะการมันเป็นตัวให้รับความหลุดพ้นจากที่เด็กอาชีวะโดยมีประชาชนศรัทธาทั้งหลายเขาสนับสนุนไม่มาวุ่นวายให้เรารับความลำบากลำบนเกี่ยวข้องกับการติดต่อแต่ที่ยังถามตอนหน้าเขานี่เป็นหน้าที่ของเราทำโดยไถ่เดียวเอาให้เป็นไม่เป็นหนึ่งเรามีหน้าที่อย่างนี้ต้องเอาให้เด็ดเอาให้จริงอยู่ในหน้าความตายเอาให้มันเห็นชัดๆเรื่องความตายตายอยู่เต็มโลกเต็มสารตายทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งหมู่คน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันมีแต่ปัจฉาของสัตว์แม้ที่เรานั่งอยู่นี้มันก็มีปัจฉาของสัตว์สัตว์เล็กๆน้อยๆมันตายเกิดตามแผนลองไม่สำคัญท่านหมายไปเฉยๆว่ามีที่นี่คือปัจฉาเราว่าอยู่ท่าลาในร่างกายนี้มันกันไม่ใช่มีแต่ร่างกายของเราสัตว์ชนิดต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายมีจำนวนมากเป็นเชื้อโรคนี้มีอยู่ภายในเต็มไปหมดมันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแล้วมันมีอะไรที่เป็นของสวยของงามทั้งน่ารักใคร่ต่อใจพิจารณาแยกมันเห็นตามความจริงของพระพุทธเจ้าในความจริงในความเห็นของกิเลสนั้นน่ะมันว่าเป็นของสวยของงามมันว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันว่าเป็นเราเป็นของเราถึงขนาดอุปทานยึดมั่นยิ่งตะปูตีก็ยังไม่แน่นเหมือนอันนี้เหมือนอุปทานถอนไม่ขึ้นเลยอ่ะเพราะอำนาจของกิเลสความสำคัญตัวเนี่ยมันสู้กันกับธรรมนี่เราจะพยายามแก้ถอดถอนความสำคัญเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ล้นล้วนด้วยธรรมะคือสติปัญญาศรัทธาของตนนี่แหละเอาเห็นให้ชัดกำหนดลงจนกระทั่งเห็นมันตายจริงๆมันจะไปไหนเพราะความจริงความตายเป็นความจริงแท้ๆทำไมจิตเราไม่ยอมรับความจริงมันเป็นเพราะอะไรความปฏิกูลโสโครกในร่างกายเป็นต่างเต็มไปหมดไม่มีข้อยกเว้นนี้มันก็เป็นความจริงอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่แล้วทำไมจิตเราไม่เห็นมันเป็นเพราะเหตุอะไรเพราะมันเห็นใช่เปิดเอาให้เห็นด้วยสติปัญญาของเราพวกเราโดยเฉพาะไม่มีใครช่วยได้ครูบาอาจารย์ก็ช่วยอุบายต่างๆดังที่อธิบายให้ฟังด้วยมาแล้วจะทำหน้าที่ของตัวเองจริงๆมันเรื่องของเราช่วยตัวเราเองตามอิทธิมูนาโขเมื่อได้อุบายต่างๆจากท่านแล้วก็นำไปใช้จะเป็นประโยชน์เดี๋ยวเราในขณะที่ฟังที่เป็นภาคปฏิบัติก็ขณะที่ฟังธรรมได้รับความสงบเย็นใจหรือมีอุบายในหนึ่งที่ยึดจากครูบาอาจารย์ขณะที่ท่านแสดงไปนอกจากนั้นแล้วเราก็ต้องไปช่วยตัวเราเองมันเป็นของสำคัญเอาให้จริงให้จังผมก็เป็นห่วงหมู่เพื่อนหน้าจริงๆมันต้องเลยอบรมเสมอไม่ปล่อยไม่ละถึงจะแข็งจะมีความหมักจนมันบ้างแต่พอที่จะถูไถ่ทำจะได้แล้วก็ถูไถ่เรื่องภายนอกผมไม่ค่อยสนใจแต่ชาติเป็นเขาเป็นโลกเลยมันอยู่เป็นนรกเรานี่เป็นอยู่ในโลกที่พร้อมแล้วในโลกของศาสนาที่พร้อมแล้วที่จะทำตัวให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยความเพียรของเราซึ่งมีหน้าที่อันเดียวนี้เท่านั้นครับเราอะไรก็ไม่อยากให้เข้ามายุ่งมากวนในชาติได้บำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกสบายเพราะเป็นจุดสำคัญของผู้บำเพ็ญศาสนาเพื่อเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตใจต้องด้วยอำนาจแห่งความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาโดยความมีสติสตางค์เป็นความเพียรอย่างเดียวตัวนี้เป็นของสำคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นเพราะไม่เห็นงานใดที่เป็นของเกิดเลิศเลยในโลกนี้พอที่จะให้เกิดความสนใจแล้วเผลอจากหลักนี้ไปคว้านู่นคว้านี้มายิ่งมาก่อมาสร้างมาวุ่นวายเป็นการรบกวนความภาคเพียรอันสำคัญงานอันสำคัญให้เสียไปเราจะมีความจำเป็นเท่านั้นจึงจะจำเป็นไม่ให้ทำแต่ทำอันนี้ทุ่มเทสติกำลังวังชาที่จะไปในแง่อื่นงานอื่นเข้ามาสู่งานแจ้งที่ศาสนาอาชวะนี่มันจะเป็นประโยชน์อะไรนี่เรามีกิเลสอยู่มากภายในใจมันก็ทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรหลักใจทุกข์ทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นแต่เราทราบมันอย่างถึงใจรู้ทุกขนาดไหนทุกมีมากขนาดไหนทราบว่าทุกมีมากขนาดไหนให้ทราบว่ากิเลสมีมากขนาดไหนเสริมทุกขึ้นติดทุกขึ้นมาให้ใจรับความเดือดร้อนไม่มีอันใดที่จะทำใจให้เด็กรับความเดือดร้อนนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นฟังให้จำให้ถึงใจเห็นโทษกันให้ถึงใจจะเห็นว่ากิเลสเป็นภัยก็ให้เห็นอย่างถึงใจแล้วจะได้ประกอบความภาคเพียรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและถึงใจเช่นเดียวกันจึงจะทำกันกับกิเลสนาว่าซึ่งมันเคยเรียนมามากเป็นเวลานานกี่กับกี่ท่านนั่งมาช่วยเรายังจะพอใจเกิดตายหรือมีผู้ใดที่แปลกประหลาดกว่าโลกในโลกทั้งสามนี้มีใครก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นพระองค์แรกทีเดียวทรงรู้ทรงเห็นภัยของกิเลสหรือนอกจากนั้นไม่มีใครเห็นภัยไม่มีใครเห็นโทษของกิเลสเลยไม่ว่าความโกรธความโกรธไม่ว่าความหลงยาฆ่ากันหลงดิ้นตายไปกับมันหมดมันล่าเราตลอดปอกเปิดเกิดแล้วเกิดหลอกตายแล้วตายหลอกในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีกำหนดเกิดเกณฑ์หาตัวประกันไม่ได้เนื้อจากกรรมของตัวเอง
1: กรรมของตัวเองต้องมาเป็นที่แน่นอนแล้วจะทำอะไรกันมาบ้างพระพุทธเจ้าท่านสามารถชำระท่านเห็นโทษในสิ่งนี้โลกโกรธหลงเห็นโทษอย่างประจักษ์เข้าไปแก้นิสทำความเพียรห้ามหันกันอย่างเป็นที่เป็นฐานถึงตายพระองค์ก็ไม่ถอยจนกระทั่งได้ปราบกรามสิ่งนี้ให้หมดไปจากพระทัยกลายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกนั่นนี่แหละความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าแปลจากโลกทั้งหลายทั้งสามโลกธาตุไม่มีใครที่จะได้ความฉลาดอาจเกิดนี้มาปราบสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจได้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยมาสั่งสอนชาวโลกก็สั่งสอนอย่างนี้เนี่ยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่ฟังมีตั้งหน้าตั้งตาหรือว่ามุ่งหน้ามาแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าควรเป็นที่จะมาพิจารณาบัตรตนและฟังธรรมะของพระเจ้าให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงใจก็มีพวกเรา

เอาให้กินให้ฟังเราเนี่ยอยากให้มีเพื่อนได้รู้ได้เห็นให้เกิดความสงบทางใจด้วยจิตตภาวนาของตนจริงๆนอกจากความสงบในทางจิตตภาวนาแล้วอยากจะให้ใช้ปัญญาพิจารณาตามที่กล่าวมานี้ไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเรื่องพิจารณากายก็ดีข้างนอกมันจะเพลินในการพิจารณาข้างนอกเอามาตั้งไว้มาต่อหน้าอยู่มันว่าเป็นรูปหญิงรูปชายรูปตัวสำคัญที่มันเป็นภาพติดต่อจิตใจดีๆนั่นแหละอิทธิรูปังนั่นแหละมาตั้งไว้ทางมันยังไม่แน่ใจอย่าด่วนต้องให้มาใกล้ให้อยู่ห่างๆซะก่อนกำหนดตั้งภาพขึ้นมากำหนดลงให้มันเปื่อยเป็นผุพังแตกเน่าสลายไปหมดกำหนดร่างกายหมาชิ้นยื่นกันยุ่งไปหมดเต็มดงเต็มป่านี่เป็นไรมีกี่ภาพกี่ศพมีกี่รูปเอามากองตั้งเป็นแถวแล้วกำหนดดูให้มันดาดาดไปด้วยของปฏิคูณโสโครกเป็นป่าช้าผู้ดิบเหมือนอย่างชัดๆนั่นออกจากนั้นย้อนเข้ามาหาตัวเองเทียบกันลงได้ทุกสัดทุกส่วนพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าบางภาพผิดถ้ามันเดินอยู่ตามแถวนี้มันจะเดินในความสวยความงามมันงามที่ไหนสวยที่ไหนมันไม่มีมันหาเรื่องไม่สวยอย่างที่เรียกหาเรื่องขนาดนั้นมันเชื่อมนุษย์ได้แต่พออย่างนี้เราเชื่อมันได้หาความงามที่ไหนมีมันมีแต่กองกระจุกุลเอาของกระจุกุลมาดูให้เห็นประจักษ์ตาทำไมมันจะไม่ยอมเที่ยวเป็นประจักษ์มันจริงจังแล้วขยับเข้ามาพิจารณานั้นแล้วพอถึงจิตมีความกล้าหาญเอาขยับเข้ามาอีกเอาขยับเข้ามาเอามาใกล้ๆมันดูมันเห็นชัดเจนจากนั้นเอาให้มันสวยงามขึ้นมาสวยงามขนาดไหนตุ้มขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานลาดมันลงไปเหมือนกับเอาน้ำมันลาดมันลงไปแล้วไฟจ่อเข้าไปนี่ลุกโผล่นะเป็นเปลวไปเลยนะอุบายก็คือธรรมดาแล้วแต่ใครจะคิดเป็นมรรคทั้งนั้นคือฝุ่นอุบายเหล่านี้เป็นมรรคสังขารคือความปรุงนั่นแหละเป็นธาตุที่เรียกเป็นผู้บังคับให้ปรุงเป็นเรื่องของสังขารเป็นสมุทัยมีไฟธรรมะให้ปรุงเป็นอาจเป็นธรรมเครื่องแก้ที่เด็ดอย่างที่แยกแยะเป็นอสุภะคือทางของปฏิปูลเป็นป่าช้าผืนดิบเป็นแตกก็จะกระจายสลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไปนี่เป็นสังขารที่เป็นสามารถเครื่องแก้เครื่องขับถอนคำว่าสวยว่างามคำเป็นกลุ่มเป็นก้อนของจะเป็นบุคคลให้มันละลายกายจากความเป็นอย่างนี้เสียลงไปเป็นธาตุดินน้ำลมไปแล้วใครจะไปสังขารมันหมายไปรักไปชอบมันไงดินน้ำลมปัดแล้วกองอ่ะป่าช้าเราเห็นนะคุณตาใครจะไปชอบเป็นเหมือนคนตามองดูแล้วเมื่อไหร่เกิดความเสียสังเวชขยับขยันจะตาแต่แล้วทำไมถึงมาเกิดแต่นั่นมันเป็นของเสียสร้างงานย้ำแล้วย้ำเล่าที่งานอยู่นั้นสติปัญญาบังคับมันจะทำมันหนีไปไหนจึงชื่อว่าต่อสู้กันกับพิเศษถ้าเราปล่อยไข้ฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าพิจารณาฟ้าฟ้าไปแล้วหายพอแล้ววันแล้วคืนแล้วปีแล้วเดือนใช้ไม่ได้เลยเห็นไหมไม่จากว่าพูดต่อผู้ไม่จากว่าพูดทำงานเพื่อเหตุผลเพื่อทำอย่างแท้จริงแก่ตัวเองคือลักษณะของเป็นนิสิตถาคตต้องจริงจังทำมีหลายอุบายวิธีเรื่องปัญญาที่เราจะนำมาใช้เอาปัญญาใช้ขั้นไหนขั้นที่สงบไม่สงบเอาหาอุบายใช้อะไรนั้นสงบด้วยการพิจารณานี้ก็เอาทำได้หรือสงบด้วยบทบริกรรมภาวนาก็ให้ได้หรือสงบด้วยความเป็นผู้มีฐานจิตอยู่แล้วกำหนดเมื่อไรมันก็สงบนั่นก็เป็นอันว่ารู้วิธีแล้วมันต่อจากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาอย่านอนกอดความสงบอยู่เฉยมีเคยติดมาแล้วไปพูดให้หมู่เพื่อนฟังมาทราบ400 4,000 หนนั่นแหละนั้นจึงไม่อยากจะพูดถึงความสัตว์เพื่อนได้ยินนะจะได้ยินนะเราจะติดมาที่มาเท่าไหร่ละเพียงสมาธินั้นก็ได้แค่นั้นไม่ถึงมากมายพอใช้ปัญญาตอนนี้มันมองเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันมากน้อยเพียงไรมันตัดมันพลาดมันฟันหันแหลกมันไปเดินแบบอุ้ยเกี่ยวขุดก้นขึ้นมาเท่าไหร่ยิ่งเห็นยิ่งเห็นยิ่งฟันมันท่านแหลกไปด้วยสติปัญญาสติปัญญาก็เป็นการฝึกตัวเองเป็นการฝึกซ้อมตัวเองให้มีกำลังกล้าขึ้นด้วยการพิจารณาอย่างนั้นอีกด้วยสติเป็นเหมือนกันมันเพลินต่อการที่แก่สติปัญญาก็ไปตามๆกันเป็นอุบายวิธีของแต่ละยาละลายที่จะน้ำคิดขึ้นมาใช้โดยลำพังตัวเองเป็นจะเป็นว่าเรา
พูดให้ฟังเป็นกลางๆน้ำแยกแยกไปใช้เป็นสมบัติของตนขึ้นคิดได้อ่านได้ปรุงได้พิจารณาได้โดยอุบายของตัวเองนั่นเป็นสมบัติของตัวแท้อันนี้เป็นปฏิวาจาหยิบยื่นให้อย่าให้หลุดจีนหลุดมือไปเสียไม่เกิดประโยชน์ให้เอาต้นทุนที่เอาไปจากท่านนี้ไปค้ากำไรให้เกิดขึ้นจากตัวเองด้วยความคิดของตัวเองนั่นแหละมันเป็นของเด็กเหนื่อยที่จะน้ำมันหลบค่ะเป็นก็ติดพลังความสามารถยิ่งทุกวันนี้ก็ไม่มีการมีงานอันอื่นใดมันอดไม่ได้ที่จะมาคิดตามนิสัยของจิตสัมผัสอะไรจะนำมาพิจารณาเดินประจำถนนนนทางหรือนั่งรถนั่งลาเป็นการเหมือนหัวต่อเพราะจิตมันไม่ได้เหมือนหัวต่อนี่มันกำหนดพับพับพับพับพับตามด้วยพอเข้าใจแล้วปล่อยแล้วสัมผัสตามเอาอีกเอาอีกพิจารณามีเป็นนิสัยของจิตแล้วก็เป็นแล้วก็ประมวลเข้ามาก็มันมีอะไรนี่ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของกิเลสมันมีแต่เรื่องของกิเลสเราคนนั้นเป็นบ้าทั้งบ้าทั้งเมืองทั้งคนดีพอเราพูดนี้โลกเขาก็จะว่าบ้าวิทยาแสดงออกนั้นเขาไม่รู้ว่ามีสว่างว่าอะไรท้ายแสดงออกมาในจิตวิญญาณอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เราทราบนี่นะเพราะเราได้เคยพิจารณามันแล้วมันเคยเป็นในหัวใจเราแล้วเราได้เคยพิจารณาแล้วเราเคยแก้มันมาโดยลำดับหนึ่งแล้วจนกระทั่งรู้มันอย่างชัดเจนเมื่อมันแสดงอย่างนั้นพูดใดใดไม่ว่าหญิงว่าชายเดินไปไหนมันแสดงยังไงบ้างมันรู้หมดมันเข้าใจทันทีเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เขาเห็นใจเขาเพราะเขาไม่เคยศึกษาเขาไม่เคยเข้าใจวิธีแก้ไขและเขาไม่เคยแก้ไขแก้ไขรู้ได้ยังไงเขาเป็นประจำประจีประสานใครจะเรียนความรู้มากน้อยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมันก็ไม่พ้นที่จะเอากิเลสขึ้นอยู่บนหัวใจเขียนได้ความเรียนรู้มามากน้อยมันกลายเป็นเครื่องมือทันสมัยของกิเลสด้วยซ้ำถ้ามันมีธรรมะเข้าไปแทรกเยอะกิเลสจะได้สนุกท้ายคนฉลาดเรียนมากมากมันก็ฉลาดมีความรู้นี่กิเลสมันซึ่งเป็นของที่ลึกซึ้งอยู่แล้วมันก็ยิ่งชอบใจมันได้ซึ่งดีนั่นแหละถ้าไม่มีธรรมแล้วคนที่เรียนมามากมาแต่ฟังยังมากก็หนามากเท่าไหร่ยิ่งทำความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นได้มากมายโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าตนได้ทำความร้อนแก่ตัวเองแต่การทำร้อนให้คนอื่นนั้นอาจทราบได้บ้างแต่งานก็ตามความโลภความทะเยอทะยานอยากความหลงอำนาจวาสนาจนดึงนี้ดึงเฉยมันบีบบังคับมันติดถ้ามีธรรมบ้างมันต้องโหลถ้าจะโลภไปแล้วนักหนาตายแล้วก็เห็นตะกุชลาธรรมมาแล้วก็อยู่ในโรงนั่นเหมือนไปเรื่องอะไรก็ถอนออกไปแล้วก็พอชายดัดมันจะก็เสียออกมามันจะเห็นมีแต่กระดูกเท่าฐานเท่านั้นนี่เท่านั้นได้อะไรมันจะตื่นอะไรนักหนาความทำอะไรเป็นกับพออยู่พอกินอยู่แล้วในโลกนี้มันจะโลกไปหาอะไรความนี่ว่าจะมีความสุขเพราะความโลภความโลภมันเคยทำความสุขให้คนได้ที่ไหนความโกรธความโมโหโตๆมันเคยทำให้คนมีความสุขได้ที่ไหนราคะตัณหาเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันดิ้นตายเหมือนหมาถึงเจ้าเรื่องสิทธิ์มันหาความสุขได้ที่ไหนมันเหมือนกังหันครับพอโลกอันนี้มันสงบลงไปมันไม่ได้ดิ้นแล้วยิ่งจิตมีความสงบลงไปโดยลำดับดับมันก็ไม่ดิ้นเรื่องนี้มันยิ่งไม่ดิ้นว่าแล้วมันขาดจากหัวใจลงไปเลยไม่มีสิ่งนี้มาส่วนใจแล้วอะไรจะมาดิ้นอะไรจะมาควนใจไม่มีอะไรควนใจนั่นแหละท่านอิสระความมันก็เห็นได้ชัดเลยที่จริงภัยตัวสำคัญทุกโลกอันหนึ่งแน่ตัวก่อตัวควรตัวเหยียบย่ำทำลายให้เกิดความเดือดร้อนเป็นคืนเป็นไปหลงอันหนึ่งความโกรธอันหนึ่งราคะตัณหาหนึ่งเป็นตัวใหญ่เหนี่ยวไฟทั้งกองเหมือนภูเขาไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นโทษทั้งมันนี่ได้เห็นนะครับมันมันชัดเจนในจิตใจแต่เมื่อได้อ่านอันนี้ให้มันชัดเจนแตกกระจัดกระจายในคำพีที่เดือดร้อนอาสวะพร้อมทั้งการถอดถอนได้อย่างผมความมากศรัทธามองไปไหนก็มองที่แล้วมันทำไมมันจะไม่รู้มันติดได้หรือเพราะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นแต่เราไม่พูดเท่านั้นกิริยาการที่มันแสดงออกอะไรนี่เป็นที่เรียกทางแสดงแต่ผู้นั้นหาได้รู้ไหมมีเราจึง
พยายามเรียนกลมายาของกิเลสที่มีแสดงในตัวของเราเพราะอย่างนี้ในใจของเราเรียนนั้นมันเห็นชัดเจนในที่ถี่ที่ฐานกับการตะคองใจดูสังเกตดูใจย่าเห็นว่าอะไรเกิดเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีราคะตัณหาก็ดีให้เป็นทราบมันเกิดขึ้นจากใจใจผู้ปรุงใจผู้แต่งใจผู้หิวโหยให้ดูตัวนั้นมันหิวโหยกับเรื่องอะไรเอาเรื่องนั้นมาที่ตาออกดูมันต้องการอะไรเอานั้นมาที่ตาเพื่อให้มันเห็นว่ามันหายสงสัยเป็นรูปเป็นต้นผู้ชายก็หมายถึงรูปหญิงเป็นข้าศึกกันเอามาที่ตาดูให้เห็นชัดเจนมันเป็นหญิงที่ไหนเป็นชายที่ไหนดูให้มันชัดเจนนั่นก็มีแต่การจะพูดทุกเรื่องเป็นลำดับดาไปก็มีแต่เนื้อหนังเองกระดูกเท่านั้นนอกจากนั้นก็มีแต่ของปฏิกูลโสโครกภายในภายนอกเยอะไปหมดเป็นของปฏิกูลมันเสียที่ตรงไหนหมายนั้นก็เอาพังทลายลงไปตายแล้วมันพุมันคอมันเน่ามันเหม็นแต่ประจักษ์ประจางไปกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟใจมันเห็นได้อย่างชัดเจนความสำคัญมันหมายนั้นมันค่อยเบาลงเบาลงความจริงค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นจริงในเรื่องปฏิภาณทุกทางปฏิกูลโสโครกปฏิภาณพิจิตรแล้วก็จริงจะถึงภาพเรื่องภาพต่างพอเข้าถึงขั้นธาตุเป็นความจริงละเอียดนะแล้วที่ผิดอะไรถึงรุ่นอะไรจะมาควรผิดมีหลักการแก้ของที่อะไรนี้สติปัญญาเอาให้ดีอย่าดูเฉยหาอุบายคิดแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากรู้ให้เห็นเหลือเกินเต็มหัวใจผมไปเพราะธรรมะเหมือนกับอยู่แค่เอื้อมนาหรือว่าหัวใจเจ้าของนี่มีความดุความพ้นจากสิ่งนี้ก็อยู่ที่นี่ที่เลสตัวเป็นภัยถ้ายี่ขยำหัวใจอยู่ตลอดเวลามันก็อยู่ที่ใจมีแต่แท้มันไม่อยู่ที่อื่นสติปัญญาที่จะหยั่งลงไปนั้นแทงทะลุกิเลสแทงสันหลังกิเลสมันขาดกระจายไปแทงหัวปอดกิเลสมันขาดกระจายไปจากใจนี้มันก็ไม่พ้นจากสติปัญญาก็ได้ก็อยู่ที่เราทำไมมันเป็นแทงไม่ทะลุคือแทงกิเลสไม่ถือคือกิเลสแทงเราทำงานปั๊บได้ปั๊บนั่นมันมีจิตมีธาตุก็คือกิเลสแทงหัวใจเราแต่เราจะแทงกิเลสนี่กี่ร้อยกี่พันครั้งมันไม่เรื่องเวลาอ่อนแทงเงามันเสียไม่แทงตัวจริงมันหลอกอย่างนั้นโน่นอย่างนี้ไปมันเสียตัวจริงมันอยู่ที่นี่กิเลสมันหลอกตัวหลอกอยู่ที่นี่มันวาดภาพหลอกโน่นแล้วก็วิ่งกลางเงามันเสียนั่นเรื่องมาย้อนเข้ามาดูตัวเหตุมันดูที่ใจมันอยู่ที่สงบกับสงบลงที่นี่กิเลสสงบลงที่นี่สติปัญญาอยู่ที่นี่ที่จะปราบกิเลสให้สงบครับตลอดถึงราบลงไปแล้วมีเหลืออยู่ที่นี่เอาให้จริงให้จังต่อไปนี้ให้ปัญญาอธิบายสุขรู้ใจ

ทราบจิตเป็นอย่างไรพอรับการอบรมให้มีความสงบขึ้นพอประมาณแล้วก็ทราบได้ชัดจุดของความรู้กับขันธ์อยู่ด้วยกันก็ยังพอทราบได้ว่าจิตเป็นจิตขันธ์เป็นขันธ์แต่ยังไม่ชัดก็พอทราบได้ความสงบเย็นใจความปลอดภัยความคล่องตัวของจิตก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนที่ชำระได้มากน้อยที่เปลี่ยนแปลงมากเห็นได้ชัดๆก็เปลี่ยนแปลงตอนใช้ปัญญาพิจารณาวิเลศก็หลุดลอยออกไปด้วยอำนาจของปัญญาถ้าหลายก็ยิ่งเห็นความคล่องตัวของจิตมากขึ้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาการของจิตเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนไปเพื่อความละเอียดเมื่อเราปฏิบัติบำรุงอยู่เสมอค่อยเปลี่ยนเรื่อยสู่ความละเอียดขึ้นไปเป็นลำหนักลำดาเพราะเรานี่เป็นสมมุติทั้งนั้นจนกระทั่งหมดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตที่แทรกซึมกับจิตแม้ส่วนละเอียดสุดเช่นอนุชาเป็นต้นแล้วจึงหาความเปลี่ยนแปลงไม่ได้คงเส้นคงวาความเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่างว่าเปลี่ยนแปลงสมมุติตามขั้นของสมมุติที่มีอยู่ในภายในจิตทางดีก็เปลี่ยนเข้าสู่ความละเอียดอดีตก็เป็นสมมุติชั่วเป็นสมมุติบาปเป็นสมมุติบุญเป็นสมมุติเมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดแล้วมันจะเข้าใจพอเลยจากนั้นแล้วท่านถึงกล่าวว่าบุญญาปาปะปะหินะบุคคลทุ่นบุญญาบาปันลาสวยแล้วก็คือว่าสมมติทั้งดีและชั่วในวายาละเอียดหนึ่งละโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตนั้นเลยขึ้นคือว่าสมมติเหลือแต่ความรู้ตามหลักธรรมชาติล้วนนั่นในการแปลว่าสกิตะปโยดปนังทำจิตทั้งตนให้ผ่องแผ้วผ่องแผ้วมันก็เป็นคู่เคียงกับความผ่องใสเราจึงไม่สนิทใจนะถ้าได้เพิ่มความให้ผ่องแผ้วจนถึงความบริสุทธิ์แล้วเราแน่ใจดังในธรรมท่านกล่าวไว้ว่าดูก่อนผู้สูงทั้งหลายที่เดิมแท้เป็นประพัดสอนคือผ่องใสแต่เพราะอาศัยกิเลสที่จรหมาแล้วอาคันตุกะหมายถึงความจรหมาที่เป็นการจิตใจต้องหมายขุ่นมัวคำว่าจิตเดิมแท้กิเลสของพระพุทธเจ้าในคำนี้นั้นหมายถึงจิตเดิมของวัฏจักรพระองค์ไม่ได้บอกว่าจิตเดิมแท้บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะจิตเดิมของใครก็ตามมันมีอวิชชาเป็นรากฐานฝังรากลงอย่างลึกอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทุกดวงไม่ว่าจะเป็นจิตกดคนจิตสัตว์ท่านจึงตรัสว่าดูก่อนที่จะหลายจิตเดิมแท้ของใสมันวางประพัดสอนอยู่ความปลอดภัยแต่เพราะอาศัยกิเลสที่จรหมาคือภายในจิตนี้สัมผัสกับสิ่งใดก็นำอารมณ์เอานั้นเข้ามาหาตัวทีนี้ว่าจอดมาท่านพูดสำคัญถึงนี้เป็นขั้นๆไปนี่เมื่อเราชำระจนถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนั้นคำว่าประพัดสอนก็หมดปัญหาไปคำว่าประพัดสอนเราพระเจ้าตรัสไว้ในธรรมในคัมภีร์ธรรมบทผู้ปฏิบัติก็ต้องเจอถึงจิตประพัดสอนก็ถึงขั้นจิตวิชานั่นเองมีแต่ความประพัดสอนความสง่าผ่าเผยของวิชาเพราะเป็นเรื่องขั้นหลอกกิเลสประเภทหลอกลวงอันละเอียดแหลมคมที่อีกก็ไม่มีอะไรเกิดจากวิชาถึงขั้นนั้นถึงผ่องใสเมื่อผ่องใสเป็นประพัดสอนก็ทันประพัดสอนก็หลงอย่างนั้นอันนี้มันมาประดับหน้าร้านนึกว่าเป็นของดิบของดีมันกว่านี้มันสลายลงไปแล้วนี่ก็เป็นสิ่งบริสุทธิ์
จิตบริสุทธิ์ก็ควรแก่การไม่เกิดอีกจิตก็สอนควรแก่การเกิดพร้อมที่จะเกิดอยู่เสมอนะเพราะคำพระสอนคำว่าพระสอนนั่นแหละคือตัวเชื้อพาให้เกิดเมื่อนั้นหมดไปแล้วมันก็มีจุดมีหมายภายในจิตใจเราปฏิบัติมาโดยลำดับจิตเป็นสมาธิก็มีจุดแห่งความสงบของตนมีฐานแห่งความสงบของตนเป็นลำดับมาจิตมีเป็นสมาธิแนบแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีฐานอันแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธินี่จึงเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตได้ดีจิตไม่วุ่นวายใส่แต่ไม่หิวโหยกับอารมณ์อะไรเพราะอาศัยอาหารคือสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาเพราะจิตได้รับอาหารแล้วไม่หิวโหยให้นำจิตที่มีความอิ่มตัวในทางสมาธินี้ออกไปคิดค้นทางด้านปัญญามันจะทำงานให้ได้เต็มไม่เต็มหน่อยไม่เหมือนจิตที่กำลังหิวโหยวุ่นวายเลยพิจารณาปัญญามันกลายเป็นปัญญาลมไปหมดนอกจากเวลาจนกรอบเป็นมุมที่เราจะนำมาใช้ในบางการเพื่ออย่างที่เขียนไว้ในที่อย่างที่กล่าวไว้ว่าปัญญาลมสมาธิคือมันจนกรอบมันทำยังไงมันก็มีแต่ความยุ่งความเหยิงวุ่นวายมันเป็นยังไงว่าเออวะนั่นอะไรนั่นมันเป็นกรณีพิเศษขึ้นมามันจะไปไหนจิตนี่วะตามค้นขุดค้นเขาก็จะมีไม่ยอมให้มันหนีจากในวงกรรมฐานไปแล้วเลยตามผู้เสียขุดค้นจนจิตมันหมอบเพราะปัญญาตีกระล่อมเข้ามาสงบหน้าลงไปด้วยอำนาจของปัญญาสงบได้อย่างอาจฐานที่เดียวเองปัญญาพาให้จิตสงบนี่อาจฐานมากถอนขึ้นมาก็มีความสง่าผ่าเผยนี่เป็นกรณีบางกรณีถ้าไม่เขียนไว้ก็ไม่ได้เพราะความจริงในภาคปฏิบัติมันเป็นได้อย่างนั้นในบางรายถึงจะไม่ทุกรายแต่ก็ตามมันมีได้ในบางรายดังที่เราที่เขียนเราเป็นแล้วนี่เรานำความเป็นของเรามาเขียนไม่ใช่เราไปอุทธรณ์อะไรมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาจิตมันไม่หยุดไม่ถอยที่แรกก็ไม่ได้ที่เราจะลงในขนาดนั้นนั่นปั๊บนู้นปั๊บนี่พิจารณาอะไรจะกำหนดอะไรมันไม่อยู่ต้องยอมรับตับนวลตับนิ่มเป็นยังไงวะใส่เท่านั้นเองมันจะไปไหนวะจิตนี่มันจะรวดเร็วขนาดไหนวันนี้จะมีอะไรขุดค้นลงไปทางด้านปัญญาไต่กระล่องเข้ามาเตะกระล่องเข้ามาหัวก็เหมือนตะลุมบอลนั่นแหละจนกระทั่งมันหมอบด้วยปัญญานี่หมอบจริงๆจิตลงสู่ความสงบก็ลงอย่างอาถานทานไทยถอนขึ้นมาก็อาถานสง่าผ่าเผยทั้งลงไปทั้งถอนขึ้นมานี่เป็นกรณีหนึ่งต่างหากกรณีทั่วไปดังที่ว่าขณะสมาธิอบรมปัญญาก็ดังที่ว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนของปัญญาอาหารทางสมาธิเป็นอาหารของจิตได้ดีเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้พิจารณาทำหน้าที่ไม่หิวโหยวุ่นวายกับงานกับสิ่งนั้นสิ่งนี้พอที่จะยิ่งเต้นเพลินกระโดดแต่กายจะพัฒนาอารมณ์ให้ทำงานอะไรทำเป็นเม็ดเป็นหน่วยต่างหน้าต่างตาทำให้นี่แหละสมาธิเป็นฐานอันหนึ่งทีนี้เวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญามากๆฐานสมาธิที่เคยมีนี่หายหมดจะว่าเป็นเหมือนคนไม่มีสมาธิไม่ได้นะเพราะจิตความรู้สึกทั้งหมดมันหมุนอยู่กับทางปัญญาทั้งหมดมันไม่เข้ามามีความรู้สึกอยู่กับพ่อตัวเป็นถ้าเป็นสมาธินี้ออกจากพลังของสมาธินี้ไปเป็นปัญญาเหมือนทางด้านปัญญาคือฐานของสมาธิที่เลยเคยเป็นนั้นมันเลยหายมันไปไหนเวลาคนถามเราพูดแบบทิ้งๆว่างั้นเถอะเป็นไงพอนะโอ้ยไม่ได้ล่วงอะไรเลยว่างสมาธิก็เยอะแหละไปหมดแล้วแหละบอกว่างั้นไปเสียมันความจริงมันไม่ได้เลวนี่ครับพูดไปงั้นเนี่ยมันเลยว่าเรามันทุ่มไปหาปัญญาหมดเลยเวลาสมาธิมันกลายไปทางปัญญาทั้งหมดมันไม่ยอมจะมาอยู่มาพักมาใส่เพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้พักจิตนี้จึงต้องได้หักห้ามลิ้นล้างกันอย่างเต็มเหนียวมันบังคับให้เข้ามาอยู่ภายในความสงบมันก็เข้าแต่มันฝืนเข้ามานะฝืนเราไม่ได้มันก็จำใจเข้ามาเขาจะติดปัญญาขั้นนี้มันบังคับได้ไม่มีอะไรมีแต่จิตกับ
อาการของจิตคือสติปัญญาเท่านั้นมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องพออะไรจะมาฉุดมาลากจิตไปให้เป็นทะเลาะอะไรอื่นเสียนี่ไม่หนึ่งเพราะฉะนั้นบังคับคำว่าบังคับบังคับออกมาจากงานต่างหากงานที่มันทำด้วยปัญญาถ้าเข้ามาอยู่ความสงบเพื่อพักตัวแล้วก็บังคับเอาไว้นั้นไม่ให้มันออกนี่สร้างอาวุธโถอัดเข้าไปเราไม่ลืมนะพุทโธถี่ยิบเลยไม่งั้นมันจะออกไปทำงานไม่ใช่จะออกไปเพื่อเพลินมันเพื่อเพลินมันไม่ได้สนใจอะไรทั้งโลกธาตุนี่ไม่เคยสนใจกับใครเลยในขั้นระยะนั้นจิตขั้นนั้นภูมินั้นมันมีแต่ความเพลินในการพิจารณาที่เรียกว่าอุทัจจะคือเพลินต่อการต่องานของตนเกินไปท่านก็เรียกว่าเป็นอย่างยอดหนึ่งเหมือนกันนะถ้าไม่พอดีควรจะพักจิตให้อยู่ในความสงบเพื่อเป็นบาดเป็นฐานเพื่อเป็นกำลังของทางปัญญาเขาไม่พักเสียมเวลามันจะตายแล้วมันก็ต้องมาพักจนได้มันจะไปไหนมันจะตายมันก็ต้องปล่อยจอบปล่อยเสียมเองเนี่ยคนจะตายจะไปจับจอบจับเสียมขุดยังไงนี่มันจะตายเพราะการพิจารณาเมื่อเหนียวอ่อนเพลียจึงจะตายแล้วมันก็ต้องถอยเข้ามาถึงได้ทำงับองสมาธิแน่วบังคับให้มันออกจนกระทั่งเห็นว่ามีความสบายเบาไปหมดไปที่หนึ่งนะมันปล่อยงานเบาไปหมดสบายพอได้กำลังรู้ในตัวแล้วกำลังก็ปล่อยพอปล่อยท่าก็ถึงเลยที่นี่หมุนเตี้ยวทำงานเลยคันนี้ในคันนี้ฐานสมาธิไม่มีนั่นแหละผมเองเป็นอย่างนั้นฐานสมาธิมีจนแน่นหนามันคงเพราะเราสั่งสมเราอยู่กับสมาธิเราบำเพ็ญเพื่อสมาธิอยู่โดยตรงไม่มีเวลาดีจังตรงไม่มีเวลาดีจังมีแต่ความสงบมีแต่ความสงบมันก็มีอะไรที่ปัญญาไม่

ทั้งจิตว่างต่อร่างกายว่างต่อสิ่งทั้งหลายตาเห็นไปเหมือนกับพอเป็นเงาเงาเนี่ยจะมองดูภูเขาทั้งลูกมองดูก้อนหินใหญ่ๆทั้งก้อนมันก็เป็นเงาเงาแต่จิตอันส่วนใหญ่ของจิตมันว่างหมดมันไม่เหมือนเหมือนไม่มีก้อนหินมีแต่เงาเฉยๆเดินไปบนแผ่นดินก็มันเป็นเงาเงามันทะลุไปหมดนั่นเหมือนเป็นเองร่างกายไม่ต้องพูดแล้วมันก็เหมือนกับแก้วครอบตะเกียงจะพายุหนึ่งร่างกายข้างในมันใสสว่างนั่นมันคลางทะลุมาหมดเป็นเงาเป็นเหมือนกับนั่นแหละแก้วครอบตะเกียงจะพายุนั่นแหละมันเป็นเองของมันหรือว่างตามฐานสมาธิหรือว่างตามฐานของจิตว่าตามฐานสมาธิเราไม่สนิทใจถ้าว่างว่างตามฐานของจิตมันสนิทใจสมาธิมันก็ว่างว่างเฉพาะสมาธินั้นแต่กำหนดไปข้างนอกมันก็ไม่ว่างพอจิตมันว่างตามฐานมันจริงถ้ามันไปไหนดูไปไหนมันก็ว่างเสมอแต่มันยังไม่ว่างตัวเองเวลามันประเสริฐสิ้นของมันมันก็ต้องมาพิจารณาตัวเองนั่นแหละจนกระทั่งตัวเองว่างมองไปไหนก็เห็นแล้วว่างนั่นว่างนี่ว่างแต่ตัวเองไม่ว่างนั่นแบบภาระอยู่นั่นเนี่ยวิชาตัณหาเต็มตัวอยู่นะคำว่าตัณหามันหมายถึงตัณหาแบบหยาบๆนะความอยากหมายถึงอันนี้ความรักความชอบใจความติดความสนิทสนมกับความผ่องใสของจิตนั่นมันไม่ต้องไปมาพิจารณาคือกระทั่งอันนั้นมันกระจายไปจะหมดไม่มีอะไรเหลือที่มันก็ว่างดีว่างของสมาธิหนึ่งว่างการฐานของจิตหนึ่งว่างจนไม่มีอะไรเหลือทั้งจิตก็ว่างส่วนภายนอกก็ว่างฐานของจิตเองก็ว่างหมดปัญหาไม่จะพิจารณาอะไรได้อีกมันก็รู้เองคำว่าสันติจิตโกก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยรู้เองเห็นเองไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มันก็รู้มันก็มาสงสัยมีเงื่อนอะไรต่ออีกจะทำงานอะไรต่อไปอีกมันก็รู้ชัดแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะทำต่อไปแล้วจะทำอะไรทำกับอะไรอะไรก็ไม่มาเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะคอยที่ให้ศึกษาเราเรื่องนั้นไปตัวจิตนี้ก็แปลว่าจิตเท่านั้นเองจะเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามันก็ไม่มีเสียหมดนะความสมมติจิตถึงสมมติอยู่ที่ตรงไหนก็มีเสียมันจะทำอะไรอีกและความยากลำบากมาตั้งแต่ต้นจนอวสานมันยากมาโดยลำดับธรรมดายากตามขั้นของงานงานสมาธิเป็นงานหยาบมันก็หนักทั้งส่วนร่างกายด้วยการฝึกฝนทรมานร่างกายเช่นอดหลับอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารนั่นนี่ก็เป็นทุกข์นั่งสมาธิภาวนานานๆนั่นก็เป็นทุกข์มันเกี่ยวกับเรื่องฝึกหัดทางด้านสมาธิก็ลำบากพอจิตเป็นไปแล้วมันก็ลำบากทางด้านจิตอีกจนกระทั่งจิตเป็นไปละเอียดเท่าไรก็ยิ่งมีความลำบากในงานของจิตแต่มันก็ไม่ได้สนใจความลำบากนั้นให้นอกเหนือไปจากงานที่กำลังทำเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตเพราะนั้นถึงไม่ถึงว่าลำบากลำบนร่างไปฝึกกำลังความสามารถของตัวเองแล้วมันก็อยู่ของมันเองสติปัญญาที่หมุนเป็นธรรมจักรตื้อนั้นมันก็หมดปัญหาไปเองมันเป็นอัตโนมัติด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยความเพียรที่หมุนตัวเป็นเพียรด้วยสติปัญญามันก็หมดปัญหาไปเองก็ถ้าจะมาแก้อะไรปัญญาก็เพื่อจะคลี่คลายตัดฟันหันแหลกกับที่เด็กที่เด็กประเภทไหนมีอยู่ในจิตมีไหมมันแน่ใจว่ามันไม่มีจะไปฟันอะไรพันลมพันแรงได้มันมีสิ้นสุดได้งานของทางธรรมงานโลกคุณหาสิ้นสุดไม่ได้ตั้งแต่วันเกิดมามีงานนั้นงานนี้เรื่อยมาจนกระทั่งวันตายไม่เคยเห็นมันสำเร็จเสร็จสิ้นอะไรไปได้เลยตายตายไปตายไปเพราะความห่วงความใยกับการกับงานกับงานนี้เปื่อยผงยุ่งไปหมดถ้ามีจิตดวงใดที่ไปด้วยสุขโตหายห่วงหรืออนาลโย

0: มาหลายเราจะจิตกายไปด้วยความหมุนหมองวุ่นวายพัวพันกับสิ่งเกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องทั้งนั้นแล้วจะหาความสุขมาจากไหนไปก็แบกภาระหนักไปด้วยความห่วงใยงานที่ทำก็ไม่สำเร็จตายแล้วก็เลยมาทำแทนสืบต่อกันไปเรื่อยไม่เห็นมีใครทำสำเร็จงานงานไม่สำเร็จงานนั้นมางานไม่สำเร็จงานนั้นมาเขาก็ยังทำกันเราจะอาถรรพ์เหนืออาสาจะได้ชนะงานเหล่านี้ในงานนี้ทางดังทางโลกนี้สำเร็จเสร็จสิ้นไปก่อนเราถึงจะตายมันเป็นไปได้หรือเราเชื่อแน่ในความคิดของเราความรู้สึกของเราได้หรือเขาไม่เชื่อแน่อันไหนที่เป็นความจริงความแน่นอนทางพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเอางานนี้ให้มันถึงขั้นวุติตามธรรมจักรอย่างมันเสร็จจริงๆไม่มีกิเลสตัวไหนที่จะมาดิ้นมาดิบเพิ่มตัวขึ้นมาแล้วมาทำลายเรามาต่อสู้กับเราอีกถ้าลงมันหมดอย่างราบไม่มีเหลือแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นหมดทั้งนั้นตั้งแต่ขนาดนั้นแล้วไม่มีที่เราจะสะดุดใจว่าเอ๊ะที่เหลือเหล่านี้ก็นึกว่าเราเลยฆ่ามันชิบหายตายไปหมดชำระหมดไปแล้วมันมีขึ้นมาได้อย่างไรมันไม่มีนะนี่ว่ามันตายหรือว่ามันหมดหมดจริงๆก็ไม่มีมันเอาที่นี่ฉะนั้นก็สบายสบายที่เกี่ยวกับเรื่องความปวนใจความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่เหลือปัญหาเข้าเส้นต่างๆมาเผาลนหัวใจเหมือนกับภูเขาไฟหมดภูเขาไฟถูกน้ำอาบน้ำทำชะล้างซะจนไม่มีเหลือดับหมดไฟราคะไฟตัณหาราคะกินาโทสักกินาโมหกินาดับหมดด้วยน้ำคือมัชฌิมาปฏิปทาเย็นไปหมดแล้วทีนี้เหมือนน้ำเลยสาดลงไปที่กองไฟใหญ่จิตเผาลนจิตใจนั่นให้นับมอดตั้งเหลือแล้วก็มีแต่ความเย็นฉ่ำตลอดอนันตกาลเลยไม่มีอาการที่โคต่างๆอาการที่กับจิตอาการที่กับธรรมอันเดียวกันแล้วถ้าลงไปถึงนั้นแล้วธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าจิตก็ได้ว่าธรรมก็ได้ท่านไม่ขัดไม่ข้องไม่แย้งใครทั้งนั้นหรอกขอให้ที่ตัวมันแย้งเก่งๆมันดับไปเถอะไม่มีอะไรจะแย้งไม่มีอะไรจะข้ามกันได้เจ้าของหาที่ค้านเจ้าของค้านเนี่ยเพราะที่เหลือตัวค้านมันไม่มีที่เหลือคือตัวค้านทำนะมีน้อยค้านน้อยมีมากค้านมากขัดแย้งมากไม่มีแล้วก็ตายหมดก็มีอะไรมาคัดมาค้านมาขัดมาแย้งสบายเนี่ยมันที่เส้นสุดได้ที่จะได้งานของข้าเราเอาให้จริงให้จังดูที่หัวใจแค่จะมองนี้ไปอื่นสติปัฏฐานสี่เอาให้จริงให้จังจะในสติปัฏฐานใดก็ตามเวลาพิจารณาสติปัฏฐานใดเอาให้แน่ให้จังให้จริงอย่ารู้ๆคำๆดูมันคำนี้ไม่จริงไม่จังการคนจับจดเลยไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นหน้าเป็นหลังไม่เรียกว่างูปลาปลาอะไรเสียถ้าว่างูก็ไม่ใช่สงสัยก็ไม่ใช่ไม่แน่ใจสงสัยงูปลาปลาหักหลังจริงนั่นแหละครูอาจารย์นี่ก็กระเจิดกระจายเป็นหลังท่านสาท่านเท่าไหร่นะผมตอนนี้ผมหนึ่งทำรู้แจ้งทางตลอดเป็นภาษาเท่าไหร่บางท่านการขานยิ่งเป็นภาษาที่ที่หกนะท่านการทมไม่ใช่ภาษาที่ได้เพราะอย่างภาษาเนี่ย22ไประหว่างกันต่างก็ที่จะไม่ค่อยเป็นท่านเข้าใหญ่คือท่านสายศาสตร์ในเวลาท่านเอาจริงเอาจังทานได้แล้วก็ผ่านที่จังหวัดผมดูต้นไม้ที่ยังไปอยู่ไม่ทราบเป็นต้นอะไรต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวขึ้นมาต้นไม้ต้นเดียวต้นเดียวกลางวันก็ไปเรียนกรมท่านต้นไม้ร่มเย็นดีกลางกลางวันก็ไปเรียนกรมนะที่ท่านจริงฟ้าอยู่ที่นั่นนะอยู่ที่อื่นท่านจะทำตามข้าท่านสิทธังนะไม่ต้องทอนน้ำก็ทอนน้ำต้นไม้ต้นเดียวไม่เกี่ยวโยงกับต้นใดเลยนะนี่หมดจะขึ้นลงที่นั่นเสียมันเป็นกลมก็ไม่ทราบมันอยู่ที่ตรงไหนหักเป็นแก้มใหม่มันเป็นขาไปเลยมันตอนแหวนมันปูแหวนนี่ก็แก้มใหม่อันนี้ผมไม่มีเวลาที่จะถามท่านแต่ธรรมะที่เข้าโต้กันวันนั้นเราเป็นที่แน่ใจแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วท่านไม่มีอะไรตกค้างแล้วพอออกมาจากการโต้ตอบปัญหากันแล้วเราก็ยกนิ้วให้ท่านเลยว่าผมล่ำลือว่าเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยเป็นเพื่อนน้ำหนึ่งแท้ๆแล้ว พอปัญหานี้ปั๊บเข้าไปเลยมันตอบทางมาพอทางมาแล้วปั๊บเข้าอีกครั้งที่สองนี่เป็น35 นาทีครั้งแรกเป็น10 นาทีรวมแล้วเป็น4-5ก็เป็นที่หมดปัญหาปัญหาที่เราถามจะหาดูในคัมภีร์อะไรก็ไม่เจอเขาเอาพูดง่ายๆเอาหมัดเด็ดใส่กันเลยนะปัญหาหมัดเด็ดพูดง่ายถ้าท่านไม่รู้แล้วท่านจะตอบได้ยังไงปัญหานี้นั่นเพราะเราเอาจังๆอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้เราพูดในวงของเราเราพูดตามจริงเพราะเรื่องผู้ใหญ่ผู้น้อยผมไม่ได้ไปสนใจนี้ยิ่งกว่าอัดกว่าทำผมเคารพท่านเลยเคารพแต่ผมอยากจะทราบความจริงจากท่านผมก็ต้องถามป้าพ่อไปเลยท่านก็ตอบถามมาทันทีแสดงว่าท่านเชี่ยวชาญท่านผ่านไปนานแล้วครับถามตอบป้าออกมาทันทีสิบนาทีหยุดป้าอีกปัญหานี้เข้าอยู่ป้าอีกท่านก็ยิ่งตอบใหญ่เลยทีนี้จะถามถามเลยพอจบนะอ้าวมันผิดที่ตรงไหนก็หาค้านนะว่าก็ผมไม่ค้านก็ผมหาจะทำอย่างนี้เองคงไม่มีใครไปถามท่านปัญหาอย่างนี้เชื่อไปถามเรามันปัญหาป่าๆเราไปถามดูท่านโอ้ยอาการของท่านกระปี้กระเปร่าขึ้นในขณะนั้นนะปรากฏว่าสดชื่นขึ้นขึงขังตึงตังเสียงลั่นหมดนะอย่างนั้นนะพลังของจิตท่านเห็นไหมมีผู้ไปนั่นไหมผมบอกว่าไม่มีใครมาถามอย่างนี้อีกคุณง่ายผู้อย่างท่านท่านก็ว่าไม่มีใครมาถามนี่ขอให้ได้พูดออกมาให้เต็มอาจเต็มธรรมสักทีเถอะมันมีแต่คนหูหนวกตาบอดพูดฟังก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวจดหมายคำว่างั้นมั้งก็ใส่ถางถางมาพลังของธรรมโอ้โหพุ่งพุ่งร้านจึงเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์แสดงธรรมที่ใครจึงว่ากระดุกธรรมไม่มีอำนาจมันตาพิเรศได้เลยพลังของธรรมที่แสดงมานี่โอ้โหเผ็ดร้อนเสียงกังวานเสียงแผดไปหมดเลยเพราะอำนาจของธรรมโดยอาศัยเสียงนี่เป็นเครื่องมือแสดงออกพลังธรรมเผ็ดร้อนเสียงก็เผ็ดร้อนพลังธรรมนี้ออกมากหรือมีกำลังออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งกิริยาการก็ยิ่งแสดงให้เต็มที่พลังของธรรมไม่งั้นตาพิเรศได้เลยธรรมไม่มีกำลังเราเชื่ออย่างนั้นนะเราเชื่ออะไรนะแต่มันเป็นอยู่ในหัวใจเราดูเราดูเราไม่ได้สนใจกับใครอะไรมันรู้สิ่งนั้นอย่างนี้มีอะไรมันอยู่นอกจากธรรมแล้วอย่าคิดมีดในใจกับผู้ใดเคยกดติดใจนะเพื่อนเราไม่เคยปรากฏไม่มีอะไรมาปรากฏจะให้ว่าดุคนได้ไงเพราะว่าดุด้วยอารมณ์ก็ต้องหมายถึงกิเลสที่เป็นพาให้เป็นอารมณ์ขึ้นมาเห็นมันไม่ปรากฏคือทั้งตึงตังตามพลังของธรรมหนักเบามากน้อยนั้นเรายอมรับนิสัยครูบาอาจารย์องค์ไหนที่มีความอุกอาจกล้าหาญโดยแล้วนั้นน่ะยิ่งจะออกอย่างเผ็ดร้อนที่สุดเหมือนอย่างคนเคยโกรธเคยแค้นกันมาทั้งกับทั้งกันนั่นแหละใส่ผางผางผางเลยพลังของธรรมพุ่งพุ่งพุ่งมาพูดกันแล้วทั้งก็ต้องตอบปัญหาท่านเสร็จแล้วว่าท่านจะต้องแน่ใจเหมือนกันนั่นมีเพียงแต่เราจะไปแย่ท่านท่านต้องแย่เราด้วยเหมือนกันแย่ในทางความรู้สึกท่านเราจะเห็นหน้าก่อนที่ท่านถามเราองค์นั้นเคยพูดกันแล้วอย่างนั้นแล้วองค์นั้นเคยพูดกันแล้วอย่างก็หมายถึงปัญหาอันนี้แหละนั่นคือพูดอย่างเนื้อสมลำสมดีเราพยายามแล้วเนี่ยที่จะไปคุยธรรมะกับท่านโดยเฉพาะมันไม่มีเวลาคราวที่แล้วเองต้องตัดสินใจเอาให้ได้คราวนี้เคลื่อนไปไม่ได้นอกจากท่านสุขภาพท่านไม่อำนวยเท่านั้นก็ให้เต็มไม่เต็มหมดแล้วออกมาก็สบายแต่ท่านฉันท่านนี้ไม่มีเวลามาก่อนจะคุยธรรมะท่านโดยเฉพาะทีไม่มีเวลาจะฆ่าตัวเองอย่างน้อยก็สามสี่ห้าองค์นั่นจ้ะผมพยายามตั้งแต่ปีเดียวเขาจะตั้งแต่ผมมาท่านท่านอยู่ที่วัดท่านเอาเองผมทำนั้นตั้งสองคืนออกจากนั้นผมไม่ได้เลยไปผมจะไปดูอาการของท่านท่านเป็นโรคหัวใจที่หมอเขาห้ามไม่ขนเยี่ยมเลยผมก็ไปท่านนั้นสองคืนมาหาท่านกันบ่ายก็มีท่านเองนั่นเชียวไม่มีแก่เข้ามายุ่งท่านท่านก็คุยกับแกกับพระกันเองเชียวเวลาเราไปฝึกคือธรรมะในเวลาเหมาะสมไม่มีเวลาเหมาะสมจึง มาอยู่อุดรธานีวันตาเดียวแน่นเลยมีคุยกันคุยกันอย่างเต็มปากหลวงพ่อบัวกับท่านท่านหลวงปู่ขาวเอากันอย่างเต็มเหนียวท่านอาจารย์ดีก็ไม่ได้คุยอะไรอีกมากแต่ก็เขียนหนังสือถามปัญหาท่านท่านตอบได้ดีเราก็ไปทีง่ายใจเพราะท่านหินวังคนไปกับเรามากเราพูดข้างหน้าท่านก็ได้ยินเวลาท่านพูดท่านเราเวลาท่านพูดท่านเราฟังพูดเราเราก็ได้ยินเวลาเราพูดท่านฟังก็ไม่ได้ยินท่านจะเขียนหมายน้อยๆอ่ะผมก็ถามเขียนปัญหาน้อยถามท่านก็เขียนตอบมายืนมาเราอ่านดูแล้วถามอีกท่านก็ตอบอีกมาอันนี้ก็เราก็แน่ใจแต่นี้อันหนึ่งที่เราไม่สบายใจตามหลักธรรมที่ท่านบอกว่าเราเป็นอาจารย์ท่านโน้ตสบายใจคราวที่มาจากท่านไปพาไปตำลุ่มมาท่านเคยชอบมาส่งนี่เราเคยชอบจากนู้นแล้วก็จะมาหาเราให้ฝากความคิดถึงไปถึงท่านหาบัวนะท่านหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาอันนี้ก็มาพูดตามนั้นเลยเฮ้ยทำไมพูดนี่อ่ะก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นเนี่ยว่าอีกท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาเราในเรื่องกันเนี่ยอุบายถวายอุบายต่างๆนั้นเราก็ยอมรับหรือที่ท่านดูสีเราเรื่องลงใจท่านบอกว่าเรื่องลงใจนี่โอ้ยสมชื่อสมนามท่านอาตมานะผมปฏิบัติในขั้นนี้ผมจึงเห็นหนังสือของท่านมีคุณค่ามากที่สุดเรื่องลงใจผมห่างจากตัวผมไม่ได้เลยอันนี้น้องแสงเนี่ยเรื่องลงใจนี่ห่างจากตัวผมไม่ได้เลยเวลามันเกิดขึ้นของเราผมก็ต้องเปิดปุ๊บเลยดูการที่ท่านสอนพระเพราะการท่านสอนพระมันเผ็ดร้อนทุกกันลงถึงความจริงความจริงทุกกันท่านก็เลยพูดถึงเรื่องการแจงกันห้าเท่าที่ผมอ่านมานี่ไม่ว่าหนังสือเล่มไหนของใครบรรดากรรมฐานอื่นไม่มีท่านผู้ใดที่จะแจงเรื่องขันห้าได้ละเอียดละออยิ่งกว่าท่านหาทางภาคปฏิบัติทางหลังที่แจงกันห้าทางภาคปฏิบัติผมถือเป็นแว่นดวงใจหัวใจผมที่ท่านมาทำมรรคาเรามันเคยมาทำมรรคาเราผมคนห้ามก็บาปเขายอมนั่งเพราะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนมากมายแล้วความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงมาพากันตั้งอกตั้งใจนะเอาให้จริงให้จังมาก็อยู่นี่ก็ไม่กี่องค์ผมพยายามรักษาเพื่อให้หมู่เพื่อนได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติจึงไม่รับมากทั้งที่สงสารบรรดาพระทั้งหลายต่างองค์ต่างก็มีหัวใจอยากมาอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่เราคิดถึงโทษของการอยู่มากไม่ใช่ถึงของดีผู้ที่อยู่แล้วก็จะเป็นหาความสะดวกไม่ได้ผู้ที่มาอยู่ใหม่ก็จะไม่เป็นเม็ดเป็นหน่อยเพราะมันที่มันก็คับแคบไม่อำนวยเวลานี้องค์ไหนอยู่ที่ไหนก็เหมือนองค์เดียวองค์เดียวไม่ว่ากุฏิไม่ว่าทางยังกรมที่ประกอบความภาคเพียรมันเหมาะสมเหมือนก็อยู่องค์เดียวองค์เดียวถ้ามีหลายองค์เข้ามาก็ต้องทางยังกรมก็แทรกเข้าไปที่พักที่อยู่ก็แทรกเข้าไปเลยเต็มไปตั้งแต่พระตอนนี้เหมือนกับมีงานรัวล่ะรัวล่ะผลประโยชน์ของมันได้เท่าที่ควรเราต้องระมัดระวังการปกครองของสำคัญเพื่อดูแลเพื่อถึงว่าเกิดอะไรขึ้นมาทำให้กระทบกระเทือนไปทั่วทั้งวัดเพราะกรรมฐานเป็นความละเอียดมากกว่าปกติของวัดทั้งหลายของพระทั้งหลายพระกรรมฐานเพราะมีความเกี่ยวโยงกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนอวัยวะเดียวกันถึงขนาดนั้นจิตมันยังไม่ลงไม่รวมยิ่งมันมีความกระทบกระเทือนทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเหตุผลกลไกอันใดไม่ลงกันเพราะอำนาจของกิเลสนั่นแหละมันถึงไม่ให้ลงกันด้วยแล้วนั่นน่ะก่อฟืนก่อไฟเผากันทั้งวัดเลยเราระวังมากที่นั่นเป็นของหยาบหยาบกิเลสหยาบหยาบมันควรจะเห็นตัวมันแล้วคราวนี้รักษาเอาที่เห็นตัวเองอันนี้ไม่ใช่ทำคนให้ยิ่งเสกไม่ใช่ทำเราให้ยิ่งเสกไม่ได้ทำผู้ใดให้เสียทางนั้นเรามาเพื่อจะมาฆ่าสิ่งนี้จึงให้เห็นสิ่งนี้เราเป็นภัยอย่างสำคัญมากนะแสดงออกมาไม่ได้ถ้าเราไม่ตายเสียในว่างนั้นเลยจะมันแพ้ใครก็แพ้เถอะขอให้แพ้ที่เหลือตัวเองเป็นของสำคัญมากชนะใครก็ตามไม่เห็นดีฟรีอะไรเลยชนะตัวเองแล้วนี่เสร็จนะตรงนี้เคยเสียดายอะไรกิเลสมันทำให้เสียดาย เวลาปล่อยลงไปตามความจริงนั้นหมดดีก็ออกมาจากปากเขาชั่วมาจากปากเขาสัมผัสหูเราครับดับพร้อมดับไปพร้อมมันก็ทำนั้นนี่แหละต้องเทศผมนะอาจารย์แต่นี่หมายถึงว่าพูดเทศตามความรู้จริงเห็นจริงนะไม่ได้หมายถึงว่าเทศกลุ่มสี่กลุ่มห้ายุ่งสร้างความกังวลวุ่นวายอะไรขึ้นภายในจิตใจเราไม่หมายอย่างนั้นหมายถึงการเทศด้วยความรู้จริงเห็นจริงของผู้ปฏิบัติอบรมด้วยความจริงจากภาคปฏิบัติจริงๆนั้นการฟังเทศนี้เป็นภาคปฏิบัติอันหนักหนึ่งจิตก็สงบได้ง่ายถ้าอยู่ในจิตที่อยู่ในขั้นสงบแม้แต่ยังไม่สงบก็ยังสงบขณะที่เทศเพราะความรู้สึกกับเสียงกระแสร้องธรรมเข้าไปสัมผัสยับไม่มีโอกาสที่คิดในแง่อื่นทำเห็นทำปกติใส่ชอบคิดอยู่เสมอแม้แต่บังคับด้วยจิตภาวนามันยังคิดได้อย่างสะดวกสบายของมันเพราะมันเคยมีหน้าเหนือสติปัญญาอยู่แล้วโดยปกติสติปัญญาที่สติของเราที่เคยที่อบรมเบื้องต้นจึงไม่ทันกับมันมันพออาศัยเสียงตั้งจิตแล้วเฉพาะต่อภายในเสียงผ่านเข้ามายับยับเข้าใจความหมายคล้องคล้องคล้องนี่จิตนี้ก็ติดต่อกันกับกระแสเสียงเรื่อยๆที่มีโอกาสที่จะข้างนอกแล้วสงบตัวลงไปนี่จะได้ผลประจักษ์ง่ายกว่าที่เราปฏิบัติโดยลำพังเรามีจิตมีฐานในความสงบได้แล้วก็ยิ่งรวดเร็วพอฟังจอดฟังจิตมันแน่วมันคือเลยต่อยกระทั่งเสียงเคลื่อนเข้าเต็มที่ของตัวเองแล้วดูเดินทางไม่มาถึงแต่ละเสียงเลยเสียงธรรมเดี๋ยวนั่งตัวทรงตัวได้แล้วโดยลำพังขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยเสียงกระแสของความเข้าไปพยุงดังนั้นมีเราพูดถึงขั้นสงบพูดถึงขั้นปัญญาเวลาเป็นเทศมันขยับตามมันไม่ได้อยู่กับที่ที่จริงมันอยู่มันเหมือนจะห่อจะดึงอยู่หน้าของปัญญาแต่ดูร้อนโดยลำพังก็หมุนติ่วๆแล้วที่ฟังกันเทศมันเหมือนตามนิ้วเลยดีกว่าปั๊บปั๊บปั๊บเหมือนท่านเบิกเบิกท่านขยับตามแล้วที่พอไปถึงจุดที่เรากำลังพิจารณาข้องใจตรงนี้ท่านจะว่าเหมือนกับมันจ่อนะพอท่านเทศไปเรื่องท่านพุ่งเลยเพราะท่านรู้แล้วเราไม่รู้พอท่านพุ่งนั้นพวกมันโดดถึงกลางเลยมือได้เหมือนกับว่ากล้าประทันเหมือนกันมันเป็นเชื่อเชื่อจริงๆว่าข้างกุศลการที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมบรรดาพุทธบริษัทและบรรดุมรรคผลนิพพานไม่เชื่อได้ยังไงความจริงมันมีอย่างนี้ประจักษ์กับผลนิพพานในตัวของเราเองเพียงเท่ากับหนูตัวหนึ่งมันยังพอจับเงื่อนมาเป็นสักขีพยานกันได้อือครับเลยนะความพระพุทธเจ้าใครจะเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในการสั่งสอนตัดโลกด้วยอุบายนั่นเราชื่อที่เป็นศาสดาองค์เอกหันมาพระเจ้าสาวกก็ล้วนแล้วเป็นแต่คือรู้จริงเห็นจริงมาแล้วสอนไปตรงไหนพูดไปตรงไหนมีแต่ความจริงทั้งหมดจากความรู้จริงเห็นจริงท่านทั้งนั้นผู้ฟังที่มุ่งกับความจริงอยู่แล้วมันต้องรู้มันต้องเข้าใจมันต้องถึงมันจะเทศพอเป็นพิธีตัวเองก็ไม่ทราบต้องทำมาเป็นจำได้ว่าทำเป็นสี่ห้าตาผู้ฟังฟังแล้วนะเป็นมีสายปัจจัยว่ะมันไม่เรื่องเทศทางภาคปฏิบัติแต่ทางปริยัติมันผิดกันมากลืมเมื่อแหละเรื่องปริยัตินำมาเทศปริยัติไม่เรื่องเหมือนก็ไม่ได้เรียนยกคาถาแปลไปอีกอย่างเดียวเนาะแต่ไม่ผิดจากภาคไปแปลตามความถนัดในความรู้สึกตัวเองที่ได้ปฏิบัติซึ่งเป็นธรรมเหมือนกันพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เหมือนกันเยอะภาษีถึงปั๊บแต่ปุ๊บไปทางนี้ปุ๊บข้าวหลังมาโยกไปปั๊บปั๊บไปทางนี้แปลครูด้วยกันเพราะความฉลาดแหลมคมท่านหลายสังหลายคมคลิกอยู่นี่ตลอดนั่นเนี่ยความฉลาดคลิกกลางเปลี่ยนแปลงก็ได้ทุกแง่ทุกมุมในกระทู้อันเดียวกันนั่นผิดกันหนึ่งความฉลาดความโง่มันผิดกันมากนายจึงกล้าพูดโอ้ยยิ่งกว่ามหาก้าวประโยชน์สิบประโยชน์เลยว่าความแปลงท่านรวดเร็วที่สุดพยกขึ้นปุ๊บแปลปุ๊บเลยหาประเด็นสี่ประโยคเราก็เคยฟังมาแล้วเราไม่ได้ประมาทเราฟังมาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆกลัวกลัวจะแปลจากกลัวจะผิดตับผิดแสงเอาเรื่องถอยหน้าถอยหลังแปลไปดิเน้นแปลเป็นกระสับแต่แสงยกสุดแต่มีท่าที่พัดตัดใจบ้าไปหมดฟังเลยไม่ได้เยอะอันนี้เป็นอย่างนั้นเอาเนื้อออกมาเลย
1: นี่เนื้อมันอ้าวจะกระดูกมันจะมาแทะเนื้อมันโยนเนื้อออกมาโยนเนื้อมาคว้าเนื้อออกมาดีคือกันมีคนได้เห็นเนี่ยครูบาอาจารย์โอ้มองดูที่อะไรคือกันคือคนทั้งหลายอยู่มากทีเดียวเราเป็นเราเห็นนักสังเกตก็ถูกขึ้นเหมือนมันเหมือนไม่ชินเลยในการอยู่กับท่านความที่จะถือประโยชน์จากท่านมันไม่ชินมันจะพูดที่เล่นที่จริงบางทีท่านพูดนิทานไม่ย่อพูดพอพูดไปรู้ว่าไปสัมผัสนิทานแล้วท่านเอานิทานมาแล้วโอ้มันขบขันเล่นเมื่อไหร่แต่ท่านไม่หัวเราะนะมันพูดเฉยเลยเราจะตายมันจะภาพเปรียบเทียบสอนเราคนโง่นี่แหละว่าไปนู้นแต่มืองอกับมันเหมือนกับที่ไปนู้นแต่มืองอวางเนี่ยที่มาพวกเราทำหลังไกลรบกับมันนี้ตาก็แหลมคมตาดีหูก็รวดเร็วจนเราคิดลำพึงบางครั้งคิดจริงจริงเวลาใส่เรื่องจะเย็บผ้าเย็บอะไรทั้งหมดใส่เรื่องแต่เวลาท่านมองอะไรท่านก็มาที่เห็นเรื่องยิ่งกว่าตาที่หมูที่หมาเรานี่โอ้อะไรท่านได้ยินนะอะไรท่านได้ยินไม่ได้ยินยังไงจิตอยู่กับตัวตลอดเวลามีเวลาไหนที่จิตจะพลาดจากตัวไปนั่นหลับใหญ่ตรงนั้นท่านความรู้ท่านไม่ได้พลาดจากร่างนี้ไปเลยถึงจะแยกไปตรงไหนคิดไปตรงไหนนั้นก็ตามความรู้เป็นหลักอย่างนี้เลยไม่ได้ไปหมดทั้งเมื่อทั้งตัวเหมือนเราคิดอะไรไปนู่นความรู้ถึงไปนู่นอันนี้ไม่มีเลยยังเหลือแต่ร่างกระดูกเศษคนเคลื่อนที่คุณเศษผ้าเคลื่อนที่คิดไปนู่นก็ไปนู่นจริงคิดไปเรื่องอะไรไปเรื่องนู่นจริงความรู้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนี่มันผิดกันที่ตรงนี้ท่านไม่เป็นอย่างนั้นเราเชื่อแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหนีมาเชื่อภายหลังนี่นะแต่ก่อนก็เริ่มลำพึงไม่คิดแล้วสิ่งนี้ทำไมตาท่านทำไมถึงดีนะอะไรเห็นแล้วหูก็ได้ยินก่อนนะอะไรเห็นก่อนดูผ้าที่วอนสบงของใครบริสังกันคลองผ้าดูไหมท่านดูตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นู่นเวลาจะบอกข้าตัดที่สบงที่วอนเวลาของมีมาตัดให้องค์นั่นที่เลยเดียวดูดิตัดทรงให้อยู่นั่นองค์นั้นตัดจีวรให้องค์นี้ตัดสังขารติให้องค์นั้นนั่นนั้นท่าเป็นยังไงนั่นนั่นท่านดูตั้งแต่เมื่อไหร่ดูนะท่านไม่บอกท่านดูแล้วใครจะไปรวดเลยที่หมดท่านเราอยู่ด้วยกันถ้าตาใสยิ่งกว่าตาแมวนี่ยังไม่เห็นถ้าตาไม่พิจารณาตาไม่สังเกตตาท่านสังเกตตาไปถึงไหนความรู้ไปถึงนั้นก็แฉเสียงมาผัดสัมพันธ์รู้ไปถึงนั้นทางโน้นก็รู้ทางนี้ก็รู้ต่อเนื่องกันเยอะหมดแล้วมาสัมผัสนี้ปุ๊บรู้ทันทีเพราะความรู้ไม่ออกจากตัวมีแต่กระแสความรู้ออกของโน้นความรู้อันตั้งเดิมมีกินอยู่นี่เราวันไปทั้งหมดเลยว่าอะไรทำไปหมดเหลือแต่ร่างนั้นก็ผิดกันอะไรที่ยอมรับนี่ต่อเวลาไหนท่านเผลอจิตไม่อยู่กับตัวมีเวลาไหนไม่มีเนี่ยนะเป็นประจำเรียกว่าอาการลิโกอาการลิกจิตจิตไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีอะไรเข้ามาตัดคอนความรู้ซึ่งเป็นหลักธรรมชาตินั้นให้ขาดไปเป็นรักเป็นตอนระยะนั้นรู้ได้ระยะนี้ลึกได้ระยะนั้นลึกไม่ได้นั้นท่านไม่มึนจิตสั่นเวลาเทศน์เสียงเพราะเสียงท่านกังวานได้ยินประตูว่าเคยดังขึ้นดังขึ้นยิ่งธรรมะสูงเท่าไรละเอียดเท่าไรหมุนเตี้ยวเตี้ยวมาพลังของจิตพลังของธรรมมีเพื่อนได้เห็นปฏิบัติคาซึ่งมันมองท่านท่านคุ้นใครเมื่อไม่คุ้นใครสง่าผ่าเผยอยู่ตลอดเวลาทำประเภทนี้ไม่คุ้นใครรอบเกยตลอดแล้วท่านเทศน์ธรรมนาก็สองชั่วโมงนะอย่างน้อยสองชั่วโมงวัยแก่เนี่ยเป็นอย่างน้อย2ชั่วโมงดีๆก็คือเกินมากกว่าจะ3ชั่วโมงบางที4ชั่วโมงมันเพลินเพราะเรามุ่งต่อทำอย่างยิ่งอยู่แล้วหนึ่งแล้วอยากได้ยินได้ฟังเพื่อเพิ่มกำลังของจิตใจและให้ใจยื่นความรู้ความฉลาดในแง่ต่างๆของธรรมปฏิบัติหนึ่งจากการฟังการอบรมของท่านเราต้องเคยเคยไปอย่างจริงอย่างจังไม่มีที่ค้านเรียกว่าถูกต้องทุกเล็กบททุกบาททุกคำไปเลย
0: ไม่มีอันไหนที่จะได้เลือกว่าอันนี้ผิดไม่นั่นแหละผู้รู้จริงเห็นจริงพูดออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ฟังเพื่อความมุ่งอัดมุ่งทำอยู่แล้วทำไมจะไม่ได้ผลอย่างน้อยก็ตั้งตัวเป็นสมาธิขึ้นมาได้จากการอบรมของท่านเราจึงเชื่อจริงๆการสั่งสอนอันนี้การเข้าพุทธการแล้วแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานไม่เชื่อได้เลยความจริงลบได้ความปลอมมันเป็นหัวใจเราก็เหมือนกับใครจะเป็นไปไม่ได้เพราะเรามันมืดเหมือนกับคนตาบอดเราบอดคนเดียวเหมือนกับโลกที่เขาจะตาบอดกับเราทั้งโลกมันได้ยังไงมันบอดเพียงคนเดียวแต่เรานอกนั้นเขาตาดีเขาก็เห็นในที่เนี่ยหูหนวกแต่เราคนอื่นเขาหูดีเขาก็ได้ยินในที่ตุกหูก็ได้หรือตาเราใจเรามันบอดตาใจคนอื่นไม่บอดเขาก็รู้ได้เห็นได้เขาทำเพื่อทำใจให้สว่างมีพากันจับหลักไว้ให้ดีนะการประพฤติปฏิบัติตัวไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด

อันนี้จะอธิบายธรรมะให้ธรรมนักบุญทั้งหลายฟังวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสอย่างยิ่งในบรรดาวันทั้งหลายที่ผ่านมารู้สึกวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสเต็มที่นับแต่เริ่มออกเดินทางมาเป็นโอกาสในการแสวงบุญตลอดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้คำว่าบุญท่านทั้งหลายคงพอทราบได้เป็นสิ่งที่โลกต้องการทั้งคนและสัตว์ตลอดมาไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนความนิยมอย่างอื่นสิ่งอื่นทั้งหลายนั้นมีการนิยมเป็นยุคเป็นคราวแล้วเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆส่วนความนิยมในคำว่าบุญนี้ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดมีความมุ่งหวังกันตลอดมาทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความรู้สึกยังมีอยู่ภายในตัวของบุคคลและสัตว์นั้นๆแต่ควรทราบตามภาษาไทยของเราที่แยกออกไปจากบุญก็ซึ่งก็เป็นภาษาไทยคำหนึ่งแล้วเพื่อทราบความหมายในคำว่าบุญนี้ให้ชัดเจนสมกับว่าเป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังอย่างแท้จริงนั้นคืออะไรคำว่าบุญนี้จึงหมายถึงความสุขโดยตรงจะเป็นความสุขทางกายหรือทางใจเป็นเรื่องที่โลกเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยกันไม่มีวันจืดจางเปลี่ยนแปลงในความปรารถนาซึ่งความสุขนี่เป็นสิ่งที่โลกต้องการเสมอมาความสุขทางกายอย่างหนึ่งความสุขทางใจอย่างหนึ่งรวมแล้วมีสองกายสบายเราก็อยู่สงบใจสบายเราก็เรียกว่าเป็นสุขนั่นเองสาเหตุที่ให้เกิดเป็นความสุขขึ้นมาทางกายทางใจต้องมีการขวนขวายมีการระมัดระวังรักษาอย่าให้เป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกเข้ามาทำลายความสุขทั้งสองประเภทนี้ได้ที่ท่านนักใจบุญทั้งหลายอุตส่าห์สละเวลาหน้าที่การงานและทรัพย์สมบัติมากน้อยด้วยใจจริงของตนมาสู่สถานที่นี้ก็ดีหรือในการบำเพ็ญบุญทั่วๆไปก็ดีชื่อว่าเป็นต้นเหตุแห่งการแสวงหาบุญคือความสุขอย่างแท้จริงถูกต้องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสอนมาแล้วนี่เป็นทางที่ถูกที่ดีเป็นทางที่ชุ่มเย็นแก่จิตใจของเราบุญนี้ได้มากน้อยเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นได้มากเท่าไรก็ไม่เหลือเฟือเหมือนอย่างอื่นๆไม่เฟ้อเป็นสิ่งที่สัตว์โลกปรารถนาโดยทั่วกันแม้ที่สุดท่านพูดถึงวิมุตตินิพพานก็ยังต้องมีธรรมชาติอันหนึ่งที่โลกทั้งหลายพอทราบกันในทางสมมุติว่าปรมังสุขขังท่านยังมีความสุขอันเยี่ยมอันอย่างยิ่งอีกด้วยภายในจิตใจของท่านฉะนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าบุญคือสิ่งที่โลกต้องการเราผู้หนึ่งในนามของโลกทั่วไปเราจึงพยายามทำความสนใจและขวนขวายในทางบุญให้เกิดขึ้นคนไม่มีบุญสัตว์ไม่มีบุญเป็นบุคคลและสัตว์ที่อาภัพมากเกิดมากับโลกเขา
แม้วันคืนปีเดือนยังคงเส้นคงวาอยู่ตามธรรมดาก็ตามก็รู้สึกว่าวันคืนปีเดือนนั้นยืดเยื้อมากอยากให้มืดให้แจ้งเสียโดยเร็วเพราะทนต่อความทุกข์ความทรมานนั้นไม่ได้นี่คือขาดบุญคือความสุขมีแต่ความทุกข์ทรมานทางกายทางใจบีบบังคับอยู่ตลอดมาวันคืนปีเดือนจึงเป็นเหมือนกับยืดยาวเอาเป็นเหลือประมาณโลกก็กลายเป็นโลกแคบถ้าลงทุกข์เดินเข้ามาบีบคั้นร่างกายและจิตใจของคนและสัตว์รายใดก็ตามอะไรอะไรก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไม่เป็นที่เจริญใจทั้งนั้นโลกก็แคบเข้ามาแต่วันคืนปีเดือนรู้สึกว่ายืดยาวมากมายชีวิตนี้ก็รู้สึกว่ายืดยาวในขณะนั้นความสมใจที่ตนอยากให้พ้นจากทุกข์ที่กำลังทำลายตัวของเราอยู่นั้นคืออยากตายไปเสียในขณะนี้เพื่อจะได้พ้นจากทุกข์ที่กำลังบีบบังคับอยู่แล้วนี้ไปเสียนี่ต้องทำให้จิตทั้งเราคิดได้ต่างๆเพราะอำนาจของทุกข์นี้เป็นของที่รุนแรงมากโลกทั้งหลายจึงไม่ปรารถนากันแม้แต่สัตว์ก็กลัวไม่ว่าแต่มนุษย์เราเลยการสร้างเครื่องป้องกันทุกข์จึงมีหลักวิชามีอุบายวิธีที่จะสร้างดีงามโดยไม่ไปสร้างความทุกข์ให้ตัวเองแล้วผลทุกข์ให้คนอื่นคือไม่เหยียบย่ำทำลายคนอื่นเพื่อการสร้างความสุขให้ตนเองอันเป็นทางที่ผิดพระพุทธเจ้าจึงได้ประกาศสอนธรรมอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่เรียกว่าสวัคขาโตภควตาธรรมโมแปลว่าคำสั่งสอนอันเป็นเครื่องชี้แนวทางเดินของชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตแก่บรรดาสัตว์นั้นพระองค์ท่านได้ตรัสไว้ชอบทุกสิ่งทุกประการแล้วไม่มีส่วนบกพร่องนี่เป็นทางเดินอันราบรื่นจะหม่ำเสมอและชุ่มเย็นแก่ผู้ดำเนินคือประพฤติปฏิบัติตามทางที่พระองค์ท่านทรงประกาศสอนไว้ดังเราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญและปฏิบัติตามสวัคขาตธรรมนั้นตลอดมาเห็นกฐินทานที่เราได้บำเพ็ญมาเป็นประจำจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นการดำเนินตามหลักสวัคขาตธรรมที่พระองค์เจ้าสอนไว้แล้วทั้งนั้นนี่เป็นทางที่ถูกที่ดีเป็นทางชุ่มเย็นทั้งผู้ที่ให้ทานทั้งผู้ได้รับทานจากเราผู้ทั่วไปก็ว่าทั้งผู้ให้ผู้สงเคราะห์ทั้งผู้รับการสงเคราะห์เราจะสงเคราะห์มนุษย์ด้วยกันก็ตามสงเคราะห์หรือให้ทานแก่สัตว์ก็ตามสัตว์ก็ไม่เป็นภัยเราก็ไม่เป็นโทษต่างคนต่างมีความสุขเราได้รับความสุขเพราะการสงเคราะห์ผู้อื่นในทางน้ำใจด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในจิตใจว่าตนมีวาสนาพอจะให้คนอื่นหรือสัตว์อื่นได้อาศัยความร่มเย็นจากตนสัตว์หรือคนก็ตามรายที่ได้รับความการสงเคราะห์จากเราก็มีความดีอกดีใจตนได้มีเท่าที่ตนได้รับความสุขมันจากท่านผู้นั้นผู้นั้นได้สงเคราะห์มีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ต้องระลึกกันเป็นธรรมดาจะลืมเสียไม่ได้นี่จึงเรียกว่าเป็นทางที่ให้ความร่มรื่นทั้งสองทางจะเรียกว่าทานบารมีก็ได้ทานนี้เป็นความจำเป็นสำหรับโลกเราจะเว้นทานนี้เสียไม่ได้เพราะเป็นพื้นแห่งชีวิตความเกี่ยวเนื่องระหว่างกันและกันกว้างแคบไม่มีประมาณต้องอาศัยทานเป็นเครื่องเชื่อมโยงถึงกันถ้าไม่มีทานแล้วโลกนี้ต้องแตกทานจึงเป็นเหมือนกับความมั่นคงหรือสิ่งมั่นคง
ในการก่อสร้างจะเป็นสร้างบ้านสร้างเรือนก็ตามไม่มีสิ่งมั่นคงเป็นหลักยึดไว้แล้วบ้านเรือนนั้นๆก็ย่อมไม่แน่หนามั่นคงโลกจะเป็นจะมีความปึกแผ่นแน่นหนาเพียงไรต้องอาศัยการสงเคราะห์ซึ่งออกจากความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจกันเป็นรากฐานสำคัญสิ่งที่จะนำมาสงเคราะห์ก็ย่อมเป็นไปเองเพราะใจเป็นผู้บงการทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติต่อกันโดยไม่นิยมว่าเป็นนักบวชและฆราวาสตลอดสัตว์ทั้งหลายย่อมมีต่อกันอยู่เสมอแต่ไม่ได้ให้ชื่อว่าเขาให้ทานกันเฉยๆแปลแล้วก็แปลว่าการให้นั่นแหละทานะแปลว่าให้มีพูดให้ฟังให้เราทราบกันอย่างชัดๆก็คือแปลว่าให้นั่นเองจะให้ด้วยวัตถุให้โดยการอบรมสั่งสอนให้โดยวิธีใดก็ตามเพื่อความรู้ความเข้าใจผู้อื่นได้รับความสุขจากการให้ของตนเรียกว่าทานทั้งนั้นทานวัตถุคือให้ด้วยวัตถุสิ่งของให้ทางความรู้ความฉลาดคือให้การอบรมสั่งสอนให้อุบายแนวทางอะไรก็แล้วแต่จัดว่าทานทั้งนั้นทานจึงเป็นเรื่องใหญ่โตประจำโลกถ้าขาดทานเสียเมื่อใดโลกก็ตั้งอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาไม่น่าแม้ที่สุดในครัวเรือนเดียวกันก็เหมือนกันอยู่ด้วยกันมาก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของครอบครัวนั้นๆไม่มีนี้เป็นพื้นฐานจะเป็นมาไหมจะโลกหรือครอบครัวนั้นจะเป็นไปไม่นานนอกจากการกระทำของเราที่ได้บำเพ็ญลงไปด้วยวัตถุเทวทานเช่นนี้แล้วผลที่แสดงอยู่ในปัจจุบันและอนาคตย่อมเป็นไปเพราะอำนาจแห่งทานนี้โดยสม่ำเสมอทานแทนที่จะให้คนอื่นไปเสียจนหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือติดตัวแต่ผลแห่งทานย่อมสะท้อนย้อนกลับเข้ามาเป็นสมบัติของผู้นั้นจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดไม่อดอยากขาดแคลนเพราะอำนาจแห่งทานบารมีที่ตนไม่เคยสร้างไว้เข้ามาเป็นสมบัติภายในฝังอยู่กับใจเราจะจำได้ก็ตามจำไม่ได้ก็ตามไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามนิสัยคนที่มีทานประจำใจย่อมเป็นผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางไม่คับแคบปีตังไม่ตระหนี่เหนียวแน่นอัธยาศัยหรือนิสัยเช่นนี้แม้จะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ตามนิสัยนี้ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอยู่กับใจถึงร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตามแต่จิตใจนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนิสัยเดิมของตนนี่คือสมบัติภายในที่เกิดขึ้นมาจากการให้ทานเพราะการที่เราจะให้ทานได้แต่ละอย่างละอย่างตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยจนมากก็ต้องออกจากใจที่เคยสั่งสมคุณธรรมประเภทนี้ไปอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วย่อมมีกำลังจนกลายเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างขวางแม้จะอดอยากขาดแคลนไปถึงที่จำเป็นจริงๆก็พอเป็นไปได้หากมีผู้ช่วยหากมีผู้อุดหนุนหากมีผู้เห็นใจหากมีผู้เมตตาอยู่นั่นแหละเพราะเชื่อเดิมของเรามีอยู่ภายในใจจะเกิดในชาติใดพบใดอำนาจแห่งทานบารมีนี้ย่อมเป็นการส่งเสริมไม่ให้อดอยากขาดแคลนแล้วนอกนั้นยังเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยอำนาจแห่งทานนี้ด้วย
อันเป็นส่วนหนึ่งของคุณงามความดีทั้งหลายมีศีลภาวนาเป็นลำดับฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายจึงสอนแล้วสอนเล่าให้โลกทั้งหลายได้ประพฤติตนในธรรมประเภทนี้เป็นพื้นฐานจากนั้นก็สอนถึงเรื่องศีลเรื่องภาวนาไปเป็นลำดับในข้อที่ว่าเป็นนิสัยอยู่ภายในจิตเพราะอำนาจแห่งการบำเพ็ญมาโดยสม่ำเสมอนี้จะเห็นตัวอย่างจากพระพุทธเจ้าของเราในคราวเป็นพระเวสสันดรได้ทรงให้ทานเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนชาวเมืองเขาไม่พอใจถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าขับไล่พระองค์ออกจากเมืองจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียกลัวบ้านเมืองจะล่มจมเพราะพระองค์เป็นผู้หนักในการให้ทานตามพระอัธยาศัยที่เคยเป็นมาอย่างนั้นพระองค์ไม่ขัดข้องเขาขับไปที่ไหนก็ไปยอมไปตามคำที่เขาขับไล่สายส่งให้พระองค์ไปแต่ไม่ทรงลดละในการให้ทานตามพระอัธยาศัยหรือนิสัยของพระองค์ที่เคยบำเพ็ญมาดั้งเดิมแม้จะไปอยู่ในป่าไม่มีสิ่งใดบริจาคทานเหมือนอย่างแต่ก่อนก็ตามมีเพียงกัณหาชาลีเท่านั้นก็ยกให้ทานแก่พราหมณ์ไปเพราะมีเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะให้ทานมีเพียงสองกัณหาชาลีเท่านั้นก็ให้ทานไปอย่างไม่อะไรเสียดายนี่ก็เหลือแต่พระนางมัตสีเทพนิมิตบันดาลเป็นพราหมณ์มาทูลขอนางมัตสีอีกก็ทรงให้อย่างพอพระทัยอีกเช่นเดียวกันเพราะมีเท่านั้นไม่มีอะไรจะให้ทานสมบัติเงินทองอะไรไม่มีเพราะถูกเขาขับหนีไปจากบ้านจากเมืองไปอยู่ในป่าจะมีอะไรเพียงอัตภาพร่างกายจะเป็นไปกับอาหารวันหนึ่งวันหนึ่งก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วหัวเผือกหัวมันเท่านั้นอดบ้างอิ่มบ้างเราคิดดูก็น่าสลดสังเวชกษัตริย์ทั้งองค์สละออกจากตำแหน่งเป็นกษัตริย์กลายเป็นคนขอทานขึ้นมาทันทีทันใดจะว่าเป็นคนขอทานก็ไม่ทราบว่าพระองค์ไปขอทานที่ไหนเป็นคนอนาถาเราดีๆนี่เองฮะเสวยหัวเผือกหัวมันตามป่าตามจะได้ความทุกข์ยากลำบากขนาดไหนแม้เช่นนั้นพระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยการให้ทานการเสียสละยังไม่ปรากฏว่าบกพร่องที่ตรงไหนใครจะขออะไรพระองค์ประทานให้ทั้งนั้นขอลูกให้ลูกขอเมียให้เมียหรือใครจะมาขอพระเนตรหรือดวงหัตถ์ไทยพระองค์ก็ไม่ทรงอะไรพร้อมที่จะยกให้อยู่เสมอนี่ก็เพราะอำนาจแห่งความเสียสละที่เคยเป็นมาภายในพระทัยของพระองค์นั่นเองจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมาจนถอนไม่ขึ้นยอมปฏิบัติตามที่เขาตำหนิทุกอย่างเขาให้อยู่ก็อยู่เขาให้หนีให้ไปไหนก็ไปแต่การให้ทานนี้ไม่ยอมลดละไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมปฏิบัติตามใครปฏิบัติตามพระเวสสันดรพระองค์เดียวเท่านั้นว่าเป็นนักคือนักให้ทานนี่คือความฝังมาแล้วดั้งเดิมจึงได้ยกทานขึ้นเป็นหลักสำคัญในหลักศาสนามีทานเป็นฐานสำคัญรวมแล้ว
คุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากให้การให้ทานนี้ก็สำเร็จขึ้นเป็นอยู่มีความสุขความเจริญได้ก็เพราะอำนาจแห่งบุญการรักษาศีลก็เพื่อบุญคือความสุขการให้ทานก็เพื่อบุญคือความสุขการเจริญภาวนาก็เพื่อบุญคือความสุขซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายต้องการตลอดมาดังนั้นจึงขออนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นนักใจบุญในที่ตาบำเพ็ญตลอดมาไม่หยุดยั้งแล้วยังหวังมีความอบอุ่นในใจว่าท่านทั้งหลายยังไงก็จะปล่อยละอันนี้ไม่ได้คืองามความดีจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับลำดับไปจนชีวิตหาไม่เพราะนี้เป็นรากฐานของจิตใจอย่างแท้จริงที่จะพาเราอยู่เราไปเป็นมีความสุขความเจริญเพราะอำนาจแห่งการสร้างความดีใส่ตัวเองมีเรียกว่าการรักษาตัวเองด้วยความปลอดภัยเพื่ออนาคตชาติภพนั้นในปัจจุบันนี้เรามีชาติมีภพอดีตต้องเคยเป็นผู้เคยมีชาติมีภพมาแล้วและอนาคตการข้างหน้าที่จะผ่านมาชีวิตนี้จะผ่านไปก็เพื่ออนาคตการท่องเที่ยวในวัฏสงสารในภพในชาติของเราต้องมีด้วยกันทุกคนเมื่อเป็นเช่นนั้นความดีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยเกาะเกี่ยวหรือเป็นที่พึ่งของตนในภพชาตินั้นๆต้องเป็นของจำเป็นเช่นเดียวกับชีวิตของตนชีวิตมีอยู่หาความสุขไม่ได้ก็เป็นโมฆะไม่มีคุณค่าอันใดกับชีวิตนั้นๆเราไม่ต้องการเป็นผู้หมดคุณค่าในชีวิตโดยไม่มีความสุขเครื่องอาศัยเลยแต่เราเป็นผู้หวังคุณค่าแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสมหวังดังนั้นเราจึงสร้างคุณงามความดีไว้เพื่อตนนี่เป็นทางที่ถูกเป็นความคิดชอบเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือต้านทานสิ่งที่ไม่ดีอันจะเป็นเหตุทำลายแก่ตนด้วยการสร้างคุณงามความดีจะยากบ้างลำบากบ้างให้เราถือว่าเป็นงานสร้างตัวเองคือสร้างตัวเองให้ดีสร้างตัวเองให้มีความสุขความเจริญสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงสร้างความอบอุ่นให้จิตใจไม่เป็นความเสียหายในความลำบากที่เราสร้างตนเองด้วยการทำดีเวลาจำเป็นจิตใจจะไม่คิดอะไรมากไปกว่าคิดหาที่พึ่งอันนี้เป็นหลักสำคัญที่เราจะต้องคิดด้วยกันทุกคนเมื่อถึงคราวจนกรอบมาแล้วเวลาไม่ร้อนเครื่องป้องกันแดดก็ไม่จำเป็นเวลายังไม่หนาวเครื่องป้องกันหนาวก็ไม่จำเป็นเวลาไม่หิวกระหายอาหารหวานข้าวที่เราเคยอาศัยมาก็ไม่จำเป็นแต่เมื่อเกิดความจำเป็นดังที่กล่าวมานี้จิตต้องประวัติถึงเครื่องป้องกันทันทีพอร้อนปรากฏขึ้นต้องประวัติถึงเครื่องป้องกันหนาวเกิดขึ้นจิตก็ต้องประวัติถึงเครื่องป้องกันความหิวกระหายเกิดขึ้นต้องคิดถึงอาหารผมพูดง่ายๆเอาอย่างนั้นเวลาความจนกรอกจนมุมของชีวิตจิตใจจะเข้ามาถึงจริงๆเราจะระลึกถึงอะไรนี่เป็นหลักสำคัญต้องระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยสร้างมามากน้อยว่ามีเพียงไรหรือไม่มีนั่นเป็นจุดสำคัญเป็นเวลาสำคัญมากสำหรับเราเพราะทุกรูปทุกนามจะต้องถึงความจำเป็นเช่นนั้นด้วยกันเราจึงได้พยายามสร้างเพื่อตัวเองไม่เสียแต่บัดนี้จิตใจที่เคยชินต่อสิ่งใดย่อมระลึกถึงสิ่งนั้นทันจิตใจที่เคยสร้างแต่บาปแต่กรรมเวลาจนกรอกจนมุมคิดหาทางดีไม่มีเพราะตนไม่สร้างไว้จิตก็ประวัติไปถึงแต่บาปแต่กรรมตายไปก็เป็นไฟไปทีเดียวนรกอเวจีจะมีหรือไม่มีมันก็เห็นเป็นไฟอยู่กับผู้นั้นเพราะผ
ผลที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจากตนผู้ทำจะว่านรกอเวจีเป็นผู้มาให้โทษใส่กรรมก็ไม่ได้ความให้โทษให้คุณเป็นเรื่องของเราเป็นผู้สร้างขึ้นเองเราเกิดมาไม่ได้ตั้งใจจะมาสร้างหานตนเองหรือทำลายตนเองด้วยการทำชั่วช้าละมุกอันเป็นไฟเผาตัวแต่เราต้องการมาส่งเสริมตนเองเราจึงต้องสร้างคุณงามความดีไว้เป็นที่พึ่งที่เกาะที่อาศัยเวลาจำเป็นจำใจจิตต้องเกาะจริงๆพอเราเลิกถึงบุญปั๊บใจยิ้มแย้มแจ่มใสอบอุ่นแล้วเพราะเราเคยสร้างไว้จนติดจิตติดใจเลิกเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นเพราะเราสร้างอยู่ทุกวันทุกคืนเป็นความเคยชินกับใจนี่เป็นความอบอุ่นแม้ร่างกายจะแตกสลายไปก็เป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์เราจะต้านทานไม่ได้เพราะเรื่องนี้เป็นคติธรรมดาอันเป็นเรื่องใหญ่โตมากไม่มีใครสามารถจะต้านทานกั้นกลางไว้ได้ต้องปล่อยไปตามสภาพของเขาแต่สิ่งที่เป็นสมบัติของเราอันไม่มีใครจะมาแย่งชิงเอาได้นั่นคือบุญอันเป็นความสุขเครื่องอบอุ่นจิตใจที่เกิดขึ้นมาจากการสร้างบุญเวลานี้เรากำลังสร้างบุญสร้างเครื่องระลึกสร้างเครื่องเกาะเครื่องยึดแก่จิตใจจะถึงคราวจนกรอกไม่จนกรอกไม่สำคัญและลึกเมื่อไรมีความเย็นอกเย็นใจหรืออบอุ่นภายในใจเสมอไปยิ่งถึงคราวจวนตัวมาแล้วก็ยิ่งจะเห็นความสำคัญของใจที่ได้สร้างความดีไว้เพื่อตนเองมากน้อยเพียงไรเราไม่ประมาทธรรมดาคนฉลาดยอมคิดเพื่อตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตเสมอเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ไปอย่างแบบสุขะโตคือไปดีมีความสุขความสบายพบใดชาติใดที่จะเป็นสมบัติของตนก็ล้วนแต่เป็นของดีๆทั้งนั้นเพราะตนสร้างแต่ความดีไว้ผลต้องเป็นดีทั้งนั้นนี่เป็นทางดำเนินของนักปราชญ์ที่เคยดำเนินได้รับความดีและความปลอดภัยจนกระทั่งผ่านพ้นถึงวิมุตตินิพพานมาแล้วได้แก่พระพุทธเจ้าของเราไม่เคยโกหกพวกลมแก่สัตว์โลกแม้คำเดียวประโยคเดียวตรัสคำใดออกมาเป็นคำที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นคำที่ถูกต้องดีงามสมควรที่สัตว์โลกจะประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลเป็นที่พึงพอใจได้ทุกบททุกบาทแห่งธรรมที่ทรงแสดงจึงเป็นธรรมที่ถูกเนื้อต้องใจเป็นธรรมที่ไว้ใจได้ไม่มีคำใดที่จะเป็นคำแสดงหูแสดงใจและเกิดเป็นภัยเป็นเวรแก่บรรดาสัตว์ที่ปฏิบัติตามพระองค์ท่านนอกจากจะเป็นสิริมงคลแก่ตนผู้ดำเนินเท่านั้นไม่มีทางอื่นใดจะเป็นภัยเราเองยังมีทางโกหกตนได้ไม่ต้องว่าคนอื่นจะมาโกหกเราตัวเราเองยังสามารถโกหกตนได้ต่อหน้าต่อตาพระพุทธเจ้าไม่มีเลยจะโกหกสัตว์โลกจึงเป็นที่แน่ใจยิ่งกว่าเราแน่ใจในตัวของเราซึ่งเป็นนักโกหกตนเองอยู่ตัวของเราซึ่งเป็นนักโกหกตนเองอยู่คำว่าโกหกตนเองหมาย

แต่พอเวลาจะหลับนอนจะไหว้พระสวดมนต์เท่านั้นท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่แล้ววันโอกาสไม่ค่อยมีเพราะวันนี้รู้สึกว่าเพียบกับงานมาซะเต็มแย่แล้วแล้ววันหลังค่อยเอาเถอะนี่คือการโกหกตัวเองแล้วก็ล้มถอยถูกกระถูกที่หมอนตื่นขึ้นมาโอ้โหวันนี้เอาแย่ซะแล้วไม่ได้สวดมนต์เลยเอาวันหลังเอาใหม่นะว่ะวันหลังโกหกอีกนี่เราเคยโกหกอาจารย์เคยถูกตัวเองโกหกตัวเองมาแล้วยกเอาเรื่องตัวเองเนี่ยแต่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงไม่เป็นแบบอาจารย์นี่จะแสดงเรื่องความโง่ของตัวเองหรือเรื่องความโกหกของตัวเองให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อได้นำไปพินิจพิจารณาว่าอาจมีเช่นเดียวกันนี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยส่วนพระพุทธเจ้าไม่ได้มาโกหกโลกแบบที่เราโกหกเราและโกหกคนอื่นอย่างนี้จึงเป็นที่แน่ใจสำหรับสุขาตธรรมสมนามที่ว่าตรัสไว้ชอบแล้วสมจริงจไม่เช่นนั้นจะไม่คงเส้นคงมามาถึงขนาดนี้ในบรรดาพระโอวาทธรรมสั่งสอนของพระองค์จะต้องสลายไปนานแล้วเพราะไม่มีใครนับถือทรงสั่งสอนอย่างนี้กลับเป็นไปอย่างนั้นทรงสั่งสอนอย่างนั้นกลับเป็นไปอย่างนี้ไม่ตรงตามความจริงคือเหตุกับผลไม่ลงรอยกันแต่นี่ลงทุกๆประโยคทุกๆบททุกบาทจึงเรียกว่าสวขาตยึดเกวรปริสุทธังปริสุทธังกรรมจริยังประกาศเสสีบริสุทธิ์บริบูรณ์ในการประกาศพรหมจรรย์แก่สัตว์โลกสรุปความลงในพระโอวาททั้งหมดก็เพื่อให้เป็นหลักวิชาในการรักษาตัวเราให้เป็นหลักวิชาแก่โลกเพื่อการรักษาตนนี่เป็นหลักใหญ่มากการปกครองตนการรักษาตนเป็นเรื่องใหญ่เราปกครองคนอื่นก็พอปกครองได้แต่การปกครองตนเองนี่สำคัญการสั่งสอนคนอื่นพอสั่งสอนได้แต่เวลาจะสั่งสอนตนเองหนึ่งไม่ยอมสั่งสอนพร้อมสั่งสอนแล้วไม่ยอมเชื่อทะเลถลายไปต่อหน้าต่อตาตนนี่มีแยะมันเคยเป็นจึงเป็นเรื่องยากคือการปกครองหรือสั่งสอนตนเองพยายามคิดเน้นหนักลงในจุดนี้ให้มากเราจะเป็นคนดีมีหลักมีเกณฑ์มีข้อบังคับสำหรับตัวเองไม่คาดเคลื่อนแล้วกลายเป็นคนดีขึ้นมาเป็นลำดับลำดับคำว่าการปกครองตนนั้นคือเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ตามปกติธรรมดาหน้าที่การงานความประพฤติต้องเป็นไปกับกายวาจาใจของเราเสมอเราทำอย่างไรจะเป็นไปเพื่อความเสียหายแก่ตนและผู้อื่นเราทำอย่างไรจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองทำอย่างไรจึงจำเป็นผู้มีเหตุมีผลการทำแต่ละอย่างมีเหตุมีผลที่ถูกต้องดีงามสำหรับการกระทำของเราความประพฤติแต่ละอย่างมีเหตุผลไปพร้อมเป็นเครื่องรักษาตัวความคิดแต่ละอย่างทราบว่าเป็นความคิดที่หนักไปในทางดีหรือชั่วมากน้อยเพียงไรนำเหตุผลมาพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอนี่ชื่อว่าการรักษาตนเองจึงเป็นสิ่งที่ยากอยู่บ้างโดยมากเราชอบฝืนตนเองฝืนตนเองแล้วก็เรียกว่าทำลายตนเองอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ได้คิดว่าเป็นการทำลายตนเองนี่เป็นหลักสำคัญสมบัติเงินทองมีมากน้อยถ้าเรารักษาตนเองปฏิบัติต่อตนเองไม่ถูก1หมดไป2กลายมาเป็นข้าศึกต่อเรานี่สำคัญคำว่าหมดไปคือหมดไปโดยการจับจ่ายไม่รู้จักประมาณเอาความอยากเป็นผู้เปิดประตูให้สมบัติไหลออกแล้วไม่มีวันปิดเปิดอยู่เสมอเปิดเพื่อออกแต่ไม่ได้เปิดเพื่อนำเข้ามาโดยไม่มีเหตุผลเป็นเครื่องพาให้ปิดให้เปิดให้จับจ่ายใช้สอยมากน้อยมีความจำเป็นเพียงไรไม่ค่อยคำนึงนี่ก็เรียกว่าไม่รู้จักวิธีรักษาตนเหมือนกันสมบัติซึ่งเป็นของตัววิธีไม่รักษาไปด้วยและทำลายสมบัตินั้นกลายเข้ามาทำลายตนอีกทีคือเมื่อจ่ายไปด้วยความไม่มีเหตุผลจ่ายผิดตั้งถูกตั้งสอบนานประนันไปก็มีแต่จ่ายผิดพลาดไปเรื่อยๆความเคยกินต่อนิสัยที่เคยเป็นเช่นนั้นก็กลับเข้ามาเป็นฝังใจของตนเองกลายเป็นคนไม่มีหลักแบบคนชุดูชุลายใจก็รั่วสมบัติก็ไหลไปเรื่อยๆจนไม่มีที่ยับยั้ง
น้ำถ้าไม่มีแอ่ง

ป็นที่เก็บบ้างจะมากเพียงไรก็ตามไหลไปหมดเมื่อหมดผลแล้วก็น้ำก็หมดจากคลองต่างๆถ้ามีแอ่งเป็นที่เก็บไว้บ้างก็พอได้ใช้หน้าแล้งเช่นเขาทำเขื่อนเป็นต้นสมบัติเงินทองมีได้หาได้แต่ถ้ามีที่เก็บไม่มีเหตุผลเป็นเครื่องปิดเครื่องเปิดแล้วสมบัติมันก็ไหลเช่นเดียวกับน้ำแล้วยังไหลเราพัดเราไปอีกให้กลายเป็นคนเสียไปทำให้ลืมตัวทำให้ไม่ได้คิดคำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีเลยกลายเป็นนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้แก้ยากเราต้องพยายามแก้ไขนี่แหละวิธีรักษาตนเนี่ยมันยากอย่างนี้ปกครองตนยากคือบังคับสิ่งใดที่ไม่ดีจะอยากไปก็ตามก็ตามไม่ไปถ้าเหตุผลไม่พร้อมที่จะไปว่าควรไปไปแล้วจะเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างนั้นสิ่งใดไม่ควรจะทำก็ต้องบังคับผมไว้นี่เรียกว่าปกครองตนคือบังคับในสิ่งที่ไม่ควรเปิดทางให้ในสิ่งที่ควรนี่เป็นการลำบากเมื่อปกครองตนนี้ยากยากกว่าปกครองผู้อื่นเวลาเขาไม่ฟังคำบ้างก็โกรธให้เขาโมโหให้เขาแต่ตนไม่ฟังคำตนนี่ไม่เคยโกรธไม่เคยโมโหจึงไม่เห็นโทษของตนให้ย้อนเข้ามาพิจารณานี้วิธีปกครองตนนี่เราพูดถึงการปกครองทั่วๆไปและย้อนเข้ามาการปกครองจิตเกี่ยวกับธรรมะที่จะเอาคำดีใส่ใจนี่ก็เป็นเรื่องยากพอจะกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆเข้าภายในใจโอ้โหรู้สึกมันอัดอั้นตันใจไม่อยากคิดพอเปิดทางให้วิ่งเลยไปเลยไม่ทราบถึงโลกไหนคิดวันยังคำใดคืนยังลุ่มใดพอเอาพุทโธเข้าไปไม่ได้นึกพุทโธพุทโธแล้วใจมันรู้สึกมันยังไงชอบคนเหมือนเอาพริกใส่เข้าไปในปากเผ็ดร้อนเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยมันแสลงไม่เลยอยากรับนี่เป็นวิธีที่ละเอียดมากเกี่ยวกับเรื่องปกครองจิตใจหรือรักษาใจให้มีคุณธรรมให้มีความดีเป็นเครื่องชุ่มชื่นหรืออบอุ่นภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจะลำบากยากเย็นก็ตามเราควรฝึกอบรมใจของเราให้คุ้นกับธรรมมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นให้ใจได้รับความสงบเย็นถึงคราจำเป็นจำใจมาคว้าปั๊บติดมือไปปั๊บสุขโตเป็นที่หวังได้และใจก็อยู่ในปกครองตามปกติธรรมดาไม่ดื้อดึงไม่ฝ่าฝืนเหตุผลที่ตนเห็นว่าชอบแล้วจนใจยอมจำนนทุกอย่างจะทำอะไรจะพูดอะไรต้องยอมเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรนี่ที่ว่าเราปกครองตนเราได้เป็นขั้นๆถ้ายิ่งปกครองได้อย่างแบบพระพุทธเจ้าและสาวกท่านนั่นก็ยิ่งดีเยี่ยมปกครองจนกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ทั้งๆจิตแต่ก่อนเคยมีกิเลสตัณหาอาสวะอยู่อย่างเต็มใจก่อกวนวุ่นวายให้รับความทุกข์ร้อนอยู่เสมอๆเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ก่อกวนด้วยแหย่แต่ชำระซักฟอกได้หมดด้วยอำนาจแห่งความเพียรพยายามกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเรียกว่าวิมุตติพุทโธที่แท้จริงหมดสิ่งที่เป็นเสี้ยนน้ำต่อจิตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นการปกครองตนได้โดยสมบูรณ์ปรมังสุขขังไม่ต้องถามความสุขอันยอดเยี่ยมมีอยู่ที่ใจดวงหมดพยศโดยสิ้นเชิงนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจรจาขอทุกท่านได้นำไปพินิจพิจารณาเพื่อปฏิบัติหรือรักษาตนเองโดยลำดับความสุขความเจริญจะเป็นสมบัติของทุกๆท่านโดยไม่ต้องสงสัย

นักบวชเราและเป็นนักปฏิบัติด้วยพึงทำความรู้สึกตัวอยู่ด้วยธรรมด้วยวินัยโดยทางสติและทางปัญญารับรู้และพินิจพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอว่าทางที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านดำเนินจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นความอัศจรรย์ในจิตดวงที่หลุดพ้นจากทุกข์นั้นด้วยเป็นความอัศจรรย์ของจิตที่เป็นธรรมล้วนๆนั้นด้วยท่านดำเนินอย่างไรหลักการดำเนินของท่านดำเนินอย่างไรให้ยึดหลักนั้นมาไว้เป็นหลักใจของเราทะนุถนอมไว้ด้วยชีวิตจิตใจมีสติปัญญาคอยรับทราบและพิจารณากันกรองสิ่งที่จะเป็นภัยต่อจิตใจในเอียบททั้ง4ให้อยู่ด้วยสติความรับทราบรักษาอย่างใกล้ชิดที่จิตใจปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ควรในสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นโทษอยู่โดยสม่ำเสมอนี่คือว่าผู้ดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านที่ดำเนินมาแล้วจนถึงความพ้นทุกข์หลักธรรมท่านก็ประกาศไว้แล้วว่าวาคาทธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่มีสิ่งที่ต้องติดตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงที่สุดหลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงด้วยธรรมเหล่านั้นที่ตรัสไว้เรียบร้อยแล้วหลักวินัยได้แก่สองภาคทางที่เป็นรั้วขนาบเอาไว้ไม่ให้ปีนรั้วคือพระวินัยน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นขาบทเล็กน้อยหรือสิขาบทใหญ่โตคอขาดบาดตายให้พึงเห็นว่าเป็นรั้วกั้นไว้อย่างหนาแน่นอย่าฝ่าฝืนอย่าล่วงเกินให้ดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างใดแม้จิตใจจะยังไม่เป็นไปในธรรมทั้งหลายมีสมาธิธรรมเป็นต้นก็ตามแต่ใจของผู้มีธรรมมีวินัยที่รักษาไว้อย่างเข้มงวดกวดขันย่อมมีความอบอุ่นภายในตนไม่มีความระแคะระคายระแวงแผลงใจว่าศีลของตนไม่บริสุทธิ์การบำเพ็ญจิตตภาวนาก็เป็นไปได้ง่ายกว่าผู้ที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ด้วยความระแคะระคายของตนแม้จะไม่มีเจตนาแต่เป็นความพังเผลอได้ผิดพลาดในศีลนั่นก็ตามย่อมจะสร้างความกังวลตัวหนึ่งว่าตัดขวากตัดน้ำไว้กั้นทางของเราโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจึงต้องถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากตายไว้กับพระธรรมและพระวินัยนั้นตลอดไปการแสดงทางออกไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าเพราะความเมตตาสงสารโลกหาประมาณไม่ได้ไม่มีความสงสารใดที่จะเกินพระพุทธเจ้าสงสารมากเมตตาคือความรักในสัตว์ทั้งหลายอยากให้ได้รับความสุขหรือพ้นจากทุกข์โดยทั่วหน้ากันก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระโอวาทที่ทรงแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงอยู่ที่มุดแห่งธรรมจึงเป็นไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดสายไม่มีที่ว่างเว้นว่าพระเมตตาได้ขาดบั๊กขาดตอนและเจตนาของพระองค์ที่จะหวังลือขนสัตว์นั่นได้ว่าขาดว่าขาดตอนไปมีต่อสัตว์โลกอยู่โดยสม่ำเสมออย่างนี้พระธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกมีภิกษุบริษัทผู้ประพฤติปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระเจ้าเป็นต้น
ก็ไม่มีความรู้ในสถานที่ใดโลกใดทวีปใดที่จะเป็นความรู้ที่ผู้ปฏิบัติตามแล้วได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในภาคเป็นภาคพื้นและได้รับความพ้นทุกข์โดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีใครจะเหมือนพระโอวาทใดไม่เหมือนพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนสัตว์โลกทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้เลยประมวลลงแล้วก็คือพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาธรรมทั้งหลายที่นำมาสั่งสอนโลกมีภิกษุบริษัทเป็นต้นการสั่งสอนภิกษุบริษัทจึงเน้นหนักลงในธรรมที่มีพิษมีสงต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกเป็นอย่างมากแต่พูดถึงเรื่องความเพียรก็เพียรอย่างถึงใจนะท่านว่าวิริยะผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องเพียรอย่างถึงใจความอุตสาห์พยายามความคิดความอ่านสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกแง่ทุกมุมต้องทุ่มกันลงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ปฏิบัติของเราที่เรียกว่าภาชนะสำหรับรับรองพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงออกด้วยความเมตตาสงสารเต็มพระทัยนั้นเป็นภาชนะประเภทใดหรือเป็นภาชนะที่ทะเลถลายอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นหม้อก็คว่ำเอาทางปากลงเอาก้นขึ้นเอาน้ำมหาสมุทรทะเลมาเทลงไปก็ไม่มีน้ำหยดใดที่ค้างอยู่ในก้นหม้อนั่นเลยเพราะเป็นก้นหม้อข้างนอกไม่ใช่ปากหม้อที่หงายไว้แล้วเพื่อรับน้ำส่วนมากผู้ปฏิบัติของเรามักเป็นเช่นนั้นจึงเป็นเรื่องของความทะเลถลายโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าตนได้ทะเลถลายออกนอกลู่นอกทางแห่งธรรมเพื่อความปลอดภัยไร้ทุกข์เรื่องขนตั้งแต่เรื่องความทุกข์เข้ามาสู่จิตใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีแต่ทางไหลเข้ามาแห่งกิเลสทั้งหลายเพื่อก่อความทุกข์บีบคั้นภายในจิตใจของเราไม่ขาดวรรคขาดตอนก็เพราะเหตุแห่งความไม่มีสติเพราะเหตุแห่งธรรมทั้งหลายที่ว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอ่อนกำลังหรือไม่มีภายในจิตใจนั่นเองจึงเปิดช่องเปิดโอกาสให้สิ่งที่เป็นข้าศึกไหลเข้ามาตามช่องทางของมันได้โดยสะดวกสบายไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานกันบ้างเลยเพราะทำเครื่องคัดค้านต้านทาน1มีน้อย2ไม่มีมีน้อยก็ไม่พอจึงต้องได้พยายามทุกแง่ทุกมุมตะกี้นี้ได้กล่าวถึงธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงต่อสัตว์ทั้งหลายมีทุกสู่บริษัทเป็นต้นมีแต่ธรรมที่เด็ดเด็ดเผ็ดร้อนๆธรรมที่ทันการทันสมัยทันคนมายาของกิเลสทุกแง่ทุกมุมเพราะพระองค์ทรงได้ดำเนินมาแล้วถ้ารบก็ได้รบมาแล้วต่อสู้มาแล้วขึ้นเวทีมาแล้วได้ชัยชนะกิเลสบรรลัยลงจากเวทีไม่ใช่เพียงแต่แพ้พระธรรมเท่านั้นยังบรรลัยลงไปไม่มีอะไรเหลือบนเวทีคือพระจิตของพระโพธิเจ้านั่นเลยนั่นการดำเนินพระองค์ก็ทรงดำเนินมาแล้วโดยถูกต้องหาที่ตำหนิติเตียนสิ่งใดไม่ได้จึงแนะนำทำอันเป็นฝ่ายเหตุนั้นมาแนะนำสั่งสอนเมตด้วยความเมตตาสงสารสัตว์ทั้งหลายมีภิกษุบริษัทเป็นต้นพร้อมทั้งผลที่ได้รับทรงได้รับอย่างไรตั้งแต่พื้นดังที่วันท่านตรัสรู้ที่แรกทรงได้รับเป็นพื้นท่านก็ทรงแสดงเอาไว้จนกระทั่งวิมุตติพ้นที่เรียกว่าตรัสรู้ในวันคืนเดือน6นั่นคือผลของท่านที่ทรงได้รับก็แสดงไว้หมดทุกแง่ทุกมุมแก่ผู้ปฏิบัติฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาศึกษาอบรมให้ศึกษาอบรมด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆด้วยความฝ่าฝืนสิ่งที่เคยเป็นภัยต่อจิตใจของเราอย่างแท้จริงอย่าสักแต่ว่าเล่นอย่าสักแต่ว่ามาคืออย่าสักแต่ว่าฟังสักแต่ว่าอยู่
ไปแล้วเหลวไหลๆหาสาระแก่นสารไม่ได้มันมีจำนวนมากต่อมากเพราะฉะนั้นจึงทำให้เข็ดหลาบสำหรับผู้แสดงแม้อย่างผมเองก็ดีไม่ได้มีความรู้ละเอียดละออันใดก็ตามก็ยังอดความที่จะให้หนักใจไม่ได้เพราะผู้ที่มาศึกษาไม่ตั้งอกตั้งใจตามเจตนาของเราที่แนะนำข้ามสอนเรื่อยมาตั้งแต่วันได้เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเป็นอย่างไรเหตุผลที่ได้ดำเนินมาเหตุคือการดำเนินดำเนินมาอย่างไรก็โดยนำมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังจนหมดเปลือกไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยแม้ว่าผลหากจะปรากฏมากน้อยเพียงไรก็แน่ใจว่าได้นำมาแสดงแล้วโดยไม่มีสิ่งใดเหลือเช่นเดียวกันและธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เราแน่ใจถ้าเป็น 100% ก็เต็ม 100% จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มเปอร์เซ็นต์นั้นๆไม่มีบกพร่องเลยได้นำมาแสดงและเป็นความเชื่อในปฏิปทาเครื่องดำเนินมาทั้งเหตุว่าดำเนินมาอย่างไรถูกหรือผิดก็เป็นที่แน่ใจแล้วผลที่ปรากฏอย่างไรบ้างก็ได้นำมาแสดงแก่เพื่อนฝูงฟังด้วยความเมตตาสงสารไม่ใช่เพื่อโอ้เพื่ออวดเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารใครก็อยากโอ้อยากอวดโง่แสนโง่ก็อยากให้ตนว่าตนฉลาดชั่วแสนชั่วก็อยากให้เขาชมว่าดีนี่เป็นต้นเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของธรรมผู้ตามหลักความจริงที่มีผู้เป็นไม่มีคำว่าโอ้ว่าอวดเข้าเครือบแฝงเลยและยังรู้จักการพูดในแง่หนักเบาการเก็บการรักษาการจับจ่ายการแสดงมากน้อยเพียงไรท่านก็รู้จักประมาณของท่านของท่านเนี่ยธรรมที่เป็นผลที่กล่าวมาเหล่านี้ก็แน่ใจว่าได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจนหมดเปลือกแล้วผลเป็นอย่างไรจึงทำให้หนักอกหนักใจอยู่เสมอไม่ว่าแต่คนใหม่ที่มายังไม่ได้เรื่องใดๆแม้แต่คนเก่าที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่พ้นให้เป็นข้อหนักใจในแง่ต่างๆได้เช่นเดียวกันจึงน่าคิดมากสำหรับบรรดาท่านผู้มาศึกษาอบรมทั้งหลายการแก้กิเลสเป็นของที่แก้ได้ยากเพราะกิเลสเป็นตัวยุ่งยากเป็นตัวเหนียวแน่นมั่นคงที่สุดไม่มีสิ่งใดจะเหนียวแน่นมั่นคงและยิ่งกว่ากิเลสที่ครองอยู่หัวใจสัตว์หัวใจท่านหัวใจเราการแก้จริงต้องเลยทุ่มลงมาอย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถแม้พระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่สัตว์โลกก็ได้มาจากความสลบสลายก่อนจะได้ตรัสรู้ก็เคยผ่านความสลบสลายมาแล้วหากไม่ฟื้นก็ต้องตายไม่ได้มาแสดงธรรมแก่โลกเลยนี่เพราะเรื่องของธรรมก็ต้องขวนขวายถึงขนาดนั้นจึงได้มารบกันกับกิเลสได้ชัยชนะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ใช่ได้มาด้วยการล้างมือเปิดสักแต่ว่าประพฤติปฏิบัติแล้วก็บรรลุเอาบรรลุเอาอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านทรงทำแทบล้มแทบตายเป็นยังไงทำที่ทรงขวนขวายมาแทบล้มแทบตายกว่าจะได้มาเป็นอาวุธที่ทันสมัยประหัตประหารกิเลสให้หลุดลอยออกไปจากพระทัยถึงกับได้นำอุบายวิธีการนั้นๆมาสั่งสอนสัตว์โลกหนักหรือไม่หนักเราทั้งหลายก็เลยผ่านแล้วในตำรับตำราและเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเป็นอย่างไรเป็นของเบาไหมธรรมะที่จะได้ที่ได้มาและวิธีการต่อสู้กับกิเลสเป็นอย่างไรบ้างไม่มีประโยคใดที่จะเบาๆง่ายๆออมมือออมความภาคความเปลี่ยนออมสติปัญญาศรัทธาทุกด้านทุกทางขึ้นชื่อว่าขึ้นต่อกรกับกิเลสแล้วไม่มีสิ่งใดจะออมไว้เลยบรรดาธรรมมีมากน้อยเพียงไรก็ทุ่มกันลงนั่นถ้ากิเลสไม่เป็นของยากไม่เป็นของเนี้ยแน่นมั่นคงถึงขนาดนั้นจำเป็นอะไรจะต้องไปทุ่มลงทุ่มลงฟังดิตียูนตัวหนึ่งก็ต้องทุ่มลงหมดกำลังอย่างนั้นใครจะไปทำลงได้ลงคอมูกิเลสไม่ใช่ยูงตัวหนึ่งมีความหนาแน่นมั่นคงขนาดไหนถ้าพูดถึงเรื่องความฉลาดก็เคยครองโลกมาตั้งแต่กับไหนกันใดแล้วในจิตแต่และดวงละดวงให้พึงดูจิตของเรานี่เป็นสำคัญติดไว้ไม่อยู่ก
ขอให้ดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนนี้เถิดเริ่มตั้งแต่สมาธิคือความสงบเย็นใจด้วยความเอาจริงเอาจังของเราเราจะปรากฏเห็นสมาธิขึ้นมาคือความสงบใจความสงบใจนั้นคือความหดตัวของจิตเข้าสู่จุดรวมอันเดียวกันเป็นความรู้ที่เด่นชัดอยู่ในจุดหนึ่งภายในหัวอกของเรานี้เท่านั้นนะเมื่อสร้างความสงบให้มากขึ้นมากขึ้นความสงบนั้นย่อมสามารถที่จะสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาของตนขึ้นมาในระดับในระยะเดียวกันเดียวกันจนกลายเป็นความมั่นคงของใจขึ้นมาและเราก็จะทราบเราจะเริ่มทราบเรื่องจิตกับเรื่องโลกเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เข้าไปโดยลำดับตลอดถึงเรื่องภพเรื่องชาติยิ่งมีสมาธิแน่นหนามั่นคงสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในจิตของตนในภูมิสมาธินี้ก็ยิ่งจะชัดขึ้นไปในระหว่างขันธ์กับจิตที่อยู่ด้วยกันจิตเป็นอย่างหนึ่งขันธ์เป็นอย่างหนึ่งไม่ได้มีใครบอกก็รู้เพราะอยู่เป็นเอกเทศแห่งความรู้อันนั้นที่เรียกว่าจิตเนี่ยอาการเหล่านี้ก็เป็นอาการอันหนึ่งหนึ่งถ้าไม่แยกจากความรู้นั้นออกมาก็ไม่รับทราบกันว่าอาการนั้นๆเป็นอย่างไรเพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้ยิ่งใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วแยกแยะสกุลกายนี่เป็นของสำคัญเพราะเป็นงานที่ใหญ่โตมากสัตว์โลกทั้งหลายติดธรรมชาตินี้จึงต้องนำงานอันนี้มาสอนก่อนอื่นก่อนเพื่อนดังพระพุทธเจ้าท่านสอน พระที่อุปสมบทใหม่บวชใหม่ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีงานใดที่จะก่อนงานนี้ได้เลยก็คืองานพิจารณาคลี่คลายขุดค้นกายที่ใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้ให้แตกกระจัดกระจายออกไปจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราเป็นของน่ารักน่าชอบใจให้กระจายออกไปจากความเป็นเหล่านี้จนกระทั่งถึงกลายเป็นความจริงขึ้นมาแต่ละชิ้นละส่วนนี่เรายิ่งจะเห็นได้ชัดในการแยกธาตุแยกขันธ์จากการแยกธาตุแยกขันธ์นี้ไปโดยลำดับมีความละเอียดละออเพียงไรเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี้จะพิจารณาให้ละเอียดลงไปโดยลำดับจนกระทั่งพอตัวของจิตเมื่อความพอตัวของจิตได้เต็มที่แล้วจากงานชิ้นสำคัญงานใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้แต่กระจัดกระจายออกไปจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายแล้วกลายเป็นหลักธรรมชาติแห่งความจริงขึ้นมาถ้าว่าธาตุก็สักแต่ว่าธาตุถ้าว่าขันธ์ก็สักแต่ว่าขันธ์ต่างอันต่างสักแต่ว่าจิตก็หดตัวเข้าไปสู่ความเป็นตัวของตัวเพียงเท่านี้เราก็ทราบได้ชัดตามกำลังแห่งปัญญาของเราในขั้นนี้ว่าขันธ์กับจิตเป็นอันหนึ่งต่างหากจากกันนะแล้วจิตนี้ยังมีความสืบต่อก่อขแนงอยู่กับสิ่งใดบ้างนั่นแหละคือเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติเป็นทางแห่งภพแห่งชาติที่จะก้าวเดินออกไปสู่ภพสู่ชาติโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาอย่างละเอียดต่อก็คือความเพื่อตัดภพตัดชาติตัดสายทางเดินของจิตที่จะออกสู่ภพสู่ชาติด้วยความชำนิชำนาญโดยกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นชักจูงไปนั่นแหละให้หมดได้ย่นเข้ามาโดยลำดับลำดาท่านจึงต้องได้ใช้ปัญญาอย่างถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องหนักก็หนักที่สุดเรื่องปัญญาที่พิจารณาในส่วนร่างกายนี้เป็นปัญญาที่พิจารณาเหมือนกับน้ำที่ไหลโยนลงมาจากภูเขาลงสู่พื้นดินที่ต่ำๆนั้นสูงขนาดไหนน้ำจะเสียงดังขนาดไหนนี่แหละปัญญาขั้นพิจารณาสกุลกายเป็นปัญญาที่ผ่าโผนโลดเต้นเป็นปัญญาที่อะไรผ่าโผนโจรทยานที่สุดถ้าเป็นม้าก็เป็นม้าแข่งประเภทที่หนึ่งเลยทีเดียวปัญญาขั้นนี้รุนแรงมากเหตุที่จะเป็นปัญญาที่รุนแรงก็เพราะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญญาที่จะให้รุนแรงอย่างนั้นมันพอเหมาะพอสมกันกับปัญญาประเภทนี้จะออกทำงานจึงต้องเป็นเช่นนั้นไม่มีใครบังคับไม่มีใครบอกเจ้าของก็รู้เจ้าของเองเมื่อปัญญาขั้นนี้กับ
ร่างกายส่วนหยาบนี้ได้ทำหน้าที่ต่อกันจนเป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางกันลงได้ตามเป็นจริงนี่ท่านเรียกว่าปล่อยวางกายด้วยความอิ่มพอแล้วจากความรู้แจ้งเห็นชัดปัญญาขั้นนี้จะค่อยแปรสภาพตัวเองเข้าสู่ความละเอียดเป็นลำดับและแหลมคมเข้าไปเรื่อยๆก้าวเข้าสู่จำพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็กลายเป็นปัญญาที่เหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลดินดีทั้งหน้าแล้งหน้าฝนไม่เป็นเหมือนกับน้ำที่ไหลตัวลงจากภูเขาดังแต่ก่อนที่พิจารณาร่างกายนั่นเลยนี่ขั้นนี้เราจะทราบเนี่ยทราบแขนงทราบความกระดิกพลิกแพงของจิตที่จะออกสู่อารมณ์ต่างๆซึ่งในขณะเดียวกันก็เท่ากับจะออกสู่ภพสู่ชาติเพราะความยึดความถือความรักความชังในอารมณ์ต่างๆนั่นแหละสติปัญญานี้จะตามต้อนให้รู้ไปโดยลำดับลำดาพอรู้สิ่งใดแล้วสิ่งนั้นนั้นจะขาดออกไปรู้สิ่งใดแล้วสิ่งนี้จะขาดออกไปขาดออกไปโดยลำดับลำดานี่คือการค้นพบค้นชาติดูพบดูชาติภายในจิตใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะอุบายวิธีการต่างๆได้ตรัสไปแล้วด้วยความชอบธรรมไม่มีอะไรผิดให้นำมาพิจารณาเถิดจะรู้จะเห็นดังที่กล่าวมานี้โดยไม่ต้องสงสัยอาการของจิตส่วนหยาบที่ยังมีก็ยึดส่วนหยาบเช่นยึดส่วนรูปส่วนกายเมื่อพิจารณารอบแล้วก็ขาดจากความยึดถือในรูปในกายยังเหลืออยู่ส่วนที่นามธรรมได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าจิตปัญญาในส่วนที่เหมาะสมกันกับอาการเหล่านี้ก็ทำงานต่อกันด้วยความพินิจพิจารณาเป็นเรื่องของปัญญาขั้นกลางขั้นละเอียดเข้าไปโดยลำดับเมื่อรู้รอบในสิ่งนี้เข้าไปโดยลำดับแล้วไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดไม่มีที่พิจารณาเพราะอิ่มตัวแล้วพอแล้วในอาการเหล่านี้จิตยิ่งจะหดเข้าไปนั่นทั้งที่การพิจารณาเพื่อดูพบดูชาติของตัวเองอย่าไปดูต้นไม้ภูเขาอย่าไปดูดินฟ้าอากาศพบไหนชาติใดก็ตามจะประมวลเข้ามาสู่พบคือจิตดวงปัจจุบันที่บรรจุเชื้อแห่งพบไว้นี่แหละจะไม่ไปที่ไหนทีนี้เมื่อจิตพอนาการทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ถืออาการเหล่านี้เพียงเป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าต่อการพิจารณาจุดอันสำคัญได้แก่จิตวิชชาที่เท่านั้นแต่ต้องอาศัยอาการเหล่านี้มีสังขารและสัญญาเป็นสำคัญที่จะต้องซักต้องซ้อมต้องฝึกต้องฝนหรือว่าต้องตบต้องต่อยกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับการฝึกซ้อมมวยนั่นแหละแล้วฝึกซ้อมเข้าไปเท่าไรสิ่งเหล่านี้ก็ทำยิ่งเป็นความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปก็ยิ่งได้รู้ชัดเห็นชัดว่าไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันกับอีกนั่นเวทนาก็ถึงจะมีก็ละเอียดอยู่ภายในจิตสัญญาความจำได้หมายรู้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับหมายอะไรมีตั้งแต่ความเกิดความดับเป็นประจำของตัวอยู่ด้วยปัญญาอันชอบธรรมและรวดเร็วจนกระทั่งเข้าสู่จิตหาที่เกาะที่ยึดมาได้เพราะอิ่มตัวแล้วรู้เองนั่นนี่กว่าจะเข้าสู่จุดที่ยังไม่อิ่มตัวคือจุดแห่งภพแห่งชาติได้จากจิตตวิชชา จิตจะเข้าพินิจพิจารณาในสิ่งนี้เช่นเดียวกับพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายไม่หยุดหย่อนผ่อนกำลังเลยนี่สรุปเอาเลยว่าสุดท้ายปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมที่ได้สั่งสมตัวมาตั้งแต่เริ่มแรกของปัญญาก้าวเดินจนกระทั่งถึงปัจจุบันจิตที่จะควรแก่การทำลายภพชาติของตัวเองก็เด่นชัดขึ้นรวดเร็วขึ้นรู้ทันกลมายาของอาการของอวิชชาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางรูปทางเวททางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ถอยเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวอวิชชาเรียกว่ารากแก้วของภพของชาติรากแก้วของกิเลสทั้งหลายรวมตัวอยู่นั่นก็เข้าพังกันในสถานที่นั่นแต่กระจัดกระจายไปนี่ไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นภพชาติจะมาจากไหนที่นี่หมดแล้ว
สายของภพชาติที่มันเกี่ยวโยงกันไปกว้างขวางมากมายก็ได้ตัดเข้ามาด้วยปัญญาประเภทหนึ่งจนย่นเข้ามาถึงหัวตอคืออวิชชาถอนพรวดขึ้นมาอีกนี่เป็นปัญญาประเภทหนึ่งเมื่อหมดแล้วหาที่ไหนไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าพูดแล้วสาธุสันติโกประกาศไว้เพื่อใครถ้าไม่ประกาศไว้เพื่อผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เองเห็นเองเพราะอุบายที่ทรงสอนนั้นชอบทำแล้วเท่านั้นจะเป็นอะไรที่ไหนไปนี่นี่แหละการปฏิบัติการพูดทั้งนี้เราพูดย่นย่อเข้ามาเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาแต่เวลาพิจารณาเราอย่าทำแบบเอาเผากินให้ทำจริงๆการทำแง่ใดต้อง

เอาความจริงเข้าว่ากันเลยว่ากันเลยทุกอิริยาบถทุกขณะของจิตที่ออกในแง่ใดพิจารณาสิ่งใดให้เป็นไปอย่างนั้นด้วยความจงใจนี่แหละจึงเรียกว่าทุ่มลงทุ่มลงเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่หนาแน่นมากไม่ทุ่มลงขนาดนั้นไม่ทันหนังไม่ถลอกปลอกเปลือกเลยถ้าพูดถึงหนังก็ดีต้องทุ่มกันลงอย่างหนักทุ่มคราวนี้ทุ่มคราวนั้นหลายครั้งหลายหนมันก็ค่อยบอบช้ำไปสุดท้ายก็ตีถึงกระดูกตีถึงตับปอดของอวิชชาพังทลายลงไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะความเพียรฟังแต่ว่าความเพียรเพียรไม่ถอยทนไม่ถอยพิจารณาไม่ถอยสติตั้งไม่ถอยยึดเข้าไปยึดเข้าไปลุกหน้าเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นบ่อเกิดบ่อตายมาตั้งตับตั้งกันแต่การไหนๆเราจะเจอได้ที่จิตดวงบริสุทธิ์นั่นแหละเมื่อบริสุทธิ์แล้วทีนี้ติดต่อกับอะไรจิตดวงนี้ซึ่งเคยสืบต่อมาโดยลำดับลำดากับภพกับชาติโดยที่เราก็ไม่รู้แล้วก็รู้มาโดยลำดับจนกระทั่งเข้าถึงหัวต่อถอนขึ้นมาพวดไม่มีอะไรเหลือแล้วเกิดที่ไหนที่นี่เห็นอยู่ชัดๆบริสุทธิ์อยู่เต็มหัวอกนั่นแล้วจะสงสัยอะไรฉันที่จะโกประกาศเต็มภูมิแล้วเวลานี้เนี่ยในขณะที่อวิชชาพังลงไปเท่านั้นนั่นเรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ศูนย์ไหมเนี่ยศูนย์แล้วอะไรมาบริสุทธิ์ศูนย์แล้วอะไรมาปรมังสุขขังเนี่ยก็ไม่ถามใครอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนธรรมขั้นเอกทั้งนั้นทั้งนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินำเข้าไปต่อกรกับกิเลสเมื่อถึงขั้นชั้นเอกของจิตแห่งผู้ปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่เป็นเอกสำหรับจิตดวงที่พ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วต้องเป็นเอกไม่ได้เป็นมีอะไรเป็นคู่เคียงเลยทำเป็นจิตจิตเป็นธรรมนั่นแหละความเลิศความประเสริฐของท่านอยู่ที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นที่ตรงนั้นเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นไม่มีใครบอกว่าเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นนะเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นนอกนั้นไม่นอกนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่อัศจรรย์และเป็นคู่แข่งแห่งธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นแล้วหรือบริสุทธิ์แล้วนั่นเลยนี่เป็นอย่างไรมันถึงใจของพวกเราทั้งหลายบ้างหรือเปล่าที่เทศเหล่านี้น่ะหรือมันถึงตั้งแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสเครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อควรบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาจนหาทางออกมาได้นอนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายที่รถเยี่ยรถอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นเป็นของดีแล้วหรือถ้าดีโลกนี้ดีกันทั้งนั้นไม่มีใครจะมาจมมาบ่นพึมพูพึมพำหรือบ่นอย่างลึกลับอยู่ภายในจิตใจของตนให้เจ้าของได้เดือดร้อนเพิ่มขบีกเลยอย่าว่าจะมาบ่นให้เพื่อนฝูงฟังเลยย่อมเป็นอยู่ภายในจิตของผู้มีความทุกข์มากเหมือนกันหมดนี่ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของพิเศษทำไมโลกจึงต้องบ่นกันนั่นที่เป็นของสำคัญเราเคยมาแล้วมากมาขนาดไหนกับใดกันใดก็คือจิตดวงนี้เป็นกับเป็นกันมาแล้วที่เกิดและแบกกองทุกข์มากับความเกิดมากน้อยเป็นอย่างไรบ้างเราน่าจะนำมาคิดให้ถึงใจการคิดให้ถึงใจแล้วการประกอบความเพียรก็ต้องถึงใจเช่นเดียวกันเพราะความเข็ดหลาบเป็นสิ่งที่ใครจะกล้าไม่ได้ลงได้เข็ดหลาบและต้องยอมทั้งนั้นถ้าเป็นนักมวยก็หาทางต่อสู้กันได้แล้วถ้าฝืนสู้ไปต้องตายต้องยอมนะนี่เราเป็นหลักต่อกิเลสก็หาทางออกทำไมเราจะถอยได้การหาทางออกการหาทางต่อสู้เพชรหลักกิเลสนั่นคืออะไรเพชรหลักในกองทุกข์ทั้งหลายไม่อยากเบื่อจากถามเพราะอำนาจแห่งความเกิดพาให้เป็นไปอีกต่อไปเลยจึงต้องในตะเกียบตะกายให้เต็มกับของเราทุกในชาตินี้ทุกเถอะทุกเพราะความเพียรทุกอย่างอื่นเคยทุกมามากต่อมากแล้วทุกจนกระทั่งถึงตายลมหายใจขาดดิ้นลงไปก็ไม่รู้กี่พบกี่ชาตินับไม่ได้แล้วเนี่ยจะทุกเพียงการประกอบความเพียรนี้เราทำไมเราถึงจะย่อหย่อนอ่อนกำลังให้โดยที่ให้กิเลสกล่อมไม่รู้สึกตัวเลยเป็นยังไงไม่โง่เกินไปแล้วหรือลูกศิษย์ตถาคตจะเป็นผู้ปฏิบัติได้ด้วยอย่างพวกเราเป็นพระกรรมฐานมีที่จุดไหนเป็นที่ภูมิใจของเราในการปฏิบัติด้วยมาจนกระทั่งบัดนี้เราควรจะนำมาคิดมาอ่านไตรตรองพอให้รู้เหตุรู้ผลที่จะทำให้เราได้ตะเกียบตะกายสุดกำลังความสามารถของเราเพราะอุบายวิธีการต่างๆครูบาอาจารย์ก็มีตำหนักตำราก็มีก็สอนมาแล้วเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ก็แนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิเต็มกำลังความสามารถของท่านแล้วหาอะไรที่จะปิดบังเรื่องไม่ได้เฉพาะอย่างผมเองนี่ไม่มีท
อนเต็มภูมิแห่งความสามารถของตนว่าสามารถมากน้อยอย่างไรก็สอนเต็มภูมิเพราะความเมตตาสงสารนี้เท่านั้นไม่ได้มีอันอื่นสิ่งใดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในหัวใจดวงนี้เลยถ้าผู้ควรจะเห็นว่าเป็นสาระสำคัญก็ควรจะขยับตัวเข้าไปทุกวันที่ยาอ่อนลงไปเรื่อยๆอ่อนเปียกจนใช้ไม่ได้เลยแล้วก็จะนับวันเหลวไหลเหลวไหลครูบาอาจารย์ก็เป็นยังไงทุกวันนี้เราก็เห็นด้วยตาของเราไม่ใช่หรือมีอาจารย์องค์ใดที่จะมอบชีวิตจิตใจให้ได้พอที่จะเป็นกำลังใจอบอุ่นใจให้ได้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่นี้มันมีองค์ไหนบ้างล่ะพิจารณาสิแล้วครูบาอาจารย์ที่ว่าเหล่านี้ท่านล่วงไปหมดแล้วเราจะเกาะอะไรพิจารณาสิเหล่านี้เห็นโทษมาพอแล้วผมเองเป็นผู้เห็นโทษมาก่อนจึงได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังจนกระทั่งถึงน้ำตาล่วงพ่อแม่ครูจันมั่นมาภาพจากไปเพราะปัญหาของเรานั่นเองไม่ใช่เพราะอะไรอยู่กับท่านแม้ท่านจะทุกข์แล้วลำบากขนาดไหนเทียบขนาดไหนในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไอ้เราก็เทียบในทางด้านจิตใจหัวใจอยู่กับท่านเวลาเกิดข้อข้องใจที่ตรงไหนเจ้าของไปไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปหาท่านกราบเรียนท่านท่านแสดงมาทีเดียวพังเท่านั้นพังกลาลงไปนั่นเห็นไหมนี่แหละคุณค่าแห่งครูบาอาจารย์ที่แสดงต่อเราด้วยความรู้จริงรู้จังเป็นอย่างนั้นไม่ต้องหลายประโยคเพียงประโยคเดียวเท่านั้นพังเลยเอาไปอีกทีนี้กิเลสมันมีอยู่มากน้อยอย่างไรเพราะการคุยเกี่ยวขุดค้นทำเกิดเวลาต้องเจอกันจนได้กิเลสเมื่อเจอกันแล้วต้องในฟัดไปเหวี่ยงกันเมื่อมีครูบาอาจารย์อยู่เราจะไปฟัดไปเหวี่ยงให้มันเสียเวลาอะไรนักหนาให้ท่านช่วยอุบายเพื่อจะตัดสกัดรัดกั้นออกไปให้รวดเร็วยิ่งกว่านั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องสอดแสวงหาครูหาอาจารย์เช่นเดียวกับบรรดาพระสาวกเวลาเกิดข้อจะขึ้นมาแล้วก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงให้ฟังแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งได้บรรลุธรรมถึงวิมุตติพ้นแล้วหายสงสัยนั่นเป็นอย่างนั้นทีนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่สุดตายอกตายใจทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งความรู้ภายในจิตใจมีที่ตรงไหนบ้างเวลานี้นี่จะล่วงไปล่วงไปแล้วเป็นยังไงจิตใจของเรายังไม่ได้ตื่นบ้างเหรอเราจะอาศัยอะไรนี่งานทางมาไม่เอาจริงเอาจังแล้วจะนับวันเหลวแหลกแบกแนวไปนะกิเลสไม่ได้อ่อนข้อให้พึงทราบไว้เสมอเรื่องของกิเลสทำอ่อนเท่าไรกิเลสยิ่งแข็งตัวขึ้นมาแข็งตัวขึ้นมานี่ตอนนี้สำคัญถ้าทำอ่อนที่จุดไหนกิเลสจะเข้าที่จุดนั้นแข็งตัวที่จุดนั้นแหละและทำลายเราได้ทุกจุดทำลายเราได้ทุกสิ่งทุกประเภทของกิเลสที่เกิดขึ้นและมีกำลังมากน้อยทำลายได้ทั้งนั้นถ้าเราไม่รีบเร่งขวนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วเราจะหาทางก้าวเดินไม่ได้นะมาบวชในศาสนาก็มีแต่ผ้าเหลืองครอบหัวอยู่เท่านั้นคุณธรรมที่จะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติไม่มีเลยนี่เป็นยังไงคนเรามีแต่ผ้าเหลืองพาไปสวรรค์นิพพานได้ไหมถ้าไม่มีธรรมภายในจิตใจแล้วไปไม่ได้นะหลุดพ้นไม่ได้สติธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมแล้วก็ก้าวขึ้นสู่วิมุตติธรรมนั่นแหละหลุดพ้นที่ตรงนั้นพากันให้ประกันตั้งอกตั้งใจนะนานๆที่ในประชุมทีหนึ่งก่อนจะประชุมแต่ละครั้งแล้วก็ต้องพิจารณาเรื่องขันธ์ความยุ่งก็ยุ่งมากดังที่หนูเพื่อนเห็นนั่นแหละแล้วนอกจากนั้นนางธาตุนางขันธ์อีกมันเป็นยังไงต้องมาคำนึงคำนวณก่อนที่จะแสดงแต่ละขั้นละขั้นต้องได้พิจารณาหลายเรื่องหลายราวไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยผู้เพื่อนก็ควรจะเห็นใจแล้วทุกวันนี้ให้คุณทราบไว้นะให้ทราบไว้ตั้งแต่บัดนี้ถ้ายังไม่ทราบถ้ายังไม่เคยได้คิดไว้ก่อนเรื่องที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ศาสนาเผาไหม้พระเนรเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติเราให้พินาศขาดศูนย์ไปโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนต่อเลยคืออะไรมันลุกลามเข้ามาเวลานี้ก็ดังที่ผมกล่าวเคยพูดแล้วว่าไฟฟ้าเข้ามาในวัดนี้ไม่ใช่ของบุญก็เท่ากับตามเอาข้าศึกอันใหญ่หลวงเข้ามาด้วยในขณะเดียวกันไฟฟ้าเพื่อความสะดวกมันสะดวกอะไรถ้าเราพิจารณาแล้วนวัดกรรมฐานของเราเนี่ยมันสะดวกอะไรแสงสว่างไฟก็มีแล้วแสงสว่างแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยความสะดวกไม่มีอะไรมาทำลายนั้นเป็นยังไงอะไรดีกว่ากันแสงสว่างแห่งใจด้วยอำนาจแห่งธรรมครับแสงสว่างของไฟต่างกันอย่างไรบ้างเพียงเท่านี้ก็พอไปวัดไปเทียบกันแล้วจำเป็นเราจะต้องไปหาปืนฮอตไฟเข้ามาเผาไหม้วัดวาอาวาสเมื่อเบื้องต้นก็จะต้องพูดว่าเพื่อความสะดวกเบื้องต้นก็ว่าเพื่อความสว่างอันดับที่2ก็เพื่อสะดวก
เช่นตู้เย็นตามเข้ามาคนนั้นสะดวกตู้เย็นคนนี้สะดวกสิ่งนี้คนนั้นสะดวกสิ่งนั้นนี่

ของประโยคแล้วเริ่มเข้ามากรรมฐานก็ต้องอ่อนแอลงไปอ่อนแอลงไปอะไรถ้าไม่ได้ใส่ตู้เย็นแล้วกินไม่ได้ฉันไม่ได้เป็นกรรมฐานตู้เย็นไปแล้วจากไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างเราได้คิดพิจารณาอย่างพระพุทธเจ้ามีตู้เย็นไหมพระสาวกอรหันต์ท่านมีตู้เย็นไหมท่านมีสิ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านมีไหมดูที่ในตำรับตำรามีอ่านมาด้วยกันทุกคนทำไมจะไม่เห็นโกหกกันได้ยังไงคำพีมีไว้เพื่อให้อ่านให้ดูให้คิดให้อ่านให้ไตร่ตรองทำไมจะไม่คิดอ่านถ้าเราดูเพื่ออ่านเพื่อทำจริงแล้วนะพิจารณาสินะอันดับต่อไปก็คืออะไรเทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอจะตามเข้ามานี่ละถ้าอันนี้ได้เข้าแล้วยังไงก็พังหมดวัดวาอาวาสศาสนาไม่มีอะไรเหลือทำลายกันตรงนี้พระทำลายศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพระปฏิบัติของเราเป็นผู้ทำลายศาสนาถ้านำอันนี้เข้ามาก็เข้ากับมาทำลายเราสดๆร้อนๆหาทางหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจมหลีกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจมยิ่งหายขายความเลี่ยงสามตัวเดิมดักนะครับยอมรับก็ยอมรับเหมือนคนตายยอมรับเอาแบบดื้อๆนะยอมรับหาตายไม่เอาเข้ามานั่นสิมันเป็นความถูกต้องดีงามเพราะสิ่งที่เป็นภัยก็รู้อยู่ด้วยกันทุกคนอันนี้มันเป็นของดีของดีอะไรเป็นเรื่องของโลกของสารเขาที่เคยใช้กันอยู่อย่างนั้นเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของพระของเลนผู้ต้องการอัดต้องการทำสถานที่อยู่พระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมาเป็นยังไงลุคโมเรเซนาตะลังไล่เข้าป่าเข้าเขาจริงสถานที่นั้นเป็นสถานที่ปลอดภัยไร้กังวลไม่มีสิ่งอันตรายอะไรรูปเสียงกลิ่นรสสมบัติบริวารหญิงชายเข้าไปเกี่ยวข้องรบกวนไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นสะดวกสบายดีการบำเพ็ญสมณธรรมก็สะดวกสบายและไม่มีอะไรเป็นภัยต้นไม้ไม่ได้เป็นภัยดูต้นไม้ก็ดูได้ดูใบไม้ก็ดูได้ร่วงลงมาเป็นอัดเป็นธรรมที่ถ้าผู้มีสติปัญญาพิจารณาธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นเป็นหลักธรรมชาติของตนผู้พิจารณาธรรมต้องพิจารณาโดยหลักธรรมชาติเอามันเกิดมันแก่มันแตกสลายทำลายมันมีเหมือนกันทั่วโลกดินแดนอยู่ในป่าก็ยิ่งได้พิจารณาให้เห็นชัดลงไปใบไม้ร่วงใบหนึ่งนี่มันเป็นยังไงมันถึงร่วงแน่มันหมดกำลังของมันมันก็ร่วงธาตุขันธ์ของเราหมดกำลังแล้วจะไปไหนอายุจะอยู่ข้ามฟ้าหรือมนุษย์เรานั่นมันเป็นเครื่องสั่งสอนอยู่อย่างนั้นไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นมีแต่ความปลอดภัยและกังวลเสริมอัดเสริมทำขึ้นสติก็ดีปัญญาก็รวดเร็วความเพียรก็ดีไปอยู่ในสถานที่กลัวๆเท่าไรความเพียรยิ่งดีตั้งอยู่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนการตั้งสติตั้งปัญญาตั้งความเพียรตั้งทั้งกลางวันกลางคืนก็คือการเสริมจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงเข้าไปจิตใจที่ได้รับการอารักขาคือการระมัดระวังการบำรุงรักษาจากเจ้าของย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองเข้าไปเป็นลำดับดับนั่นสถานที่ฉะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วสถานที่มีไงที่มีพิจารณาที่เราดูที่เทวทัศน์โทรทัศน์เป็นยังไงเราก็เห็นกันด้วยทุกคนมีเรื่องสีราวเฉพาะอย่างยิ่งอันวิดีโอนี่เป็นของสำคัญมากนะหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายสันพันคมจะว่าปรมาณูก็ไม่ผิดจะว่านิวเคลียร์นิวตรอนก็ไม่ผิดระเบิดทำลายหัวใจพระทำลายพระศาสนาทำลายพระเนรให้แหลกเลี้ยวไปหมดไม่มีอะไรเกินอันนี้มันจะมีต้องการอะไรจะไปค้นไปคว้าหามาละสิเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เต็มโลกเต็มสารนรกจกเปรตเต็มไปอยู่ในกับสิ่งเหล่านี้แหละแล้วผู้จิตที่เป็นนรกจกเปรตขนาดนั้นแล้วทำไมมันจะไม่ไปสอดแสวงหามาทำลายเจ้าของให้แหลกเหลวไปหมดทารุณถึงขนาดแล้วหมดศาสนาไม่มีอะไรเหลือเลยหากว่าพระเนรกรรมฐานของเราเป็นอย่างนั้นให้เผาทิ้งเสียวัดอย่าไว้เลยให้โลกเขาได้สะดุดตาสะดุดใจว่าวัดนี้เป็นวัดของพวกวิดีโอเป็นวัดของพวกเทวทัศน์โทรทัศน์ที่เอามาไว้ในวัดนี้เห็นวัดทีไรเขาจะสะดุดใจตรงนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสังหารพระหน้าด้านแล้วเผาทิ้งจะต้องวัดเลยพระก็ย้ายมันเหลืออยู่ในวัดนั่นมันก็ถึงขนาดนั้นมันถึงจะเป็นไปได้ต้องเป็นอย่างนั้นมันจะสมกับพระหน้าด้านอย่างนั้นไม่มองดูอัดดูทำเลยทำไมสิ่งเหล่านี้เป็นค่าศึกหรือเป็นภัยหรือเป็นคุณต่อศาสนาดูเอาสิหาเรื่องหาราวอะไรมาพูดเห็นกันอยู่ชัดๆเนี่ยเฉพาะวิดีโอนี่สำคัญมากไฟมรกันสู้ไม่ได้เลยถ้าว่าเป็นศาสตราวุธทำลายศาสนาก็นิวเคลียร์นิวตรอนนั่นแหละไม่ใช่อันอื่นอะไรเลยเอาให้แหลกได้หมดไม่มีเหลือเลยถ้าเน้นถ้าลงนี่มีอันนี้เข้าในวัดแล้วหมดจริงๆเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาเรื่องอะไรแล้วก็ตามเรื่องธรรมทั้งหลายไม่ได้มีอะไรความหมายเลยเหมือนกันกับเราเผาบ้านเผาเรือนเผาเรือนให้ชิบหายวายกองไปหมดแล้วเอาฟักแตงแตงโมมาปลูกนั่นแหละเราจะหวังเอากำไรจากแตงโมมาปลูกเป็นยังไงกับบ้านเรือนหมดไปทั้งหลังหนึ่งมันราคาเท่าไหร่บ้านเรือนสมบัติเงินทองที่บรรจุอยู่ในบ้านเรือนมีมากขนาดไหนถูกไฟไหม้ไปหมดแล้วลองจะมาปลูกสักแตงโมขายเอาเงิน
อวดบึกแข่งสมบัติทั้งหลายที่ถูกไฟไหม้ที่หายไปแล้วนั้นมันมีอย่างหรือโลกนี้พิจารณาสินี่แหละเรื่องอันนี้ถ้าลงได้เข้าในวัดในวาแล้วเป็นเหมือนกับเอาฟืนเอาไฟมาเผาวัดเผาวาเผาศาสนาเผาพระเผาเนรนี่เราจะหวังความดีจากอะไรพิจารณาสิปลูกพระแตงโมที่ตรงไหนพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่จะเป็นได้แน่ๆไม่สงสัยเราจึงได้วิตกวิจารณ์อยู่เสมอเกี่ยวกับวงคณะปฏิบัติของเรานี่อย่างไรก็ชิบหายเลยถ้าลงอันนี้ได้เข้าแล้วหมดคำว่ากรรมฐานอย่าถามถึงเลยนอกจากใครเผาจะต้องหมดวัดนั้นอย่าให้มันมีสะดุดตาประชาชนญาติโยมให้เขาได้สลดสังเวชไปนานเลยเพราะมองเห็นแล้วก็โอ้นี่วัดเป็นวัดของพวกเทวทัตเป็นวัดของพวกวิดีโอที่ทำลายศาสนาอย่างชิบหายผลปีหน้าด้านๆนั่นแหละนี่วะเขาจะได้คิดอยู่ตลอดอยู่เรื่อยไปและเป็นความทุกข์ความทรมานความสลดสังเวชแก่ประชาชนญาติโยมที่เขามีศีลมีธรรมเขามีสมบัติผู้ดีอย่าให้เขาได้เห็นได้นานขนาดนั้นเผาทิ้งจะให้หมดอย่าให้มีเหลือเลยอย่างนั้นจะพอเหมาะพอดีกันท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เข้าใจหรือยังที่ผมเทศอย่างนี้เนี่ยผมหาเรื่องอุตริท่านทั้งหลายให้ฟังเหรอพิจารณาสิเรื่องเหล่านี้เป็นภัยหรือเป็นคุณต่อศาสนาธรรมต่อผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างนี้นักบวชกรรมฐานทั้งเราเนี่ยมันเป็นภัยขนาดไหนพิจารณาสิเราไม่ต้องไปหาหลีกแพ่งหลีกอาญาอะไรละบีกไปเท่าไหร่ยิ่งจมยิ่งจมเพราะสิ่งนี้รู้กันอยู่ชัดๆแม้แต่เด็กก็รู้อย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลยแล้วพระทำไมจะไม่รู้นี่อย่างเลยถ้าไม่ใช่พระหน้าด้านจริงๆจะทำไม่ลงจะไม่เอาเข้ามาจะไม่เกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ายังไงเรื่องธรรมนี่เห็นกันอยู่ทุกผู้ทุกคนไม่ในเห็นอยู่ทุกคนจะเอาอะไรมาอวดมาอ้างว่าตัวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านอกจากฉลาดแบบเทวทัตทำลายศาสนาให้ล่มจมทั้งตัวเองไปด้วยเท่านั้นเองจึงจะเป็นไปได้ที่จะเป็นความจริงนอกจากนั้นหาความจริงไม่ได้แล้วเป็นยังไงพวกเราที่อยู่ที่นี่ได้พากันสะดุดหัวใจบ้างหรือเปล่ามันเป็นยังไงนักปฏิบัติเรานี่มันจะเป็นไปนานไม่นานนะเวลานี้เพราะมันด้านเข้าไปด้านเข้าไปแล้วสิ่งที่เป็นโทษก็เห็นว่าเป็นคุณสิ่งที่เป็นคุณก็กลายเป็นว่าเป็นโทษไม่จำหรือเห็นว่าไม่จำเป็นไปเสียจะมีแต่สิ่งเหล่านี้ทำลายจิตใจทำลายพระเนรของเราก็จะหมดไปหมดไปศาสนาจะจมถ้าลงอันนี้ได้เข้าในวัดในวาแล้วหมดไม่มีอะไรเหลืออะไรพูดได้คำเดียวว่าหมดเท่านั้นเองตายทั้งเป็นก็คืออันนี้เองมันเหลือยังแต่ผ้าเหลืองมันเป็นประโยชน์อะไรผ้าเหลืองในร้านตลาดไม่อดอยากที่ไหนก็การปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นของง่ายๆเมื่อไหร่พระเจ้าผู้เป็นศาสดาที่ขนขวายมาแสดงธรรมด้วยพระเมตตาแก่เรานี่ยากขนาดไหนลำบากขนาดไหนเราทำไมที่ต้องเป็นอย่างนั้นได้นี่มันเข้ากันได้หรือกับเจตนาของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนโลกกับหัวใจของเราที่กำลังจะล่มจมอยู่ด้วยสิ่งที่หายทั้งเป็นอย่างนี้นะเอาที่น่าให้ท่านนะเรื่องอย่างนี้มันจะเป็นแน่ๆล่ะในวงกรรมฐานเรื่องนี้ไม่ต้องพูดที่อื่นละเป็นโดยไม่ต้องสงสัยถ้าลงเป็นแล้วก็หมดจริงๆนี่ให้ท่านทั้งหลายได้คิดเป็นข้อคิดได้ฝังใจเอาไว้ให้ได้ระมัดระวังเราเป็นผู้ต้องการอัดต้องการทำไม่อยู่ในสถานที่เช่นนั้นเราจะอวดรู้อวดฉลาดว่าจะทับเอาสิ่งนั้นมาเป็นอัตเป็นธรรมได้พระพุทธเจ้ายังไม่เห็นมาเป็นอัตเป็นธรรมพระพุทธเจ้ายังกลัวยังสอนให้กลัวอีกแล้วทำไมเราจะกล้าเกินกว่าศาสดาไปตรงไหนอีกนั่นถ้ามันจะไม่ขายตัวถ้าจนเกินโลกเกินสงสารจนฟังไม่ได้เลยพูดง่ายๆโลกนี้ถ้าเป็นหูมนุษย์เรานี่ฟังไม่ได้เลยจะออกตัวก็ออกแบบไหนก็ออกเถอะไม่มีหูใดที่จะฟังได้ถ้าเป็นหูมนุษย์แล้วนอกจากหูหมามันจะฟังได้เพราะหมามันไม่รู้เรื่องเรื่องราวอะไรมนุษย์นี่รู้นะเราจะหาวิธีออกตัวไปทางไหนหลักธรรมวินัยท่านสอนว่ายังไงใครจะเก่งกว่าศาสดาในโลกอันนี้เราจะอวดเก่งกว่าศาสดาได้หรือถ้าไม่ใช่ตั้งหน้าเป็นเทวทัตเต็มตัวแล้วจะอวดแข่งพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องระมัดระวังสิ่งนี้เป็นภัยโดยไม่ต้องสงสัยจะโง่จะฉลาดขอให้อยู่ตามหลักธรรมหลักวินัยหลักพระหลักเนรของเราเถิดหลักปฏิบัติของกรรมฐานเรานี่เถิดครูบาอาจารย์พาดำเนินมายังไงเอาตะเกียบตะกายตามนี้อย่าเอาเข้ามาฟืนไฟอย่าเอามายุ่งนะตั้งแต่อยู่ในหัวใจของเรานี่มันก็มากต่อมากแล้วราคะกินาโทสักกินาหมอกกินาเผาไหม้ทั้งตนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเรายังจะกำจัดปัดเป่ามันออกยังจะไปหาฟืนเอาไฟข้างนอกที่ไหนเข้ามาอีกให้มาเผาเขาอีกที่ว่าหมดไม่มีอะไรเหลือเลยว่าอย่างนี้เราพูดอย่างนี้เต็มได้เต็มปากเลยใครจะว่าบ้าก็ว่าความจริงมันมีอย่างนี้จะให้ว่ายังไงนั่นแหละแล้วมัดระวังให้มากนะโอ้เราสลดสังเวชนี่นะเรื่องดังนี้นะนี่ละเรื่องที่จะตามมาเรื่องของกิเลสไม่อ่อนข้อมาหลายแบบหลายวิธีการดังที่ว่านี่หลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายสันหลายขม
ถ้าเราผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณากันกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วยังไงก็จมเพราะคนมายาของกิเลสที่มาในประเภทต่างๆนี้โดยไม่ต้องสงสัยตั้งใจพากันพิจารณานะนี่ยังหนึ่งก็ยังดีอยู่ผมก็ยังเลยแนะนำตักเตือนต่างสอนหมู่เพื่อนอยู่เวลาที่มีชีวิตอยู่ผมตายไปแล้วเรื่องมันจะพลอยเสียหายไปบ้างมีอยู่นะไม่ใช่คุ้มอวดการพูดนี้พูดเพื่อผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเดี๋ยวจะติดร่างแห่เข้าไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวจึงแนะนำต่างสอนเตือนไว้ให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นภัยมหาภัยไม่ใช่ภัยธรรมดาภัยมหาภัยภัยอย่างล่มจมในวงศาสนาของพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะเยอะที่หายไปเพราะสิ่งเหล่านี้ล่ะสำหรับนักบวชเราพระเป็นอันดับหนึ่งเป็นหัวหน้าเขาถ้าล่มจมก็พวกนี้เป็นล่มเป็นผู้ล่มจมก่อนแล้วจะให้ญาติโยมเขาพึ่งอะไรญาติโยมเขาก็พึ่งพระพระประเภทไหนที่ควรจะอุ่นตาใจมันก็รู้นี่คนเรามันควรเย็นใจควรอบอุ่นเขาก็อบอุ่นควรเย็นใจเขาก็เย็นใจควรกราบควรไหว้เขาก็กราบไหว้ความอบอุ่นทำนี่เป็นของสำคัญมากที่เป็นเกาะอันสำคัญให้ประชาชนญาติโยมทั้งหลายได้อยู่คือเราเป็นที่แน่ใจของเราเองเราควรปฏิบัติเอาจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนตะเกียบตะกายอยู่เพื่อความแก้ไขก็ยังเย็นเจ้าของก็ยังเย็นยังอบอุ่นแล้วคนอื่นเขาก็ยังพอยอนุโมทนาด้วยหากันพิจิตรพิจารณาและเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากผมยินดีตกวิจารณ์เอามากจริงๆเพราะพระมันประเภทพระจะหลุดดาวเทียมมันกำลังแซงศาสนาขึ้นไปนี่ดีมากนะเวลานี้ทันสมัยมีเยอะแล้วเราจะเป็นประเภทไหนให้ถามปัญหาถามเราได้แหละดีกว่าคนอื่นว่าให้ครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้ก็เพียงแต่ว่าให้แง่ให้ในให้อุบายเพื่อนำไปพิจารณาปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะสมเท่านั้นการพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้พูดเพื่อจะดูถูกเหยียดหยามเพื่อจะทำลายหมู่เพื่อนก็พูดเพื่อเป็นอัดเป็นธรรมต่อหมู่เพื่อนเต็มหัวใจแล้วความเสียหายจะเอามาจากช่องไหนในการแนะนำสั่งสอนอย่างนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องชิบหายจริงๆมันจะไปไหนถ้าไม่ไปสู่ความชิบหายแล้วดูที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนในอัดในธรรมไล่เข้าป่าเข้าเขาที่บำเพ็ญจนที่ไหนที่สงบว่างเงียบในสะดวกแก่การบำเพ็ญเพื่ออัดเพื่อทำจะได้เข้าครองหัวใจท่านไล่เข้าไปในสถานที่นั้นท่านไม่ไล่เข้าไปหาสิ่งเหล่านี้นี่นะในตลาดเทศบาล1เทศบาล2เข้าไปหาเทวทัตจีโอท่านไล่เข้าไปที่ไหนเมื่อไหร่ท่านไล่หนีทั้งนั้นสถานที่ใดไม่น่าอยู่ท่านก็บอกท่านก็บอกวิธีการบำเพ็ญสมณธรรมบอกไว้หมดในธรรมทั้งหลายเราจะรู้อดรู้อดฉลาดแข่งพระพุทธเจ้ามันก็ยิ่งเลวลงไปโดยลำดับดาบูชาโยมก็จะมีแหละในวัดต่างๆอ่ะมีนี่ผมก็สะดุดสังเวชเหมือนกันนะแล้วนานไปนานไปทางกรมของวัดมันของพระกรรมฐานจะมีแต่ชื่อนะอันใดที่ให้กลัวมันกลับกล้าละเดินอันใดที่ให้กล้ามันกลับกลัวพ่อถอยน้อยใจถ้าสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อฟืนเพื่อไฟเผาตัวเองและผู้เกี่ยวข้องแล้วมันรวดเร็วไม่มีอะไรสู้อ่ะอันนี้เป็นนะมันเริ่มเป็นเนี่ยที่ได้พิจารณาว่าอ๋อศาสนาเสื่อมนี่เสื่อมอย่างนี้เองเนี่ยมันอดไม่ได้นี่ป่ะเพราะมันรู้อยู่นี่เรื่องจะทำให้ศาสนาเสื่อมมีแต่ผลลบผลลบอากัปกิริยาใครแสดงออกยังไงมันส่วนมากมีแต่ผลลบผลลบผลบวกไม่ค่อยมีนั่นแหละผลลบนั่นคือศาสนาเสื่อมไปเวลาเล็กก็น้อยสุดท้ายก็หน้าด้านก็ตัดขาดสะบั้นไปหมดเลยไม่มีอะไรเป็นชิ้นต่อเหลือพอเป็นดอกเป็นผลให้ได้กราบไหว้บูชาเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นนั่นนะมันความไม่เศร้าใจนะไปสถานที่ต่างๆดูสภาพของวัดของวามันเลยเป็นเกาะดอนนั่นก็ค่อยเหมือนกับว่าย่นเข้ามาย่นเข้ามาแล้วสุดท้ายจะให้มีเกาะมีดอนให้พอได้หายใจมาทั้งหมดจริงๆนะความภาคความเพียรมันจะไม่เป็นจุดสนใจเรื่องอื่นเรื่องที่เป็นกิเลสนะเป็นจิตที่ชนใจมันเป็นไปงั้นน่ะเด่นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพาดําเนินขึ้นไปอยู่โอ้มันราบรื่นจริงๆไม่มีอะไรก็ไปเกี่ยวข้องเลยนะมีแต่ความเพียรเต็มวัดเลยเต็มพระเต็มเลยมีแต่ความเพียรทั้งนั้นพอฉันเสร็จแล้วนี่ล้างบาตรล้างไอ้บาตรไปเสียแล้วก็หายเงียบเลยเข้าป่าหมดเพราะวัดหนองผือมันโล่งวัดบ้านนามนก็โล่งแต่มีป่าบ้านโคกก็โล่งบ้านโคกก็โล่งกลางวัดส
มันในป่าในป่าพระอยู่ในป่า

ครมีความเพียรกล้ายิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์วะผมสืบเรื่องราวท่านทราบได้ดีเข้มข้นทุกอย่างกิริยาการก็ท่านเป็นนิสัยอาชาในองค์อาจกล้าหาญคล่องตัวนอนแก่มาแล้วท่านความเพียรท่านก็ยังมีเป็นประจำตอนเช้าพอออกจากที่แล้วท่านจะไปทุกวันนุ้มยังไม่เห็นมีอะไรที่ขัดข้องท่านไม่ท่านไปเดินในกรมตอนเช้าเพราะมีญาติมีโยมอะไรนี่ไม่เห็นมีเพราะแต่ก่อนก็ไม่มีญาติโยมท่านก็ไปอยู่ในฐานที่ไม่มีญาติมีโยมไปยุ่งท่านรถทางลาก็ไม่มีใครไปก็เดินไปทั้งนั้นทางบ้านนามนก็เดินไปทางถนนทางมีที่ไหนทางรอดทางเทียนนะบ้านโคกเหมือนกันนาทีนวลยิ่งแล้วนาทีนวลมีแต่ทางคนไปหากันมีทางเปลี่ยนก็พอเป็นเงาเงาไปเท่านั้นเองนั่นท่านอยู่นั่นบ้านนาทีนวลก็มีสามองค์สี่องค์ไม่มากนะเพราะท่านชอบอย่างนั้นท่านหาอย่างนั้นมาน้องผืนเนี่ยมามากเพราะท่านแก่แล้วท่านไปไหนไม่ได้แล้วท่านก็เลยอยู่ท่านเองก็หลั่งไหลเข้าไปท่านที่เดินนั่นแหละเราพูดถึงเรื่องความเพียรของท่านมีแต่เรื่องความเพียรทั้งนั้นไม่มีอะไรเข้ามาแทรกว่าได้ 100% พูดได้ 100% ว่ามีแต่ความเพียรพอฉันเสร็จแล้วก็เข้าป่าใครอยู่ที่ไหนทางคมอยู่ในป่าลึกๆป่ามันกว้างแสนกว้างนี่ใครจะไปทำที่ไหนก็ได้แต่ว่ามันจะแคบจริงป่าไม่ได้แคบป่าเป็นดงจริงนะน้องผือเนี่ยเป็นดงเลยจ้ะเพราะงั้นผมจะว่าผมไปทำทางกรมในป่าลึกตามนิสัยของเจ้าของเนี่ยที่เคยคุยฟังทำอย่างนี้ไม่ให้ใครรู้เลยโดยมีกรมในป่าทางก็ไม่มีนะเนอะไม่มีทางไปขโมยก็ไปอยู่ในป่าเดินกรมตั้งแต่บางทีมีพระมีเลนหลงทิศดงแดนแล้วผมรู้เราเข้าไปเจอเนี่ยมาทำไมนี่ขู่หลงทิศเลยท่านเห็นอยากจะวิ่งปกติพระเองก็กลัวผมอยู่แล้วอยู่น้องผิวทะลึ่งผมได้มาไหร่ก็กลัวรองพ่อแม่ของอาจารย์ลงมากลัวจริงๆพระเองเพราะเราไม่มีอะไรให้มาทะลึ่งเรานี่ทุกอย่างเราทำของเราเต็มแม้แต่หน่อยว่าอะไรเป็นข้อวัดปฏิบัตินี่เราพูดถึงยงคล่องคล่องตัวเนี่ยผมพูดจริงแล้วผมมีคล่องที่สุดแล้วทำอะไรนี่ผมก็รวดเร็วข้อนิสัยอย่างนี้แต่ความว่าปฏิบัติก็เรานำหน้าอยู่นั่นเราต้องเป็นผู้นำนะนี่ที่มันต้องชกมึงบอกอะไรแล้วเราต้องนำหน้าปัดกวาดกันเราลงก่อนตอนเช้าปัดกวาดก็ลงก่อนเพราะน้องผือเห็นว่าผ้าอยู่ที่เด่นด้านๆมันเป็นหน้าเป็นหลังแล้วนักกระพุ้งก็เลยพาปัดกวาดตอนเช้าตามปกติท่านปัดตอนเย็นก็ปัดเฉพาะบริเวณที่ตีท่านก็เราไปทำเองเห็นว่าผ้าเนี่ยเด่นๆด้านๆอย่างนี้ดูแล้วมันขวางตาก็เลยพาปัดกวาดจะให้หน้าดูตอนเช้าปัดกวาดเราลงก่อนแล้วอะไรๆก็เราก็ต้องออกหน้ามันก็หนักองค์ไหนไม่ท่าทางไม่เป็นท่าแล้วมันเกี่ยวว่าไงไม่กลัวได้เลยเกี่ยวลงทิศเป็นพ่อมันไปกดไปกล่อมพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเองนี่มันมีใครขันตีนิมนต์ไปแล้วไปเองไปแล้วไปเป็นเรือขวางท่าอยู่นั่นเออเป็นทัพพีขวางหม้ออยู่นั่นมันก็ขวางไปทั้งวัดสิดุเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องคอยแนบนำอยู่ตลอดนะพอท่านถึงแล้วเข้าป่าเงียบเลยท่านก็ขึ้นสติเป็นอย่างนั้นอยู่ในป่าเงียบโอต่างองค์ต่างเงียบในกลางวัดเหมือนไม่มีพระเนรนะเงียบไปหมดเลยนี่เฉพาะน้องผือที่พระเนรมากค่ะก็เป็นอย่างนั้นมากก็จะมีมากเป็นเวลาตอนปัดกวาดก็มารวมกันปัดกวาดคนน้ำก็ดีตุ่มจะหายจากนั้นแล้วก็เงียบเลยถ้าท่านมาประชุมก็เงียบมีแต่องค์ไหนที่ขึ้นควรขึ้นหาท่านเข้าไปสององค์สามองค์ไม่มากนะ

เราก็ไม่ได้ไปทุกคืนเช่นบางคือเราไปแล้วก็รู้สึกท่านเมตตาเป็นพิเศษอยู่ตอนเราไปเพราะมันท่านไม่พูดเราก็มีเรื่องที่จะต้องให้ท่านพูดจนได้แหละมันทั้งนี้บางทีท่านก็บกเบ้งขึ้นพวกคนอื่นก็มาแอบฟังตอนเช้าก็พอได้เวลาท่านก็ลงออกมาแล้วก็เข้าทางผมแล้วขึ้นกุฏิท่านผมไม่ค่อยขึ้นนะเพราะท่านได้บอกผมก็จำเอาไว้เลยเพราะท่านบอกด้วยความจริงใจบอกเออพระที่มีพรรษามากไม่ต้องมาอันนั้นก็ได้หรอกให้พวกพระเล็กๆน้อยอายุพรรษาน้อยเนี่ยมาทำข้อวัดปฏิบัติเดี๋ยวมันจะไม่มีข้อวัดปฏิบัติติดตัวแหละท่านว่าผู้มีพรรษามากเป็นแต่เพียงว่าคอยดูอยู่ข้างนอกท่านว่าผมไม่ได้ยินพระหนุ่มเล็กน้อยมาเอาของลงไปมาทำเป็นหลังจากนั้นมาผมก็อยู่ข้างล่างผมไม่ค่อยขึ้นปัดกวาดเสร็จแล้วผมก็รอดูใครเอาของลงมาไงบางทีท่านกับบางทีท่านถึงกับถามเหมือนกันนะท่านหามาแล้วนะก็ผมรู้สึกท่านจะมีอยู่เรื่อยเรื่องอะไรอะไรก็ดีมาอยู่ข้างล่างว่าท่านไม่ขึ้นมาเราถามเท่านั้นแหละทุกแต่ผมก็บางวันผมก็ขึ้นถ้ามันมีอะไรๆที่ควรจะขึ้นผมก็ขึ้นถ้าไม่มีอะไรแบบส่วนมากผมไม่ขึ้นผมอยู่ข้างล่างดูอยู่บันไดถ้าเอาอะไรลงมาเพราะผมสั่งแล้วว่าไม่ให้ก้าวก่ายกันใครเถื่อเคยเอาอะไรให้เอานั่นนะเราเป็นคนสั่งทีเดียวสั่งทีเดียวถ้าเราต้องคอยดูแล้วคอยแนะอยู่เรื่อยๆพอท่านลงทางกรมแล้วเราก็ไปละนี่บางทีเราไปก่อนเรื่องของพระเนรของนั่นเรียบร้อยแล้วไปท่านเดินกรมตอนเช้าประจำผมไม่ปรากฏเลยว่าท่านได้ขาดการเดินกรมตอนเช้าเพราะมีเรื่องราวอะไรมันไม่มีอยู่ในป่าเป็นอย่างนั้นท่านทำเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำเอาอะไรไปวางไว้ส้วมกันมันต่อมาก็พระเนรก็ทำแทนเราเนี่ยเราทำนำหน้านี่แหละอะไรเป็นเรื่องของท่านเป็นยังไงก็ดูตอนบ่ายบ่ายสามโมงท่านออกจากที่ยังไงบางนั่นขึ้นบางก็ขึ้นบางทีส่วนมากผมไม่ค่อยขึ้นนะตอนถ้ามีละจะไปขึ้นตอนห้าโมงเย็นบ้างไปขึ้นตอนขั้นขึ้นแต่ทางกรมค่ำบ้างมีอะไรก็พูดมีแต่ทำล้วนๆนะเนี่ยที่มันอัศจรรย์นะท่านไม่พูดเลยเรื่องการก่อการสร้างเรื่องอะไรๆท่านไม่พูดถึงเลยมีแต่พูดถึงเรื่องความภาคความเปลี่ยนมันทำให้จิตใจของเรามันลื่นเริงตาตรงนั้นตรงนี้ท่านพูดถึงเรื่องการบำเพ็ญของท่านสร้างบ้างเนี่ยที่มันน่าลื่นเริงแล้วไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นฮอตันไปอยู่ที่ไหนท่านเล่าให้ฟังเวลามีโอกาสนะไม่ใช่ท่านตั้งใจเล่าเมื่อมันไปสัมผัสท่านก็พูดไปเราคอยฟังจ่อตลอดมันเพลินนะเวลาท่านพูดนะอยู่ตรงนั้นตรงนั้นภาวนาดีนะดีเขาว่าอยู่นั่นพวกป่าพวกเขาพวกอะไรทางเชียงใหม่เนี่ยท่านพูดมากอยู่นะเชียงใหม่พวกนี้เป็นพวกคนจัดคนซื่อดีเขาว่าไงเขาเป็นอย่างนั้นจริงนะพวกนี้นะเขาว่าอยู่เขานี่แสนสบายก็เขาไม่มาควรท่านเขาไม่มาควรนะมาแต่ตอนเช้าคนสองคนแล้วมันจะบาดเขาแน่แล้วเขาใส่อยู่เขาสบายสะดวกการภาวนาไม่มีขาดว่าขาดตอนท่านว่างไปทางไหนทางไหนท่านเล่าทั้งหมดแหละที่ท่านไปจนกระทั่งถึงข้ามไปฝั่งแม่น้ำโขงท่านเล่าให้ฟังฟังนั่นนะมันมีแต่เรื่องภาวนาทั้งนั้นไปอยู่ที่นั่นไปอย่างนั้นไปอยู่ที่นี่ไปอย่างนี้เล่าฟังเลยหลายปีหลายเดือนมันก็มากกว่ามากนี่ก็ทยอยเล่าวันทั้งวันหนึ่งเล่าทั้งหนึ่งวันหนึ่งเล่าทั้งหนึ่งเรื่องเราไปยังไงไปยังไงความเป็นไงจากนั้นก็พูดถึงเรื่องพุทธการทั้งพุทธการพระสาวกท่านองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้เพราะท่านรู้ไปหมดนี่ท่านคนประกายปิฎกเล่นเมื่อไหร่ท่านเคยเล่าให้ฟังคนประกายปิฎกสองครั้งท่านหรอท่านเอาจริงเอาจังท่านหรอ
เวลาว่างๆค้นพระไตรปิฎกมันเพลินนะเพราะมันมุ่งต่อธรรมอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วเนี่ยท่านพูดถึงไหนมันเพลินมันคลาบไปแล้วมันคล้อยตามนะบางทีผมตั้งแต่อยู่นู่นไปอยู่บ้านโคกอ๋อผมน้ำตาร่วงนะเวลาท่านทุกข์ท่านลำบากแล้วท่านพูดถึงเรื่องอัศจรรย์ความอัศจรรย์ของท่านเวลาท่านได้ผลนี่น้ำตาร่วงทั้งสองอย่างผมอยู่กับท่านที่แรกก็อ๋อนั่นเป็นนั่นที่มันลำบากลำบนที่ไหนนั้นไล่มีแต่เครื่องปลุกใจเลยนะท่านพูดเรื่องอะไรมีเครื่องปลุกแต่เพราะท่านไม่ได้พูดเรื่องขึ้นเหนือวุ่นวายมีแต่พูดเรื่องการบำเพ็ญเพียรเรื่องความอดอยากเนี่ยท่านรู้สึกว่าท่านเด่นมากนะท่านพูดสัมผัสเวลาสัมผัสท่านก็พูดออกมาไปอยู่แถวนั้นแถวนั้นเลยพูดทางบ้านนาหมีนายูงนั่งย่านไปนี่ไปบินทบาทนี่จะเข้าเปล่าเนี่ยเขาว่าพระธรรมกรรมฐานท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาว่างั้นฉันแต่ถั่วแต่งาที่เขาก็มีถั่วมีงาว่างั้นนะพูดเขากันดีเขามีถั่วมีงาเขาก็มีแต่ข้าวเปล่าแต่ข้าวกินแต่ข้าวเปล่าจนว่าก็เราไปหาทางนั้นนี่แน่ทางนี้มันพูดท่านไม่พูดตำหนิเขานะก็เราไปหาทางนั้นเขามีแล้วก็ทำตามภาษาของเขาว่างเขาจะไปรู้จักอัตถธรรมรู้จักข้อวัดปฏิบัติของพระยังไงเขาเป็นโลกล้วนๆเนี่ยมีพระไปตรวจเขาแล้วนะว่าดีอยู่เห็นว่างนั่นนี่ดังนั้นเขาก็ทำไม้ให้ท่านว่าท่านเล่าข้างบนล่ะเขาทำมาเหนือยุงนั่นมันตัดเสือขึ้นบางทีเขาบอกเขาท่านก็พูดถึงเรื่องว่าเสือไม่ค่อยกลัวคนแถวนั้นนี่ท่านเล่าต่างคือเสือมันมากคนไม่ค่อยมีแล้วเหนือยุงมีกี่หลังคาเรือนนั่นมาอยู่ในป่าลึกอย่างทุกวันนี้มันก็มีบ้านไปหมดแล้วนี่ป่าก็หมดแล้วจะอยู่นั่นเวลาน่ะเขาเป็นห่วงเราทั้งหลังเขาก็เอาไม้นั่นเอาไม้เปาะไม้แปะหน่อยทั้งหลังมาทำเป็นไม้เท้าแล้วเขาก็เอาไม้เอามีดตัดอยู่นี่จะให้ไม่ได้ยินเสียงเคาะแป๊กปักแป๊กปักไปตามทางกลัวจะไปเจอหมีเข้าเพราะหมีนี่ถ้าเจอคนน้ำขนาด3วา4วานี่มันมาอยู่นะโดดมากัดคนส่วนเสือไม่นะถ้าไม่เจอกล่องจริงเสือนี่ไม่ทำใกล้ขนาดนี้ก็ไม่ทำโดดขึงเข้าป่าเลยทีเดียวไปเลยนอกจากมันเจอกล่องมันจะมาทำซะก่อนถ้าคนเสือท่าแล้วมันก็ไปหรือเสือลำบากแต่หมีนี่เถื่อนมากหนึ่งขนาดถังน้ำยังมาไปเจอคนมาตะปบแล้วกลับนี่แหละเขาวิตกกับท่านเขาทำให้เราก็เอาสำลังถือไปงั้นแหละร่างนะก็ถือไปงั้นแหละเสือไม่เจอมันง่ายๆละเสือทำหลักความสติดีแต่หมีนี่มักเจอหน้าต้องระวังมันละเขาบอกเขาเป็นห่วงมากเพราะหมีมันก็เยอะแล้วก็ชุมนี่ตอนที่ท่านหรือท่านอยู่ว่านำหมีนายูนั่นก็มีแม่ชี3คนไปนี่จะท่านเล่าให้ฟังแม่ชีคนหนึ่งก็เป็นภรรยาหลวงปู่พรหมเราเนี่ยคือออกจากสละสมบัติให้ทานหมดประกาศให้ทานเพราะเป็นคนมีฐานะสำคัญอยู่คนหนึ่งหลวงปู่พรหมไม่มีลูกด้วยเป็นพ่อค้าด้วยทานก็7วันประกาศให้คนมาเอาทานอะไรให้หมดเสร็จแล้วภรรยาก็ออกทานท่านก็ออกทานนี่แหละแม่ชีคนนี้บวชแล้วก็ไปหาท่านท่านคงจะอะไรลำบากท่านไล่เขากลับเขาก็ไม่ยอมกลับท่านพระที่บ้านนำหนีนะอยู่มันเลยได้ให้ญาติโยมไปทำห้างให้เขาหนุนสูงให้เขาอยู่ได้3คนเพื่อพ้นจากปากเสือคุณง่ายเสือโดดก็ไม่ให้ถึงนะครับก็ทำแล้วทำพระองค์ขึ้นไปบันไดขึ้นไป
ล้วสั่งบอกจะค่ำแล้วจะลงมานะท่านฟังสิผมไม่ลืมที่ท่านพูดเสือไม่กลัวผู้หญิงนางเพราะทำมันทำนะวางเนี่ยส่วนผู้ชายมันมีกลัวบ้างแต่ผู้หญิงไม่กลัวนะท่านว่าแล้วไปอยู่กี่คืนไปสามคืนหรือกี่คืนท่านเลยมาไล่เองเลยบ้าไปไม่ได้แล้วเป็นกังวลท่านว่าไล่มาเลยไปมันจะให้อยู่มันเป็นกังวลท่านว่าเขาไปทำอยู่ทางท่านไปอยู่ทางถ้ำนู้นแล้วเขาไปทำเขามาทำย่านกลางทางแหละไอ้พวกนี้อยู่ทำห้างฝากบ้านมาท่านเลยไล่ท่านอาจจะแผ่เมตตาเป็นกังวลหลายอย่างค่ะที่นี่มาเรามาพบกับแม่ชีคนนี้มันเล่าให้ฟังไอ้พวกที่บ้านนาทินวลจะไปหาท่านตอนนั้นท่านกำลังดูเขาทำกุฏิเล็กๆอยู่หลังหนึ่งท่านยังไม่มาแล้วมาขี่นั่นมาไปถึงนั่นผมก็อยู่ที่นั่นก็เลยได้ถามนะครับเหตุที่จะเล่าเขาจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าท่านไล่มันก็เข้ากันได้เลยกับท่านท่านไล่นี่แหละมันได้ความมาทั้งสองทั้งท่านเล่าทั้งเขาเล่ามันโอ้เสือชุมกินฟังว่าตอนนั้นมันไม่กลัวคนมันบอกว่าเสือไม่ค่อยกลัวคนแล้วก็ผู้หญิงไม่กลัวว่างั้นพอทำจะทำมาท่านว่านี่ท่านลำบากเนี่ยบินทบาทก็ไกลพอประมาณดูว่านายนี้อยู่กับถ้ำกันอยู่ผมมองไปนั่นแหละบอกว่านั่นแหละถ้ำที่หลวงปู่มั่นอยู่แต่ผมยังไม่ได้ขึ้นไปดูนะโอ้ยห่างไกลอยู่แต่ที่นี่บ้านมันเขาลูกลามไปนี่ไม่ทราบว่าบ้านเดิมจริงมันอยู่ตรงไหนที่อันนี้มันบ้านมันลามตามไปหมดลูกลามไปที่แห่งที่หัวนี้เลยไม่ทราบว่าจุดบ้านเดิมที่ท่านมาบิณฑบาตอยู่ตรงไหนจะถ้ำมองเห็นมันจะภูเขาแถวนั้นเขาจะไม่มีเสือไงท่านไปอยู่ฟังเลยท่านขมุขขมันมากไหมหาอยู่ที่ลำบากลำบากแม่หูตันทำบ้านคออำเภอบ้านผือนี่เพื่อนของเราข้ามไปหาอยู่ของข้างกับพ่อฟังคือง่าฟังอ่ะไปอยู่ที่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นที่ที่นั้นเป็นอย่างนั้นฉันเล่าให้ฟังหมดเนี่ยกำลังใจแกขึ้นไงประการคือใหญ่มากคือข้ามขยี้ขาที่ท่านเล่าให้ฟังเพราะผมที่นี่ไปดูสภาพข้ามขยี้ขากับท่านเล่าหมายมันเป็นคนโรคเลยโอ้โหท่านให้เราแต่งนี้ก็โกหกโรคเขาเลยนึกในใจนะสภาพที่เป็นอย่างนี้ท่านเล่าว่าเป็นอย่างนั้นนั่นเนี่ยผมเคยสอบถามเขาอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่านี่ไม้นี่มันเป็นใหญ่มันหว่าเขาหว่างอะไรปู่ย่าพ่อแม่ของไม้เหล่านี้ถูกไอ้เขาตัดโค่นลงไปลงไปกินเขาขายไปทางญี่ปุ่นมาแล้วทางลูกมันก็ไม่เหลืออย่างนี้ยังหลานไม่ยังเหนื่อยเขาว่าผมถึงจะโยงใจนะแต่หลานไม่ยังเหนื่อยพ่อแม่ปู่ย่าตาลานเขาเอาไปหมดนะต้นเขาดุเขาว่าเต็มไปหมดเลยเขาว่าผมจึงได้ลงใจนะน้าแล้วก็มาเอาไปแต่น้าเนี่ยก็ใช่มันจึงไม่มีหัวตอนลูกมันก็หมดเนี่ยฟังสิมันจะหลานอันนี้ก็อย่างที่ว่าเนี่ยตั้งอยู่บนเขาหลังนั้นมันคือพูดเทศกิจเนี่ยผมก็โอ้สุดสังเวชโอ้อย่างนี้มันสมบัติอะไรสถานที่นั้นเขากระเทือนหัวใจของชาวผู้ดูทั่วประเทศไทยแล้วไปทำอย่างนั้นได้นะพระกลางยังเห็นอยู่ว้าวคุณเขาอยู่เฉยๆมันตายคนก็อย่างนี้เขาอยู่เฉยๆเพราะงั้นอาจารย์ลากอยู่

พูดข้างนอกพระตายไปแล้ว4องค์ป่าที่มันหนาทึบที่ท่านพูดไม่ใหญ่แล้วก็มีภูเขาแต่งนู้นทางหลังแล้วภูเขามันก็ยื่นออกมานี่เป็นคำพิการโอ้ท่านเล่าละเอียดเราเวลากลางวันเราหนีขึ้นไปนู่นทางหลังคุณไปอยู่ทางนู้นชมนกชมป่านู่นทางหลังเย็นมันจะลงมาสิครับไปนั่งแล้วมันก็สบายไปหมดกันว่างั้นนะไหนก็สบายป่ามันคือป่าใหญ่พวกดินข้างบางก็มีโอ้ยเต็มมือหมดเลยกันว่างั้นนะยั่วยั่วยั่วยั่วแล้วมีใครไปแกะไปจ้างไปยุ่งมันเลยวะเพราะว่ากันว่างั้นนะมันไปข้างหลังป่าคืบหนูไม่มีเลยมันเป็นฐานฐานนั้นเป็นเหล็กของไม้ว่ะเพราะงั้นนะท่านอยู่ฟังด้วยท่านผู้บุกเบิกทางให้พวกเราได้เดินท่านเปลี่ยนท่านลำบากมากนะพระแม่ของอาจารย์มั่นนี่ถือท่านลำบากมากท่านสลบถึงสามหงส์นั่นเขาเล่าผมฟังแต่ไม่ใช่ในครั้งเดียวนั่นนะมันต่างวาระกันสลบมันเพราะเป็นไข้ทั้งหลายคนมีค่าฉันไม่ยอมนอนขั้นสู้กับทุกขเวทนานั่งภาวนาเลยปัดนี้จนล้มลงมารู้ตัวข้างล่างนั่นนะไม่รู้นะล้มลงมารู้ตัวพอรู้ตัวมันนอนอยู่แล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้คัดลูกก็มีนะท่านแบบจนมีสามครั้งตั้งหน้าแต่ไม่ใช่ป่วยครั้งนั้นครั้งสามหนนะมันป่วยต่างวาระกันมันก็สู้เหมือนกันล้มมันสลบลงไปมันถึงล้มไม่สลบมันล้มได้ไงท่านว่าเพราะเวลามันล้มเราไม่รู้เลยมันวางอันไหนเพราะมันสู้อยู่พอรู้สึกตัวมันล้มนะครับฟังดูความกล้าหาญทางใจยกให้ทางนิสัยท่านให้บอกมดกับปียางท่านเป็นนิสัยอาชนานิสัยนักสู้คุณง่ายนะจริงจังเด็ดเดี่ยวมากนิสัยท่านบอกหมดเนื้อชี้ยาการนั่นบอกมองดูก็เข้ากันได้ปั๊บเรานี่มันเป็นเครื่องปลุกใจเท่านั้นปลุกใจเราผู้ปฏิบัติบ้านเราถึงได้ก็เป็นนิสัยอย่างนี้อยู่ด้วยเราก็ดีเพราะว่าจะตึงไงที่นี่เหรอพอฟังท่านหมดทุกสิ่งอย่างหายทุกผ่านเพราะท่านอธิบายมาเหมือนกับถอดมันนี่หนักนี่หนักเห็นไรนี่หนักเห็นไรนี่หนักว่ามันก็หมดพอหมดแล้วที่นี่ผมย้อนมาถามของนี่นี่จะตึงไงที่นี่เหรอตึงที่วางอันเลยนี่หนักตั้งที่ตึงที่เหรอตั้งจะบัดนั้นนะมันก็เป็นคำว่านิสัยผมมันเป็นนิสัยที่ผ่านโผล่มากใกล้พิจารณาแล้วแต่ผมก็ไม่กำหนดนะถ้ามาอย่างนั้นมันก็มาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมีเครื่องรับกันอยู่อย่างทุกวันนี้มันทำมาได้นะดังที่นายย้อนหลังน่ากลัวจริงๆแต่มันก็ทำให้มันได้เพราะความมุ่งมั่นนี่แหละสำคัญความมุ่งมั่นมันแรงจริงชีวิตเป็นขนาดชีวิตมีความหมายฟังดิจะให้ได้ดังที่เคยพูดเอาให้ได้ไม่ได้ตายก็ตายหายสงสัยได้เวลานี้ท่านเทศน์ให้ฟังนี่หายสงสัยแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีที่สงสัยแล้วเวลาเราจึงไม่จริงท่านเราจะเอาให้ได้เนี่ยว่านี่มันก็หมุนเตี้ยวนี่ใช้เป็นนิสัยผ่านผมกล้าว่าเป็นไปทางโลกนี่ก่อนกล้าจิตจะเป็นไปทางอันตรพาณนี่โอ้มันจะเป็นเสือใหญ่เหมือนกันนะผมนี่นะใครว่าลงนั้นราคาจริงถ้าลงมันเด็ดแต่นี่มันไม่ไปทางนิสัยมันไม่ไปมันไปเพราะมันเป็นได้มันสงสัยมันมาทางนี้เยอะเลยทุ่มคนใหญ่ทางนี้ไม่ลืมมันทุกข์มากขนาดไหนนั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งไม่ทุกข์มากจริงเหมือนกับว่าร่างกายเรากระดูกทุกขั้นเนี่ยมันต่อกันตรงไหนเหมือนกับว่ารู้หมดเลยความทุกข์อยู่ตรงนั้นมันเจ็บมัดกระดูกไหนชิ้นไหนต่อกันอย่างนี้ข้อมือตรงนี้นะ
อันเพียงเรานั่งเอาเรานั่งภาวนาเนี่ยไอ้มือไอ้นี่มันถูกอันนี้ทับภาวนามันออกร้อนเนี่ยมันเป็นที่ประถิวไปแล้วเนี่ยบอกเวลาอันนี้มันขึ้นก็ดูข้อมือข้อมีอะไรนี่เนาะนี่บอกนี่ข้อแขนมันเหมือนกับมันจะพังนะทุกขนาดนั้นแต่มันต้องความที่จิตมันเหนือนั่นสิที่จะเอามีอยู่เนี่ยจะเอาให้รู้อันนี้ก็ไม่มีใครบอกแล้วมันทำเป็นให้จิตเองนะคือว่าอริยสัจเป็นของจริงมันจริงยังไงเนี่ยมันไปรู้มันเองนี่แหละคือมันไม่ถอยกันเนี่ยแต่ที่มันจะรู้เอาทุกขนาดนั้นเอาดูมันดูเนี่ยมันจะเป็นเกิดอะอันไหนจะดับก่อนดับหลังตายก่อนตายหลังให้มันรู้ก่อนนี่แหละนะเราก็ไม่รู้ว่ารู้สมุดรู้อริยสัจรู้ยังไงนะก็เราไม่เคยรู้นี่แต่มันของความมันของมีจุดอันหนึ่งคือพาให้เป็นมันแบบเอาทุกขนาดไหนให้มันเห็นอะไรตายก่อนตายหลังมันเห็นหรืออะไรมันมั่นคงให้มันแตกไปให้เห็นหนึ่งว่ะทุกขนาดไหนให้มันเห็นมันทุกจุดที่แบบเวลาจะตายยิ่งมากกว่านี้ถึงขนาดตายถึงตายได้อันนี้ไม่ถึงตายเนาะเอาตามดูกล่องทุกดูด้วยปัญญาเวลาทุกมากขนาดไหนทีนี้ถ้าติดปัญญาแล้วมันจะหมุนติ๋วติ๋วแล้วไม่อยู่เฉยไม่ทนอยู่ไม่ใช่เราทุกข์แล้วทนเฉยนะอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่พิจารณาอริยสัจถ้าติดปัญญายิ่งหมุนวันยิ่งหมุนวันเทียบนี่เทียบนี่ว่าโอ้สิ่งต่างที่ออกมาเคลื่อนน้ำยิ่งมันเทียบทั้งหมดสุดท้ายมันก็รู้เวลารู้แล้วโอ้ทุกข์กับสัตว์ตัวทุกข์ท่านกายก็สัตว์ตัวกายกระดูกเนื้อหนังอะไรที่ว่ามันเป็นทุกข์มันทุกข์แต่ก่อนที่เป็นเหมาว่ามันเป็นทุกข์นั่นสักแต่ว่าสักว่าทุกสิ่งทุกอย่างสักแต่ว่าเพราะใจนี้เป็นหมายตามนี่เข้ามาหาใจสิใครบางคนไปว่ามันไล่เข้ามาถึงใจถึงใจหนึ่งถึงกายหนึ่งถึงทุกข์หนึ่งกายนั่นส่วนใดที่มันหนักมากมันพิจารณาตรงนั้นนั่นละเรียกว่ากายย้อนหน้าย้อนหลังเทียบเหตุเทียบผลไม่หยุดทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งไม่ถอยปัญญามันยิ่งหมุนติ้วคือข้ามก็รู้รู้ก็มันก็ไม่เคยมีใครบอกมันก็รู้เพราะอันนี้เองมันหมุนนี่คือหายไม่หายไม่สนใจเนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องของมันนี่มันเป็นยังไงเนี่ยก็ไม่มีใครบอกแล้วมันทั้งเป็นทั้งมันเวลามันก็รู้ของมันทุกเวลามันถามมันถึงสิถึงแดนจะถึงขั้นตายขั้นเห็นในเวลานั่งเนี่ยเมื่อเราจะตายมันก็หนักขึ้นกว่านี้ถึงขนาดตายมันจะตายได้เดี๋ยวนี้ยังไม่ตายเอาให้มันเห็นหนึ่งนู่นอ่ะแล้วปัญญามันก็ยิ่งดักหน้าดักหลังที่นาเทือกเทียงไม่หยุดนะทุกข์มากๆนั่นเราก็อยู่ได้ไงเพราะหาอยู่ทางมันก็เรียกว่าหาทางออกคนเราจะจนกรอกไงเวลาทุกข์จริงนั่นเรามันเกิดปัญญาไงถึงลุกกล้าพูดเลยพี่ปั้นลงไปปั้นลงไปเดี๋ยวก็แจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมายิ่งเป็นจุดให้เราสนใจมากขึ้นมากขึ้นเลยพี่เหนื่อยกับรู้มันโอ้เบื่อเรารู้เนาะอ๋อว่าทุกเป็นของจริงเป็นอย่างนี้เองนั่นไม่ได้ให้เป็นภัยกับผู้ใดมันก็เหมือนไฟมันร้อนร้อนนั่นตัวไฟเองมันก็ไม่รู้ความหมายมันร้อนร้อนนี่ทุกมันก็รู้ทุกมันก็ทุกอยู่นั่นมันไม่มีความหมายมันว่าให้ทุกแก่ผู้ใดมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเฮ้ยนี่เคยที่รู้ข้อขันดาไปหมายว่ามันเป็นทุกข์อย่างนั้นนี่นะมันหดตัวเข้ามาถอนเข้ามาพิจารณาลึกย่นเข้ามาลงมาจนกระทั่งถึงใจมันก็อยู่สั้นอยู่ครับใจไม่ออกใจก็สักแต่ว่ารู้นะกายสักแต่ว่ากายทุกข์สักแต่ว่าทุกข์ต่างอันต่างจริงที่นั่นเมื่อต่างอันต่างจริงมันก็ไม่กระทบกันสิมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ดูได้สบายยิ้มได้เลยนะนั่นมันไม่เข้าถึงหัวใจได้มันต่างอันต่างจริงกายเราอยู่ของเขาไงเขาไม่รู้ความหมายมีความหมายอะว่าเขาเป็นทุกข์เราไปเสกประสันเขาเฉยแน่เมื่อเรามันรู้งั้นแต่มันจิตมันอัศจรรย์นะรู้อันนี้นะโถอัศจรรย์ข้างๆที่อวิชชามีอยู่นะอัศจรรย์เต็มขั้นของมันนั่นแหละในภูมินั่นแหละผมยังเลือกไม่ได้ว่าผมนั่งตลอดลูกนั่นอะวันไหนที่ผมไม่ได้ความอัศจรรย์ไม่ปัดกันเป็นเพียงว่าช้าหรือเร็วนี่แหละร่างกายบอกช้ามากเพราะลงช้าลงเร็วถ้ามันจับกันได้ปั๊บปั๊บปั๊บนี่ไม่นานนะหยุดหลงรอบอริยสัจรอบกันเลยก็อยู่
จากนั้นไม่มีอะไรไม่มีความหมายเรื่องทุกข์ที่มาทรมานใจกายก็ไม่มีนั่นถึงว่ามันอยู่กับจิตหนาวะนั่งเวลาเท่ากันถ้าวันไหนมันลงเร็วแล้ววันนั้นพอถึงเวลาที่จะออกขึ้นลุกไปเลยแน่ฟังดิเหมือนมันนั่งตลอดรุ่งถ้าวันไหนมันนั้นมันก็รู้เองสิเพราะมันเป็นบทเรียนมาแล้วถึงขนาดล้มแล้วลุกไปขึ้นลุกอะไรมันตายหมดแล้วเอาอะไรมาลุกนั่นมันก็เป็นบทเรียนที่เวลามันทุกข์มากมันก็รู้อ๋อวันนี้ยังไงก่อนเนี่ยเวลาจะออกมานี่มันก็เป็นอย่างว่ามันตายหมดแล้วนี่มดเลยฟังดิมันขนาดว่ามันตายหมดจับไม่รู้เลยนั่นเนี่ยเป็นเหมือนกันมากต้องสุดฟันน้ำขาดสะบัดลงไปแล้วมันก็ไม่มีทุกขเวทนานะคือมันหมดจริงๆมันตายขนาดนั้นหรือกล้าพูดเลยที่มันไม่รู้กล้าพูดได้ไงทั้งนั้นจิตไม่มีอะไรนะเวลามันตายมันเป็นหนึ่งแต่เวลามันฟาดกันหนักเวลามันหายแล้วมันก็เลยตายเลยพอรู้จะรู้ละเอาละวันนี้เป็นอย่างนั้นรู้แล้วเพราะมันเคยเป็นบทเรียนแล้วก็ต้องจะจับขาดึงออกแล้วที่นี่มาจับดูก็เฉยจริงๆอ๋อแล้วก็จับดึงออกจับขานี่ดึงออกวางจับขานี่ดึงออกวางรู้สิเหมือนกับจับท่อนไม้ท่อนฟืนนะไม่รู้นะเราจับขานั่นเฉยขาไม่มีรู้เลยนั่นฟังดิไปวางไว้แล้วก็ปล่อยให้เลือดลมมันค่อยเดินของมันซะก่อนเราจะไปยุ่งกับมันเพราะมันเป็นบทเรียนมันรู้แล้วนี่แล้วต่อไปมันก็ค่อยเลือดลมค่อยเดินของมันนะแล้วต่อไปก็ค่อยรู้แล้วก็เรากระดิกนิ้วเท้าลองดูกระดิกแล้วคู่ลองดูคู่ได้เหยียดได้อ้าวที่ลูกได้นั่นถ้ามันยังกำหนดว่ากระดิกนี่มันยังเฉยอยู่อย่าลุกล้มตุ่มเลยนี่วันเช่นนี้นั่นคือวันที่ลำบากมากลงได้ยากแต่มันก็ลงเหมือนกันนะถ้าลงได้ถึงขั้นอัศจรรย์เหมือนกันหมดหมายความว่าช้าได้เร็วลงยากลงง่ายต่างกันนี่มันฟังนี่มันก็ทำได้นะร่างกายทุกส่วนเหมือนว่ามันจะมันเน่าเฟะไปหมดแล้วนะมันเจ็บหมดเลยไม่มีอะไรที่เหลืออยู่ว่าไม่เจ็บนะที่ดูที่ข้อมือนะมันต่อกันกี่ข้อมันรู้หมดเลยก็ปีนั่นแหละปีพรรษาสิบปีร่มหนังมากอย่างนี้แหละปีที่มันเครียดแค้นกับจิตเสื่อมพอได้ที่แล้วทีนึงฟาดกันใหญ่เลยสมใจน่าล่ะโอ้สมใจเสื่อมไม่นานไม่เสื่อมรู้สึกว่าเข้าได้บ้างมาได้บ้างเข้าสมาธิแต่ท่านเลยหมดไปเลยเข้าไม่ได้ร้อนเป็นส่วนหนึ่งไฟนี่แหมร้อนอะไรก็สู้จิตเสื่อมไม่ได้นะผมร้อนขนาดนั้นนะอยู่ที่ไหนอยู่ไม่ได้เลยแต่มันดีอันหนึ่งที่มันไม่ถอยตัวเองถ้าถอยแล้วเสร็จมีแต่มันจะเอาถึงเสื่อมมันจะเอาจะไม่ปล่อยหมดมันเป็นปัญญาลมจะปล่อยหมดเอาเสื่อมไปเลยไม่ตั้งถึงพุทโธพุทโธไม่ถอยต้องก็เลยจะเลยนะจะเลยเอ้าจะเสื่อมก็เสื่อมไปที่ไม่ใช่ได้แต่เราไม่ปล่อยนี่สุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมแง่โอ้มันเป็นเพราะสัญญาลมแง่ก็รู้พอมันได้ที่แล้วก็ถึงขั้นเก่าแล้วมันจะเสื่อมไม่เสื่อมนี่มันก็ไม่เสื่อมมันก็ยิ่งแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นกว่าเก่าอีกกว่าจะเคยเจอเรื่องเสื่อมที่เป็นสมาธิแต่ก่อนเพราะว่าดีนะเวลามันขึ้นคราวนี้มันยิ่งแน่นกว่านี้ไม่เสื่อมเราเหมือนกับนักโทษที่อะไรมหันตโทษถูกจองจำตลอดเวลาจิตเนี่ยเผลอไปไม่ได้จะเสื่อมนั้นต้องเราต้องตายเท่านั้นเอาตายเขาแลกกันเลยถ้าเราไม่ตายแล้วเสื่อมไม่ได้จิตนี่ว่านั่นแหละมันฟาดกันคืนตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ฟาดกันหนักหนักโอ้ยเหมือนกับว่ากัดฟันจะฟันจะหักนะถ้าจะเทียบนะมันขนาดนั้นนะจิตมันเด็ดของมันพอได้ที่แล้วเหมือนกับช้างขึ้นอะไรก็แล้วตะพองมันนี่เลยคือขอกันหน่ำเลยเดียวแล้วก็ได้ความอัศจรรย์ด้วยให้เห็นอัศจรรย์ยิ่งอัศจรรย์ที่เราไม่เคยเห็นจากอริยสัจที่ว่าทุกข์ลำบากมากมันได้ทุกคืนเรื่อยมาให้ลงอัศจรรย์นี่ลงจนไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือสักแต่ว่านะแต่มันอัศจรรย์อยู่ที่ตรงนั้นอะตรงที่ว่าสักแต่ว่านะอัศจรรย์จริงๆขาดไปหมดเลยโอ้โหอัศจรรย์เพราะงั้นมันถึงไม่ถอยที่ทุกขนาดไหนอันนั้นมันเด่นกว่ามันมีน้ำหนักมากกว่าทุกที่มันเกิดขึ้นในเวลาต่อสู้กันอันนั้นมีน้ำหนักมากกว่ามันก็ไปน้ำหนักมากกว่าเอาตายก็ตายฟัดกันเลย
ผมมันเป็นคนหยาบเรานิสัยเราไม่ละเอียดละออสวัสดีสายสวัสดีสายหยาบสิเพราะนั้นมันถึงได้ทำอย่างทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาถ้าว่ารู้มันก็รู้ได้ช้าความลำบากนี่แสนสาหัสลืมไม่ได้หรอกแล้วที่นี่จะทำอย่างอื่นมันทำไม่ได้นี่นี่มันก็เป็นเครื่องบังคับตัวของเองนะให้ทำมาเบากว่านั้นสบายกว่านั้นไม่ได้นี่มันนักบอกในตัวนี่แหละพูดไม่เป็นภาษาก็ตามมันทั้งรู้อยู่ในตัวเนี่ยอย่างอื่นมันไม่ได้มีแต่ควัดกันควัดกันอยู่นั่นเออที่นาด้านหลังกวนจริงนะทำไมมันทำหน้าทำไมเพราะทุกวันนี้มันทำไม่ได้ความมุ่งมั่นก็ไม่มีกำลังใจไม่มีแล้วร่างกายมันก็ไม่มีกำลังแน่ที่ว่าเอาอะไรไปสู้นั่นมันกำลังใจมันโอ้ยมันพิลึกกึ่งนะก็คิดดูว่าชีวิตเราไม่มีความหมายนู่นน่ะกำจิตความมุ่งมั่นมันพุ่งจะเป็นจะตายขนาดไหนอันนี้ไม่ได้ถอยพุ่งนั่นมันดึงนะความเพียรเท่าไรมันก็โหมมาทุกขนาดไหนมันก็มันอยู่กับนู่นเลยที่จุดที่เราจะเอาจะเคยเล่าให้ฟังจุดอรหันต์จะให้ได้หรือให้ได้เป็นอรหันต์เนี่ยวะต้องยึดถือทุกวันด้วยก็มรรคผลนิพพานมีอยู่เนี่ยเราจะให้ได้นี่วะเป็นอย่างอื่นก็ได้ต้องตายเท่านั้นวะโอ้มันเด็ดจริงๆนะเป็นอัศจรรย์พูดอย่างนี้มันเหมือนกับว่าคุยมันไม่ได้คุยนี่มันเป็นจริงเวลาเป็นหัวใจที่โถมันเด็ดจริงๆนะพูดอะไรไม่ถูกสมมติว่าเพชรมานี่ให้เคี่ยวเพชรนี่ก็บรรยายเสร็จเลยฟังดิมันเด็ดกว่าเพชรถึงขั้นมันเด็ดเด็กอันนี้มันลำบากทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะขันปีนั้นคุณลำบากมากที่สุดผมร่างกายลำบากมากใจก็ลำบากมากเพราะเอากันอย่างหนักทีนี้มันก็ไม่ไปเป็นอีกตอนที่อัตโนมัติอันนั้นมันก็ถอยไม่ได้อีกเลยนะคุณเนี่ยแต่มันเป็นหนักทางจิตใจนอนอยู่มันก็เป็นของมันนั่นแหละร่างกายเรานอนอยู่ก็ตามเรานั่งทางเท้าไรอยู่ก็ตามแต่จิตมันไม่ถอยนั่นอย่างนี้อันนี้ก็ถอยไม่ได้อีกเพราะนั้นมันเป็นในท่าทายทีเดียวเอาตัวใดเก่งเอามามาคุณนุ่นอ่ะเวลามันกล้าหาญมันการใช้มันรวดเร็วของมันที่พูดที่ว่าอันนี้ผมมันพูดไม่ถูกนะเราก็นำมาพูดได้เท่าที่พูดได้เช่นอย่างมหาสติขนาดไหนเรียกว่ามหาสติเวลามันฟัดกับวิเลงมันความรวดเร็วของจิตขั้นนี้นี่มันอัศจรรย์นี่นะใครจะไปตั้งท่าทางไม่ทันแล้วมันเป็นมันทันเนี่ยจะเรียกว่าอะไรมหาสติคือว่าไม่มีความเผลอเลยมหาปัญญาเนี่ยก็สมกันหน้าจะเข้ากันได้นะคำว่าฟังคำว่ามหาปัญญาเป็นไรเนี่ยถ้ามันด้วยก็เรียกก็ไม่รู้หรือว่ามหาปัญญาต้องเป็นนั่นจริงมันก็พอฟัดกันได้เลยนะมันอะไรมันถูกถ้าเราพูดลงคาดว่ามหาปัญญามหาสติปัญญาเหมือนเวลาเราขาดนี่เวลามันเป็นมันลุกขึ้นไปกว่าลึกกว่านั้นอีกนั่นนั่นคือเราว่านะแต่เวลาพอว่าก็มหาปัญญามันต้องอย่างนั้นที่มันก็เข้ากันได้เพราะคำว่ามหาปัญญามันครอบหมดมหาสติมันครอบหมดนี่ก็ยกให้เสียแต่มันพูดไม่ได้นะคำนั้นพูดไม่ได้แต่มันเป็นได้อย่างนี้ถ้าเรานำมาพูดตามความเป็นมันไม่ทำไม่ได้นะเพราะความรวดเร็วของจิตมันอัศจรรย์นึกว่าออกอัศจรรย์นี่สิถึงได้รู้เรื่องของกิเลสนี่อัศจรรย์จริงไม่ใช่เล่นน้ำว่ะขอไม่ถึงขนาดนั้นมันไม่ทันกันนะว่ะเวลาสติปัญญาทันมันถึงได้รู้กลของมันว่ามันละเอียดขนาดไหนนั่นน่ะเรียกพูดอย่างนั้นนะเวลาถึงขั้นมันทันกันมันขนาดนั้นเนาะถึงขนาดที่เอามากิเลสตัวไหนเก่งมากพอมามันขาดสะบั้นจริงนี่มันเร็วขนาดนั้นถึงเลยไปเลยถึงขั้นละเอียดถึงขั้นปัญญาละเอียดวิเลียนละเอียดมันยิบยับไหนอ๋อนี่คือพระกาวมุนเข้ามาตรงที่ว่าไม่จุดไม่ต่อหลวงพ่อรู้ที่ไหนมันจะพังเลยนะนี่มันไม่หมุนนี่มันเล่ากันดูนี่เพราะที่ดูที่ถึงจะเพียงขนาดนั้นที่เราหมุนมานั้นมันยังเป็นแน่นเนี่ยตอนนี้ตอนหมุนมันเล่มนานนี่นะเวลาหมุนเข้ามาจุดดวงเดียวนี่ทำไมมันถึงเป็นได้หลายอย่างนักหนาเนี่ยลำพึงเนี่ยมันจะหมุนมันหมุนเท่านั้นแหละจนเริ่มเข้าแล้ว
ิตดวงเดียวนี่ทำไมถึงเป็นได้หลายอย่างนะเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์แต่มันเอาอันนั้นนะเอาอันละเอียดที่มันเป็นอยู่ในมันห้องสมมติน่ะนะเช่นว่าเศร้าหมองนี่มันก็เศร้าหมองในจิตที่ขั้นละเอียดละเอียดนั่นแหละให้เห็นอยู่นั่นแหละก็ปัญญามันทันของมันมันรู้มันตลอดเวลามันจะไม่ทันแน่ต้องครั้งตัวรู้ตลอดเวลามันเผลอที่ตรงไหนเมื่อไหร่วะมันเลือกไม่ได้เลยพอตื่นขึ้นมามันก็เป็นของมันอยู่แล้วที่ว่ามันไม่มีเผลอมันก็ไม่เผลออย่างนั้นไม่ใช่ตั้งใจนะมันเป็นของมันอยู่ตลอดจนกระทั่งหลับไปนี่เราเผลอตรงไหนแล้ววันนี้ไม่มีเลยนั่นฟังสินั่นจริงๆกล้าพูดได้สิว่าสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัตินั่นแหละคือมหาสติปัญญามันเป็นอัตโนมัติอยู่ถูกไหมมันเป็นเพียงไม่ย้อนเข้ามาถูกจุดที่ควรจะไปกันนะต่อยกันพอลำพึงตรงนั้นแล้วที่มันเริ่มแล้วนะเนี่ยไม่ใช่นั้นก็พูดถึงระยะที่มันลำพึงกันมันไม่นานถ้าจะจ่อถ้าจะนานกว่านั้นเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นี่มันก็ใส่ผึ่งเลยขาดสะบั้นเลยนี่มันตื่นเงาไปอีกเสียนที่ของอาจิตตุนยาทำไมเป็นได้หลายอย่างนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าทุกเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองทำไมจิตตุนยาทำไมเป็นได้หลายอย่างนะเพราะว่าลำพึงนั้นแล้วก็นิ่งต่อนิ่งคำว่าสุขก็ดีนะผุดขึ้นมาแล้วนะเหมือนกับนั่นแหละคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าปลอกใจก็ดีทำสองเงื่อนนี้เป็นอนัตตานะเท่านั้นนะนี่มันไม่ได้นานทำทั้งสองเงื่อนคือสุขกับทุกข์ก็คือสุขกับคือสุขกับปลอกใจเนี่ยเป็นเงื่อนก็เป็นสมมติเหมือนกันแล้วคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีมันก็เป็นเงื่อนหนึ่งมันเป็นสองเงื่อนคือความเศร้าหมองกับความทุกข์นี่คือเป็นเงื่อนความสุขกับความผ่องใสจะเป็นเงื่อนเป็นสองภาคทำทั้งสองเงื่อนเนี่ยฟังดีสองเงื่อนเงื่อนนี้มันเป็นอนัตตานะถ้าคืนนี้รวบหมดเลยว่าเป็นอนัตตาสุดหน่ายจะพูดถึงว่าสี่อย่างก็ตามมันก็เป็นอนัตตาหมดแต่สองเงื่อนก็ตามก็เป็นอนัตตามันครอบงั้นเวลามันเป็นอนัตตานะเท่านั้นมันก็ถึงเลยนั่นไม่นานย้อนเข้ามาแต่ก่อนนี่จะรักษาอยู่ปั๊บหนึ่งย้อนเข้ามาเพราะมันทัดพอตัวแล้วจะเป็นแต่เราไม่ปรุงเป็นอาหารเฉยๆทุกคนปัญญาขั้นนี้พอตัวแต่ไม่ปรุงเป็นอาหารขั้นนี้พูดง่ายๆนั่นก็ไม่สำเร็จประโยชน์พอย่างเข้ามาเท่านั้นก็ผึ่งเลยทีนี้ไอ้ที่ว่าของสายที่ได้รักสงวนนั้นมันขาดสะบั้นไปพร้อมกันความเพิบตัวนี้มันก็นั่นแหละคือความมันนั่นแหละกุญแจที่มันเพิบของมันพลิกเหมือนกับว่าถ้าเทียบเหมือนว่ามะพร้าวมีกะลาเดียวเนี่ยแต่มันออกเป็นสองหน่อที่ว่าทำสองเงื่อนเหมือนกับมะพร้าวเป็นสองหน่อมันความมันลงพับหลงแล้วไปเลยไม่อยู่ในนั้นพับหายเนี่ยหมดคืออวิชชาพังวิชชาดับความสว่างมันสำหรับความปองใสเป็นวิชชาหน้าเด็กกล้าพูดก็มันเห็นอย่างนั้นอยู่ว่าไงที่นี่ความปองใสนั้นไปไหนที่รักสมวนเราซื้อมากมายมันก็เท่ากับกองที่ฝ่ายกองหนึ่งโอ้โถโถมันสลดทั้งเวทเลยพี่โถขนาดนี้เดียวเหลือขนาดเดียวที่สิ่งที่ถูกอวิความมองสายนี้กบเอาไว้นั่นพอธรรมชาตินี้พังไปแล้วอันนั้นเป็นอะไรนี่นั่นน่ะเดินมหัศจรรย์กับกองขี้ควายฟังที่ที่นี่ตะกอนรักสงวนขนาดไหนเนี่ยพิเศษขนาดไหนแล้วมันกลับมากลายเป็นกองขี้ควายได้เมื่อเทียบกับอันนั้นแล้วเนี่ยนั่นเองมันก็ขอสรุปของเล่นพูดจริงๆมันเป็นจริงอ๋อความโง่โง่ขนาดนี้โอ้ทำอยู่ไหนทำอยู่ไหนแบบสภาบาดขึ้นเขาอยู่นั่นตรงนี้ทำอยู่ไหนทำไหนก็ถูกที่แบกขึ้นไปนั่นแต่ไม่ดูตรงนี้นะมันควรจะดูแล้วนี่นะความหมายว่างั้นนะแบกไปไหนก็ไปหาทำแล้วทำอยู่ตรงไหนเวลามันเวลามันโดดดีได้จึงมาถึงมาคว้าสตูนได้เป็นก็ว่าจะจันนั่นนี่แล้วที่ว่ามันย้อนตัวเท่าหนูนี่ก็ตามมันเป็นก็ว่าเป็นจะเป็นไรนี่นะ
เกิดความมุ่นขวายน้อยตลอดสองเดชพระพุทโธถูกขนาดนี้แล้วใครจะไปรู้ได้

ใครจะรู้ได้สักขนาดไหนมันคือวิสัยที่โลกจะรู้ได้เลยไปสอนใครเขาจะหาว่าบ้าไงโอ้ขนาดนี้เลยไปสอนใครเขาจะหาว่าบ้าเขาอยู่ไปกินไปพอถึงวันเท่านั้นพอแล้วเนี่ยทำพอของขวายน้อยไม่อยากจะพูดให้ใครฟังพูดไปเขาจะหาว่าบ้านั่นฟังดิแล้วก็ต่อมาไม่นานนะมันก็พลิกปั๊บขึ้นมาอยู่ก็เมื่อว่าสิ่งที่เป็นว่าเป็นสิ่งที่สูงวิสัยว่าโลกรู้ไม่ได้แล้วเรารู้ได้ไงนั่นมันจอนเขารู้ได้เหตุผลรู้ไปอะไรถ้ามารู้ได้ถ้าว่าโลกรู้ไม่ได้ไม่มีใครสามารถรู้ได้แล้วเรารู้ได้ไงมันก็หนีปฏิปทาไม่ได้สิจริงอ๋อรู้ได้เพราะเหตุนั้นนั่นก็ปฏิบัติมาแล้วคนเมื่อพูดปฏิปทาเรื่องราวให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายฟังแล้วเขาฟังแล้วทำไมเขาจะรู้ไม่ได้เนี่ยก็ทางเข้ามาหาจุดนี้อันเดียวกันนี่นะเมื่อบอกทางแล้วมาไม่ได้นะก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินดำเนินเนี่ยดังนี้นะอย่างที่อธิบายไปนั่นแหละปฏิบัติอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นนั่นคือทางเดินเข้าไปหาจุดนั้นนั่นทีนี้มันก็มีแก่ใจที่มันมีแก่ใจรู้ได้ก็มีแก่ใจที่จะพูดได้สอนได้แหละจริงนั่นความหมายว่างั้นมันมีทางที่จะให้รู้ดีได้เพราะปฏิบัติไงนั่นถ้ามันมีแต่นั้นจริงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องถนนทางไม่ได้เข้ามาเลยมันเป็นสิ่งที่ประสูติสายจริงเพราะว่ามันดูเห็นตั้งแต่นั้นทีแรกมันไม่ได้กระจายไปหาปฏิบัติธรรมก็ประสูติสายแล้วสิโอ้โหขนาดนี้ใครจะไปรู้ได้เห็นได้ตรงขนาดนี้แล้วนี่หรอกเมื่อวันย้อนเข้ามาแล้วก็เมื่อมาเป็นสิ่งที่ประสูติสายใครจะรู้ไม่ได้แล้วจะของรู้ได้ไงนี่เรารู้ได้ไงมันก็ไม่หนีปฏิปทาที่ก็รู้ได้เพราะเห็นนั้นแน่มันก็กระจายไปนี่แล้วมันถึงวิ่งถึงหนองหูถึงเช่าที่พระองค์ทรงความพอมขวายน้อยผมคิดว่าเลยอะแล้วไม่แน่ใจที่เลยนะอ๋อคงจะเป็นอย่างนี้ไปดูถ้าเขาจังๆแล้วก็คงจะเป็นอย่างนี้ทรงทำความปรารถนาเพื่อเป็นศาสดาสอนโลกก็เลยท้อพระทัยไม่อยากจะสอนใครท่านต่อมาก็ทรงลำพึงไปก็นี่แหละก็ลำพึงเรื่องปฏิปทาเองจากนั้นมาก็อ๋อได้ท่านก็จึงพิจารณาเชื่อกับอย่างนั้นซะก่อนเพราะประการเมื่อปฏิปทาย่ำเข้าไปในวงปฏิปทาทางเดินเข้ามาหาจุดนี้แล้วอ๋อนี่มันได้นี่แน่คือที่พร้อมที่จะเข้าอยู่แล้วมีนี่คือพร้อมที่จะรู้อยู่แล้วมีนี่พอจะบอกทางให้นั่นเพราะฉะนั้นจึงวัดเบอร์เมที่เรียนตาบางเยื่อเส้นตาบะปัดเกิดจากนั้นตัดกับตรงนั้นได้มัชฌิมาปฏิปทาก็ใส่ผงเข้าไปนั่นคือทางเดินก้าวเข้าไปพระอัญญาโกณฑัญญะก็จะเรียนจิตสมุทัยธรรมสารตังโรธรรมถ้าเป็นภาษาปฏิบัติภาษาลู่ในทางใจแล้วเราไม่จะพูดตามที่ว่าในปริยัติท่านว่ายังจิตสมุทัยธรรมสารตังโรธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยังแบบเป็นธรรมดานี่เป็นคำบอกเล่าธรรมดาไม่ถึงใจของผู้ปฏิบัติที่รู้ขึ้นมาถึงขนาดที่เป็นอุทานนะอย่างที่พระอัญญาคนนี้ออกเป็นอุทานขึ้นมามันจะต้องออกว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนานถึงเนี่ยเต็มหัวใจถึงใจแล้วก็สมกับพระพุทธเจ้าท่านทรงรับอุทานของพระอัญญาคนนี้ว่าอัญญาเชื่อตะโพกันอยู่อัญญาเชื่อตะโพกันอยู่พระอัญญาคนนี้ได้ยื้อหนอดูหนอนี่ก็เป็นพระอุทานพระพุทธเจ้าถึงพระไทยเหมือนกันนี่เป็นปฐมมาเลือกแล้วปฐมมาสาวกของเราพูดง่ายได้พยานแล้วคุณเนี่ยนั่นมันถึงใจเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ถึงพระไทยพระอัญญาวันนี้ก็ถึงใจเพราะรู้ขนาดนั้นไม่ถึงใจได้ยังไงมันต้องถึงนะที่นี่น่ะคำอุทานอย่างนั้นนะที่ว่าไม่ถึงอย่างที่ว่าโพธิราชเป็นระเบดานป่าเป็นราสาวเสียไม่ถึงใจของผู้ปฏิบัติพ่อแม่อาจารย์ว่าโพธิราชเป็นราสาวหัวล้นเป่าหัวล้านเป่ากินมาเป่าตายเป่าไว้เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยนั่นถึงไหมอ่ะฟังที่พูดมาด้วยความรู้ท่านเราจะเพียงว่าผลได้เฉยมันก็เป็นธรรมดาธรรมดามันไม่สะเทือนถึงกิเลสไม่สะเทือนถึงกิเลสไม่สะเทือนถึงธรรมมันก็ไม่ฟัดกันนะจิเมื่อว่าหัวร้อนเปล่าหัวร้านเปล่าเข้าไปแล้วกินเปล่านอนเปล่าตายที่เปล่าหนึ่งใครอยากตายที่เปล่าวะใช่ไหมล่ะมันก็คึกคักเลยที่ใครจะหัวร้านเปล่าวะไม่ใช่หัวร้านเปล่ามันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นี่เรามันเป็นหัวร้านธรรมที่ฟัดกันนั่นมันมีสิ่งที่กระตุกนะอุบายอุทานอย่างนี้เป็นอุทานเป็นอุบายกระตุกเนี่ยมันต่างกันนะถ้าปฏิบัติผมถ้าว่าผมไม่เรียนมาก็จะว่าผมเป็นบ้าแต่หนังสือเรียนก็ยกให้เรื่องปริยัติแต่เวลาปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ว่างไงนะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ว่าเอหิปัจจิโกอยู่
เนี่ยมันเกิดขึ้นมาในวงปฏิบัตินะไม่มีในปริยัติอ๋อพูดถึงว่าไม่มีไม่มีปริยัติสำหรับเอหีปัจจุโกนั่นนะสามารถที่จะร้องเรียกคนอื่นให้มาดูได้ทำของจริงว่างั้นแปลว่างั้นนะเพราะมันก็มีอยู่ในศัพท์ศัพท์เอหีจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แน่เนี่ยตรงนี้ถ้าเรียนมันก็รู้อย่างนี้เอหีต้องเรียกให้มาแล้วบอกว่าท่านจงมาดูธรรมของผีมันมีเครื่องบังคับให้ว่าอย่างนั้นทางปริยัติเนี่ยเราก็เรียนมาเราก็ไม่ค้านแต่ที่เวลาวงทางปฏิบัติขึ้นมามันไม่เป็นอย่างนั้นนะพอขึ้นมานี่ว่าธรรมมันหมายความว่าธรรมพระธรรมนั่นแหละสอนเราผู้ปฏิบัตินี้นั่นไม่ได้ไปหาเรียกร้องคนอื่นไหนนะธรรมพระธรรมนั่นแหละสอนเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้ให้ย้อนจิตของท่านหรือของเธอนั่นน่ะที่มันส่งไปยุ่งบ้าอยู่นั่นน่ะพูดง่ายๆว่างี้นะให้เข้ามาดูธรรมของจริงดูตรงนี้ใครเป็นผู้ก่อเหตุใครเป็นผู้พาปรุงพาแต่งให้ยุ่งวุ่นวายอยู่แล้วนี่ให้ย้อนเข้ามาผมหมายความว่างั้นเอหิให้ย้อนเข้ามาปฏิโกปฏิโกจะเห็นหนึ่งรีบ้องเข้ามาดูตรงนี้น่ะดูตรงนี้น่ะปฏิโกปฏิโกนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะเวลาภาคปฏิบัติให้ย้อนจิตเข้ามาของท่านเข้ามาดูเนี่ยธรรมของจริงนี้อริยสัจอยู่ตรงนี้ให้ดูจิตมันเพิดมันเพลินมันยุ่งมันไปข้างนอกนะพระธรรมท่านบอกท่านสอนเราเอหีท่านจงย้อนจิตนั่นเข้ามาดูตรงนี้เอหีจงเข้ามาตรงนี้ปฏิโกดูตรงนี้ดูตรงนี้นั่นมันเป็นการนำเวลาภาคปฏิบัติอันนี้ไม่มีนั่นในปริยัตินะแต่มันมีในปฏิบัติว่าไงมันมีอย่างนั้นไงมันรู้อย่างนั้นขึ้นมาแล้วมันผิดไปไหนถ้าผิดมันผ่านไปได้หรือแล้วมันจะกระตุกหัวใจเราขนาดนี้พร้อมไปนะมันก็ปึ๊บเข้าเลยนั่นข้างสิพอทำแสดงอย่างนั้นปึ๋งเข้ามานี่เลยเนี่ยจากที่นั้นพอทำแสดงอย่างนั้นปึ๋งเข้ามานี่เลยเนี่ยจากที่นั้นว่าท่านย้อนติดเข้ามานี่ที่อยู่อ่ะดูตรงนี้ที่อยู่อ่ะนั่นมันก็เหมือนกับที่ว่าอย่างเงี้ยดังที่ว่าอะไรที่ทำแสดงขึ้นมาบาดมุกบิดต่อผู้ผู้ใดที่ไหนคือนั่นแหละคือกระพบมีเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ที่ว่าสุขก็ดีว่าทุกข์ก็ดีว่าเศร้าหมองก็ดีพอใจก็ดีทำทั้งสองเรื่องนี้เป็นอาตาหนาเนี่ยมันก็เหมือนกันผุดขึ้นมาเป็นอันนี้มันก็เหมือนกันผึ่งขึ้นมาเพราะว่าทำท่านสอนเพราะว่ามันได้สติปุ๊บเห็นมันหยิบย้อนเข้ามาปึ่งเข้ามานี่เลยสับเคลื่อนหมดนั่นเดี๋ยวท่านแล้วภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติมันไม่ได้เหมือนกันนะเวลารู้มันเป็นอย่างแต่มันไม่ในท่านนะปริยัติยอมรับแต่นั้นเป็นของท่านเนี่ยอันนี้เป็นของเรามันว่างั้นนะเออปริยัติที่จำมานั้นเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเราจำมาเป็นสมบัติความจำไม่ใช่สมบัติความจริงพอที่เป็นของเจ้าของได้ความจริงนี่เป็นของเจ้าของที่ปฏิบัติขึ้นมาได้รู้ได้เห็นในเจ้าของนี่เป็นของเจ้าของนั่นความหมายว่างั้นนะเพราะมันถึงแตกต่างกันพอแล้วขนาดยุ่นละยุ่นจะเป็นบ้าพูด

เรื่องไหลนิดหน่อยมันก็รู้มันมดมันเป็นเจ้ารู้อยู่ครอบตัวอยู่นี่มันไม่ได้ข้างหรือเผลอไปไหนมันเป็นธรรมชาติของมันอะไรเคลื่อนไหวนิดหน่อยมันก็รู้นี่เรียกว่าสติธรรมชาติไม่ใช่สติที่เราตั้งจ่อนู่นจ่อนี่ความรู้กับสติเป็นอันเดียวกันเป็นหลักธรรมชาติเอาเลยนะปล่อยให้มันนั่งช่างมันเถอะนี่เขาไอ้หนึ่งสำคัญหนึ่งชอบเขาเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าให้พูดตามหลักธรรมจริงๆแล้วโลกของกิเลสนี่ฟังไม่ได้นะคือมันตีหัวกิเลสเพราะฉะนั้นโลกที่มีกิเลสจึงฟังไม่ได้ยังแยบแยบออกเท่านั้นก็ว่าหยาบว่าโลนว่าเผ็ดว่าร้อนเขาหารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้คือเครื่องสังหารกิเลสเขาไม่รู้นี่เขาไม่รู้กับหมายกันว่ากิเลสมันไม่ยอมรับยอมรับแต่เรื่องของกิเลสนิ่มนวลอ่อนหวานแผ่รอบครอบพิมเท่าไหร่เป็นเรื่องของกิเลสก็กิเลสชอบอย่างนั้นโลกอันนี้จริงนิ่มนวลอ่อนหวานในกิริยามารยาทการแสดงออกต่อกันเป็นผิวเผินๆประดับร่างแต่ละความจริงแล้วในหัวใจดวงหนึ่งๆนั้นมีแต่ฟืนแต่ไฟมันบีบมันเผามันไหม้อยู่ตลอดเวลาสมอยู่เช่นนั้นไม่ว่าจิตดวงใดไม่เลือกว่าสัตว์ว่าบุคคลชาติชั้นวรรณะเพราะกิเลสตัวนี้ไม่เลือกอยู่ได้ทุกดวงใจทำงานของตัวได้ทุกดวงใจเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์โลกกับเราจึงไม่แตกต่างกันอะไรที่แตกต่างกันเขามีแต่กิริยาแห่งสมมติที่นำมาใช้เป็นการพูดคันจาอะไรอย่างนี้มันต่างกันกับสัตว์ทางสัตว์เขาไม่ได้ยินเสียงเขาพูดว่ายังไงนะด้านที่เขามีภาษาของเขาเหมือนกันกิริยาเขาบอกกันแต่มนุษย์เรานี่มีภาษาความทุกข์ร้อนที่เป็นประจำอยู่ในโลกดินแดนนี้เพราะกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเพราะอะไรที่นี่โลกไม่เห็นนั่นสิมันสำคัญโลกไม่เห็นโลกไม่รู้โลกถือว่าเป็นสมบัติของตัวเองไปเสียหมดเลยมันก็แยกกันไม่ออกกับสิ่งเหล่านี้ส่วนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านแยกออกแล้วยังสังหารด้วยทำลายด้วยทำลายแล้วอยู่ในหัวใจดวงใดท่านก็แยกได้ทั้งนั้นแยกได้อันไหนส่วนดีส่วนชั่วผิดถูกอันใดเป็นธรรมอันใดเป็นกิเลสนี่เวลาสรุปลงไปแล้วมันก็มีแต่กิเลสเต็มหัวใจน่าสะดุดสังเวชธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าจะนำมาแสดงเป็นธรรมแก้กิเลสจริงๆให้มุดให้มอดให้สงบยุบงบเงียบลงไปจากใจนี้โลกฟังไม่ได้เพราะโลกนี้เป็นโลกของกิเลสเป็นข้าศึกต่อธรรมจึงไม่ยอมฟังไม่ยอมรับด้วยเหตุนี้เราที่เป็นครั้งแห่งกิเลสเวลาได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมพูดมีหนักเบามากน้อยดุด่าว่ากล่าวเป็นกิริยาคำรามกิเลสหรือปราบปรามกิเลสแก้กิเลสหรือพูดตามเรื่องความจริงของมันก็ว่าดุด่าว่ากล่าวว่าเผ็ดว่าร้อนว่าหยาบว่าโลนไปเสียล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสต้านทานธรรมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจริงว่าเราจะเทศสอนโลกที่มีกิเลสนี้จริงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอิจฉาละอาใจนอกจากเป็นรายมาที่ออกมาอยู่ปากคอกพอที่จะหลุดพ้นไปได้ท่านก็ฉุดออกอันไหนที่อยู่ในคอกนอนจมอยู่กับกิเลสท่านก็หมดที่สุดวิสัยยิ่งทอดอะไรเนี่ยสี่ทรงท่อว่าไทยทรงท่อด้วยความรู้ความเห็นสัตว์ทั้งหลายจริงๆเห็นโทษของกิเลสจริงๆเห็นคุณค่าของธรรมซึ่งเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสจริง
ท่านแสดงออกทุกอย่างจริงทุกอย่างเพราะท่านรู้ด้วยความจริงทั้งนั้นมีโลกไม่รู้โลกไม่เห็นจะตำหนิเขาก็ไม่ได้นะเขาไม่รู้เพราะเครื่องกล่อมอันนี้มันกล่อมสนิทมากที่สุดเลยไม่ให้โรครายใดรู้เลยล่ะว่ามันเป็นกิเลสว่ามันเป็นภัยมีแต่เป็นเราเป็นของเราเสียทั้งนั้นหมดทั้งตัวกิเลสเป็นเราหมดเป็นของเราหมดทีนี้ก็ไม่ทราบจะไปแยกอะไรก็ไม่รู้วิธีจะแยกไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมมีแต่เราทั้งหมดเต็มตัวเต็มตัวเนี่ยมันแทรกขนาดนั้นอ่ะเราไม่รู้หรือการทำลาภไปนู่นมันถึงไม่รู้กันไม่รู้เอาทำคำพูดเหล่านี้มาแสดงโลกได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วดังนั้นมาสอนโลกแต่โลกมันไม่รู้จึงทรงทอดพระทัยมันหนาขนาดนั้นอ่ะโลกเราเพราะอย่างยิ่งกับโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี่หนามากพูดไม่ยอมฟังเสียงธรรมเลยถ้าเป็นเรื่องเสียงของกิเลสเนี่ยไม่พูดก็ฟังเรื่องของกิเลสไม่จำเป็นต้องพูดดันออกให้ทำดันออกให้พูดดันออกให้ยุบต่างๆไปหมดตลอดถ้าเป็นเรื่องของกิเลส

ค่อยคลี่คลายออกไปคลี่คลายออกไปเริ่มต้นตั้งแต่จิตมีความสงบมีเริ่มต้นจะรู้เรื่องบ้างว่าเรื่องทำเป็นยังไงจิตสงบก็เห็นโทษเนี่ยความฟุ้งซ่านวุ่นวายก่อกวนตัวเองถ้าไม่สงบไม่รู้เพราะจิตสงบความสงบของจิตมันต่างกันกับความฟุ้งซ่านให้คุณต่างกันความสร้างวุ่นวายมีแต่โทษแต่กรรมมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพียงเข้าขั้นสมาธินี้ก็รู้เริ่มเห็นแล้วเริ่มพอใจผู้มีจิตสงบย่อมเริ่มพอใจในความเพียรความเพียรก็เพื่อชำระกิเลสอันเป็นตัวโทษตัวภัยนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเริ่มพอใจไปเรื่อยเรื่อยมีผู้แนะนำสั่งสอนทางด้านปัญญาก็พิจารณาที่คลายปัญญาตอนจิตที่สงบแนบแน่นดีนี่กิเลสก็เข้าสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในนั้นไม่รู้ตัวนะคำว่าติดสมาธิก็คือติดกิเลสนั่นเองจะไปติดอะไรกิเลสแฝงธรรมแฝงอย่างนั้นมันเห็นอย่างนั้นนี่ผู้ปฏิบัติเราจะว่าแต่สมาธิเป็นธรรมอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเป็นธรรมอย่างเดียวสมาธิจะก้าวตัวเองออกไปโดยลำดับจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเรื่องปัญญาไม่ต้องถามจะพุ่งไปกันเลยนี่ไม่ไปติดอยู่ในนั้นนั่นแหละกิเลสแทรกธรรมแทรกให้ติดให้จมเพราะความสุขโลกามิตรอันนี้เรื่องความสุขเพียงสมาธินี่มันเป็นโลกเต็มตัวอยู่ในนั้นเพียงสงบกระแสของจิตเข้ามาได้ชั่วระยะการเท่านั้นเพราะว่าเป็นความสุขแล้วก็ติดอยู่ในนั่นเสียกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในนั้นไม่ให้รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีปัญญาขั้นปัญญานี่เป็นขั้นสำคัญมากทีเดียวมันเห็นประจักษ์ใจแล้วมันก็พูดได้เองนะมันแจ่มมันแจ้งทุกอย่างเช่นสมาธิตั้งแต่เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมามันก็รู้ชัดๆในเจ้าของจนกระทั่งเป็นสมาธิตายตัวหมดภูมิสมาธิว่างั้นเถอะคือไม่มีอะไรที่จะให้ก้าวกว่าสมาธิขึ้นไปเหมือนกับน้ำเต็มแก้วอยู่ในนั่นพอจะทำยังไงให้เลยนั้นไม่เลยเนี่ยขั้นของสมาธิเหมือนน้ำเต็มแก้วแล้วพออยู่เท่านั้นอยู่เพียงแค่นั้นปัญญามาเปิดเออมาเปิดปากแก้วให้น้ำไหลออกเลยสิน้ำสมาธิไหลออกทางปัญญาค่อยก้าวไปเรื่อยพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าเคสาโลมานักขาทันตาตะโจนี่จะเริ่มงานแล้วนะที่นี่นี่แหละงานที่จะออกจากกองทุกข์เคสาโลมานักขาทันตาตะโจนี่เป็นงานของปัญญาที่แรกก็เป็นงานของสมถะบริกรรมอันนี้ก่อนพอจากนี้แล้วก็เป็นงานของวิปัสสนาที่คลายด้วยปัญญาโดยถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานแห่งการพิจารณาเป็นงานพิจารณาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจแล้วก็ซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปหนังหุ้มห่อโดยรอบออกจากหนังโดยรอบเข้าไปข้างในเป็นยังไงนั่นมันก็เห็นแล้วเนี่ยปัญญาที่คลายดูที่คลายดูตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไม่ไปตามกิเลสว่าเป็นของสวยของงามเพราะเราคลี่หาความจริงดูผมงามที่ตรงไหนแน่เริ่มเห็นแล้วขนและฟันหนังงามที่ตรงไหนกีรังถาวรที่ตรงไหนสะอาดสะอ้านที่ตรงไหนเริ่มเห็นความจริงแล้วนั่นนี่ละงานของปัญญาเริ่มคลี่คลายงานเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี้จึงเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ที่จะรื้อภพรื้อชาติรื้อวัฏสงสารงานนี้เป็นงานชิ้นเอกขึ้นนี่เลยนะเบื้องต้นก็เป็นอารมณ์ของสมถะพอสมถะมีกำลังแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องของปัญญาไปพิจารณาเรื่องปัญญาคลี่คลายดูจากหนังเข้าไปเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปตับไตไส้พุงมีแต่เรื่องของตรงกระโปรงโสมมเต็มเนื้อเต็มตัวเราก็มาเสกสรรปั้นยอตามกิเลสมันหลอกลวงว่าเป็นของหน่วยของงามว่าเป็นเราเป็นของเราติดกันอยู่นั่นติดกันอยู่นั่น

0: ม่ได้มีแต่จะเสริมมันสกปรกขนาดไหนก็เอาชะเอาอะไรมาชะมาล้างให้มันสะอาดส่งเสริมปฏิกูลโสโครกขนาดไหนก็เอาอะไรมาประมาพรมเข้าไปให้มีกลิ่นหอมหวนชวนชมนี่จะสิ่งที่ส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นนะนี่เวลาพิจารณาทางความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันหมดความหมายไปดูเห็นแต่หลักธรรมชาติอาการ32ภายในจิตใจของเรานี่ดูพอเห็นนั้นนี่ตามหลักความจริงเป็นลำดับธรรมดาแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่หนักอึ้งอยู่ด้วยการที่ถือกายนี่ก็ค่อยเบาลงเบาลงนั่นปัญญาค่อยซึ้งปัญญาซึ้งความสุขซึ้งไปด้วยกันนะคืออุปทานเบาออกไปใครความสุขก็ยิ่งซึ้งเข้าไปเรื่อยๆพิจารณาเข้าไปนี่ขั้นนี้เป็นขั้นจะออกขั้นสมาธิเป็นขั้นพักงานเป็นขั้นหนุนกำลังปัญญาสั่งสมกำลังเพื่อสมาธิไม่ให้จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้อิ่มอารมณ์เหล่านี้แล้วพาทำงานทำงานกับเกสาโลมานขาทันตาแต่โจตลอดอาการ32ดูในนี้ดูข้างนอกก็ดูแบบเดียวกันข้างนอกก็เป็นมรรคข้างในก็เป็นมรรคดูแบบเดียวกันดูเพื่อถอดเพื่อถอนดูเพื่อหาความจริงดูเข้าไปโดยลำดับลำดาก็ค่อยซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปสุดท้ายอุปทานก็หดเข้ามาหดเข้ามาสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไปแล้วทีนี้ในความรู้สึกแต่ก่อนเป็นเราเต็มตัวเป็นของเราเต็มตัวท่านพิจารณาความเข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไรสิ่งนี้กลายเป็นขอนสูงไปแล้วขอนสูงหรือถังขยะดังที่เคยพูดนั้นมันไม่เพียงขอนสูงขอนสูงไม่สกปรกอันนี้มันท่อนปฏิกูลถังขยะปฏิกูลโสโครกมันก็ขยะแขยงภายในจิตใจความขยะแขยงภายในจิตใจด้วยปัญญานี้ทำให้ใจเบาหวิวหวิวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นถอยออกถอยออกถอยออกหั่นการพิจารณาเนี่ยราคะตัณหาอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่กายนี่ราคะตัณหาที่พาดีดพาดิ้นบีบบี้สีไฟโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายและสั่มและสายจนเหมือนฟ้าดินถล่มเพราะอำนาจแห่งราคะตัณหานี่มันรุนแรงเนื่องจากไม่มีใครพิจารณามีแต่ความส่งเสริมมันส่งเสริมเท่าไหร่ก็เหมือนกับสายเชือกเข้าหาไฟมันก็ไหม้ก็ไปไหม้ก็ไปเรื่อยจิตใจมีแต่ความรุ่มร้อนใครอยู่ที่ไหนก็ประดับหน้าร้านก็มีกิริยาท่าทางอันดีงามยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันแต่ภายในนั้นเป็นไฟไหม้กองแกลบสุมอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะกิเลสตัวนี้ทำงานอย่างนั้นทำอย่างอื่นไม่ได้ความโลภ ก็ทำงานเพื่อโลภเพื่อโลภความโกรธก็สุมอย่างน้อยสุมไม่พอใจในสิ่งใดก็โกรธมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นมันเป็นไฟด้วยกันราคะตัณหาก็เหมือนกันดีดดิ้นเสาะแสวงหาด้วยอำนาจของไฟราคะนี่มันเผาอยู่ไม่ได้ต้องดีดต้องดิ้นเสาะแสวงหาทั้งตัวผู้ตัวเมียเป็นบ้ากันไปเราไม่ได้เห็นความจริงมันมีแต่ความจอมปลอมทั้งนั้นออกทำงานนี่เวลาพิจารณาเข้าไปชัดเจนเข้าไปเรื่อยเรื่อยตอนนี้ก็ค่อยเบาลงเบาลงอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเบาลงความเห็นซึ้งภายในร่างกายนี่นับวันซึ้งเข้าไปโดยลำดับลำดาเนี่ยผู้ที่จะถอดถอนราคะตัณหาเพื่อรื้อวัฏฏะตัวนี้เป็นตัวรุนแรงตัวสำคัญมากพิจารณาร่างกายก็คือจะตีหัวราคะตัณหานั่นเองจะเป็นอะไรไปมันทำงานของมันอยู่นี่ตีเข้าไปตรงนั้นมันก็ถูกพอมันสว่างกระจ่างแจ้งเห็นชัดเจนตามเป็นจริงแล้วทีนี้อุปทานออกหมดถอนปึงเลยในกายนี่เมื่อถอนปึงในกายเราได้ถอนปึงในกายเขาได้ดูเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสถอนออกไปพร้อมๆกันกับการถอนกายเราถอนกายเขาไปพร้อมๆกันไม่ยึดเราไม่ยึดเขาเหมือนกันไม่ติดในรูปในเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสของเขากับของเราเป็นอันเดียวกันวิ่งประสานกันนี่เรียกว่าปัญญา วิ่งเข้าไปประสานเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็หมดเมื่ออุปทานหมดแล้วการพิจารณาร่างกายมันก็หมดประโยคใหญ่หมดประโยคที่จะประสานกันกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มีก็มีเล็กๆน้อยๆมีพอเป็นเครื่องประสานสัมผัสกันไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงอย่างที่เราเคยพิจารณาแต่ก่อนไม่ได้พิจารณาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหงื่อกิเลสที่มันมากองอยู่ในร่างกายนี้ออกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสพอตีนี้แตกแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็ไม่เป็นกิเลสมันกลายเป็นหลักธรรมชาติความจริงอันหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่จึงว่าเป็นตัวกิเลสเพราะกิเลสอวิชชามันครอบงำอยู่มันก็กลายเป็นหลักความจริงอันหนึ่งไปหาดูกิเลสตรงไหนจริงๆในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันไม่มีความโลภมันไม่มีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันมีอยู่ที่หัวใจแน่มาดูตัวของเราเองตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นกิเลสมันก็ไม่เป็นตาเป็นตาหูเป็นหูพระอรหันต์ท่านก็มีสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นกิเลสเนี่ยไล่เข้ามาตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาไม่ดูอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นราคะตัณหามันไม่มีตาไม่เป็นราคะตัณหาหูจมูกลิ้นกายไม่เป็นราคะตัณหามันเป็นอยู่ที่ใจอย่างเดียวเนี่ยมันไล่เข้าไปต้อนเข้าไปนั่นแหละที่ว่าเราเหมือนเราตากแหนมองไปไหนมันก็ไม่เห็นชัดเจนเพราะแหมันตากกลางเอาไว้พอดึงจอมแหเข้ามาดึงเข้ามานี่ก็ไล่ต้อนกิเลสเข้ามาแบบเดียวกันเข้ามาเป็นก้อนเนี่ยเป็นก้อนแหแล้วกองแหแล้วอันนี้พอไล่กิเลสต้อนออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสออกมาไล่ต้อนออกมาจากตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้แล้วมันก็เข้าไปเป็นก้อนคือก้อนความรู้ก้อนวิชารวมตัวไม่มีที่หากินถูกตีถูกต้อนไปหมดทุกอย่างแล้วด้วยปัญญานี่แหละอันนี้สำคัญดังนั้นพิจารณาอย่างนั้นทีนี่ปัญญานี่จะหมุนตัวเป็นเกลียวมาตั้งแต่ขั้นร่างกายอสุภะอสุพังนะเป็นอปัจจติปัญญาอัตโนมัติเรียกว่าภาวนามยปัญญาหมุนมาเลยเพราะฉะนั้นจึงฆ่ากิเลสได้ปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสโดยตรงเรื่อยหมุนเข้าไปแต่ปัญญาขันราคะตัณหานี่รุนแรงหากเป็นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองการพิจารณาเหมือนฟ้าดินถล่มพิจารณาร่างกายตัวเองนี่จะพิจารณาเรื่องใดก็ตามเมื่อเกี่ยวกับราคะแล้วจะรุนแรงทั้งนั้นพอนี่ผ่านไปแล้วสิ้นสุดยุติกันไปแล้วปัญญาขันนี้ก็ยุติตัวเองโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องบีบบังคับอะไรเลยก็กลายเป็นปัญญาน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งผลประสานกันทั้งร่างกายประสานกันทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไล่ต้อนเข้าสู่จิตสุดท้ายก็ไปรวมอยู่ที่จิตแห่งเดียวเวทนาเกิดก็รู้มันก็ดับเวทนาไม่ใช่กิเลสแน่มันไล่เข้าไปอย่างนั้นนะสัญญาไม่ใช่กิเลสสังขารไม่ใช่กิเลสวิญญาณไม่ใช่กิเลสกิเลสแท้คืออันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสทางเดินของกิเลสต่างหากเนี่ยมันไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงจิตมันกิเลสมันอยู่ที่จิตเนี่ยนั่นที่นี่เนี่ยที่รวมสติปัญญาจะรวมตัวเขาลั่นมดไม่ไปที่ไหนได้พิจารณาอะไรไม่ยอมพอไล่เข้าไปแล้วเข้าไปจุดรวมแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าอวิชชารวมตัวไม่ได้แตกแขนงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสร้างไปทั่วแดนโลกธาตุเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเป็นบริวารของมันหมดมันเที่ยวหากินครอบโลกธาตุอวิชชาพอถูกไล่ต้อนเข้ามาด้วยปัญญาแล้วมันก็ไหลเข้าไปมันจะถึงจุดยุติของมันจะถึงจุดสุดสิ้นซากของอวิชชาของภพของชาติไล่เข้าไปเข้าไปสู่จุดนั้นจิตกับอวิชชาคือมันกลืนอวิชชากลืนจิตเอาไว้ไม่มองเห็นจิตเลยถ้าเห็นตั้งแต่อวิชชาอย่างเดียวสง่าผ่าเผยเป็นแดนอัศจรรย์อยู่ที่นั่นหมดนี่แหละจึงว่ากิเลสตัวนี้ละเอียดมากเราอย่าเห็นว่ากิเลสตัวใดละเอียดเลยเราวาดภาพมัน ป็นเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเป็นยักษ์เป็นผีเป็นมารเวลาไปเจอกันแล้วโอ้ยตัวกล่อมที่สุดคือตัวนี้กล่อมขั้นสุดท้ายยอดสมุทัยยอดกิเลสก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นจึงแสดงรวดลายเต็มที่แม่มหาสติมหาปัญญาก็ยังหลงกลมันจนได้แต่หลงไม่นานเพราะคำว่ามหาสติมหาปัญญาย่อมไม่นอนใจพิจารณาจ่อเข้าไปมันไม่มีอะไรพิจารณาแล้วนี่แต่ว่าสังขารวิญญาณนี่มันก็พับเกิดพับดับพร้อมดับพร้อมเป็นกิริยาของจิตเท่านั้นเป็นกิริยาของกิเลสที่มาแสดงเฉยกิเลสจริงๆอยู่ในใจแน่มันก็อยู่ในใจอยู่ในใจนั่นไงไล่เข้าไปตรงนั้นพอถึงจุดมันแล้วมันก็อิ่มตัวได้เหมือนกันความเลิศความเลอของอวิชชานี่มันก็อิ่มตัวได้เหมือนกันอิ่มตัวด้วยปัญญาพิจารณาแล้วมันก็เห็นความเคลื่อนไหวของกันและกันจนได้จนได้สุดท้ายก็จอกปึ๋งเข้าไปตรงนั้นเห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยเห็นว่าสิ่งนี้ควรพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นอะไรสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นมาหมดแล้วรู้มาหมดแล้วแต่อันนี้เป็นอะไรนั่นจ่อแล้วจ่อเป้าหมายแล้วเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาจ่อเข้าไปนั้นอวิชชาก็พังทลายอวิชชาพังทลายจิตไม่มีอะไรเป็นเครื่องหุ้มห่อแล้วเป็นยังไงที่นี่นั่นละจิตดวงประเสริฐเลิศเลอถึงขนาดที่ว่ามาเห็นอวิชชาเป็นกองขี้ควายต่างกันมากไหมพี่นายกองขี้ควายนี่แหละมันกล่อมสัตว์โลกมันกล่อมนักภาวนาของเราถึงขั้นนี้แล้วต้องติดซะก่อนเนี่ยมันอ้อยอิงมันสง่าผ่าเผยพูดไม่ถูกเพลงของอวิชชานี่แหลมคมมากจริงๆเพลงสุดท้ายแหลมคมมากจริงๆแต่มันก็สู้มหาสติมหาปัญญาไม่ได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเลยกลับกลายเป็นกองขี้ควายทั้งกองไปแล้วท่านเป็นอย่างนั้นนั่นแหละท่านเห็นโทษกิเลสท่านเห็นอย่างนั้นนี่นะเห็นด้วยใจเห็นคุณค่าของธรรมก็มันเลยกองขี้ควายไปแล้วนั่นคืออะไรเนี่ยนั่นคือธรรมชาติที่พูดไม่ถูกแล้วอัศจรรย์เลยเขตเลยแดนเลยสมมุติอะไรไปทั้งสิ้นคาดไม่ถูกถ้าไม่เป็นเป็นแค่อย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นสันติติโกประกาศกลางวานขึ้นภายในหายสงสัยทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าอยู่ในทิศใดแดนใดว่ารวมตัวเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ภายในจิตเนี่ยสงสัยพระเจ้าที่ไหนหนักมันลงในจุดนี้เองโดยหลักธรรมชาติเนี่ยท่านว่าสังหารภพสังหารชาติคือตัวอวิชชานี่แหละตัวก่อให้เกิดภพเกิดชาติมันหมุนเวลาเราพิจารณานั่นรู้มันมีเงื่อนต่อเงื่อนต่ออยู่ตรงไหนสติปัญญาติดตามเข้าไปติดตามเข้าไปขาดสะบั้นเข้าไปดังที่ว่าเนี่ยรวมเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดมันจุดล่างเง่าข้อมูลของความเกิดแก่เจ็บตายก็อยู่ที่อวิชชาพอเขาไปพังทลายรากแก้วมันติดแล้วมันก็หมดนี่มีอะไรมาเป็นเงื่อนต่อของใจไม่มีเพราะถูกทำลายหมดแล้วมันก็กลายเป็นอวิชชายตเววาเชสวิราการโลธาสร้างฆารานิโรโทจนกระทั่งนิโรโทโหติไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นดับพร้อมกันหมดเลยนี่อ่ะพุทธศาสนาเราพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราประกาศมรรคผลนิพพานท้าทายอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติหาความจริงแล้วเจอความจริงจนได้เพราะความจอมปลอมมันมีมาดั้งเดิมความจริงก็มีมาดั้งเดิมเป็นคู่แข่งคู่เคียงกันมาอย่างนี้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะถ้าไม่ตั้งใจแล้วจะจมจริงๆเวลานี้โลกามิตรมันเจริญมากนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสทั้งนั้นนี่เวลากินเราเป็นกิเลสสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นเราอยากดีอกดีใจว่าเราได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้นะเราได้กิเลสนั่นแหละเพราะตัวเราใจเรามันเป็นกิเลสสิ่งนั้นมาก็กิเลสมันกืนเรากืนเราให้เป็นเรื่องกิเลสไปตามๆกันหมดจ้ะนี่เราก็ภูมิใจกับสิ่งเหล่านั้นก็ภูมิใจกับกิเลสไปทำเลยเหินหนังไปเรื่อยๆตายทิ้งเปล่าๆนะให้พากันระมัดระวังให้มากบัดนี้ผมจึงไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเพราะโทษของมันหนักมากอันเนี้ยถ้าลงได้อันนี้เกาะติดแล้วตายเลยไม่มีทางออกไม่สนใจจะออกฮะโลกทั้งหลายติดนี่ทั้งนั้นเนี่ยโลกามิตรตัวสำคัญจริงๆก็คือตัวนี้เอง จึงต้องระมัดระวังหากมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้สอยมันก็ดังที่ปฏิบัติมานี่นะมันเป็นมันเราเป็นเรานี่มันไม่ได้ไปค้าข้าวกันเอาใช้อะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกใดบ้างแก่ผู้หนึ่งผู้ใดบ้างหรือเป็นแก่สมาคมใดบ้างทั่วโลกดินแดนเราไปทำให้มันเป็นประโยชน์แค่เท่านั้นส่วนเราไม่มีอะไรกับมันไม่ติดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันสบายเหมือนกับฝ่ามือของเราไม่มีแผลเอายาพิษมาวางบนฝ่ามือมันก็ไม่เป็นพิษถ้าฝ่ามือมีแผลแล้วเอายาพิษมาวางไม่ได้นะซึมซาบทันทีนี่ยาพิษคือกิเลสนั่นแหละมันอยู่ในหัวใจเป็นใจมีแผลสิ่งอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ก็เป็นพิษไปกันตามกันหมดเมื่อใจไม่มีแผลแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นภัยสิ่งในโลกนี้หมดความเป็นภัยตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปคือกิเลสอวิชชาขาดสะบั้นลงไปนั่นแหละภัยหมดขาดสะบั้นเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเข้าไปติดก่อติดต่อเกี่ยวข้องกับจิตของพระอรหันต์ได้เลยเป็นหลักธรรมชาติตั้งแต่ขณะที่บรรลุธรรมปึงขึ้นมาตอนนั้นขาดสะบั้นไปหมดไม่มีเงื่อนต่อแล้วจากนั้นไปก็เป็นอนันตการเที่ยงและนิพพานเที่ยงกิเลสมันหมุนมันเวียนไม่พาให้เที่ยงโกรธอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปบีบบังคับบินหัวใจหัวใจก็เป็นฟุตบอลไปเลยสิพอนี่ขาดสะบั้นลงไปไม่มีอะไรไปหมุนไปเตะมันก็เที่ยงนี่อันว่านิพพานเที่ยงดูหัวใจแล้วมันก็พอกับนิพพานดูนี่แล้วหายสงสัยในนิพพานดูนิพพานมันไม่หายสงสัยในจิตนะคือดูนิพพานดูด้วยความคาดความหมายนี่ถ้าดูจิตใจนี่ดูได้หลักความจริงที่เป็นขึ้นมาในหัวใจของแล้วมันก็พอกันแล้วกันกับว่าดูนิพพานดูที่ไหนมันก็หายสงสัยหมดเพราะตัวนี้หมดสงหายตัวนี้หมดสงสัยแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็คือพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราถูกทอดทิ้งมานานแสนนานนี่เป็นของเล่นไปไม่โง่เวลานี้นี่แหละที่ผมโปรดสังเวชเพราะร่างเทศถึงแผดบ้างเวลาที่ควรแผดควรเด็ดเผ็ดร้อนเข้มข้นเอาบ้างนั้นไม่เห็นโทษจริงๆนะชาวพุทธเราจะทำยังไงยิ่งโปรดสังเวชขึ้นไปมันมีทั้งเรื่องของกิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มหัวใจคนปิยามายาแสดงออกไม่แต่กิเลสควบคุมเป็นนักโทษตลอดเวลาหาธรรมะแยบแยบออกมาพอจะเห็นโทษของกิเลสบ้างนี่มันไม่มีอันนี้ที่น่าสลดสังเวชเท่าแก่มาเท่าไรยิ่งคิดมากถ้าว่าคิดคิดมากกว่าแต่ก่อนเป็นห่วงเป็นใยสัตว์โลกสงสารง่วงง่ามต้วมเตี้ยมเหมือนเต่าเหมือนปลาเรานี่นะแต่เรานั่นต่างคนต่างภูมิใจเพราะอะไรความว่างว่างจมเตี้ยมก็คือกิเลสพาให้เป็นทำให้เป็นอย่างนั้นความภูมิใจของก็คือกิเลสมันพาให้ภูมิใจนั่นจะว่าไงมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นมันไม่มีธรรมเข้าแทรกมันจะไปรู้เนื้อรู้ตัวได้ไงมนุษย์เราเนื้อการว่าอย่างนี้กิเลสมันพอใจเมื่อไหร่ว่างว่างว่างจมเตี้ยมโง่เง่าเจ้าตุนแล้วภูมิใจในความโง่เง่าเจ้าตุนของตนนี่กิเลสมันพอใจฟังเมื่อไหร่เพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสมันต้องคาดคั้นทำถ้าแต่เป็นความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วมันไงมันจะฉลาดเนี่ยมันมีที่แก้กันเนี่ยมันรู้โทษแล้วนี่มันถึงมั่งว่างๆตรมเตี้ยมพระพุทธเจ้าว่างๆตรมเตี้ยมอย่างเรานี่เหรอพระสาวกอรหันต์ท่านว่างๆตรมเตี้ยมอย่างเรานี่เหรอแล้วท่านทรงทำประเภทได้ไว้พวกเรานี่ทรงอะไรไว้เอามาเทียบกันปั๊บมันก็ดีดสิจิตนั่นท่านเทศเพื่อแก้กิเลสท่านเทศหัวเราพวกเรานี่ฟังเพื่อกิเลสสิอันนี้มันเข้ากันไม่ได้นะนึกว่าอ่อนใจจริงๆนะโอ้ถ้าเราจะพูดตามเรื่องความรู้ความเห็นความเป็นของใจนี่เราพูดนี่โลกฟังไม่ได้ว่ะพูดจริงๆนะนี่เท่าแก่มาแล้วผมก็เปิดบ้างก่อนก็เฉยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้หูหนวกตาบอดไปอันนี้ก็พูดที่พอจะได้รู้ได้เห็นบ้างมีอยู่ก็มันก็อดไม่ได้ก็ต้องแยกออกมาถ้าว่ามันแบบเดียวกันหมดก็จะพูดไปอะไรเขาหลับตาเราก็หลับตาไปแยกก็เท่านั้นเองนี่ได้เรื่องได้ราวอะไรมันเป็นปไอซียูทั้งหมดมันไม่สนใจกับอยู่กับยากับหมอกับอะไรแต่เรื่องของแสดงนั้นเอาวันยังค่ำเป็นตายถึงไหนถึงกันนี่เวลานี้กิเลสประเภทนี้แหละมันแบบถึงไหนถึงกันเนี่ยถ้าเป็นธรรมนะย่อๆแย่ๆถ้าทำอะไรก็มีแต่ประเพณีไอ้กิเลสก็ไปถือบังเหียนไปบีบบังคับให้เป็นทั้งหมดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องกิเลสธรรมนะ เรามองดูแล้วไม่กิเลสมันควบคุมตลอดอันนี้ที่น่าสะเทือนจริงๆนะเราไม่รู้เหมือนควายตัวหนึ่งนี่แต่กิเลสเขาไปควบคุมเวลาจิตมันเปิดออกสัญญามันเปิดออกสิมันเห็นกันที่เอามาพูดเนี่ยไม่เห็นพูดได้หรือเวลามันเปิดออกเปิดซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมมันจะไม่เต็มหัวใจล่ะความรู้น่ะมันเต็มหัวใจเลยที่นิวอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นกรรมฐานได้กุดด้วนเข้ามากุดด้วนเข้ามานะโลกาเมตต์นี่แหละอันหนึ่งสำคัญมากผมนะวิโตวิจารไม่รู้จักวิธีปฏิบัติตัวเองจริงๆได้เข้มงวดกดขันกับหมู่กับเพื่อนนิมนต์ทางไหนก็ไม่ให้ไปเพื่อให้สั่งสมอัตธรรมตักตวงเอาอัตธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยงานการก็ไม่มีจะหาที่ไหนให้ความสะดวกเกี่ยมเพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาขนาดนี้ไม่อยากคุยซะบ้างวะอะไรอะไรก็ไม่ยุ่งเลยให้ดูตั้งแต่หัวใจนี่มันเป็นยังไงหัวใจนี่เป็นตัวภัยที่สุดอยู่ที่หัวใจนะเราอยากเข้าใจว่าอยู่กับดินฟ้าอากาศว่าแดดดินลมที่ไหนนะไม่มีสามแดนโลกธาตุนี่ไม่มีอะไรเป็นภัยมีแต่กิเลสกับหัวใจมันบีบสีไฟกันอยู่นะมันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นทุกข์อยู่ตรงนั้นมหันต์ทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นดูลงตรงนั้นสิเนี่ยท่านเห็นนี่เมื่อเห็นนี่แล้วมันก็จ้าเลยคิดดวงเก่านะเวลาถูกกิเลสปิดบังอยู่มันเป็นอย่างหนึ่งนะพอกิเลสทางไปหมดแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่เหมือนที่เคยเป็นมาแต่ก่อนนะนั่นที่พระพุทธเจ้าเวลาโง่ท่านก็มีเวลาท่านฉลาดแหลมคมจริงๆจนเป็นจอมศาสดาท่านก็มีในพระทัยในใจของท่านเองนั่นใจดวงนั้นละพลิกออกมาถึงสว่างก็เหมือนกับเวลากลางคืนนี่มันเหมือนจะไม่แจ้งไม่สว่างนี่เป็นเวลาของกลางคืนเหมือนจิตที่อยู่ในเวลาของกิเลสครอบงำพอจ้าขึ้นตอนเช้าจ้าขึ้นมาก็มันก็สว่างของมันเองนี่เวลาจิตของเราชำระได้ก็จ้าขึ้นมามันก็เป็นจิตดวงใหม่ขึ้นมาในจิตดวงเก่านั่นแหละเห็นนะที่เห็นหมดอะไรๆเห็นหมดเนี่ยจึงได้สนุกดูกิเลสอย่างว่าถ้าว่าสนุกดูจะสนุกดูยังไงคนหนึ่งทนทุกข์ทรมานจะเป็นจะตายไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเรายังจะไปสนุกดูอยู่หรือนอกจากเมตตาสงสารควรสงเคราะห์ได้อย่างไรก็สงเคราะห์ไปสงเคราะห์ไม่ได้ก็จำเป็นจำใจขอให้เรื่องน้ำหมูเพื่อนนะแดนนิพพานนั้นน่ะเป็นแดนที่หลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างจากความกดขี่บังคับทั้งมวลเอาให้ได้ภายในจิตใจถึงวันนี้ยังโลกเขาอยู่นั่นน่ะเป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงเราก็อยู่แบบโลกเขาก็มันก็เป็นแบบโลกเขานั่นแหละไม่เห็นมีพิษแตกอะไรกันนี่จะให้กิเลสมันขยำข้ามย่ำยีหัวใจไงให้เป็นปืนเป็นไฟอยู่หัวร้อนๆโกนคิ้วด้วยคลองผ้าเหลืองด้วยจะเอาไฟกิเลสมาเผาหัวใจนี่แหมมันเสียเกียรตินะให้ธรรมะเป็นตปธรรมเผากิเลสออกจากหัวใจมันสง่างามจ้าจ้าอยู่ไหนจ้าหมดพอตัวพอตัวอยู่ไหนพอตัวไม่มีอะไรจะมาเพิ่มเติมได้อีกเอาจะเอาอะไรออกอีกก็ไม่มีนี่คือความพอดีคือความพอได้แก่จิตที่บริสุทธิ์หาที่ตำหนิติเตียนไม่ได้จะเพิ่มเติมอะไรพอดีทุกอย่างเลยนั่นแหละอันนี้แหละโลกไม่มีจิตของโลกไม่มีมีเฉพาะจิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นมีท่านพูดเป็นอย่างนี้นี่มันทุกวันนี้ทางการมันอ่อนลงอย่างว่าผมไม่เล่นกับอะไรแล้วเกี่ยวข้องกับผู้กับคนผมทนเอาจริงๆนะเห็นแต่หัวใจดวงหนึ่งทนเอามีมากเกี่ยวข้องร่างกายมันอ่อนของมันลงไปทุกอย่างเครื่องใช้ไม่ที่เราเคยใช้มาแต่ก่อนมันฝึกมันหล่อเข้าไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปในทางลบนะเปลี่ยนไปเรื่อยถึงเวลามันแล้วมันก็ไปของมันจะว่ายังไงเราก็ไม่ได้ตกไปเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอมันไม่ได้มีตกจริงๆนะกับเรื่องความเป็นความตายเจ้าของมันหมดปัญหาซะขนาดนั้นนะแล้วก็ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่คล้องกันอยู่นี่ใจมาอาศัยอยู่นี่เวลานี่ก็เพียงอาศัยกันเท่านั้นนะแต่ว่าถือเป็นเราเป็นของเรามันไม่ถือก็บอกว่าไม่ถือจะว่าไงแต่เวลามันถือก็บอกว่ามันถือทีนี้มันไม่ถือก็บอกไม่ถืออาศัยกันไปช่วงระยะการมีความสืบต่อระหว่างจิตกับขันธ์ใช้งานได้เครื่องมือยังพอใช้ได้ก็ใช้กันไปมันถึงเวลาแล้วหรือสลับพวกเดียวเท่านั้นก็ห่วงอะไรพิจารณาจะหมดแล้วจะเอาอะไรมาห่วงอีก
1: คำว่าครอบแดนโลกธาตุพิจารณาหมดรวมลงในหัวใจดวงเดียวเป็นผู้รู้รอบขอบเป็นหมดแล้วจะสงสัยอะไรอีกพอใจกับอะไรอีกนั่นมันเป็นอย่างนั้นมันเห็นในใจเลยเห็นแล้วมันหมดละปัญหาทุกอย่างไม่มีเหลือละขาดสะบั้นลงไปหมดคืนก็นอนไม่หลับนะห้องคุณใดยังเกินยังโคมคืนละสองหนทุกคืนตอนสามทุ่มนี้ก็ออกมาสักทีนึงตอนหกทุ่มหรือตีหนึ่งออกมาอีกมันนอนไม่ค่อยหลับนะตีสองหรือตีหนึ่งหลับบางคืนตีหนึ่งหลับบางคืนตีสองหลับหลับนิดเดียวมันก็พองมันนะไม่ใช่ว่าหลับน้อยมันไม่พอนะมันก็รู้ตัวของมันรู้ท่านในท่านในฐานว่ามันพอไม่เห็นมีหิวอะไรคือเวลาเรานอนไม่พอเราก็รู้ตั้งแต่เป็นหนุ่มนะมันนี่นอนน้อยไปเรื่องท่านเรื่องขันรู้สึกวิวแววววแววไม่ค่อยนอนพอดีพอดีมันก็รู้นอนมากไปมันก็รู้มันหนักหน่วงทวงตัวไปหมดนอนมากไปถ้านอนน้อยไปมันเป็นลักษณะวิวแววววแววในตัวของเรานอนพอดีอย่างที่พักนอนทุกวัน4ชั่วโมงอะพอดีผมตั้งแต่ประกอบความเพียรมันไม่เคลื่อนไหวนะพอ5ทุ่มนี่ปกตินะถ้าเวลาเร่งความเพียรมันขึ้นมหาสมุทรระหว่างมหาสมุทรกับธรรมะฟัดกันนั้นมันไม่มีเวลาอะไรบางทีแจ้งธรรมดาทะเลไม่มีคลื่นว่างั้นเถอะกิเลสธรรมดาธรรมะธรรมดาแล้ว5ทุ่มนอนตี3ตื่นปุ๊บตื่นปุ๊บไม่ตื่นนั้นในช่วงนี้มันแปลกอยู่นะท่านกันตื่นทีเดียวลุกเลยลุกเลยเลยมันฝึกหัดกันยังไงก็ไม่รู้นะหรือท่านกันมันก็พร้อมมันก็พอกลางวันท่านอย่างพักกับพักมั่งเพราะนี่ขึ้นมาก็พอแล้วนั่งภาวนาจากนั่งลงทางยังกลมเรื่องนอนไม่ได้ห่วงมันมันจะเป็นจะตายจริงค่อยนอนมันห่วงธรรมต่างหากเวลาเท่าแก่มานี่เอาแล้วจะมีนอนไม่หลับกลางวันนี้ไม่ค่อยหลับนะผมนอนไม่เห็นมันหลับทั้งวันวันไหนก็ดีถ้าอย่างหลับก็นิ่งแนบไปซะ10นาทีมันก็ตื่นของมันเสียอย่างนั้นแล้วกลางคืนก็หลับเป็นชั่วโมงตื่นแล้วตื่นแล้วมันตั้งใจนอนอีกแล้วเดี๋ยวหลับไปอีกเดี๋ยวตื่นอย่างนั้นแหละมันเป็นของมันเองเราก็ไม่มีตัววิจารณ์มันห่วงใยมันอะไรนะดูตามความจริงของมันนี่มันเป็นแสดงความจริงอันหนึ่งในธาตุในขันธ์ของเราเราก็ดูตามสภาพของมันถึงเวลามันจะไปแล้วมันก็ไปสะดวกสบายไม่เห็นมีอะไรจึงเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังถึงเรื่องการเป็นการตายของเราใครจะมายุ่งนะมันเราพูดจริงๆนะถึงเวลาว่ายาให้หยุดให้หยุดจริงๆนะยาเอามาฝืนเราเคยได้ฝืนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเห็นโทษเหลือเกินเวลาจิตมันผ่านเข้าไปนี่ให้รู้เรื่องรู้ราวในสิ่งเหล่านี้แล้วโถเราก็เป็นเจตนาหนึ่งก็ว่าเจตนาที่บริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ของคนมีกิเลสกับเจตนาบริสุทธิ์ของผู้สิ้นกิเลสมันต่างกันนะสิของท่านสิ้นกิเลสเนี่ยของเราไม่สิ้นกิเลสเจตนามันก็จะเอาบริสุทธิ์มาจากไหนอ๋อตรงนั้นก็ผิดตรงนี้ก็ผิดพอรู้เรื่องนะมีเวลาเราจำเป็นเรื่องอยู่เรื่องยาไม่ว่าหยุดในยาเอามายุ่งนะคือมันรู้ในตัวเองแล้วเรียบร้อยแล้วธาตุขันธ์นี่จะไม่รับแล้วไม่เอาไหนแล้วปล่อยมาต้องเนื้อต้องกายอย่างนี้ไม่ให้มาต้องให้อยู่ธรรมดาเงียบต่างคนต่างเงียบต่างสงบถ้าได้ตายก็หมู่กับเพื่อนเนี่ยเราจะทำหน้าที่ตายของเราเพียงท่าที่ปล่อยขันธ์เท่านั้นไม่เห็นมีภาระอะไรวะแต่พิจารณาไปตามสภาพความจริงมียังไงในเวลานั้นกับพิจารณาถึงเวลาแล้วก็สลัดพวกนี้ไปนี่ร่างกายมันจะดีดจะดิ้นเลยหมู่เพื่อนจะมากังวลกับผมคือร่างกายนี่เป็นได้วิบากขันบางองค์ตายไม่สงบถ้าขันดีดดิ้นกระตุกนั่นกระตุกนี่มันเป็นน้ำมันเลยถ้าขันเรื่องจิตนั่นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ว่างั้นเลยจิตขอให้จิตบริสุทธิ์แค่อย่างเดียวเท่านั้นเป็นอย่างอื่นอย่างใดไปไม่ได้ถึงร่างกายมันจะเป็นแบบไหนก็เป็นเถอะมันเป็นเรื่องของขันดีดดิ้นแต่ตามสมมตินิยมของขัน ท่านั้นน่ะเรื่องจิตที่จะให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปตามขันธ์นั้นเป็นไปไม่ได้เรียกว่าอกุปะทีเดียวพอหาความกำเริบและหาความเป็นอื่นไปไม่ได้แล้วนั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ว่าพระอรหันต์บางองค์ท่านยืนนิพพานบางองค์นั่งนิพพานนอนนิพพานเดินนิพพานท่านทำไม่ได้ยังไงเพราะมันคนละอันจริงๆเป็นหลักธรรมชาติเหมือนน้ำคนในคลองนี่คนละฝั่งจริงๆมันไม่ใช่ฝั่งเดียวกันทางโน้นฝั่งโน้นทางนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งโลกนี่ฝั่งธรรมแน่นี่ฝั่งสมมุตินี่ฝั่งวิมุตติแน่มันจะเอาเข้ามาประสานกันได้ยังไงไม่ประสานมันรู้ชัดๆอย่างนั้นที่ในหัวใจเราจะสงสัยอะไรว่าตายก็ว่าประจำกิริยาของโลกไม่เห็นมีตัววิจารณ์มึงอะไม่เป็นกิริยาของอันนี้มันมารวมตัวเป็นส่วนผสมแล้วมันก็สลายของมันออกไปธรรมดาธรรมดาธาตุขันธ์เหล่านี้มันก็ไม่รู้เรื่องจิตนี่แต่จิตเป็นผู้รู้เขาจิตไม่สำคัญมันหมายไม่ไปยึดเขาแค่อย่างเดียวจะมีอะไรเขาไม่รู้เรื่องของเราอยู่แล้วนี่มันก็มีเท่านั้นถือว่าก่อนตายที่เฒ่าแก่มาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากก็ไปโดยลำดับลำดามันน่าห่วงจะทำไงโอ้กิเลสนี่มันเป็นภัยจริงๆนะภัยมหันตภัยมหันตทุกข์อยู่กับกิเลสนี้หมดผมไม่มีที่ตำหนิตรงไหนมีกิเลสแห่งเดียวเท่านั้นหัวใจนี่ลงอย่างลงถึงนั่นแหละนะความสุขทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายของโลกนี้ลงในกิเลสแห่งเดียวอันเดียวอันเดียวเห็นเห็นได้ชัดเลยนะฟาดกิเลสมันพังลงไปแล้วไม่เห็นมีอะไรนั่นเขาคงนั่นที่มายันกันเมื่อกิเลสมันพังลงไปจับใจหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟร้อนเป็นร้อนหนาวเป็นหนาวเขาก็เป็นธรรมดาของเขาไม่เห็นมากวนใจแต่กิเลสไม่กวนจริงมีมากมีน้อยกวนหัวใจกวนหัวใจนี่สำคัญมากอันนี้กวนมากจริงๆบีบมากจริงๆโทษมันอยู่ที่นี่เรื่องความทุกข์มันก็อยู่ที่ความเกิดแก่เจ็บตายมันก็อยู่ที่จิตนี่อวิชชาปัจจยาสร้างข้ารานมันอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้พากันตั้งใจเอาเท่านั้นละพอพูดเท่านั้นว่าจะพูดไม่ได้ก็ค่อยพูดไปพูดมามันก็ขอบืนประชาชนญาติโยมเข้ามาจากที่ต่างๆเราก็อนุโมทนากับเขาและพูดออกปากพูดจริงๆเดือนนี้เงินดวงเงินเดือนรายได้มาจากประเภทไหนประเภทไหนทุ่มลงทางกฐินผ้าป่ากองการกุศลนี่ทั้งนั้นนะชาวพูดเราเงินเดือนมีเท่าไรทุ่มหมดมาทุ่มก็ทุ่มเถอะเราพอใจไปด้วยนะจะคิดกลัวเขาจะเดือดร้อนอย่างนั้นนี่เลยไม่คิดเพราะชิปสองเดือนมีเดือนเดียวเดือนเดียวนอกนั้นกิเลสเอาไปกินหมดนี่กิเลสนี่พอกพูนมากร่างกายนี่พอกพูนจนเฟ้อเรื่องจิตใจห้างผ่าห้างผ่ากับสิงกับธรรมนี่พอมีโอกาสในเดือนนี้เขาทำเราพอเราภาคภูมิใจกับเขาแทนที่จะกลัวเขาจะเดือดร้อนเพราะสมบัติสละออกไปสมุนทานหมดไปนี่ไม่หมดฝั่งนั่งเลยนะทั้งกี่ขอให้กี่เจ้าภาพเมื่อเครื่องหล่อเลี้ยงเถอะจะชุ่มไปหมดเนี่ยเนี่ยมันเป็นยังไงนะอย่างนี้กี่มันเหี่ยวแห้งเจ้เป็นมหาเศรษฐีก็หาความถูกไม่ได้กี่มันเหี่ยวแห้งว่าไงแล้วพูดออกปากพูดแล้วก็พูดให้ประชาชนได้โยนฟังพูดด้วยความเป็นอย่างนั้นในกี่จริงๆเราไม่เสียสร้างเราพอใจกับเขายิ่งสามวันนี้แล้วหมุนกิ้วอย่างวัดนั่นวัดนี้วัดนั่นวัดนี้เราก็พอใจอนุโมทนากับเขาเพราะบุญกุศลนี่เท่านั้นที่จะลากเข็นคนออกจากทุกข์ได้นะนอกนั้นไม่มีนั่นฟังเถอะมีแต่บุญมีแต่กุศลนั่นที่จะฉุดจะลากออกจากกองทุกข์ออกจากปากกิเลสว่างั้นเถอะกิเลสมันกลืนเพราะทุกข์จริงๆทุกข์เพราะหน้าของกิเลสหยิ่งมันคิดด้านหลังนี่แหละถ้าของมันฝังด้วยก็คือคิดด้านหลังก็ถึงผีน้ำตาร่วงนี่นะมันไม่ลืมจริงนะไม่ลืมเพราะมันถึงใจนะถึงใจที่กิเลสตั้งสติไม่อยู่นี่ก็อยู่ในป่าลึกๆนะพยายามว่าจะเอาให้เต็มเหนี่ยวคำเพียรเอาให้เต็มเหนี่ยวแล้วนี่ไฟมีแต่กิเลสเอาเราเต็มเหนี่ยวนี่ตั้งพับล้มผอยล้มผอยตั้งพับล้มผอยตั้งกับล้มพร้อมกันตั้งเพื่อล้มตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่ว่าบรรดามันต้องโคตร
0: มันสัญญาลงไปหมดเรียกเอาไปสลุงหมดสติจึงวุ่นอยู่ตลอดเวลาต้นไม้ภูเขาป่าฟ้าจ่าป่ารกชัดเขาไม่เป็นอะไรเนี่ยแต่จิตมันดิ้นของมันอยู่นี่มันไม่สงบอยู่ที่หัวใจนี่สิ่งนั้นเขาสงบแต่ใจเจ้าของมันไม่มีภูมิธรรมมันหาความสงบไม่ได้มีแต่กิเลสทะลุอยู่ตลอดเวลาโอ้ยน้ำตาร่วงอ๋อไม่ลืมอ่ะยิ่งไม่ลืมก็คือมันเครียดแค้นอันนี้แหละพาให้ฝังเลยถึงขนาดกูมึงใช่ไหมผมไม่หิวกูมึงอยู่ในใจนะไอ้มึงต้องพังแน่กูให้กูถอยกูไม่ถอยยังไงกูต้องเอามึงพังแน่เวลานี้มึงเอากูเต็มที่ขนาดนี้ถึงได้ทีกูแล้วกูจะเอาให้เต็มที่ยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งแน่นอนนู่นล่ะเด็ดด้วยนะคำพูดอันนี้ยังทั้งที่สู้เสือและกำปั้นมันยังเด็ดทั้งวันอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาได้ที่มันถึงขั้นหนาขั้นใหญ่เลยอ๋อเอาอย่างถึงใจจริงๆความเพียรในข้าศึกนี้หนักมากเคยพูดในหมู่เพื่อนฟังพวกเป็นคติไม่มีอะไรหนักมากยิ่งกว่าการข้าศึกว่ะมันหนักมากจริงๆที่จิตใจทุ่มลงมัดเลยผมนี่ไม่มีเหลือละข้าศึกไม่ตายเราก็ตายเท่านั้นมีสองอย่างเพราะมันไม่ถอยกันอาจจะมีนิสัยอยู่บ้างผมไม่รู้นะแปลกจะตามยังไม่ถอยนะธรรมดามันถอยขึ้นๆนะนี่ใช่อย่างที่เอ็ดเอาจนน้ำตาล่วงยังมึงแม่มึงยังไงมึงต้องพังวันนี้มันยังสู้อยู่ตั้งแต่เสือตะปบเอาเลือดสาดอย่างนี้มึงแล้วมึงจะต้องพังเรื่องกำปั้นกูเลยวะเนี่ยถึงได้เอามาพูดแค่เป็นก็ตีแต่มึงเพื่อนเรื่องความภาคความเพียรข้าพิเดียนี่โถเราอย่าเล่นนะตัวราคาตัณหานี่รุนแรงมากนะเวลาขึ้นเวทีมันต้องรู้กันไม่งั้นไม่รู้นะมันอยู่ในจิตมันก็เป็นของจิตนะมันไม่ได้มาแสดงอาการอะไรมันยิ้มยับก็ยิ้มยับอันนั้นน่ะเป็นอยู่ในนั้นน่ะมันเป็นยิ้มยับควรเรียกควรน้อยควรอะไรมันก็มีอยู่ก็เป็นอันนี้แหละเป็นอ๋ออันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะอันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะทั้งที่เราจะฆ่ามันอยู่นะมันยังมาแสดงยิ่งๆเยอะๆไม่เห็นโอ้ร้อยสรรพันคมไม่มีอะไรเกินอย่างนี้อันนี้ออกสนามออกทำงานออกแนวรบเวลาพิจารณาแล้วอวิชชาพอเป็นพื้นฐานไม่ได้ออกทำงานอะไรเป็นพื้นฐานของแผ่นดินนี่เป็นต้นไม้ภูเขาอะไรเต็มแผ่นดินนี่มีแต่เรื่องของราคาสังหามันสร้างขึ้นมาโอ้สร้างเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมานะร้อยชั้นพันคมเราจะรู้มันก็คือว่าพอตัวนี้ม้วนเกลื่อนลงไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรแสดงที่เรื่องที่ว่าเหล่านี้หมดโอ้มันเป็นเพราะอันนี้อันเดียวนี้มันแตกกิ่งแตกก้านสาขาดอกใบไปทั้งใกล้ทั้งไกลครอบโลกธาตุมีแต่อันเดียวนี้มีแต่อันเดียวนี้พออันนี้มุดลงไปเท่านั้นมันไม่เห็นมีอะไรแสดงก็แสดงว่าตัวนี้นั่นน่าชัดเจนดิอวิชชาไม่เห็นแสดงอะไรพอนี้มันดับลงไปแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรมาดึงมาดูดมากวนใจนะอวิชชาไม่ดึงดูดนะไม่ใช่ให้เพลินอวิชชาเพลินความเพียรในเรื่องสติปัญญาตุลมัตต์นั่นแหละอวิชชาตอนขาดผลตอนทะยานนี่ตอนราคะตัณหาเนี่ยปัญญาประเภทนี้เป็นประเภทที่ฟัดกันถึงเป็นถึงตายบางทีเหมือนหนึ่งว่ากายไหวหุ่นมันแรงนะอำนาจสติปัญญาฟัดกันรุนแรงมากมันเขาเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่เราตกเราแต่งมันต้องมีความฟัดความเหวี่ยงกันจนได้เขาต่อยมาเราต่อยไปเหมือนนักมวยหลักเบามันก็เต็มแรงทุกคนกิเลสมันก็เต็มแรงมันเราก็เต็มแรงเราบางเวลาอันนี้มันหมดของมันไปลงไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรมาแสดงดังที่ว่าเหล่านี้ไม่มีนะนี่อวิชชาก็ละเอียดละออละเอียดละออ้อยอิ่มอ้อยอิ่มดูดดื่มอยู่ตรงนั้นตรงนั้นไม่เห็นไปกังวลกับอะไรเลยมีเท่านั้นมีแต่จิตร่างกายไม่มาเกี่ยวข้องมีแต่จิตเพราะฉะนั้นมันจึงหมุนอยู่ภายในของใจเดินโยกมือนี่ออกนอกลู่นอกทาง เดินเกะกะเข้าไปป่านั่นหรือเข้าไปป่านี่คือตามันไม่เห็นจิตมันอยู่ข้างในมันทำงานอยู่ภายในไม่ออกเดินเยอะๆซ่าๆเขาคนก็เขาเห็นเขาจะว่าเราเป็นบ้าเนาะข้างภายในมันงงมันพูดไม่ถูกนะเรื่องเกี่ยวกับทำฟัดกันเนี่ยถ้าเป็นไรมวยก็แชมเปี้ยนไม่ทันแชมเปี้ยนยังช้าไปพอเราจะเอานี่มาพูดเป็นภาษาสอนกันไม่ได้นะให้มันเป็นในใครๆก็ตามรู้เองภาษาของธรรมคนพิเศษกับธรรมฟัดกันเวลาถึงเข้าหัวเรี่ยวหัวต่อแล้วเอาอย่างนั้นไงพิจารณาถึงขนาดนั้นเต็มหัวใจยังอยู่แล้ววิชาไม่มีอะไรมีแต่เบาหิวหิวหิวหิวไม่มีอะไรดึงดูดมีอันเดียวเนี่ยตัวดึงดูดอ๋อดึงดูดเอาให้จมให้ร่มให้จมต่อหน้าต่อตาไงมันกดมันถ่วงมันหน่วงมันเหนียวอยู่ในนี้ไม่พูดใครๆก็รู้เองมันมีอยู่ของหัวใจทุกคนมีพออันนี้มันไปขาดสะบั้นลงไปแล้วมันไม่มีมันก็หมุนเรี่ยวเรี่ยวละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าหาจุดนั้นแหละไม่ใช่อะไรไล่เข้าไปไล่เข้าไปแต่สังขารกับอวิชชามันสัมผัสกันนะคือมันเอานั้นเป็นสนามรบเป็นหินและเป็นปัญญาเอาพวกสังขารพวกวิญญาณพวกสัญญาเนี่ยจะหินและปัญญาเพื่อเข้าจุดนั้นทั้งที่อยู่จุดนั่นอยู่แต่อันนี้มันก็เกี่ยวข้องกันอยู่มันก็พิจารณากันอยู่ในนั้นมีเท่านั้นไม่มากถือไม่มีอะไรกดถ่วงเรียกว่าหมดงานแล้วมีงานอันเดียวงานเฉพาะจิตกับขันธ์ทีพิจารณาทั้งงานทั้งขันธ์วิญญาณอย่างเดียวอันนี้มันก็เพื่อเข้าหันละอวิชชานี่ตัวเพลินนะในสมมติแดนสมมตินี่คืออวิชชาเป็นแดนอัศจรรย์ที่สุดว่านี่เลยนะแดนสมมุตินี่มีอวิชชาเป็นแดนอัศจรรย์ที่สุดของสมมุติของยอดกิเลสอยู่ตรงนั้นหมดเลยยอดเกิดแก่เกิดตายอยู่ตรงนั้นน่ะไปเพลินตรงนั้นที่สัตว์โลกเพลินกับความเกิดแก่เกิดตายสิตัวนั้นน่ะตัวเป็นไฟเผาไหม้จำเอวผมจะเปลี่ยนเลยนะเมื่อมันเข้าทันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเรื่องดึงดูดอะไรไม่มีมันเบาเหมือนสมองหิวหิวหิวเพลินทั้งวันทั้งคืนอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนเพลินเพราะมันเป็นมหาสติมหาปัญญามันเผลอกันที่ไหนไม่มีคำว่าเผลอเป็นความเพียรตลอดเล่นแต่หลับนะนั่นมาเป็นเองเพลินเพราะงั้นถึงพระอนาคามีท่านถึงไม่ลงมาเกิดตัวนี้ตัวกดตัวถ่วงตัวดึงดูดอ่ะพออันนี้ไปแล้วไม่มีอะไรดึงดูดท่านก็ไปของนั่นเรื่อยละเอียดขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเวลาเรามีชีวิตอยู่นี่มันไม่ได้ว่าเกิดนะจิตดูในหลักจิตตภาวนาที่อวิหาตปาสุขาสุขสีคือเรามีชีวิตอยู่เรื่องความเพียรอยู่นี่มันเพียงผ่านของมันผ่านของมันถ้าวัดตายมันก็อยู่จริงๆคงอยู่มันอยู่ระดับในขั้นใดมันก็อยู่ขั้นนั้นก่อนแต่ก็ทำงานตัวเองเป็นหลักธรรมชาตินี่เพื่อจะก้าวขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็ชัดในหัวใจไม่สงสัยเวลามีชีวิตอยู่นี่มันเพียงผ่านเท่านั้นผ่านถ้าวัดตายแล้วอาจจะอยู่ก่อนแล้วก็ทำงานของตัวเองแล้วก็ค่อยเลื่อนไปหักช้าเพราะไม่มีผู้เร่งเรามีชีวิตอยู่นี่เราเร่งได้รวดเร็วพ้นได้ไปเลยถ้าตายแล้วมันก็ช้าอันนั้นทำงานอัตโนมัติก็ทำตามอัตโนมัติตัวเองมันก็ช้าไม่มีผู้เร่งมีชีวิตอยู่นี่เร่งกันด้วยตลอดทะลุปึ๋งเลยไปอยู่โดยการทำข้อวัดปฏิบัติให้ดูกันนะอย่าให้ผมได้หนักใจกับเรื่องข้อวัดปฏิบัติคนเบาคนเบาหูไวตาไวให้เห็นอกเห็นใจหมู่เพื่อนนะอยู่ร่วมกันมีมากมีน้อยมาด้วยความเป็นธรรมด้วยกันอย่าให้เรื่องกิเลสเข้ามาตีตลาดเป็นอันขาดนะข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นว่าใครทำแล้วเราไม่แล้วเราไม่ได้ทำได้ประโยชน์อะไรผู้เป็นมันมีนะมันเคยอยู่มาแล้วนี่ผมเห็นแล้ว
1: ผู้มันอืดอาดเหนื่อยนายเจ้งก้างมีนักอกจะตายแล้วนักหมู่เพื่อนไม่หนักมากนะทำไมที่ผมอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่โอ้ผมเหมือนเป็นบ่อยกลางเดือนนะดึงหมู่เพื่อนทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเลยพอดีเป็นไข้ตื่นเช้ามาพอดีฝนตกกลางคืนด้วยเราเป็นไข้ลุกไม่ขึ้นด้วยตอนเช้าออกมาตั้งแต่พอสว่างลงมากุฏิลงจากกุฏิมาแล้วมายืนกลางวัดเหื่อผ้าไปไหนกันหมดเหื่อเรียกไม่ได้ยินเสียงปัดไม่กวาดดังเลยพี่เพราะฝนตกกลางคืนใบไม้มันร่วงเต็มวัดว่างไงก็ต้องปัดกวาดเหื่อผ้ากันไปไหนกันหมดเหื่อแล้วเดี๋ยวก็ท่านมหาไปไหนถามท่านเป็นไข้เหื่อท่านมหาองค์ไข้องค์เดียววัดล่างไปอย่างนั้นเที่ยวหรือนั่นอะไรนะท่านมหาไข้องค์เดียววัดล่างไปเลยหรือนั่นอย่างนั้นนี่มันไม่ลืมนะคำพูดอย่างนี้ของกระถิ่นใครจะใช้อะไรก็แล้วแต่นั่งที่เคยปฏิบัติมาแล้วอย่านั่งกับผมไม่ได้มายุ่งกับสิ่งนี้นะทำตามหน้าที่ไปตามเท่านั้นเองมีอะไรเราจะจัดอะไรแยกไปที่ไหนทำบุญให้ทานสถานที่จำเป็นยังไงก็หมู่เพื่อนพิจารณาเองมีไม่สนใจกับอะไรมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วโลกามิเครื่องใช้ไปงั้นมีอะไรก็ใช้ไปเลิกกันละเอาเลิกกัน

ถ้าดีก็ทำไม่เป็นหน้าที่ต้องดีเราเป็นที่อาศัยแต่คนคือปฏิบัติทำยังไงกันทีหลังถ้าทำยังไงเป็นหลักสำคัญที่จะดำเนินมีขอบเขต

พบหาคุณพ่อในเวลาเราจะถือเวลานั้นเป็นเวลาจำเป็นของเราคือรักษาศีลคือรักษาศีลแปดขันธ์รักษาศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบข้อที่ศีลประเสริฐนั้นเป็นความจำเป็นทั้งหมดไม่ล่วงเกินเมื่อไม่ล่วงเกินแล้วใจก็เยือกเย็นเราจะอบรมทางด้านจิตใจ

ความเงียบเย็นสงบไปง่ายการอบรมจิตให้เป็นไปเพื่อความสงบนี้เครื่องต้นยังมีลำบากอยู่บ้างเพราะความคิดอาจเป็นกลมแต่ว่างานทางโลกงานทางธรรมย่อมมีความลำบากเหมือนเหมือนกันถ้าเราไม่เคยแต่ถึงอย่างไรก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามแต่ลำบากบ้างก็ตามเช่นเรานั่งภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเข้าออก

ไม่ว่าความจิตจะผ่านมาทางตาขึ้นมาไปดูสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเป็นความจิตนี้แต่ความจิตก็เพิ่มนั่นเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความทุกข์ได้เหมือนกันความจิตที่เกิดขึ้นทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ให้หรือว่าความคิดตั้งเมื่อไรไม่รับครับแต่ความคิดที่เกิดขึ้นจากใจที่มีความสงบนี้ไม่ค่อยจะมีทางอื่นนอกจากจะเป็นอยู่ให้เรามีความโผล่ใจดูดีความเป็นไปให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้มีจิตสงบแล้วจึงเป็นผู้หนักแน่นจากความภาคความเพียรเพื่อบุญเพื่อธรรมด้วยข้อวัดปฏิบัติที่เป็นปฏิธรรมด้วยความไม่ท้อไม่เลือกแพ้คำว่าความสงบของใจนั้นจะมีเป็นขั้นๆคือละเอียดเข้าไปเป็นความสงบจิตของใจในความสงบของใจมีความละเอียดแค่เท่าไหร่ความจิตก็ละเอียดไปต่างๆมีขูดถึงขั้นใจที่มีความสงบใจทำไมจึงไม่สงบข้อนี้เราก็ทราบด้วยกันถ้ามีสิ่งก่อควรอยู่ตลอดเวลาทั้งรูปก็ก่อควรทั้ง

ไปกลิ่นรสเครื่องสัมผัสครับนะสัมผัสที่มีแล้วกับผ่านเข้าไปถึงใจใจเป็นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดีเพื่อทุกอย่างจึงมีความกระเพื่อมตัวเองอยู่ตลอดเวลาหาความสงบนั้นรับรู้รับเห็นรับพิจารณารับผิดรับทุกข์รับเอาเกลียดเสียใจรับความเพื่อความเพลินอยู่นั้นตลอดเวลาคือทำใจอย่างนี้อาศัยสิ่งที่เกิดต่อ

ย่างไรเพราะความถือแล้วนี่เกิดขึ้นเกิดการอาศัยครับอาศัยดูอาศัยเสียงอาศัยสิ่งอาศัยด้วยไม่เป็นความผิดที่เป็นตัวที่เกิดที่แท้จริงแต่ความผิดที่เกิดขึ้นจากการอบรมแม้จะอาศัยอารมณ์

ความสำคัญของเราได้ถอนถอนมาแต่แรกเข้าไปสู่จิตจิตก็คงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบเยือกเย็นนี่เป็นความสงบขั้นคือจากขั้นต้นในความสงบนี้ได้เกิดขึ้นมีขึ้นบ่อยๆนะทีนี้แม้จิตจะมีภาระหน้าที่การงานจะต้องจัดให้ทำตามหน้าที่ของเราแต่ความสงบของใจจะมีเป็นประจำมีแต่เป็นพื้นฐานพอกำหนดเข้ามาถึงใจเมื่อไรก็ปรากฏความรู้นี้เด่นอยู่เฉพาะตัวแม้จะอาศัยร่างกายอยู่ก็เป็นความรู้อยู่เฉพาะตัวเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านแม้เราจะอยู่ในบ้านในห้องเรียนก็ตามแต่ห้องเรียนกับเรานั้นไม่ใช่อันเดียว

ห้องเรียนแล้วใจนี้เป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในห้องเรียนมันรู้เองคือว่าเขาแยกกันไม่ได้เรียนกับเราค่ายเป็นอันเดียวกันกายกับใจมีค่ายเป็นอันเดียวเพราะใจไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวแต่เมื่อใจเป็นนักการบินจนค่อยๆกลายเข้ามาเป็นตัวที่เกิดแล้วย่อมทราบว่านี่คือตัวเราหมายถึงใจนี่คือส่วนของร่างกายที่

ราจะทำหน้าที่การงานอะไรก็ไม่ทำการงานนั้นให้เสียเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญธรรมะจึงไม่ทำงานอะไรให้เสียนอกจากธรรมะที่บำเพ็ญภายในใจและใจเป็นหลักสำคัญที่จะสนับสนุนการงานทั้งหลายให้มีความสะดวกราบรื่นเป็นกำลังของงานนั้นแต่ฉะนั้นไม่มีทางเสียเพราะธรรมะ

ำว่าสงบนี้เป็นแต่เพียงอย่างรองรับคนได้เท่านั้นแต่ปัญญานั้นถอดถอนรื้อฟื้นสิ่งใดที่เกิดแสงอยู่ภายในใจถอดถอนออกจากปัญญานะออกจากใจได้ด้วยกันเราคิดถึงในภาคฐานของเรานับตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันนี้ได้กี่วันนับเป็นนับเป็นเดือนได้กี่เดือนนับเป็นปีได้กี่ปีสภาพของร่างกายนี้คงที่อยู่หรือค่อยเปลี่ยนแปลงมาเป็นยังไงแล้วก็คอยตามแล้วจากนี้ไปจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้หรือไม่ความเป็นมาของร่างกายอย่างไรความเป็นอยู่ของร่างกายก็ต้องเปลี่ยนแปลงคือความเป็นมาของร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความเป็นอยู่ของร่างกายก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอและความเป็นไปของร่างกายนี้ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไปที่นั่นที่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเรานี้มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีความไหนจะหยุดยั้งตัวเองไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

กดข่วงจิตใจให้ดิ่งลงไปในความลำบากหรือเป็นทุกข์ขอลงมาได้เรื่องมากขึ้นเองท่านกล่าวว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเราได้ยินได้เห็นในแบบในทันทีแต่ใจของเราปัญญาของเราไม่เห็นเรื่องของเราอันนี้การคือของอาตานั้นท่านชี้มาถึงเรื่องของเราทั้งนั้นแต่เราไม่เห็นเรื่องของเราจำไม่ได้ที่นี่เรื่องผลที่จะปรากฏให้เป็นความสุขสบายตามผลที่เรียนมันก็ไม่ค่อยปรากฏ

ข้ามาเป็นลำดับคือดีกับชั่วมันเท่ากับเป็นครอบครัวหรือเป็นสภาพอันที่ให้จิตเข้าไปเกี่ยวข้องยึดถือมันเป็น

วิชาปฏิญาณทั้งข้าราแถวทางด้วยสื่อของความเกิดของสัตว์ทั่วทั้งใจโลกธาตุเราเคยได้ยินมาก็จะมาเห็นถึงนั่นกับวิชานี่คืออะไรรู้ทัศน์ที่ใจรู้ทัศน์ที่ใจแล้วก็ถอนกันอีกเหมือนถอนได้อีกมีถอนเชื้ออันเป็นเหตุที่ให้เกิดเกิดเกิดตายเหมือนกับไปแล้วตายดังนั้นเป็นการสมมุติแต่สมมุติขึ้นมาใหม่มากเป็นใจที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์นี้ข้าวได้กับข้างด้านวัตถุและอารมณ์แต่ไม่ได้ติดสมองสมองกันได้หมดดีก็ฟังได้ชั่วก็ฟังได้เขาดุด่าว่าสาวก็ฟังได้เขาชมเชยก็ไม่เฉยก็ฟังได้แต่ไม่ติดถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั้นเป็นจิตที่พอตัวเลยไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมความเพิ่มเติมไม่ตัวดีก็เพิ่มเติมชั่วก็เพิ่มเติมความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นดับไปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมธรรมชาตินั่นหมดไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติมที่ถึง

ของผู้อื่นยิ่งกว่าความสงบไม่คงทนอยู่ครับให้วางทำใจของเรามีความเหนื่อยเยือกเย็นหรือเสียทีที่เราเกิดมาพบมนุษย์พบพุทธศาสนา

เป็นหัวหน้าของสิ่งใดแล้วจะต้องคิดว่าสิ่งนั้นไปความอยากมันเป็นหัวหน้าของใจเราไม่ได้คำนึงถึงความอยากนั้นว่ามีผลเสียหายอะไรเกิดขึ้นมามันจะคล้อยตามโดยฐานเดียวนะจะทำอะไรให้เสียได้เหมือนกันเราจะหันเข้ามาธรรมะกับศูนย์นะครับเหมือนกับรถไม่มีน้ำมันมันศูนย์จิตศูนย์ใจไม่อยากทำทั้งที่งานอันนี้เป็นงานชิ้นเอกขนาดไหนถ้ามีงานชิ้นไหนที่จะเอกชิ้นตามในวงจิตใจถ้าสนิทกับธรรมะซึ่งเป็นธรรมะตายตัวหรือเป็นสิ่งที่รับหลังจะมีความเห็นจิตของเรายังมีอยู่กับใจมันก็ทำให้ศูนย์ถ้าใช้ว่าความมันเป็นธรรมนั้นจะทำเพื่อผู้ใดก็ไม่ทำนี่จะทำเพื่อใครก็ไม่ทำนี่ก็หนึ่งว่าไม่จะทำเพื่อตัวเองแต่สิ่งใดที่ความผักดันมันแค่มันคิดว่าใจเราถือว่านั่นเป็นจิตจำเป็นที่ควรจะทำที่ควรจะเป็นไปตามเพราะฉะนั้นจิตของผู้ไม่ได้อบรมธรรมะจึงต้องเอียงเอียงหรือน้อมไปตามจิตแต่นั้นสมบูรณ์ยั่งยืนไม่นานยกตัวอย่างก็ใช่เช่นคนเคยดูหนังเคยดูหนังเป็นประจำเป็นนิสัยมาดูเพื่อความเพลิดเพลินดูได้วันแรกค่ะถ้าวันไหนไม่ได้ไปดูแม่ไม่สมาใครจะมาพูดอะไรนิดหน่อยไม่ได้เป็นโกรธเคืองทันทีหนักเพราะอำนาจมันแรงเพราะที่เป็นอำนาจของความอยากนั้นมีความแรงขึ้นเป็นหนักเพราะเราเสริมการที่เราคล้อยตามเป็นความเคยชินของความอยากมีความอยากเป็นประจำแล้วมันแก้ไขมันก็ถือว่าเป็นงานของเราที่จริงจังดูมาแล้วรู้สึกมีความเพลิดเพลินแรงจิตในใจแล้วเรื่องราวที่แสดงขึ้นยังไงเอานำมาเป็นอารมณ์ของใจแล้วนี่ต่อเป็นชื่อไปได้อีกชื่อวันหน้าคือจิตของเราเลยสิ่งที่ต้อง

มองทางมองทางยังนั่งแต่ใหญ่โตขึ้นแล้วก็แก้ไขได้ยากเวลานี้มือขวาคือเราจะน้อมจิตใจเงาเพื่อธรรมะทางมองทางทั้งตัวจิตใจให้มันเป็นประโยชน์ขนาดไหนที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยังนั่งแต่ขนาดขนาดที่เราเป็นอยู่ในแบบนี้ขอหาได้ยากโลกทั้งโลกจะเป็นเหมือนอย่างนั้นแต่มีจำนวนน้อยมีแต่พระเป็นงานความดีที่เราได้สะสมมาสิ่งที่เขาปรารถนาไม่ได้มีจำนวนไม่น้อยแต่ปรารถนาได้ขนาดใหญ่ภูมิของมนุษย์นี้แต่รู้สึกว่าเป็นภูมิที่เกิดได้ยากปรารถนาเกิดได้ง่ายและมีมากมายแต่ภูมินี้จะเป็นภูมิของเรายิ่งเป็นหลักของศาสนาที่เป็นธรรมมันจะเกิดด้วยแล้วถ้าหาผู้ที่สนใจถ้าหาได้ยากที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมมันจะเกิดนั้นจะหาได้ยากแต่เราขณะเป็นผู้สนใจเข้ากับของอุปติกาและได้นำมาประดับจิตใจทั้งคนให้เป็นจิตใจที่มีความสงบราศีด้วยศีลไม่ทำวิบัติจะย่างไปเป็นในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรแม้ว่าเราไม่ได้เสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์เราเกิดในครั้งนี้เราก็เห็นแล้วถ้าเรามีหน้าศาสนาแค่ไหนแต่ถ้าเป็นแบบความรู้ความฉลาดเราก็ตาตัวของเรามีเป็นต้นทุนอันหนึ่งไปทางข้างหน้าเรื่องพบเรื่องชาติต้องมีอยู่ตราบใดสิ่งที่อาศัยก็จะต้องมีสิ่งที่อาศัยจะต้องมีนั่นจะต้องอาศัยเราจะต้องสร้างสิ่ง

ประเภทหนึ่งส่วนใจได้แต่ธรรมะในพยายามสะเทือนเรานึกภาวนาไม่ได้เสียอัตเสียสถานอะไรเลยเราทำได้ที่เวลา

ว่าเออนะทำศีลเพื่อดีนั่นไม่ผิดกับการทำของพระพุทธเจ้าทำยิ่งเป็นเพื่อเนื้อเพื่อมากเลยพระพุทธเจ้าจะเพิ่มกับ

พยายามฝืนเสียงเสียงเป็นไปตามหลักธรรมความฝืนนั่นธรรมนาอาภูตที่เมืองกิเลสเขาไม่ชอบความฝืนทางธรรมะธรรมเนียมทางธรรมะแต่ถ้าพอผ่านไปแล้ววันย่างทันเวลาเวลาไม่จำเป็นที่ยินดีตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่ชอบนั้นสิ่งที่เขาชอบนั้นนั่นเป็นที่ให้เจริญแต่สิ่งที่ชอบนั่นเขาเกลียดแสงใจของเราจะทำใจของเราให้ไม่ชอบอีกเหมือนกันนึกคิดโคกันเลยสังโคนี่หนูนึกยากลำบากจะนึกถึงภาพต่างๆสิ่งที่เราเคยทำมาเป็นงานนั้นมันนึกง่ายมันคล่องปากมันผูกกับจิตได้ง่ายทำจะทำได้ง่ายคิดจะคิดได้ง่ายเหมือนในเรียนหนังสือเป็นธรรมะเลยนึกถึงตัวไหนมันก็ออกมาถึงคำไหนเจอก็เจอกำลังมาซ้อมกันเสร็จมันคล่องจนไม่ต้องเสียเวลานี่เพราะความเคยชินการอบรมจิตใจก็มันจะเป็นอย่างที่ตลอดเวลาถ้าเราคิดถึงว่าเราอยู่ที่นี่อยู่ในโลกนี้เราก็ต้องอาศัยความสุขถึงเป็นอยู่ได้ถ้ามีตั้งแต่ความทุกข์ความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาใครเราจะการเกิดในโลกนี้ครอบเป็นมันถึงฐานเองมีความมีสุขมีความสะดวกสบายนั่นเองความสุขความเดือดสบายกับพระอำนาจของธรรมที่เราทำไว้แล้วเราพยายามต่อเติมเติมความให้เราที่ดีนี้ให้มากขึ้นไปแต่เรามีพบมีชาติต่อไปเราก็ต้องได้รับความสุขความเดือด

ีคือเรื่องของธรรมเป็นธรรมแปลว่าธรรมของธรรมธรรมยังจะแล้วดีก็ต้องเป็นเรื่องของเราทำเพื่อเป็นเรื่องของเราทำเองความผิดความทุกข์ยังเป็นของใครก็ต้องเป็นของเราเราเปลี่ยนความทุกข์ถ้าความผิดแล้วเราก็พยายามฟื้นใจให้มันเป็นทางดีก็เป็นทางที่ทางเดินก็ดับจิตใจของเราคืองานทำดีได้ประจักษ์กับใจแล้วเรื่องชีวิตจิตใจจะมีนะเวลาหรือจะยังอยู่ต่อไปยืดยาวนานเท่าไรก็ไม่เดือดร้อนหรือจะตายวันนี้วันหน้าก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราเตรียมพร้อมแล้วเพื่อหนักเพื่อพบหน้าหรือเพื่อวันหน้าเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราก็ไม่มีเหนือร้อนเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในบ้านในเรือนของเรามีอะไรขาดเสริมบกพร่องอย่างบ้างที่เรารู้สึกร้อนใจ

ลงภาระลงในขณะนี้ใจสบายดีเดียวดูลำพังตัวเองไม่มีอะไรมากด

ดเหลือจากนี้ก็จะรู้วันหน้าเกิดสิ่งที่จะพัฒนาก็ต้องรู้ในวันนี้รู้ในชาตินี้ถ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนโลกไปท่านกลับจะรู้แล้วท่านยังไม่รู้ว่าท่านกลับรู้เป็นถึงพระอรหันต์แล้วยังไม่ทราบพระองค์ว่าใดจะสอนโลกไปสมคืออาหารกับสมมันเป็นทั้งบัตรที่เกิดขึ้นเฉพาะของพระของเองหรือเฉพาะพระทางเองนะพอรู้ในขณะสาวกที่จะรู้ตามให้แจ้งก็รู้ในปัจจุบัน

ิตเป็นสิ่งที่ละเอียดมากเกินสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอันใดที่จะมีความละเอียดยิ่งกว่าจิตแม้จะอยู่ในอำนาจของสมมติก็ยังมีความละเอียดอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนยิ่งพ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วเพียงแต่รู้เท่านั้นจะพูดออกมาในแง่ใดมันเป็นเรื่องสมมติและทั้งหมดพูดไม่ได้นักปราชญ์ท่านจึงแยกออกมาเพราะโลกอยู่ในสมมติมีสมมติทำไม่แยกออกมาเป็นสมมติก็เข้ากันไม่ได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแยกออกมาเช่นว่านิพพานเป็นต้นให้ชื่อธรรมชาตินั้นเลยสาอุปาเจที่เสสนิพพานได้นิพพานทั้งที่ยังทรงธาตุทรงขันธ์อยู่อนุปาทิเสสนิพพานผ่านจากธาตุขันธ์ไปเรียบร้อยแล้วหมดความรับผิดชอบซึ่งเกี่ยวกับสมมติโดยประการทั้งปวงอันเดียวกับอนุปาทิเสสนิพพานสุดท้ายก็ว่าท่านไปนิพพานนะแต่ธรรมชาติที่ถูกให้ชื่อให้นามนั้นไม่ได้เข้ากันกับคำเหล่านี้ได้เลยคำว่าเช่นนี้ผู้ฟังจะเข้าใจผิดผู้ที่รู้ในความเป็นนิพพานของตนเท่านั้นมีกี่ร้อยกี่พันองค์จะไม่มีข้อแย้งกันเลยที่แยกออกมาทีนั้นก็เพราะโลกมีสมมติดังที่กล่าวแล้วเพียงอยู่ในธาตุในขันธ์ขณะที่ไม่ใช้ธาตุขันธ์คือขันธ์ห้านี้ระงับเผื่อให้หมดเป็นท่านเข้าสมาธิสมาบัติคำว่าสมาบัติก็ยังเป็นสมมติสมาธิก็เป็นสมมติแต่ธรรมชาติที่เป็นวิมุตตินั้นอาศัยอันนี้อยู่เข้าสู่อันนี้แล้วระงับสมมติทั่วๆไปเหลือแต่ชื่อว่าสมาบัติเพราะระงับขันธ์นั่นจะเห็นได้ชัดเจนว่าโลกธาตุนี้ไม่มีเลยในขณะนั้นเพราะอาการของจิตไม่แสดงออกสู่สิ่งใดให้เป็นอารมณ์แม่น้อยเมื่อเหลือตั้งแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจึงพูดไม่ได้เลยว่าเหมือนอะไรผู้ที่สิ้นแล้วเท่านั้นเป็นผู้จะทราบได้อย่างชัดเจนแต่จะนำออกมาสู่สมมตินั้นแล้วแต่อุบายวิธีของท่านผู้ใดจะนำออกมาได้ด้วยวิธีใดตามความสามารถฉลาดแหลมคมของแต่ละองค์ที่จะนำออกสู่สมมติแต่ไม่ได้หมายถึงว่าความฉลาดในความบริสุทธิ์นั่นเป็นสิ่งที่คงที่ตายตัวแล้วพูดว่าฉลาดพูดว่าโง่ไม่ได้ไม่ใช่วิสัยจะไปพูดกับธรรมชาติอนั้นการพูดว่าฉลาดแหลมคมเป็นต้นของปราชญ์ท่านนี้นั้นเราพูดตามภูมิสายวาสนาของท่านที่จะนำธรรมออกไปประกาศสอนโลกได้กว้างแคบมากน้อยต่างกันอย่างไรนี่เป็นภูมินิสัยวาสนาที่นำธรรมออกสู่สมมติส่วนธรรมมุตซึ่งเป็นสมบัติของท่านนั้นไม่ต้องพูดและพูดไม่ได้ว่าท่านโง่หรือท่านฉลาดเพราะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวเสมอกันหมดแล้วด้วยเหตุนี้เองบรรดาพระกินาศพท่านนับแต่พระพุทธเจ้าจึงต้องอาศัยสมาธิสมาบัติเพื่อระงับระหว่างขันธ์กับจิต

ให้อยู่สะดวกสบายเป็นครั้งคราวไปจนกระทั่งถึงวันนิพพานด้วยเหตุนี้สมถะกับวิปัสสนาจะเป็นของพระกินาศพหรือเป็นของผู้กำลังดำเนินก็ตามเพื่อความเป็นพระกินาศพย่อมมีความจำเป็นเช่นเดียวกันเป็นแต่ว่าจำเป็นไปคนละแง่เท่านั้นเองผู้ที่กำลังดำเนินเพื่อความสิ้นเพื่อความพ้นทุกข์เป็นผู้มีเจตนาหวังอาศัยสมถะวิปัสสนานี้เป็นแนวทางเดินจริงๆแต่ท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะแล้วนั้นท่านไม่หวังอาศัยเพื่อความสิ้นกิเลสประเภทใดๆทั้งสิ้นเพราะท่านสิ้นเรียบร้อยแล้วเป็นแต่เพียงว่าเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่สะดวกสบายระหว่างขันธ์กับจิตให้เหมาะสมกันจนถึงอายุไขเป็นไปด้วยความราบรื่นระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองกันอยู่เท่านั้นพอผ่านจากนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสมมติก็เป็นอันว่าผ่านไปหมดไม่มีเหลือธรรมนี้เราเคยได้เห็นแต่ในตำรับตำราที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านดำเนินและรู้กันมาโดยลำดับได้มาประกาศสอนโลกเราจึงได้ยินแต่ชื่อแต่นามแห่งสมาธิสมาบัติตลอดวิธีการกำจัดกิเลสถึงความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานแต่ธรรมเหล่านี้ยังเรายังไม่สามารถอาจเอื้อมที่จะเข้าถึงได้มันเป็นสมบัติของตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเต็มขั้นผูกจึงต้องอาศัยความพยายามตามหลักศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้นี้อย่าได้ปลีกแวะจากทางดำเนินของพระองค์และสาวกที่ท่านดำเนินมางานของพระผู้ต้องการความพ้นทุกข์นั้นเป็นงานที่หนักแน่นหรืออย่าเป็นงานที่หนักเป็นงานที่ต้องใช้ความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาอย่างมากผิดกับงานทั้งหลายที่โลกทั้งหลายทำกันเป็นไหนๆด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรดื่มและควรสำนึกตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้ความภาคเพียรของเราเป็นอย่างไรบ้างพอที่จะเข้าร่องรอยแห่งเส้นทางที่พระศาสดาและพระสาวกท่านดำเนินไปแล้วได้บ้างเล็กน้อยเพียงไรหรือได้เป็นที่ภูมิใจเสมอจึงควรสำนึกเสมออย่าลืมตัวงานนี้เป็นงานสำคัญมากสำหรับผู้ต้องการความพ้นทุกข์จึงไม่ควรถืองานสิ่งใดงานใดมาเป็นอารมณ์เครื่องขีดขวางจิตใจหรือว่ามาเป็นใหญ่ของงานนี้ซึ่งจะทำให้งานนี้ล้มเหลวไปได้งานของพระพุทธของพระในครั้งพุทธกาลท่านถืองานบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจและวิปัสสนาธรรมเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมทั้งหลายนับแต่ภายในหรือนับแต่ภายนอกเข้ามาสู่ภายในนับแต่ภายในออกไปสู่ภายนอกให้ทะลุบุพรมตลอดทั่วถึงกันไปหมดแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมมุติอันมีอยู่ในโลกสมมุตินี้คิดได้ผ่านพ้นไปด้วยความที่เฉลียวฉลาดแหลมคมของตนคำว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่ครอบวิธีการดำเนินไว้หมดทุกแง่ทุกมุมทุกมุมแล้วศีลนั้นเป็นธรรมประเภทหยาบท่านเรียกว่าศีลความจริงก็คือธรรมเบื้องต้นอาศัยการบังคับบัญชาอยู่ในสิกขาบทคือข้อห้ามนั้นๆไว้ก่อนข้อห้ามนั้นๆก็นับตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปโดยลำดับมีแต่ข้อห้ามทั้งนั้นไม่มีข้ออนุญาต
เราพยายามปฏิบัติหรือบังคับจิตใจกายวาจาของเราให้เป็นไปตามข้อห้ามนั้นๆโดยลำดับลำดับมีในขั้นนี้ต้องได้บังคับตัวเองให้เข้าสู่ข้อธรรมข้อห้ามประเภทนี้ที่ท่านเรียกว่าศีลสมาธิก็ให้บำเพ็ญที่เรียกว่าสมถะเพื่อความสงบใจด้วยการเดินจงกรมมีสติกำกับกับงานของตนที่ทำผู้ใดทำมีงานอะไรเป็นอารมณ์ของตนเช่นคำบริกรรมหรือกำหนดทำแง่ใดเป็นอารมณ์ในขณะที่ต้องการความสงบจิตมีความสงบเยือกเย็นและเป็นฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาภายในตนพึงทำอย่างเอาจริงเอาจังศรัทธาวิริยะนั่นสังสติมีความเข้มแข็งอยู่ภายในนั้นแต่ยังไม่ใช้ปัญญาในขณะนั้นก็ศรัทธาวิริยะสติเป็นสำคัญกำกับงานของตนด้วยดีอย่าปล่อยให้เผลอแล้วถูกกิเลสฉุดลากจิตส่งไปในแง่ต่างๆแล้วก็ไปกอบโกยเอาความทุกข์เข้ามาสู่ตนซึ่งผิดกับความมุ่งหมายของผู้ต้องการความสงบเพื่อจะมัดกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมแล้วฆ่าด้วยปัญญาไปเสียต้องถือเป็นข้อหนักแน่นอย่าได้อ่อนแอในความภาคเพียรเพื่อความสงบใจคำว่าศีลก็เป็นสมบัติของเราผู้บวชแล้วด้วยการไม่ทำลายศีลไม่ฝ่าฝืนศีลของตนสมาธิเมื่อบำเพ็ญดีโดยสม่ำเสมอด้วยความตั้งอกตั้งใจมีสติมีวิริยะความภาคเพียรอุตสาหะพยายามประทับประคองจิตใจของตนซึ่งรุมล้อมล้อมไปด้วยกิเลสตัณหาละซึ่งเป็นกองไฟทั้งกองนั้นให้เข้าสู่ความสงบอันเป็นจุดแห่งความปลอดภัยไร้กังวลทั้งหลายคำว่าสงบนั้นมีหลายประเภท 95% มีความสงบเย็นลงไปธรรมดาค่อยยุบเยอะค่อยตะล่อมกระแสเข้ามาสู่ความรู้สึกตัวอยู่โดยเฉพาะภายในจิตใจจากนั้นก็เป็นความรู้ที่เด่นอยู่ในตัวเองความคิดเล็กๆน้อยๆยังเป็นไปได้อยู่ในจิตที่มีความสงบนั้นแต่ไม่ได้คิดกระจายออกไปสู่อารมณ์พอที่จะสั่งสมเรื่องราวขึ้นมาเท่านั้นนี่ 95% มักเป็นเช่นนี้แต่ 5% นั้นว่ารวมๆจริงๆเหมือนคนตกเหวตกบ่อลงอย่างผาดโผนอย่างรวดเร็วเวลาถอนขึ้นมาก็ดีหรือเวลาออกรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มักจะเป็นจิตประเภท 5% นี้ออกรู้ถ้าสติปัญญาตามไม่ทันก็มีทางเสียได้เพราะไปรู้สิ่งต่างๆซึ่งตนไม่เคยรู้และส่วนมากเราเคยเชื่อกิเลสสิ่งพาให้งมงายมานานอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเรียกว่าวิปัสสนูในสมาธิก็ไม่ผิดเราอย่าว่าวิปัสสนูของกิเลสที่6นั่นเลยความสว่างไม่ได้สว่างอยู่ภายในจิตแต่มันสว่างไปข้างนอกไปเห็นนั่นเห็นสิ่งต่างๆบางทีก็เหมือนเดือนเหมือนดาวเหมือนตะวันตกลงมาอยู่ตรงหน้าเกิดความสว่างเป็นดวงเท่าผลมะพร้าวเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอาการของจิตที่ออกจากจิตนี้ไปแสดงตัวขึ้นมาให้จิตซึ่งไม่สันทัดจัดเจนกับสิ่งเหล่านี้ได้ลุ่มหลงแล้วตะครุบเงาของตนไปนี้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายได้โดยไม่สงสัย
ใน 5% นี้ไม่ค่อยวิตกวิจารณ์สำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายสำคัญที่ 95% ก็คือพวกเราทั้งท่านทั้งหลายเราอย่าไปคำนึงถึงเรื่องความสงบของท่านผู้นั้นเป็นอย่างนั้นความสงบของท่านผู้นี้เป็นอย่างนี้อยากเอาอย่างท่านหรืออยากเอาอย่างเขามาทำเราเป็นคนหนึ่งงานของเราเป็นงานหนึ่งเราเป็นผู้ทำงานของเราเองผลอย่างไรจะปรากฏขึ้นมาให้เราได้รู้ได้เห็นโดยลำพังเราเองไม่ใช่เราจะนำผลของคนอื่นมาเป็นผลของเราไม่ใช่เราจะเอาความรู้ความเห็นของคนอื่นมาเป็นความรู้ของเรามันขัดแย้งกันจึงไม่ควรไปสนใจกับเรื่องความรู้ความเห็นของผู้ใดยิ่งกว่าความรู้ความเห็นของตนที่จะเกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญของตนด้วยความถูกต้องคือความมีสติประคับประคองไว้โดยดีนี่เป็นหลักสำคัญสงบแบบไหนก็รู้อยู่ภายในใจอย่าประวิตกวิจารณ์ท่านว่าสงบแนวลงไปเลยนี่ก็จะไปคาดแต่หมายเอาเสียว่าแนวลงไปเลยนี่ก็เป็นตัวสัญญาหลอกเจ้าของไม่ใช่ความจริงสงบเข้ามาในอาการใดด้วยความมีสติอยู่ในหลักปัจจุบันนั่นแหละชื่อว่าเป็นสมบัติของตนแท้เป็นสิ่งที่ตนรู้แท้เห็นแท้ปรากฏในจิตใจของตนด้วยการภาวนาของตนแท้ๆนี่เป็นความถูกต้องสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าไปเป็นกังวลกับเรื่องเหตุเรื่องผลของผู้อื่นใดแล้วนำเข้ามาเทียบเทียมกับของตนและเอาอย่างผู้นั้นผู้นั้นโดยความคาดหมายจะเป็นความผิดและไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากสร้างความกังวลให้แก่ตนแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่เป็นประโยชน์เลยขอให้จิตใจมีความสงบด้วยการภาวนาผู้กำหนดอานาปานสติก็ไม่ต้องไปมุ่งเอาอันใดมุ่งให้รู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกเข้าออกตั้งลมที่ตรงไหนซึ่งเห็นว่าลมสัมผัสมากเช่นดั้งจมูกเป็นต้นให้ทำความรู้ตั้งสติไว้ตรงนั้นไม่ต้องคาดหมายสูงต่ำใกล้ไกลภายในภายนอกนอกจากกำหนดรู้อยู่เฉพาะลมที่สัมผัสเข้าสัมผัสออกด้วยความมีสตินี้เท่านั้นนี่เป็นความถูกต้องแล้วการตั้งลมมีกลมายาอันหนึ่งที่จะหลอกลวงผู้ปฏิบัติให้ตั้งแล้วล้มเหล่าตั้งแล้วล้มเหล่านี่เช่นกำหนดลมอยู่เพิ่มเพลินเพราะไม่เผลอสติตั้งท่าตั้งทางดูลมอยู่อย่างนั้นลมเข้าลมออกที่มันที่ความปรากฏนั้นเมื่อตั้งเป็นนานจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าฐานที่เราตั้งลมนี้แต่ก่อนเราตั้งไว้ที่ดั้งจมูกบัดนี้ปรากฏว่าสูงขึ้นกว่าดั้งจมูกบ้างหรือจะดั้งจมูกพาให้สูงขึ้นไปบ้างและต่ำกว่าดั้งจมูกบ้างหรือดั้งจมูกพาให้ต่ำบ้างอย่างนี้แล้วก็มาตั้งใหม่พอดำเนินไปดำเนินไปถึงจุดที่มันเคยเป็นมันก็หลอกอีกก็มาตั้งลมอีกตั้งไปตั้งมาเหมือนกับปลูกต้นไม้พอจะขึ้นแล้วก็ย้ายปลูกใหม่ย้ายปลูกใหม่สุดท้ายต้นไม้ก็ไปไม่รอดต้องตายมีการตั้งลมประเภทนี้เป็นความผิดเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจเพื่อความถูกต้องไม่สงสัยก็เราถือเอาการตั้งลมเบื้องต้นคือตั้งที่ดั้งจมูกลมผ่านเข้าก็รู้ลมผ่านออกก็รู้แต่ไม่จำเป็นต้องตามลมเข้าไปตามลมออกไปทำเหมือนบุคคลที่ยืนเฝ้าประตูคอยดูคนที่เข้าออกประตูเท่านั้นไม่ตามเข้าไปข้างในเวลาคนผ่านเข้าไปคนผ่านออกไปก็ไม่ตามเขาไปแต่ยืนอยู่ที่ประตูคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้อยู่อย่างนั้นเป็นประจำนี่การตั้งลมก็เหมือนกันเช่นนั้นด้วยความมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีนี้มันจะมีความสูงต่ำขนาดไหนไม่สำคัญสำคัญที่ไม่ให้เผลอความสัมผัสของลมเข้าลมออกนั้น
นี่เป็นของสำคัญให้รู้อยู่ตรงนี้ตรงนี้จะสูงกว่าตามจะต่ำกว่าตามเมื่อไม่เผลอแล้วเป็นอันใช้ได้ไม่ต้องไปกังวลกับความสูงความต่ำเพราะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาความสูงความต่ำแม้ที่สุดการภาวนาด้วยลมหายใจนี้เราก็ไม่ได้เอาหลงอันนี้เป็นเครื่องยึดเป็นอารมณ์ของใจในเมื่อยังตั้งตนไม่ได้ต่างหากเราจึงต้องอาศัยลมเมื่อกำหนดลมพอจิตสงบเข้าไปจิตสงบเข้าไปลมนี่จะละเอียดเข้าไปละเอียดเพียงไรก็ให้รู้อย่าไปคาดไปหมายให้รู้ในหลักปัจจุบันแล้วสุดท้ายก็จะไปถึงที่ลมหมดนะละเอียดลงไปละเอียดลงไปแล้วลมนั้นเลยหายเงียบไปเลยไม่ปรากฏแต่ว่าเราเผลอเราไม่ได้เผลอเห็นความละเอียดของลมประเดิมดับเป็นหมัดจนกระทั่งลมหายไปเลยนี่อันหนึ่งก็จะเป็นเหตุสร้างอุปสรรคให้แก่ตนเองถ้าเรารู้ไม่ทันเหตุการณ์ของมันเมื่อลมหายไปนั้นจะมีวิตกอันหนึ่งกระตุกขึ้นมาหลอกตัวเองมานี่เมื่อลมหายไปแล้วนี่จะไม่ตายเลยนั่นอันนี้สร้างอุปสรรคให้ตนเองแล้วลมก็กลับมีมาเพราะจิตถอยตัวออกมาแล้วเผลอแล้วเพื่อตัดปัญหาข้อนี้ให้ขาดลงไปได้ดำเนินเพื่อความสะดวกตามวิธีการของเราในหลักปัจจุบันพึงทำความเข้าใจกับตนหรือกับลมว่าแม้ลมจะหายไปก็ตามเถอะเมื่อความรู้ยังครองร่างอยู่นี้แล้วจะไม่ตัดเพียงเท่านี้ก็ตัดปัญหาได้แล้วละเอียดจนกระทั่งลมหายเงียบสิ่งที่ไม่หายคืออะไรคือความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในจิตนั่นเอาตรงนั้นทีนี้ลมไม่สำคัญเพราะยึดจิตทรงตัวได้แล้วเข้าถึงตัวจริงคือจิตแล้วลมอันเป็นเงาเพื่อตามจิตเข้าไปนั้นมันก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับเราตามรอยโคเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยก็ปล่อยไปไม่สำคัญเพราะเราตามรอยโคก็เพื่อจะจับโคตัวนั้นต่างหากเราไม่ได้ตามโคไปเพื่อจะเอารอยโคนี่ก็เหมือนกันเพียงนั้นนี่วิธีการทำความสงบแล้วจะภาวนาบทใดก็ให้มีความรู้อยู่กับบทนั้นเท่านั้นแล้วการภาวนานี่จะเหมือนกันเมื่อลงท้ายแล้วจะเหมือนกันเช่นคำบริกรรมนี่ก็เหมือนกันมีความจำเป็นอยู่ในขณะที่จิตยังตั้งตัวไม่ได้จิตยังไม่สงบตัวพอสงบเข้าไปคำบริกรรมนั้นกับความรู้นั้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วคำบริกรรมก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับลมหมดปัญหาไปกับใจนั่นเองนี่ให้ทำความเข้าใจเอาไว้นี่คือความจริงเป็นเช่นนี้ในวิธีการภาวนาเพื่อสมถะคือความสงบใจเราอย่าเอ็นนู้นเอ็นนี้เอาผลของคนนั้นมาเทียบผลนี้เอาผลของท่านมาเทียบของเราเอาเหตุของท่านมาเทียบกับเราเหตุของเราก็คือเราทำอยู่เวลานี้แหละที่เหตุจะให้สมบูรณ์ก็คือมีสติเหตุจะสมบูรณ์ได้ มีการภาวนาหลักของสมถะอธิบายเพียงหัวข้อให้ตีความหมายเอาตามความรู้สึกหรืออุบายวิธีของตนนี่เมื่อเราได้ทำเช่นนี้ความสงบที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเป็นเวลากี่พันปีมาแล้วก็ตามจะไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่าความปรากฏประจักษ์ในผลที่เราบำเพ็ญให้ปรากฏขึ้นมาอยู่เวลานี้เลยหลักสำคัญอยู่ที่ตรงนี้มีท่านว่าจิตสงบในขณะที่มีความสงบก็พรจิตให้มีความสงบอยู่กับนั้นเวลาจิตพอตัวอยากจะขยายตัวออกมาสู่ความคิดอ่านต่างๆก็ให้คิดไปทางด้านปัญญาพิจารณาคลี่คลายในสกุลกายนี้ก็ได้หรือพิจารณาสกุลกายภายนอกเกี่ยวกับเรื่องอสุภะอสุพังเป็นสำคัญสำหรับนักบวชเราที่จิตยังหาความสงบไม่ได้หรื
ยังไม่เข้าใจแจ้งชัดในสิ่งนี้การพิจารณาเรื่องอสุภะเป็นของสำคัญมากเพื่อระงับราคะตัณหาลงได้นอกจากระงับแล้วยังต้องทำลายได้ด้วยที่ปัจฉนาแปลว่าความเห็นแจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของธาตุของขันธ์ธาตุก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งเต็มอยู่ในร่างกายอันนี้ขันธ์ก็คือขันธ์ห้าได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ซึ่งเต็มอยู่ในร่างกายอันนี้อีกเช่นเดียวกันให้เห็นแจ้งตามความจริงของขันธ์นั้นๆความเห็นธรรมดาของเราที่เห็นนี้มันเห็นไม่แจ้งเห็นด้วยอำนาจของอวิชชาปิดหูปิดตาให้เห็นเห็นด้วยความปิดหูปิดตากับเห็นด้วยความเปิดตานั้นต่างกันอวิชชาพาเห็นพาให้รู้ดังที่สามัญชนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังทั่วไปนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของอวิชชาพาให้รู้ให้เห็นแต่สติปัญญาพาให้รู้เห็นนี้ให้เห็นแจ้งลงถึงหลักความจริงจริงๆเช่นเห็นเป็นอสุภะก็เป็นอสุภะจริงๆประจักษ์กับใจพิจารณาจนรู้จนเห็นเพราะสิ่งนี้มีในร่างกายนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆทำไมจิตเป็นตัวรู้ตัวฉลาดเป็นผู้สามารถที่จะรู้เห็นจึงไม่เห็นเป็นเพราะเหตุอะไรถ้าจะรู้ว่าเป็นธาตุก็ในธาตุสี่ก็มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาธาตุสี่นี้มีประจำทำไมจึงไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านทำไมเห็นสาวกทั้งหลายท่านทำไมเห็นท่านเห็นด้วยวิธีการใดท่านเห็นด้วยอำนาจของสติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญหรือสอดส่องคลี่คลายอยู่เสมอรู้ได้เห็นได้จนผ่านพ้นไปได้เราก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตต้องดำเนินตามหลักที่ท่านทรงสั่งสอนหรือท่านดำเนินไปนี้ทำไมจะไม่รู้สิ่งมีอยู่กับตัวแท้ๆนั่นจะต้องรู้ต้องเห็นแยกกระจายออกไปตั้งแต่หนังแต่เนื้อถลกหนังออกไปดูให้เห็นชัดเจนความจริงเป็นอย่างนั้นผิวภายนอกเป็นอย่างหนึ่งเป็นเครื่องหลอกตาบุรุษตาฝางได้อย่างประจักษ์ทีนี้ภายในของหนังนั้นเป็นอีกอย่างเราต้องได้ดูด้วยปัญญาภายนอกถ้าดูด้วยปัญญาแล้วมันก็มีอะไรที่จะมาหลอกเราได้เพราะสิ่งสกปรกโสมมมันก็เต็มไปตามผิวหนังนี้แล้วท่านบอกขี้ใครฟังสิขี้มันเป็นของดีเมื่อไหร่ขี้สนิมเต็มตัวต้องช้าต้องล้างต้องอาบเช็ดถูอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่กังวลในการปฏิบัติรักษาชำระล้างยิ่งกว่าร่างกายที่มีอยู่ในตัวจริงที่ได้ก็ตามแม้จะสะอาดสวยงามเพียงไรเมื่อเข้ามาถ้าเข้ากับร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลนี่แล้วก็ต้องกลายเป็นของปฏิกูลด้วยกันเช่นสถานที่อยู่ผ้านุ่งห่มสบงจีวรต้องได้ซักได้ฟอกต้องเช็ดต้องถูไม่อย่างนั้นจะอยู่ไม่ได้เหม็นคลุ้งไปหมดเพราะตัวนี้เป็นตัวการหุ้มห่อซากผีดิบนี่ไว้เมื่อน้ำบายหรือซึมคาบออกมาสู่ภายนอกออกมาตามเหงื่อตามใครก็ของสกปรกอยู่ภายในเมื่อซึมคาบออกมาก็ต้องกลายเป็นของปฏิกูลติดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเครื่องนุ่งห่มใช้สอยทั้งหลายให้เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดน่ากลัวตามกันไปหมดจึงต้องได้ชำระสาสางซักฟอกเช็ดถูกันอยู่ตลอดเวลาเทียบเคียงให้เห็นเป็นสัดเป็นส่วนอย่างนี้แล้วก็เอาย่นเข้ามาอีกถึงหนังหนังหุ้มห่อตะจะเปรี้ยนโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบหรือมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่คือสิ่งที่หลอกสัตว์โลกให้สำคัญมั่นหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นของสวยของงามน่ารักให้ชอบใจนี่สิ่งหลอกมีบางๆเท่านี้เองแล้วทีนี้ถลกออกมาเอาด้านภายในของหนังออกมาข้างนอกภายนอกเอาเข้าไปข้างในเสียที่นี่เราจะเห็นตั้งแต่ความเยิ้มไปด้วยความอสุภะด้วยพังคำว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายว่าหน้ากำหนัดยินดีหายไปหมดเมื่อเ
สติปัญญาได้อย่างทราบถึงหลักความจริงนี้แล้วต้องเกิดความสลดสังเวชเกิดขนพองสยองกล้าวขึ้นมานี่เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆเวลามันเห็นจริงๆเห็นอย่างนั้นเกิดความสลดสังเวชโอ้โหถึงขนาดนี้เจอเหรอเพิ่งมาเห็นของปฏิกูลเพิ่งมาเห็นร่างกายวันนี้เหรอบวชมากี่ปีกี่เดือนพิจารณากันมาสักกี่วันทำไมจึงเพิ่งมาเห็นวันนี้สิ่งนี้เป็นของที่มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนนั่งไหนทำไมจึงมาเห็นกันอย่างนี้อ๋อท่านเห็นกายหรือว่ากายานุปัสสนาท่านเห็นอย่างนี้เองเชื่อเลยดิเพราะมันประจักษ์ใจของเราอย่างนี้ถ้าจะลบล้างความเป็นของท่านที่สั่งสอนเรามานั้นเราต้องลบล้างความจริงของเราที่รู้เห็นบัดนี้เสียนี่เราจะกล้าลบล้างได้ไหมความจริงที่รู้เห็นอยู่เวลานี้กับท่านที่สั่งสอนมาก่อนรู้มาก่อนเห็นมาก่อนแล้วมาสั่งสอนพวกเรามันเป็นอันเดียวกันเมื่อลบล้างอันนี้ไม่ได้ยอมรับอันนี้ก็ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนที่ทรงรู้ทรงเห็นและพระสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างไรสั่งสอนอย่างไรจนกระทั่งถึงท่านละท่ายอมรับกันไปหมดโดยลำดับลำดับความรู้ของเรามีปรากฏขึ้นเพียงไรยอมรับไปโดยลำดับมีแยกกันออกอย่างนี้การพิจารณาอสุภะปึ๊บธาตุขันทางด้านวิปัสสนาคือปัญญาบังคับจิตใจให้สอดส่องไปตามมีสติควบคุมงานสติต้องเป็นนายหัวหน้าบังคับให้จิตทำงานคือปัญญาในขั้นนี้ยังไม่เห็นผลแห่งการพิจารณาของตนจึงมักจะทะเลถลายกลายเป็นขั้นใดเสมอแต่เมื่อมีจิตได้รับความสงบบ้างแล้วออกมาพิจารณาพอได้ถ้อยได้ความดังนั้นกับพิจารณาอ้าวเข้าไปจนออกจากหนังแล้วเข้าไปหาเนื้ออ้าวสมมุติขึ้นมาเพราะเราติดสมมุติไม่สมมุติแก้สมมุติจะทำอย่างไรอ่ะนี่มันสมมุติทั้งนั้นว่าสวยว่างามก็ตั้งเอาเศษสันเอาทีนี้เราจะพิจารณาให้เห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้จะไปว่าสมมุติได้สมมุติตัวเองขึ้นมาหลอกตัวเองได้ไม่หลอกเรื่องของปัญญาทัศนาความจริงต้องตั้งขึ้นมาดูไปถึงเนื้อเอาเวลาคนตายแล้วกี่วันมันจะแสดงความเน่าพองขึ้นมาเพียง2วันเท่านั้นก็เห็นได้อย่างชัดๆแล้วไม่ต้องพูดมากเลยนะ48ชั่วโมงก็เห็นได้ชัดแล้วเน่าพองอืดขึ้นอืดขึ้นมาดังนั้นก็ระเบิดปังออกมาแตกกระจายล้วนแน่ตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดทั้งร่างนี้เลยนี่สวยตรงไหนงามตรงไหนน่ารักใครชอบใจกันเอาที่นี่เข้าไปนอนกอดดูสิกอดได้ไหมเนี่ยซากผีตรงนี้ภายในซากผีนี่มีอะไรอาหารใหม่อาหารเก่ากับเนื้อหนังมังสังทั้งหลายนี่มันกลายเป็นของปฏิกูลเหมือนกันไปหมดแล้วไม่มีเกาะใดดอนใดที่จะเป็นสิ่งที่น่าแตะต้องสัมผัสสัมพันธ์เลยเต็มไปด้วยอย่างนี้ทั้งนั้นจากนั้นก็เปื่อยลงไปเปื่อยลงไปโดยลำดับตำนานเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกอันนั้นก็เปื่อยลงไปเหม็นคลุ้งไปหมดดูไม่ได้เลยนี่หรือสัตว์นี่หรือบุคคลนี่หรือเรานี่หรือเขาเป็นอย่างนี้หรือนี่พิจารณาหยั่งลงไปหยั่งไปทายจิตมันยิ่งซึ้งลงไปโดยลำดับดับเกิดความสลดสังเวชโอ้น้ำตามันร่วงลงเราไม่รู้สึกตัวไม่กังวลเอาร่วงก็ร่วงส่วนสติปัญญาที่เดินตามแถวตามแนวที่ตนกำลังพิจารณาเป็นไม่ลดละจนกระทั่งร่างกายทั้งหลายนี่กระจายไปหมดเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟให้เห็นได้อย่างชัดๆไม่ว่าจะเป็นธาตุใดก็ตามถ้าถนัดในธาตุใดให้พิจารณาธาตุนั้นจะวิ่งทั่วถึงกันหมดอย่าไปพิจารณาว่านี่ธาตุดินอย่างนี้แล้วธาตุน้ำเป็นไงแล้วธาตุลมเป็นไงแล้วธาตุลมเป็นไงธาตุไฟเป็นไงอย่าไปสนใจมากยิ่งกว่าสิ่งที่ถนัดในการพิจารณาเวลานั้นนั่นเป็นสำคัญเพราะธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งเกี่ยวโยงกันดังที่ท่านว่าทุกสมุทัยนิโรธมากอย่าเข้าใจว่าไปทำงานคนละหน้าที่นะในภาคปฏิบัติแท้ๆไม่ได้ทำงานคนละหน้าที่ทำงานในขณะเดียวกันกลมกลืนกันไปหมดทั้งสัจจะสี่นี้และสติปัฏฐานสี่เหมือนกันนะครับพอแยกแยะลงไปกระดูกมันก็มองเห็นได้ชัดๆหลังจากนั้นแล้วกระดูกมันก็ค่อยกระจายตัวลงไปกลายเป็นดินเป็นธรรมชาตินี่ทีนี้ยังเหลืออะไรก็เหลือแต่ความรู้ทีนี้จิตมันจะสงบตัวแล้วนะเองพอมันเป็นอย่างนั้นแล้ว
ปล่อยจากนั้นแล้วก็เหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นแต่อย่ามาคาดนะห้ามไม่ให้คาดให้พิจารณาดังที่ว่านี้ก็แล้วกันเมื่อพิจารณาตามสติกำลังของตนเป็นอย่างไรแล้วผลจะรู้เองไม่ให้คาดให้หมายซึ่งเป็นความผิดจากหลักปฏิบัติในปัจจุบัน พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทีนี้เวลาเราพิจารณาวันหลังอีกอย่าไปคาดไปหมายอีกนะให้ตั้งใหม่หาเอาใหม่สติปัญญาของเรามีหาเอาใหม่อย่าไปเอาสติปัญญาเก่ามาใช้ถ้ามันไม่ไปสัมผัสสัมพันธ์กันเองถ้ามันเกิดขึ้นเองสัมผัสสัมพันธ์กันเองนั่นเรานำมาใช้ได้ถ้าเราไปคว้าเอาสติปัญญาเอาปัญญาอันเก่าที่เรามาใช้เมื่อวานนี้เราทำนี้วันนี้เราจะต้องทำนี้ให้เป็นแบบไปตามแบบแปลนแผนถังนั้นของโลกบัตรในปัจจุบันธรรมซึ่งเป็นการถูกต้องสำหรับปฏิบัติจริงๆเราต้องทำอย่างนี้อ้าวสติปัญญามันผิดขึ้นมาได้ผิดขึ้นมาได้เรื่อยๆวันหนึ่งแสดงอาการอย่างหนึ่งขึ้นมาวันหนึ่งแสดงอาการดังหนึ่งขึ้นมาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องสัจธรรมให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความยินดีคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไปโดยลำดับนี่เรื่องปัญญาเวลาพิจารณาเนี่ยอ้าวทีนี้เวลาจะพิจารณาทางสมาธิก็ให้ดำเนินตามที่ว่าเริ่มพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตก็เป็นสมาธิอันละเอียดขึ้นมาแล้วสงบแน่วเลยทีนี้ต่อยกังวลโดยประการทั้งปวงมีความกระหิ่มองอาจกล้าหาญภายในจิตนี่สมาธิที่เป็นขึ้นด้วยอำนาจของปัญญานี่ขึ้นเป็นความองอาจกล้าหาญขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งแล้วเห็นประจักษ์กับตัวเองมีวิธีการพิจารณานี่แหละงานของพระให้พากันดำเนินงานนี้อย่าหนีจากงานนี้งานนี้แหละคืองานที่จะปลดเปลื้องกิเลสอาสวะมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพราะความสำคัญผิดหลงงมงายในธาตุในขันธ์อันนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรามาตั้งแต่กับไหนกันในเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนักขันธ์นี้ก็ติดกันมาพันกันมาว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นทั่วโลกดินแดนไม่มีใครมีความรู้เหนือใครมีความรู้ที่จะต้องมาแบกขันธ์ห้าด้วยกันว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยกันหมดอุบายวิธีที่กล่าวนี้เป็นอุบายของศาสดาองค์เอกทรงสั่งสอนไว้เพราะทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วด้วยวิธีการที่ทรงดำเนินมาด้วยสติปัญญาจึงต้องนำมาสั่งสอนโลกในพวกเราก็ลูกศิษย์ตถาคตเอาให้จริงให้จังอย่าไปเห็นอันใดวิเศษวิโสยิ่งกว่าจิตใจนี่เลยเวลานี้จิตใจกำลังเป็นนักโทษถูกคุมขังด้วยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆก็อีกตัวไปทางไหนมีตั้งแต่กิเลสตัณหาเป็นนายคุมออกไปให้ไปทำงานภายนอกทำงานใกล้ก็ตามไกลก็ตามทำงานในเรือนจำก็ตามมีตั้งแต่นายคุมบังคับอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เป็นอิสระของตนเลยจึงต้องใช้สติปัญญาบุกเบิกออกแหวกแนวออกให้พ้นจากความกดขี่บังคับของกิเลสตัณหาชอบประเภทต่างๆด้วยการพิจารณาทางด้านสติปัญญาให้มีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญด้วยการฝึกการเอาจริงเอาจังกับเจ้าของอยู่เสมออย่าไปคุ้นไปเคยอย่าไปชินกับสิ่งใดในโลกนี้ไม่เป็นสิ่งที่น่าชินทั้งนั้นมันเป็นสภาพเหมือนกันหมดแม้แต่เรื่องในธาตุในขันธ์ของตนก็ยังจะต้องแยกมันออกด้วยการพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแล้วถอนตัวออกมาจากขันธ์นี้เราอย่าพูดถึงเรื่องของโลกในของในโลกทั่วไปเลยมันห่างไกลมากให้ตั้งลงไปที่ตรงนี้ผู้ปฏิบัติ มันมีความสัมผัสสัมพันธ์กับอาการใดมากกว่าเพื่อนเอาลงไปตรงนั้นเราอยากรู้สิถ้าลงอยู่ในวงสัจธรรมด้วยกันแล้วร่างกายจะเป็นอาการใดก็ตามคือสัจธรรมด้วยกันแล้วมันก็จะกระจายกันไปหมดทั่วสารพันร่างกายนั้นจะเข้ามาเวทนาก็เอาเวทนาเขาต้องวิ่งถึงใจเมื่อร่างกายมันเป็นธาตุเห็นอย่างชัดเจนหรือว่าเป็นอสุภะสุพังก็เห็นอย่างชัดเจนมาเป็นธาตุก็เห็นอย่างชัดเจนเวทนามันมาจากไหนมันเป็นได้ยังไงพิจารณาอันนี้มันก็กลายเป็นของจริงเหมือนกันหมดทุกข์ก็สักแต่ปรากฏขึ้นมาทุกข์ปรากฏขึ้นสักแต่ปรากฏขึ้นมาเฉยๆก็สักแต่ปรากฏขึ้นมาแล้วดับไปตามสภาพของเขาเขามีความหมายในตัวเขาเลยไม่มีความรู้สึกตัวเขาว่าเป็นเวทนานั้นเวทนานี้ได้ให้ร้ายต่อผู้ใดเลยนอกจากจิตที่ตัวเข้าใจว่าฉลาดนี่น่ะมันโง่มันไปแบกทุกข์ประแบบเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราเราเลยกลายเป็นเวทนาไปเสียมันไม่เป็นตัวจริงได้เวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตนี่ก็เลยกลายเป็นเข้าไปสู่กองจักรให้ห

รื่อยจนปรากฏเป็นภาพขึ้นมาแล้วนู่นน่ะดูสิไอ้ภาพเราปรุงแป๊บเดียวมันเป็นภาพนั้นเป็นอันหนึ่งนะที่สัญญาค่อยๆวาดภาพขึ้นมานี่มันละเอียดมากแต่ยังไงก็ตามให้ทราบว่านี้คือเงาของจิตทั้งนั้นเราอย่าไปหลงกับมันไม่ว่าจะเป็นภาพใดก็ตามมันเป็นเงาของจิตที่เคยมาดั้งเดิมเราจะพิจารณาให้รู้ทั้งเงาให้รู้ทั้งตัวอย่างชัดเจนแล้วปล่อยวางตามเป็นจริงมุขสติปัญญาได้พิจารณาใช้อยู่นี้แล้วเราไม่หยุดไม่ถอยเวลาพักสมาธิก็พักถึงเวลาใช้ปัญญาแล้วอย่ากลัวเสียเวลาในการพักอย่าไปพะวะพลในสมาธิเอาให้จริงให้จังมีอยู่ในวงปัจจุบันธรรมอย่าให้คิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องความอยากพ้นทุกข์พ้นภัยไปไหนมาไหนอยากคาดไปนอกเหนือจากตรงที่ทุกข์กำลังบีบคั้นหัวใจอย่างนี้จะเปลื้องตรงนี้ออกตัวปัจจุบันนี้แหละมันบีบอยู่เนี่ยเปลื้องตรงนี้ออกมันก็พ้นเท่านั้นแหละพ้นทุกข์พ้นไปเดิมดับพ้นที่หัวใจอย่าเข้าใจว่าไปพ้นกับอดีตอนาคตพ้นตามอยู่ในการในเวลาเวลานั้นเป็นความเข้าใจผิดทั้งนั้นเอาลงตรงนี้เป็นปัจจุบันธรรมพิจารณาให้จริงให้จังมันเห็นแจ้งเห็นจริงเรามาหาธรรมเราไม่ได้หาอะไรให้ทำความเข้าใจตนให้เต็มที่ทีเดียวเวลานี้เรามาหาธรรมด้วยกันมาเสาะแสวงหาธรรมมาหาครูบาอาจารย์ก็เพื่อจะแนะแนวทางให้อุบายต่างๆแก่เราเพราะเราไม่สามารถที่จะดำเนินด้วยตนเองโดยวิธีหรือโดยอุบายต่างๆจึงต้องมาอาศัยครูอาจารย์คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนให้อุบายวิธีการต่างๆในการที่จะปฏิบัติต่อกิเลสหรือแก้ไขกิเลสหรือดำเนินเพื่อความเป็นอัตเป็นธรรมราบรื่นงามจึงต้องมาอาศัยหลักใหญ่ก็คือเราต้องการทำเราแสวงหาธรรมตั้งแต่ทำเบื้องต้นจนกระทั่งถึงธรรมสุดยอดเราต้องการอย่างนั้นนี่เป็นสมบัติอันล้นค่าขอให้ทำให้ถึงใจเถอะเมื่อถึงใจแล้วคำว่าการสถานที่มันจะหมดปัญหาไปทันทีเรื่องพบนั้นพบนี้พบน้อยพบใหญ่เกิดที่นั่นตายที่นี่ซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมนานเท่าไหร่แสนนานมันจะมาขาดถ้าบั้นลงในปัจจุบันแห่งความบริสุทธิ์ของจิตนี่แหละเป็นผู้ตัดสินได้เองไม่มีผู้ใดจะไปถามพระพุทธเจ้าไม่ว่าสาวกองค์ใดไม่ใช่สาวกบ้าเพราะเหตุว่าธรรมของพระเจ้าไม่ใช่ธรรมสอนคนให้เป็นบ้าเมื่อปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงเมื่อถึงขั้นสันติโกเต็มภูมิแล้วจะไปถามพระพุทธเจ้าทำไมความจริงมีเหมือนกันเสมอกันรู้อย่างเดียวกันเข้าใจแล้วไม่ต้องถามนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะปฏิพันธ์นานเพียงไรก็ตามนั่นสักแต่ว่าการของพระองค์เท่านั้นที่สัมพันธ์ก็คือว่าสวดหาธรรมและตรัสให้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วที่เราจะปฏิบัติดำเนินตามนี้เพื่อเหตุเพื่อผลสำหรับเราเองให้เราหนักแน่นลงที่ตรงนี้อย่าไปคิดขาดคิดหมายและให้เสียเวลาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกทั้งนั้นส่วนมากเราให้จริงให้จังลงไปนี้อสุภะอสุภังเป็นของสำคัญเอาให้จริงให้จังพิจารณาภายนอกเอาเทียบเคียงนะไม่ใช่จะพิจารณาภายในเอาภายนอกมันมีความกำหนัดยินดีในรูปใดเอามาตั้งไว้ถ้าหากว่าเรายังไม่แน่ใจตั้งห่างหาอุบายวิธีทำไฟมาเผามันดูบ้างอะไรบ้างกำหนดมันตายแล้วเป็นยังไงบ้างอย่างที่เราเคยทำของเราเอาจนมันเห็นได้ชัดเจนเต็มที่แล้วกำหนดเข้ามาหาตัวเองลงแบบเดียวกันหมดแล้วจากนั้นก็โลกนี้เป็นเหมือนกันหมดนะเนี่ยโลกวิถีมันรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้อ่ะมันแจ้งไปหมดคือมันเป็นธรรมอันเดียวกันเป็นสัจธรรมเหมือนกันหมดเมื่อรู้แจ้งแจ้งตลอดมันก็ต้องรอบไปหมดทั้งเขาทั้งเรามันเป็นเหมือนกันนี่มันก็หายสงสัยขั้นอันนี้แหละขั้นตะเกียบตะกายเรื่องกามกิเลสนี่หนักมากนะต้องได้ฝืนกันจริงๆสู้กันจริงๆเอาเป็นอาตายไม่ใช่เล่นนะนี่นะเอาจริงเอาจังอย่าไปมีความอะไรเสียดายกับอารมณ์อะไรเลยที่เกี่ยวกับว่าเป็นกามกิเลสให้หักฟันมันเข้าทันทีอย่าไปอารมณ์ลึกคล้อยตามมันเป็นอันขาดมันจะแพ้มันอย่างหลุดลุ่ยเลยต้องฟันกันเข้าไปเลยฟันเข้าไปเลยนี่แหละหลักใหญ่ของการปฏิบัติเพราะจนกระทั่งในถึงขั้นมันกล้าหาญเมื่อพิจารณาเต็มที่ของเราเห็นประจักษ์เต็มกำลังภูมินี้แล้วมันจะเกิดความกล้าหาญ
ด้วยความกล้าหาญ

ไม่อยากเดินผ่านแล้วคนธรรมดานี่จะเอาตั้งแต่ตัวสำคัญน้ำคันที่มันรักมันชอบมันกำหนัดยินดีเนี่ยมันเต็มอยู่เป็นร้อยร้อยเนี่ยบุกเข้าไปตรงกลางนี่เลยมันต้องมีความกำหนัดยินดีอะไรแหละโน่นมันอาจหารในเวลามันถึงที่ถึงขั้นมันอาจหารมันอาหารเต็มที่เนี่ยแต่ความอาหารให้บึงทราบว่ามันยังอยู่ในขั้นยังอยู่ในขั้นทดลองยังไม่ใช่จริงแต่พอถึงขั้นมันเต็มตัวของมันแล้วความอาหารก็คือบ้าหนึ่งแหละว่าเรื่องนั้นนะพอรู้ชัดแล้วมันไม่กล้าไม่หานไม่กลัวจริงต่างอันต่างจริงรู้ชัดเจนต่อยเนี่ยเรื่องนั้นนะเนี่ยกลางแล้วที่นี่มันเป็นกลางอันนั้นมันห้าวหานแต่ก่อนก็กลัวนี่ออกมาเกิดความห้าวหานเนี่ยพลิกไปศูนย์กลางแล้วด้วยปัญญาชอบหายกล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวทดลองอะไรรู้ชัดเจนขาดสะบั้นภายในจิตใจรู้ได้อย่างชัดเจนตัดสะพานกันขาดรู้อยู่ในใจไม่มีเงื่อนต่อที่นี่รู้ได้ชัดนานเป็นขั้นๆขึ้นมาถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็หมดปัญหาเรื่องร่างกายแม้แต่ร่างกายเราเองมันยังไม่สนใจพิจารณามันจะหมุนลงไปตั้งแต่นามธรรมอะไรที่นี่พวกเวทนาทั้งหลายทั้งหลายอย่างนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนี่มันก็เป็นเวทนาของจิตโดยมากนะเวทนาของกายก็จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันแล้วที่นี่นะมันจะเข้าเวทนาจิตมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเล็กน้อยตามขั้นละเอียดของจิตมันก็จับเมื่อนั้นมาพิจารณามันไม่ไปไหนแล้วที่นี่มันแคบเข้ามาแคบเข้ามาตัดหนักฝอยเข้ามามากๆแล้วคือยังเหลือแต่รากแก้วจะโค่นมันนี่ฟันข้างนั้นฟันข้างนี้เข้ามาตัดข้างนั้นตัดข้างนี้เข้ามาจิตจะมีงานทำอยู่เพียงตอนนี้แค่เข้าไปแค่เข้าไปมันก็ไม่มีอะไรสุดท้ายมันก็โอ้ยมีติกิจดวงเดียวอะไรก็มีติกิจดวงเดียวนอกนั้นไม่เห็นมีปัญหาอะไรแล้วก็เพราะมันตัดปัญหาหมดแล้วมันจะอะไรมาหมดก็ยังเหลืออันเดียวสัมผัสสัมพันธ์มีความดุตื่นอยู่ในจิตดวงเดียวนี้หมุนกันไปหมุนกันมาพลิกกันไปพลิกกันมาอย่างนั้นไม่ว่าอิยาบถใดสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือฟาดกันลงในจิตนั้นซะจนแหลกไปเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดเป็นสภาวะธรรมเหมือนกันหมดลงในความจริงตามหลักธรรมชาติแล้วมันก็ขาดอีกเหมือนอีกเป็นขั้นหนึ่งนะที่ว่าขาดในเรื่องของรูปอันนั้นเรื่องส่วนเกี่ยวกับเรื่องร่างกายสุภาพสุขังนั้นขาดสะบั้นไปแบบนี้อันนี้ขาดสะบั้นไปอีกแบบนี้ขาดครั้งนี้ไม่มีเกาะมีดอนขาดทั้งนั้นมันยังมีเกาะคือนี่คือจิตอันนั้นคือกิเลสประเภทต่างๆมีกามกิเลสเป็นต้นเข้าไม่ถึงกันขาดกันแล้วอ้าวคราวนี้ขาดตรงนี้แล้วขาดหมดไม่มีเกาะมีดอนเลยแล้วเป็นยังไงถ้าเราจะเชื่อเวิ้งว้างหมดสัตว์บุคคลที่ไหนไม่ว่านั่นคือผลของการปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังจึงให้เป็นหนักหน่วงจิตทางด้านจิตใจให้มีความหนักแน่นในความภาคเพียรของตนอย่าละอย่าปล่อยอย่าวางอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสำคัญยิ่งกว่าการแก้กิเลสของเราด้วยความมีสติสตังอยู่ทุกอิริยาบถไปไหนเดินไปตมาก็เห็นคนก็สักแต่ว่าคนหน้าที่ของเราที่ทำงานของเราที่ทำอย่าปล่อยให้มันจริงมันจังไปตลอดเวลาเนี่ยเหมาะสมเราให้จริงให้จังงานจะอันนี้แหละผลของงานอันนี้จะท่านเราจะเป็นสวัสดิ์ของเราแน่นอนไม่สงสัยอย่าให้พ้นมือไปได้นักบวชเรานี้เป็นผู้เข้าสนามรบแล้วเพื่อชัยชนะมีหวังแล้วสำหรับนักบวชเราอันนี้ไม่ผู้ใดจะไม่มีหวังมากยิ่งกว่านักบวชซึ่งเป็นผู้มีโอกาสมากที่สุดยืนเดินนั่งนอนชีวิตจิตใจได้ทุ่มลงไปเพื่องานอันนี้หมดแล้วทำไมผลที่พึงปรารถนาอันสุดยอดจะเราจะไม่ได้รับมีอย่างเลยครูบาอาจารย์ผู้ให้อุบายแนะนำสั่งสอนก็มีอยู่แล้วไม่เป็นที่สงสัยมันน่าจะภูมิใจในการปฏิบัติของเราเพียงลำพังเราที่ไม่เคยได้ยินจากครูจากอาจารย์มันสงสัยทั้งนั้นแหละเรียนมาเท่าไรจบพระไตรปิฎกก็เถอะหาความสงสัยหาจิเดชปัญหาอาสวะว่าตนเรียนมากรู้มากมันเลยมีถึงเรื่องจิเดชเต็มตัวไม่สามารถจะมาแก้ตนได้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่เคยผ่านทางด้านปฏิบัติมาแล้วอย่างช่ำชองมาแนะนำสั่งสอนมันก็ถูกตามจุดตามจุดตามจุดไม่ต้องเสียเวลาแนะนำตรงไหนถูกตรงนั้นไม่มีผิดไม่มีสงสัย
สุดท้ายมันก็ไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเอาแค่นี้ก่อนให้ท่านปัญญาอธิบายเพื่อนฟัง

ราเป็นนักปฏิบัติด้วยกันทุกท่านบางตนเลยมุ่งมาบวชในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็ศึกษาเราเรียนพอสมควรและมีความมุ่งหวังในทางนั้นในทางปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนการจะพยายามแบกวายตนให้พ้นจากประจักษ์เป็นลำดับนั้นโปรดได้คำนึงถึงหลักพระธรรมวินัยอย่าได้มองข้ามทำเครื่องพ้นนี้ไปเสียพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีที่ปรากฏว่าเป็นผู้ผ่านพ้นไปได้จากอุปสรรคทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยฉะนั้นหลักของพระธรรมวินัยจึงเปรียบเหมือนกับเรือข้ามแม่น้ำผู้ข้ามแม่น้ำต้องถือเรือเป็นสำคัญชีวิตจิตใจมอบไว้กับเรือผู้จะข้ามวัฏสงสารก็ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันหลักธรรมที่เราดำเนินอยู่ทุกวันก็ดีหลักพระวินัยก็ดีนี่แหละเป็นเหมือนกับเรือที่จะให้ข้ามไปได้ด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราผู้มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์โปรดอย่าเห็นพระธรรมวินัยเป็นสิ่งไม่สำคัญหลักของพระธรรมวินัยมีความสำคัญทุกแง่ทุกมุมทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของผู้ตั้งหน้าจะตามพระเดชพระพุทธเจ้าให้ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแต่ผู้จะก้าวตามหลักธรรมวินัยนั้นต้องเป็นผู้ฝ่าฝืนเชื่อในและแสดงออกมาทุกขณะคือความอยากความอยากไม่มีเหตุมีผลความอยากความลำพังของกิเลสอาสวะที่ฉุดลากไปมีท่านเรียกมาสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อหลักของการดำเนินตามพระธรรมวินัยผู้จะพยายามดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยแต่ไม่พยายามกีดกันหรือดัดแปลงความอยากนี้ให้ลดน้อยถอยลงไปก็ไม่มีทางที่จะข้ามพ้นไปได้ฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติทุกท่านและเป็นผู้มุ่งหวังอย่างแน่นกล้าเพื่อความพ้นทุกข์จงเห็นความเพียรที่จะก้าวไปตามแถวแห่งพระธรรมนี้นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้จิตเผลอไปตามความอยากที่เป็นเจ้าเรือนและฝังอยู่ภายในจิตใจของเราทุกขณะให้มีโอกาสถูกลากเราไปได้ถ้าเป็นสิ่งจะยังเราให้ต่ำลงต้องเป็นสิ่งที่ให้ใจมีความยินดีเสมอเมื่อยังไม่มีธรรมะเป็นหลักฐานของใจ

ย่อมเป็นไปเช่นนั้นทุกๆรายเรื่องของธรรมต้องมีการฝืนจะอยู่ก็ฝืนจะไปก็ฝืนจะทำก็ฝืนทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการกระทำแล้วต้องมีการฝืนทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะอำนาจแห่งความกดดันภายในที่ได้สั่งสมตัวเองมาเป็นเวลานานและมีจำนวนมากนั้นมีกำลังมากมายจึงสามารถฉุดลากจิตใจของเราได้ทุกๆขณะเมื่อเรามีความพลั้งเผลอจากหลักของธรรมนี่หน่อยไปสิ่งเหล่านี้จะต้องมีโอกาสแทรกอยู่ทุกๆระยะการฝึกฝนอบรมเบื้องต้นต้องมีการฝืนเป็นสำคัญการประกอบความเพียรทุกๆประโยคต้องอาศัยความฝืนอกฝืนใจบังคับบัญชาจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมนี่หน่อยฝืนไปทุกวันวิสาบำเพ็ญไปทุกวันผลที่เกิดขึ้นจากความฝืนกิเลสตัณหาเหล่านี้จะกลายเป็นธรรมขึ้นมาภายในดวงใจเมื่อกลายเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจะแสดงผลให้มีความสงบเยือกเย็นนั่นแลชื่อว่าต้นทุนเริ่มแสดงออกมาให้มองเห็นบ้างแล้วเพราะอำนาจแห่งการฝืนหรือการฝึกฝนทรมานตนทุกๆระยะผู้จะบำเพ็ญเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต้องถือหลักการสั่งสมเทียเล็กละน้อยนี่เป็นต้นทุนเสมอไปเวลานี้เราทุกท่านพยายามจะปลูกพระของเราให้มีความเจริญงอกงามในตัวเองด้วยในวงแห่งพระศาสนาด้วยและให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตรงทำความตระหนักในข้อปฏิบัติของตนให้ดีการเพาะปลูกการบำรุงสิ่งใดไม่เหมือนการปลูกพระการบำรุงพระการเลี้ยงดูพระการปกครองพระนี่เป็นของที่ยากอยู่บ้างเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงสัตว์เขาก็ต้องอาศัยความลำบากต้องมีอาหารการบำรุงไม่เช่นนั้นเด็กก็ไม่เติบโตสัตว์จะเติบโตไปไม่ได้ทั้งเลี้ยงทั้งดูทั้งแนะนำสั่งสอนทั้งลูกสั่งสอนทั้งสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้จึงจะเป็นลูกที่ดีและเป็นสัตว์ที่ดีมีความเติบโตขึ้นเป็นลำดับเพราะอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงและการแนะนำพร่ำสอนเราพยายามเลี้ยงพระภายในดวงใจหรือภายในเพศของเราก็ต้องทำในลักษณะเดียวกับชาวโลกเขาเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆและพออย่างยิ่งการเลี้ยงพระคือเลี้ยงใจของเราด้วยข้อปฏิบัตินี้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้มุ่งจะให้พระของตนมีความเจริญงอกงามอาหารของพระคืออะไรได้แก่ข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพื่อพระนัก
นับตั้งแต่ลุคมูลันเซนาตนังมีซาญปัปปจาตัทโบยาวชีวังอุซาโฮกาลีเป็นต้นไปหลักพระวินัยทุกข้อหลักของพระธรรมทุกข้อนี้คืออาหารของพระผู้ได้นำหลักพระธรรมวินัยมาดำเนินและหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาดำเนินดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมวินัยแล้วผู้นั้นจะปรากฏภายในใจของตนซึ่งเป็นจุดที่รวมหรือเป็นที่อยู่ของพระให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไปเป็นลำดับอาหารนี้แลที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยแล้วปรากฏเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาสาวกทั้งหลายได้ดื่มแล้วปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาไม่ใช่อาหารอื่นใดที่จะมาสามารถหล่อเลี้ยงจิตใจและซักฟอกขับไล่สิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อใจให้หมดสิ้นไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานอกจากหลักศีลสมาธิปัญญาสำหรับนักบวชเราเท่านั้นนี่เป็นอาหารสำคัญขอให้ทุกท่านพึงคำนึงถึงอาหารที่เป็นโอชารสอันยอดเยี่ยมนี้เสมออย่าเห็นอาหารประเภทอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอาหารนอกนั้นเป็นยาพิษสำหรับพระจะให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไม่นานอาหารประเภทที่เป็นข้าศึกคือนอกจากหลักของพระธรรมนอกจากหลักของพระวินัยแล้วมีแต่จะรังควานจิตใจและทำลายจิตใจของพระนั้นไปเสื่อมเป็นจิตใจที่คุพลภาพไม่สามารถจะตั้งหลักตั้งฐานลงได้ในหลักพระธรรมวินัยมีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะที่เป็นอาหารอันเจือไปโดยพิษย่ำยีทุกวันทุกคืนจะกลายเป็นผู้อาภัพในเพศของตนมีอาหารประเภทนี้โปรดได้คำนึงเสมอนี่คือข้าศึกของพระที่จะทำลายพระในเพศและในหัวใจของพวกเราให้เสื่อมสูญอันตรธานไปเป็นลำดับเมื่อมากแล้วทำให้เสียไปได้อย่างไม่มีคุณค่าอันใดเลยในตัวของพระจิตของพระมีการเลี้ยงพระบำรุงพระรักษาพระเป็นการละหมาดเช่นนี้แต่ก็เป็นผลอันล้ำค่าซึ่งจะเกิดขึ้นจากการบำรุงพระด้วยความลำบากยากเย็นนั้นไม่มีผลอื่นใดที่จะนอกไปจากผลอันเป็นที่พึงปรารถนาของผู้ปฏิบัติด้วยความตะเกียบตะกายมีความขยันหมั่นเพียรผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แม้จะแสนลำบากยากแค้นสักปานใดผลจะแสดงหรือสนองตอบแทนขึ้นมาทุกระยะพระของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองภายในกายวาจาและใจด้วยรวมแล้วทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนี้เรียกว่าพระของเราแต่ละรายนั้นจงสงวนรักษาพระของตนด้วยข้อปฏิบัตินำเนินตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าให้มีวันลดละหรือจืดจางไปด้วยข้อปฏิบัติเราให้คิดดูถึงเด็กที่เริ่มแรกเกิดไม่มีกำลังบังชามาจากไหนเลยแต่อาศัยอาหารเป็นเครื่องบำรุงเด็กและการรักษาเด็กตลอดมาเด็กเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากำลังบังชาก็มีพร้อมมูลของเด็กคนนั้นจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้เพราะการรักษาและบำรุงเรื่องของจิตใจ
ที่ยังไม่สามารถจะนำธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงให้เต็มภูมิได้ก็ต้องมีเป็นใจที่ดุจผู้ผลภาพเหมือนกันแต่เมื่ออาศัยการบำรุงรักษาใจของพระหน้าที่ของพระเพศของพระอยู่เสมอเสมอใจจะมีความเคยชินต่อการบำเพ็ญตนในทางที่ดีและจะมีกำลังความสามารถในด้านปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะที่เคยพอกพูนอยู่ในหัวใจของเรานั้นจะค่อยตีจางและหายไปเป็นลำดับและจะกลายเป็นสิ่งที่ทุพพลภาพไปเพราะอำนาจของเครื่องบำรุงพระมีความสมบูรณ์ขึ้นภายในใจของพระเป็นลำดับลำดับเมื่อใจของพระเราได้ถูกการบำรุงด้วยข้อปฏิบัติที่ชอบทำตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมแล้วคำว่าพระโสดาคือบรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาคาบรรลุพระอนาคาบรรลุพระอรหันต์นั้นจะปรากฏขึ้นในจิตดวงนั้นเป็นลำดับลำดับที่กล่าวมาทั้งปีประเภทนี้นี่คือเรื่องของพระธรรมชาติเป็นขั้นขั้นที่จะแสดงผลตอบแทนท่านผู้มีธรรมเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจเมื่อธรรมทั้งสี่ประเภทนี้ได้แทรกปรากฏขึ้นภายในใจของผู้นั้นเป็นขั้นขั้นแล้วผู้นั้นจะกลายเป็นพระโสดาขึ้นมาจะกลายเป็นพระสกิทาคาขึ้นมาจะกลายเป็นพระอนาคาขึ้นมาและจะกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาภายในใจที่เคยทุพพลภาพต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงมีความหนักแน่นในข้อปฏิบัติซึ่งเปรียบเหมือนกับเกลือที่ขี่ข้ามมหาสมุทรทะเลหลวงที่เราเคยเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาอันปราศจากเรือเครื่องขี่ข้ามจึงในมกเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาในภพชาติต่างๆมาบัดนี้เราได้มีความรู้สึกภายในตัวของเราและได้น้อมตัวเข้ามาเป็นสากยบุตรปรากฏเป็นลูกของพระถาคตเจ้าแล้วจงเป็นผู้มีความหนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าการดำเนินเพื่อทางพ้นทุกข์ของตนซึ่งจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในขณะต่อไปนี้พระพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวตามสมมุตินิยมที่เราได้ฟังกันมาจนถึงหูแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลพระอรหันต์ทั้งหลายนิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลแม้ระยะที่ท่านตรัสรู้ก็คล้ายกับว่าไกลแสนไกลแต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุสัพพาติสัพพาติเสสนิพพานก็ดีไม่นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่กล่าวมานี้เลยผู้จะปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นก็คือความรู้ที่รับรู้อยู่ขณะนี้เราทั้งหลายให้ชื่อว่าใจใจนี้แลเป็นผู้จะชำระสาสางสิ่งมัวหมองของตนให้หมดไปวันเล็กวันน้อยด้วยข้อปฏิบัติที่ตนดำเนินอยู่ทุกเวลาไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลที่ไหนเพราะคำว่าอริยสัจซึ่งมีทั้งทางดีและทางชั่วรวมอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเหล่านี้เท่านั้นไม่ได้นอกไปจากที่นี่เลยคำว่าทุกข์เราทุกท่านได้เคยผ่านทุกข์มาเป็นประจำ
คือนั่งก็อยู่กับทุกข์เกิดมาก็มาประสบทุกข์เอาทีเดียวอยู่ก็อยู่ด้วยทุกข์นั่งก็นั่งด้วยทุกข์ยืนด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์ไปด้วยทุกข์มาด้วยทุกข์ทุกทุกขณะทุกข์จะอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเรานี้ทั้งนั้นเราจึงไม่ควรจะสงสัยว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดนั้นคือทุกข์ตัวไหนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาจากสถานที่ใดและเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงมาอย่างไรบ้างชื่อเสียงของทุกข์ก็คือทุกข์อันเดียวกันเรื่องของทุกข์ก็คือความบีบคั้นอันเดียวกันไม่สถานที่อยู่ของทุกข์ก็อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันคือกายกับใจนี้เท่านั้นไม่มีสถานที่อื่นเป็นที่อยู่ของทุกข์นอกจากกายกับใจของสัตว์และของบุคคลเท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนสถานและชื่อนามไปที่ไหนมีอยู่ในที่นี้แห่งเดียวนี่เราจึงไม่ควรสงสัยว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในครั้งนั้นคือทุกข์อะไรอยู่ที่ไหนแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปอย่างไรบ้างเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนเชื่อไปที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนเชื่อของทุกข์ก็คือสมุทัยอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านด้วยกันไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนโคตรของทุกข์ก็คือเรื่องของสมุทัยไม่ได้อยู่ที่ไหนคำว่าสมุทัยเราได้ยินมาจนชินถึงตัวของสมุทัยแท้คืออะไรสิ่งที่ผลักดันจิตใจของเราไปตามอำนาจของเขานั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยอยากไปอย่างไม่มีเหตุมีผลอยากอยู่ไม่มีเหตุมีผลอยากทำไม่มีเหตุมีผลอยากหลับอยากนอนไม่มีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุมีผลแต่ทำด้วยความอยากไม่ทราบว่าอยากเพื่ออะไรหาเหตุผลไม่ได้แต่เราก็ต้องคล้อยตามความอยากนั้นทุกเวลาที่เขาแสดงตัวออกมาความอยากประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าสมุทัยโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนนอกจากจะระบายออกมาจากจิตใจของเราแล้วฉุดลากจิตใจของเราให้เป็นไปตามความอยากของเขาเท่านั้นแล้วไม่มีหน้าที่อื่นใดจะทำสำหรับสมุทัยปฏิบัติต่อเราโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนเวลานี้นอกจากอยู่ที่หัวใจที่ฉุดลากเราอยู่ทุกๆขณะนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งสมุทัยและไม่ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปที่ไหนเช่นเดียวกันกับทุกนี่แหละคือโคตรเชื่อพ่อแม่ของทุกผู้นี้แหละเป็นผู้ผลิตทุกขึ้นมาผู้นี้เป็นสกุลอันใหญ่โตที่สุดสำหรับผลิตสัตว์โลกให้วกเวียนหาทางออกทางไปทางมาทางพ้นจากทุกข์มาได้คือเรื่องของสมุทัยนี่แหละแล้วก็อยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านตลอดถึงสัตว์ทั่วไปมีเช่นเดียวกันไม่มีใครจะน่าสงสัยว่าสมุทัยคืออะไรเป็นอย่างไรนี่เป็นฝ่ายตามสมมติท่านให้ชื่อว่าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วนี้ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเรานี่ฝ่ายดีสำหรับจะแก้ฝ่ายชั่วคืออะไรนิโรธมรรคนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์เหตุที่จะดับสนิทแห่งทุกข์ได้เพราะอำนาจของมรรคมักท่านกล่าวไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่ท่านเรียกว่ามักคือทางแก้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้แก้สมุทัยคือเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ทั้งหมดนี่ท่านเรียกว่ามักเครื่องแก้ทุกข์แก้สมุทัยเมื่อแก้สมุทัยแล้วทุกข์ก็ดับไปเอง
เป็นคำพูดที่ติดปากท่านเรียกว่าแก้ทุกข์ก็ได้แต่หลักฐานสำคัญคือแก้สมุทัยตัวผิดทุกข์ขึ้นมาเมื่อสรุปศีลอามรรคทั้ง8นั้นเข้าแล้วมี3คือศีลสมาธิปัญญาศีลคือความไม่ขนองทางกายทางวาจาซึ่งมีใจเป็นต้นเหตุแห่งความขนองระบายออกมาจากให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดูผิดจากหลักของคนผู้มีศีลถ้าเป็นพระก็ผิดจากหลักของพระเป็นผู้มีใจขนองแล้วบังคับปัญชาออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดูนี่คือคนที่ไม่มีศีลเป็นอย่างนี้แต่คนที่มีศีลแล้วกิริยาของจิตก็ต้องเป็นไปโดยธรรมบังคับบัญชาสิ่งที่จะทำความขนองแก่จิตไม่ให้แสดงตัวออกมาทั้งทางจิตด้วยทั้งทางกายและทางวาจาด้วยนี่กลายเป็นผู้มีศีลขึ้นนี่ก็เป็นธรรมเครื่องแก้ความขนองสมาธินี่ก็เคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วคืออะไรสมาธิจะแก้ทุกข์ได้อย่างไรความที่ใจมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนไม่มีหลับมีตื่นเดือดร้อนกันอยู่ตลอดเวลานี่คือจิตหาความสงบไม่ได้จิตตั้งหลักฐานลงเป็นปกติของตนไม่ได้กลายเป็นจิตที่มีความกระสับกระส่ายและสัมมาสายตลอดเวลานี่เรียกว่าจิตดิ้นรนเพราะทุกข์บีบคั้นคนที่มีจิตไม่มั่นคงมีจิตไม่สงบต้องแสดงความดิ้นรนอย่างนี้ไม่ว่าคนทุกคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดเอาประมาณไม่ได้นอกจากผู้มีจิตที่อบรมด้วยธรรมะคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าโดยวิธีดัดแปลงตามหลักแห่งธรรมท่านกล่าวไว้หลายประเภทที่จะนำมาบังคับบัญชาจิตใจให้ได้อาศัยอยู่กับธรรมบทนั้นๆเช่นอานาปานสติเป็นต้นนี่เป็นอุบายวิธีที่จะทำใจให้ได้รับความสงบใจที่มีความสงบเพราะอำนาจแห่งการอบรมด้วยธรรมกลายเป็นใจที่มีความสุขขึ้นมาตั้งตนได้ไม่ละสำนสายไปตามที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมีความสงบประจำตนคนที่มีความสงบประจำตนอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีทุกข์มารบกวนวุ่นวายนี่เรื่องของสมาธิเป็นอุบายแก้ทุกข์คือความวุ่นวายได้อย่างนี้จากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาจะต้องเคลือบแฝงอยู่กับสมาธิตลอดไปไม่เพียงแต่จะแฝงอยู่กับสมาธิแม้กิจการงานทุกด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องแฝงอยู่แล้วการงานทั้งหลายจะเป็นไปด้วยความรอบคอบย่อมเป็นไปไม่นานแม้จะได้ผลก็ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเครือบแฝงอยู่ในหน้าที่การงานทุกประเภทเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิจะไม่มีปัญญาเคลือบแฝงได้อย่างไรตามที่เคยกล่าวในหนังสือให้ชื่อว่าปัญญาอบรมสมาธิก็มีความหมายเช่นนี้เองคนไม่มีปัญญาแม้จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ไม่ได้จะทำสมาธิให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นมูลฐานและเพิ่มพูนความสงบเยือกเย็นขึ้นไปเป็นอันดับก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีความฉลาดรอบคอบในการบำเพ็ญให้เป็นสมาธิและในการรักษาสมาธิให้มีความมั่นคงตลอดถึงการจะบำเพ็ญสมาธิให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปย่อมจะเป็นไปไม่ได้เมื่อขาดปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นในหน้าที่การงานทุกด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ว่าศีลไม่ว่าสมาธิ
ต้องมีปัญญาเป็นเครื่องเคลือบแผลงเสมอเรื่องของสมาธิ

ก็พูดตามลักษณะของใจที่มีความสงบมากน้อยท่านก็ให้ชื่อสมาธิเป็นขั้นๆตามขั้นความสงบของใจที่ปรากฏอยู่ภายในท่านผู้บำเพ็ญเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อมีปัญญาพยายามรักษาและตรวจตราดูเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิและเรื่องของสภาวะธรรมมีเบญจขันธ์เป็นต้นใช้ปัญญาท่องเที่ยวตรวจตราอยู่ตามสิ่งเหล่านี้มาให้จิตเร่ร่อนออกไปข้างนอกเรื่องของปัญญากับเรื่องสภาวะธรรมที่มีอยู่ภายในร่างกายของเหล่านี้ก็จะกลมกลืนกันกลายเป็นธรรมขึ้นมาคือมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบรู้ตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายถ้าจะพูดถึงเรื่องว่าทุกข์เราก็เห็นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าทุกข์ที่ปรากฏอยู่ณบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้ได้เห็นอยู่ณบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้แจ้งชัดเรื่องของทุกข์นี้ก็ดีของพระพุทธเจ้ากับของเรานี้จะเหมือนกันไหมข้อนี้เราจะไม่จำเป็นเพราะอำนาจของปัญญาเป็นสิ่งที่จะแทงทะลุให้รู้ตามหลักความจริงด้วยกันและเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ายิ่งเราถือขันธ์ห้านี้เป็นที่ขุดที่ค้นของปัญญาก็ยิ่งจะเห็นความแยบคายของสภาวะเหล่านี้เป็นลำดับความกังวลเกี่ยวข้องความถือมั่นที่ให้ชื่อว่าอุปทานอันเป็นตัวให้เกิดทุกข์ก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นลำดับยิ่งมีการพิจารณาถึงความแยบคายจนพรากกันได้ในส่วนแห่งร่างกายกับจิตใจนี้เรื่องความกังวลหรืออุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ก็หมดไปโดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กองทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องความยึดมั่นถือกายนี้ก็หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องไปแก้ไขหรือดับทุกข์เพราะสมุทัยตัวยึดมั่นถือมั่นได้ถอดถอนออกแล้วด้วยปัญญาการคลี่คลายตามหลักความจริงเมื่อเห็นจริงแล้วต้องถอดถอนตัวออกมานี่ท่านเรียกว่าปัญญาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นอุบายแก้ทุกข์ภายในหัวใจของเราออกได้เป็นขั้นๆอย่างนี้ไม่มีสิ่งใดจะสามารถรื้อถอนคุกที่ฝังจมอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เป็นลำดับจนถึงกับหมดทุกโดยสิ้นเชิงได้นอกจากหลักของศีลของสมาธิของปัญญาที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่ณบัดนี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตำหนิคุณงามความดีประเภทอื่นๆที่เป็นฝ่ายกุศลคือทำเครื่องแก้ทุกข์ด้วยกันเพราะกุศลธรรมที่ท่านผู้บำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้นก็รวมเข้ามาสู่จุดอันเดียวคือศีลสมาธิปัญญานี้ด้วยกันในการกระทำคุณงามความดีทุกประเภทจึงไม่เป็นการผิดทางถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกับต้นไม้ต้นเล็กๆเมื่อได้รับการบำรุงถูกทางและปุ๋ยที่ดีย่อมจะเติบโตขึ้นเต็มภูมิของต้นไม้ต้นนั้นๆลักษณะแห่งคุณงามความดีทุกๆประเภทเมื่อได้รับการบำรุงหรือบำเพ็ญเสมอแล้วก็จะกลายเป็นคุณงามความดีอันใหญ่โตขึ้นแล้วมารวมจุดที่หัวใจเช่นเดียวกันคำว่าศีลก็ถูกคุณงามความดีคำว่าสมาธิก็ดีคำว่าทานก็ดี
หรือคำว่าปัญญาก็ดีก็รวมเข้าเป็นเรื่องของใจผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถบำเพ็ญตนให้พ้นไปได้เป็นลำดับเช่นเดียวกันมีกล่าวถึงปัญญาขั้นทั่วๆไปและย้อนเข้ามาถึงปัญญาขั้นพิจารณาส่วนร่างกายเป็นปัญญาขั้นหนึ่งหรือประเภทหนึ่งปัญญาขั้นที่จะพิจารณาส่วนละเอียดของขันธ์คือเวทนาขันธ์จะเป็นสุขเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจหรือจะเฉยๆภายในกายภายในใจปัญญาก็ทราบชัดว่าเป็นสภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกายจากใจและดับไปเห็นตามความจริงทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นและตั้งแฝงใจอยู่ตลอดดับไปแม้สัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเคลือบแฝงขึ้นมาจากใจเช่นเดียวกันและโปรดทราบเสมอว่าคำว่าเคลือบแฝงไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงเป็นสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นของคงที่แต่อาศัยใจเป็นที่เกิดขึ้นใจที่ไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงสำคัญว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นตนเป็นของตนเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายหรือแปรสภาพไปตามหลักธรรมดาของเขาตนจึงมีความเดือดร้อนดีใจบ้างในเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นความถูกใจตนเองและเสียใจบ้างเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายไปหรือไม่เป็นไปตามใจหวังเรื่องของทุกข์ของสุขจึงเข้ากันอยู่กับภายในใจด้วยอำนาจแห่งความโง่เขาครอบงำผู้มีความฉลาดสามารถพิจารณาแยกได้ทั้งกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณออกเป็นชิ้นๆออกเป็นส่วนๆโดยทางปัญญาและยังสามารถแทงทะลุเข้าไปถึงรากฐานแห่งขันธ์ทั้ง5นี้คือใจที่คลักเข้าอยู่กับอวิชชาอันเป็นส่วนละเอียดจนเห็นชัดตามเป็นจริงในสิ่งที่แฝงอยู่กับใจอันเป็นหลักธรรมชาตินั้นและทำลายลงได้ด้วยปัญญากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงพ้นจากภาวะแห่งความเป็นขันธ์ไม่ได้ถือขันธ์ว่ารูปเป็นตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนและตนเป็นอาการทั้งหลายเหล่านี้แม้ที่สุดจิตที่เป็นวิมุตติหลุดพ้นออกมาจากกิเลสอาสวะก็ไม่ถือว่าจิตนี้เป็นตนเป็นของตนยอมเห็นตามสภาพแห่งความจริงทั้งเรื่องของขันธ์ทั้งเรื่องของจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแม้ที่สุดคือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นก็กลายเป็นความเห็นไปด้วยกันนี่เรื่องของทุกข์จะไปเคลือบแฝงที่ไหนเมื่ออุบายคือศีลสมาธิปัญญาได้ช่วยกันทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสเป็นขั้นๆขึ้นไปจนหมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะไปหานิพพานกันที่ไหนเมื่อทำใจให้บริสุทธิ์แล้วใจที่บริสุทธิ์นี้กับใจที่ของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์จะมีความแตกต่างกันที่ตรงไหนเพราะอริยสัจก็เป็นอริยสัจอันเดียวกันคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันเดียวกันการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4นี้ด้วยปัญญาก็รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันแล้วคำว่านิโรธความดับทุกข์ก็ดีหรือนิพพานธรรมชาติที่พ้นจากภาวะทั้ง4คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้ก็ดีจะเป็นธรรมที่แปลกประหลาดต่างจากพระพุทธเจ้าและสาวกมาจากที่ไหนไม่มีอันใดที่จะแตกต่างกันและไม่อยู่ห่างไกลจากข้อปฏิบัติของผู้มีความสนใจใกล้ต่อการปฏิบัติทุกเวลานี้เลย
ดังนั้นขอให้ทุกท่านจงพยายามบำรุงพระของตนให้ดีการปลูกพระนี้ปลูกยากอย่างที่กล่าวมาการรักษาพระการบำรุงพระเป็นการทำระยะแต่ไม่เหนือความสามารถของผู้ใคร่ต่อการบำรุงพระเพื่อความเป็นพระที่เบิกบานขึ้นภายในใจชีวิตของเรานี้อย่าให้เป็นหมันในเพศแห่งพรหมจรรย์จงให้มีคุณค่าไปด้วยข้อปฏิบัติตามที่อธิบายมาแล้วคำว่าพระในหลักธรรมชาติจะปรากฏขึ้นภายในใจของท่านผู้มีข้อปฏิบัติไม่ละความเพียรและเวลานี้ก็ออกพรรษาซึ่งเป็นการเวลาที่เราทั้งหลายจะได้ออกแสวงหาวิเวกประกอบความภาคความเพียรจงสังเกตสถานที่และบุคคลที่จะควรให้การแนะนำสั่งสอนและสถานที่จะควรบำเพ็ญให้เป็นผู้มุ่งหน้าต่อธรรมเช่นนี้จะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับลำดับเมื่อทำตัวให้เป็นพระได้แล้วโดยสมบูรณ์พระเราจะไม่ขาดแคลนไปที่ไหนเป็นความสะดวกกายสบายใจจนถึงอายุไขไม่มีสิ่งใดจะมาก่อกวนจิตใจให้รับความลำบากเดือดร้อนอีกเช่นที่เคยเป็นมาดังนั้นในอวตารแห่งการแสดงธรรมขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพระสงฆ์จงมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสะดวกในการบำเพ็ญจนถึงจุดหมายปลายทางโดยเท่ากันเถิด

เป็นจนหมดน้ำลายแต่ก่อนอ่านพระพุทธเจ้าท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบรรดาพระสาวกทั้งหลายย่อมซึ่งล้วนแล้วถึงจะเป็นพระอรหันต์ในประเภทอริยบุคคลท่านสุดท้ายท่านสูงสุดนั่นปรากฏว่าองค์ไหนไม่ทำของภาคเพียรนั่นก็เป็นเหตุให้คิดขึ้นมาเอ๊ะท่านทำความเพียรไปเพื่ออะไรถ้าความเพียรเพื่อจะถอดถอนกิเลสก็เห็นควรเพราะพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายเหล่านั้นแหละท่านหลุดพ้นจากกิเลสได้เพราะความเพียรแต่ท่านพ้นจากกิเลสไปแล้วท่านทำความเพียรเพื่ออะไรและในธรรมอีกบทหนึ่งมีรับกันไว้เหมือนกันแต่มันไม่สนใจจุดนี้มากกว่าจุดนั้นมากกว่าจุดที่สงสัยทำเรื่องทิฏฐธรรมวิหารธรรมทำทิฏฐธรรมวิหารธรรมเราไม่เข้าใจในเวลาอยู่มีปกติท่านทางความเพียรเพื่อที่วิหารธรรมในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมคือปัจจุบันนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่ในปัจจุบันระหว่างขันธ์กับจิตแต่เราไม่ทราบที่ระหว่างขันธ์กับจิตอะไรต่อการที่ทำปัจจุบันความจริงแล้วพระอาการทุกส่วนของพระพุทธเจ้าก็ดีธาตุขันธ์ทุกส่วนทุกอาการของพระอรหันต์อรหันต์ก็ดีมันเป็นสมมุติทั้งนั้นธาตุขันธ์นี้ไม่ได้เป็นอรหันต์ด้วยนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยพระอรหันต์มันเป็นธรรมธาตุทั้งมันคือเป็นเครื่องมืออยู่ดีๆเนี่ยเครื่องมือทำงานคนจะดีจะชั่วเครื่องมือก็ไม่ได้ได้ดีได้ชั่วด้วยเพราะเป็นเครื่องมือแล้วเราเที่ยวทีนี้เมื่อธาตุขันธ์ยังมีอยู่ความเกี่ยวข้องกับธาตุขันธ์เกี่ยวข้องกันได้ยังไงธาตุขันธ์มันเหมือนกงจักรมันหมุนตัวอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันเรื่องอนิจจังก็เป็นไปในส่วนร่างกายอย่างลึกลับก็มีเช่นความแปรสภาพไปในทางแต่นี่มันก็เป็นแปรสภาพอยู่ตามเอื้อบทต่างๆเช่นความสุขความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาเพราะความแปรสภาพของธาตุขันธ์นั้นให้แสดงความแปรสภาพของเวทนาขึ้นมาต่างๆนั้นก็มีความจดความจำความคิดความปรุงต่างๆมันเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับเป็นของไม่แน่นอนมีจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เมื่ออาศัยอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสมกับความรับผิดชอบของเขาอยู่แล้วย้อนเข้าไปถึงเรื่องความคิดปรุงความคิดปรุงเป็นสิ่งสำคัญอยู่มากที่จะทำให้อาการภายในไม่สะดวกมันใช้ความคิดปรุงมากขาดขันก็อ่อนเพลียเฉพาะอย่างยิ่งก็อ่อนเพลียภายในอวัยวะส่วนละเอียดนั้นจะปฏิบัติยังไงถึงจะเป็นการระงับความอ่อนเพลียเหล่านี้ลงได้หนักพอแยกออกมาทางนี้มันก็เข้าใจถึงเรื่องสมาธิภาวนาที่ท่านทำไปเป็นประจำตลอดอวสานในชีวิตมีความจำเป็นต่อธาตุขันธ์ดังนี้คิดไปคิดมาคิดมากเท่ามันก็ไม่ได้เรื่องฝืนมันก็ไม่ได้เนี่ยรู้ชัดมันเหมือนกับเราดึงสายยางออกไปดึงออกไปยาวๆเพื่อจะใช้พอวางมันก็ดีดทับเข้าไปดึงออกไปวางดีดทับไปดึงไปต่อไปเลยไม่ออกจิตก็คิดเรื่องนั้นวาดภาพเรื่องนี้เพื่อจะใช้การใช้งานยิ่งเป็นการตวง
การคำนวณด้วยแล้วยิ่งจะใช้สัญญากับสังขารเกี่ยวข้องกันอย่างมากมายเวลาใช้นานๆเข้ามันก็ทำให้อ่อนเพลียได้ต่อไปก็ไม่ทำงานฮะแล้วความเหนื่อยภายในธาตุขันธ์เฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะส่วนละเอียดก็ปรากฏขึ้นมันระงับเสียด้วยวิธีพระพุทธเจ้าเข้าสมาธิสมาบัติพระสาวกเลยเข้าที่ภาวนามันเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวพอกำหนดเข้าที่เท่านั้นมันจะปล่อยทันทีทันใดเพราะอยากจะปล่อยงานอยู่แล้วเพราะงานนั้นไม่ใช่งานยึดงานถืองานทำไปธรรมดาธรรมดาถ้าว่าเป็นงานยึดงานถือที่เรียกว่าอุปทานแล้วมันก็ปล่อยได้ยากเพราะมันไม่ยอมปล่อยมันเสียดายแต่งานของพระกินาศพท่านไม่ได้มีอะไรเสียดายทำไปด้วยความจำเป็นคิดปรุงไปด้วยเรื่องเวลาต่างๆที่เป็นความจำเป็นครับแล้วปล่อยท่านท่านก็ปล่อยท่านได้อย่างรวดเร็วอาการทั้งหมดก็สงบสงบนานเท่าไหร่นั้นแล้วแต่ความพอของธาตุขันธ์หรือจิตที่จะถอยตัวออกมารับสมมุติรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อออกจากที่นั้นแล้วก็สบายกระตือกระเปร่าภายในธาตุขันธ์ทราบได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับคนที่ทำงานเมื่อหิวอ่อนเพลียเต็มที่มารับทานนอนพักผ่อนร่างกายให้สบายจะตื่นขึ้นมาก็มีความร่างกายสุขขันธ์ที่พักกันได้โดยความถูกต้องเหมาะสมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันอายุขัยที่จะเป็นไปได้ถึงตามการตามเวลาก็เพราะการปฏิบัติระหว่างขันธ์กับจิตให้ถูกต้องเหมาะสมแก่กันนั่นแหละเกี่ยวกับกิจการงานมากๆฝืนอยู่เรื่อยๆคิดอยากจะพักก็ฝืนกันฝืนกันไปฝืนกันมา

ให้มีการพักผ่อนให้พอเหมาะพอควรแล้วอายุก็เต็มไปได้ตามอายุไขหากผมมากไปมันก็สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเช่นเดียวกับเรามีเงินอยู่เราเคยเอาสมมติว่า100บาทในครอบครัวของเราวันหนึ่งใช้หมดไปเท่าไหร่ครอบครัวน้อยๆถ้าวันหนึ่งหมดไป20บาทนี่มันก็ได้ถึง5วันเอามาใช้ซะอย่างทุ่มเทวันละ40-50บาทมันก็ยัง2วันก็หมดแทนที่จะไปได้5วันมันก็ได้เพียงแค่2วันถ้าใช้วันละ50บาทก็ได้แค่2วันหมดถึงถ้าที่ไม่จำเป็นก็ให้มันหมดมีเรื่องของธาตุขันธ์มันก็มีกฎเกณฑ์ของมันอยู่เช่นประมาณอายุเท่านั้นขันธ์นี้ธาตุนี้จะหมดสภาพการรวมตัวใช้การงานรายได้จะหมดความหมายในประมาณเท่านั้นปีเช่น80ปีธาตุขันธ์นี้จะหมดสมรรถภาพทุกสิ่งทุกอย่างจะหลายตัวลงไปถ้าว่าใช้แบบหักโหมก็ไม่ถึงนั้นแต่ใช้เฉียงใช้ให้พอเหมาะพอสมตาดังที่เขาใช้เงิน100บาทนั้นให้พอเหมาะกับครอบครัวของตนนี้มันก็ได้ตามกำหนดนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระสาวกก็ดีท่านทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันปรินิพพานเพื่อความรับผิดชอบในขันธ์นี้เท่านั้นเป็นสำคัญกิเลสอาสวะไม่ต้องพูดว่าท่านจะแก้อะไรมันไม่มีความหมายอะไรสำหรับกิเลสเพราะไม่มีกิเลสที่จะให้มาให้ความหมายในเกี่ยวกับเรื่องความเพียรมันเรียกว่าหมดมันหมดดังนั้นไม่ใช่หมดแล้วจะมาเกิดขึ้นมาอีกเอ๊ะทำไมกิเลสนี้ก็ว่าสิ้นไปแล้วทำไมวันนี้มันโผล่ขึ้นมาแสดงว่ายังไม่สิ้นเราไม่สามารถที่จะค้นพบส่วนละเอียดของมันที่ฝังอยู่อย่างจมมิดเท่านั้นเองมันจึงต้องโผล่ขึ้นมาในเมื่อมีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาได้แต่ถ้าหมดที่จริงแล้วจะเอาอะไรมาโผล่มันไม่มีตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วจากนั้นไปกระทั่งถึงวันนิพพานจะไม่ปรากฏเรื่องอะไรที่แสดงขึ้นมาว่าเป็นกิเลสภายในจิตใจดังนั้นเลยนี่ความจริงแต่การประกอบความเพียรของพระอรหันต์ท่านผิดกับพวกเราอยู่มากประกอบเพื่อเป็นวิหารธรรมระหว่างขันธ์กับจิตที่ปฏิบัติต่อกันให้เหมาะสมและความผาสุกสบายไปตามการตามเวลาจนกว่าจะถึงอายุไขแล้วก็ผ่านไปนี่เป็นประเพณีหรือเป็นความจำเป็นของพระอรหันต์ท่านนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงประกอบความภาคเพียรของท่านอยู่เสมอเพียงเราเหมือนกับหนูตัวหนึ่งเมื่อกระพอจะเข้าใจได้ถ้าลงจิตได้ยุ่งมากๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วมันต้องทราบทันทีต้องหาที่หลบที่ซ่อนปลดปล่อยวางภาระนั้นด้วยความสงบใจปล่อยอารมณ์ทั้งหลายเสียเหลือแต่ความรู้ล้วนๆมันก็ผาสุกเกี่ยวกับวิหารธรรมในเวลาถ้าเข้าไปอย่างนั้นดังที่พูดตอนต้นนั้นมันไม่มีอะไรนะคือเหมือนไม่มีถึงอะไรจะมีอยู่ก็ตามมันก็แยกออกมาต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศธาตุขันธ์ของเราเองซึ่งนั่งประมงอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีในความรู้สึกหายหมดไม่มีถ้าเราจะพูดว่าเหลือนะก็เหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นแต่คำว่าเหลือนี่มันก็ฝืนเหมือนกันเพราะคำว่าเหลือเนี่ยมันเป็นสมมติแท้ๆที่อันนั้นไม่ใช่สมมติจะว่าเหลือหรือยังมีแต่ความรู้เท่านั้นพูดอย่างเต็มปากนี่ก็พูดไม่ได้แล้วธรรมชาตินั้นจะหัวเราะเอาชายเหมาะสมกับธรรมชาตินั้นก็ไม่มีอะไรเนี่ยบางท่านที่พูดนั้นก็ทราบแล้วว่าไม่มีอะไรแล้วมันก็ทราบอยู่งั้นแหละพูดทราบนั่นเพ

ผู้ที่พูดไม่ถูกนี่จิตเป็นอย่างนั้นถึงขั้นพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้จริงมันเลยละเอียดละเอียดยังพูดได้เลยละเอียดไปแล้วมันก็ผ่านสมมุติไปทั้งที่อยู่ในท่ามกลางแห่งสมมุตินี่แหละหลักธรรมที่จะพูดถึงได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างว่าพูดได้โดยถูกต้องตามหลักธรรมชาตินั้นมันพูดไม่ถูกนี่จิตเป็นนี้อยู่กับทุกคนสภาพอันนี้เป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่มีราคาราคาทั้งหลายมันกดทวงอันนี้เลยมาเด่นเนี่ยตั้งราคาตัวเองทั้งๆที่มันยังไม่มีราคาไอ้ตัวที่ตั้งราคาให้ตัวเองนั้นคือตัวกดทวงตัวไม่ใช่ราคาตัวไม่มีราคามันยกตัวขึ้นให้เป็นราคามันเลยทับสิ่งที่มีคุณค่ามีราคานั้นเสียเมื่อแก้สิ่งนี้ออกแล้วสิ่งที่มีคุณค่าโดยหลักธรรมชาติก็ปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็คอยค่อยๆจะเห็นโทษสิ่งที่ตนเคยเสียสันว่ามีราคาราคานี้ได้โดยลำดับไปเมื่อเห็นโทษแล้วก็มีช่องเห็นโทษหรือเห็นภัยเข้ามามันก็มีทางที่จะต่อสู้มีทางที่จะปลุกเรื่องเพราะแต่ก่อนไม่รู้ว่าอันนี้เป็นภัยพอรู้แล้วใครจะไปนอนใจอยู่ได้มันก็ต้องพยายามเต็มสติกำลังความสามารถจนกระทั่งเต็มที่เอาชีวิตเข้าแลกกันเลยเมื่อมันเห็นเต็มที่มันก็ปล่อยได้เต็มที่คุณค่าของจิตก็แสดงตัวเต็มที่นะการพยายามชำระสะสางนี่เราจะให้กิเลสเข้ามาแทรกพอจะเริ่มภาวนามันมีเรื่องใดอันหนึ่งเข้ามาจิตมาฝังนั่นแหละมันไม่เขาไม่อยากให้พวกเขาเองซึ่งเกาะอยู่ภายในจิตนั่นหลุดลอยออกไปจากใจนั่นก็แสดงเป็นปุณอุบายออกมาจากนั้นแหละมาพร่ำสอนเราสมมติมนุษย์เรานี่มันสอนง่ายถ้าให้กิเลสสอนมันสอนง่ายธรรมะสอนมันยากถ้ากิเลสกระซิบเพียงหนเดียวเท่านั้นล่ะเออยอมหมอบราบเลยธรรมะสอนไม่ค่อยลงไม่ค่อยเชื่อทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะตอนนั้นกิเลสมันเป็นแนวหน้าอยู่นี่มันให้ธรรมะเข้าไปแทรกได้เลยกิเลสเป็นแนวหน้ากิเลสเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์รองลำดับลงลำดับลำดาลงมาขั้นศาสตราจารย์มันก็เหมือนแล้วก็รองศาสตราจารย์ลงมาเป็นอาจารย์ธรรมดาจนกระทั่งถึงเป็นครูอะไรลงไปเรื่อยๆมันมีหลายอาจารย์อยู่ในภายในจิตประจำอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจมีแต่อาจารย์เหล่านี้ทั้งนั้นเป็นเจ้าที่เจ้าการแล้วธรรมะจะแทรกไปได้อย่างไรเมื่อเราทราบตามหลักความจริงที่เป็นอย่างนี้แล้วก็มีทางถึงจะยากลำบากคนอุบายของกิเลสมันจะแทรกจะแซงกระซิบขึ้นมาโดยอาการต่างๆซึ่งเราเคยเชื่อมันเราก็พอจะจับมาพิจารณาเทียบเคียงถึงเหตุถึงผลความได้ความเสียของมันและของทำได้แล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปทุกข์ก็ทนลำบากก็ทนยากง่ายก็ทนพอได้เมื่อไรเอาพอสู้เมื่อไรสู้เอาเวลาแพ้ไปก่อนแพ้ให้เราทราบว่าเราแพ้แต่แพ้เพื่อที่จะต่อสู้อีกเมื่อได้โอกาสเมื่อมีกำลังจะต่อสู้นี่คือว่าเราเห็นโทษหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็มีทางชนะได้ไม่ชนะอย่างละเอียดก็ชนะอย่างหยาบมันก็ต้องเข้าไปตั้งแต่กับเปลือกกับพี่นี่ก่อนแล้วแตะเปลือกออกแล้วฟันเข้าไปกับพี่แล้วก็เข้าไปถึงแก่นจนได้เมื่อฟันไม่หยุดไม่ถอยเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเราเชื่อมันง่ายเชื่อกิเลสเพราะเคยสนิทติดจมอยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งเรากับกิเลสไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรมันเป็นเราทั้งหมดกิเลสทุกประเภทกลายเป็นเราจะแตะต้องกิเลสมันก็จะเป็นการแตะต้องเราไปเลยไม่อยากแตะต้องเพราะเรากับกิเลสมันแยกกันไม่ออกนี่ละที่ทำให้คนนอนใจหาทางแยกไม่ได้เพราะไม่หาเพราะไม่เห็นเรื่องของกิเลสกับตนเนื่องจากมันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดแล้วแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตามเราเป็นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสต่อหลักธรรมของพระเจ้าเอื้อมมือวิงวอนพระองค์ให้ช่วย
คือศาสนธรรมนั่นแหละนำน้อมนำศาสนธรรมเข้ามาแก้ตนเองยากลำบากก็สู้อดสู้ทนต่อไปก็ค่อยเปิดทางไปแล้วเห็นแย่งความผิดของตนความโง่ของตนไปเรื่อยๆด้วยอุบายแห่งธรรมเห็นความเชื่อในธรรมทั้งหลายก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นความเชื่อที่เล็กน้อยลงไปน้อยลงไปพอเห็นโทษของมันเรื่อยๆเห็นความโกหกมายาการพูดกับการทำไม่ตรงกันก็พูดง่ายๆว่านี่มันหลอกไปอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราทำไปอย่างผลเป็นอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่สมความหมายที่เราต้องการถ้าเราจะฝืนเชื่อมันไปเรื่อยๆมันก็จบเราเทียบกันอย่างนี้ส่วนธรรมนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นจริงตลอดสายตั้งแต่ขั้นต้นจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงทั้งนั้นเวลาทำตามธรรมแม้จะได้รับความลำบากลำบนแต่ผลปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขได้รับโดยลำดับเป็นที่พอใจนี่ยากกับง่ายมันก็ไม่สนใจอะไรไม่ถือเป็นภาระอะไรมากนะยิ่งกว่าที่จะทำให้ยิ่งไปกว่านั้นนะทีนี้อาจารย์ทั้งหลายมันก็ค่อยถูกขับไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆถูกขับไล่ด้วยอาจด้วยธรรมด้วยสติความเพียรสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกอย่างเป็นเครื่องกันจากปากต่อกันไปเรื่อยๆตามกันเข้าไปตามเข้าไปจนกระทั่งถึงที่สุดไม่มีอะไรเหลือหมู่วัตตะวันที่เป็นเหตุให้หมุนเวียนเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจหมดสิ้นไปจากใจแล้วก็เหลือแต่ธรรมทั้งแท่งหรือธรรมทั้งดวงนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์ล้วนเด่นอยู่ภายในตัวเองนั่นจริงเอกและจิตอย่างเดียวเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเสมอกับอันนี้พอรู้อันนี้อย่างเต็มภูมิแล้วปล่อยอะไรเต็มภูมิเต็มที่ไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งในโลกนี้ไม่มีมาถึงทำนี้แล้วไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งหมดปัญหานี่คือผลของการฝืนจิตใจจิตใจชอบจะก่อกรรมก่อเวรแต่จะของอยู่เรื่อยๆนั่นแหละก่อเรื่องก่อราวนั่นแหละเหมือนก่อกรรมก่อเวรก็ทำคิดไม่ดีขึ้นมาแล้วมันก็ผลก็สนองตอบนี่มาปรากฏในเรามันก็เหมือนกับก่อกรรมก่อเวรเลยมันเป็นอยู่ภายในจิตใจทุกคนนั่นแหละไม่ได้ว่าเพียงตั้งแต่เราเพียงเท่านี้มันทั่วโลกขึ้นชื่อว่าธรรมชาติอันนี้มีอยู่ภายในจิตใจเรื่องที่แย่ก่อควรมีภายในใจแล้วมันจะหาอุบายอยู่ตลอดเวลาเพราะพวกนี้พวกหารายได้ไม่หวังขาดทุนศูนย์ดอกอะไรทั้งนั้นได้น้อยก็เอามากก็เอามิจะเอาท่าเดียวไม่ยอมเสียสละก็คือเรื่องของกิเลสยอมเสียสละให้ใครทั้งนั้นใครจะดีเท่าฟ้าก็สู้เราไม่ได้นะที่ดูยกตัวอย่างเหมือนอย่างคนเมาเหล้าเนี่ยธรรมดามันก็เมาอยู่แล้วมันก็เอาเหล้ามากินเข้าไปอีกยิ่งเมาใหญ่ก็เพิ่มกิเลสตัวเมานี้ให้เด่นขึ้นไปอีกทางานที่เป็นบ้าพูดข้ามได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอ้ำมีอายก็คือคนเมาเหล้าขณะที่มันโง่ที่สุดก็คือคนเมาเหล้านี่แต่สำคัญว่าตนฉลาดที่สุดก็ขนาดนั้นแหละนี่ใครมาพูดผ่านหูไม่ได้เขาอยู่ฝากเมนก็ตามเอ้าหามก็ไปตีมันหน่อยน่ะเหงื่ออย่างนี้ทั้งที่ไปไม่ได้ก็หามไปตีกับมันนั่นความสำคัญมีภายในจิตมันจึงต้องแก้ตรงนี้ด้วยความพยายามของผู้เห็นโทษก็คือผู้รู้โทษแล้วนะผู้เห็นคุณก็คือผู้รู้คุณอย่างได้แก่พระพุทธเจ้าของเราถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครที่จะพูดได้เด็ดดวงและถูกต้องแน่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านี้มีใครมันไม่มีโยมสาวกที่เป็นพระอรหันต์ก็เพราะเชื่อ

คำของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตนจึงได้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาให้เราได้กราบไหว้บูชาเราที่ยังไม่ได้เป็นอรหันต์เราก็ต้องการจะเป็นจะพ้นจากทุกข์ด้วยการประกอบความภาคเพียรโดยวิธีต่างๆอยู่แล้วเวลานี้จะพูดถึงวาสนาเราก็มีเต็มตัวของเราอยู่แล้วเราไม่ไปยืมวาสนาของใครมาบำเพ็ญคุณงามความดีมันเป็นขึ้นมาด้วยสิริในสายศรัทธาความเชื่อความสายของเราเองเราทำของเราเองเราบกพร่องที่ไหนพอจะไปหยุดยืมของคนอื่นมาช่วยสนับสนุนประกอบความดีเรามีในตัวของเราแล้วเราว่าเราบกพร่องที่ตรงไหนแล้วถ้าว่าเราบกพร่องที่ตรงไหนเราก็พยายามส่งเสริมแก้ไขจุดที่บกพร่องนั้นด้วยตัวของเราเองเราก็ไม่ได้ไปยืมใครมาแก้ไขสิ่งที่บกพร่องเหมือนกันสติปัญญาก็มีอยู่กับเราความเพียรก็มีอยู่กับเราที่จะส่งเสริมที่จะแก้ไขมีอยู่กับเราเท่านั้นเราไม่ได้หยิบยืมของใครแต่ว่าเราไม่มีวาสนาเราเป็นผู้รับผิดชอบเรามีมากมีน้อยเราก็รู้จักตัวของเราแต่ไขดัดแปลงอยู่ที่ตัวของเราบำเพ็ญอยู่ตัวของเราเวลาพอแล้วกับตัวของเราเองเป็นผู้หลุดผู้พ้นที่เราเคยได้ยินแต่ข่าวท่านพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงข่าวของเราเต็มที่อย่างนั้นแล้วเราก็เป็นไปได้เช่นเดียวกับท่านเพราะเดินทางสายเดียวกันจะมีทางสืบแย่ให้ไปไหนผิดจากหลักตัวการธรรมเพราะท่านตรัสไว้ชอบแล้วนั้นผู้ดำเนินตามนั้นแล้วก็ต้องเป็นนิยานิกระทำนำพวกเพื่อนให้พ้นทุกข์โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เช่นเดียวกับพระเจ้าและสาวกท่านความจริงมันมีเท่าอย่างนี้นั่นให้พยายามดูจิตของตัวให้มากกว่าเรื่องอะไรดูเรื่องใครก็ตามมันไม่เห็นโทษเห็นคุณชัดเจนยิ่งกว่าดูเรื่องของเจ้าของเรื่องคนอื่นดีไม่ดีมันสั่งสมกิเลสขึ้นมาพ่อคุณมาโดยเจ้าตัวไม่รู้มากก็โดยลำดับดีไม่ดีนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับวุ่นทั้งกลางวันกลางคืนเพราะเรื่องภายนอกพอมาดูตัวเหตุคือใจซึ่งเป็นผู้ประปรุงประแต่งไปหาเรื่องหาราวนี่แล้วด้วยสติมันก็ทราบแล้วอันนี้ก็สงบตัวลงไปเราพอมีทางได้รับความสุขความสบายแล้วเห็นโทษในความคิดความปรุงของเจ้าของที่ถูกคุกเงาหลอกเจ้าของในจิตแห่งการพิจารณาตัวเองดูใจตัวเองใจนี้เป็นมหาเหตุเหตุประโยคจะหมายถึงอะไรมีเหตุเป็นปัจจัยปัจจัยมันจะเกิดที่ไหนถ้ามันเกิดขึ้นจากใจซึ่งเป็นต้นเหตุของสังขารอารมณ์ปัจจโยมันเป็นอารมณ์มาจากไหนถ้ามันเป็นประจักษ์ใจปรุงขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอารมณ์เป็นขึ้นจากที่นี่อภิธรรมท่านสอนจิตล้วนๆจึงเข้าใจกันยากกุศลธรรมากุศลธรรมานี่เหมือนกันเหตุประโยชน์อารมณประโยชน์ที่ปฏิประโยชน์อนันตรประโยชน์มานันตรประโยชน์มันเหมือนกันมันอยู่ที่นี่คือสอนที่ใจอภิธรรมท่านสอนเราไม่เข้าใจเรื่องอภิธรรมเราไปจะด่วนจะสนใจให้เสียเวลาเวลาดูใจซึ่งเป็นรากฐานของอภิธรรมเป็นตู้ใหญ่ของอภิธรรมเป็นที่แสดงออกแห่งกิริยาของอภิธรรมเช่นเหตุวิโยเป็นต้นเป็นอาการหนึ่งจากใจเมื่อทราบทีแล้วทราบไปหมดปิดไม่อยู่ขอให้สร้างใจให้ฉลาดคำว่าฉลาดนี่ฉลาดรอบตัวเองนะเราอย่าไปสำคัญว่าความฉลาดกว่าผู้ใดนั้นเป็นความเลิศความประเสริฐยิ่งกว่าความฉลาดรอบตัวเองนี่คือความเลิศประเสริฐอยู่ที่ตรงนี้เป็นใหญ่ในตัวนี่ดีเป็นใหญ่ในผู้อื่นไม่ค่อยดียิ่งกว่าความเป็นใหญ่ในตัวความรู้รอบตัวแก้ไขตัวได้อาการใดที่แสดงมาผิดถูกดีชั่วจะแสดงมาจากตัวให้รู้เรื่องรู้ราวของมันจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติมองดูจุดนี้อย่าไปดูจุดอื่นเรียกว่าผู้ปฏิบัติโดยถูกทางแล้วเรื่องราวอะไรก็จะสงบลงไปสงบลงไปผลสุดท้ายก็จะมาเห็นโทษทั้งหมดที่มันล่ายไปนะตะคุบเงาไปนู่นไปนี่ตัวจริงมันไม่จับพระเจ้าสอนอย่างนี้นะครับ
นี้แสดงกัน

การบวชท่านกล่าวไว้ว่าบวชได้ยากบวชแล้วการประพฤติตามธรรมวินัยก็เป็นของยากการจะดำเนินทางด้านจิตใจของนักบวชเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากทำไมจึงเป็นของยากเพราะกิเลสไม่ใช่ของง่ายได้กิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากการประพฤติปฏิบัติเพื่อถอดถอนหรือต่อสู้กับกิเลสจึงเป็นของยากทุกๆประโยคไปความเป็นนักบวชก็คือความเป็นนักรบเป็นนักต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกแต่จิตใจของตนไม่ว่าจะเป็นครั้งใดๆก็ตามหลักความจริงมีมาอย่างนั้นกิเลสไม่เคยมีความอ่อนแอท้อถอยพอที่เราจะชำระมันได้อย่างง่ายดายกิเลสมีความเข้มแข็งมีความแหลมคมมากจึงได้ครองหัวใจสัตว์โลกเรามุ่งหน้ามาบวชในพระพุทธศาสนากว่าจะได้บวชก็เป็นของยากบวชแล้วที่จะรักษาสิกขาบทที่ในซึ่งเป็นการขัดต่อนิสัยเดิมอันเป็นนิสัยของกิเลสก็ต้องเป็นของยากเพราะต้องต่อสู้กันระมัดระวังรักษากายวาจาใจของตนที่เคลื่อนไหวไปมาเพราะเหตุผลกลไกอะไรก็ตามมักมีกิเลสแทรกอยู่เสมอภายในอาการของจิตอาการของกายที่แสดงออกมาเมื่อเป็นเช่นนี้การประพฤติปฏิบัติจึงเป็นของยากโลกที่ไม่รู้พิษภัยของกิเลสหรือไม่รู้เรื่องของกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจและยอมจำนนต่อสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้สึกตัวจึงประพฤติปฏิบัติกันยากท้อถอยอ่อนแอต่อการที่จะบึกบึนหรือตะเกียกตะกายเพื่อการแก้ไขตลอดถึงเพื่อความหลุดพ้นนี่เราทราบกันได้ทุกองค์เพราะได้เริ่มปฏิบัติมาด้วยกันระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวแก้ไขกันยากไหมฝึกฝนอบรมตนก็คือการต่อสู้กับกิเลสซึ่งมันเชื่อมสอนจิตใจให้เชื่ออย่างฝังจมไปตามมันมาเวลานานจึงเป็นของยากลำบากถึงการที่จะอุตส่าห์พยายามประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจเรียกว่าแวกว่าจากกิเลสไปแต่ละขั้นและตอนนี้ก็ต้องเป็นของยากไปโดยลำดับเพราะกิเลสไม่ว่าประเภทใดต้องเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเกาะอยู่กับจิตไม่ยอมปล่อยวางเอาง่ายถ้าอุบายวิธีและการปราบปรามมีกำลังไม่พอแล้วก็ต้องยอมแพ้โดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นการบวชก็ยากบวชแล้วการประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปตามหลักสิกขาบทวินัยก็ยากการจะเกียรติทางที่จะเกียรติตะกายตนให้หลุดพ้นไปตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้ก่อนที่จะหยุดพ้นไปได้ก็ต้องต่อสู้กับกิเลสอย่างเต็มสติกำลังความสามารถซึ่งก็พ้นจากความยากลำบากไปไม่ได้เหมือนกันเมื่อรวมแล้วยากด้วยกันทั้งนั้นแต่การยากของผู้เชื่อหลักตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็ไม่สุดวิสัย
ราะท่านผู้ผ่านไปแล้วได้ชัยชนะเพราะการปราบกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเกาะอยู่ภายในจิตอย่างแน่สนิทท่านก็เคยได้บำเพ็ญได้เคยฝึกฝนทรมานและชำระสัตว์สางปราบปรามมันลงไปอย่างราบให้เห็นประจักษ์กับพยานของเราเช่นองค์ศาสดาที่เป็นครูของโลกทั้งสามเป็นตัวอย่างไม่ว่ากิเลสประเภทใดเกาะอยู่ในหัวใจใดจะต้องมีความเหนียวแน่นมั่นคงมีความฉลาดแหลมคมเกินกว่าจิตจะรู้ได้ว่าผิดหรือถูกว่าเป็นโทษเป็นคุณถ้าไม่ใช้ทำมีสติและปัญญาทำเป็นต้นนำเข้าที่สู่ทดสอบกันดูซึ่งท่านก็พาดำเนินมาแล้วเหมือนกันวิธีการอย่างนี้ท่านจะทำจิตให้มีความสงบเป็นสมาธิก็ยากไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อพยายามตามหลักธรรมแล้วก็ไม่ยากเพราะความต้องการความอยากความหวังหรือความมุ่งมั่นมีอยู่ภายในหัวใจแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปได้ทุกขั้นทุกภูมิของอัตของธรรมและทุกประเภทของกิเลสไม่นอกเหนือจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเป็นอาวุธอันสำคัญนี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องพยายามเพื่อแหวกว่ายตนให้ออกจากวัฏฏะวนคือหมุนไปเวียนมาด้วยการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกองทุกข์โรยไปตามระยะทางไม่ขาดวรรคขาดตอนเหมือนเขาโปรยข้อตอกเนี่ยเรื่องทุกข์ที่มันติดร้อยห้อยตามไปตามธาตุความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บและความตายเป็นเช่นนั้นและการฝึกฝนอบรมการทรมานไม่มีการฝึกฝนทรมานอันใดที่จะยากยิ่งกว่าการฝึกฝนทรมานมนุษย์คือเราแต่ละรายละรายไปพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งจะให้นามตามขั้นมนุษย์ตามศักดิ์ศรีของมนุษย์ก็ให้นามว่าพระองค์เป็นกษัตริย์มันเป็นกษัตริย์สัตว์ก็ไปจากคนจากมนุษย์เรากิเลสมันไม่ได้นิยมว่าเป็นคนชั้นไหนมันคงเป็นกิเลสและเหยียบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจของคนและสัตว์ทุกประเภททุกชั้นทุกภูมิทุกชาติชั้นวรรณะไปเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่ยากไม่ลำบากอย่างไรการที่จะปลดเปลื้องกิเลสหรือสลัดกิเลสซึ่งเคยเกาะอยู่บนหัวใจให้ออกแล้วมันเคยเกาะมานานเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะนับอ่านได้ทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายแห่งความเป็นมาของตนของตนเพราะมันดื้อยาแสนดื้อยาทุกข์เป็นสายยาวเหยียดมาด้วยกันกับชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้โดยป่วยตลอดถึงความตายเรื่องของทุกข์ก็ติดสอยห้อยตามกันมาไม่อาจที่จะกำหนดได้ว่าเป็นทุกข์มาตั้งแต่เมื่อไหร่เคยเกิดเคยตายมานี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงปัจจุบันนี้นอกจากนั้นยังถูกกิเลสครอบงำความเป็นมาจิตซึ่งเป็นผู้เป็นมาให้หลงลืมไปหมดในความเป็นมาของตนมีความทุกข์ความลำบากยากจนเข็นใจประการใดเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับให้รับความทุกข์ความทรมานมันก็ปิดไว้อย่างมิดชิดอีกเหมือนกันมาเราทราบได้ถ้าคนเราแต่ละรายละรายทราบวิถีความเป็นมาของตนมีเรื่องการท่องเที่ยวได้แก่ความเกิดที่นั่นตายที่นี่เป็นต้นเพียงเท่านั้นก็จะกระจายไปถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งหลายที่ตนได้เคยประสบเคยรู้เคยเห็นมาเพราะเกิดขึ้นกับตน
พอจะมีกำลังแต่จิตใจที่จะอุตส่าห์พยายามแวกว่าตนให้หลุดพ้นจากแหล่งแห่งวัฏฏวนอันนี้ไปได้นี่ถึงเราไม่ทราบพอตามผู้ที่เป็นสักขีพยานของเราก็คือองค์ศาสดาธรรมที่ทรงประกาศสอนไว้ก็คือออกมาจากองค์ศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นตามความจริงทุกอย่างแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายมีเย็นว่าตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีประมาณไม่นอกเหนือไปจากวัฏวนนี้ได้เลยบรรดาสัตว์ที่มีกิเลสจะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันสิ่งตายตัวที่จะพาให้สัตว์เกิดและตายตลอดที่ไม่รับความทุกข์ความลำบากต่างๆก็คือเรื่องอวิชชากับกิเลสประเภทละเอียดเป็นมาโดยลำดับลำดาเราถือองค์ศาสดาและศาสนธรรมท่านที่ตรัสไว้นั้นมาเป็นสักขีพยานตาเราไม่สามารถมองเห็นเรื่องความเป็นมาของเราหูใจเราไม่สามารถที่จะรู้เรื่องรู้ราวความเป็นมาของตนก็พึงเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหูมาเป็นหูเป็นตาเป็นความรู้ประดับใจหรือเครื่องส่องทางจิตใจของเราอย่างลงในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างใดนั้นเรื่องเกิดก็ไม่สงสัยเพราะเป็นความจริงโดยแท้แต่เจ็บตายแล้วเกิดในภพน้อยภพใหญ่เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเปรตเป็นผีมารเป็นเทวบุตรเทวดาอีกต่างนั่นก็อยู่ในวงแห่งวัฏจักรขอนอกเหนือจากธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนี้แสดงให้เราทั้งหลายฟังไปไม่ได้ความจริงก็อยู่ที่ธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้เรียกว่าสวขาตธรรมให้ยึดนี้มาเป็นเครื่องส่องทางมาเป็นสักขีพยานมาเป็นหูเป็นตาเป็นความรู้ความฉลาดของเราเป็นหลักดำเนินมีตั้งแต่ที่เราจะชำระสิ่งที่มันมีอยู่ทั้งๆที่มันปิดบังไม่ให้รู้เรื่องอดีตเป็นมาเท่าไหร่ก็ตามมันก็มีอยู่นี้สิ่งที่มันปิดบังมาแล้วก็ดีปิดบังในปัจจุบันไม่สามารถที่จะมองเห็นเรื่องอนาคตจะเป็นไปยังไงได้ก็คือตัวมืดมิดปิดตาเนี่ยมันปิดอยู่ที่หัวใจเราเวลานี้ถึงว่าวิชาคือความมืดบอดนั่นเองรู้ก็รู้แบบของวิชาเห็นแบบของวิชาอะไรก็อะไรเป็นแบบของมันทั้งหมดไม่เป็นแบบธรรมของพระพุทธเจ้าพอที่จะให้เกิดความสว่างกระจ่างแจ้งแก่จิตใจของตนเลยมันจึงลำบากเพราะเหตุนี้จึงต้องยึดเอาหลักธรรมนี้มาเป็นสักขีพยานมาเป็นเครื่องฝากเป็นฝากตาไว้กับจิตใจพยายามตะเกียกตะกายไปตามนี้ทุกข์ก็ช่างทุกข์ด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนเชี่ยนน้ำออกจากจิตใจของตนพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกดินแดนแล้วว่าพระองค์ทรมานพระองค์สุขผลพระองค์ยากลำบากเพียงไรได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าการฝึกฝนทรมานหรืออบรมใดๆก็ตามไม่มีอะไรยากยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมหรือทรมานมนุษย์เพราะกิเลสมันพาให้ยากกิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากยากที่จะถอดถอนยากที่จะตัดแต่ฟันหรือปราบปรามให้มันหมดสิ้นไปได้จากจิตใจจึงต้องได้ใช้กำลังเต็มความสามารถเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นเราก็ต้องใช้กำลังให้เหมาะสมกับสมาธิจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการใดหรือความเพียรประเภทใดกำลังของตนมีมากเพียงไรวันนี้ทำสมาธิไม่เกิดเพราะกำลังไม่พอกำลังสติก็ไม่พอกำลังความเพียรก็ไม่พอจิตใจมีความอ่อนท้อแท้อ่อนแอความสงบของใจก็เกิดไม่ได้เพิ่มกำลังใหม่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใหม่ต้องคิดกันอยู่อย่างนี้ถึงเรียกว่าปัญญาเอาจนสงบได้ทำไมจะสงบไม่ได้ทำท่านสอนเพื่อความสงบทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อความพุ่งสร้างนำขาดสอนเพื่อความใส่แสไปตามกระแสของโลกของสงสารนั่นเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นไปต่างหากไม่ใช่ธรรมจิตใจที่เป็นไปตามกระแสของโลกอยู่โดยลำดับลำดา
ดยไม่มีสติเป็นเครื่องกันกลางห่วงห้ามหรือรับทราบกันบ้างเลยนั้นมันไม่ใช่เป็นการบำเพ็ญธรรมมันเป็นการเสียครานตามที่เสียครานตามกิเลสที่มันถูกลากไปต่างหากเราควรจะทราบในแง่นี้เอาไว้จะได้รู้สึกตัวแล้วเข้มแข็งทางความภาคเพียรอีกเพื่อจิตนี่อันนี้ได้มีความสงบนี่ก็ยากตอนหนึ่งนี่แหละเราฝึกมนุษย์ดูเอายกตัวอย่างเอาพระพุทธเจ้าพระสาวกมาเป็นตัวอย่างท่านฝึกท่านยากลำบากขนาดไหนที่เราจะฝึกให้ง่ายยิ่งกว่าท่านจะเก่งกว่าครูไปเพราะเหตุไม่เหมือนครูเหตุไม่มีความหนักแน่นมั่นคงเหมือนครูแล้วจะให้กิเลสหลุดลอยไปเร็วยิ่งกว่าครูเก่งยิ่งกว่าครูมันเป็นไปไม่ได้เราเดินตามครูลำบากก็เราก็ทราบแล้วในพระประวัติของพระองค์ลำบากแค่ไหนภาษาวกบางองค์ลำบากแค่ไหนส่วนมากมีลำบากกันทั้งนั้นเพราะกิเลสไม่เคยทำความง่ายได้ให้แก่คนผู้ประพฤติธรรมนอกจากมันจะขัดขวางอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าข้าศึกของกิเลสของธรรมคืออะไรคือกิเลสนั่นเองพยายามทำจิตให้สงบวันนี้ไม่ได้ก็ให้ทราบว่าความบกพร่องกำลังของเจ้าของไม่เพียงพอสติไม่พอสติตั้งไว้กับงานที่ตนทำขาดวักขาดตอนจึงทำให้จิตถูกกิเลสถุดลากไปตามกระแสของมันหาความสงบไม่ได้นั่งก็นั่งเฉยๆมือหัวต่อแต่จิตเร่ร่อนไปด้วยอำนาจของกิเลสหมดนี่เรียกว่ากำลังสติไม่พอความเผลอตัวมีมากแล้วเร่งใหม่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใหม่เอาจนมีความสงบได้จริงชื่อว่าทำหรือบำเพ็ญธรรมให้เหนือกิเลสถ้าอ่อนกว่ากิเลสแล้วก็ไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมกิเลสก็ไม่ยอมจึงต้องให้เหนือกิเลสความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสประเภทหนึ่งการที่จะฝืนจิตใจหรือฝึกฝนอบรมจิตใจซึ่งเป็นการต่อสู้กับกิเลสให้เป็นความสงบภายในตัวเองขณะตอนนาก็ต้องทุ่มเทกำลังลงให้เนื้อกิเลสคือความพุ่งสร้างอันนั้นจิตก็จะสงบได้ไม่เหลือวิสัยไปได้เลยพูดถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าไม่หยุดไม่ถอยคลี่คลายดูสิ่งที่มีอยู่ภายในตนที่ท่านเรียกว่าความจริงกายจักตาสติเนี่ยในสติปัฏฐาน4ทั้งกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจ4มันก็เหมือนกันอยู่ในกายในจิตนี้เหมือนกันพิจารณาตรงไหนให้มีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปกับงานแห่งการพิจารณาอย่าลดละสติสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวสติขาดว่าการตอนตรงไหนนั่นแหละงานที่ขาดว่าขาดตอนตรงนั้นผลที่จะควรจะสืบเนื่องไปก็ต้องขาดว่าขาดตอนตามเหตุที่ขาดไปมีควรจะสำนึกใจเสมอผู้ปฏิบัติอย่าให้วันนี้กับวันนั้นก็เหมือนกันวันผ่านมาแล้วกับวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้วันพรุ่งนี้ปีนี้ปีหน้าก็เหมือนกันคือเหลวไหลอยู่เหมือนกันหมดไม่มีวันไหนเป็นวันดีเพราะตัวเองไม่มีวันดีสู้ที่เหตุไม่ได้ตลอดไปแล้วเราก็ไม่ดีตลอดไปหาสาระของตนซึ่งเป็นที่พอจะภาคภูมิใจก็ไม่ได้เพราะความเพียรที่จะทำให้ปรากฏสิ่งที่ภาคภูมิใจขึ้นภายในจิตใจไม่มีพอที่จะยังผลอันเป็นที่ภูมิใจเกิดขึ้นได้ต้องพยายามคำว่าสมาธิก็อย่าพึงไปคาดไปหมายสมาธิเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนี้หลักสำคัญก็คืองานของเราที่ทำเพื่อความสงบนั้นเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องรับรองที่จะให้เกิดความสงบจนกลายเป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงขึ้นที่ใจไม่ใช่สิ่งอื่นใดการคาดการหมายไม่เกิดประโยชน์อย่าไปคาดหมายให้เสียเวลาและเปล่าประโยชน์กำหนดทำบทใดเช่นกำหนดอานาปานสติก็ให้รู้อยู่ที่ลมเป็นกับตายก็ให้รู้อยู่ที่นั่นอย่าให้เผล
และสุดท้ายความรู้ทั้งมวลก็รวมกระแสตัวเข้ามาสู่จุดเดียวมีลมหายใจเป็นหลักเป็นที่ยึดลมก็ต้องละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งหายเงียบเลยก็มีแต่ไม่ตายนี่เคยเป็นมาแล้วถึงพูดได้ไม่เคยเป็นพูดไม่ถูกอ่ะละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนไปถึงขั้นลมหายใจหายเงียบไปเลยมันมีตกอันหนึ่งนะมาเป็นค่าสิทธิ์ในระยะนั้นอ๋อนี่ลมหายใจหมดไปแล้วจะไม่ตายมันกระตุกเจ้าของให้เสียหลักแล้วก็มาคว้าหาลมหายใจสมัยลมหายใจไม่ต้องคว้าหามันพอถูกกระตุกเท่านั้นลมหายใจก็มีขึ้นมาจิตก็มาสู่ความหยาบตามปกติของจิตเสียผมมีปัญญาที่จะรักษาตัวมันต้องมีอุบายที่จะแก้ความเผลอของตัวเองที่กินเละเนี่ยจากเละเหลี่ยมของกิเลสคือความสงสัยกลัวว่าจะตายนั่นแหละมันเป็นเละเหลี่ยมของกิเลสว่าเพิ่งทราบเพื่อในขณะนั้นว่าเมื่อความรู้ยังครองร่างอยู่นี้แล้วอย่างไรก็ไม่ตายอารมณ์หายใจจะหมดก็หมดไปเถอะถ้าลงความรู้นี้ยังมีอยู่ในร่างนี้แล้วจะไม่ตายเพียงเท่านั้นก็พุ่งทะลุไปเลยหายเงียบไปนี่อุบายวิธีแก้เราต้องคิดค้นขึ้นมาภายในตัวของเรานั้นน่ะเป็นความเหมาะสมที่สุดยิ่งกว่าครูบาอาจารย์จะหยิบยื่นให้ถึงสุดท้ายก็หลุดมาหลุดมือไปหมดเสียเหมือนเจ้าของคิดขึ้นมาโดยลำพังตัวเองและประจักษ์กับใจตัวเองทั้งได้ผลเป็นที่พึงพอใจจากอุบายนั้นด้วยนั่นเป็นสมบัติของตนจากภาคปฏิบัติการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันยาสักแต่ว่าพิจารณาให้เป็นเพียงอาการหรือเป็นพิธีพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงกับอาการนั้นๆจริงๆด้วยความมีสติคือต่อเนื่องกันไปโดยลำดับจะแยกจะแยกอาการใดก็ให้มีความรู้กับอาการนั้นเท่านั้นสองอย่างให้รู้กันอยู่เพียงเท่านั้นเหมือนกับโลกนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้กับอาการที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่สองอย่างเท่านั้นแล้วมันจะกระจายไปหมดความรู้อันนี้จะสว่างกระจ่างแจ้งซึมซาบไปทั่วอวัยวะส่วนอื่นที่เราไม่ได้พิจารณาก็เข้าใจตลอดตัวถึงเพราะเป็นเหมือนกันบางครั้งจิตก็สร้างไปเองไปเที่ยวรู้รอบขอบคิดไปหมดมันเหมือนกับกระดาษซึมมันซึมซาบไปซึมซาบไปเพราะความซึ้งภายในจิตใจว่าอันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างเป็นของปฏิกูลหรือเป็นทุกข์ก็ดีหรือเป็นอนัตตาก็ดีมันซึ้งถึงใจแล้วกำหนดไปทางไหนจิตมันสร้างไปไหนมันก็ซึ้งไปตามๆกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันนี่อุบายปัญญาไม่พอผิดขึ้นมาหาอุบายคิดตั้งหน้าตั้งตาคิดตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาสังเกตด้วยความสนใจเต็มไปด้วยเจตนาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอยากจะรู้จะเห็นความจริงที่มีอยู่นี้สติต้องติดแนบเสมอไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาสติมีความจำเป็นตลอดจะเว้นขั้นใดขั้นหนึ่งที่สติก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้การดำเนินด้วยความมีสติเป็นสิ่งที่ให้รวดเร็วสติเป็นธรรมสำคัญมากทีเดียวไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาจนกระทั่งถึงสติปัญญากลมกลืนเป็นอันเดียวกันโน่นน่ะที่นี่แต่ว่าสติก็น่าจะว่าปัญญาก็ถูกพอกระเพื่อมพับก็รู้ทันทีปัญญาวิ่งทันทีสอดส่องดูเหตุดูผลที่มันสัมผัสสัมพันธ์กันสุดท้ายก็มีแต่เกิดกับดับเกิดกับดับเนี่ยการฝึกการทรมานตนก็หมายถึงการฝึกการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสคือความเศร้าหมองมืดตื่ออยู่ภายในจิตใจเป็นส่วนใหญ่แล้วความมืดนั้นแหละมันกระจายมาทางกิริยามายาทำให้จิตพลาดพลาดแม้ที่สุดมาบำเพ็ญธรรมก็ทำให้มืดไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่ทำท่านแสดงไว้แล้วนั่นเลยเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกขณะของจิตท
ผลอตัวเมื่อไรกิเลสเป็นได้ทีทีนั้นถ้าไม่เผลอมันก็ไม่ทำมันมีอำนาจมากกว่ามันก็ยังฉุดลากเอาไปต่อหน้าต่อตาเราต้องคิดสติปัญญาให้มีกำลังกล้าสามารถขึ้นไปจนเอามันถ้าอยู่ในเนื้อมือจนได้อุบายวิธีฝึกนี่เรียกว่ายากการฝึกฝนทรมานมนุษย์นี่ยากเราแต่ละคนละคนเป็นมนุษย์นู่นมาจากพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์ท่านฝึกฝนอารมณ์ท่านยากง่ายขนาดไหนท่านยังไม่ลดละถอยหลังยังเอาจนได้ชัยชนะมาเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเราจะเอาความประเสริฐเลิศโลกเพราะความท้อแท้อ่อนแอความขี้เกียจง่ายความอ่อนกำลังเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นความเข้มแข็งในการประพฤติปฏิบัติเห็นสัจธรรมที่ท่านประกาศกลางวานอยู่ได้ 2,500 กว่าปีแล้วนำธรรมว่าสัจธรรมนั้นเข้ามาดูความจริงของสัจธรรมคือคำว่าสัจธรรมนั้นเป็นชื่อที่ท่านเขียนไว้ตามตำหนักตำนาที่เราทั้งหลายได้เรียนท่องบุญสังวัตยายนั่นเป็นชื่อเป็นความจำให้น้อมเข้ามาสู่ตัวจริงของสัจธรรมอันแท้จริงนี้คืออะไรสติปัฏฐาน4อันเป็นความจริงแท้คืออะไรอยู่ที่ไหนกายกับร่างกายของเราทุกส่วนก็เป็นกายคตาสติหรือเป็นกายญาณุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาเหมือนกันทุกข์เฉยๆก็เป็นเวทนาสติปัฏฐานจิตความคิดปรุงต่างๆในเรื่องราวต่างๆก็เป็นจิตานุปัสสนาตามรู้ตามเห็นความคิดความปรุงของตนอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นต่อสายกับเรื่องราวอะไรที่เรียกว่าธรรมารมณ์นั้นก็เป็นธรรมานุปัสสนาก็อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยว่าทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีก็คือทุกขสัจหมายถึงว่าเป็นความจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเมื่อเวลามีก็มามีอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้คำว่าทุกข์ก็ดีทุกข์ทั้งทางกายทั้งทางใจก็มีอยู่ที่นี่สมุทัยก็มีอยู่ที่ใจชื่ออยู่ที่ตำราท่านชี้เข้ามาหาใจเราต้องมาค้นดูที่ใจของเรานี้เราถึงจะเห็นสมุทัยถึงจะรู้เรื่องของสมุทัยท่านกล่าวไว้ย่อๆว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคำว่าตัณหาคือความบกพร่องคือความอยากกวนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาอยากไม่หยุดไม่ถอยอยากไม่มีวันอิ่มพอด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละท่านเรียกว่าตัณหามันรบกวนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนตั้งแต่เล็กจนโตจนเฒ่าจนแก่จนตายมันวนของสิ่งนั้นเนี่ยว่าตัณหามันมีเคยมีความสงบตัวเมื่อไรสักทีทำให้มันสงบภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากที่ตลอดเวลา3อย่างนี้มันเกี่ยวโยงกันนี้ภาวะตัณหาถ้าพูดทางภาคปฏิบัติแล้วมันอยากในของไม่มีนั่นเองเกิดแล้วให้ตายมันมีได้ที่ไหนสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์แล้วมาพัดพลาดจากไปมันมีได้ที่ไหนมันต้องพัดพลาดจากไปเกิดแล้วมันต้องตายแต่วิภวตัณหามันไปอยากในสิ่งเป็นไปไม่ได้ในสิ่งที่เป็นอาถรรพ์คือเป็นไปไม่ได้นั่นแหละที่เรียกว่าวิภวตัณหาอยากในของไม่มีอยากเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พออยากเหมือนกันหมดอยากในของมีอยู่เพียงเพราะว่าตัณหามันก็เป็นตัณหาไม่มีความอิ่มพอเหมือนกันนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยมันเป็นอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกหรือของพวกเราทุกๆคนนี่อยู่ตลอดเวลาความคลายความอยากความทะเยอทะยานมันดิ้นมันปัดมันแกว่งอยู่ภายในจิตใจหาความสงบไม่ได้ถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดเพราะถูกกวนด้วยอำนาจของกิเลสจิตใจทำไมจะไม่ขุ่นมัวจะไม่มืดจะไม่เกิดทุกข์จิตใจขุ่นมัวจิตใจมืดเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับผลของมันก็คือความทุกข์ความลำบากลำบนมากน้อยตามกำลังของกิเลสที่บีบคั้นในระยะนั้นๆนั่นเองอยู่ที่ตรงนี้การแก้สมุทัยก็การคือการพิจารณา
ถึงพิจารณากายคตาสติเป็นต้นพิจารณาด้วยมรรคมรรคคืออะไรสติเป็นของสำคัญสตินี้เป็นพื้นฐานใช้ไปทุกขั้นของงานที่ทำและขั้นของธรรมปราศจากสติไปไม่ได้เลยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนั่นแหละคือองค์ปัญญาที่จะมาคลี่คลายดูเรื่องของกิเลสฟาดฟันหันแหลกกิเลสมันรักมันชอบกับสิ่งใดมันไปหลงกับอะไรหาเสกสรรปั้นแต่งเอามาแข่งธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ภายในหัวใจของเรากิเลสเป็นคู่แข่งกับธรรมธรรมไม่ให้รักกิเลสมันฝืนไปรักธรรมทำไม่ให้ชังไม่ให้เกลียดไม่ให้โกรธกิเลสมันฝืนต่อหน้าต่อตาไปเกลียดไปโกรธอยู่ได้ภายในหัวใจเราที่กำลังบำเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจอยู่นั่นแหละนะเนี่ยมันเป็นเครื่องต่อสู้กันอย่างนี้ทุกระยะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้รู้กลมายาของมันที่เขย่าอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเราด้วยสติเอาให้รู้การกรองหรือคลี่คลายผลักดันมันออกไปหรือฟาดฟันมันออกไปด้วยปัญญาทีแรกก็ใช้สมาธิก่อนพอให้มีช่องทางดำเนินได้นอกจากเป็นกรณีพิเศษที่เราจะใช้ปัญญาฟาดฟันหันแหลกกันไปจนกระทั่งถึงกิเลสมันหมอบจิตหมอบเป็นสมาธิขึ้นมาได้นั่นเป็นกรณีพิเศษดังเขียนไว้แล้วในปัญญาวงสมาธิมันเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยท่านมากคืออะไรตุเคยานนังเรื่องความรู้ถ้าจะทำทั้งสี่ตุเคยานนังสมุทรียานังนิโรธเทยานังนิโรธการมีปฏิปดาละปตาปรายะยานังอยังวุจติสัมมาทิฏฐิท่านว่านั่นการเห็นทุกข์ด้วยความชอบธรรมสมุทัยเป็นของจริงเป็นลำดับมรรคก็เป็นของจริงนิโรธก็เป็นของจริงด้วยปัญญาอันซึ้งหรืออันละเอียดแหลมคมนั่นเรียกว่านั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิอยังวุจติสัมมาทิฏฐิแต่ว่าความเห็นชอบความเห็นไม่ปิงเกลียวกับธรรมไม่ปิงเกลียวกับหลักธรรมชาติไม่ปิงเกลียวกับหลักธรรมคติธรรมดาที่เป็นไปตามหลักธรรมชาติของตนนี่และที่การกล่าวทั้งหมดนี้อยู่ที่ไหนบรรจุอยู่ที่หัวใจของเรานี้ทั้งนั้นนิโรธเป็นกิริยาหนึ่งเท่านั้นเราไม่ไปขนขวายกับเรื่องนิโรธเลยการงานไม่ไปเกี่ยวกับนิโรธเลยไปทำเป็นอย่างท่านว่านิโรธควรทำให้แจ้งหรือพึงทำให้แจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะใครจะไปทำหน้าที่ให้นิโรธแจ้งไม่มีเหมือนอย่างทุกข์ก็เพียงกำหนดทราบกันเท่านั้นแต่ให้ทำหน้าที่ละถอนขอถอนสมุทัยด้วยมากมีสติปัญญาเป็นสำคัญนี้เท่านั้นงานที่ทำจริงๆมีแต่เรื่องระหว่างสมุทัยกับมรรคทำหน้าที่ต่อกันทุกเมื่อพึงทราบพึงปริยันติเมพิโคยปริญญาที่นั้นหมายท้าทายให้เป็นตวัคคีทั้ง5ทราบหรือให้เป็นตวัคคีทั้ง5ฟังทุกที่ควรกำหนดรู้เรากำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละเราได้ละได้แล้วนิโรธควรทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีแล้วได้บำเพ็ญให้เกิดมีเต็มสมบูรณ์แล้วการจะทำนิโรธให้แจ้งก็หมายถึงเรื่องของมรรคโดยตรงผิดสติปัญญาขึ้นมาทุกระยะจนมีกำลังแก่กล้าสามารถแล้วก็จะทำให้แจ้งซึ่งทั้งเรื่องธรรมทั้งเรื่องกิเลสแจ้งไป

ด้วยกันว่านิโรธควรทำให้แจ้งคือความดับทุกข์การดับทุกข์ไม่ดับสมุทัยทุกข์ดับได้อย่างไรนั่นต้องรู้แจ้งเห็นจริงในสมุทัยละสมุทัยได้ด้วยความเข้าใจทราบซึ้งทางด้านปัญญาจะไปละเฉยๆก็ไม่ได้นี่แหละงานอันชิ้นสำคัญก็คือระหว่างสมุทัยกับมรรคทำงานต่อกันนี่แหละกระจายไปถึงเรื่องทุกข์ด้วยเรื่องนิโรธด้วยซึ่งเป็นผลด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายเบื้องต้นคือทุกข์เป็นผลเกิดจากกิเลสคือสมุทัยที่เรียกว่าสมุทัยสมุทัยนิโรธดับเพราะอำนาจของมรรคปราบกิเลสให้ดับไปความทุกข์จะไม่มีทางเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นเลยเว้นเป็นแต่ขันธ์ที่เป็นธรรมชาติของมันแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงมีพระสาวกก็มีเหมือนกันเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่ใช่ตัวกิเลสเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ดับกับเขากิเลสดับไปทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสผิดขึ้นมานั้นดับไปแต่ทุกข์ในขันธ์ไม่ดับมันดับเกิดเท่ามันก็เกิดดับเท่ามันก็ดับถ้าหากเราจะแยกออกมาเป็นสมุทัยของธาตุก็แยกได้แต่มันไม่เห็นเรื่องจำเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเราฉันอะไรรับทานอะไรไปแสลงต่อธาตุขันธ์ของเรามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นถ่ายท้องเพราะอาหารประเภทนั้นประเภทนั้นนี่อาหารประเภทนั้นเป็นสมุทัยคือเป็นเหตุให้เราถ่ายท้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่นี้มันไม่ใช่กิเลสท่านจึงไม่ได้มาเกี่ยวข้องส่วนที่เป็นกิเลสอันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมีอยู่ภายในจิตแสดงกิริยาอาการออกมาจากจิตนั้นท่านเรียกสมุทัยคือแสดงออกมาในฝ่ายผูกพันให้ติดอยู่แล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะความผูกพันและความติดอยู่นั้นมันจึงให้แก้ด้วยมรรคคือปัญญาอันแหลมคมเมื่อแก้นี้ได้แล้วทับสมุทัยก็หมดเมื่อสมุทัยหมดทุกข์มันก็ดับจะไปทำนิโรธให้แจ้งด้วยวิธีการใดท่านบอกไว้เพียงเท่านั้นนิโรธพึงทำให้แจ้งคือความดับทุกข์ให้พึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาความหมายว่าอย่างนั้นทุกข์พึงกำหนดรู้ด้วยการทำลายมรรคทุกข์ถึงจะดับไปอย่างสนิทมันเกิดขึ้นก็รู้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แก้ทุกข์นั้นได้ต้องมาแก้ต้นเหตุคือสมุทัยมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้เรื่องของมรรคคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้จักแง่หนักเบาของธรรมทั้งหลายที่จะมาประยุกต์กันกับกิเลสให้ได้เหตุได้ผลทันกับเหตุการณ์จนกระทั่งได้ชัยชนะไปโดยลำดับคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นแต่เป็นผู้ช่ำชองชำนิชำนาญได้รู้จักแง่หนักเบาระหว่างกิเลสกับธรรมประเภทใดกิเลสประเภทใดที่จะแก้ไขกันด้วยวิธีการใดผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้ทราบได้ดีเพราะได้ผ่านสิ่งนี้อย่างโชคโชนภายในจิตใจของตนให้สงสัยนี่ที่กล่าวทั้งหมดนี่มีอะไรเป็นเครื่องรับรองอยู่เวลานี้ก็คือความรู้นิเรศก็อยู่ที่ความรู้นั่นแหละสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยทุกข์เกิดขึ้นมาจากใจเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุเนี่ยนิโรธคือความดับทุกข์ดับเพราะอำนาจของมรรคทำลายกิเลสเครื่องผิดทุกข์นั่นให้สิ้นหายลงไปไม่ทุกข์ภายในใจของพระผู้สิ้นกิเลสแล้วก็ไม่ส่วนทุกข์ทางธาตุทางขันธ์มีด้วยกันพระพุทธเจ้าก็มีสาวกก็มีเจ็บท้องปวดหัวหิวกระหายอยากหลับอยากนอนดังที่เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์มันมีอยู่แต่สำคัญที่จิตได้รับความกระทบกระเทือนจากทุกภายในร่างกายที่เกิดขึ้นมากน้อยจนขนาดถึงตายก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำลายจิตใจอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวิมุตติธรรมนั้นได้เลยเพราะวิโมกข์เป็นอันหนึ่งสมมุติเป็นหนึ่งอยู่ถ้าหากว่าเป็นโลกทั้งสองเดียวอยู่คนละโลกแล้วแต่ธรรมนี่มันเป็นโลกุตตรธรรมอันสุดยอดแล้วเหนือธรรมอันสุดอย่างสุดยอดแล้วทุกเวทนาทั้งหลายเหล่านี้จะเข้าไปเอื้อมถึงได้อย่างไรมันจะเป็นมากเป็นน้อยเพียงไรก็แสดงอยู่ภายในขันภายในร่างกายคือรูปขันนี้เท่านั้นสามารถที่จะเข้าไปทำลายหรือให้จิตใจให้จิตใจมีความโยกคลอนหรือเอียงไปได้ไปด้วยเลย

ผิดของกิเลสอยู่แล้วภายในจิตใจถ้าว่าศึกษาอัตธรรมก็นำธรรมเข้าไปเป็นเครื่องมือปราบกิเลสให้หมดไปจากใจนี่ใจก็ว่างจริงคือว่างจากกิเลสว่างไปหมดว่างจากตัวเองทั้งว่างจากกิเลสแต่ก่อนเต็มไปด้วยกิเลสใจหาเวลาว่างไม่ได้ชำระกิเลสหมดไปแล้วไม่มีเหลือแล้วใจก็ว่างว่างทั้งจากกิเลสด้วยว่างทั้งจากตัวเองด้วยไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญมั่นหมายนั่นว่างที่ตรงนั้นความว่างนั้นแหละคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นกับความว่างนั้นจะกลายเป็นศูนย์ได้อย่างไรฟังดูถ้ามันศูนย์ไปจะเรียกว่าบริสุทธิ์หรือจะเรียกว่าว่างหรือศูนย์ก็เป็นศูนย์ว่างก็เป็นว่างบริสุทธิ์กับความว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ด้วยกันความศูนย์เป็นอันหนึ่งต่างหากทางโลกเกิดศูนย์นี่ศูนย์อย่างที่หายปนปี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเช่นไฟไหม้บ้านศูนย์ไปหมดทรัพย์สินเงินทองไม่มีชิ้นเหลือเลยเรียกว่าศูนย์แต่ธาตุเดิมของมันก็ไม่ศูนย์ศูนย์จากความเป็นสมบัติที่เราเสียสารปั้นดอลิขิตขึ้นมาเป็นสมบัติเป็นถ้วยชามนามกรอะไรก็แล้วแต่เป็นบ้านเป็นเรือนเมื่อถูกไฟไหม้ลงไปแล้วมันก็กลายเป็นดินห้อยธาตุเดิมของมันก็ไม่ศูนย์แต่ความเป็นบ้านเป็นเรือนความเป็นสมบัติเงินทองทั้งนั้นมันไม่ได้ศูนย์ไปอย่างนี้แม้แต่ศูนย์แบบโลกก็ดีก็ไม่ได้ศูนย์ไปจนไม่มีเหลืออะไรเลยให้เป็นเชื่อเดิมคือธาตุเดิมของมันก็ลงไปอยู่ธาตุเดิมของมันตรงนั้นมันศูนย์ได้ยังไงมันอยู่ตรงนั้นที่จิตธาตุเดิมแท้ก็คือธาตุรู้อะไรศูนย์ไปหมดก็ยังเหลือแต่ธาตุรู้ล้วนๆมันศูนย์ไปไหนรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นศูนย์ไปหมดแล้วมีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาเป็นความบริสุทธิ์จะอะไรมาเป็นความว่างไม่ได้ปฏิบัติแต่คาดคะเนดับด้วยอำนาจของกิเลสสุดท้ายก็ไปเชื่อกิเลสลงอย่างจมมิดมาตายแล้วศูนย์เวลามีชีวิตอยู่นี้อยากทำอะไรก็ทำไม่คำนึงถึงบุญถึงบาปดีชั่วประการต่างๆขอให้ได้ทำอย่างสมใจในขณะมีชีวิตอยู่นี้เพราะเวลาตายแล้วหาไม่ทั้งหมดศูนย์โดยประการทั้งปวงไม่มีชิ้นต่อนี่คือเรื่องของกิเลสกล่อมจิตให้จมมิดลงไปจนไม่รู้สึกตัวว่าเป็นมนุษย์ทั้งคนอันมีศักดิ์ศรียิ่งกว่าสัตว์หรือกายยิ่งไปต่ำกว่าสัตว์ที่เขาไม่รู้เรื่องเวลาอะไรที่อีกนั่นนี่แหละเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกมันหลอกได้ต่อหน้าต่อตาไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลมนุษย์เรานี่ก็ว่ามีศักดิ์ศรีกว่าสัตว์ทั้งความรู้ความฉลาดท่านแล้วก็ไม่พ้นจากกิเลสต้มตุ๋นเอาอย่างแหลกละเอียดไปเลยการที่มีความคิดความรู้สึกเช่นนั้นมันเป็นของดีแล้วหรือเป็นการทำลายตนกิเลสมันเคยทำลายมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วก็ยิ่งเชื่อมันอย่างฝังจมขนาดที่ว่าตายแล้วสูญก็ยิ่งจมไปเลยผู้นั้นแหละผู้ที่จะได้รับความทุกข์ความทรมานที่สุดเพราะกรรมที่ตนทำมาแล้วนั้นไม่สูญไปไหนตามหลักธรรมชาติเมื่อจิตไม่สูญวิบากจะสูญไปไหนการกระทำเป็นเครื่องประกาศถึงผลแห่งการกระทำอยู่แล้วแต่ไหนนั่นน่ะผู้นั้นจะรับความทุกข์ความหมักนะจริงๆเรื่องศาสนาลึกซึ้งขนาดนี้เพราะใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมากศาสนาสอนก็คือความรู้ของใจออกมาเป็นศาสนาจึงต้องสอนเข้าไปที่ใจมีความละเอียดแหลมคมเท่าๆกันจึงจะเข้าใจถึงเรื่องของกันและกันระหว่างธรรมกับใจก็อยู่ด้วยกันเข้าใจกันได้กิเลสละเอียดขนาดไหนก็เหนือธรรมไปไม่ได้เพราะกิเลสเป็นสมมุติธรรมเป็นได้ถึงขั้นวิมุตติธรรมจึงต้องเหนือกิเลสเสมอเหนือไปเรื่อยๆจนกระทั่งปราบกันอย่างเรียบราบไม่มีอะไรเลย

ความยากความลำบากทั้งมวลที่เราทำมานั้นมันก็หายไปหมดแล้วมันไม่ได้มาก่อกวนทำลายเราอยู่ในขณะที่บริสุทธิ์แล้วนั่นเลยทั้งเป็นเครื่องหนุนให้เราได้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะความทุกข์พ้นจากทุกข์เพราะความทุกข์ด้วยการประกอบความเพียรนั้นอีกแต่เราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่รู้อย่างนี้เราพิจารณาย้อนหลังก็ภูมิใจตอนนั้นความเพียรเราเป็นนั้นตอนนั้นความเพียรเราเป็นนั้นความทุกข์ความลำบากเพราะการต่อสู้กับกิเลสเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสร้างมาเป็นลำดับลำดาถึงขั้นที่จะมอบเป็นมอบตายกันเพราะความแก่กล้าสามารถแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วมันก็หมุนกันเข้าไปเลยตายก็ไม่เคยเสียดายชาติมันเลยนอกจากให้รู้อย่างเดียวเท่านั้นไม่รู้เอาตายก็ตายนี่ถึงขั้นมันตรงมันตรงถึงขั้นมันสู้มันสู้ถึงขั้นมันเสียสละเป็นสละตายไม่เสียสละจริงๆเพื่อทำตรงนั้นเอาซะจนมันผ่านพ้นไปได้อย่างใจหวังแล้วมันก็ไม่เห็นตายความทุกข์ทั้งมวลในการประกอบความเพียรมาทุกประโยคนั้นมันก็หายหน้าไปหมดกับยังเหลือแต่ผลเท่านั้นคือความสมบูรณ์ภายในจิตใจเพราะความเพียรเหล่านั้นเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะฉะนั้นขอให้ยึดเหล่านี้ไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องจะดำเนินตนเองทุกยากลำบากก่อนพยายามผลิตสติปัญญาของตนให้ทันกับปัญญาของกิเลสอยู่เสมอเสมออย่าท้อถอยอ่อนแอซึ่งไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของธรรมจะพาดำเนินให้ถึงความพ้นทุกข์นอกจากจะพักพอกพูนทุกข์ขึ้นให้มากยิ่งกว่าที่มีอยู่แล้วนี้เท่านั้นต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟัง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อไปวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อารหัง

สิตัมมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตัมมหังภะคะวันตังศีรสานะมา

0: นุบรมจริยังอิมาสะเกวรสะดุขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ทาหุง

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวสิตัสสะปฏิฆาตายะ

ติขัลยานังวาปาปะกังวาตัสสะรายานาภวิสันติNamaste.

นับว่าเป็นผู้หาได้ยากที่จะสละเวล่ำเวลาซึ่งโลกเขาเห็นว่ามีคุณค่าแล้วเข้ามาสู่วัดวาอาวาสอบรมจิตใจของตนในทางด้านธรรมะโดยเฉพาะฉะนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาเจตนาอันแรงกล้าของบรรดาท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์สละทั้งความสะดวกสบายเข้ามาสู่สถานที่แย่นแย่นกันดานไม่เห็นแต่ความลำบากยากเข็ญอันใดมีความมุ่งหน้าจะปฏิบัติตนเพื่อขจัดสิ่งขัดข้องให้หมดไปเป็นลำดับการก้าวเข้ามาสู่สถานที่นี้ยอมเป็นเหมือนกันกับก้าวเข้าสู่แดนนรกเพราะสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ในสถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยซึ่งทั่วไปมีความสมบูรณ์แต่สถานที่นี้กลับตรงกันข้ามกลายเป็นสถานที่สุดเถื่อนเมื่อท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์กล้าเสียสละความสุขความสบายเข้ามาสู่แดนแห่งความทุกข์ยากนับว่าเป็นผู้มีความกล้าหาญกล้าได้กล้าเสียต่อความสุดเพียงทุกประเภทอันจะเกิดขึ้นในสถานที่นี้แต่เมื่อเราคิดตามหลักธรรมที่แท้จริงแล้วองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีปรากฏว่าเล็ดลอดจากความทุกข์ความทรมานทุกอย่างที่จะปรากฏขึ้นให้พระพุทธเจ้าได้ทรงประสบสาวกทั้งหลายจะต้องประสบเช่นเดียวกับพระองค์ท่านความทุกข์เพื่อความดีทุกข์เพื่อการปลดเปลื้องสิ่งขัดข้องอันจะเป็นธรรมชาติจิตขวางทางเดินของเราเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทุกประเภทที่เราทั้งหลายได้ผ่านมาและปรากฏอยู่ในบัดนี้คือทุกข์ด้วยความอดทนในการขบการฉันอดทนต่อความภาคความเพียรอดทนต่อความลำบากที่จะมาเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินความเพียรของเราทุกเหล่านี้พระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงผ่านมาจนเพียงพอแล้วก่อนหน้าที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของประชาชนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ที่เล็ดลอดมาจากความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสด้วยกันเป็นจำนวนมากฉะนั้นเราทั้งหลายพึงน้อมเอาพระพุทธเจ้าและบรรดาพระสาวกมาไว้ที่จิตใจเพื่อเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความห้าวหาญต่อการประกอบความเพียรจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านโดยไม่ต้องสงสัยความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามไม่ทรงเห็นว่าความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอว่าเป็นชื่อมงคลแต่พระองค์ท่านนอกจากจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเสริมวัฏฏะความหมุนเวียนไม่มีเวลาหยุดยั้งดังที่โลกทั้งหลายเป็นกันดีเท่านั้นการฝึกหัดเบื้องต้นยอมมีความลำบากทุกกรณีต่อเมื่อได้มีความเคยชินเพราะการทำเสมอ
สิ่งที่ลำบากเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความง่ายความสะดวกขึ้นมากิจการภายนอกเมื่อยังไม่เคยจะทำแม้งานชิ้นเล็กๆน้อยก็ยังรู้สึกลำบากต่อเมื่อมีความเคยชินแล้วงานชิ้นนั้นๆก็กลายเป็นความสะดวกขึ้นมาการฝึกหัดอบรมจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันใจตามธรรมดาย่อมมีความคิดความปรุงอยู่เสมอจะให้อยู่เฉยๆไม่ได้ลักษณะของใจก็ย่อมอยู่กับเรื่องเสมอไปไม่เรื่องอดีตก็ต้องเป็นเรื่องอนาคตไม่เรื่องดีก็ต้องเรื่องชั่วเป็นคู่เคียงของใจอยู่เช่นนั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลย่อมมีเรื่องเป็นคู่เคียงของใจเสมอไปเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีย่อมเป็นคู่เคียงกับเรื่องเสมอเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายที่เป็นอยู่ณบัดนี้แต่เพราะความเฉลียวฉลาดเพราะอำนาจแห่งความอุตสาห์พยายามของพระองค์และสาวกท่านยอมฟันฝ่าเรื่องทั้งหลายไปได้โดยลำดับจนปรากฏเป็นผู้หมดเรื่องที่จะให้เกิดแก่เจ็บตายย่อมเป็นเรื่องมาจากใจก่อกังวลขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นจากเรื่องรักเรื่องชังซึ่งฝังอยู่ที่หัวใจและระบายออกไปสู่ทางด้านวัตถุและอารมณ์ผลก็ปรากฏเป็นที่รุ่มร้อนและทำใจให้ได้รับความไม่สะดวกหมุนอยู่เช่นนั้นฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปด้วยความเกิดตายโดยทั่วหน้ากันต่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญในทางดีมีขันธ์ตีบารมีเป็นต้นจนเกิดความสามารถแก้วกล้าชำระเรื่องทั้งหลายออกจากพระทัยให้หมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละคำว่าพุทโธจึงปรากฏเด่นขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มดวงเป็นอันว่าพระองค์เจ้าได้ตัดขาดแล้วจากเรื่องทั้งหลายทั้งเรื่องอดีตทั้งเรื่องอนาคตแม้เรื่องปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะพระองค์เจ้าก็ทรงทราบและไม่ติดมั่นในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้สาวกท่านก็เป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพระสาวกจึงเป็นจิตที่ไม่มีเรื่องอยู่ตลอดเวลาเรื่องเกิดเจ็บตายก็ต้องเกิดขึ้นจากใจดวงเดียวเพราะเหตุแห่งการหมดเชื้อที่จะก่อให้เกิดเรื่องไม่มีในพระทัยของพระพุทธเจ้าและไม่มีในใจของสาวกแล้วพระพุทธเจ้าและสาวกจึงเป็นผู้หมดเรื่องเมื่อหมดเรื่องในปัจจุบันนะจิตแล้วเรื่องเกิดตายๆที่จะหมุนเวียนไปในการข้างหน้าที่เรียกว่าเรื่องอนาคตก็หมดลงเพราะปัจจุบันบริสุทธิ์ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้เรื่องของจิตนี้เป็นเรื่องมากมายเรามาอบรมจิตใจเบื้องต้นจึงเป็นของลำบากแม้จะยำลำบากยากเห็นสักเท่าไหร่อย่าพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของตนที่จะพึงบำเพ็ญให้เป็นไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและคว้าเอาผลคือมรรคนิพพานขึ้นมาครองเป็นสมบัติของตนอยากเพื่อการดำเนินในทางที่ดีไม่จัดเป็นการเสียเวลาไม่เสียกำลังบางชาไม่ราวจากประโยชน์ใดๆทั้งนั้นในขณะเดียวกันผลที่จะพึงได้รับย่อมเป็นเครื่องสนับสนุน
จิตใจของเราผู้เป็นเจ้าของแห่งงานเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงในถึงจุดหมายปลายทางคือความหมดเรื่องในทางใจตามพระองค์ท่านได้นี่ถึงทราบว่าเกิดมาจากความลำบากในเบื้องต้นจิตจะให้อยู่เฉยๆยอมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราผู้ฉลาดต่อจิตใจของเราจึงหางานที่ดีให้ใจทำเพราะใจมีหน้าที่อันเดียวเมื่อได้มีงานหนึ่งทำประจำใจแล้วงานที่สองย่อมไม่มีเช่นเดียวกันกับเก้าอี้ตัวเดียวเมื่อคนหนึ่งนั่งแล้วแม้จะมีสองคนคนหนึ่งก็ต้องยืนจะนั่งเก้าอี้ตัวเดียวด้วยกันทั้งสองคนไม่ได้ลักษณะของใจก็เช่นเดียวกับเก้าอี้ตัวเมื่อได้คิดอารมณ์อันใดขึ้นที่ใจแล้วอารมณ์อื่นจะคิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ที่สองซ้อนๆกันไม่ได้นอกจากว่าใจจะยึดติดในอารมณ์นั้นคว้าอารมณ์อื่นขึ้นมาเท่านั้นไม่มีอันใดการอบรมจิตใจของเราเรียกว่าหาภาระที่จะเป็นประโยชน์ให้จิตทำเมื่อจิตได้คิดในทางใดแล้วหน้าที่การงานของจิตนั้นย่อมเป็นสิ่งสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับจิตเสมอไปเว้นเสียแต่ว่าเราเผลอสติหรือเรามีความจงใจจะคิดในเรื่องการงานหรืออารมณ์อันใดอีกเท่านั้นจิตจึงจะเปลี่ยนจากงานนั้นแล้วเข้าไปสู่งานอื่นเบื้องต้นต้องฝึกหัดถึงจะหนักบ้างแรงบ้างเราก็ทนต่อความลำบากเอาบ้างเป็นการดีและงานหนักที่เราทำอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ว่าจะมีความหนักหน่วงหรือเกินภาระของเราเสมอไปยอมจะมีการผ่อนหนักผ่อนเบาเช่นเดียวกับคนที่ทำงานในงานแล้วแม้งานชิ้นที่เคยทำก็รู้สึกเป็นความสะดวกขึ้นมาในลักษณะของจิตก็เช่นเดียวกันจิตเบื้องต้นที่ยังไม่เด็กเคยอบรมหรือยังไม่เคยมีความสงบยอมมาเห็นคุณค่าแห่งความสงบความภาคเพียรจึงมีกำลังน้อยต่อเมื่อได้รับความสงบเมื่อใดใจจะเห็นคุณค่าแห่งความสงบแล้วเพิ่มกำลังความเพียรของตนนั่นแหละความสงบก็จะมีกำลังมากขึ้นมาความสบายก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราต่อจากนั้นก็เรียกว่าคนรู้เรื่องของงานแม้จะหนักเบาไปบ้างก็ไม่พอทุระเพราะเห็นช่องทางที่จะสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกตรัสรู้ก็ดีเราอยากคาดหมายให้ไกลไปจากองค์แห่งอริยสัจคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคซึ่งมีอยู่ในกายกับใจของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่อินเดียก็ตรัสรู้ในองค์แห่งอริยสัจซึ่ง

์ของพระองค์เรื่องสมุทัยเครื่องเสริมทุกข์หรือบ่อเกิดแห่งทุกข์โปรดได้ทราบว่ามีอยู่ที่ใจของเราทุกๆท่านไม่ได้อยู่เพียงประเทศอินเดียประเทศเดียวเท่านั้นมีอยู่ทั่วทั้งโลกสงสารอันนี้ใครน้อมเข้ามาพิจารณาในตัวของใครผู้นั้นก็มีอริยสัจขึ้นมาทุกโปรดได้ทราบว่าประกาศดูในกายในใจของเราทุกๆเวลาที่เราอุตส่าห์สละมาจากบ้านจากเรือนของเรามาบวชเป็นทีเป็นขาวเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระเป็นเณรก็เนื่องจากว่าเราได้มองดูเรื่องของทุกข์เห็นว่าเรื่องความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ทรมานแก่ตัวของเราแล้วเราก็หาเครื่องแก้ทุกข์หาเครื่องแก้ทุกข์เราจึงได้อุตส่าห์สละจากบ้านจากเรือนมาบวชหรือมาปฏิบัติทำตามกำลังความสามารถของตนนั่นเป็นทุกข์พิจารณาทุกประเภทนั้นทุกประเภทที่มีประจำอยู่กับเราขณะนี้คือทุกข์ที่มีอยู่ในกายมีอยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าทุกข์นี้ไม่เมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วไม่เป็นตัววัตถุซึ่งพอที่เราจะเก็บหรือผลมากองไว้ถ้าเป็นอย่างด้านวัตถุแล้วเรานำมากองไว้เมื่อทุกชิ้นไหนปรากฏขึ้นก็เก็บมากองไว้กองไว้แล้วแผ่นดินผืนนี้จะไม่มีที่ไว้วางทุกเลยเฉพาะเรื่องทุกของบุคคลผู้เดียวเท่านั้นหาที่ไปที่มาไม่ได้จะเต็มไปตั้งแต่ท่อนแห่งทุกเหมือนกับท่อนไม้ท่อนผุ่มมองดูจริงๆแล้วล้วนแล้วตั้งแต่ท่อนไม้ท่อนผุ่มซึ่งเป็นตัวทุกข์ออกไปจากตัวของเราคนเดียวเท่านั้นเกลื่อนกราดไปหมดหาที่ไปที่มาไม่ได้และทุกข์ของคนอื่นไม่ทราบว่าเขาจะขนเก็บไปไว้ที่ไหนเพราะผืนดินผืนนี้ทั้งผืนเป็นที่เก็บขอนทรงคือกองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเสียหมดแล้วนะแต่นี้เพราะเหตุใดแผ่นดินนี้จึงพอไปมาหาสู่กันได้พอทำไร่ทำนาทำการปลูกพืชผลต่างๆได้ก็เพราะว่าทุกข์เป็นด้านนามธรรมปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปปรากฏขึ้นเมื่อไรก็ดับไปปรากฏขึ้นในชาติใดภพใดก็ดับไปในชาตินั้นภพนั้นเพราะทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงจึงเป็นของที่เกิดได้ดับได้เราทั้งหลายจึงลืมสำนึกเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่ในกายในใจของเราซึ่งเป็นมาไม่รู้กี่กับกี่กันเป็นธาตุเป็นขันธ์อันเดียวกันแล้วก็เป็นท่อนหรือเป็นเรือนแห่งทุกข์เป็นก้อนแห่งทุกข์เช่นเดียวกันนี้เมื่อแท้ธาตุสลายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟทุกนั้นก็สลายตัวไปกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นต้นไม้ภูเขาขึ้นมาซึ่งออกจากธาตุเดิมคือดินน้ำลมไฟเราก็เลยไม่ทราบว่าทุกข์คืออะไรแท้ที่จริงมันก็ทุกข์ก็คือก้อนธาตุอันนี้เองแต่เมื่อแปรสภาพจากธาตุนี้ลงไปแล้วก็เป็นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟจะแปรสภาพเป็นต้นไม้ภูเขาดินหญ้าอะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นไปตามเรื่องเราจึงไม่เห็นเรื่องของทุกข์ว่าเป็นไปอย่างไรบ้างทั้งที่เราเนี่ยเป็นผู้แบกภาระของทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นมาตลอดกาลจนกระทั่งถึงบัดนี้เพราะทุกข์ไม่เป็นด้านวัตถุจึงไม่พอที่จะทำใจของเราให้เกิดความขยะแขยงต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตนเองแล้วเป็นภูเขากั้นเราไว้จนหาที่ไปที่มาไม่ได้ทุกข์นี้เป็น

ามมาทำจึงเป็นเหตุให้เราเกิดความประมาทเห็นไปเสียว่าเราไม่เคยทุกข์มาแต่การไหนๆเพิ่งจะปรากฏทุกข์ในขณะที่เกิดทุกข์เกิดขึ้นนี้เท่านั้นพอทุกข์ดับไปแล้วก็เข้าใจว่าทุกข์ไม่เคยมีเพราะความจำก็หลงลืมไปนี่ท่านก็เรียกว่าโมหะประเภทหนึ่งนี่การพิจารณาทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้แล้วธาตุขันธ์อันนี้ล่ะตั้งแต่วันทั้งถึงวันนี้เคยปรากฏทุกข์มา4ครั้งเราก็ยังจำไม่ได้และทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนก็จำไม่ได้ทั้งๆที่ทุกข์นี้มีประจำขันธ์อยู่ตลอดเวลาและนอกจากนั้นทุกข์ยังมีประจำใจอีกด้วยทุกข์ประจำใจนี้เป็นทุกข์สำคัญเราก็ไม่สามารถจะจำได้อีกและรู้วิธีแก้ไขทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากทางใจทุกข์เกิดขึ้นจากทางกายและทางใจกลายเป็นขอนตุงไปด้วยกันแล้วยิ่งหาที่ไปที่มาไม่ได้นอนก็นอนอยู่กับกองทุกข์ขอนตุงทั้งท่อนอีกนั่งยืนเดินเป็นขอนตุงไปหมดไม่มีที่ไปอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนเลยใช้การไม่ได้ยืนก็ยืนไม่ได้เพราะมีแต่ทุกข์หาที่ยืนไม่ได้นอนก็มีแต่ทุกข์หาที่นอนไม่ได้เดินก็มีแต่ทุกข์หาที่เดินไม่ได้นั่งก็มีแต่กองทุกข์เป็นขอนตุงทั้งนั้นหาที่นั่งไม่ได้นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทอดกายทอดใจของเราไว้ที่ไหนไม่มีที่ไว้เลยถ้าหากเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจเป็นด้านวัตถุกลายเป็นขอนสูงขึ้นมาแล้วอิริยาบถของเราจะไม่มีใช้แต่นี่เพราะทุกข์เป็นนามธรรมและทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจึงเป็นเหตุให้เสริมความนอนใจของเราให้มีกำลังกล้าจนมองดูเรื่องของตัวไม่พบไม่เห็นทั้งที่มีอยู่กับตัวเองนี่ท่านก็เรียกว่าอวิชชาของมีอยู่ก็ไม่เห็นทุกข์จนเกิดเพราะเกิดเพราะตายนี้มาไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากไหนและผลที่ปรากฏเป็นมาถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับก็นับไม่ได้และจำไม่ได้หลงลืมไปหมดก็กลายเป็นคนตื่นพบตื่นชาติตื่นขอนสูงของตัวเองมีการพิจารณากองทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ย่นเข้ามาหลักปัจจุบันกายทั้งท่อนนี้มีชิ้นไหนมั่งที่ทุกข์จะไม่ตั้งอยู่เยียวยารักษากันทั้งวันทั้งคืนอิริยาบถทั้ง4เป็นยาแก้ทุกข์บำบัดทุกข์ทั้งนั้นนี่เราเห็นไหมว่าทุกข์มีอยู่ที่ไหนทุกข์มีจำนวนมากเท่าไหร่ตามที่อธิบายมาให้ฟังแล้วเราจะทำวิธีไหนจึงจะเกิดความขยะแขยงในขอนสูงคือกองทุกข์ซึ่งล้อมรอบตัวของเราหมดจนอิริยาบถทั้ง4หย่อนลงที่ไหนไม่ได้จะเอาปลายเข็มแยงลงไปที่ตรงไหนก็ถูกตั้งแต่ขอนสูงคือกองทุกข์ของตัวเองย่นเข้ามากายของเรานี่อ้าวเราเอาเข็มหย่อนลงที่ไหนลองดูพอจี้ปั๊บเข้าไปก็จะถูกกองทุกข์แปบขึ้นมาทันทีอู้เจ็บนั่นนี่ก็หาที่แยงไม่ได้เหมือนกันปลายเข็มเล็กนิดเดียวแทงลงไปที่ไหนก็ถูกตั้งแต่กองทุกข์นี่เรื่องกองทุกข์ทางกายก็เหลือกำลังไม่มีใครจะยิ่งกว่าใครไม่มีใครจะได้เปรียบใครในขันธ์อันนี้ว่าจะไม่เต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วกายจะสามารถรับภาระทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากใจได้อย่างไรกายก็เต็มกำลังด้วยทุกข์ทั้งนั้นใจก็เต็มกำลังด้วยทุกข์ใจกับกายก็ต่างคนก็ต่างแบกภาระของทุกข์ด้วยกันสรุปลงไปทุกทางกายก็ไหลเทลงไปสู่ใจอีกมีความไม่สะดวกกายไม่สบายในธาตุในขันธ์ขึ้นบ้างเล็กน้อย
ใจก็เป็นเหตุให้เดือดร้อนโรคทางใจทุกข์ทางใจก็เริ่มเกิดขึ้นอีกนี่เนี่ยที่มาถึงให้พิจารณาอย่างนี้ทุกชิ้นในส่วนแห่งกายของเราตัวได้ทราบว่าเรื่องไฟทั้งนั้นมีแต่ตัวทุกข์เผาหล่นกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยิ่งใจได้รับอารมณ์ที่ไม่ถูกจิตถูกใจได้รับความกระทบกระเทือนก็เพิ่มไฟทั้งกองขึ้นอีกภายในใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่กับกองเพลิงทั้งกองก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งทุกข์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดมาจากที่ไหนท่านกล่าวว่าเกิดขึ้นมาจากสมุทัยท่านกล่าวไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากความทะเยอทะยานความไม่มีเมืองพอในทางใจน้ำมหาสมุทรทะเลยังมีฝั่งใจนี้ไม่มีฝั่งไม่มีธรรมนบอันใดจะกั้นไว้ได้ไหลอยู่ตลอดเวลาล้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความอยากความทะเยอทะยานนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยความอยากไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านวัตถุก็ไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านอารมณ์ก็ไม่มีเมืองพอถ้าว่าพอแล้วซ้ายวัตถุเต็มทั้งโลกธาตุนี้ใครๆก็เห็นอยู่ด้วยตาก็ควรจะมีเมืองพอเห็นก็ไม่พอได้ยินก็ไม่พอทางด้านอารมณ์ก็เคยคิดเคยปรุงมาเป็นเวลาเท่าไหร่นับตั้งแต่วันเกิดมาจนบัดนี้ก็ไม่เห็นมีเมืองพอมีแต่คิดตะบันไปอย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งน้ำมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลงแต่น้ำกิเลสน้ำตัณหาน้ำสมุทัยท่วมท้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหยุดนี่แหละเป็นเครื่องเสริมทุกข์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เรดิโอคือวิทยุเสียงประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ได้รับ

อย่าแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอพีไอดี0608ค่าพีซีอาร์พีไอดี8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

นี่เช่นอย่างเช่นวันนี้กับวันอาทิตย์ศาสนาต่างๆเขาถือเป็นวันว่างสำหรับงานภายนอกแล้วเข้าสู่งานภายในอบรมจิตใจในโบสถ์ในวิหารอะไรก็แล้วแต่วันนี้เป็นวันอบรมศีลธรรมเข้าสู่ใจนั่นทางศาสนาต่างๆเขาก็ถือว่าเป็นวันงานภายเพื่ออบรมจิตใจของเขาพักเครื่องคือใจมันหมุนติ้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนหมุนหาเหตุหาผลไม่ได้คือใจนั่นแหละเช่นวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่อบรมจิตใจเข้าสู่ศีลอบรมตามเข้าสู่จิตใจของเราให้รับความสงบร่มเย็นเรียกว่ามีฐานวัตถุภายนอกเป็นที่อาศัยของกายเรียกว่าสังคมทั่วไปถืออย่างเด่นเลยว่าสิ่งนี้เป็นของสำคัญเป็นของจำเป็นมากถึงขนาดเตี่ยรบราฆ่าฟันกันเพราะเห็นแก่รายได้รายรวยอันนี้มีมากส่วนศีลธรรมนี้ไม่ค่อยปรากฏแต่เรื่องความเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันนี่ทั่วโลกดินแดนเลยนี่คือกิเลสออกทำงานโลกถึงได้รับความเดือดร้อนส่วนธรรมออกทำงานจะมีความสงบร่มเย็นเช่นวันนี้เป็นวันอาทิตย์ผู้เสาะแสวงหาคุณงามความดีนั่นแหละนี่แหละเข้าสู่ใจถ้าลงบุญลงกุศลศาสนาเข้าสู่ใจแล้วจะมีความสงบร่มเย็นมีความสงบร่มเย็นนะให้พากันจำเอาจิตใจให้มีความสงบบ้างวันหนึ่งดีดิ้นตลอดเวลาหาธรรมคือความสงบเย็นเข้าสู่ใจไม่มีความหมายอะไรโลกเราก็มีแต่ลมหายใจฟอดตายแล้วก็จมไปเลยอย่าให้เป็นแบบจมไปเลยนะจำไม่ดี

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียรเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.ร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.ร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-4252305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ให้รู้อยู่กับตัวในขณะฟังเทศไม่จำเป็นต้องส่งจิตออกมาฟังเสียงของท่านมาตั้งจิตให้รู้อยู่กับตัวแล้วกระแสเสียงธรรมจะเข้าไปสัมผัสที่ตรงนั้นยิ่งชัดเจนกว่าที่เราส่งใจออกมาฟังนี่เป็นภาคปฏิบัติการฟังเทศเป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งการปฏิบัติโดยลำพังตนเองกลับเป็นอันดับสองนี่หมายถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตตภาวนาแสดงธรรมให้ผู้ฟังทั้งหลายฟังจึงเป็นภาคปฏิบัติในตัวคือขณะฟังเทศจิตไม่ได้ส่งไม่มีโอกาสที่จะส่งไปที่อื่นจิตคอยจ่อฟังเสียงธรรมที่ท่านแสดงไปสืบต่อกันไปเรื่อยๆเพลินไปเรื่อยๆจิตก็สงบลงได้ส่วนเราปฏิบัติโดยลำพังเรามันบังคับยากดีไม่ดีไม่รวมไม่สงบได้เลยทางภาคปฏิบัตินี่ถ้าเราเคยชินต่อการฟังแล้วรู้สึกจะทุกครั้งไม่มีพลาดไปได้เลยจิตต้องได้รับความสงบในขณะที่ฟังท่านจึงเรียกว่าฟังเทศได้ความอย่างน้อยก็ได้ความสงบเย็นใจในขณะฟังและจิตใจมีความผ่องใสผลที่เกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรมจึงเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติเพราะการฟังธรรมวันนี้ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่จะไม่กล่าวอะไรมากมายนะเพราะเคยได้พูดมาหลายครั้งแล้วการประสูติก็ดีถ้าพูดก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการตรัสรู้การปรินิพพานและการสั่งสอนศาสนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเริ่มเป็นเอกมาตั้งแต่ขณะประสูติเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ผิดคนธรรมดาทั้งหลายอยู่มากเวลาตรัสรู้ธรรมก็โลกธาตุหวั่นไหวดังท่านแสดงในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรสวรรค์หกชั้นสะเทือนไปตั้งแต่ภูมิเทวดาแล้วส่งเสียงขึ้นไปถึงจาตุมดาวดึงดาวดึงเรื่อยพวกนี้ส่งต่อกันไปต่อกันไปจนกระทั่งถึงพรหมโลกข่าวคราวที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นความกระเทือนตั้งแต่มนุษย์โลกเราขึ้นไปถึงภูมิเทวดาเทวโลกพรหมโลกในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรท่านแสดงว่าอย่างนั้นคือโลกธาตุหวั่นไหวการที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาเป็นศาสดาสอนโลกต้องทรงทุ่มเทพระกำลังความสามารถมาทุกภพทุกชาติหนักมากที่สุดยิ่งกว่าบรรดาสัตว์โลกผู้ที่จะคอยรับอัตธรรมจากท่านเป็นไหนๆความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างต้องมากกว่าสามัญชนเราเวลาสร้างพระบารมีท่านก็เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยนิสัยโพธิสัตว์โพธิญาณที่จะเป็นศาสดาของโลกต้องเป็นวิสามัญวิสัยเรื่อยมาความอดทนก็มากความภาคเพียรก็มากอะไรอะไรมากขึ้นชื่อว่าความดีที่จะเป็นเครื่องชักจูงสัตว์โลกแล้วมากทั้งนั้นจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็เต็มไปด้วยทุกข์ในพระองค์พระกายทั้งหมดตลอดพระไถ่เต็มไปด้วย กองทุกข์ทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งการฝึกฝนทรมานพระองค์ดังที่แสดงแล้วเมื่อเช้านี้นี่แหละธรรมที่จะเกิดขึ้นในโลกอันจะกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจจึงไม่ใช่เกิดขึ้นอย่างง่ายๆเราที่มาอุบัติขึ้นในโลกนี้ก็เหมาะสมที่ได้มาเกิดอย่างแดนพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่แท้จริงเป็นสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ธรรมเบื้องต้นจนกระทั่งธรรมสูงสุดวิมุตติพระนิพพานไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องผู้ปฏิบัติตามธรรมย่อมเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงท่านเป็นลำดับลำดาแห่งพระพุทธเจ้าเห็นในพัทธกัปนี้ก็มีพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่จะมาตรัสรู้ในพัทธกัปนี้กะกุสันโธโกนาคมกัสสโปโคตโมอริยเมตตาโยนะที่5นี้เป็นองค์ที่4แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามตรัสรู้มาแล้วตั้งแต่กับไหนกันใดจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ตรัสรู้ธรรมซึ่งเป็นของจริงเหมือนกันหมดไม่มีแตกต่างกันเลยแล้วก็แสดงถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะกับเรื่องธรรมเป็นเครื่องแก้กิเลสให้ประชาชนทั้งหลายทราบด้วยมาธรรมะถึงไม่ใช่มีแต่ของพระพุทธเจ้าพระเราของเราเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเคยมีสืบทอดกันมานับไม่ถ้วนพอองค์นี้ผ่านไปแล้วองค์นั้นก็มาตรัสรู้แทนนานๆมันก็มาตรัสรู้แต่ละองค์ละองค์ระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มีช่องว่างไว้นั้นท่านเรียกว่าพุทธันดรแปลว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นก็ว่างจากศาสนาในพุทธันดรระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าองค์นี้ได้สิ้นสุดไปแล้วกว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะมาตรัสรู้นี้ก็ว่างไม่มีคำว่าบาปไม่ปรากฏในสัตว์แต่สัตว์ก็โดนแต่บาปทำแต่บาปมากยิ่งกว่าไม่มีศาสนาบอกไว้เลยบุญมีน้อยเพราะไม่รู้ว่าจะทำบุญทำยังไงสัตว์โลกจึงมืดบอดในขณะนั้นเราได้เกิดมาในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนานี้เรียกว่าเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วในความเป็นมนุษย์ของเราจิตโฉมนุษย์สปฏิลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นของยากลำบากมากนะคือมนุษย์ที่เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบไม่ใช่มนุษย์สักแต่ร่างเฉยมนุษย์รู้บุญรู้บาปรู้ศีลรู้ธรรมรู้นรกสวรรค์รู้จักการบำเพ็ญคุณงามความดีหรือการละชั่วทำดีนี่เป็นมนุษย์ที่หาได้ยากเป็นร้อยๆคนจะหาได้สักคนก็ทั้งยากนี่การเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นของยากมนุษย์สมบูรณ์แบบมนุษย์เศษมนุษย์นั้นน่ะมันมีเยอะยิ่งมากขึ้นทุกจนจะหาโลกอยู่ไม่ได้แล้วสักแต่ว่ามนุษย์จิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีไปหมดดังที่ท่านกล่าวไว้ว่ามนุษย์สาเปโตมนุษย์สาเทวูมนุษย์สาเดรัจฉานูนี่ร่างกายนั้นเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นยักษ์เป็นผีพอแต่จะกัดจะฉีกผู้อื่นให้รับความเดือดร้อนเสียหายไปอยู่ตลอดเวลาตามนิสัยแห่งความต่ำทรามของตนมีอยู่มนุษย์เปรตมนุษย์ผีที่มนุษย์สาติระฉาโนก็คือว่าจิตใจเป็นสัตว์ติระฉานไปหมดไม่รู้คำว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงไม่สนใจทั้งนั้นไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาจัดก็ไม่มีทางเชื่อได้เชื่อแต่ตัวเองใครขี้บอกแนวทางผิดถูกต่อการใดก็ไม่ยอมเชื่อแต่ตัวเองแล้วก็โดนเอาตั้งแต่กองทุกข์ มนุษาเทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจสูงรักศีลรักธรรมประพฤติปฏิบัติศีลธรรมมีความจงรักภักดีต่ออัตต่อธรรมอยู่เสมอรักในการให้ทานรักในการรักษาศีลพอใจในการเจริญเมตตาภาวนามีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีธรรมเป็นเครื่องอาศัยมีธรรมเป็นชีวิตจิตใจมีธรรมเป็นที่ฝากเป็นฝากตายมีบุญกุศลเป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายนี่เรียกว่ามนุษสาเทโวการเป็นมนุษย์เป็นได้หลายแบบหลายฉบับดังที่กล่าวมานี้กิจฉังมัจจานาชีวิตังแม้ชีวิตร่างกายเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วที่จะคงทนถาวรได้อย่างใจหมายนั้นก็หายากบางรายตายเสียตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็มีออกมาแล้วไม่กี่วันกี่ปีกี่เดือนตายไปก็มีแล้วเป็นโรคกระจอกงอนเปรียดเสียแข้งเสียขาเสียอวัยวะพิกลพิการต่างๆก็มีชีวิตจิตใจเป็นไปไม่กี่วันตายเสียมีมากเรามีชีวิตจิตใจมาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยทั้งทราบเรื่องบุญเรื่องบาปได้บำเพ็ญคุณงามความดีไว้สมภูมิของเราที่เป็นมนุษย์ได้สืบต่อคุณงามความดีเอาไว้ไม่ให้ขาดศูนย์และเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับเพราะการบำเพ็ญความดีจิตฉังมัจจานาชีวิตังชีวิตไม่เป็นโมฆะเปล่าจากประโยชน์แต่ชีวิตมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องจากสาด้วยสาระคุณต่างๆคือบุญคือกุศลจิตฉังสัทธรรมสวนังท่านกล่าวว่าการที่จะได้ฟังเทศธรรมสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ก็เป็นของยากเราก็รับนับว่าได้เป็นของง่ายแล้วเกิดมาในท่ามกลางแห่งพระศาสนาและได้ยินอัดยินธรรมอยู่ตลอดเวลาและยิ่งทุกวันนี้เทศฟังด้วยปากท่านเทศก็ได้ฟังทางวิทยุก็ได้ฟังทางเทปก็ได้ฟังได้หมดไม่อดไม่อยากเต็มไปด้วยอัดด้วยธรรมเสียงอัดเสียงธรรมเต็มหมดกลายเป็นของง่ายสำหรับคนที่มีวาสนาอิโฉบุทธานมุปาโภข้อที่4การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นยิ่งเป็นของยากนักอย่างหนาไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายๆเหมือนสัตว์เหมือนปลาความเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเกิดได้ยากพวกเราทั้งหลายไม่ได้พบได้เห็นพระพุทธเจ้าคือพระกายของพระองค์ก็ตามแต่หลักธรรมหลักวินัยที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างใดท่านบอกว่านั่นแหละคือองค์ศาสดาแทนเราตถาคตเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วเราได้กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปก็คือองค์แทนของพระศาสดานั่นแหละธรรมที่ท่านทรงแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมก็เหมือนพระองค์แสดงไว้ด้วยพระโอษฐ์ให้เราได้ยินกังวานอยู่ในหัวใจเราทุกคนศาสดาจึงไม่พลาดพลาดจากเราไปที่ไหนในข้อนี้จะพิสูจน์กันได้ทางด้านปฏิบัติจิตตภาวนาในคำว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีนิพพานก็ดีพระพุทธเจ้านิพพานแล้วไปที่ไหนก็ดีหรือสาวกอรหันต์มหันต์ท่านนิพพานแล้วท่านไปอยู่ในสถานที่เช่นไรหรือท่านสาบสูญไปชิบหายผลปี้ไปเหมือนโลกสมมุติที่สมมุติกันว่าสิ่งนั้นชิบหายสิ่งนั้นหายสูญไปอย่างนั้นเหนือเราจะคาดทะเนหรือเดาเอาด้วยความสำคัญมั่นหมายของเรานี้เท่าไรก็ไม่เจอไม่พบความจริงเพราะธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ออกมาจากความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติคือค้นคว้าถึงด้วยการปฏิบัติจนสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ประจักษ์พระทัยแล้วสิ่งที่ควรละก็ละเห็นประจักษ์พระทัยเช่นกิเลสตัณหาอาสวะเครื่องทำความรุ่มร้อนเผารนจิตใจพระองค์ก็ทรงชำระได้แล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคือทำเป็นเครื่องซักข้อขัดเกลาหรือเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสกิเลสได้หลุดลอยไปแล้วด้วยหลักธรรมทั้งหลายพระองค์ก็ทรงทราบ
2: บรรดากิเลสทั้งหลายก็ทรงทราบการแก้กิเลสได้หลุดลอยออกไปมากน้อยพระองค์ทรงทราบประเดิมดับจนกระทั่งกิเลสหมดไปจากพระทัยไม่มีสิ่งใดเหลือเลยเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องปราบปรามพระองค์ก็ทราบเรื่องบาปเรื่องบุญพระองค์ก็ทราบในพระทัยอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนนรกสวรรค์ก็ทรงทราบด้วยพระองค์เพราะเป็นผู้มีปรีชาญาณสามารถฉลาดรู้แม้เคยอุบัติเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอินเป็นพรหมมาตั้งแต่กับไหนการใดก็ตามสามารถพิจารณาด้วยอตีตังสยานย้อนหลังไปได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรอะไรบ้างเรื่อยมาจนถึงชาติปัจจุบันนี่พระองค์ก็ทรงทราบแล้วในพระทัยของพระองค์นอกจากนั้นยังจิตุปาตยานสามารถทราบความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ที่มาเกิดมาจากภพใดแดนใดแต่ก่อนเคยเกิดเป็นสัตว์ชนิดใดจึงได้มาเกิดเป็นสัตว์ชนิดนี้ในขณะนี้และออกจากนี้สัตว์ตัวนี้จะไปเกิดในสถานที่ใดเมื่อตายจากนี้ไปแล้วพระองค์ทรงทราบโดยละเอียดทั่วถึงและสถานที่สัตว์จะไปเสวยกำเนิดอยู่ในที่นั้นๆ นั้นคือที่เช่นไรถึงนรกถ้าเป็นสัตว์บาปทำบาปกรรมไว้มากไว้น้อยนรกมีหลายขั้นหลายภูมิมีหลายหลุมหลายบ่อพระองค์ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงตามอำนาจแห่งกรรมของสัตว์ที่จะพึงไปเสวยในความในสถานที่เป็นทุกข์นั้นนั้นนี่ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยไม่ใช่มาด้นๆดาวๆสั่งสอนโลกเอาเฉยๆทรงรู้มาแล้วด้วยภาคปฏิบัติคือการค้นคว้าคำว่าบุญก็ทรงทราบประจักษ์ภายในพระทัยบุญก็คือความสุขแต่เฉพาะอย่างยิ่งคือความสุขใจเนื้อปีกออกไปภายนอกแยกขยายไปภายนอกก่อนมีความสุขเพราะบริษัทบริวารเพราะสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายเป็นความเรียบร้อยสวยงามก็เป็นอำนาจแห่งบุญไปเรื่อยๆโดยลำดับบุญบาปคือความเศร้าหมองหรือความทุกข์ความลำบากความทรมานอันเป็นเหตุอันเป็นผลเกิดขึ้นจากคำว่าบาปพระองค์ก็ทรงรู้คนบาปนี้จะไปเกิดที่ไหนหรือสัตว์บาปนี้จะไปเกิดที่ไหนพบใดไปเกิดอยู่ในสถานที่เช่นไรในบรรพบคือนรก1เปรต1อสุรกาย1สัตว์เดรัจฉาน1ท่านเรียกว่าอบายมุขอบายภูมินี่ภูมิเป็นที่อยู่ของสัตว์ผู้หาความสุขความเจริญไม่ได้นรกนั่น1เปรต2อสุรกาย3สัตว์เดรัจฉาน4นี่คืออบายภูมิสัตว์ก็เห็นอยู่แล้วอย่างชัดเจนอย่างพวกเรานี่ก็พอมองเห็นเราเป็นคนแต่เขาทำไมกลายเป็นสัตว์ไปได้ถ้ามันมีสิ่งแตกต่างกันเขาก็ต้องเป็นคนเช่นเดียวกับเราเพราะเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันแต่ทำไมรูปร่างลักษณะความรู้ความฉลาดความเป็นไปของเขาจึงเป็นอย่างนั้นจึงได้เรียกเขาว่าสัตว์นั่นคือภูมิของเขาต่ำเป็นไปตามหน้าแห่งกรรมที่เคยทำไว้แล้วมีสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนไม่สม่ำเสมอตลอดถึงนรกผู้ที่ไปเกิดในนรกคือสัตว์ประเภทใดจะเกิดในโลกพระองค์ก็ทรงรู้แจ้งแทงตลอดทั่วถึงไปหมดไม่เป็นที่สงสัยจึงได้บอกสถานที่ที่ฉะนั้นเรียกว่านรกนรกแต่ละหลุมละหลุมเป็นขั้นๆตอนๆลงไปสำหรับเป็นสิ่งที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้เสวยทุกข์ตามอำนาจแห่งกรรมหนักเบาของตนท่านก็แสดงไว้แล้วตามหลักความจริงที่มีอยู่ดั้งเดิมสิ่งเหล่านี้เป็นของมีมาดั้งเดิมไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาอุตริปั้นนรกขึ้นมาหลอกสัตว์โลกปั้นบาปขึ้นมาหลอกสัตว์โลกปั้นบุญขึ้นมาหลอกสัตว์โลกปั้นพรหมโลกนิพพานมาหลอกสัตว์โลกเมื่อไหร่ถ้าพระองค์ทรงปั้นอย่างนั้นพระองค์ก็หาสาระไม่ได้จะเป็นศาสดาที่แท้จริงได้ยังไงก็เป็นศาสดาปั้นขึ้นเป็นศาสดาด้วยความปั้นขึ้นมาปั้นขึ้นมากับปลอมขึ้นมามันก็ไม่ผิดอะไรกันเหมือนเราเอาดินเหนียวมาปั้นรูปหุ่น ป็นวัวเป็นควายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเขาก็เรียกว่าหุ่นหุ่นนั่นแหละคือของปลอมนี่ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆบริสุทธิ์วิมุตติในพระทัยหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงจริงๆคำสั่งสอนที่ทรงแสดงแก่สัตว์โลกมากน้อยทรงถอดออกมาจากความจริงที่ลงได้รู้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่นำออกแสดงแก่สัตว์โลกนั้นทุกประเภทไม่มีอันใดปิดบังลี้ลับในพระทัยพอที่จะอัดอั้นตันใจสั่งสอนโลกไม่ได้ความที่ได้รู้ได้เห็นประจักษ์พระทัยแล้วนั้นนำมาสั่งสอนโลกจึงไม่มีความสะทกสะท้านแสดงตามอัดตามทำตามเหตุตามผลตามหลักความจริงทุกแง่ทุกมุมในสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้พระองค์สามารถทรงสั่งสอนได้หมดเพราะทรงรู้ได้หมดนรกก็พูดได้อย่างละเอียดละออมีกี่ขุมกี่บ่อก็ทรงทราบแต่ละหลุมละบ่อนั้นเป็นยังไงเป็นสถานที่รับความทุกข์ความทรมานของสัตว์ที่มีกรรมหนักเบาต่างกันเป็นชั้นๆมีพูดถึงเรื่องอบายภูมินรกเปรตนี่มีถึง12จำพวกจำพวกที่หนาแน่นที่สุดก็ฉีกเนื้อฉีกหนังกันกินเหมือนอาหารเหมือนเป็นอาหารนี่เปรตท่านมีถึง12จำพวกอสุรกายเป็นอีกประเภทหนึ่งย่อนลงมากว่านั้นท่านบอกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เราก็เห็นอยู่แล้วสัตว์เดรัจฉานที่มองเห็นด้วยตาเนื้อว่าสัตว์เดรัจฉานมีไหมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในสี่ภูมินี้ก็มีภูมิสัตว์เดรัจฉานที่จะพอเป็นสักขีพยานให้เราได้เห็นชัดได้ว่ามีสัตว์เดรัจฉานมีมากมีน้อยเราไปที่ไหนก็เจอตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเต็มไปหมดในบ้านก็มีในเรือนของเราก็มีตัวเล็กๆน้อยๆตัวใหญ่ตัวเท่าช้างเท่าม้าตัวเท่าปูเท่าปลาเท่าเป็ดเท่าไก่เท่าเต่าตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเราเห็นหมดมีพระพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งที่มีอยู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานหนึ่งสัตว์เดรัจฉานเราก็เห็นนรกเปรตอสุรกายนั้นถึงเราไม่เห็นก็ตามก็เป็นสักขีพยานได้แล้วว่าท่านแสดงถึงเรื่องสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังมีสิ่งที่เป็นวิสัยของตาเนื้อส่วนเป็นวิสัยของจิตจะรู้จะเห็นพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้แล้วเห็นแล้วจึงได้นำมาแสดงแก่โลกนี่พูดถึงอบายบายภูมินี่ส่วนสูงขึ้นไปตั้งแต่ภูมิมนุษย์เราจนกระทั่งถึงเทวดาเทวดาก็แสดงเป็นชั้นๆตั้งแต่จาตุมมหาราชิกาจนกระทั่งถึงปรนิมิตวสาวดี6ชั้นแล้วแสดงถึงพรหม16ชั้นมีสุทธาวาส5ชั้นเป็นแดนสุดท้ายแห่งสมมติสุทธาวาส5ชั้นนั่นคืออวิหาอัตปาสุตัสสาตุสีอกนิฐา5ชั้นผู้สำเร็จพระอนาคามีแล้วย่อมก้าวขึ้นไปสู่สุทธาวาส5ชั้นตั้งแต่ชั้นต้นขึ้นไปคืออวิหาแล้วก็เลื่อนไปเป็นชั้นอัตปาสุตัสสาสุตัสสีพอก้าวเข้าถึงอกนิฐาแล้วก็ก้าวเข้าสู่นิพพานหมดเลยจากพรหมโลกก็ถึงนิพพานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยการค้นคว้าทางภาคปฏิบัติที่จะเป็นสิ่งที่จริงจังแน่นอนทั้งคำสอนพระเจ้าเราก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วทั้งเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติจนสามารถสัมผัสธรรมทั้งหลายหรือสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนี้โดยการปฏิบัติของเราโดยลำดับโดยแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่แน่นแฟ้นภายในจิตใจเข้ามากมายไม่มีอันใดที่จะเป็นเครื่องยืนยันได้ยิ่งกว่าการปฏิบัติให้เห็นประจักษ์กับตนเองแล้วก็ยอมพระพุทธเจ้าเองเช่นยกตัวอย่างเช่นมีสิ่งนั้นมีอยู่ในที่นั่นมีคนมาบอกเล่าเราว่ามีสิ่งนั้นหรือมีสัตว์ประหลาดอยู่ในสถานที่นั้น มีคนแปลกประหลาดอยู่ในสถานที่นั้นเราก็ยังไม่เชื่อได้ดีจนกระทั่งเราไปเห็นด้วยตาของเราแล้วความเชื่อนั้นก็มาเองไม่ทราบจะค้านกันไปที่ไหนผู้นั้นอ้างก็อ้างถูกต้องตามรูปลักษณะของสัตว์ประเภทนั้นของคนประเภทนั้นเราไปเห็นก็ไปเห็นอย่างนั้นจริงๆไอ้เรื่องความสงสัยก็หายไปนี่ท่านแสดงถึงบาปถึงบุญคุณโทษนรกสวรรค์ก็มาสัมผัสที่ใจด้วยการปฏิบัติของเราเองโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเรื่องบุญกุศลการชำระกิเลสกิเลสค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยไปจิตใจยิ่งมีความสว่างกระจ่างแจ้งมองเห็นทั้งภายนอกภายในไปโดยลำดับไม่ว่าแต่มองเห็นตัวเองนรกก็เห็นสวรรค์ก็เห็นพรหมโลกก็เห็นที่ใจชัดเจนขึ้นที่ใจใจเป็นผู้เห็นใจเป็นผู้รู้แต่เวลานี้ใจกำลังมืดบอดสิ่งใดเห็นก็ตามใจต้องปฏิเสธว่าไม่มีไม่มีไม่มีทั้งนั้นเพราะจิตไม่เห็นความไม่เห็นนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะลบล้างความจริงทั้งหลายที่มีอยู่นั้นได้เลยแต่เป็นธรรมดาของกิเลสย่อมไม่ยอมทำง่ายๆกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันเสมอมาด้วยเหตุนี้กิเลสจึงชักไปทางหนึ่งเพราะมีอยู่ในจิตใจดวงเดียวกันธรรมะก็ลากไปทางหนึ่งกิเลสก็ลากไปทางหนึ่งกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันแย่งเอาจิตดวงเดียวซึ่งเป็นสมบัติสองเจ้าของผู้ใดมีผู้นั้นก็ได้จิตไปครองเป็นสมบัติของตนปกครองจิตดวงนั้นได้ถ้าธรรมมีอำนาจก็สามารถยื้อแย่งเอาจิตนี้มาครองเป็นสมบัติของตนได้ถ้ากิเลสมีอำนาจมากกิเลสก็แย่งเอาจิตตรงนี้ไปครองได้เนี่ยสำคัญสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ชำระแก้ไขจิตใจของเราด้วยความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ทานจะเป็นทานอะไรก็ตามซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนที่จะถอดถอนตนให้พ้นจากทุกข์เป็นความดีทั้งนั้นซึ่งเป็นอุปกรณ์ซึ่งกันและกันศีลภาวนาสุดท้ายก็ไปลงภาวนาพิจารณาเห็นกิเลสประเภทต่างๆก็เห็นอยู่กับใจแก้กิเลสประเภทต่างๆด้วยธรรมะที่ทรงสอนไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นเข้าไปแก้จิตใจกิเลสหลุดลอยออกไปมากน้อยก็เห็นได้ชัดเจนว่าจิตหลุดลอยไปด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ทราบทั้งเหตุคือด้วยอุบายวิธีนั้นๆกิเลสหลุดลอยไปด้วยอุบายแห่งธรรมวิธีนั้นๆไปโดยลำดับลำดับจิตกล้าเข้าภูมิไหนสมมติว่าก้าวอย่างนี้จะไปเกิดที่ไหนก็ทราบชัดๆภายในจิตของตนว่าในขั้นนี้จะต้องไปเกี่ยวข้องกับสวรรค์ชั้นนั้นๆจิตในภูมินี้เหมาะสมกับสวรรค์ชั้นนั้นๆเป็นสิ่งที่พาดพิงกันอยู่ภายในจิตไม่ให้มีความสงสัยและจิตก้าวจากนี้ไปเกี่ยวกับเรื่องพรหมก็ทราบภายในจิตใจของตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงพรหมโลก5ชั้นสุดท้ายได้แก่สุทธาวาสจิตก็ทราบได้ชัดเจนโดยลำดับนับจนกระทั่งก้าวจากชั้นสุทธาวาสซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายแห่งพรหมโลกก้าวเข้าสู่นิพพานด้วยความสิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงเพราะอำนาจแห่งมหาสติมหาปัญญาเป็นผู้กำจัดปราบปรามกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจนิพพานก็เด่นอยู่ภายในจิตของผู้นั้นไม่ต้องถามใครทีนี้เชื่อพระพุทธเจ้าซึ่งแต่ก่อนเคยเชื่อตามความคาดความหมายเชื่อมากเชื่อน้อยพอการประพฤติปฏิบัติได้สัมผัสกับอัตถธรรมซึ่งเป็นความจริงตามหลักที่พระองค์ท่านทรงค้นคว้าทรงปฏิบัติทรงสัมผัสมาอย่างไรเราผู้ปฏิบัติก็ได้สัมผัสตามความจริงนั้นไปโดยลำดับเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็ยอมรับไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางจิตก็ยิ่งทราบได้อย่างชัดเจนและยอมรับความจริงจากพระพุทธเจ้า 100% หาที่บิ่งนิดหนึ่งไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ในสถานที่ใดว่าปรินิพพานไปแล้วไปอยู่ที่ไหนพอจิตดวงที่บริสุทธิ์เวลานี้อยู่ที่ไหน จิตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันเทียบจิตตรงนี้กับจิตตรงนั้นเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็หาทางที่ค้านกันไม่ได้เมื่อความจริงต่อความจริงได้ลงถึงกันแล้วนั้นความปลอมทั้งหลายความสงสัยทั้งมวลก็ไม่มีเพราะเหตุนั้นบรรดาท่านผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมทั้งหลายตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยภาคปฏิบัติย่อมจะเป็นผู้ยอมรับความจริงจากพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีอันใดที่จะขัดแย้งเลยอยู่สถานที่ใดก็เหมือนอยู่กับองค์ศาสดากับสาวกทั้งหลายเพราะธรรมประเภทธรรมโมปริโปคือธรรมเป็นจิตจิตเป็นธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันหมดนี่การพิสูจน์เรื่องความจริงที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นพิสูจน์เรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกจนกระทั่งนิพพานต้องพิสูจน์ทางหลักปฏิบัติการที่เราเรียนมาจะได้มากน้อยเพียงไรนั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความจำไม่ใช่ความจริงที่จะเป็นการตัดความสงสัยที่มีอยู่เสียได้การตัดความสงสัยที่มีอยู่เสียได้นั้นด้วยการประพฤติปฏิบัติได้รู้จริงเห็นจริงตามทำเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงเห็นจริงเต็มส่วนก็ตัดความสงสัยได้โดยประการทั้งปวงอยู่ที่ไหนก็เต็มตัวในความบริสุทธิ์ใจในความพอกับธรรมทั้งหลายหรือพอในสิ่งทั้งปวงจะเรียกว่าเราถึงเมืองพอแล้วก็ไม่ผิดนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าฝ่ายเหตุไม่ว่าฝ่ายผลอยู่กับตัวเราทุกคนไม่อยู่กับการกับสถานที่ที่ใดมรรคผลนิพพานก็ไม่อยู่บนฟ้าอากาศไม่อยู่กับวันนั้นเดือนนี้สถานที่นั้นที่นี่ที่ไหนแต่อยู่กับใจของผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปสักเพียงไรก็ตามนั้นเป็นเพียงธาตุเพียงขันธ์ไปสักเพียงไรก็ตามนั้นเป็นเพียงธาตุเพียงขันธ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งเป็นเหมือนกับโลกทั่วๆไป

กับเราไปทำงานทำการตัวสกปรกมอกมอมมาอาบน้ำชำระกายก็สะอาดไปได้โดยไม่ต้องเลือกการสถานที่ขอได้น้ำที่สะอาดมาชำระล้างเท่านั้นก็สะอาดไปหมดทำเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดสำหรับชำระกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่สกปรกโสมมที่สุดไม่มีอันใดที่จะสกปรกยิ่งกว่ากิเลสแต่จะสะอาดจิตใจจะสะอาดได้ด้วยน้ำคืออัตธรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นั่นตรัสรู้ของจริงอย่างนี้บาปก็รู้ชัดด้วยการปฏิบัติบุญก็รู้ชัดด้วยการปฏิบัตินรกสวรรค์นิพพานก็รู้ชัดด้วยการปฏิบัติจึงนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วมาสั่งสอนโลกได้อย่างองอาจกระหายสะเทือนสะท้านไปถึงโลกทั้งสามไม่มีใครที่จะเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสัทธาเทวมนุษย์สาหนังพระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่เป็นศาสดาเป็นครูสอนของมนุษย์เท่านั้นยังสามารถเป็นครูของเทวดาทั้งหลายอีกด้วยเทวดามีกี่ชั้นตั้งแต่พรหมโลกลงมาล้วนแล้วตั้งแต่เราเรียกพวกเทพนั้นสามารถสั่งสอนได้หมดยอมตัวเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ตถาคตทั้งนั้นไม่มีใครที่จะแข่งดีกับพระพุทธเจ้าได้เลยนั่นก็เพราะความสามารถความฉลาดรู้แหลมคมเหนือสัตว์ทั้งหลายโลกทั้งหลายโลกจึงต้องยอมกราบไหว้บูชาบรรดาสาวกอรหันต์แต่ก่อนท่านก็มีกิเลสเหมือนกันกับพวกเรานี่แหละแต่พยายามดัดแปลงแก้ไขทำละสะสางทุกที่ทุกวันทุกเวลาเวลาไม่หยุดไม่ถอยจิตใจที่เคยขุ่นมัวมั่วสุมด้วยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายก็กลายเป็นจิตใจที่สะอาดขึ้นมาสะอาดขึ้นมากลายเป็นจิตที่มีคุณค่าขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องชำระจนกระทั่งถึงเป็นจิตที่มีคุณค่ามหาศาลดังเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่เป็นขวัญใจอยู่ทุกวันนี้ว่าสังฆังสนังคัจฉามิทีนี้พระพุทธเจ้าก็ดีพระสงฆ์สาวกก็ดีพระธรรมก็ดีเมื่อเราจะกล่าวตามสมมุติแล้วท่านว่าเจ้าเป็นอันหนึ่งพระธรรมเป็นอันหนึ่งพระสงฆ์เป็นอันหนึ่งแยกออกในโดยทางสมมุติตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธัมโมสังโฆจาตินานาห้นตัมปิวัตถุโตพระพุทธเจ้าแม้จะต่างกันโดยลักษณะที่ถือว่าเป็นวัตถุก็ตามอัญญมัญญาวิโยกาวะเอกีภูตัมปนัตถโตแต่เป็นธรรมที่อาศัยซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมพระธรรมอันพระสงฆ์ทรงไว้และพระสงฆ์ก็เป็นสาวกของพระผู้มีพระเจ้าอันนี้แยกออกเป็นอาการแต่เมื่อจิตดวงใดก็ตามได้ก้าวเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วย่อมเป็นธรรมทั้งแท่งเพราะฉะนั้นจิตพระพุทธเจ้าก็ดีจิตพระสาวกก็ดีจึงเป็นเหมือนว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นธรรมทั้งแท่งด้วยกันรวมแล้วเป็นอันหนึ่งเอกีภูตัมปนัตถโตเป็นหนึ่งเท่านั้นโดยความจริงแล้วด้วยเหตุนี้เองพูดก้าวเข้าถึงจิตที่บริสุทธิ์พุทธะเมื่อไรจึงเป็นเหมือนเข้าถึงพระพุทธเจ้าเต็มองค์เมื่อนั้นพระพุทธเจ้ากับจิตดวงบริสุทธิ์ของผู้นั้นย่อมไม่มีอะไรแปลกต่างกันเลยไม่มีการแยกกันด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นนี้แล้วจึงไม่วิตกวิจารถึงพระพุทธเจ้าว่าปรินิพพานไปนานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่กี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานไปนับเป็นจำนวนแสนล้านล้านองค์นั้นก็ไม่มีปัญหาโดยประการทั้งปวงเพราะเป็นเหมือนกันกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ซึ่งเราก็ทรงอยู่เวลานี้รู้อยู่เวลานี้เห็นอยู่เวลานี้ไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันไปเลยความหายสงสัยของพระอรหันต์ดับหายไปโดยสิ้นเชิงระหว่างพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีอะไรเป็นข้อข้องใจซึ่งกันและกันใครจะบรรลุธรรมขึ้นในขณะนี้ถึงขั้นภูมิอรหันต์ก็ตามจะทราบเรื่องความเป็นของพระพุทธเจ้าหรือปรินิพพานแต่แล้วที่ไหนที่ไหนจะทราบในขณะนั้นทันทีหายสงสัยไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยนี่คือการประพฤติปฏิบัติธรรมะจึงเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีสมัยไม่มีสถานที่ไม่มีสิ่งใดมาบังคับบัญชาหรือกีดกันของห้ามให้บรรลุมรรคผลนิพพานสำหรับผู้มีความจงรักภักดีประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมท่านอยู่จะต้องได้รับผลเป็นที่พึงพอ

ใจอยู่เสมอไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำที่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วอันนั้นเป็นเรื่องของศาสดาท่านผ่านไปของท่านตามเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ซึ่งเป็นโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันกับพวกเราท่านแต่ธรรมของจริงย่อมเป็นสภาพที่คงเส้นคงวาสม่ำเสมอวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านตรัสรู้อย่างนี้และการปรินิพพานนี้จะกล่าวถึงเรื่องปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพอเป็นข้อคิดให้พวกเราทั้งหลายได้หายสงสัยบ้างในบางแง่ซึ่งอาจมีอยู่ได้ด้วยกันเช่นเวลาท่านจะปรินิพพานท่านเริ่มเสด็จเข้าฌานนะคำว่าฌานนั้นมี4อรูปฌานมี4อรูปฌานมี4พอเริ่มจะเข้าสู่นิพพานแล้วทรงเริ่มเข้าฌานจิตพระจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละทรงแสดงความเคลื่อนไหวเป็นสมมุติขึ้นมาในแง่นี้ฌาน4ปฐมฌานท่านว่ามีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาแล้วทุติยฌานเลื่อยไปตติยฌานจตุฌานถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั้นก้าวเข้าสู่ฌาน4นี้เป็นขั้น1ขั้น2ขั้น3ไปโดยลำดับนั้นแล้วก็ก้าวจากรูปฌาน4ดังที่กล่าวนี้แล้วเข้าสู่อรูปฌาน4คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินจัญญายตนะเมสัญญานาสัญญาจตนะนี่เรียกว่าอรูปฌาน4พอก้าวจากอรูปฌาน4นี้แล้วก้าวเสด็จเข้าสู่สัญญาเวทยตนิโรธสมาบัติดับสัญญาเวทนาโดยประการทั้งปวงเหลืออยู่พระจิตที่บริสุทธิ์ทรงยับยั้งอยู่ในสถานที่นั้นชั่วกาลชั่วขณะอันนี้ในขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังเสด็จเข้าสู่ฌานนั้นๆอยู่นั้นบรรดาพระสงฆ์สาวกซึ่งมีจำนวนมากแต่ความสามารถฉลาดรู้ตามอุปนิสัยนั้นมีต่างกันสิ่งที่ไม่ต่างกันก็คือความเป็นพระอรหันต์คือบริสุทธิ์ล้วนๆภายในจิตใจแต่ความสามารถฉลาดรู้ตามนิสัยวาสนาของแต่ละท่านนั้นมีต่างกันเช่นพระอนุรุทธะเป็นผู้สามารถฉลาดว่องไวที่สุดในเรื่องปรัชญาวิชาคือสามารถรู้วาระจิตของคนอื่นของผู้ใดก็ตามแม้แต่พระวาระจิตของพระพุทธเจ้าพระจิตของพระพุทธเจ้าพระอนุทะก็รู้เราจะเห็นได้ชัดเจนก็ตอนที่พระองค์เสด็จเข้าสู่สัญญาเวทยตนิโรธทรงประทับยับยั้งอยู่นั้นชั่วขณะพระสงฆ์ทั้งหลายมีความสงสัยแล้วถามขึ้นมาว่าถามนี่ถามพระอนุทะเพราะใครๆก็ทราบในสมัยนั้นไม่ว่าพระสงฆ์องค์ใดก็ทราบว่าพระอนุทะนั้นเป็นเอตระคะคือเลิศในการรู้วาระจิตของคนอื่นรู้จิตของคนอื่นไม่มีใครเกินหน้าพระอนุทะไปได้เพราะฉะนั้นพระสงฆ์สาวกที่เฝ้าการปรินิพพานของพระเจ้าอยู่ในขณะนั้นจึงถามพระอนุทะว่าขณะนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือนะท่านก็ตอบว่ายังเวลานี้กำลังประทับอยู่ในสัญญาเวทยตนิโรธนะเราฟังสินี่แหละจิตที่บริสุทธิ์ถ้าว่าจิตที่บริสุทธิ์นั้นสูญไปพระอนุทะรู้ได้อย่างไรว่าเวลานี้กำลังก้าวเข้าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นกำลังก้าวเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานแล้วขึ้นอาไปอากาสัญญาจนะวิญญาจนะอาจินจัญญาจนะเนสัญญาจนะจนกระทั่งก้าวเข้าสู่สัญญาไตไตไตโลดพระจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองก้าวไปตามขั้นแห่งสมมุตินี้แห่งสมมุตินี้มีอยู่ถึง9ขั้นด้วยกันขั้นหนึ่ง4ขั้นแรกก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌาน4ขั้นหลังก็คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอจินตัญญายตนะเนสัญญานาสัญญานาสัญญายตนะ9ที่9 9ที่9ก็คือสัญญาเวทยตนิโรธสมาบัติพอถึงนั้นแล้วสมมุตินี้สุดขีดเพียงเท่านั้นพระองค์ก็ย้อนพระจิตลงมาโดยลำดับพระอานนท์ก็บอกบรรดาพระสงฆ์ที่นั่ง